0: แต่ว่าฝนนะคะพี่ณรง
1: ค
0: ์ตอนนี้เคลื่อนไปแถวกาญจนบุรีล่าสุดตรวจสอบจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะดูเรดาร์เนี่ยกลุ่มฝนก้อนใหญ่อยู่ระยองชลบุรีรวมไปถึงที่ฉะเชิงเทรานะคะ
1: ปราจีนสระแก้วกาญจนบุรีระยองเนี่ยนะฮะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยกันเลยนะครับคือที่บอกว่าฟ้าฝนในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้น่าจะดีขึ้นน่าจะเห็นแดดสดใสเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราเห็นดวงจันทร์ฮะเมื่อคืนนี้เราเห็นดวงจันทร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้กำลังรอเร่งการแก้ไขอยู่นะฮะเมื่อคืนนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันทน์อีกรอบหนึ่งนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อวานนี้ระดมสรรพกำลังกันเลยนะครับอาหาร3มื้
0: อ
1: ไฟฟ้าสิ่งอำนวยความสะดวกต้องเข้าถึงให้ได้ครับเพราะว่าคนที่นั่นเดือดร้อนมาหลายวันแล้วเดี๋ยวจะมีรายงานให้กับคุณผู้ชมรับทราบด้วยนะครับวันนี้มีการประชุมครม.จับตาดูเรื่องของมาตรการเยียวยาเงิน 9,000 บาทจะเพียงพอไห
0: ม
1: ครม.จะเคาะอะไรเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของคนที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันอ้าวดูเรื่องของระยองกันก่อนเลยนะครับที่น่าห่วงที่สุดคือณขณะนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากพื้นที่อื่นๆนะครับและเมื่อวานนี้ที่มีการเตือนกันว่าต้องเร่งอพยพนั่นก็คือเรื่องของน้ำไหลเข้าอ่างเขาจุกปริมาณมากครับแล้วก็ลดสปินเวย์และมันมีปัญหาเรื่องของน้ำกัดเซาะแถวๆสปินเวย์เนี่ยที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจำเป็นต้องแจ้งเตือนพื้นที่ด้านล่างเลยให้เตรียมพร้อมในการอพยพครับเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมบอกว่าที่อำเภอแกลงสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงหลายเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้ครับจึงเร่งอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแกลงโดยเฉพาะผู้ป่วย ICU จำนวน8รายไปยังโรงพยาบาลที่สามารถรองรับได้เพื่อความปลอดภัยและให้การรักษาดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับส่วนอำเภอเขาชะเมาเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเขาจุกอย่างใกล้ชิดโดยกรมชลประทานยืนยันว่าเขาอ่างตัวอ่างครับยังมีความแข็งแรงขณะเดียวกันเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่าสุดเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ละประมาณ 80-90% ครับขณะที่ตำบลทับมาน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านเพชรรัตน์เล็กวิวหลังแนวกำแพงบริเวณวัดเนี่ยพังทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน400-500หลังคาเรือนครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเรือเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบส่วนที่อำเภอบ้านค่ายของระยองครับฝนที่ตกหนักทั้งวันทั้งคืนส่งผลให้เมื่อช่วงเวลา1นาฬิกาของวันนี้แหละครับมวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลล้นแม่น้ำระยองเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน400-500หลังคาเรือนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลตำบลบ้านค่ายซึ่งอุทกภัยครั้งนี้ครับถือว่าหนักหนาที่สุดนับตั้งแต่ปี2526หรือ43ปีที่ผ่านมารอบนี้หนักพอๆกันเลยนะครับขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเขาจุกจังหวัดระยองครับถูกกระแสน้ำกัดเซาะเสียหายประมาณ10เมตรคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮะน้ำมันทะลักลงมาเนี่ยนะครับเนื่องจากฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างปริมาณมากและล้นผ่านอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปรินเวย์จนเกิดการกัดเซาะบริเวณด้านข้างครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสรวุฒิเนื่องจำนงบอกว่าได้รับมอบหมายจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ลงพื้นที่เขาอ่านจุกนี่นะครับพร้อมกับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเพื่อติดตามสถานการณ์และอำนวยการแก้ไขจากการตรวจสอบพบว่าส่วนที่ได้รับความเสียหายเป็นกำแพงคอนกรีตบริเวณด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าหูของสปินเวย์ความยาวประมาณสัก10เมตรครับขณะที่คันของเขื่อนดินไม่ได้ถูกกัดเซาะยังแข็งแรงอยู่ครับส่วนอาคารระบายน้ำล้นยังสามารถรองรับแล้วก็ระบายน้ำได้อยู่ครับขณะนี้เครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุเข้าถึงพื้นที่แล้วการแก้ไขเร่งด่วนนี้ก็คือจะมีการลดความแรงของกระแสน้ำควบคู่กับการตอกแผ่นชีทพายเป็นแนวกั้นครับเพื่อป้องกันการกัดเซาะเพิ่มเติมพร้อมนำหินขนาดใหญ่เข้าเสริมบริเวณที่เสียหายแล้วก็ใช้เสาเข็มช่วยยึดโครงสร้างก็คาดว่างานเสริมโครงสร้างชั่วคราวเนี่ยวันเดียวก็น่าจะทำเสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาชีสพายปักเลยนะฮะแล้วเอาหินถมลงไปเลยนะฮะเพื่อป้องกันการกัดเซาะเพิ่มเติมครับส่วนการแก้ไขระยะยาวครับจะประเมินรูปแบบที่เหมาะสมอีกครั้งซึ่งอาจพิจารณาใช้กล่องตาข่ายบรรจุหินหรือว่าแกเบลเนี่ยนะครับ พื่อเสริมความแข็งแรงและก็ป้องกันการกัดเซาะขณะที่ระดับน้ำเหนือท่าระบายน้ำล้นมีแนวโน้มลดลงหากสถานการณ์เป็นไปตามการประเมินครับคาดว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ภายในไม่เกิน2วันนี้ครับซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีความจุประมาณ20ล้านลูกบาศก์เมตรก่อสร้างมาแล้ว34ปีครับ
0: ค่ะชาวจังหวัดระยองเองก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศนะคะแล้วก็ติดตามทั้งพยากรณ์อากาศด้วยการแจ้งเตือนของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีเรื่องของฟ้าฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะคะอันนี้คือระยองไปแล้วส่วนกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นอีกจุดนึงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเมื่อวานนี้มีส.ส.กาญจนบุรีนะคะคุณอัครนันท์ กันกิตินันท์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านเองก็ถึงขนาดโพสต์ประกาศเตือนชาวการเลยนะว่าให้อพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากตอนนี้น้ำค่อยๆเติมมาจนเต็มแล้วนะคะทำให้อาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาได้โดยนายอัครนันท์ กันกิตินันท์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการส.ส.กาญจนบุรีโพสต์แจ้งเตือนค่ะว่าให้ชาวกาญจนบุรีเร่งขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินขึ้นที่สูงโดยเฉพาะในตำบลวังเย็นขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งเก็บของเคลื่อนย้ายวัวเคลื่อนย้ายหมูสัตว์เลี้ยงต่างๆไปอยู่ในที่ปลอดภัยตอนนี้เตรียมจัดโรงครัวกลางดูแลประชาชนแล้วนะคะซึ่งตัวคุณอัครนันท์เนี่ยแหละค่ะจะเป็นศูนย์กลางประสานงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ฝั่งแม่น้ำแควน้อยเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ29กันยายนเนี่ยคือภาพนะในพื้นที่เห็นไหมคะว่าน้ำค่อนข้างมากเลยนะคะซึ่งมวลน้ำจากไซโยกค่ะจะไหลลงมาที่บ้านวังเย็นรวมไปถึงที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีด้วยส่วนตำบลหนองกลุ่มก็เตรียมครัวกลางที่วัดหนองกระทุ่มส่งถึงบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบครบ3มื้อเลยนะคะขณะที่ตำบลช่องสะเดามีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 6-7 ครัวเรือนตอนนี้ได้ถุงยางชีพไปแล้วขณะที่พอเปิดไปดูที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกาญจนบุรีค่ะเผื่อชาวการถ้าหากว่าอยากจะรู้นะคะว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นอย่างไรอีก1เพจที่เข้าดูได้คือศูนย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็สภ.เมืองกาญจนบุรีนี่เขาโพสต์ภาพอันนี้คือภาพล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะคะน้ำค่อยๆเอ่อขึ้นมาระดับน้ำแม่น้ำแควน้อยบริเวณสะพานวังเย็นน้ำมีปริมาณมากค่ะจนเอ่อล้นคอสะพานไหลพาดผ่านถนนทำให้รถเล็กเองก็ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองเองเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนี่คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งก็เป็นไปตามที่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางรัฐบาลเขาก็มีการตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะเมื่อวานเนี้ยการแถลงเมื่อวานเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะว่าพื้นที่กาญจนบุรีอำเภออะไรบ้างรวมไปถึงพื้นที่รับน้ำต่อไปที่จะได้รับผลกระทบอย่างเช่นราชบุรีเพชรบุรีแบบนี้นะคะเราก็มาเตือนกันเอาไปดูเรื่องของคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้แถลงนะคะว่าต้องมีการเฝ้าระวังผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยบอกว่าตอนนี้ค่ะกลุ่มฝนเคลื่อนจากกรุงเทพมหานครไปถึงกาญจนบุรีนะคะซึ่งฝนเนี่ยก็ตกอยู่แล้วประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันมีพื้นที่เฝ้าระวัง2เขื่อนด้วยกันคือเขื่อนวชิราลงกรณ์กับเขื่อนศรีนครินทร์ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือกาญจนบุรีในอำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยแจ้งเตือนประชาชนค่ะเตรียมความพร้อมอพยพและเมื่อน้ำไหลสู่เขื่อนแม่กลองก็จะไปต่อที่ราชบุรีไปเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อมีพื้นที่เฝ้าระวัง4อำเภอด้วยกันก็คือที่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและอำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเตือนพื้นที่เหล่านี้ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำให้ระมัดระวังนะคะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดระยองค่ะที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงเองทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็แจ้งเตือนด้วยนะคะว่าตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้วมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบส่งผลให้คลองประแสพื้นที่ใกล้เคียง เพิ่มสูงขึ้นไหลเชี่ยวรวดเร็วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังและก็ติดตามประกาศการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำด้วยนะคะพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะท่านบอกว่าถ้าหากว่าประชาชนท่านไหนที่อพยพออกมาจากพื้นที่แล้วอย่าเพิ่งกลับเข้าไปนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำอย่าเพิ่งกลับบ้านโดยเด็ดขาดขอให้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ปลอดภัยก่อน
1: คือถ้าเกิดคุณฝืนกลับเข้าบ้านเนี่ยถามว่าคุณจะปลอดภัยไหมอยู่ชั้น2ปลอดภัยครับแต่สิ่งอำนวยความสะดวกคุณจะไม่มีเลยอาหารการกินน้ำดื่มสุขอนามัยโดยเฉพาะเข้าห้องน้ำห้องท่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเอาข้าวไปส่งอีกเพราะฉะนั้นอยู่ในศูนย์ก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ย้ำเตือนอย่างนั้นครับ
0: โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะใครที่เจ็บป่วยเป็นผู้สูงอายุเด็กเล็กแบบนี้ค่ะการจะอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการใช้ชีวิตนะคะขณะที่ทางกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองค่ะโดยพบปริมาณน้ำแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดูน้ำสิคะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพล่าสุดนะคะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลรวมสู่แม่น้ำแม่กลองปริมาณมากและรวดเร็วทางกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่13ค่ะประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอยู่ที่2เมตร50เซนติเมตรก็แจ้งเตือนประชาชนนะคะในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ลำน้ำต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้แจ้งเตือนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าให้ยกของขึ้นที่สูงยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ถ้าเห็นว่าสถานการณ์น้ำดูไม่น่าจะปลอดภัยค่ะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ซึ่งคุณผู้ชมเองก็ถามกันเข้ามาเยอะครับเอาน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยจะลงเมื่อไหร่จะใช้ชีวิตปกติเมื่อไหร่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติครับบอกว่าถ้าไม่มีฝนมาเติมครับอย่างวันเนี้ยไม่มีฝนมาเติมแล้วเนี่ยนะครับ 2-3 วันครับถนนในกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะแห้งนะครับส่วนชุมชนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก7วันขณะที่นายกรัฐมนตรีเองเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2นะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยท่านเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยในการช่วยเหลือดูแลผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้บอกเลยนะครับว่าต้องเร่งช่วยเหลือจุดที่เดือดร้อนหนักที่สุดก่อนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำให้บูรณาการแก้น้ำท่วมกทม.อย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่ากทม.ครับเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนสุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่เดือดร้อนหนักคนอาศัยอยู่หนาแน่นพื้นที่ที่ยังเข้าไปไม่ถึงแล้วก็ไม่ให้เขาตกหล่นเนี่ยต้องเข้าไปดูแลก่อนครับช่วยผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมถึงกลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งเร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำออกครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็สั่งการเร่งด่วนครับให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จะทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดมีเวลาเตรียมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยระบุเลยนะฮะพื้นที่ระดับความเสี่ยงเป็นแบบไหนยังไงครับเพื่อให้ปภ.จังหวัดและหน่วยปฏิบัตินำไปใช้ในการวางแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนอพยพและจัดวางกำลังเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนให้ตรงพื้นที่มากที่สุดครับกรุงเทพมหานครอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ออกมาอธิบายหลังประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคกลางครับโดยบอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้อธิบายในที่ประชุมว่า3วันต่อจากนี้ครับปริมาณฝนน่าจะลดลงซึ่งจะเป็นจังหวะที่ดีครับที่กทม.จะเร่งระบายน้ำออกส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมในกทม.ที่คลองแสนแสบเนี่ยน้ำเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับจะช่วยดึงน้ำแถวคลองจันทน์บางกะปิออกไปได้ส่วนคลองเปรมประชากรก็ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับพื้นที่ถนนพิภพพอดีเริ่มดีขึ้นส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือคลองประเวศบุรีรมย์คาดว่าน้ำในคลองหลักจะใช้เวลาประมาณ2วันจึงจะลดลงครับส่วนถนนคิดว่า 2-3 วันนี้ก็น่าจะดีขึ้นส่วนของชุมชน น่าจะใช้เวลาประมาณ7วันครับ
2: 3วันต่อจากนี้ไปเนี่ยฝนน่าจะลดลงค่อนข้างน้อยเลยก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่เราช่วยระบายน้ำออกมาได้ตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราระบายคลองแสนที่ดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันทร์แถวบางกะปีได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิภาวดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีรมย์เพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะจริงแล้วเมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงได้เร็วขึ้นนะมันเชื่อว่าหลักการระบายน้ำก็ต้องเร่งให้มากที่สุดเราสามารถดูดน้ำได้วันละประมาณนับวินาทีละประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรทุกเครื่องก็เดินหน้าเต็มที่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่มีค่อนข้างเยอะมันก็ต้องดึงน้ำจากคลองแล้วก็ค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาแล้วก็ลงไปถึงชุมชนมันก็คงต้องใช้เวลาตัวคลองหลักเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาอีกประมาณ2วันที่จะค่อยๆลดลงถนนทางผมเชื่อว่า 2-3 วันนี้น่าจะดีขึ้นถนนหลักๆนะแต่ชุมชนเนี่ยต้องทยอยเอาออกก็คิดว่าชุมชนผมว่าถ้า7วันต้องพยายามไล่แต่ชุมชนเนี่ยบางทีพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยการเอาออกต้องเอาปั๊มดูดออกเพราะมันไม่ใช่เข้าแบบปกติอ่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับกทม.ก็มีหลักการในการเยียวยาอยู่แล้วนะครับโดยใช้หลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักในการเยียวยาตามความเป็นจริงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งประชาชนก็เตรียมหลักฐานต่างๆไว้เลยนะครับส่วนการเยียวยาพิเศษคงต้องรออีกทีว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะว่าอย่างไรครับแต่ว่าในอนาคตต้องวางแผนระยะยาวต่อไปเพื่อให้รับมือกับน้ำฝน300มิลลิเมตรให้ได้เช่นการสร้างอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปถึงจุดต่างๆซึ่งที่คลองจันทน์ครับก็มีอุโมงค์ที่เรากำลังเตรียมก่อสร้างอยู่ถ้าสร้างเสร็จแถวบางกะปิเนี่ยคงจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากเท่านี้ครับซึ่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงกทม.ซึ่งเป็นจุดใหญ่ครับที่ใช้รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมีเจ้าหน้าที่กทม.มีครูมีทหารช่วยกันจัดแพ็คถุงยังชีพก่อนส่งกระจายไปยังตามเขตต่างๆสิ่งที่ต้องการนะครับนั่นก็คือนมผงสำหรับเด็กเล็กซึ่งจากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีผู้ประสบภัยต้องการเป็นจำนวนมากเลยครับยืนยันไม่ได้นิ่งเฉยมีทีมงานไปกวาดหาตามคอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์ที่ส่งมาขณะที่ตอนไลฟ์สดครับเช่นคนแจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเตียงรวบรวมมาได้200กว่าเคสเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าเราก็ได้เข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือได้180กว่าเคสแล้วนะครับเพราะทุกชีวิตมีความหมายครับ
0: ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าเองก็ใส่ใจนะคะทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาผู้ว่าก็ให้ทางทีมงานคอยไล่ดูทั้งหมดเลยเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งไปถึงพี่น้องประชาชนแต่อีกท่านนึงค่ะซึ่งก็เป็นรองผู้ว่ากทม.หลายคนถามหาว่าเอ๊ะอาจารย์ทวิดาหรือว่าอาจารย์แก้วหายไปไหนเพราะว่าถือว่าอาจารย์แก้วเนี่ยเป็นเจ้าแม่ภัยพิบัตินะจำได้ไหมคะอย่างเหตุการณ์สตง.ถล่มเนี่ยก็จะเห็นอาจารย์เนี่ยออกมาแถลงอยู่บ่อยๆแต่ว่าพอถึงเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมอาจารย์หายไปไหนนะคะอาจารย์ทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยต้องออกมาชี้แจงว่าจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะเพียงแต่ว่าไปทำงานอยู่เบื้องหลังเนื่องมาจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมอะค่ะมันไม่เหมือนสถานการณ์ตอนตึกสตง.ตึกสตง.เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในจุดเดียวนะคะจุดรวมศูนย์คือจุดเดียวเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เจอน้ำท่วมมัน50เขตอะค่ะ
1: คือทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมไปทั้งหมดเลย
0: ดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ทางอาจารย์ทวิดาต้องมาอยู่ข้างหลังเพื่อที่จะมาดูนะคะว่าระบบเนี่ยต้องจัดการยังไงนะคะดูระบบระบายน้ำเลยว่าทั้งกรุงเทพมหานครมีท่ออยู่ตรงไหนวางระบบตรงไหนได้บ้างและสิ่งสำคัญคือการจัดเตรียมเรื่องของอาหารสิ่งช่วยเหลือลงไปถึงบ้านเรือนของประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้กระจายทรัพยากรที่เหลือไปยังสำนักงานเขตต่างๆได้และสำนักงานเขตก็จะกระจายไปดูแลประชาชนด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยอาจารย์ทวิดาก็ได้อธิบายเอาไว้นะเป็นขั้นเป็นตอนนะพี่ณรงค์ว่าทั้งในเรื่องของการจัดเตรียมเนี่ยวันช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่สามารถลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทำให้มีเสียงสะท้อนมาว่าเอ้าอย่างแฟลตคลองจันเนี่ยกว่าความช่วยเหลือจะไปถึงผ่านมาเป็นวันเลยนะคะวันกว่าจะมีน้ำมีอาหารมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเนื่องมาจากว่าอาจจะต้องมาดูค่ะจริงๆทราบแหละว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างจุดตรงไหนน้ำท่วมเท่าไหร่เพียงแต่ว่า 1สำนักงานเขตต่างๆสิ่งที่ไม่มีค่ะไม่มีเรือไม่มีรถขนาดใหญ่ที่จะเข้าไปได
1: ้
0: พอจัดหารถไปได้เนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าก็มีรถขวางทางอีกก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนพลเข้าไปข้างในได้พอเข้าไปเอาอาหารเข้าไปเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาจัดการดูให้หมดเลยนะคะว่ามีจำนวนข้าวกล่องจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะเข้าไปถึงจุดนั้นแต่ปัญหาคือบางทีแจกไปแล้วแจกไปในตอนต้นๆไงก็เลยเข้าไปไม่ถึงข้างในนะคะไปฟัง

0: ริงๆอาจารย์ทวีเดียอธิบายกันหน่อยค่ะ
1: ก็คือในศูนย์เนี้ยจะเป็นระบบระบายน้ำทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์ที่พวกเราเคยเห็นกัน command center ที่ตึกธานีนพรัตน์กลางหรืออันเนี้ยก็คือเป็นระบบน้ำทั้งหมดที่เราส่งไปที่นั่นเพราะฉะนั้นใช้ที่เนี่ยเราจะเห็นทั้งหมดอยู่แล้วนะคะว่ายังไงกล้อง CCTV เราก็สามารถดึงในพื้นที่ที่มีการรับน้ำมาได้ก็จะบริหารจัดการจากตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเขาวิเคราะห์ระดับน้ำตลอดก็สะดวกกว่าค่อนข้างมากนะคะตรงนี้จะเป็นศูนย์สั่งการกลางที่เชื่อมพื้นที่ทั้งหมดเพราะเวลาระบายน้ำอ่ะการระบายน้ำมันสับเขาเนาะโพเดอร์เขาหนักมันก็จะเป็นหย่อมที่เขาระบายน้ำแต่ละหย่อมมันจะกลางมากกว่า1เขตท่อระบายน้ำเอ่ยคลองเอ่ยอะไรมันจะมีผลกระทบมากกว่า1เขตจำเป็นที่ต้องใช้ศูนย์ที่มองเห็นทุกเขตพร้อมกันจริงๆค่ะเพราะนั้นศูนย์นี้จะมีอยู่และประสานงานไปที่ศูนย์ของเขตซึ่งก็อยู่ที่สำนักงานเขตบางสำนักงานเขตอาจจะมีน้ำท่วมท่านผอ.ก็จะตั้งศูนย์แบบกึ่งเวอร์ชวลด้วยก็คือมีเนี่ยแล้วก็ติดต่อกันอยู่นะคะเพราะนั้นก็จะมีศูนย์ที่ลงไปตรงนั้นแล้วก็บางเขตเขาจะจัดแยกระหว่างศูนย์อำนวยการร่วมในการบริหารจัดการรถลาม้าช้างข้าวของบริจาคคนที่เข้าไปกับศูนย์ที่เป็นอาหารบางเขตเขาแยกนะคะไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน
0: เนี่ยอาจารย์ก็อธิบายค่ะว่าจัดระบบยังไงเพราะว่าคุณผู้ชมคะพี่ณรงค์เหตุการณ์ครั้งนี้สำรวจมาทั้งหมดแล้วนะคะว่าแต่ละจุดจะมีพี่น้องประชาชนอยู่ในจุดที่ติดอยู่ในน้ำท่วมเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นร่มกล้าวลาดกระบังหรือแม้แต่ในแฟลตคลองจันทร์รวมๆทั้งหมดอ่ะ 700,000 คนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีกระจายโรงครัวไปตามที่ต่างๆว่าต้องใช้เข้ากล่องเท่าไหร่แล้วจะต้องเข้าไปถึงเพื่อจัดหาให้กับประชาชนได้ครบทั้งหมด3มื้อ
2: ก็คือท่านรองเนี่ยอยู่ในศูนย์ประสานงานนะครับเพื่อจะดูภาพรวมทั้ง50เขตไหนต้องการอะไรเขตไหนอะไรอยู่ตรงไหนเขตไหนเดือดร้อนอย่างไรคอยเป็นคนประสาน
0: ค่ะซึ่งนอกเหนือจากมีทางผู้อำนวยการเขตลงไปดูในพื้นที่ของตัวเองแล้วจุดหลักๆใหญ่ๆที่น้ำท่วมเยอะๆอย่างร่มกล้าวนะคะรวมไปถึงในแฟลตคลองจันทน์อันนี้ส่งปลัดกรุงเทพมหานครนะคะลงมาดูในจุดใหญ่ๆเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดและอย่างทันท่วงทีตอนนี้คือกรุงเทพมหานครทำงานแบบรวมศูนย์นะคะทำงานอย่างเป็นระบบก็เลยทำให้อาจารย์ทวิดายังอยู่เบื้องหลังนะเดี๋ยวถ้าหากเคลียร์เรื่องระบบจัดวางให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะลงพื้นที่ไปด้วย
2: ครับ
0: นะคะ
2: ส่วนเรื่องของการเยียวยานะครับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีระเบียบต่างจากพื้นที่อื่นๆของไทยเรานี่นะครับแต่ว่าหลายจังหวัดที่บอกว่าได้ 9,000 บาทเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุณพราดรปิศนานัทคุณครับออกมาอธิบายบอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอความชัดเจนนะระเบียบของกทม.กับนโยบายของรัฐบาลจะว่ายังไงการประชุมครม.วันนี้ครับคงจะมีการเคาะมาตรการเยียวยาออกมาอย่างชัดเจนครับว่าจะครอบคลุมในส่วนไหนบ้างครับนายพราดรปิศนานัทคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวถึงการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาซึ่งได้หารือเพื่อลงรายละเอียดว่าจะมีการจัดสรรอย่างไรก็ยืนยันนะครับว่าทุกส่วนพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลยืนยันครับว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังครับในส่วนกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนจังหวัดอื่นๆก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเพียงแต่ในส่วนของกทม.ครับมีหลักเกณฑ์ของเขาเช่นกันและในส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบใดกทม.ได้เตรียมเงินงบกลางไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนคงต้องมาคุยกันซึ่งในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีได้กันงบกลางไว้แล้วนะฮะปี69เนี่ยครับประมาณสัก 2,000 ล้านบาทโดยใช้ดูแลในช่วงที่เกิดสถานการณ์ทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครตั้งแต่20กันยายน2569และหลังจากนั้นครับในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ได้ลงนามในกรมประธานประกันภัยไว้แล้วครับดังนั้นเหตุการณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นหลัง1ตุลาคม69นี้จะเป็นเรื่องของการประกันภัยที่รัฐบาลได้เตรียมไว้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลครับส่วนรถที่เสียหายจากน้ำท่วมจะมีหลักเกณฑ์ในการเยียวยาหรือไม่คุณพลดอนก็อธิบายด้วยนะครับว่าเรื่องนี้คงต้องคุยกันในที่ประชุมครม.วันนี้ครับซึ่งวันนี้ทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนตัวเองเอาไว้แล้วและต้องขอมติเป็นมติครม.ในการประกาศช่วยเหลือประชาชนส่วนรถที่จอดเสียอยู่ตามถนนต่างๆในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ทางตำรวจจราจรเขาก็เร่งเคลียร์นะครับพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเมื่อวานนี้ปล่อยแถวระดมรถยกแล้วก็กำลังพล ปิดการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีรถจอดเสียรถจมน้ำและมีประชาชนนำรถขึ้นมาจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับเป็นจำนวนมากก็ทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับซึ่งจากการสำรวจพบรถจอดเสียแล้วก็รถจมน้ำบนผิวจราจรเนี่ย185คันและรถที่นำขึ้นไปจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับอีก200คันรวม385คันที่ต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็เคลื่อนย้ายจึงต้องระดมรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาล66คันพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ครับเข้าดำเนินการเช่นสถานการณ์ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่พลตำรวจเอกอดิษฐ์เนี่ยบอกว่าขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบจะหมดแล้วนะครับการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียไปพักไว้ที่จุดพักรถ2จุดหลักๆครับก็คือที่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสารานรมมณีรมสวนสารานราชมณีรมใกล้ๆฟู้ดแลนด์นะครับอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยหากเจ้าของรถยังไม่พบรถของตนอ้าวเราจอดตรงนี้นี่แล้วมันหายไปไหนครับติดต่อได้เลยนะครับที่สวนสมเด็จสารานราชมณีรมย์ครับพร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อฝ่ายจราจรสน.มักกะสันเพื่อสอบถามจุดเก็บรถและก็ขั้นตอนการรับรถของเราคืนครับขณะที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับสน.วิภาวดีเนี่ยแจ้งบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนวิภาวดีรังสิตล่าสุดระดับน้ำลดลงแห้งสนิททั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์รถเสียเคลียร์พื้นที่นะครับนำความสะอาดเปิดการจราจรในพื้นราบตอนนี้เปิดเต็มระบบแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมสะอาดโล่งเลยนะฮะอันนี้ไปใช้กันได้เลยครับนอกจากนี้สภ.ปากเกร็ดครับได้รวบรวมแผ่นป้ายทะเบียนรถจนรถจักรยานยนต์ตกหล่นบนถนนแจ้งพัฒนะติวานนท์ศรีสมานและก็เมืองทองธานีได้มากกว่า300แผ่นโดยผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดนะครับพันตำรวจเอกอดิเรกทองแกมแก้วเนี่ยออกประกาศประชาสัมพันธ์เลยนะครับสามารถไปติดต่อขอรับป้ายทะเบียนคืนได้ที่สภ.ปากเกร็ดครับเราเคยวิ่งผ่านทางนี้เราใช้ทางนี้ไปประจำป้ายของเราหายไปขอคืนได้เลยครับ
0: ผ่านจุดไหนนะคะถ้าจำได้เนี่ยว่าเอ๊ะตรงนี้แหละป้ายทะเบียนน่าจะหายไปทุกสน.เก็บไว้นะคะไม่ได้เพียงแค่เฉพาะสภ.ปากเกร็ดอย่างเดียวนะเชื่อว่าทุกสน.เมื่อวานวังทองหลางเขาก็ประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านี้ไปได้โดยเร็วนะคะแต่เรื่องของน้ำท่วมยังไม่จบค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะไปดูการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีค่ำคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไปต่อนะคะที่แฟลตคลองจันเป็นวันที่สองแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งที่ร่มเกล้าเพราะว่า2จุดนี้เป็น2จุดน้ำท่วมใหญ่ของกรุงเทพมหานครช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
3: ก็เป็นประโยชน์กับร้านมากเป็นประโยชน์มากค่ะส่งผลกับการขายมากนะคะคนได้กล้าเข้าออกมาใช้จ่ายมากขึ้นค่ะรู้สึกโอเคนะคะรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกเพราะค้าขายเนี่ยรู้สึกแล้วกระเตื้องขึ้นได้เยอะเลยค่ะยอดขายกระเตื้องขึ้นเยอะเลยค่ะลูกค้าจะใช้จ่ายกับเราก็กล้าขึ้นเราจะไปซื้อของเราก็กล้าลงทุนมากขึ้นด้วย
4: ไทยช่วยไทย Plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน

0: ูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: เช้าซีเรียลคอปคอปคอปจะกินตอนไหนก็อร่อย
3: คอปคอปค
2: อปอร่อยคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
4: Euro
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
7: เฮ้ยนี่จีนเหรอ
6: โอ้เขามีโลกของเขา
8: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มันไปเซี่ยงไฮ้มันมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
7: ฮะ
8: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทางมันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
6: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
9: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
10: ินครับ
9: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
10: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
9: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
10: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
9: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
10: แล้วมาเจอกันนะครับ
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกไปเอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับดูเรื่องของน้ำท่วมกันต่อครับที่ห่วงใยที่สุดก็คือเขตสะพานสูงแล้วก็ร่มเกล้าและแฟลตคลองจันเมื่อวานเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่แฟลตคลองจันเป็นวันที่2นะครับโต้ข้อครหาว่าทำงานอยู่บนหอคอยงาช้างคือมีภารกิจอยู่ต่างประเทศไงครับกลับมาแล้วเนี่ยฮะเรียกประชุมทันทีและลงพื้นที่ทันทีเมื่อคืนนี้ก็ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าน้ำที่มันยังไม่ลงเลยเนี่ยเนื่องจากอะไรครับโดยรอบเนี่ยน้ำมันยังสูงอยู่สูบไปแล้วเนี่ยน้ำมันก็หลากมาที่คลองจันอยู่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งกรมอุตุเนี่ยบอกว่า 1-2 วันครับจะสามารถระบายลงทะเลได้หากไม่มีฝนมาเติมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลตำรวจสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เมื่อวานนี้ครับทั้งหมดนี้ลงแฟลตคลองจันเป็นวันที่2ช่วงค่ำๆครับโดยระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงเนี่ยสื่อมวลชนถามถึงเหตุผลเลยทำไมเมื่อ27กันยายนที่ผ่านมาท่านนายกเดินเท้าเปล่าไม่ใส่รองเท้าระหว่างลงพื้นที่แฟลตคลองจันนะฮะทำไมต้องถามเนื่องจากว่าเนี่ยครับภาพนี้คุณผู้ชมครับทำไมต้องถามนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีคนดังในโลกออนไลน์เอาภาพของนายกรัฐมนตรีเดินเนี่ยแล้วก็ไปโพสต์บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้นำประเทศคุณไม่ทราบเหรอฮะใส่รองเท้าเปล่าไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยเดินลุยน้ำแบบเนี้ยฉี่หนูจะถามหา
1: เพราะว่าคนรอบข้างเองก็จะใส่รองเท้าบูทกันแต่ทำไมนายกถึงเท้าเปล่า

0: ข่าวไปจริงๆอ่ะพี่ณรงค์เห็นเสื้อนายกไหมน
1: ี่
0: คือเสื้อตั้งแต่นายกใส่บนเครื่องบินนะมาถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยก็ประชุมต่างๆแล้วก็ลงพื้นที่นะตอนเย็น
1: นายกต้องเป็นต้นแบบสิในการดูแลสุขอนามัยตนเองเนี่ยก็ถามแบบนี้ลูกในโลกออนไลน์ครับสื่อเราก็เลยต้องไปถามนายกรัฐมนตรีอ้าวทำไมท่านนายกไม่ใส่รองเท้าเดินเท้าเปล่าล่ะนะฮะนายกตอบว่าก็เนื่องจากกลัวรองเท้ามันอับไม่ต้องไปตีความอะไรเลยนะฮะจากนั้นสื่อถามกลับว่าเคยดมรองเท้าเวลาอับชื้นไหมก่อนที่สื่อจะถามว่ากินยาป้องกันโรคทางน้ำหรือไม่นายกตอบว่าไม่เป็นไรหรอกครับนะฮะเพราะว่าในทางสุขอนามัยเนี่ยถ้าเราเดินลุยน้ำมานะฮะอย่างเกษตรกรทำไร่ไถนาเนี่ยถ้ากลับเข้าบ้านและล้างนะฮะแล้วก็ดูแลสุขอนามัยหลังจากลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะไม่มีหรือว่าจะเบาบางลงไปครับ
0: แต่ก็ต้องเตือนประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท้าเปล่าเดินลุยน้ำก็ไม่ควรอยู่ดีเผื่อว่าเราไม่รู้เนาะเราไม่เห็นว่าบนพื้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นของมีคมไหมเผื่อเราเหยียบแล้วกลายเป็นแผลนี่ก็เรื่องใหญ่เลยนะคะ
1: ก็เป็นประเด็นดราม่าที่ต้องถามนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงเนี่ยก็ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงครัวของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย 10,000 กล่องต่อวันครับซึ่งระหว่างเดินเยี่ยมโรงครัวนายกสอบถามว่าทำเมนูอะไรบ้างนะครับโดยแม่ครัวก็แจ้งว่าทำผัดกะเพราไก่และก็กะเพราหมูนายกรัฐมนตรีจึงแนะนำให้ใส่กะเพราเยอะๆนิดหน่อยนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าโอ้โหตอนที่เราไปซื้อเนี่ยกะเพราบางที2ช่อ3ช่อเท่านั้นเอง
0: เป็นกลิ่นกะเพราวิญญาณกะเพราแต่พี่ณรงค์พอพูดถึงให้ใส่ใบกะเพราเยอะๆต้องไปถามนะว่าตลาดขายใบกะเพราเท่าไหร่เมื่อวานเนี้ยแอนไปตลาดเอาถามแค่คะน้าคะน้าโลละ100นะคะ
1: ครับน้ำท่วมฮะน้ำท่วมพืชผักมันเสียหายอาจราคาสูงขึ้นหน่อยนะครับจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีลงเรือนำอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพไปแจกผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบติดค้างอยู่ในแฟลตคลองจันทน์โดยทันทีที่เรือของนายกผ่านเข้าไปด้านในครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะมีทั้งเสียงขอบคุณมีเสียงให้กำลังใจและเสียงตำหนิติเตียนครับนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบโต้นะครับได้แค่ยกมือไหว้และก็มอบถุงยางชีพต่อครับเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันต่อเนื่องเป็นวันที่2ว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมได้เรียกประชุมไม่ได้ทำงานบนหอคอยงาช้างนะอย่างที่หลายคนพูดและได้เร่งระดมสิ่งของต่างๆเข้าพื้นที่อาหารได้เข้าไปแล้วไฟเข้าไปแล้วอาคารทุกหลังมีไฟแล้วและน้ำก็กำลังจะต่อเข้าไปมีการจัดน้ำดื่มสิ่งสำคัญครับถุงยางชีพเข้าไปถึงหมดแล้วครับนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะครับว่ามีหลายคนตั้งคำถามทำไมไม่สูบน้ำวันนี้ถ้าสูบน้ำเดี๋ยวน้ำก็วนกลับเข้ามาครับนายกรัฐมนตรีอธิบายอย่างนั้นเพราะระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกมันสูงสูบออกไปเท่าไหร่มันก็วนกลับเข้ามาที่คลองจันทน์เหมือนเดิมจึงต้องรอน้ำในคลองต่างๆค่อยลงก่อนระบายลงทะเลก่อนน้ำที่คลองจันทน์จึงจะลดลงตามลำดับครับเมื่อถามว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปดูสีหน้าของประชาชนยังมีเสียงสะท้อนเชิงลบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์อย่างเต็มที่รัฐบาลเนี่ยพร้อมรับฟังซึ่งหากเราเป็นเขาเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะครับเข้าไปแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการให้โอกาสเขาได้ระบายและสุดท้ายโดยส่วนรวมส่วนใหญ่ก็มีคนที่ขอบคุณและขอบใจซึ่งกันและกันไปเสียงนายกรัฐมนตรีที่อธิบายประเด็นนี้ครับ
2: บางส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ยังมีการ
3: ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังนะครับให้คือเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ก็ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็โดยส่วนรวมส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไอ้เรื่องความรู้สึกของประชาชนตอนนี้เราจะไปคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกดีได้ยังไงรัฐบาลคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้เลยแต่เราต้องไปทำหน้าที่ของเราถ้าดูไอ้ความพร้อมในเรื่องของวันนี้จะบอกห้ามน้ำท่วมมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าก็เอาเรื่องว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งแรกก่อนนะ
1: โอ้โหนายกอธิบายก็

0: คือแม้ศักยภาพของพื้นที่ศักยภาพของการระบายของกรุงเทพมหานครกับฝนที่ตกลงมา300มิลนะฮะคือมันระบายไม่ทันจริงๆต้องบอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของชาวบ้านเลยที
1: ่เดือดร้อน
0: เดือดร้อนนะครับมันต้องระบายออกมาฮะถ้าไม่ระบายมันอัดอั้นครับหลังจากกรองจันทร์แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ต่อที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่ม

0: ให้กับประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่โดยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับนายกได้ลงเรือติดตามสถานการณ์แล้วก็เดินไปที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมีผู้พักอาศัยอยู่ประมาณสัก70คนครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินการรักษาโรคด้วยขณะนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่ค่อยๆลดลงซึ่งตอนนี้ครับเหตุที่ยังลดลงแบบเร็วไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าน้ำด้านนอกยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ครับซึ่งถ้ายิ่งปั๊มออกสูบออกก็ยิ่งวนกลับมาครับนี่เหมือนกับคลองจันทน์เลยลักษณะพื้นที่เหมือนกันครับเราต้องรอให้ระบายให้เรียบร้อยก่อนเมื่อมันเริ่มไหลได้เริ่มระบายได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครก็จะระดมไดโว้ครับสูบน้ำทั้งหลายผลักดันออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
1: ระดมมาทั้งระดมผมเพิ่งได้สั่งการที่ท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยระดมทั้งรถบรรทุกนะครับรถสูงนะครับแล้วก็รถสุขามาจากอบจ.มาจากเทศบาลในพื้นที่ในพื้นที่ยังไม่มีใครนะครับในระดมมาจากแต่ว่าเราก็หวังว่ามันไม่น่าจะสัปดาห์น้ำมันน่าจะไปก่อนแต่ว่าเขาใช้เวลา 2-3 วันในการไปเยี่ยมวัดบ้านพักที่ให้ผู้ที่มาที่ศูนย์พักตั้งที่ได้กลับเข้าไปช่วยบ้างครับ
2: อย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะตอนที่นายกรัฐมนตรีลงแฟลตคลองจันทน์ไปครั้งแรกมีประชาชนก็สะท้อนไปกับนายกว่าสิ่งที่ต้องการก็คืออยากจะให้มีเครื่องสูบน้ำออกจากห้องที่เขาเอาไว้ เก็บน้ำอ่ะนะคะเพื่อที่ให้น้ำประปาส่งไปให้กับคนในแฟลตได้
0: ในแฟลตเนี่ยหรือว่าหอพักใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีบ่อพักน้ำประปาเอาไว้ครับเป็นลักษณะเหมือนประปาชุมชนอะประมาณนั้นนะฮะเพื่อจะสูบน้ำเลี้ยงทุกห้องนะครับปรากฏว่าพอน้ำท่วมครั้งนี้มันสูงมากแล้วมันก็หลากเข้าไปท่วมในบ่อพักน้ำตรงนั้นฮะมันใช้การไม่ได้เลยอุปโภคบริโภคไม่ได้เลยอยากจะได้เครื่องสูบน้ำสูบออกก่อนเพื่อเอาประปาเนี่ยไหลเข้าไปเก็บกักเพื่อให้คนในแฟลตได้ใช้นายกส่งมอบไปแล้ว
2: คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องดูแลในพื้นที่ทั้งแฟลตคลองจันนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่เคหะล่มเกล้านะคะแล้วก็ลาดกระบังด้วยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งแรกนอกเหนือจากเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องเครื่องสูบน้ำเอาอาหารก่อนค่ะนี่คือปากท้องของประชาชนที่สำคัญนะคะคุณวรสิทธิ์ค่ะก็ได้รับการประสานจากทางสำนักงานเขตว่าขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารซึ่งก็เตรียมรถครัวสนามเคลื่อนที่เข้าไปแล้วนะคะสามารถผลิตอาหารได้เนี่ยวันหนึ่ง 10,000 กล่องค่ะ
3: ก็จะเป็นเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของรถที่จะรับบรรทุกคนนะครับก็จะเป็น2เรื่องนี้เป็นหลักนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเมื่อได้รับข้อมูลประสานเข้ามาเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกรมพนักงานชุมชนเนี่ยก็ได้จัดในเรื่องของรถครัวสนามเคลื่อนที่เข้ามาให้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะเข้ามา5คันนะครับแล้วก็เป้าเราเนี่ยเราคาดว่าเราจะสามารถผลิตอาหารให้กับชุมชนในพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยประมาณวันละประมาณ 10,000 กล่องนะครับซึ่งตอนนี้หลักการทำงานเนี่ยมันต้องเริ่มจากทางเขตก่อนนะครับว่าเขตเนี่ยมีอะไรอยู่แล้วบ้างแล้วก็มีอาหารพื้นฐานอยู่เท่าไหร่นะครับใช้เท่าไหร่ขาดเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็จะเติมรัฐบาลเองก็จะเติมเข้าไปให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
2: อีกส่วนหนึ่งค่ะผู้สื่อข่าวก็ต้องถามนะคะว่าเสียงต่อว่าของประชาชนล่ะนะคะทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะว่ายังไงเพราะว่าหลายคนเองเขาได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่ได้เพียงแค่เรื่องของความหิวหรือว่าอาหารที่ไม่เพียงพอนะแต่ว่าหลายคนต้องออกไปทำมาหากินไปขายของไปทำงานออกจากบ้านไม่ได้ก็เดือดร้อนนะคะซึ่งทางคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าเข้าใจถึงความโกรธค่ะแล้วเราก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนเรื่องของไฟกับน้ำตอนนี้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เข้าใจครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งแก้ปัญหาตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องของการจ่ายไฟตอนนี้ในทางการไฟฟ้านครหลวงเองก็ได้มีการจ่ายไฟในพื้นที่แฟลตไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะเว้นในส่วนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในชั้นหนึ่งไว้นะครับแล้วก็แต่ชั้นที่น้ำไม่ถึงเนี่ยก็จะมีการจ่ายไฟนะครับในส่วนของเรื่องน้ำก็ทราบว่ามีบางแบบที่ปั๊มน้ำอาจจะมีปัญหาอยู่เมื่อสักครู่ในท่าน

0: ปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงไปจัดการลงไปดูแล้วก็จัดการซ่อมแซมให้ระบบน้ำใช้ได้อย่างตามปกติ
1: ตอนนี้เนี่ยทางมหาดไทยเองเขาเตรียมรถนะคะรถยกสูงเผื่อว่าประชาชนท่านไหนที่ต้องออกไปทำธุระนะคะไปหาหมอไปซื้อยาหรือว่าจำเป็นจริงๆที่จะต้องออกจากพื้นที่เพื่อไปทำงานเนี่ยค่ะทางมหาดไทยนะคะโดยปภค่ะได้เตรียมรถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่เพียงแค่ของปภเท่านั้นค่ะทั้งไปรษณีย์ไทยเองก็มาให้การสนับสนุนด้วยโดยทางเขตบางกะปิค่ะมีการขอรถมารวมทั้งหมด20คันช่วยประชาชนเคลื่อนย้ายสิ่งของสัญจรออกจากพื้นที่รวมไปถึงสนับสนุนรถสุขานี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ประชาชนต้องการนะคะโดยนำมาจากต่างจังหวัดเลยไม่ได้เพียงแค่ในกรุงเทพมหานครที่จะกระจายไปตามจุดต่างๆแต่ว่าในหลายๆจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ส่งรถสุขาเข้ามากระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยพร้อมกับตั้งวอร์รูมเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะคะในขณะเดียวกันค่ะจากที่บางกะปิค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องของตลาดด้วยนะพี่ตลาดบางกะปิตอนนี้เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วว่ายังคงค้าขายแต่นี่ค่ะล่าสุดเนี่ยมันกลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วนะคะน้ำยังคงท่วมสูงลดลงไปนิดเดียวเองอะค่ะและการค้าขายใช้ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปอันนี้คือแยกลำสาลีก็คือมาจากรามคำแหงขวาเนี่ยไปศรีนครินทร์ก็ยังท่วมซ้ายไปบางกะปิก็ยังท่วมแต่ว่าตลาดก็ยังดำเนินต่อไปนี่แยกลำสาลีนะเดี๋ยวไปดูตลาดบางกะปิค่ะนี่คึกคักไหมล่ะนะคะยังคงคึกคักเพราะว่า คนต้องมาจับจ่ายซื้อของกลายเป็นตลาดน้ำแต่คนบอกว่ามันแปลกไปสักนิดนึงตลาดน้ำปกติเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าพายเรืออยู่ในน้ำ ส่วนคนซื้อจะอยู่บนบกแต่อันนี้จะสลับกันค่ะก็คือพ่อค้าแม่ค้าอยู่บนบกส่วนลูกค้าจะอยู่ในน้ำ
2: คือฟุตบาทมันแห้งแล้วแต่ว่าบนผิวจราจรเนี่ยน้ำยังเต็มผิวอยู่น
1: ะ
2: ฮ
1: ะ
2: คนก็เดินอยู่บนถนนนั่นแหละโอ้โหสูงเหมือนกันนะฮะเลยหัวเข่าเลยครับ
1: สูงค่ะชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปสู้กันต่อไปคนก็ต้องทำมาหากินคนค้าคนขายก็ต้องมาขายของลูกค้าก็ต้องอาหารกลับไปปรุงที่บ้านนะคะนี่คือบรรยากาศที่ตลาดบางกะปิ
2: ตลาดน้ำจริงๆฮะเพราะแม่ค้าเมื่อสักครู่เนี้ยเอาผักมาขายเนี่ยเอาเรือมานะฮะ
1: เพราะว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะขยับไปใกล้ๆกันค่ะถนนรามคำแหงกันบ้างตอนนี้น้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะคะเมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณวิษณุทรัพย์สมพลก็ลงพื้นที่ไปที่คลองกระจะสวนหลวงเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นพื้นที่ระบายน้ำในคลองย่อยต่างๆที่มีน้ำท่วมขังบนถนนรามคำแหงค่ะก็สูบน้ำเต็มกำลังเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางคุณท่านรองผู้ว่านะคะท่านเองก็จะให้ในพื้นที่รามคำแหงช่วงโซนต้นๆอยากจะให้น้ำลดลงไปเพราะว่าจากภาพที่ผู้สื่อข่าวไปสำรวจดูพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะเราจะเห็นว่าทั้งรามคำแหง23รามคำแหง24หลังรามนะ
2: ครับ
1: รวมไปถึงรามคำแหง21รามคำแหง29อาโซนตั้งแต่แถวแถวรามคำแหง21เลยไปตรงบิ๊กซีไปจนถึงแยกลำสาลีก็ยังคงท่วมอยู่นะคะในซอยราม39ซอยเทพลีลาก็มีน้ำท่วมค่ะดังนั้นเนี่ยรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะซึ่งทางรองผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ค่ะตลอดแนวคลองแสนแสบมีสถานีช่วยดึงน้ำในซอยย่อยหลายจุดนะคะอย่างเช่นที่สูบน้ำจุดรามคำแหง39หรือว่าเทพลีลาเนี่ยก็มีการดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนรามคำแหงซึ่งหากว่าฝนไม่ตกลงมาเติมอีกเนี่ยก็คิดว่าวันนี้ค่ะภายในซอยเทพลีลาถนนรามคำแหงบางจุดน่าจะดีขึ้นส่วนพื้นที่รามคำแหงก็จะเร่งระบายน้ำให้ลดระดับลงบนถนนสายหลักให้ได้ก่อนนะคะส่วนพื้นที่ตามซอยต่างๆก็จะค่อยๆมีการสูบน้ำที่ท่วมขังออกไปซึ่งบางจุดอาจจะช้าค่ะด้วยศักยภาพของถนนเองแต่ว่าตอนนี้รถโมบายสูบน้ำนะคะก็ช่วยการสูบน้ำในซอยบางจุดเพื่อลดระดับน้ำในโซนรามคำแหงให้ดียิ่งขึ้นดูสิพี่ณรงค์คะเนี่ยคือหน้ารามนะคะนี่คือหน้ารามในซอยรามคำแหง21ช่วงต้นๆนี่ดีนะว่าเขาซ่อมถนนข้างในแล้วข้างในยังไม่ท่วมแต่ว่าปากซอยยังท่วมอยู่เลยมาบิ๊กซีหัวหมากเลยมารามยี่สิบเก้าเนี่ยเห็นไหมก็ยังคงท่วม
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ยาวไปถึงนู่นเลยฮะ
1: ลำสาล
2: ีเลยครับถ้าด้านขวามือของคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นซอยรามคำแหง24
1: ก็ยังท่วม
2: หลังรามคำแหง24เนี่ยอันนี้คือบิ๊กซีรามคำแหงนะฮะหลังรามเนี่ยน้ำท่วมหนักพอสมควรยาวไปถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เมตรครึ่งอะฮะแล้วก็สมาคมต่างๆเสียหายไปทั้งหมดเลยเมื่อวานที่เรารายงานไปฮะสมาคมยกน้ำหนักลูกเหล็กเอ่ย ฟลอร์อะไรต่างๆที่เอาไว้แข่งขันเนี่ยนะฮะอยู่ใต้สนามราชมังคลากีฬาสถานจมน้ำไปหมดเลยนะฮะ

0: สนามจักรยานสนามวิ่งสนามฟุตบอลกลายเป็นสระว่ายน้ำไปหมดแล้วนี่นะครับคงต้องใช้เวลาบนถนนรามคำแหงเนี่ย 2-3 วันน้ำจะแห้งแต่ส่วนพื้นที่รอบนอกข้างๆหรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยฮะด้านซ้ายมือคุณผู้ชมนี่คือโรงเรียนเทพลีลานะครับก็ยังคงน้ำท่วมสูงอยู่ฮะรถกระบะไปได้แต่ว่าสำหรับรถเล็กรถเก๋งกะลุนาหลีกเลี่ยงครับด้านซ้ายเห็นไหมฮะจอดอยู่สีขาวๆเนี่ยนั้นจอดตายนะฮะ
1: นั่นแหละค่ะ
0: นั่นแหละครับ น้ำท่วมค่อนข้างสูงครับ
1: ที่ทางท่านรองผู้ว่าก็กำลังแก้ไขสถานการณ์คิดว่าวันนี้คงจะดีขึ้น
0: ครับส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่กระทบจนถึงณวันนี้นะฮะจากเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมสูงแล้วก็ไปทำงานทำการกันไม่ได้เนี่ยกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารสายการบินครับเนื่องจากอะไรครับผู้โดยสารไปได้กระเป๋าโหลดขึ้นเครื่องไม่ได้โหลดขึ้นเครื่องแล้วเอาลงจากเครื่องเข้าสู่สายพานเพื่อจะให้ผู้โดยสารมารอรับไม่ได้
1: เพราะว่ากำลังคนไม่เพียงพอค่ะก
0: ็
1: ติดน้ำท่วมเหมือนกันคือเจ้าหน้าที่ของสนามบินและการจะทำงานในสนามบินเขาจะมีกฎค่อนข้างเข้มงวดนะคะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปเสริมไปเพิ่มเติมก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยพอเจ้าหน้าที่น้อยก็ทำให้การเอากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องลงเครื่องก็เป็นไปอย่างล่าช้าในโพสต์ต่างๆเนี่ยก็มีคนมาทั้งระบายนะคะแล้วก็สะท้อนถึงปัญหาว
0: ่
1: าร
0: อเป็น10ชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่ค่ะบางคนเนี่ย6ชั่วโมงไปแล้ว10ชั่วโมงไปแล้วบางคนยอมกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะเอายังไงนะคะซึ่งปัญหาเนี้ยหลายคนบอกว่าสิ่งนึงเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เฉพาะกระเป๋าล่าช้านะแต่ไม่ได้รับคำตอบด้วยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยค่ะว่าตกลงจะได้กระเป๋าตอนไหนและจะได้ตอนกี่โมง
0: ทุลักทุเลไปหมดอะทั้งหมดอย่างนี้นะฮะคนที่บริหารจัดการกระเป๋าเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะเรื่องของคนให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือมาทำงานไม่ได้อะน้องแอนคุณผู้ชมครับทำให้คนที่โอ้นอนอยู่ที่ท่าอากาศยานโอ้ยโหนงานหนักเลยฮะไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยครับแต่ว่าอย่างก็ตามตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์เร่งแก้ไขอยู่แล้วนะครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับขอแจ้งความคืบหน้าการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารตกค้างอันเป็นผลจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการการให้บริการภาคพื้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำให้กระบวนการแคชแยกแล้วก็นำสัมภาระเกิดความล่าช้าครับบริษัทได้เร่งจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาสำหรับสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างในช่วง2วันที่ผ่านมาครับและได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทแล้วบริษัทจะสามารถทยอยนำส่งให้แก่ผู้โดยสารได้ตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้แล้วนะครับขณะที่พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งการให้กองทัพอากาศครับจัดกำลังพลจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินจำนวน69นายเดินทางไปสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคพื้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับตามการประสานงานของการบินไทยสนับสนุนและทดแทนพนักงานของบริษัทการบินไทยที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้ดูสิฮะตกค้างมากขนาดไหนคุณผู้ชมเห็นไหมครับสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระนะครับการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการส่งมอบสัมภาระสามารถติดต่อได้นะครับที่ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
1: ขณะที่บมจ.อสมท.นะคะก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนนำโดยนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมกับคณะผู้บริหารค่ะก็ได้เดินทางไปส่งมอบน้ำดื่มให้แก่เทศบาลนครรังสิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้ทางเทศบาลนครรังสิตนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งทางนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิตท่านก็บอกว่าตอนนี้มี95ชุมชนในเทศบาลประชาชน 85,000 คนแล้วก็ยังมีประชากรแฝงอีกนับแสนคนค่ะที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมจากภัยพิบัติครั้งนี้ก็คาดว่าตอนนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มทรงตัวนะคะแล้วก็ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าน้ำเจ้าพระยาก็สูงขึ้นไปอีกค่ะก็เลยทำให้การระบายค่อนข้างที่จะล่าช้าเมื่อวานนี้อสมท.เราก็ได้นำน้ำดื่มนะคะแล้วก็มาส่งมอบกำลังใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตทุกคนค่ะขณะที่สยามรวมใจ

0: ทยช่วยไทยค่ะชวนรูปมอบของจำเป็นนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยได้มีการเปิดจุดรับบริจาคที่ Nextopia สยามภารกรและไอคอนสยามค่ะพร้อมบริจาคเงินผ่านทางสภากาชาดไทยค่ะโดยกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นะคะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำผนึกกำลังพันธมิตรเดินหน้าโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยเปิดศูนย์กลางรับบริจาคเรื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นค่ะอาทิข้าวสารอาหารแห้งนะคะยารักษาโรคนมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของคนและสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคค่ะ Nextopia ชั้น5สยามภารกรชั้น G ฝั่งซาวด์นะคะบริเวณหน้าห้อง Lost and Found สยามภารกรชั้น G ใกล้ลิฟต์ล็อบบี้ดีค่ะไอคอนสยามนอกจากนี้ยังสามารถร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่045-3-04637-0ชื่อว่า Biller ID ซึ่งเป็นรหัสประจำตัวนะคะโดยทุกยอดการรับบริจาคค่ะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดได้2เท่าค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้าฮะมีคลิปที่เรานำเสนอวันก่อนเนี่ยนะครับเอาเจ็ตสกีไปวิ่งบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เห็นไหมฮะสนุกสนานคึกขนองบนความเดือดร้อนของคนอื่นโดนแล้วนะครับศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทครับและของกลางฮะเจ็ตสกีนี้ริบเข้าหลวงครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: หนูคิดว่ามันดีนะคะที่รัฐบาลมองเห็นถึงโอกาสนี้ที่แบบอยากให้มีโครงการนี้ขึ้นมาหนูสำหรับตัวหนูก็ใช้โครงการนี้อยู่แล้วค่ะก็คือมันสามารถลดค่าใช้จ่ายให้หนูก็ส่วนนึงอะค่ะปกติหนูมีค่าใช้จ่ายต่อวันก็ต่อมื้อก็อยู่ที่200บาทมีโครงการนี้ขึ้นมามันก็ทำให้หนูอะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้อะค่ะถ้ารัฐบาลเพิ่มโครงการนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะหนูก็คิดว่าดีนะคะเพราะตอนนี้แบบเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยอะค่ะไทยช่วยไทยพลัส
3: เราไปด้วยกันไทยช่วยไทยพลัสต่อเพื่อคนไทยทุกคน

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ได้เข้าถึงความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดให้มีการแถลงผลงาน

0: 11ปีที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เป็นประธานและปลัดกระทรวงยุติธรรมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลแถลงผลงานรวม11ปีโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2569ถึงจำนวนประชาชนและจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือตาม4ภารกิจหลักและได้เน้นย้ำช่วงท้ายถึงก้าวต่อไปของกองทุนยุติธรรมที่จะมุ่งพัฒนาการบริการให้สะดวกรวดเร็วขึ้นเร่งพัฒนามาตรฐานระยะเวลาพิจารณาจากเดิมกว่า70วันให้เหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
3: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
4: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
5: สะดวกช้อป
4: ที่ช็อปมาเนีย
6: ขอส่งกำลังใจเชิญชวนนะครับส่งไปให้กับทีมนักกีฬาของประเทศไทยเราที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่น
7: ได้ทุกชนิดกีฬาเลยนะคะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เรารายงานหมดนะคุณสุวิทย
6: ์
7: ทั้งบรรยากาศทั้งความพร้อมทั้งผลการแข่งขันสนุกสนานติดตามได้กับช่อง 9.30 เอ็มคอร์ดของเรานักกีฬาไทยต้องการกำลังใจ
8: เชียร์กีฬาไทยไทยแลนด์ไทยแลนด
9: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
10: ว้าว
11: ยูโร
10: ช็อกโก
11: ้ช็อกโกพาย
10: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
11: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
12: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
13: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
14: ทิพรส
15: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
16: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
17: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
18: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
19: ่ช่วงสุดท้ายของก้าวข่าวเช้าครับมาดูประเด็นตำรวจสน.พักขสารครับที่แจ้งข้อกล่าวหาหนุ่มหัวนอกฮะวัย28ปีที่เราเห็นคลิปภาพไปขับเจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะวนไปวนมานะฮะทำคอนเทนต์นะครับเพราะมีคนถ่ายคลิปภาพแล้วไปโพสต์ในโลกออนไลน์ตำรวจรวบรวมสำนวนส่งฟ้องศาลครับมาวันนี้ศาลลงมาแล้วนะฮะริบเจ็ตสกีที่คุณขับนะฮะพร้อมพิพากษาลงโทษจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทครับแต่ว่ารับสารภาพรอการลงโทษ1ปีควบคุมความประพฤตินะฮะแล้วก็ค่าปรับเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งครับพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำลิดผู้กำกับการสน.มักกะสันครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันเชิญตัวในสอนครับอายุ28ปีและนายพราวพร้อมของกลางเจ็ตสกี1ลำมาสอบสวนพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในสอนเนี่ยในข้อกล่าวหาคือกระทำการเดือดร้อนลำคาญและกีดขวางการจราจรส่วนในพราวถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนหลังปรากฏภาพทางโซเชียลมีเดียเป็นคลิปชายขับเจ็ตสกีเร่งเครื่องซิ่งลุยน้ำบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่สาดน้ำใส่ชาวบ้านที่กำลังลำบากจากน้ำท่วมอยู่ครับสอบสวนในสอนยอมรับสารภาพว่าเป็นคนขี่เจ็ตสกีจริงก็ขอโทษด้วยครับภาษาไทยอาจจะไ

0: เก่งไปเรียนต่างประเทศมานานฮะเขาบอกอย่างนั้นครับอยากจะขอโทษทุกคนในเมืองไทยในการกระทำของตนเพราะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นแต่ตอนดูคลิปคนอื่นที่ออกมาทำอะไรกันเนี่ยก็นึกว่าเออสามารถทำได้ก็เลยทำบ้างครับเพราะเห็นว่าเมืองไทยเป็น land of smile เล่นได้อย่าให้คนยิ้มมากขึ้นในสถานการณ์ที่กำลังเครียดกันอยู่ครับ
1: แล้วก่อนผมลงไปผมก็ขอทุกคนรอบด้านแล้วทุกคนสนับสนุนเรียกว่าผมทำให้ทุกคนมีความสุขพร้อมกับเด็กที่เล่นในน้ำทุกคนเคฮากันหมดผมไม่ได้ใส่ใกล้ชิดอะไรทำลายอะไรแต่ผมขอโทษด้วยครับกับทุกคนที่อาจจะเห็นแล้วมองว่าผมทำลายประเทศของเราหรือสังคมของเราผมไม่ได้ที่ใกล้แบบนั้นครับ
0: คือต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะความสนุกland of smile คนไทยเป็นคนตลกเนี่ยแต่ว่าที่ทำคอนเทนต์คนไทยเป็นคนตลกเนี่ยตลกในส่วนของเราในส่วนความคิดของเราคอนเทนต์ของเราที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นฮะไอ้ตรงเนี้ยถ้ามีสำนักงานมีออฟฟิศที่เขาเป็นกระจกแล้วคลื่นของเรือเจ็ตสกีที่ไปกระแทกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเกิดกระจกเขาแตกความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไงรถที่เขาน้ำท่วมเขาเสียหายอยู่แล้วเนี่ยโดนน้ำสาดเข้าไปอีกมันเสียหายเพิ่มขึ้นนี่แหละฮะมันคือการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นที่เขากำลังทุกข์ระทมจากน้ำท่วมกันอยู่ไงครับภายหลังพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง2นะได้ยื่นฟ้องในศาลจำเลยต่อศาลแขวงพระนครเหนือฐานความผิดร่วมกันกระทำประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนลำคาญในที่สาธารณะหรือต่อหน้าธารกำนันศาลแขวงพระนครเหนือครับรับฟ้องไว้จำเลยก็ให้การรับสารภาพศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดครับลงโทษจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีและให้คุมความประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีกับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือว่าสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงครับส่วนเจ็ตสกีของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบครับ
2: ไปกันที่เอเชียนเกมกันบ้างค่ะในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมนะคะไปดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ค่ะติดตามจากคุณพัทรพลวิรัตในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมค่ะ

0: ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนิตไตนะครับใจกลางกรุงนาโกย่าซึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับจะมีการจัดเทศกาลไพเฟสติวัลหวังว่าจะมีโอกาสได้มาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับส่วนบรรยากาศที่เมืองนาโกย่าตอนนี้ต้องบอกว่าฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักตลอด2วันที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่เป็นผลกับนักกีฬากีฬาไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้อีก1เหรียญเงินนะครับจาก4คูณ100เมตรหญิงส่วน4คูณ100เมตรชายพลาดเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายครับวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมล้มกรดสาวไทยประกอบไปด้วยไม้1อึ๋งมนัสดาสารมโนไม้2ถูสุการดาเพชรรักษาไม้3น่านสุภานิชคูณเกิดและไม้4เบลจิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมสาวไทยมาได้จิราภัทรมาเล่นสปินในช่วงก่อนถึงเส้นชัยเฉือนเอาชนะญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยในอันดับ2คว้าเหรียญเงินได้สำเร็จเป็นสมัยที่2ติดต่อกันทำเวลา 43.51 วินาทีเฉือนเอาชนะญี่ปุ่นเพียง 0.01 วินาทีเหรียญทองเป็นจีน 42.96 วินาทีซึ่งหลังจบการแข่งขันทีมสาวไทยบอกว่าดีใจมากกับเหรียญนี้ที่ทำได้สำเร็จ
1: เหรียญนี้พูดได้เลยว่าค่อนข้างกดดันค่ะด้วยความที่ว่าสถิติมันใกล้เคียงกันประมาณ4ทีมค่ะแล้ววันนี้เราก็ทำได้ค่ะเราทำได้ที่2ค่ะ
2: เรามั่นใจกันในทีมพวกเราเชื่อว่าพวกเราทำได้หนูก็เป็นตัวทำรองพี่ๆมาตลอดจนวันนี้แบบหนูก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วค่ะว่าหนูยังช่วยทีมได
0: ้ส่วนวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงโดยปรับเอาตาต้าชุตินันพฤกษ์สรนันกับโอ๊ตทวัชชัยหิมเอียดออกและส่งเป็นไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอียงอุดมไม้2ต้าสรอัตดา

0: บังหมาย3เฉาก๊วยชยุทธคงประสิทธิ์และบิวภูริพลบุญสอนที่คว้าไปแล้ว2เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้จัดวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายโดยหนุ่มไทยที่ตามมาตลอดโดยไม้สุดท้ายบิวพยายามเร่งสปรินต์อย่างเต็มที่ก่อนเข้าเส้นชัยอันดับที่4เวลา 38.49 วินาทีตามหลังเกาหลีใต้เพียง 0.06 วินาทีพลาดเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำเวลา 38.17 วินาทีเหรียญเงินไชนีสไทเป 38.32 วินาทีแม้หลังจบการแข่งขันทีมไทยจะพยายามประท้วงว่าจีนส่งไม้นอกเขตแต่หลังจากดูเทปแล้วมีลักษณะก้ำกึ่งจึงไม่ได้ยื่นประท้วงแต่อย่างใด
1: แอสไดน์หน่อยครับผมแล้วก็แต่ก็ทุกคนได้ทำผลงานออกมาดีสุดแล้วครับผมที่เขาได้ทำได้แล้วก็เราก็ดีใจผมที่ได้ลงนามแข่งขันแล้วก็แซ่บดีใจมากที่ออกมาทุกคนทำดีเยี่ยมแล้ว
0: มาที่การแข่งขันกรีธาคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศเบนส์เบนรัตอินแสงนักคว้างจากสาวทีมชาติไทยแชมป์ซีเกม8สมัยลงแข่งขันกอดออกแรงเต็มกำลังคว้างทำสถิติได้ในครั้งที่4ที่ 61.43 เมตรได้เหรียญทองแดงไปครองนับเป็นเหรียญรางวัลแรกในเอเชียนเกมของสุเบนรัตด้วยหลังจากลงแข่งขันมาตั้งแต่ปี2014ส่วนเหรียญทองเป็นของเผิงปินเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดและแชมป์เก่าจากจีนทำได้ 63.83 เมตรเหรียญเงินเป็นเจียงจือเฉาจากจีนทำสถิติได้ 62.25 เมตรสุเบนรัตกล่าวทั้งน้ำตาว่าพอใจกับสถิติที่ทำได้เพราะฝนตกลงมาตลอดการแข่งขันเป็นเหรียญที่รอคอยมานานกว่า12ปีที่ร้องไห้เพราะรู้สึกตื้นตันกับความสำเร็จในวันนี้
2: ก็ค่อนข้างพอใจค่ะเพราะว่าฝนตกด้วยค่ะตกตลอดการแข่งขันเลยค่ะก็พยายามคิดแล้วค่ะก่อนที่จะลงสนามก็คือโอเคเราก็เจอฝนเพื่อนก็เจอฝนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลุยให้เต็มที่ค่ะ
3: เป็นเหรียญที่รอคอยมานานด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ยังไงบ้างครับ
2: ก็เหรียญที่รอคอยมา12ปีเลยค่ะตั้งแต่เอเชียนเกมที่อินชอน2014ค่ะจนถึงตอนนี้เป้าหมายหนูก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมว่าเราจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมมาให้ได้แล้ววันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วค่ะ
0: ด้านแบดมินตันที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้มิวนิซิพัลจิมเนเซียมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือสองของโลกชาวไทยในเสื้อสีน้ำเงินเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ลงสนามดวลกับอาวีฟาฮานมือสิบของโลกจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าเกมแรกกุลวุฒิทำได้ดีกว่าก่อนจะได้เกมแรกไปก่อน21-13และเกมที่2กุลวุฒิยังคงตบทำแต้มได้ดีเอาชนะไปอีก21-15กุลวุฒิชนะไป2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่สามารถเข้าชิงชนะเลิศเอเชียนเกมได้โดยจะเข้าไปพบกับโลเคียนยิวมือ13ของโลกจากสิงคโปร์
4: เพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็มีหน้าที่ทำให้มันเต็มที่ที่สุดทำเพื่อธงชาติที่ติดอยู่บนเสื้อผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตผมจะได้กลับมาลงเล่นในเอเชียนเกมอีกไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไหนๆเรามีโอกาสแล้วก็เหมือนโอลิมปิกอะฮะคือเราก็อยากที่จะเล่นอย่างเต็มที่ที่สุดครับครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆคนไทยทุกคนครับที่ส่งกำลังใจเชียร์ผมนะครับแล้วก็ผมรับรู้เลยว่ามีแฟนๆคอยให้กำลังใจผมอยู่ตลอดเวลาครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับแล้วก็อยากจะฝากพรุ่งนี้อีกวันนึงครับรอบชิงชนะเลิศก็ผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผม
0: ด้านตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามโดยแมตช์นี้ทีมไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงโดยทีมเดี่ยวชายเล่นได้เหนือกว่าทั้งการเสิร์ฟและการฟาดเอาชนะไป2-0เซต15-7และ15-6ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียคู่ปรับตลอดการที่ทีมลูกหวดพลาสติกไทยเพิ่งแพ้มาในประเภททีมชุดมาลุ้นและติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันต่อนะครับว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาเพิ่มได้หรือไม่จากการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวและตะกร้อทีมเดี่ยวในวันนี้ครับ
5: ที่ญี่ปุ่นเองก็ฝนตกทั้งวันเหมือนกันนะคะแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะคะเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งข่าวใหญ่ค่ะที่หลายคนติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของคดีบาร์โค้ด QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งนะคะเมื่อวานนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีมติเอกฉันท์ชี้ QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ในส่วนของบาร์โค้ดค่ะมติ เสียงข้างมาก8ต่อ1นะคะแล้วก็ในฝั่งของเสียงข้างน้อยนี่เห็นว่าทำให้การสืบค้นย้อนกลับไปถึงผู้ที่ลงคะแนนได้ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะมติศาลรัฐธรรมนูญกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22คำร้องขอให้พิจารณายื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา213

0: กรณีที่กกต.นะคะและคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์โดยกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งให้มีการใช้บาร์โค้ดรหัส QR โค้ดแล้วก็น่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิเป็นไปโดยลับค่ะโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้รหัส QR code บนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตุลาการเสียงข้างมากจำนวน8คนนะคะก็ลงมติในขณะที่ตุลาการเสียงข้างน้อย1คนเห็นว่าการใช้บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมากเห็นว่าข้อเท็จจริงในคดีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งของผู้ถูกร้องทั้ง3เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมผู้ร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบนบัตรเลือกตั้งและป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทให้มีมาตรการที่รัดกุมเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาค่ะในฝั่งของกกต.เองก็คือนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ระบุนะคะว่าผลการวินิจฉัยบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส.ส.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งการร้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามหน้าที่ของแต่ละฝ่ายกกต.ก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นไปโดยการที่อยากดูแลประชาชนคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำแนะนำอยู่2ประการค่ะคือตรงและลับและสุจริตและเที่ยงธรรมก็ต้องนำมาดำเนินการนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งทางกกต.บอกก็ไม่ได้อยากทำอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยที่เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถทำให้การลงคะแนนเป็นไปโดยตรงและลับแต่เมื่อประชาชนไม่สบายใจอาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นซึ่งก็อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งทางกกต.ก็จะนำมาปฏิบัติให้ตรงตามคำวินิจฉัยค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมผู้บังคับบัญชาครับลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงในกรอบงบประมาณปี2569ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็คือปัตตานีนราธิวาสยะลาและสงขลารวมถึงกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามผลปฏิบัติภารกิจและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่จริงสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอด1ปีที่ผ่านมาครับพลโทนรทิตย์เน้นย้ำกลไกสปก.อำเภอหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองและส่วนราชการจับมือทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับพื้นที่เพื่อให้งานความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพเดินหน้าความมั่นคงควบคู่การพัฒนาให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ14อำเภอนำร่องตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยประสานการทำงานร่วมกับสอปต.และศึกษาธิการอำเภอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาคู่ขนานไปกับความปลอดภัยครับแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้เยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีงานทำมีรายได้และเติบโตกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการ

0: ฒนาบ้านเกิดของตนด้วยความภาคภูมิใจครับแล้วก็จะมีการสานต่อภารกิจในระดับชุมชนด้วยนะครับก็คือการเน้นย้ำการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสันติสุขในระยะยาวครับ
1: เรื่องของชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยมีพฤติกรรมข่มขู่ทำร้ายร่างกายที่มีคำสั่งในประเทศไปแล้ว2คนใช่ไหมคะแต่มี1คนที่เป็นชาวฝรั่งเศสเป็นเจ้าของสวนสัตว์เอกโซติกในประเทศไทยแล้วก็มีคำสั่งในประเทศแล้วและในฝั่งของภรรยาเองและตัวเขาเองก็ได้อุทธรณ์ไปนะคะเพื่อที่จะให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกทีนึงในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ให้ในประเทศเขานะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะยังเดินหน้าต่อนะคะในประเทศก็มีการรายงานนะคะว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะเมื่อ7กันยายนในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกจากราชอาณาจักรจำได้ไหมว่าเขามีทั้งพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อื่นด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะในกรณีที่มีนักเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเท่านั้นนะคะในเคสนั้นไม่ได้มีแค่นั้นแต่ว่ามันมีภาพในพฤติกรรมที่กลายเป็นหลักฐานสำคัญที
2: ่ทำให้เห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์
1: เขามีพฤติกรรมหลากหลายที่ทำให้เป็นผลให้ถูกในประเทศนะคะซึ่งทางคำสั่งเนี่ยบอกว่าเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกเชื้อชาติศาสนารวมไปถึงหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงมีความคึกขนองอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนและเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะคะซึ่งก็มีเรื่องของจราจรด้วยนะคะผิดพรบจราจรอีกกระทงซึ่งตัวของนายเควินเนี่ยก็มีการอุทธรณ์คำสั่งในประเทศถึงนายกรัฐมนตรีให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศแต่ล่าสุดค่ะกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงวันที่28กันยายนเรื่องการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งในประเทศนายเควินนายกพิจารณานะคะและวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ค่ะโดยมอบให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งคำสั่งนี้ให้กับผู้ถูกสั่งในประเทศคือตัวของนายเควินดิมิโนแล้วก็แจ้งสิทธิ์ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองต่อไปกระทรวงมหาดไทยมอบหมายจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการแจ้งคำสั่งและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ครับเมื่อวานนี้ไปยื่นศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวครับสั่งให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกสทช.ทันทีครับเมื่อ28กันยายนที่ผ่านมาครับคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.เผยแพร่ข่าวการประชุมฉบับที่5/2569โดยระบุครับว่าเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนคณะกรรมการสรรหากสทช.ได้รับหนังสือจากกรรมการกสทช.เรื่องขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางครับเพื่อกำหนดพิธีการชั่วคราวระหว่างคดียังไม่สิ้นสุดเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายน2569ศาลปกครองกลางมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องคดีหมายเลขดำที่1455/2569คดีหมายเลขแดงที่1950/2569ที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2และถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่ว่านายแพทย์สรณะยังคงแสดงเจตจำนงจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานและที่ประชุมกสทช.ซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกสทช.อื่นจึงขอให้คณะกรรมการสรรหากสทช.ในฐานะคู่ความในคดีครับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพื่อให้กรรมการกสทช.ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อเนื่อง ในการนี้ครับคณะกรรมการสรรหากสทช.เห็นว่าเพื่อมิให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการกสทช.ต้องหยุดชะงักอันทำให้กระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงควรยื่นคำร้องให้นายแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.

0: ทช.ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1ทับ2569ประกอบคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่954ทับ2569รวมถึงคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่1455ทับ2569คดีหมายเลขแดงที่1950ทับ2569คณะกรรมการสรรหากสทช.จึงมีมติให้ออกมาตรการบังคับทางปกครองให้ในแพทย์สรณะหยุดปฏิบัติหน้าที่และยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางครับเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ในแพทย์สรณะยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการกสทช.ต่อไปครับ
1: มากันที่เรื่องใกล้ตัวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้น้ำท่วมนะคะอย่างเคสนี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการน้ำท่วมหน้าบ้านเสมอมาถึงในบ้านเลยนะคะเด็กอะค่ะอายุเพียงแค่เท่าไหร่เองอะ
2: 6 ขวบ
1: อะแล้วเป็นน้องอนุบาล3อะค่ะไปเล่นน้ำหน้าบ้านครอบครัวก็คิดว่าไม่มีอะไรเพราะเล่นอยู่หน้าบ้านกลับกลายเป็นว่าน้องจมน้ำเสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะที่เราก็อยากเตือนกันเพราะว่าเนี่ยค่ะคุณแม่เนี่ยร้องไห้แทบขาดใจเลยเพราะว่าน้องโชกุนอายุเพียงแค่6ขวบอะค่ะน้องจมน้ำซึ่งมันเป็นรำรางอะค่ะ2เมตรเลยนะคะเหตุเกิดที่บ้านค่ะในซอยศรีประจันประดิษฐ์นะคะศรีจันประดิษฐ์ติดกับคลองลำรางเชื่อมต่อกับคลองปางปูใหม่ในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งก็ทำให้เห็นนะคะว่าไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นถนนตรงไหนเป็นจุดน้ำท่วมตรงไหนเป็นลำรางน้องก็เล่นน้ำไปด้วยความที่ไม่รู้ค่ะทำให้น้องไปอยู่ในจุดที่น้ำลึกตั้ง2เมตรเสียชีวิตนะคะซึ่งคุณตาเนี่ยเป็นคนดูแลน้องค่ะคุณตาบอกตอนนั้นแล้วก็เห็นว่าน้องเล่นน้ำอยู่หน้าบ้านก็ไม่คิดว่ามีอะไรคุณตาก็เลยไปทำธุระไปนั่งกินกาแฟในบ้านปรากฏว่าออกมาหลานหายไปแล้วอะค่ะก็เลยช่วยกันออกตามหาทางเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำก็มาช่วยตามหาด้วยนะคะก็ไปเจอว่ามีรองเท้าของน้องโชกุนเนี่ยตกอยู่จุดเดียวกับคุณตาก็เห็นว่าน้องเล่นน้ำอยู่ไงสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอว่าน้องอยู่ก้นบ่อลึก2เมตรเลยนะคะนี่เรามาเตือนกันค่ะคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้น้ำท่วมเราไม่รู้เลยนะว่าจุดไหนท่วมลึกท่วมมากท่วมน้อยยังไงนะคะใครมีเด็กๆเนี่ยต้องระมัดระวังว่าเล่นน้ำต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะคะ
0: จบ9ข่าวเช้าแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสักครู่หนึ่งนายเวนิวฮะจะพาไปดูตลาดน้ำกรุงเทพมหานครที่ดังไปทั่วโลกเลยครับแล้วก็ภัยพิบัติที่เนปาลซึ่งทำให้บ้านหายไปทั้งหลังเลยนะฮะนายเวนิวครับ8:35ส่วนลายท้ายข่าววันนี้ครับไปดูภาพหิมะถล่มบริเวณเบสแคมป์ของยอดเขาหิมลุงหิมานความสูง 7,126 เมตรฮะอยู่ทางตอนเหนือของเนปาลครับคนงานท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวสูญหายไปนับ10เลยลาด้วยภาพข่าวนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอถูกตะไคร่ขัดผิวตีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนนึงเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนาดแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาที่ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ @shopmania ครับ
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ให้ปรับตัวไวสื่อนอกเสนอข่าวชาวกทมเปลี่ยนถนนน้ำท่วมให้เป็นตลาดน้ำในปานน้ำท่วมดินถล่มบ้านหายทั้งหลังบ้านพังลงแม่น้ำหนุ่มสาวชาวจีนเรียนจบปริญญาโททำงานดูแลสัตว์เพราะใจรักไม่หวั่นโดนดูถูกติดตามได้ใน Nine World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Nine World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลานค่ะรายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โลกและรวมไปถึงสถานการณ์โลกที่เกี่ยวกับไทยที่เกี่ยวกับโลกนะคะคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนั้นตอนนี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกค่ะสื่อหลายกระแสนะคะไม่เพียงแต่รายงานน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครั้งประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรายงานด้วยความ Amazing ค่ะที่คนไทยนั้นแปลเปลี่ยนนะคะถนนที่กลายเป็นสายน้ำให้กลายเป็นตลาดน้ำตลาดลอยได้ค่ะบรรดาสื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Asia News NetworkNew Zealand Herald นะคะแล้วก็ NBC News ของฝั่งสหรัฐรวมทั้ง Reuters ค่ะต่างพากันรายงานนะคะภาพที่เขารู้สึกทึ่งค่ะนั่นก็คือแม่ค้าในตลาดบางกะปิค่ะพากันนำกล่องโฟมถังพลาสติกแล้วก็แพลอยน้ำมาดัดแปลงเป็นแผงขายของเพื่อลอยเหนือน้ำท่วมผู้ซื้อก็พากันสวมใส่ชุดกันฝนลุยน้ำลึกบางคนถึงขั้นนำเรือขนาดเล็กและกะละมังพลาสติกค่ะมาใช้สัญจรเพื่อเลือกซื้อผักสดปูปลาและของใช้ที่จำเป็นนอกจากนี้แล้วยังรายงานด้วยนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าร้านค้าอยู่ลึกเข้าไปในตลาดค่ะแต่ว่าทางเข้าเนี่ยน้ำท่วมถึงหัวเข่าก็เลยต้องเอาของในร้านเนี่ยมาลอยขายบนน้ำท่วมนอกตลาดแบบนี้ขณะที่ไปสัมภาษณ์ลูกค้าหลายคนนะคะก็ได้ยินเสียงบอกว่าดีเหมือนกันที่ได้มาลุยน้ำซื้อของเพราะว่าของกินของใช้ที่บ้านเนี่ยกำลังจะหมดลงรวมทั้งของจำเป็นด้วยแต่ที่ห่วงมากกว่าก็คือระดับน้ำท่วมลดลงช้ามากอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพื้นที่บางกะปิให้มากกว่านี้นี่เป็นเสียงสะท้อนที่บรรดาสื่อต่างชาติไปสัมภาษณ์แล้วก็สอบถามทั้งบรรดาผู้ซื้อผู้ขายและผู้ประสบภัยนะคะภาพพ่อค้าแม่ค้าลากจูงกล่องโฟมใส่ผักลอยน้ำและการส่งสินค้าข้ามฝั่งน้ำท่วมอย่างทุรักทุเลสะท้อนว่าแม้จะเผชิญภัยพิบัติรุนแรงสื่อรายงานว่าคนไทยยังปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แล้วก็มีความยืดหยุ่นในการหาทางเอาตัวรอดได้ค่ะแต่ว่าใหญ่อีกมุมนึงนะคะปัญหานี้ก็จุดชนวนให้เกิดการตั้งคำถามจากสังคมอย่างมากเกี่ยวกับการจัดการระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครและปัญหาแผ่นดินทรุดตัวที่ทำให้เมืองหลวงเสี่ยงต่อการจมน้ำถาวรในอนาคตค่ะขณะเดียวกันนะคะสื่อต่างชาติก็ได้รายงานว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้กรุงเทพเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งเมืองหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกัน48ชั่วโมงค่ะผู้เชี่ยวชาญก็คาดการณ์ว่าอุทกภัยครั้งนี้อาจจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจราวๆ 11,000 ล้านบาทและอาจจะฉุดให้การเจริญเติบโตของ GDP ในปีนี้ลดลงถึง 0.3% ค่ะนอกจากนี้แล้วสื่อต่างชาติยังรายงานด้วยนะคะถึงอิทธิพลของสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาซึ่งมีรายงานดินถล่มและน้ำท่วมในเมืองจนาวสีส่งผลให้ที่นั่นมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย8รายค่ะส่วนเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มในประเทศเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นเนปาลหรืออินเดียตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะที่เนปาลตอนนี้มียอดผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ24รายและก็มีผู้สูญหายอีก14คนแต่ว่าวันนี้เรามีภาพเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญมากๆนั่นก็คือในบางพื้นที่ค่ะบ้านหายไปทั้งหลังพังถล่มลงไปกับสายน้ำไปดูภาพกันค่ะนี่เป็นคลิปที่ถ่ายจากไหล่เขาแสดงให้เห็นภาพพื้นดินพังทลายแล้วก็ทรุดตัวลงสู่หุบเขาด้านล่างทำให้เพิงพักที่สร้างจากหินและไม้รวมถึงต้นไม้หลายต้นพัดพาลงไปด้วยค่ะชาวบ้านนั้นต่างกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกนะคะบางก็ตะโกนว่าบ้านพังไปแล้วบ้านหายไปแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขตมะนังจังหวัดคันดากีทางตอนเหนือของเนปาลค่ะซึ่งติดต่อกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่วนอีกคลิปนึงนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นค่ะจากนี้ไปนะคะเป็นดินจากภูเขาที่เขตมัสทั้งเหนือสุดติดที่ราบสูงทิเบตพังถล่มลงสู่แม่น้ำที่อยู่ด้านล่างก็คือแม่น้ำกาลีกันดากีในหุบเขาด้านล่างค่ะเช่นกันนะคะเสียงชาวบ้านนั้นกรีดร้องดังสนั่นขณะที่เศษซากต่างๆไหลลงมาจากเนินเขาขวางกั้นลำน้ำไว้ก่อนที่กระแสน้ำจะกัดเซาะผ่านแล้วก็ไหลต่อไป คลิปนี้ถ่ายโดยผู้แสวงบุญชาวฮินดูที่เดินทางจากริกแสวงบุญไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด4แห่งในประเทศอินเดียซึ่งเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่จะสามารถล้างบาปและก็ช่วยให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ค่ะกระแสน้ำนั้นกัดเซาะพื้นดินนะคะทำให้บ้านหลังนึงพังถล่มภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนี่คือบ้านหลังนั้นค่ะนี่คือความรุนแรงที่ทำให้ชาวโลกได้เห็นนะคะว่าถึงเวลาที่ธรรมชาติจะเอาคืนมนุษย์แล้วนะคะเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มแล้วลอกล่าสุดนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตในเนปาลแล้วอย่างน้อยๆ24รายและก็สูญหายอีก14รายในหลายพื้นที่ค่ะจังหวัดคันดากีระดับน้ำในแม่น้ำกาลีคันดากีนั้นเริ่มสูงขึ้นเมื่อวันเสาร์แล้วก็กลายเป็นระดับน้ำท่วมใหญ่ในเช้าวันอาทิตย์หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกันถึง3วันค่ะกระแสน้ำได้สร้างความเสียหายในพื้นที่หลายแห่งนะคะแล้วก็พัดพาบ้านเรือนทั้งชุมชนหายไปทั้งชุมชนค่ะนอกจากนี้แล้วเหตุการณ์ดินถล่มยังส่งผลให้ถนนสายหลักที่มุ่งหน้าไปยังเขตจิตตะวันถูกตัดขาดแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจ

กิจค้นหาและกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะเพื่อช่วยเร่งอพยพชาวบ้านหลายพันคนไปยังที่ที่ปลอดภัยค่ะจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวคว่ำนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะที่คนบนเรือทั้ง20ชีวิตนั้นได้รับการช่วยเหลือจนครบ

เกิดอุบัติเหตุล่มในทะเลระหว่างเส้นทางจากพลายาบังกาไปยังเอโรคาเดโรนะคะในจังหวัดมักดาเลนาค่ะซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพราะว่าเรือเนี่ยสูญเสียการทรงตัวค่ะแล้วก็พลิกคว่ำเพราะว่าถูกคลื่นซัดอย่างรุนแรงท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวบนเรือท่องเที่ยวลำอื่นๆที่แล่นมาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้นักท่องเที่ยวบนเรือทั้ง20ชีวิตนั้นตกใจแล้วก็ลอยคออยู่กลางทะเลค่ะโชคดีที่เรือท่องเที่ยวลำอื่นเนี่ยมาช่วยเหลือไว้ได้ทันแล้วก็พาทุกคนกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยย้ำนะคะว่าทุกคนบนเรือที่รอดชีวิตได้ทั้ง20คนนั้นเป็นเพราะว่าสวมใส่เสื้อชูชีพอย่างถูกต้องจะมีที่เสียหายก็คือทรัพย์สินบางส่วนเท่านั้นเองที่สูญหายไปกับน้ำค่ะตอนนี้ทางการกำลังเร่งสืบสวนสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุเรือล่มในครั้งนี้นะคะแต่ว่ากรมการเดินเรือของโคลอมเบียก็ยืนยันว่าเรือลำนี้เนี่ยได้รับอนุญาตให้ล่องเรือได้อย่างถูกต้องส่วนรายงานข่าวบนสื่อโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าเรือลำนี้บรรทุกผู้โดยสารเกินพิกัดที่กำหนดนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ Nine World News อยู่เป็นประจำอาจจะจำกันได้นะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้รายงานข่าวไปว่าเศรษฐีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ค่ะขับไล่หญิงชราวัย80กว่าปีออกจากห้องเช่าที่อยู่มานานถึง70ปีด้วยเหตุที่ว่าเธอไม่มีค่าจ่ายห้องนะฮะทั้งๆที่นี่เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะบีบให้ผู้เช่ารายเก่าเนี่ยออกจากตึกแล้วก็จะเอาห้องเช่าใหม่ห้องเช่าเหล่านั้นไปปล่อยเช่าใหม่ในราคาที่สูงขึ้นล่าสุดเรื่องนี้กลายเป็นเหตุน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วค่ะเมื่อประชาชนทั่วกรุงมาดริดรวมไปถึงทั่วสเปนด้วยนะคะพากันก่อเหตุชุมนุมประท้วงค่ะไม่เห็นด้วยแล้วก็เรียกร้องให้ทางการแก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยและค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นมากถึงกว่า 200% ค่ะบรรดาผู้ประท้วงเริ่มปักหลักประท้วงกันเป็นวันที่3แล้วนะคะที่หน้าสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาคมาดริดเพื่อคัดค้านการขับไล่คุณยายวัย87ปีนั่นก็คือมาริคาเมนอาบัสกาวค่ะให้ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่คุณยายคนนี้อาศัยอยู่มานานกว่า70ปีหลังจากที่กองทุนเพื่อการลงทุนซื้ออพาร์ตเมนต์ของคุณยายไปนะคะอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์โดยรวมและคุณยายเนี่ยก็เช่าอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้ด้วยเพื่อที่จะเอาอพาร์ตเมนต์นี้ไปขายต่อเก่งกำไรในราคาที่แพงขึ้นว่ากันว่าค่าเช่าเดิมที่คุณยายเคยจ่ายในอัตราห้องเช่าต่อเดือนนะคะก็ราวๆไม่เกิน 50,000 บาทแต่ว่าเจ้าของตึกใหม่เนี่ยคิดค่าเช่าเพิ่มขึ้นเป็นกว่าแสนบาทนะคะก่อนที่จะลดลงมาเหลือเพียง60,000 กว่าบาทแต่คุณยายก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้ค่ะเพราะว่าเงินบำนาญที่คุณยายได้นั้นมีไม่มากพอในขณะที่ศาลก็ตัดสินให้เจ้าของตึกเนี่ยเป็นฝ่ายชนะคดีเนื่องจากอ้างว่าการเช่าช่วงต่ออพาร์ตเมนต์ในห้องในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เป็นการเช่าช่วงโดยอาศัยมรดกตกทอดนะคะมาจากพ่อแม่และสัญญานั้นก็หมดสิ้นไปแล้วดังนั้นเนี่ยค่ะจึงทำให้ประชาชนต้องออกมารวมพลังกันนะคะช่วยไม่ว่าจะเป็นคุณยายคนนี้หรือว่าผู้เช่ารายอื่นๆที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันค่ะนั่นก็คือไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะจ่ายค่าเช่าที่แพงลิ่วถึงกว่า 200% ได้นะคะขณะที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็กำลังพยายามดำเนินการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อให้รัฐสภาอนุมัติภายในวันอังคารนี้ตามวาระในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะผ่อนปรนและก็ช่วยเหลือผู้เช่าบ้านอย่างเร่งด่วนขณะที่หญิงอีกคนนึงนะคะวัย65ปีเล่าให้สื่อข่าวฟังนะคะว่าเธอต้องนอนในรถยนต์มานานถึง2เดือนแล้วหลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ก็คือถูกขับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ในเมืองแห่งหนึ่งที่อาศัยอยู่มานานถึง12ปีเพราะว่ามีกองทุนอีกเช่นกันค่ะไปรวบซื้ออพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วก็จะปล่อยห้องเช่าทั้งหมดในอพาร์ตเมนต์ให้กับผู้เช่ารายใหม่ในราคาที่สูงขึ้นค่ะข้อมูลจากธนาคารกลางของสเปนนะคะระบุว่าทุกวันนี้สเปนขาดแคลนที่อยู่อาศัยประมาณ 750,000 หลังค่ะแล้วก็คาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่า1ล้านหลังภายในปี2028หรืออีก2ปีข้างหน้าซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงถึงเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับอิตาลีค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันจากเมื่อวานนี้หลังจากที่ตำรวจอังกฤษนะคะได้สกัดค่ะชาย5คนนะคะที่พยายามจะบุกเข้าไปทำลายด้วยอาวุธสงครามนะคะที่ฐานทัพซึ่งสหรัฐใช้ปฏิบัติการอยู่ในอังกฤษรวบตัวได้5คนแต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะอังกฤษ
เองนั่นแหละที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนนี้นะคะโดยให้ประกันโดยขณะที่อิหร่านนั้นก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ชายทั้ง5คนพยายามจะบุกเข้าไป

ที่ฐานทัพดังกล่าวค่ะเมื่อวานนี้นะคะผู้ต้องสงสัยทั้ง5รายซึ่งเป็นชายสัญชาติอังกฤษค่ะอายุระหว่าง 23-25 ปีจากลอนดอนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยตัวอย่างเข้มงวดค่ะด้านผู้บัญชาการตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายของอังกฤษก็ย้ำนะคะว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆค่ะผู้ต้องสงสัยทั้งหมดจะยังคงอยู่ภายใต้การสืบสวนอย่างเข้มข้นต่อไปและก็ระบุด้วยนะคะว่ากำลังพิจารณาคดีนี้จากทุกมุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะทำโดยกลุ่มตัวแทนหรือว่าบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐในต่างประเทศไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามค่ะรายงานจากรอยเตอร์นะคะอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าแรงจูงใจที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเกี่ยวข้องกับอิหร่านหลังจากที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เคยออกมาขู่ว่าฐานทัพนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำกรุงลอนดอนได้ออกแถลงการปฏิเสธความเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิงโดยบอกว่าข้อสงสัยเนี้ยเป็นข่าวลือที่มุ่งร้ายประสงค์ร้ายต่ออิหร่านทั้งที่ไม่มีมูลความจริงผู้ต้องสงสัยนั้นถูกจับกุมที่สถานที่แห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทางการว่าพบรถตู้สีขาว3คันมุ่งหน้าไปยังฐานทัพอากาศแรฟแฟร์ฟอร์ดในมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกของอังกฤษค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีการค้นพบวัตถุระเบิดที่ใช้งานได้จริงทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วก็ประชาชนสามารถกลับเข้ายังที่พักที่อยู่ใกล้เคียงกันได้ค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุการณ์ที่ยังคงเกี่ยวเนื่องแล้วก็ต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน5เดือนแล้วนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านอย่างสิ้นเชิงแต่ในระหว่างที่ปฏิเสธนั้นก็ยังคงแบะท่ายังคงกล่าวว่าพร้อมนะคะที่จะเจรจารอบต่อไปกับอิหร่านค่ะซึ่งเรื่องนี้ความคาราคาซังก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นพุ่งขึ้นไปนะคะแตะระดับ107ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเช้าวันนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะงวดส่งมอบล่วงหน้าค่ะพุ่งทะลุสูงถึง107ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate นะคะก็ดีดตัวขึ้นไปแตะ96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงและแผนสันติภาพ7วันที่อิหร่านได้เสนอมาก่อนหน้านี้รวมทั้งทรัมป์ยังประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงนะคะถ้าหากว่าการเจรจาไม่เป็นผลซึ่งนี่ก็ทำให้สถานการณ์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนั้นยังตกอยู่ในความเสี่ยงค่ะทรัมป์ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะคะโดยบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะชนะสงครามกับอิหร่านในเร็วๆนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าสถานการณ์เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแต่ที่แน่ๆทรัมป์บอกว่าทรัมป์ได้เปิดเผยกับ Axios นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งหนึ่งค่ะบอกว่าเขายังคงคาดหวังค่ะให้ทีมผู้แทนเจรจาของสหรัฐเดินหน้าสานต่อพูดคุยกับตัวกลางต่อไปในช่วงสัปดาห์นี้ตัวกลางนั้นก็คือกาตาร์แล้วก็ปากีสถานนั่นเองค่ะจากคู่ปรับนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วไปกับอีกคู่นึงค่ะนั่นก็คือรัสเซียกับยูเครนนะคะล่าสุดค่ะรัสเซียถล่มอาคารที่พักรวมทั้งศูนย์การแพทย์ในยูเครนค่ะทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากค่ะกองทัพรัสเซียค่ะได้ยิงระเบิดร่อนนำวิถีนะคะโจมตีใส่พื้นที่ชุมชนในพื้นที่2เขตของเมืองคาคิฟเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้ตามเวลาในท้องถิ่นทำให้อาคารที่พักสูง9ชั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะคะโครงสร้างห้องพักชั้นล่างนั้นถูกทำลายจนหมดค่ะนอกจากนี้แล้วบ้านเรือนอาคารพาณิชย์และก็รวมไปถึงรถยนต์นะคะของชาวบ้านยังได้รับความเสียหายอีกจำนวนมากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ35คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กมากถึง10คนค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บริการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนก็สามารถช่วยเหลือชาวบ้านออกมาจากซากอาคารได้แล้ว32คนและก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนที่ใจกลางกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนโดรนของรัสเซียค่ะโจมตีศูนย์การแพทย์แรงระเบิดและเพลิงไหม้นั้นสร้างความเสียหายให้กับชั้นบนของตัวอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันและศูนย์การแพทย์ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนนี่คือภาพของคนที่พยายามจะหนีเอาตัวรอดจากไฟที่กำลังลุกไหม้หลังจากที่ถูกโดรนของรัสเซียถล่มค่ะนอกจากนี้แล้วโดรนของรัสเซียยังพุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารรวมถึงอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ที่สุดของยูเครนด้วยเศษซากโดรนทำให้เกิดเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยรวมไปจนถึงสถานีที่ให้บริการน้ำมันและก็สร้างความ

0: เสียหายให้กับบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลสนามเด็กล่องเด็กเล่นนั้นโดนหมดนะคะรวมถึงทำเนียบที่พักของทูตซาอุดิอาระเบียประจำยูเครนด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วชายสูงอายุรายหนึ่งนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือออกจากอาคารที่กำลังถูกไฟไหม้ในกรุงเคียฟหลังจากที่ถูกโดรนรัสเซียโจมตีค่ะทางด้านประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนนะคะก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยส่งโดรนมาโจมตียูเครนมากกว่า 2,200 ลำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉพาะเมื่อวานนี้นะคะรัสเซียส่งโดรนมาถล่มมากถึงกว่า120ลำค่ะและขณะเดียวกันเขาก็เรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรชาติตะวันตกนะคะเร่งหาทางจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมโดยด่วนค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กจีนรุ่นใหม่เรียนจบปริญญาโทค่ะแต่ว่าไม่ทำงานตามสายที่ตัวเองเรียนมากลับไปทำงานด้านดูแลสัตว์แทนนะคะเพราะว่ามีใจรักค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของหนุ่มสาวชาวจีน2คนนะคะนั่นก็คืออี่เล่ยวัย29ปีค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นคนดูแลฮิปโปนะคะประจำสวนสัตว์อู่ฮั่นค่ะทุกๆเช้าตั้งแต่ 8:30 ถึง 10:00 นะคะเขาจะต้องมีภารกิจค่ะตักอุจจาระของฮิปโปนะคะประมาณ250กรัมออกจากเล้าของฮิปโปนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องทำความสะอาดคอกให้เรียบร้อยก่อนที่จะสู่ขั้นตอนให้อาหารรวมทั้งสังเกตพฤติกรรมแล้วก็เดินตรวจความเรียบร้อยบริเวณรอบพื้นที่เมนูที่ฮิปโปโปรดนะคะที่อุ๋ยเล่ยเล่าก็คือมีทั้งหญ้าอาหารเม็ดแครอทแล้วก็แตงโมเพื่อดับร้อนในช่วงอากาศร้อนค่ะเขาบอกว่าการได้เห็นฮิปโปกินอิ่มนอนหลับได้ก็คือความสุขของตัวเขาแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยต้องปรับตัวอย่างมากก็คือต้องอาบน้ำบ่อยเพราะว่ากลิ่นที่เขาต้องไปทำงานร่วมกับฮิปโปแล้วก็ในข้อของฮิปโปเนี่ยค่ะทำให้เขาต้องมีกลิ่นตัวตามไปด้วยนะคะก็เลยต้องอาบน้ำมากถึง2ช่วงก็คือเที่ยงกับหลังเลิกงานนะคะในขณะเดียวกันค่ะอีกคนนึงนะคะหญิงสาววัย26ปีก็เป็นบัณฑิตที่มีดีกรีถึงปริญญาโทค่ะนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะคะเธอจบด้านสัตวแพทย์มาแต่ว่าไปทำงานเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์ค่ะที่สวนสัตว์เซี่ยงไฮ้เธอนั้นมีดีกรีเป็นถึงปริญญาโทจบถึงปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างเคมบริดจ์นะคะทุกวันนี้เนี่ยเธอทำงานที่สวนสัตว์ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ความรู้ที่เธอได้ร่ำเรียนมาก็นำมาใช้กับที่สวนสัตว์แห่งนี้นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะสามารถเลือกงานที่ใจชอบและใจรักได้เช่นกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องดีต่อใจค่ะนั่นก็คือร้านค้าไร้พนักงานในญี่ปุ่นเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fyshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างแท้จริงนะคะในขณะที่มีหลายความพยายามและมีหลายไอเดียค่ะที่จะทำอะไรก็ได้หรือหาวิธีอะไรก็ได้ที่จะตอบโจทย์นะคะในภาวะที่ขาดแคลนคนทำงานมีร้านค้าไร้พนักงานกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะวันนี้มี2ตัวอย่างร้านให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะร้านแรกนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้ามือ2ที่ไม่ต้องมีพนักงานเลยอยู่ในร้านไปดูกันค่ะว่าเขาทำอย่างไรและป้องกันขโมยได้อย่างไรค่ะที่ร้านนี้นะคะเวลาที่จะเข้าไปใช้บริการลูกค้าจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะสแกน QR code หน้าป้ายร้านที่ป้ายหน้าร้านนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อระบบผ่านขั้นตอนระบุตัวตนแล้วนะคะประตูร้านก็ถึงจะปลดล็อกให้เข้าร้านได้ระบบนี้เนี่ยยังสามารถช่วยป้องกันการขโมยสินค้าร้านได้ด้วยค่ะเจ้าของก็บอกนะคะว่าที่ร้านนี้เนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงไม่มีพนักงานขายประจำร้านค่ะจะมีก็เพียงพนักงานที่เข้ามาทำความสะอาดกับเติมสินค้าเพียงแค่วันละ3รอบเท่านั้นรวมเวลาแค่3ชั่วโมงนโยบายของร้านเขาก็คือว่าปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยเลือกหยิบสินค้าดูได้ตามสะดวกโดยที่ไม่ต้องมีพนักงานมาคอยดูแลหรือคอยสอบถามมีอะไรให้ช่วยไหมเราลองได้นะอะไรแบบนี้นะคะเพื่อช่วยลดความรู้สึกกดดันและลูกค้าก็กล้าที่จะหยิบจับเสื้อผ้าราคาแพงมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นร้านที่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำร้านนะคะส่วนอีกร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านขายหนังสือค่ะในจังหวัดคานากาวะนะคะเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะในช่วงเวลาทำการปกติเนี่ยก็จะเป็นร้านหนังสือทั่วไปที่มีพนักงานคอยดูแลอยู่ในร้านแต่ที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่4ทุ่มไปแล้วไปจนถึง10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นค่ะร้านที่นี่ก็จะเปลี่ยนไปใช้ระบบไร้พนักงานนั่นก็หมายความว่าร้านยังคงเปิดอยู่นะคะแต่ใช้ระบบเดียวกันก็คือระบบอัตโนมัติคือเมื่อลูกค้าต้องการมาใช้บริการก็จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะสแกนโค้ดหน้าร้านนะคะด้วยระบบนี้ทำให้ร้านหนังสือสามารถให้บริการตลอด24ชั่วโมงได้และที่น่าดีใจก็คือว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง 5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วนั่นหมายความว่าพอมาใช้ระบบนี้อ้าวปรากฏว่ายอดขายเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้ร้านค้าหลายแห่งในญี่ปุ่นนะคะก็หันมาใช้ระบบไร้พนักงานกันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเอ่ยร้านขายขนมหวานเอ่ยค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการ Nine World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยคลิปภาพโคมไฟมากกว่า 3,000 โคมค่ะที่ติดแล้วก็ประดับตกแต่งนะที่ฮ่องกงเพื่อต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ติดตามกับรายการ Nine World News ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวัชรินทร์เศรษฐกุดันและทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black แต่จริง The Amazing Show ท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องแรกของรายการเราผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะทีมงานบอกว่าขออุบไว้ก่อนแม้แต่น้องหมูพิธีกรภาคสนามเองของเราก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องไปทำเรื่องอะไรนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นเราไปรู้พร้อมกับน้องหมูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเลยดีกว่าไปเลย

0: านหลังที่หมูจะต้องเข้าไปเนี่ยหมูต้องไปถามข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีละและทุกวันนี้ยังเกิดขึ้นอยู่นั่นคือเขาอะเอาศพอยู่ในบ้าน
1: ไม่บอกก่อนนะ
0: นี่ไงบอกก่อนนี่ไงก่อนจะเข้าไปเนี่ยโอเคนะ
2: คนอื่นสวัสดีพี่ขาวก่อนนะครับ
3: สว
2: ัสดีครับพี่ขาวนะครับก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้
3: ครับ
2: ซึ่งเมื่อกี้ทีมงานบอกกับผมว่าบ้านหลังนี้นี่คือมีศพจริงๆใช่ไหมครับ
3: มีจริงครับมีศพกระชวด
4: เลือกถ่ายถูกจังหวะมากตอนแรกผมก็ตกใจว่าไม่ใช่ตกใจหรอกสงสัยว่าทำไมอีกคิวนึงถ่ายกลางคืนวะอะไรเงี้ยก็อ๋อ
2: แล้วคือปกติพี่อยู่บ้านคนเดียวหรืออ
3: ยู่คนเดียวครับ
2: อยู่มากี่ปีแล้วครับ
3: อยู่ตั้งแต่เกิด
2: ศพที่นี่คือเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าไงครับพี่
3: เป็นเจ้าของบ้าน
5: ไม่มีใครบอก
2: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
3: ่ยังมีอยู่หมูขึ้นไปดูดิ
6: ไปกับขาสองคน
2: ไม่ทีมงานไปด้วยกันครับ

0: เดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ขาวช่วยพาไปดูทวดพวงใช่ไหมครับ
1: ครับได้ครับ
2: เป็นคุณทวดของ
1: เป็นคุณทวดของพี่เอง
2: เดี๋ยวพี่ขาวพาไปดูหน่อยได
1: ้ได้ครับได้ผมมาดูมาดูนี่ดูทางเห็นไฟไหมตอนนี้มันคือว่ามันนานหลายที่ปีแล้วอ่ะ
0: คือตอนนี้หมูได้มาอยู่ใกล้ๆกับโรงเลยนะครับไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนอกจากกลิ่นเป็นกลิ่นไม้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยระยะเวลาของศพนะครับที่ได้เสียชีวิตมานานแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่กระดูกแล้ว
1: กระดูกแล้ว
0: ก็ไม่มีกลิ่นอะไรแล้วครับเพิ่งเคยเห็นกระดูกคนจริงๆวันนี้นะครับบอกไม่ถูกครับขนลุกพอจะทราบไหมครับว่าท่านเสียชีวิตยังไง
1: คือปู่ย่าตายายพ่อแม่บอกว่าตอนที่แกเสียนะคือว่าวันนั้นแกหน้ามืดแล้วหล่นมาถึงลงหัวได้บ้านไอ้คกมุ้งเก่าที่ถามคกใหญ่ๆคกกำข้าวอะแทงหน้าอกกระจุกแล้วแกก็นั่งบ่นบอกว่าถ้าตายอย่าเพิ่งไปเผาเงาไว้ก่อนเกิน2ทุ่มแล้วแกก็นั่งหลับคาเนี่ยตรงเสาบ้าน
0: ตรงไหนคร
1: ับ น่าเสาบ้านกลางบ้าน
0: อ๋อ
1: แกนั่งหลับ
0: แล้วก็หลับไปเลยท่านเป็นคนสั่งเสีย
1: สั่งเสียไว
0: ้ท่านเสียตอนอายุเท่าไหร่ครับพี่ประทราบไหมครับ
1: ยังไม่ถึง20ดีอ่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: พี่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆไหมครับ
1: มีนะ
0: เห็นหรือว่าเป็น
1: ได้ยินเสียงเป็นเสียงเดินบนบ้านแก๊กพวกแก๊กปาดฝาดแกเป็นคนชอบอาบอาดมีการอาโดนหมดเนี่ย
0: ครั้งแรกตกใจไหมครับ
1: ก็ตกใจกลัวมันก็เลยอยู่ไปนานๆก็ชินไงเคยอยู่ทูบบอก
0: คร
1: ับ คนพักกับคนโกนทำบุญให้แก
0: มีชาวบ้านรอบข้างนี่เขาทราบไหมครับ
1: ทราบผมก็กลัวเขาก็เดินมาเขาผ่านดึกๆเขาก็ระแวงไงทีเขาขึ้นมาดูคงกลัวมั่งอะไรมั่งเขาขึ้นมาดูขอดูเรื่อยบางทีเขาก็หาน้ำหาข้าวมาไหว้ขนหัวจังมันไม่เชื่ออย่าลบหลู
0: ่พี่ขาวครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าขนหัวตั้งนี่คือมัน
1: รู้ว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนแกอยู่ข้างเรามันก็อยู่ใกล้ๆ
0: เฮ้ยกินรู้สึกขึ้นมาลุกขึ้นมานี่เลย
1: มันเป็นเหมือนกันเลยเนี่ยเพิ่งเดือนพักเดียว
0: พอละมั้ง
3: พี่ถามว่าเดี๋ยวให้เราช่วยกัน
4: ได้ได้ระวังสายสิน
5: คุณผู้ชมครับในขณะที่ทีมงานกำลังเก็บของเพื่อไปถ่ายทำส่วนต่อไปทีมงานของเราคนหนึ่งก็มีอาการผิดปกติขึ้นมา

0: สึก
1: แค
0: ่
1: ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กว
0: ่
1: ามันแคบตรงนั้นเป็น1 และ 2 และ 3เวลายืนนะ

0: ไปเห็นครับ
1: อาการของทีมงานคนนี้เริ่มไม่น่าไว้ใจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมที่เรารู้จัก
2: เหมือนโอเคปะ

0: ะ
1: เนี่ยเหมือนเลยฉันก็อุ่นเดะเลยตอนแกนั่นตอนลูกมันมีลูกชายอยู่ไม่รู้ไปไหนนี่หุ่นเหมือนสูบแบบนี้เนี่ยสูบได้อยู่คล้ายๆ
2: รูปร่างเหม
1: ือ
2: นกัน
1: คล้ายเลยรูปร่างคล้ายกันแบบนี้เลยตอนที่แก
0: ใช่เหมือนป่ะ
1: เนี่ยมีลูกชายอยู่แต่ไม่รู้ไปไหนน้ำพงน้ำท่วม
0: พี่อุ่นใจละ

0: ับพี่กาวใช้ชีวิตยังไงฮะในชีวิตประจำวันเนี่ยครับที่ต้องอยู่กับศพที
1: ่ของชั่วๆ
0: 70ปีมาแล้วเนี่ยฮะ
2: ก็อยู่เช้าก็ไปเย็นก็มาเงี้ยทำงานก่อสร้างที่กรมการก่อสร้าง
0: ครับแล้วพี่ขาวพักตรงไหนฮะ
2: นี่นอนที่นอนพี่อยู่นี่ก็เปิดไฟ
0: ตรงนี้แหละครับ
2: ครับเนี่ยพี่นอนอยู่ครัวก็น้ำท่วมมั่งพังมั่งอยู่คนเดียวมันก็ดูไม่ค่อยสะอาดหน่อยเนี่ย
0: คือจากการเดินมาแล้วนะฮะห่างจากที่ตั้งศพไม่กี่ก้าวเอง
2: คนไม่เก่าแกห่วงบ้านเลยนะแกไม่ค่อยอยากไปไหนเขาเลยเก็บไว้อยู่มันอยู่ปกติเหมือนอยู่เป็นเองในครอบครัวความคิดอย่างนี้ทำไมไม่เผาไปแต่คือว่าต้องรวมพี่น้องก่อนพี่น้องญาติมาครบก่อนแล้วก็ทำบุญให้แกทีเดียว

0: วันนี้เราได้เข้ามาชมบ้านที่มีคนอยู่กับศพนะครับมา 2-3 รุ่นละไม่ว่า70กว่าปีมาแล้วนะครับที่ศพอยู่ที่บ้านหลังนี้พี่ขาวนี่เป็นรุ่นที
1: ่3แล้วเป็นหลานแล้ว
0: เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับที่อยู่บ้านหลังนี้นะฮะ
1: รุ่นเหลน
0: วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมในบ้านหลังนี้ขอบคุณพี่ขาวมากครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก่อนที่หมูจะกลับนะครับขออนุญาตไปกราบลาท่านทวดก่อนได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: ครับผม

0: าฟูดิงชิ้น
1: โอ้โหมีศพอยู่กลางบ้านมา3ชั่วอายุคนแล้วเรียกว่าทั้งแปลกแล้วก็เหลือเชื่อจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยโอ้โหสภาพน้องหมูตอนนี้เนี่ยดูไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับทั้งน่าสงสารแล้วก็น่าหัวเราะนะครับเอาละครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงหน้าใครหิวห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเรามีเมนูแปลกเหลือเชื่อมาให้ชิมกันรอชิมช่วงหน้าครับ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ทุกคนมานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
4: ทีมงานแปลกแต่จริงนำทีมโดยน้องป๊อปนะครับมีภารกิจจะต้องไปถ่ายทำเรื่องแปลกที่จังหวัดมหาสารคามแต่ว่าระหว่างทางนะครับมีอาการหิวฮะก็เลยแวะที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรับประทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าดันไปเจอของแปลกเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับทีมงานนี่แกล้งน้องป๊อปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยให้เขากินอะไรอ่ะ
5: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมาตามหาเรื่องแปลกนะครับที่บริเวณภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆแล้วเราแวะหาอะไรทานกันก่อนดีไหมครับทีมงาน
6: ดีครับ
5: โอเคเดี๋ยวเราดูว่าร้านไหนน่าทานแวะเติมพลังกันก่อนนะครับที่จะไปเจอเรื่องแปลกกันครับคุณครับไปแวะกินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านเป็นหนึ่งแล้วนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีอาหารตามสั่งด้วยเดี๋ยวแวะทานข้าวระหว่างทางก่อนนะครับขอเมนูหน่อยครับ
7: ค่ะมาแล้วค่ะ
5: ผมยังไม่ได้สั่งเลยนะครับ
7: มาถึงที่ร้านนี้ต้องทานก๋วยเตี๋ยวเพี้ยค่ะ
5: ฮะก๋วยเตี๋ยวเพี้ย
7: ใช่ค่ะ
5: ก๋วยเตี๋ยวเพี้ยตัวเพี้ยอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่า
7: เป็นที่อ่อนของวัวนะคะ
5: คือก๋วยเตี๋ยวขี้อย่างเงี้ยเหร
7: อก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
5: ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัวพี่นั่งคุยกับผมก่อนผมอยากรู้ก๋วยเตี๋ยวขี้อ่อนวัว
7: ค่ะ
5: คือเราเอาขี้วัวมาใส่ในนี้เหรอครับหรือว่า
7: ใช่ค่ะเราเอาขี้อ่อนของวัวมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นขี้อ่อนที่เราผ่านความสุกมาแล้ว
5: เมนูนี้มันเป็นเมนูปกติที่คนเขากินกันป่ะคร
7: ับไม่ปกติค่ะไม่มีใครเขาทำแต่มีที่นี่ค่ะที่ทำ
5: ทำไมถึงคิดเอาตัวขี้วัวมาใส่อ่ะครับ
7: เพราะว่าก็เห็นเขาสั่งเป็นพวกลาบขมพวกต้มขมเนี้ยค่ะเราก็ขายเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดอยู่แล้วเราลองเอาเป็นแบบว่าเอาเพี้ยมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวดูมันจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันหรือเปล่านะ
5: แล้วสรุปมันเป็นยังไงครับ
7: ผลตอบรับดีมาก
5: จริงเหรอ
7: ค่ะ
8: พี่กินประจำนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวอะไร
9: เป็นก๋วยเตี๋ยวเพี้ยครับ
10: ก็อร่อยดี
9: ก็ชอบครับก็อร่อยดี
11: ก็ติดใจไหมก็ถ้าเกิดได้ผ่านมาก็ต้องแวะอะครับไม่รู้ว่าติดใจหรือเปล่า
5: ผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับ
7: เชิญเลยค่ะ
5: อันนี้คือยังไม่ใส่เพี้ย
7: ยังไม่ใส่ค่ะ

0: ดมไหมสมุนต้องดมดูจะได้บอกกลิ่นมันเหมือนหญ้าเลยอ่ะใช่ป่ะ
1: กลิ่นเหมือนหญ้า
0: เหมือนหญ้าเหมือนดินนะครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ที่สุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: ทุกคนมายิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟเอฟฮีโร่การต่อทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: มีน้ำเปล่าไหมมีน้ำเปล่าไหมคือผมไม่เคยกินมาก่อนความรู้สึกคือเหมือนแบบเรากินน้ำหญ้าน้ำดินอ่ะเพราะว่ากลิ่นมันขึ้นไม่ใช่เหรอกลิ่นขึ้นจมูก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก็ไม่น่าเชื่อนะจริงๆอ่ะปกติคนอื่นนะครับเขาใส่แล้วไปคลุกในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับ
1: เขาจะเอาไปคลุกแล้วเขาจะกินแต่นี่คืออยากให้ลองว่ารสชาติเป็นยังไงก็เลย
0: โอเคลิ้มรสแล้วครับ
1: เล็กเทียบพิเศษพี่พรเล็กเทียบพิเศษโต๊ะพี่สขาว
0: ผมถามถึงเรื่องเกี๊ยก่อนที่เราได้มาเนี่ยก็คือสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยป่ะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะเราได้มาสดๆแล้วเราก็เอามาผ่านการทำสุกค่ะ
0: อ๋อคือต้องเอามาต้มก่อนถ้าเกิดได้มาสดๆแล้วเราเอามาใส่เลยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ได้อะความคาวมันจะขึ้นนะคะ
0: อ๋อเมื่อกี้ที่ผมดมนี่คือความคาวลดลงแล้วใช่ไหม
1: ลดลงแล้ว
0: มีคนเคยลองกินสดๆไหม
1: ส่วนมากถ้าสดๆเขาจะไม่ทานนะคะเขาก็จะเอาเป็นเนื้อเป็นพวกลูกชิ้นนะคะ
0: ไป
1: จิ้มในขี้เพี้ย
0: อ๋อเมื่อกี้ผมลองชิมใส่น้ำแล้วอ่ะผมอยากลองชิมแบบสดๆอ่ะ
1: ลองเอาลูกชิ้นใส่ได้ไหมคะ
0: ไม่มันก็ไม่แปลก นี่ผมเองผมไม่ชิมเพราะว่าผมไม่กินเนื้อพี่ทศครับโจกินเนื้อป่ะครับ พี่ทศโจกินเนื้อ ผมถามก่อนปกติพี่ทศกินเนื้อไหม
2: กินครับกิน
0: ครับเพราะฉะนั้นผมว่าเนี่ยพี่ทานได
2: ้อ่ะชิมหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คือเรียกเป็นคูปิเตียมได้ไหมคูปิเตียมได้ไหมจริงเหรอ
0: จริงเหรอจริงครับพี่เป็น

0: สบายเนี่ยจริ
1: งอุ้ย
2: แล้วแต่ไหนครับ
1: จริงเหรอ
2: ที่
1: ทำไมต้องมองแรงรสชาติเป็นยังไงพี่ทศ
0: ก็ขมๆนะครับมันขมมันอ่อนมันไม่ได้ขมแบบขมจัดขมมันอ่อนมันก็มีความหอมของหญ้าหมักอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ อ๋อของเรามีใครกินเนื้อไหมครับยังไม่ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับก็แวะมาได้ร้านพี่ปุ้ยหรือว่าชื่อร้านว่าเป็นหนึ่งที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคอีสานที่มีก๋วยเตี๋ยวเพี้ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นเพี้ยมาแล้วส่วนใหญ่เขาจะใส่ในลาบ
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นเมนูที่หลายๆคนรู้จักกันทั่วไปแต่ว่าการที่จะนําเพี้ยเนี่ยมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นเมนูที่แปลกแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยติดใจนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณครับที่อนุญาตให้ผมมาได้ลองชิมเพี้ยดูนะครับ
4: ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ารอบๆ บ้านท่านผู้ชมอาจจะมีเมนูเด็ดๆแปลกๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งมาให้ชิมกันบ้างนะครับหรือส่งมาที่รายการแปลกแต่จริงได้ตลอดเวลาเลยสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าวพวกเราเลือกกองกินข้าวได้เอาเพี้ยก๋วยเตี๋ยวเพี้ยบุรีรัมย์มาฝากพี่หนุ่มบ้างป่ะมีชามหนึ่งนู้นนะโอเคครับอ่ะพี่บอยกินเลยครับพี่หนุ่มอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้ว

0: ท่าแกผมไม่ใช่เท่าแกนะ
1: ใครล่ะ
2: ผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
3: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
4: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
5: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
4: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
6: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าล่ะถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
4: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะปล่อย
2: ที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
6: พี่
7: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ตบมือไฟลุกดีเกฮูลูแดนซ์กระจายเหรียญทองลูกทุ่งเยาวชนสเต็ปเป๊ะร้องปังมิติใหม่ศรัทธาวัฒนธรรมไทยอินเดียและลีลาภูมิปัญญาดัดต้นผลโรคสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
8: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
9: เฮ้ยนี่จีนเหร
8: ออูเขามีโลกของเขา
9: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่มันไปเซี่ยงไฮ้มันมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10 นาที
10: ฮะ
9: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทาง
10: ว่าม
9: ันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
8: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 น.ทางช่อง9กด30
11: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
12: ินครับ
11: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
12: ฉลอง24 ปีนายเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
11: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
12: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
11: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
12: แล้วมาเจอกันนะครับ

0: ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: เอ็กโก้กรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนอังคารที่29กันยายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตรวจสุริวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาในนาทีลงทุนครับ
0: เปิดมาเช้านี้ตรวจสอบตลาดเพื่อนบ้านเราก่อนนะคะฝั่งเอเชียก็ปรับตัวลงตามดาวโจนส์เลยนะคะความกังวลหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นบอนด์ยิลด์ที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะรวมถึงกังวลว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องด้วยแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนเลยนะคะสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าข้อขัดแย้งจะได้ข้อสรุปอย่างไรค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์ถือว่ามีการแข็งค่าแล้วก็บาทของเราอ่อนค่าลงด้วยนะ
1: ใช่แล้วก็ทองก็ร่วงด้วยเนี่ยนะครับจะปรับหรือการลงทุนยังไงดีวันนี้จะคุยกันวิเคราะห์กันด้วยครับ Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยยังยืนเหนือ 1,600 จุดได้ลดลงกว่า5จุดด้วยกันเนี่ยนะครับก็ปรับลงตามตลาดหุ้นโลกครับซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าหุ้นไทยยังคงแข็งแกร่งแล้วก็ผลกระทบกับน้ำท่วมค่อนข้างจำกัดถึงแม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมกว่า27จังหวัดกระทบประชาชน 570,000 ครัวเรือนมียอดผู้เสียชีวิต19รายนะครับกลุ่มซ่อมสร้างน่าจะได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น Home Pro Global Do Home นะครับแต่ว่าบางกลุ่มก็มีแรงกดดันนะครับอย่างเช่นกลุ่มประกันกลุ่มโรงแรมมีรายงานว่าฝั่งโรงแรมโดนแคนเซิลประมาณ 2-15% ของยอดจองทั้งหมดนะครับหลายนักวิเคราะห์ก็มองราคาหุ้นที่ปรับตัวลงเป็นจังหวะในการเข้าซื้อในกลุ่ม valuation ที่เหมาะสมครับขณะที่กลุ่มพลังงานมีจังหวะพักตัวแต่ว่าไม่มากนะครับโดยราคาน้ำมันยังยกฐานขึ้นเป็นแรงหนุนบล.กสิกรไทยมองว่าผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ต่อภาพของเศรษฐกิจค่อนข้างจำกัดนะครับประเมินกรอบความเสียหาย 1-3 หมื่นล้านน้อยกว่าปี 54 ที่เกิดมหาอุทกภัยใหญ่แล้วก็มองว่า GDP แล้วก็ EPS ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยกระทบไม่มากนักนะครับส่วนที่กระทบเยอะๆก็คือผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินนั่นแหละฮะ
0: อ
1: ันนี้ก็กระทบกับภาพลักษณ์โดยตรงของไทย AOT แล้วก็การบินไทยนะครับเพราะผู้โดยสารทั้งเที่ยวบินทั้งในแล้วก็ต่างประเทศไฟล์ดีเลย์กันหลายชั่วโมงดีเลย์ไม่พอกระเป๋าก็ดีเลย
0: ์
1: กว่าจะได้รับเนี่ยบางคนยังไม่ได้รับเลยเนี่ยนะฮะเครื่องเนี่ยก็แลนแต่ว่าออกไม่ได้ไม่มีสตาฟเปิดประตูเข้าเทอร์มินอลกระเป๋าตกค้างเลื่อนเวลาบอร์ดดิ้งบินจากต้นทางออกนอกประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ที่บริษัทบ่นกันก็คือเรื่องของการสื่อสารก็มุ่งตรงไปที่การบินไทยว่าโอ้โหนี่หนักนะนะฮะล้มเหลวเนี่ยนะครับบางคนใช้คำแบบนี้เลยผู้โดยสารต้องเช็คผ่าน Google ผ่าน Flight Radar กันเองการบินไทยต้องมีการขอสนับสนุนกำลังพลจากกองทัพบกแล้วก็กองทัพอากาศมากกว่า150นายรวมถึงระดมพนักงานจิตอาสาเข้ามาช่วยคัดแยกลำเลียงกระเป๋าที่ตกค้างเนี่ยนะครับผู้โดยสารที่ไม่สะดวกรอรับกระเป๋าสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนจะส่งสัมภาระตามไปในภายหลังซึ่งล่าสุดการบินไทยต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวม22เที่ยวบินใน10สายทางเส้นทางเนี่ยนะครับระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนผลกระทบก็เกิดจากฝนตกหนักน้ำท่วมที่ทำให้พนักงานพักพื้นฝ่ายลานจอดแล้วก็ฝ่ายคัดแยกกระเป๋าเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้นั่นเองนะครับแล้วก็รถลำเลียงสัมภาระบางส่วนก็ขัดข้องเที่ยวบินล่าช้าสะสมโดยเฉพาะ28กันยายนดีเลย์ไป34เที่ยวบินบางไฟล์อย่างเช่นกรุงเทพแฟรงค์เฟิร์ต TG 922เนี่ยต้องเลื่อนเวลาออกเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดเดิมถึง11ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะยังไงตรวจสอบกันนะคะใครมีไฟล์เดินทางช่วงเวลานี้ค่ะส่วนอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้ยังวิกฤตอยู่เลยนะคะทางกรุงเทพมหานครเองได้มีการประสานนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำค่ะเรือลุงถั่วคลองแสนแสบเพื่อช่วยเร่งผลักดันทำให้ปากอุโมงค์น้ำลดได้แล้ว9เซนติเมตรถ้าเทียบกับค่ำเมื่อวานนี้ถนนหลายสายน้ำลดลงแต่ว่าพื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำฝั่งตะวันออกเช่นแฟลตคลองจันเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและบางกะปิระดับน้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรนายกก็ไปตรวจเยี่ยมชาวแฟลตคลองจันและเคหะชุมชนร่มเกล้าด้วยค่ะที่นั่นมีการจัดตั้งโรงครัวมอบถุงยางชีพข้าวกล่องและยารักษาโรคให้กับประชาชนที่ติดค้างส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตภัยพิบัติยกจังหวัดทั้ง6อำเภอหลายหมู่บ้านน้ำท่วมสูงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบหนักน้ำท่วมกระจายวงกว้างแล้ว7อำเภอนะคะชุมชนริมน้ำในพื้นที่อ่างทอง

0: และปทุมธานีเผชิญกับน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่วนภาคตะวันออกและตะวันตกมีฝนตกสะสมต่อเนื่องน้ำป่าหลากท่วมพื้นที่จังหวัดสระแก้วระยองปราจีนบุรีนครนายกและกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มส่วนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปแตะระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างสูงถึง 96% ของความจุอ่างแล้วค่ะเขื่อนแม่กลองปรับเพิ่มการระบายน้ำและขึ้นธงแดงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยรวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะไปดูสื่อต่างชาตินะคะรอยเตอร์สรายงานว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยปรับตัวรับกับสภาพสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพคนกรุงเทพยังต้องลุยน้ำนะคะออกมาจับจ่ายซื้อของเราจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกันนะคะวิธีการขายของก็ใส่กะละมังกันออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่คือลานหน้าศูนย์การค้าแถวๆบางกะปิกลายเป็นตลาดน้ำชั่วคราวค่ะคนก็เดินลุยน้ำหรือว่าพายเรือไปซื้อของจำเป็นเนี่ยนะคะอาหารสดด้วยค่ะเอาไปทำอาหารกันนะคะวันนี้มีการประชุมครม.พิจารณาวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยใช้งบกลาง 2,000 ล้านบาทเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทและเตรียมความพร้อมส่งต่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกหลักในการจ่ายเงินช่วยเหลือหลังจากนี้ค่ะนอกจากนี้นายกบอกว่าจะมีการพิจารณานะคะโครงการป้องกันน้ำท่วมขนาดใหญ่งบ 1.65 แสนล้านบาทแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคกลางและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจก็คือกรุงเทพและปริมณฑลเป็นแผนระยะ 6-7 ปีนะคะแต่ว่านักวิชาการอย่างรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำวิจารณ์ว่าเป็นโครงการเก่าไม่ถูกขี้คันโครงการนี้ช่วยภาคกลางตอนบนได้ดีแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพจากปัญหาฝนแช่ก็แนะนำว่าควรโฟกัสไปกับการพร่องน้ำออกจากคลองสายหลักและระบบถนนอย่างจริงจังปฏิรูประบบเตือนภัยพิบัติให้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วกว่านี้ด้วยค่ะไปดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันหน่อยนะคะติดตามใน Market Update ค่ะ
1: ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงดาวโจนส์นะครับลงไปถึง 347.11 จุดครับ S&P 500ลงไป 59.72 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 248.34 จุดด้วยกันนะครับปรับลงจากราคาน้ำมันด้วยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นปัจจัยชุดตลาดนะครับนักทุนยังกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดและความไม่แน่นอนเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครับขยับไปดูที่ฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับก็ปิดทรงตัวนะครับเพราะมีหลายๆตลาดปรับตัวในแดนลบนะครับฝั่งของพื้นที่ร้อยต่างลอนดอนย่อลงไป 0.68 จุดนะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงครับดัคส์ของเยอรมนีลงไป 34.22 จุดเซซีสีส่วนฝรั่งเศสก็ปรับลดลงนะครับแล้วก็ภาพรวมถ้าเราไปดูการปรับทรงตัวของแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าแรงซื้อกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านในอังกฤษได้ช่วยชดเชยความกดดันจากราคาน้ำมันแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ส่งผลให้นักทุนเนี่ยทยอยลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนั่นเองครับส่วนน้ำมันตลาดต่างประเทศนะครับขยับปรับเพิ่มขึ้นทั้ง WTI แล้วก็ Brent นะครับ WTI บวกมา19เซนต์ส่วน Brent บวกมา96เซนต์ด้วยกัน WTI อยู่ที่92เหรียญ60เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับขยับปรับบวกมาท่ามกลางอุปทานที่ยังคงตึงตัวหลังจากทางทรัมป์เองปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพจากทางอิหร่านครับอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันลดช่วงบวกลงมาหลังจากมีรายงานว่าผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์จะจัดการเจรจาร่วมกับทางอิหร่านแล้วก็สหรัฐโดยคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งครับส่วนราคาทองในตลาดต่างประเทศกันบ้างครับในส่วนของโคเม็กซ์ครับลดลงไปถึง 152.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับอยู่ที่ 4,168.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ร่วงลงกว่า 3% นะครับ 3.54% เลยสำหรับโคเม็กซ์นะครับที่ลงแรงแบบนี้เพราะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาพราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นไปกระเทือนถึงเงินเฟ้อแล้วก็กดดันให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เป็นปัจจัยลบทองคำนะครับขณะเดียวกันการแข่งข้าของดอลลาร์แล้วก็การพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์ก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเช่นกันครับ ส่วนราคาอ้างอิงทองคำในประเทศนะครับราคาปิดณวันที่24กันยายนอยู่ที่4,146

0: 1.14 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงไป 146.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันนะครับขยับมาดูกันที่ราคาทองจากสมาคมค้าทองคำกันบ้างนะครับเช้าวันนี้ประกาศออกมาย่อลงไป300บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 65,850 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 66,650 บาทต่อบาททองคำครับค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดมาเช้านี้ถือว่าทรงตัวถ้าเทียบกับตลาดก่อนหน้านะครับเช้านี้เปิดมา 33.61 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับทางกรุงไทยก็บ้ามาเก็ตเซ็ตกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่33.50 ถึง33.75สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพของเอเชียเช้าวันนี้เป็นยังไงเช็คกันเลยนะครับภาพของเอเชียเช้าวันนี้เป็นการปรับย่อลงตามฝั่งของสหรัฐนะครับอย่างทางนิกเกอิลงไป 570.62 จุดนะครับลงไป 0.87% ด้วยกันส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียเช้าวันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์ที่ออกมาใกล้เคียงกันนะครับก็คือแดนลบกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หางเสงสเตรทไทม์แล้วก็กอสปีดของเกาหลีใต้ครับปัจจัยบวกนี้เรายังให้น้ำหนักกับกลุ่มของเทคโนโลยีแล้วก็ Data Center ที่คงมีแรงหนุนน้ำมันที่ฟื้นตัวแล้วก็ท่องเที่ยวไทยที่ฟื้นนะครับล่าสุดเห็นยอดต่างชาติขยับเข้ามาบ้านเราเนี่ยก็มีสัญญาณบวกโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้นะครับแต่ว่าภาพของปัจจัยลบนะครับมีทั้งดาวโจนส์แล้วก็ทองที่ยังเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนนี้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของบอนด์ยิลด์รวมถึงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ผลกระทบจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ด้วยครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับลงไป 5.26 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 49,700 กว่าล้านดัชนีปิดที่ 1,602.37 จุดยังยืนเหนือ 1,600 ได้นะครับส่วนสัดส่วนของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเมื่อวานถึง 3,900 กว่าล้านเลยนะครับขณะที่โปรแกรมเทรดดิ้งมีการขายสุทธิไป 1,530.38 ล้านนะครับตัวที่กดดันตลาดอันดับ1เลยนะครับก็คือตัวเดลต้าเลยนะครับมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ลดลงไป4บาทเลยสำหรับเดลต้าต่อหุ้นนะครับขณะที่ปตท.ย่อลงไป50สตางค์ KTB ย่อมา50สตางค์ BDMS ย่อลงไป40สตางค์แล้วก็ CPL ย่อลงไป25สตางค์ครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: มาดูทาง Eco Group กันหน่อยนะคะที่ปิดดีลค่ะเข้าถือหุ้น 49% กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน Pinnacle 4ค่ะในสหรัฐกำลังผลิตรวม399เมกะวัตต์เดินเครื่องแล้วนะคะประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานลม Timbermill Wind ขนาด189เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Cold Water Solar ขนาด150เมกะวัตต์ทั้งสองส่วนทำให้เอโก้รับรู้กระแสเงินสดและส่วนแบ่งกำไรได้ทันทีค่ะคุณธวัชชัยสำราญวานิชกรรมการผู้จัดการใหญ่บอกว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเร่งขยายพอร์ตพลังงานสีเขียวในต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐพร้อมเดินหน้าหาโอกาสลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจาก Data Center และเทคโนโลยี AI ด้วยค่ะทางสภาอุตสาหกรรมได้เปิดเผยว่าเดือนสิงหาคมไทยผลิตรถยนต์ไป 124,646 คันเพิ่มขึ้น 10.93% จากแรงหนุนของการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้ารถ EV ที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ยอดผลิตสะสม8เดือนแรกอยู่ที่เกือบ 960,000 คันเพิ่มขึ้น 1.27% ยอดขาย EV พุ่งแตะ 400,000ขออภัยนะคะ 145,132 คันแต่ว่าผลิตได้ในประเทศเพียง 65,778 คันคิดเป็น 41.74% ส่วนอีก 58.26% ยังพึ่งพาการนำเข้าจึงเสนอรัฐปรับโครงสร้างภาษีเพื่อคุ้มครองและสร้างความสมดุลให้กับผู้ลงทุนผลิตในประเทศขณะที่การส่งออกชะลอตัวค่ะเดือนสิงหาคมส่งออกไป 69,724 คันลดลง 2.04%ยอดส่งออกสะสม8เดือนอยู่ที่ 565,037 คันลดลง 6.29% ปัจจัยหลักมาจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางที่ฉุดยอดส่งออกไปตลาดดังกล่าวลดลงนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันยังไม่กระทบซัพพลายเชนอย่างรุนแรงน่าจะคลี่คลายได้ใน 2-3 วันนะคะแต่ถ้าลากยาวไปกว่านี้ก็อาจจะเกิดผลกระทบก็ต้องรอประเมินกันอีกครั้งนึงค่ะ
0: ครับทีไปดูภาพการลงทุนวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้คุยกับทางคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์ครับผู้ในการฝ่ายวิจัยบล.โกลเบทคุยกันนะครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสุทธิพัฒน์คุณสุตาแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับ
0: ครับเห็นปัจจัยต่างประเทศกลับมากดดันทั้งฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเองที่ในส่วนของบอนด์ยิลด์ก็กระทบกับบรรยากาศการลงทุนความกังวลของเฟดด้วยเนี่ยนะครับประเมินภาพตลาดหุ้นวันนี้บ้านเราเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับผมจริงต้องบอกว่าบ้านเราวันนี้ก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อตามตลาดเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดเพื่อนบ้านก็คือสหรัฐลงไป350ในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าช่วงเช้าเนี่ยจะมีนิกเกอิ

ลงไปเกือบ 1% เกาหลีลง 0.5 ไต้หวัน 0.5 ฮ่องกงลง 0.5 นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยมาจากในส่วนของความกังวลเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยอัตราพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นไปที่ 5.24% อันนี้ก็สูงสุดในรอบ19ปีนะครับตัว30ปีเนี่ยพุ่งไปถึงประมาณ 5.54%

0: บอกว่านักลงทุนคาดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ครั้งเดียวก็คือกันยาตุลาธันวาเนี่ยเขาจะขึ้นครั้งเดียวแต่กลายเป็นว่าพอกันยาขึ้น1ครั้งตอนนี้คิดว่าตุลาก็จะขึ้น1ครั้งแล้วก็ธันวาจะขึ้น1ครั้งด้วยมันเป็นประเด็นกดดันว่าพออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวดิสคาวเรทเพิ่มขึ้นก็จะทำให้พวกราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันถูกกดดันช่วงนี้ตลาดภาพตลาดก็จะแดงเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: ค่ะในช่วงเวลาที่เป็นแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนควรจะปรับอย่างไรดีคะเรายังคาดหวังฟันโฟลว์ต่างชาติได้บ้างไหมแล้วก็มีหุ้นกลุ่มไหนที่อยากจะแนะนำนักลงทุนเป็นพิเศษบ้างคะ
0: ครับสำหรับฟันโฟลว์เนี่ยอาจจะคาดหวังได้น้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราเปรียบเทียบว่าอยู่ที่สหรัฐเนี่ยฝากแล้วได้ผลตอบแทน 5% ก็ต้องมา1คือแลกอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินไทยแล้วก็มาเก็งกำไรอีกต้องมาลุ้นอีกว่าหุ้นเราจะขึ้นไหม2อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าฟันโฟลว์เนี่ยจะไหลเข้ามาน้อยลงนะครับส่วนหุ้นแนะนำช่วงนี้เราจะมองไปพวกกลุ่มที่เป็นเรื่องของซ่อมแซมหลังน้ำท่วมมากกว่านะครับก็ที่เราเห็นเนี่ยเราก็ชื่นชอบโฮมโปรกับเทสโก้นะครับเทสโก้เนี่ยพอน้ำท่วมส่วนใหญ่ถนนพังเนี่ยเขาเป็นคนขายรายใหญ่มาต่อยรายใหญ่ของไทยเขาก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วเป็นกลุ่มหนึ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เท่าไหร่ก็คือกลุ่มส่งออกนะครับจะชอบพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นพวก China KCE แล้วก็ CCET นะครับ
2: ครับทีนี้ขอหุ้นแนะนำหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้นักทุนบางคนมองว่าเอ๊ะที่น่าสนใจคือเรื่องของทองคำด้วย
1: ด้วยเพราะว่าทองก็ปรับลงด้วยอยากจะแบ่งสัดส่วนพอร์ตยังไงดีคะในส่วนของหุ้นส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งทองคำจับจังหวะยังไงอาจจะบางคนบอกว่าอยากจะเริ่มสะสมเพิ่มเติมไหมช่วงนี้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
0: ครับผมสำหรับตัวทองคำนะครับตัวนี้เนี่ยปกติเราจะแนะนำให้ถืออยู่ประมาณ 10-20% ของพอร์ตนะครับก็จริงๆทองคำเนี่ยหลังจากที่ปรับตัวลงเนี่ยก็คือความกังวลของเฟดที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือทองเนี่ยจะโดนกระทบหนักกว่าหุ้นเวลาโดนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าทองเนี่ยถ้าถือไว้เราจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรหุ้นเนี่ยเรายังได้ปันผลนะครับแต่ว่าพอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บคนจะหันไปลงทุนพวกพันธบัตรหรือดอกเบี้ยมากกว่าทองครับนะครับแต่ในระยะกลางถึงยาวเนี่ยเรายังมองเห็นปัจจัยหลักๆของทางที่เป็นบวกกับทองอยู่ก็คือเรื่องของการโลเวอร์นี่ของสหรัฐปีนี้ที่เขาต้องโลประมาณ8-10 ล้านล้านนะครับพอดอกเบี้ยแพงเนี่ยอันนี้เขาจะโลพวกพันธบัตรระยะยาว10 ปี 30 ปีเขาก็โลเหลือระยะสั้น 1-3 ปีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าปีหน้าก็คือซื้อเวลาปีหน้าจะต้องกลับมาโลกันใหม่อีกปีนึงก็น่าจะต้องกลับมาโลกันใหม่นะครับตัวนี้ก็เรายังมองเป็นประเด็นบวกกับราคาทองนะครับในระยะกลางถึงยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ราคาย่อลงมาลึกๆอ่ะยิ่งชอบเลย 4,000-4,100 เนี่ยใครที่ชอบเล่นสะสมยาวๆเนี่ยเรายังมองเรื่องของเข้าไปซื้อสะสมได้จากการโลว์ไว้นี้ของสหรัฐที่เหมือนเขาแค่ซื้อไปละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าใครเล่นชั้นช่วงนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับพอเล่นชั้นเนี่ยช่วงนี้ประเด็นลบมันค่อนข้างเยอะนะครับ
2: ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าลงทุนในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณณัฐวุฒิครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ยินดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิจากทางบล.โกลเบกนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมมีทริคลงทุนง่ายๆ by Zoom In นะคะวันนี้ที่นำมาฝากกันเนี่ยก็จะมีมุมมองกับ3ความเสี่ยงสำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายของปีที่อาจจะเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดและนักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดจะมีอะไรบ้างฟังความเห็นจากทางผู้บริหารธนาคารทิสโก้กันค่ะ
3: หนีไม่พ้นเรื่องของประเด็นเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะคะที่ราคาน้ำมันจะไปพีคแค่ไหนแล้วก็ยืดเยื้อมากน้อยแค่ไหนซึ่งยิ่งนานไปยิ่งไม่ค่อยดีกับเศรษฐกิจอันที่สองคือการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางนะครับว่าจะมีเพสที่เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าขึ้นเร็วติดต่อกันมากๆเนี่ยก็จะเริ่มเป็นความเสี่ยงกับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนกันอันที่สามก็คงหนีไม่พ้นนะครับต้องไปจับตาดูเรื่องของการเลือกตั้งมิดเทอมอิเล็กชันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยรวมก็อาจจะมีผลกับตลาดหุ้นมากกว่าตลาดตราสารหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักทุนต้องระวังก็คืออาจจะดูในตลาดหุ้นที่เรากำไรมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับพอร์ตให้มันยืดหยุ่นแล้วก็เซฟลงมามากขึ้น
2: ขณะเดียวกันนะครับไปดูภาพของการตอกย้ำความสำเร็จของการเดินทางไปโรดโชว์ของภาคตลาดทุนไทยที่ร่วมกับทางคณะของนายกรัฐมนตรีที่มหานครนิวยอร์กและกรุงลอนดอนนะครับระหว่างวันที่22-25 กันยายนที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำของโลก43กองทุนมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกว่า48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์คุณอัศเดชคงสิริระบุครับว่าที่นิวยอร์กครับ นักลงทุนให้น้ำหนักมากที่สุด

0: กับจุดยืนของไทยท่ามกลางความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยงมีการสอบถามถึงผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ราคาพลังงานนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้นำเสนอแผนในการลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าพร้อมกับ2 Jump Plus และ BOI 2 IPO เพื่อที่จะผลักดันธุรกิจ New Economy เข้าสู่ตลาดทุนครับส่วนที่ลอนดอนครับนักทุนให้ความสำคัญกับเสถียรภาพทางการเมืองเป็นอันดับแรกนะครับตามด้วยวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่และความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนทางคุณไพบูลย์ ณรินทร์ ทรางกูลประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้ก็ระบุนะครับว่ามองว่ายังมีโอกาสที่เงินทุนจะไหลกลับมาได้อีกถ้าการเมืองมีเสถียรภาพนโยบายเศรษฐกิจมีความชัดเจนและกำไรของบริษัทจดทะเบียนกลับเข้าสู่ขาขึ้นก็เป็นเรื่องดีที่ตลาดหลักทรัพย์ MOU กับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อขยายความร่วมมือทั้ง Dual Listing ETF แล้วก็ผลิตภัณฑ์ลงทุนครับ
1: เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูการปรับตัวในหลายภาคส่วนเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center AI ต่างๆนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
3: สามสิบกันยายนนี้พบกับพวกเราย
4: ินครับ
3: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
4: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
3: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
4: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
3: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
4: แล้วมาเจอกันนะครับ
0: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ

0: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
3: ปริมาณการใช้นะคะทรัพยากรธรรมชาติเรียกว่าระดับสูงของ Data Center แล้วก็ AI Computing เนี่ยก็ผลักดันให้ทุกภาคส่วนนะคะต้องเร่งปรับตัวอย่างเร่งด่วนทั้งพลังงานนะคะทั้งน้ำแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพื่อรองรับกับการลงทุนระลอกใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
4: เราต้องการระบบสนับสนุนขนาดใหญ่ที่ปลอดภัยมั่นคงและไม่รบกวนชุมชน Data Center ส่วนใหญ่จึงมุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมค่ะและเพื่อรองรับการลงทุนระลอกใหม่กนอจึงปรับยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานสู่ New Utilities เปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนด้านพลังงานและสาธารณูปโภคมากขึ้นเช่นโครงการ iSparkต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อเปลี่ยนพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองให้เป็นโมเดลเมืองอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำแห่งอนาคตโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวสมาร์ทปาร์คโครงการบริษัทร่วมทุนรีเนจีติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำในพื้นที่สิวพรในมาบตาพุดเฟส3เพื่อผลิตและจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้อนเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมโดยตรงอย่างไรก็ดีขณะนี้กลุ่มธุรกิจ Data Center แจ้งความจำนงจองพื้นที่นิคมทั่วประเทศรวมเกือบ 3,000 ไร่เตรียมออกกฎเหล็กคุมเข้มสิ่งแวดล้อม Data Center ต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำของตนเองตามสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
5: ในการออกแบบโซนนิ่งนั้นๆจะต้องมีการบังคับเรื่องน้ำเราก็ต้องบังคับที่การขุดกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อไม่กระทบต่อ

0: น้ำใช้ของประชาชนซึ่งอันนี้ต้องแล้วก็อัดเสียงความร้อนเราก็ต้องมีบังคับพื้นที่บัฟเฟอร์โซนกันเราก็มั่นใจว่าถ้าเรกูเลเตอร์ออกมาแล้วเราจะสร้างความพร้อมได้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
1: ไม่เฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ในเกมการแข่งขันที่ต้องแข่งกับเวลากนอได้พลิกเกมปรับกลยุทธ์จากที่เคยเป็นฝ่ายตั้งรับขายที่ดินมาเป็นรุกคืบด้วยระบบ CRM ทำงานใกล้ชิดกับ BOI เสิร์ฟข้อมูลเชิงลึกจัดหาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคที่ตอบโจทย์การลงทุนแบบใหม่และขณะนี้ก็กำลังเร่งรัดการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path รวมหลายแสนล้านบาทค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการผลักดันผู้ประกอบการไทยในนิคมที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในซัพพลายเชนของบริษัทข้ามชาติให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่านโครงการ BOI to IPO เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจไทยเข้าสู่ตลาดทุนและก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกค่ะ
0: ครับทางการนิคมอุตสาหกรรมเองก็พยายามจะลิงก์เขากับซัพพลายเชนที่เป็น MMC นะครับเพื่อให้ทำงานร่วมกันหรือมีการส่งต่อตลาดส่งต่อลูกค้ากันอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้า BOI มีการส่งเสริมโครงการธุรกิจเหล่านี้เพื่อของคนไทยนะครับไปสู่ global market แล้วก็สามารถที่จะสร้างระบบตลาดทุนเนี่ยเข้าไปสู่อุตสาหกรรมเหล่านั้นได้เนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีมากๆแล้วการนิคมในฐานะที่เป็นหน่วยส่งเสริมเรื่องการจัดการที่ดินและการจัดการความสะดวกสบายก็พร้อมที่จะตอบสนองนโยบายเหล่านี้เช่นกับที่เราได้ทำกับ Fast Path ของ BOI
1: การปรับตัวเชิงรุกทั้งการคุมเข้มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเร่งรัดการลงทุนการผลักดันธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนจะไม่เป็นเพียงแค่การรองรับการลงทุนเทคโนโลยีแห่งอนาคตเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นการปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นหับเศรษฐกิจดิจิทัลสีเขียวที่เติบโตอย่างยั่งยืนและส่งพลังที่สุดในภูมิภาคค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: แต่เดียวกันนะครับคุณวราวุฒิศิลปาอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือว่าสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดในทางภาคใต้อีกหลายจังหวัดนะครับพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งแบบเรียลไทม์โดยล่าสุดพบว่าที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนิคมอุตสาหกรรมบางชันนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีมีน้ำท่วมบริเวณพื้นผิวถนนนะครับในลักษณะของน้ำท่วมขังก็ได้เร่งสูบน้ำออกจนลดระดับลงในบางจุดไม่มีน้ำบนผิวจราจรแล้วนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดระยองที่มีความกังวลว่าจะมีอ่างเก็บน้ำบางแห่งอาจจะล้นหรือว่าแตกนั้นยืนยันนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองอยู่ห่างไกลจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวจึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบครับส่วนนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ปราจีนบุรีขณะนี้ยังมีปริมาณน้ำที่ควบคุมได้อยู่นะครับไม่ได้มีน้ำขังบนผิวจราจรส่วนทางฝั่งของตลาดอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้นก็ถือว่าอยู่ห่างไกลจากนิคมอุตสาหกรรมปราจีนบุรีครับขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนครับกระจายความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับทั้งแจกจ่ายเข้ากล่องน้ำดื่มถุงยังชีพเช่นธนาคารออมสินที่ลงพื้นที่ส่งมอบถุงออมสินห่วงใยบรรจุอาหารและเครื่องดื่มบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความเป็นอยู่ในช่วงภาวะวิกฤตนะครับ PTT Station กระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ชุมชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเร่งตรวจสอบยกระดับมอนิเตอร์แล้วก็การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายและแจ้งเตือนข้อระวังต่างๆนะครับอย่างเช่นห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือว่ายืนแช่น้ำโดยเด็ดขาดห้ามเปิดหรือว่าปิดสวิตช์ไฟทั้งด้านในและด้านนอกอาคารขณะตัวเปียกน้ำหรือแช่น้ำนะครับทางกฟผ.ก็ได้ระดมความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังสถานีไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รับความปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพูดถึงหน่วยงานด้านไฟฟ้าไปฟังมุมมองทั้งกฟผ.และเอกชนเรื่องความมั่นคงเพื่อคนไทยมีไฟฟ้าใช้ไม่ขาดแคลนรวมถึงข้อเสนอปัญหาไฟฟ้าสำหรับแผน PDP ฉบับใหม่กันหน่อยครับ
3: ต้องเรียนว่าEnergy Security เป็นความต้องการที่ทุกคนต้องการแต่ต่อไปเนี่ยจากปัญหา

0: ตอนออกกลางเนี่ย energy security จะกลายเป็น strategic national asset ประเทศไหนที่มีความมั่นคงทางพลังงานจะมีความได้เปรียบในการแข่งทางเศรษฐกิจอันนี้สิ่งที่เรามองในอนาคต
1: โจทย์ก็คือว่าต้องก้าวข้ามผ่านนะครับจุดที่เรามีศักยภาพไปสู่สิ่งที่เรามีความสามารถเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการใช้สายส่งสายจำหน่ายนะครับแล้วก็การผลิตพลังงานจากภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันในการพัฒนาเรื่องเหล่านี้ให้เกิด RPPA ซึ่งจะตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่มาลงทุนกับเรามาตลอด 40-50 ปีในอดีต
2: และนี่คือทั้งหมดของนาทีลงทุนวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่เราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ชอบมาเนียดค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: พ
2: ี่
3: ป
2: ิ
3: ง
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่
2: าน
1: มาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
2: ใช
3: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เลย
2: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: คร
2: ับคร
1: ับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ใช่
2: ครับครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วนเฉยๆ
3: ครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างไปนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบ
3: ี
2: บเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายคนทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะครับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ย
3: มัน
2: ทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได
3: ้ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
3: ว
2: ัน
3: นี้มาเจอตกใจว่าพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดินหน้าจะวิ่ง
3: เนาะเดินแล้วมาจะวิ่งเลยทีแรกโอ้โหพี่ปิง
2: ครับ
3: พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
3: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
3: ครับ
2: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันเนี่ยมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรก

0: เนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
1: ครับ
0: นิ่งนะ
1: ตอนนี้ฮะ
0: กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
1: หูกระดิก
0: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
1: ครับแล้วตอนนี้แหละฮะ
0: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นมั้ยได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
2: ้
0: ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่าง
1: ๆ
0: การยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
2: ใช่ซึ่งต้องบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกายเองได้

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวนิษฐาสมัครสรุธค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งสำรวจความเสียหายน้ำท่วมค่ะพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีกับคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ครับคุณวนิษฐาครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็หามาตรการในการช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นคาดว่ายังไม่สามารถเปิดเรียนได้ในสัปดาห์นี้ครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบ40จังหวัดรวม 1,267 รายเป็นโรงงาน52ราย SME 1,162 รายเมืองแร่2รายและวิสาหกิจชุมชน51รายมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 22.18 ล้านบาทความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการซ่อมแซมเครื่องจักรด้านนิคมอุตสาหกรรมจัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง2แห่งได้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมบางพลีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันบางปูเหนือและสมาร์ทพาร์คอยู่ในกลุ่มพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายหรืออยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกระทรวงศึกษาธิการได้ออก5มาตรการในการดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งในการอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในการพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมีจำนวน155โรงเรียนน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ5โรงเรียนพบว่าน้ำยังคงท่วมสูงโรงเรียนระดับมัธยมบางส่วนปิดเทอมแล้วเหลือเพียงระดับชั้นประถมที่ต้องเลื่อนการสอบออกไปก่อนคาดว่าในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถกลับมาทำการเรียนการสอนได้สำหรับวาระที่น่าสนใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยแคนาดาเพื่อใช้ในแนวทางในการเจรจาระหว่าง2ประเทศกระทรวงพาณิชย์นั้นจำเป็นต้องเริ่มกระบวนการเจรจาภายในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนพร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีวาระขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 และสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในสัปดาห์นี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณพิษณุค่ะคุณผู้ชมคะระหว่างเสด็จกลับจากการเยือนฝรั่งเศสสมเด็จพระสันตะปาปาปาเลโอที่14ทรงแนะนำว่าควรพิจารณาคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญว่าปัญญาประดิษฐ์อาจเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติในอนาคตอย่างจริงจังและทรงเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองบริษัทเทคโนโลยีและภาคประชาสังคม

0: ศึกษาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญญาประดิษฐ์จะไม่พัฒนาไปถึงจุดที่ทำลายมนุษยชาติสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งเป็นประมุขของคริสตจักรโรมันแคทอลิกของชาวอเมริกันพระองค์แรกทรงปฏิเสธผู้ที่เรียกคำเตือนนี้ว่าเป็นคำหลอกลวงและวิจารณ์นายเจนเซนหวง CEO ของ Nvidia ที่ต่อต้านการวางกฎระเบียบของรัฐบาลโดยระบุว่าบริษัทกำลังจะพัฒนากลไกป้องกันระบบปัญญาประดิษฐ์ไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสภายใต้การคุมทัพของซินดีนซีดานกุนซือคนใหม่บุกไปเยือนเบลเยียมเกมนี้ฝรั่งเศสครองเกมบุกได้มากกว่าก่อนจะมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมนาทีที่88จากจังหวะที่ไมเคิลโอลิเซ่ปั่นโค้งด้วยซ้ายผ่านมือเซนเนอร์ลัมเมนส์นายทวารจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียบคนเสาเข้าประตูไปอย่างสวยงามช่วยให้ทีมตราไก่มี6คะแนนเต็มจาก2นัดนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มส่วนเบลเยียมมี3คะแนนรั้งอันดับ2ผลคู่อื่นลีกบีจอร์เจียเสมอยูเครน0ประตูต่อ0ไอร์แลนด์เหนือเสมอฮังการี0ต่อ0โรมาเนียแพ้บอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา2ประตูต่อ4สวีเดนชนะโปแลนด์ไป3ประตูต่อ1ส่วนลีก4อาร์เมเนียแพ้มอนเตเนโกร2ประตูต่อ3ลัตเวียเสมอไซปรัสค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ 11:00 น.สวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: เอเชียนเกมปีนี้มาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาชาวไทยกันดีกว่าครับถ้าคุณอยากจะไปชมด้วยตัวคุณเองอยากเกาะขอบสนามแต่ทำไม่ได้เกาะขอบจอเอาไว้เลยใช่ไหม
3: คร
2: ับออน
3: ใช่แล้วค่ะติดตามได้เลยนะคะผ่านทางช่อง9กด30ของเรากับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะรวมไปถึงติดตามไฮไลท์อัปเดตโมเมนต์ต่างๆกันได้เลยทางทุกช่องทางของอสมทของเราค่ะ
2: ไทยแลนด
3: ์สู้
2: ๆไทยแลนด
3: ์สู้ๆ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารค่ะ29 กันยายน 2569นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่ต้องยอมรับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาคลายความกังวลใจเกี่ยวกับปัจจัยการเมืองนะคะหลังศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีการพิจารณาเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะคะแล้วก็มองว่าเรื่องของการเลือกตั้งนั้นสุดท้ายแล้วไม่เป็นโมฆะบรรยากาศดังกล่าวก็ทำให้ทิศทางของการลงทุนเมื่อวานนี้ดูค่อนข้างดีค่ะแต่มาในเช้าวันนี้นะคะภาพคนละม้วนแล้วเจอปัจจัยต่างประเทศทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเร่งขึ้นนะคะท่ามกลางการปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆประเทศด้วยภาพดังกล่าวนั้นตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าจะเป็น New Normal ไหมที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอนด์ยิลด์นั้นจะอยู่ในระดับสูงแบบนี้นะคะในขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมันดิบก็เร่งตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดในเช้าวันนี้นะคะเวสเท็กซัสนั้นก็ขยับขึ้นมานะคะยืนอยู่ที่ระดับสักประมาณ96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านของเบรนท์เองค่ะจ่อใกล้ๆระดับ100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งนะคะทิศทางของราคาทองคำปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงค่ะตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงณวินาทีนี้ปรับลดลงไปเกือบ 4% แล้วลงมายืนอยู่ที่ 4,130 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะถ่วงทำให้ทิศทางของค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่าลงค่อนข้างมากค่ะเช้าวันนี้เงินบาทอ่อนค่ามาที่33 บาท 62 สตางค์โดยประมาณส่วนตลาดหุ้น

0: ไทยนะคะในช่วงเช้าปรับตัวลดลงมาประมาณ7จุดค่ะล่าสุดยืนอยู่ที่ 1,594 จุดโดยประมาณนะคะแรงเทขายแบบนี้จะส่งผลอย่างไรและกระทบต่อการวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจ CFP กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐประดาครับ
0: ค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยค่ะเมื่อวานนี้เพิ่งดีใจกับปัจจัยการเมืองที่คลี่คลายนะคะมาในเช้าวันนี้เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของบอนด์ยีลด์อีกครั้งประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างเหรอคะ
1: ก็ชัดเจนนะครับว่าราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นต้นต่อของแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงนะครับคือตอนนี้เบรนท์เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่เกิน106เหรียญต่อบาร์เรลนะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยที่ขยับสูงเหนือ100เหรียญเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็มีส่วนอย่างมากนะครับที่ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันขยับสูงขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบเกือบ20ปีนะครับถ้าย้อนกลับไปตัวบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ยืนเหนือ 5.2% นะครับก็กระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่ PE สูงแล้วก็หุ้นเทคโนโลยีนะครับต้นตอนหลักก็คือสงครามอิหร่านซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าที่จะเดินไปสู่การสงบศึกนะครับความคาดหวังที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยกันเนี่ยตกลงก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมออกมาก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบก็ดีบอนด์ยิลด์ก็ดีเนี่ยไต่สูงขึ้นไปแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการที่ทาง ChatGPT เนี่ยมีการชะลอการพัฒนาตัวโมเดลนะครับก็ทำให้เกิดความกังวลว่าจะทำให้ความต้องการใช้ชิปรวมถึงพลังประมวลผลต่างๆเนี่ยที่เคยคาดการว่าจะยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยตรงนี้ก็ชะลอลงไปด้วยนะก็มีผลทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับฐานออกมาค่อนข้างแรงนะครับเรียกว่าวันนี้ประเด็นเรื่องการพัฒนา AI รวมถึงตัวสงครามอิหร่านเนี่ยก็ยังเป็นตัวแปรหลักที่กดดันตัวตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นะครับแต่เราเองรับข่าวเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ละแล้ววันนี้ภาพก็เลยดูเป็นทิศทางที่เรียกว่าย่ำฐานรอปัจจัยกระตุ้นตลาดใหม่ๆซะมากกว่านะครับสถานการณ์ข้างในของเราทั้งเรื่องบัตรเลือกตั้งก็ดีทั้งเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมก็ดีเนี่ยก็ค่อยๆคลายตัวลงไปนะเพราะนั้นความสนใจส่วนหนึ่งอาจจะวกกลับมาที่หุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศมากกว่าที่จะไปเล่นแต่เรื่องเซมิคอนดักเตอร์อย่างเดียวครับ
0: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะมีข่าวของความวิตกกังวลกรณีของบอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นนะคะที่เร่งตัวสูงขึ้นด้วยตอนนี้มีการจับตาสถานการณ์เรื่องของอันวายเยนแครีเทรดตรงนี้เราให้น้ำหนักความสำคัญมากน้อยแค่ไหนล่ะคะ
1: ครับตัวบอนด์ยิลด์ที่ขยับสูงขึ้นเนี่ยเป็นมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่เดียวที่สหรัฐนะฮะทางฝากยุโรปทางฝากญี่ปุ่นก็เป็นไปในเทรนด์เดียวกันทั้งหมดนะครับประเด็นเรื่องการอันวายเยนแครีเทรดเนี่ยเรียกว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อปีก่อนด้วยซ้ำไปนั้นการที่เจาะรูระบายทำให้คนส่วนหนึ่งทยอยทำไปเรื่อยๆไม่ได้ทำพร้อมๆกันโคบเดียวเนี่ยตลาดก็ค่อยๆปรับตัวไปนะเพราะนั้นจะสังเกตว่าความผันผวนเนี่ยมิได้เกิดรุนแรงนะครับเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าติดตามนะเพราะว่าการที่บอนด์ยิลด์ทั่วโลกเนี่ยขยับสูงขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ต้นทุนทางการเงินของรัฐบาลกลางเนี่ยแทบทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐที่ยุโรปที่ญี่ปุ่นเนี่ยปรับสูงขึ้นไปด้วยซึ่งก็จะมีผลถ้าไม่มีเงินเหลือเอาไปทำด้านอื่นเนี่ยน้อยลงนะครับอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ระวังอยู่ในสหรัฐนี่เห็นชัดเจนนะครับว่าถ้ายังทำสงครามไปเรื่อยๆเนี่ยงบกระหมมันก็พุ่งสูงขึ้นก็จะไปซ้ำเติมกับสถานการณ์การขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นไปอีกนะแล้วถ้าต้องไปกู้เพิ่มก็ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็วนลูปกันแบบนี้นะครับในญี่ปุ่นก็คล้ายๆกันนะครับว่าหนี้สาธารณะเนี่ยก็ก้อนโตเพียงแต่ว่าก่อนหน้านู้นเนี่ยเขาไฟแนนซ์โดยการกู้ในประเทศเป็นหลักเป็นความผันผวนจากค่าเงินเนี่ยเลยมีผลกระทบน้อยแต่ก็เป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ

0: ตลาดครับ
1: ค่ะในกรณีของเงินบาทที่อ่อนค่านะคะในจังหวะนี้เองกับการโฟกัสหุ้นในประเทศแนะนำจังหวะหรือว่าเลือกท็อปพิกให้กับนักลงทุนหน่อยสิคะว่าควรจะเลือกหุ้นตัวไหนเป็นท็อปพิกที่ได้รับอานิสงส์จากทั้งเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศด้วยค่ะ
0: ตัวลงกลั่นนะอาจจะไม่ได้รับเรื่องเงินบาทอ่อนค่าโดยตรงนะครับถ้าจะบาทอ่อนค่าโดยตรงเนี่ยมันต้องไปพวกเอ็กซ์พอร์ตนะครับอย่างไรก็ดีนะการอ่อนตรงเงินบาทมีผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มนี้นะมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะรวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็เรียกว่าสะท้อนเรื่องการบาทอ่อนแล้วก็ให้น้ำหนักกับเรื่องผลตอบเนื่องจาก AI ซะมากกว่านะเพราะนั้นเฉพาะลำพังบาทอ่อนอย่างเดียวอาจจะไม่ชัดนักนะครับในหุ้นเด่นเนี่ยอยากให้จับตาดูพวกหุ้นลงกลั่นนะครับเพราะทางท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านก็ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าอยากจะบังคับห้ามส่งออกตัวน้ำมันสำเร็จรูปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำมันแพงในประเทศนะครับแม้จะถูกต่อต้านจากผู้ประกอบการเยอะว่าถ้าทำแบบนั้นจริงเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปอีกในขณะที่ลงกลั่นในประเทศเนี่ยจะไม่มีคลังน้ำมันสำรองเพียงพอที่จะเก็บพวกน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศนะครับจำเป็นต้องลดการกลั่นลงนะก็ต้องปรับตาดูแต่ที่แน่ๆว่าข่าวนี้ก็มีผลทำให้ค่ากันกลั่นในภาพรวมเนี่ยขยับกว้างขึ้นแล้วก็น่าจะส่งผลบวกต่อพวกบรรดาลงกลั่นทั้งหลายคนที่มีสัดส่วนของรายได้จากลงกลั่นเยอะๆไฮออยล์ SPRC อย่างเงี้ยก็ควรจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ณขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าต้องเลือกสักหนึ่งตัวสำหรับประเด็นระยะสั้นเนี่ยอาจจะมองตัว SPRC อย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับการลงทุนในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะพูดถึงเรื่องของการระงับการส่งออกดีเซลของสหรัฐอเมริกาตอนนี้สหราชอาณาจักรนั้นก็พยายามที่จะไปขอร้องนะคะว่าอย่าทำแบบนั้นได้ไหมเพราะว่าตนเองนั้นได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นที่ทางราคาน้ำมันเนี่ยมีอยู่2ราคาราคาสปอตก็คือเบรนท์เนี่ย99แต่ถ้าหากว่าราคาฟิวเจอร์เดือนพฤศจิกายนนะคะจะถีบตัวขึ้นไปอยู่ที่105-106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยในสายตาต่างชาติค่ะ
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
4: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็ก
2: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทรูออนไลน์โฮมเน็ก
6: ซ์สนับสนุนโดย
7: ทรูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
6: Bangkok Bank Travel Card

าติดตามผลความสำเร็จนะคะของการไปรถโชว์ที่นิวยอร์กแล้วก็ลอนดอนของตลาดทุนไทยกันค่ะที่ล่าสุดนะคะทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เฟดโก้นั้นเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากกองทุนยักษ์ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้ค่ะได้ร่วมกับคณะรัฐบาลไทยนำโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลลุยภารกิจรถโชว์กระตุ้นการลงทุนที่นครนิวยอร์กแล้วก็กรุงลอนดอนในช่วง 22-25 กันยายนที่ผ่านมาค่ะสามารถนะคะสร้างความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันระดับโลก43กองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือว่า AUM รวมกว่า48ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุค่ะว่าที่นิวยอร์กเนี่ยสนใจนะคะความเป็นกลางของไทยท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์โลกสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงพลังงานตะวันออกกลางซึ่งทางด้านของนายกอนุทินก็ได้มีการชี้แจงถึงพลังงานหมุนเวียนโครงการดึงดูดงานลงทุน New Economy Jump Plus BOI to IPO สร้างความสนใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงนะคะที่ลอนดอนเองก็ให้น้ำหนักกับเสถียรภาพด้านการเมืองและความต่อเนื่องของนโยบายจับตาวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ยอดขอรับการส่งเสริม BOI ที่ทำสถิติสูงสุดของไทยด้วยส่วนทางด้านของคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลค่ะประธานกรรมการของเฟดโก้นะคะเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นไทยแล้ว 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 10% ของการไหลออกในช่วง3ปีที่ผ่านมากองทุนระดับโลกของสหรัฐเนี่ยมาฟังข้อมูลด้วยตัวเองถือว่าเป็นสัญญาณที่บวกนะคะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของไทยในระยะยาวซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในการเชื่อมโยงโอกาสการจดทะเบียนหลักทรัพย์หรือว่า Dual Listing พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น ETF ESG แล้วก็ดัชนีมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานและก็ลั่นระฆังการเปิดซื้อขายด้วยค่ะเป็นภาพนะคะของความสำเร็จนะคะในการเดินทางไปรถโชว์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะติดตามกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นภาพความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ KTC คว้า Visa Security Award 3ปีซ้อนค่ะชู Proactive Fraud Management รับมือภัยการเงินค่ะKTC หรือว่าบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะได้รับรางวัล Visa Thailand Champion Security Award 2025รางวัลด้านความปลอดภัยจาก Visa ต่อเนื่องเป็นปีที่3สะท้อนมาตรฐานด้านการบริหารความเสี่ยงการจัดการการดูแลการทุจริตความแข็งแกร่งของกระบวนการปฏิบัติงานการดูแลเรื่องของความร่วมมือในการยกระดับความปลอดภัยของระบบการชำระเงินท่ามกลางภัยการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยคุณไรวินวรวงศ์สถิตผู้บริหารสูงสุดสายงานควบคุมงานปฏิบัติการและปฏิบัติการร้านค้า KTC และคุณประณยานิฐานานนท์ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดบัตรเครดิต KTC เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจากคุณแอนโทนีวัสันผู้จัดการวีซ่าประจำประเทศไทยและคุณเชิญพรสวัสดีวอนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารลูกค้าและพัฒนาธุรกิจวีซ่าประเทศไทยค่ะโดยคุณไรวินวรวงศ์สถิตผู้บริหารสูงสุดสายงานควบคุมงานปฏิบัติการและปฏิบัติการร้านค้า KTC เปิดเผยค่ะว่าสถิติภัยการเงินในปี2568ที่รวบรวมจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นพบว่ามิจฉาชีพพลิกโฉมโซเชียลเอนจิเนียริ่งหลอกให้เหยื่อโอนเงินด้วยตัวเองดันยอดความเสียหายพุ่ง 24.57 พันล้านบาทจากทั้งสิ้น 363,286 คดีค่ะดังนั้น KTC จึงชูกลยุทธ์ Proactive Fraud Management ผสานเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อรับมือเชิงรุกทำงานร่วมกับวีซ่าและพันธมิตรในอุตสาหกรรมส่งเสริมให้ผู้บริโภคนั้นรู้เท่าทันกลลวงพร้อมแจ้งเตือนและติดต่อสมาชิกทันทีเมื่อพบสัญญาณเสี่ยงควบคู่กับการพัฒนา Operation Resilience รักษาความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวกและราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับการดูแลผู้ใช้บริการนะคะจนได้รับรางวัลจาก KTC นะคะทางอีกครั้งนี้ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการชิงแชมป์นะคะสุดยอดเชฟกันบ้างค่ะที่ล่าสุดนะคะนิสิตมหาสารคามค่ะนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทีมประเดประดังคว้าแชมป์กรูเม่แอนด์คุยซีนยังเชฟ2026ค่ะประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับการแข่งขันทำอาหารระดับอุดมศึกษากรูเม่แอนด์คุยซีนยังเชฟ2026โดยทีมประเดประดังจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมกวาด200

0: รางวัลพิเศษจากผลงานภายใต้โจทย์ Festive Finger Food ขณะที่ทีมกงกงฉีจากวิทยาลัยดุสิตธานีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และทีมแสบสนิทจากวิทยาลัยดุสิตธานีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โดยรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนที่ Impact Kuri Nova ค่ะการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจัดโดยนิตยสารกรูเม่แอนด์คุยซีนิตยสารด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และพันธมิตรชั้นนำด้านอาหารและเครื่องครัวได้แก่เทคโนพลัสธรรมชาติซีฟู้ดแม่ประนอมเกสรเพียวหมูชีวาจาก CPF ผลิตภัณฑ์ถั่วปรุงสุก EWTA บรรจุภัณฑ์อาหารฮีโร่และถุงมือยางจากสีตังโกรฟค่ะเวทีนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและต่อยอดทักษะของนิสิตนักศึกษาและเยาวชนสู่เส้นทางเชฟมืออาชีพซึ่งปีนี้กำหนดโจทย์ Festive Finger Food ให้สร้างสรรค์อาหารพอดีคำผสานเทคนิคการปรุงและการนำเสนอรวมไปถึงใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในรูปแบบร่วมสมัยชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทค่ะพร้อมด้วยถ้วยรางวัลเกียรติยศและประกาศนียบัตรโดยได้รับเกียรติจากดร.พันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และคุณภริตาวิริยะรังสฤทธิ์บรรณาธิการบริหารนิตยสารกรูเม่แอนด์คุยซีนพร้อมด้วยคณะกรรมการและพันธมิตรในแวดวงอาหารร่วมมอบรางวัลค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะเก็บตกจากงานสัมมนาในวันศุกร์ที่ผ่านมาสูตรคัดหุ้นเทรดสไตล์ไหนก็ทำกำไรได้ VIX Trader มาฝากกันค่ะ
1: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
4: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
1: อุ้ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
2: ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: ให้บ้านดูแลลูกๆสี่ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
1: ซ์ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
2: ได้เลยค่ะ
3: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: สนับสนุนโดย
6: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
7: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
8: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
0: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเรามีการจัดงานสัมมนาค่ะสูตรทำกำไรนะคะหรือว่าสูตรคัดหุ้นซื้อสไตล์ไหนก็ทำกำไร VIX Trader ค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เลยเก็บเอาข้อมูลส่วนหนึ่งค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในช่วงไตรมาสที่4นี้ค่ะโดยที่ทางด้านของภาพการลงทุนนะคะ3โบรกเกอร์นั้นมองหุ้นไทยยังคงผันผวนค่ะจึงมีการสลับกลุ่มนะคะในการลงทุนแล้วก็เพิ่มการถือครองเงินสดด้วยวารสารการเงินธนาคารและ Money and Banking Channel ยกรายการ Market Today ไปไว้บนเวทีค่ะในรูปแบบ Market Today on Stage ภายในงานสัมมนาสูตรคัดหุ้นซื้อสไตล์ไหนก็ทำกำไร VIX Trader โดย Rising Star Analyst นะคะเปิดมุมมองนักวิเคราะห์ชั้นนำทั้ง Asia Plus กรุงศรีแล้วก็ CGSI ค่ะที่ประเมินทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไตรมาส4เริ่มจากคุณภราดรเตระนาปราโมทค่ะ IAA ผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus จำกัดมองว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นปรับตัวขึ้นมาเกือบ 30% แล้วอัพไซด์เริ่มจำกัดทำให้เป้าหมายเซตเนี่ยมองอยู่ที่ 1,720 จุดค่ะส่วนกลยุทธ์ในไตรมาส4แนะนำตั้งรับเชิงรุกหรือว่า Active Defensive นะคะเน้นเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งหนี้ต่ำรับภาวะดอกเบี้ยสูงได้ดีแนะนำแบ่งขายทำกำไรบางส่วนและ

0: ก็เพิ่มสัดส่วนการถือครองเงินสดรอจังหวะตลาดปรับพักฐานสะสมหุ้นพื้นฐานดีอีกครั้งค่ะ
1: แต่มาที่4นะผมแนะนำนะครับก็คือเซตเราขึ้นแข็งแรงมากๆปีนี้ขึ้นมาเกือบ30จุดแล้วเนาะก็จะเอนจอยกันแล้วล่ะนะครับเอนจอยกันแล้วส่วนนึงอยากให้ขายทั้งกำไรบ้างนะครับเพราะเชื่อว่าปัจจัยภายนอกของโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มตึงๆมีเรื่องของบอนด์ยิลด์เข้ามามีเรื่องของเงินเฟ้ออะไรก็ยังงงอยู่สงครามอะไรก็ยังงงอยู่แต่ว่าหุ้นยังไม่ย่อเลยดังนั้นผมว่าเทคโปรฟิตบ้างนะเทคโปรฟิตบ้างเก็บอะไรมาบางส่วนนะถึงเงินสดไว้สัก 30-40% รอดัชนีย่อตัวลงมาหน่อยแล้วค่อยเข้าไปสะสมกันอีกทีก็น่าจะได้กำไร2ขาเลยจะได้กำไรช่วงก่อนหน้าและจะได้กำไรในช่วงถัดๆไปนะครับช่วงนี้น่าจะผันผวนนิดนึงก็ต่อสู้กันไปครับ
0: ด้านคุณธกิจชาติเชิดศักดิ์ IAA CFTE CISA ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนประเมินค่ะว่าแนวโน้มไตรมาส4แกว่งตัวแบบไซด์เวย์มากกว่าปรับฐานรุนแรงนะคะโดยทิศทางตลาดขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของกำไรค่ะนำไปสู่การสลับกลุ่มเล่นหรือว่าเซกเตอร์โรเทชันแนะจับตา5กลุ่มเป็นพิเศษค่ะปิโตรเคมีพลังงานโรงไฟฟ้าธนาคารพาณิชย์รับเหมาก่อสร้างรวมไปถึงท่องเที่ยวและก็การบริโภคค่ะ
2: จริงๆก็อยู่ในธีมเมื่อกี้ที่แนะนําไปนะครับเรามอง3ตัวนะ1เลยคือกลุ่มโรงกลั่นนะฮะเรามองไปที่ไทยออยล์นะครับจากทิศทางราคาพลังงานค่าการกลั่นยังสูงถัดมาจะเป็นปตท. GC ในกลุ่มปิโตรเคมีนะครับ2ตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือเรามองภาพของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังเห็นการเติบโตแล้วก็อีกขานึงตัวที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะเรามองไปที่ K-Bank นะจากวงจรดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นครับ
0: คุณกันหทัยศรัทธา IAA CFA หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยลูกค้ารายย่อยและนักเศรษฐศาสตร์บริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดให้เป้าหมายเซตสิ้นปีนี้ที่ 1,690 จุดค่ะมอนรับสำคัญนะคะอยู่ที่ 1,600 จุดแรงหนุนเนี่ยยังมาจากกลุ่มพลังงานที่ประคอง EPS ของตลาดโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวไม่โดดเด่นค่ะแนะนำนักลงทุนในการที่จะซื้อหุ้นที่มีรายได้หรืออุปสงค์เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกค่ะ
3: คิดว่าโอกาสที่จะไปต่อเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นกลุ่มชุดเดิมพลังงานจากน้ำมันที่ยืนสูงกลุ่มแบงก์จากปันผลที่ยืนสูงและแน่นอนครับอิเล็กทรอนิกส์จากอุตสาหกรรมการลงทุนของ AI ของต่างประเทศที่ยังคงรุนแรงและเยอะต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลมาให้กับเดลต้าประเทศไทยแคลคอม CCET แล้วก็ฮาน่าและ KCE 4ตัวอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราผมยังเชื่อว่ากลุ่มยังเป็นกลุ่มเดิมๆเพราะว่าเศรษฐกิจไทยอ่ะครับต้องยอมรับว่าการฟื้นตัวในช่วงที่น้ำมันแพงจากสงครามดอกเบี้ยที่สูงของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังกดดันเราอยู่และจะทำให้หุ้นกลุ่มค้าปลีกกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจจริงหรือพูดง่ายๆเศรษฐกิจต่างจังหวัดอาจจะฟื้นได้ยากนิดนึง
0: นอกจากนี้นะคะยังมองหุ้นเด่นที่อิงการเติบโตระลอกใหม่ไม่ว่าจะเป็น Delta SCB Gulf BDMS True แล้วก็ CPO ด้วยค่ะเก็บรายละเอียดจากงานสัมมนานะคะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับแฟนๆรายการนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพรุ่งนี้ 10:05 น.กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: ีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที360องศานิวโชว
0: ์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลนะคะพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่ง3คันดังต่อไปนี้เลยค่ะ
1: น
0: ี
1: ่เลย
0: กระเพชร
1: ซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอต
0: กรอบเงิน
1: สุดปังพลังฮอต
0: ค่ะแล้วก็สุดแล้วก็กรอบ
2: ทอง
0: ซุปเปอร
1: ์สุดปังพลังฮอต
0: วันนี้แบบว่าตื่นเต้นจัด

0: ทดสอบ
1: แล้วนี่ก็เรียกกรอบเพชรก่อนเลยขออภัย
2: ใช่ครับวันนี้เขาจะมาระเบิดเวทีได้เลยครับผม
1: ใช่ใช
0: ่เต้นกับโชว์ในวันนี้ไง
1: เต้นกับโชว์วันนี้คือสร้างแซ่บโชว์เนี่ยเปิดเวทีให้ทุกคนมาระเบิดพลังซอฟต์พาวเวอร์แล้วเราก็จะมีตำแหน่งสำคัญให้ถึง3ตำแหน่งด้วยกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอีกครั้งนึงเนาะ
2: ครับกรอบเงินก่อนเลย
1: กรอบเงินค่ะกรอบเงิน
2: สุดปังพลังฮอต
1: เย้แล้วก็กรอบทอง
2: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
1: กรอบเพชรค่ะ
2: ซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตเย้
1: แบบนี้เป็นประจำเลยนะคะ
2: ครับ
1: และที่สำคัญทั้ง3ตำแหน่งนี้เรามอบให้กับทุกโชว์ที่มันซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะ
2: ครับ
1: โดยการตัดสินของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด
2: ลพบุรี
1: มีความพิเศษก็คือ
2: เรียกว่าพิเศษสุดๆครับหยิบเพลงลูกทุ่งไทยครับมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวสุดประทับใจจากขนเสน่ห์ครับจากลพบุรีขึ้นมานะฮะเป็นเวทีแห่งนี้ผ่านเสียงลูกทุ่งแบบสุดไพเราะงานนี้บอกเลยว่าร้องก็ปังรำก็เปย์ครับ
0: และที่สำคัญนะคะผู้ใหญ่ที่สนับสนุนน้องๆให้มาโชว์ในวันนี้ค่ะให้ความสำคัญมากๆกับรายการของเราแล้วก็กับน้องๆทุกๆคนเลยในการให้กำลังใจมีการโปรโมตไปทั่วทั้งจังหวัดล่วงหน้า
2: wow.
0: เป็นสัปดาห์เลยค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ที่หน้าจอเยอะมากๆจากลพบุรีค่ะจันคะ
3: ครับต้องบอกว่าส่งสัญญาณพิเศษผ่านกล้องเลยนะครับ
2: oh.
3: คนลพบุรีทั้งจังหวัดนะครับฝากเนื้อฝากตัวด
0: ้
3: วยนะ แต่ว่าการตัดสินเนี่ย เรายังยึดมาตรฐานของสารไคฟงอยู่นะตามมาตรฐานครับ
1: ก็เลยต้องฝากเนื้อฝากตัว
3: ต้องฝากไว้ก่อนฮะ
1: แสดงว่าหมู่มวลชนขณะนี้ที่ลพบุรีที่ฟังการประชาสัมพันธ์จากรายการวิทยุต่างๆเสียงตำสายชุมชนโอ้โหทุกคนคือตั้งหน้าตั้งตารอเชียร์ลูกหลานนะคะหน้าจอทีวีวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นมาเชียร์กันนะคะว่าโชว์นี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือไม
2: ่
1: ต
2: ้
1: องติดตามค่ะ
2: อาจารย์ก็พร้อมนะครับ
3: พร้อมครับ
2: งั้นไปกันเลยกับโชว์ที่มีชื่อว่าลำนำแห่งความภักดีในช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว
4: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด

0: ความพักดี
1: ปรบมือในนานต้อนรับโชว์ของเราค่ะ
0: เย้
1: สามร้อยสิบองศานิวโชว์ขอต้อนรับน้องวันใหม่น้องอิงน้องมีนาน้องมีมี่น้องนิชาน้องปุ๊กน้องชีน้องไข่มุกแล้วก็น้องรีมนะคะจากโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดหนึ่งจังหวัดลพบุรี
0: สวัสดีครับ
1: สวยงามน่ารักมาก
2: ขนลุกเลยได้ยินเสียงแล้วขนลุกเลย
1: ได้ยินเสียงน้องวันใหม่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ร้องเพลง
3: คอนเซปต์สำหรับวันนี้ค่ะน้องวันใหม่คะบ่งบอกถึงเรื่องอะไรคะ
4: ด้านความสามารถของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าด้านดนตรีมีซออู้ซอด้วงและระนาดค่ะ
1: นำพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านมาเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงโชว์ชุดนี้
3: นี่เลยตามพร็อพที่เห็นตรงนี้เลยนะคะกล้องจับมาเลย
1: มีอะไรบ้างเอ่ย
5: มีซออะไรคะซออู
4: ้ซออู้ซอด้วงระนาดค่ะ
1: ออกมาเต็มครบเครื่องขนาดนี้เลยค่ะ
5: โชว์อลังการขนาดนี้แน่นอนครับอาจารย์ก๊อฟขอคำคมวัดทองครับ
6: ครับขอให้คำคมวัดทองสำหรับโชว์ชุดนี้นะครับว่าลูกทุ่งก้องกังวานขับขานพระปีชาเปี่ยมมงคลเปี่ยมสุขใจครับ
1: โอ้โห
5: สุดยอด
1: แน่นอนนะคะทั้งสุขใจแล้วก็เป็นมงคลสูงสุดจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านแล้ววันนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนตัวน้อยของเราค่ะตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าต้องตามลุ้นตามเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะคะในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะกับช่วง
5: 360องศาทอล์คโชว์

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอกเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้ยัง
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: บอกได้เลย
8: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
7: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
10: พี่ลาเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
11: อะไรนะที่รัก
10: ขายังเข้าไม่ได้เลย
11: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
12: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
10: ้อุ๊ยได้แล้ว
12: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
10: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
7: เฮ้ย
9: ว้าว
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
13: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยรัฐเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
14: กลับเข้าสู่360องศา New Show และช่วงนี้ช่วง Talk Show ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่า
15: ลำนำแห่งความภักดี
14: นะคะจากโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดหนึ่งจังหวัดรพบุรีค่ะนำโดยคุณสุรพลแย้มชมเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดนะคะมาพร้อมกับรองผู้อำนวยการอรุษาพงวราพลนะคะซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดหนึ่ง

0: แล้วก็คุณครูระวีการโมราครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: และช่วงนี้เป็นช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์
1: ครับผมเรามาขยายคำคมวรรคทองกันก่อนด้วยนะครับลูกทุ่งก้องกังวานขับขานพระปรีชาเปี่ยมมงคลเปี่ยมสุขใจอาจารย์ก๊อฟครับเชิญขยายได้เลยครับ
2: คือโชว์ชุดนี้ใช้ความเป็นไทยก็คือเพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งสะท้อนความเป็นไทยแล้วก็ซาวของเพลงเนี่ยเป็นเพลงเทิดพระเกียรติซึ่งซาวเนี่ยซาวใหญ่นะครับฟังแล้วเนี่ยซาวใหญ่การขับขานถึงพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถพระมหากรุณาธิคุณของกรมเสด็จพระเทพพระราชสุดาเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นฟังแล้วเนี่ยมงคลแล้วเราก็มีความสุขสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้เราเปี่ยมด้วยความสุขครับนั่นคือคำคมวรรคทองที่ให
0: ้ครับขอบคุณสำหรับการขยายคำคมวรรคทองของอาจารย์นะคะจากนี้ไปเป็นการกลั่นข้อมูลกันแล้วค่ะ
1: ครับผมทราบมาว่าตอนนี้ทางจังหวัดลพบุรีฮะได้มีการประชาสัมพันธ์โปรโมทตามแบบเสียงตามสายคลื่นวิทยุต่างๆนะครับอยากจะทราบว่าตอนนี้มีความพร้อมแล้วก็มีกำลังใจล้นหลามเลยใช่ไหมครับ
0: หน้าจอตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรา PR ไปล่วงหน้า1สัปดาห์ก่อนมาโชว์ซ่าแซ่บโชว์ค่ะ
3: ตอนนี้ก็มีพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีคร
1: ับ
3: ไม่ได้ทำอะไรกันตอนนี้น้ำท่วมน้ำเทอมไม่ได้สนใจแล้วครับ
1: เฝ้าหน้าจอเลยใช่ไหมคร
3: ับมาเฝ้าหน้าจอ
1: ให้กำลังใจน้องๆเลย
0: โอ้โหถ้าขนาดนั้นต้องปรบมือให้ผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะ
1: แล้วแบบนี้ฮะทางเทศบาลครับมีการแบบมีบทบาทอย่างไรครับในการสนับสนุนเยาวชนน้องๆแบบนี้ในการผลักดันศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ครับ
3: ครับจริงๆแล้วท่านนายกวลัยศิริปาตันนายกยุ้ยเนี่ยท่านทรงเห็นว่าเด็กๆในที่ทำที่เรียนอยู่เนี่ยมีความสามารถจึงเปิดพื้นที่นะครับให้เด็กๆเนี่ยได้มาทำการแสดงความสามารถของตัวเองครับ
0: เรียกว่าท่านนายกเทศมนตรีเล็งเห็นความสำคัญนี
3: ้
0: ทางโรงเรียนล่ะคะทางโรงเรียนได้สอดรับกับการสนับสนุนครั้งนี้ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะคะ คือมาในนามของโรงเรียนเป็นตัวแทนนะคะก็ในส่วนของโรงเรียนบทบาทในการสนับสนุนในครั้งนี้นะคะก็คือเราจะนำกิจกรรมวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปสอดแทรกบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนรู้ค่ะเพื่อเช่นวิชาดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจแล้วก็ศึกษาถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยค่ะ
0: โดยเฉพาะคุณครูรวีการนะคะก็ได้นำสิ่งเหล่านี้ไปปลูกฝังให้กับเยาวชนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็นำลูกทุ่งไปผสมผสานด้วย
5: ใช่ค่ะจุดเด่นของโชว์นี้ก็คือการนำท่ารำนาฏศิลป์นะคะเข้ามาผสมผสานกับการเต
1: ้
5: นในศิลปะสากลค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นของเรียนเรานะคะเพราะว่าเด็กๆก็ชอบทั้งการรำและก็การเต้นแล้วก็สื่อสารผ่านบทเพลงลูกทุ่งในวันนี้ค่ะ
1: เห็นน้องๆตัวอ่อนมากๆคือมีการแบบผสมผสานบัลเล่ด้วยใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะ
1: น้องๆอายุเท่าไหร่กันครับคุณ
5: เริ่มตั้งแต่ที่มาวันนี้มีป.4 5-6ค่ะ
1: โอ้ประถมอยู่เลยเอาละครับมาฟังเสียงน้องๆกันบ้างดีกว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะน้องวันใหม
0: ่เป็นตัวแทนเพื่อนๆหน่อยค่ะ
6: รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มาออกรายการทีวีเป็นครั้งแรกแล้วพวกหนูได้แสดงโชว์ทีวีในวันนี
1: ้
6: หนูจะสืบสานเพลงลูกทุ่งตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากค่ะ
0: โหสุดยอดเลยนะคะและทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับโชว์ลำนำแห่งความภักดีจากโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: ครับเอาละครับเชิญอาจารย์ก๊อฟครับเชิญวิเคราะห์และเพื่อการตัดสินได้เลยครับ
2: โชว์ชุดนี้ขอตัดสินในเชิงของการแสดงโชว์เมนหลักก็คือเพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเพลงลูกทุ่งกับความเป็นเมืองลพบุรีเนี่ยสามารถส่งเสริมในซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านเฟสติวัลกับแฟชั่นก
1: ็
2: คือเพลงกับทางด้านการแต่งตัวนะครับเมืองลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองของพระนารายณ์เพราะนั้นงานประจำปีก็มีการแต่งชุดไทยเข้าไปตลอดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งลพบุรีเนี่ยปีนึงมีนักท่องเที่ยวประมาณ3ล้านคนนะครับสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดต่อปีคือ 7,000 ล้านบาทดังนั้นชุดไทยประยุกต์ออกมาเนี่ยคือดูสวยงามมีดีไซน์มีสีสันนะครับการนำเพลงลูกทุ่งเข้ามาเนี่ยสะท้อนถึงความเป็นไทยนักร้องร้องเพลงได้เอื้อนเอ่ยได้จังหวะดีมากลงท้ายด้วยการขับกล่อมเหมือนกับทำนองสนอถือว่าทำได้สมบูรณ์สำหรับทีมนักเต้นเนี่ยก็ถือว่าสวยงามอ่อนช้อยเต้นแบบไทยแล้วก็เป็นเต้นแบบสากลแต่สิ่งที่มันเซอร์ไพรส์คนดูคือว่าการเต้นเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามือไม้อ่อนขนาดนี้แต่สามารถทำกายกรรมเหมือนทีมเชียร์ลีดเดอร
0: ์
2: คือต่อขึ้นไปต่อตัวแล้วก็เหมือนกับนางฟ้ากำลังอำนวยพรซึ่งถือว่าเป็นการสอดประสานที่ดีนะครับภาพสำคัญคือเนื้อเพลงแต่งออกมาสมบูรณ์แบบขณะเดียวกันซาวเพลงเนี่ยแม้เป็นเพลงลูกทุ่งแต่ว่าใช้กลองวงเนี่ยเหมือนกับส่งตลอดอะผมรู้สึกงั้นแล้วก็มีการใช้ขลุ่ยมีเสียงซอมีเสียงระนาดซึ่งเป็นการสอดประสานดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลอย่างสวยงามซึ่งตลาดเพลงไทยเนี่ยนะครับประมาณ10,000

0: ล้านบาทนี่ก็ถือว่าทำได้สมบูรณ์และก็เป็นการส่งเสริมแทนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ชาวลพบุรีนะครับเทิดพระเกียรติกรมเสด็จพระเทพเท่านั้นแต่เป็นการใช้เพลงซึ่งสะท้อนถึงความเป็นคนไทยทั้งประเทศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของกรมเสด็จพระเทพนะครับและก็ราชวงศ์ผมว่านี่คือความงดงามของคนไทยนี่คือทั้งหมดที่สะท้อนในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินในช่วงท้ายครับ
1: โอ้โหสุดยอดจริงๆสำหรับบทวิเคราะห์ของอาจารย์นะคะต้องตามลุ้นตามเชียร์ผลการตัดสินช่วงท้ายรายการแต่ที่แน่ๆอยากจะให้พี่ๆตากล้องนะคะจับภาพหน้าน้องๆเพราะว่ายืนสวยงามอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วยิ้มหน่อยสิคะ
0: ขอรอยยิ้มหน่อยนะครับ
1: ยิ้มแจ๋วบ๊ายบายทางบ้าน
0: บ๊ายบาย
1: หน่อยยิ้มค่ะเป็นความภูมิใจลูกหลานของเราตัวเล็กๆนะคะที่เขาตั้งใจจริงๆทางด้านโน้นด้วยนะคะและที่สำคัญชุดสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะและย้ำอีกครั้งนึงเห็นบอกว่าจะมีงานวังพระนารายณ์ด้วยใช่ไหมคะจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนคะ
2: ใช่ครับก็อยากเรียนเชิญพิธีกรด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเลยนะครับงานแผ่นดินสมเด็จพระลายจะมีขึ้นทุกปีงานเป็นงานประจำปีครับตั้งแต่วันที่14กุมภานะครับไปเป็นต้นไปนะครับ
1: 14กุมภาพันธ์ปี2570
2: ใช่ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้วางแผนไว้เลย
2: วางแผนไว้เลยครับ
1: งานยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งหนึ่งที่จังหวัดลพบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งดังๆเลยนะคะกับเสียงปรบมือโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอดหนึ่งจังหวัดลพบุรี
3: สุดยอดและเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับกับ360องศา New Show

0: แต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เพียง
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนาน
2: ต้องตราฉลากทอง
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: บอกได้เลย
9: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
10: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
8: จริงใจได้ใจยาวนาน
10: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน
12: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะไปแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับน้องลิซ่ากันนะคะหลังจากที่เธอได้สร้างหน้าประวัติศาสตร์ได้เป็นเบสป๊อปนะคะซึ่งเป็นหญิงเดียวครั้งแรกเลยนะคะที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าเรื่องนี้คือเวทีระดับโลกค่ะกับการคว้าเบสป๊อปในงาน MTV Video Music Award 2026หลังจากขึ้นแสดงเพลงสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งมวยไทยแล้วก็รถตุ๊กๆไปผสมผสานอย่างโดดเด่นจากนั้นก็ขึ้นรับรางวัลซึ่งน้องลิซ่าได้กล่าวอย่างซาบซึ้งแล้วก็อบอุ่นใจแล้วก็มีพลังมากๆนี่คือความภูมิใจจริงๆกับน้องลิซ่า
13: สุดยอดมากๆเลยครับมาอีกหนึ่งข่าวดีนะครับวันนี้ครับบ่าย 2:30 นะครับเราจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับแบดมินตันชายเดี่ยวครับกับคุณวิวกุลวุฒินะครับผมกับการเข้าชิงรอบชิงชนะเลิศสำหรับการแข่งขันศึกเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นครับผม
12: ส่งกำลังใจเยอะๆเลยนะคะ
13: ติดหน้าจอได้เลยนะครับ

0: นั่นคือนิวส์อัปเดตของเราตอนนี้ไปพบกับคุณปุ๊รออยู่ยำชะอมกับปลาทูจี่เมนูดีพาใจฟูกับตราแม่ครัวในช่วง
1: รักสุขภาพ360องศาครับ
2: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
1: และนี่คือรักสุขภาพ360องศาค่ะ
0: แม้ได้ยินชื่อเมนูแล้วอยากกินอยากกินอยากชิมมากๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมารักสุขภาพกันโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทอง
3: นี่เลยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะคะอยู่คู่ครัวคนไทยมายาวนาน40กว่าปีค่ะผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมรสชาติอร่อยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูนะคะที่สำคัญมีตราฮาลาลรับรองพี่น้องอิสลามทานได้ด้วยนะคะและนี่เลยค่ะต่อมานะคะซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองซีอิ๊วขาวสุด1ตราแม่ครัวฉลากทองน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองและทุกเมนูกรอบอร่อยได้ด้วยแป้งข้าวกรอบ
4: ตราฉลากทอง
3: และแน่นอนที่สุดค่ะทุกครั้งที่ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวมาพบกับผู้ชมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเมนูอร่อยอย่างที่พี่ปอบอกเมื่อกี้ว่าอยากกินล่าสุดกินปลาทูเมื่อไหร่คะ
0: อ๋อก็แทบจะบ่อยๆเหมือนกันเพราะมีโปรตีนสูงนะคะวันนี้ชื่อเมนูยำชะอมกับปลาทูจี่นะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ดีมากๆจะพาใจฟูเลยนะคะโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวทีนี้เนี่ยขั้นตอนในการทำวัตถุดิบส่วนผสมทั้งหมดไปดูได้ที่แฟนเพจ Facebook ตราแม่ครัวเชฟอาร์ตของเรารังสรรค์ไปแบบทุกขั้นตอนเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแน่นอนที่สุดต้องมีปลาทูนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นจานนี้นะคะชะอมนี่คือแบบหืมหอมเลยนะคะนี่เลยค่ะส่วนประกอบนะคะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยต้องเอาปลาทูไปจี่เพราะเมนูนี้คือปลาทูจี่ต้องเอาไปจี่ทั้งตัวแบบนี้น้ำมันอย่าเยอะนะคะแล้วก็ให้เป็นความเกรียมแบบนี้ค่ะหอมๆเลยแล้วก็แกะเนื้อปลาทูออกมาก่อนเอาก้างออกมาให้หมด
0: มีน้ำใหญ่ๆแล้วอ่ะ
3: หอมหอมกลิ่นหอมออกมานอกจอนะคะจากนั้นก็มาคั่วหอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะพอเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยก็นำน้ำเปล่าแล้วก็ตามด้วยพริกป่นแล้วก็น้ำปลาร้านะคะทั้งหมดเนี่ยเราจะมาโขลกรวมกันแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำเอาไปยำ
5: ใช่ครับ
3: สำหรับยำนะคะเมนูนี้เนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ดูขั้นตอนกันก่อนนะว่าเป็นขั้นตอนที่ทำง่ายมากนะคะพอโขลกพริกเมื่อกี้แล้วก็นำมาคลุกกันกับชะอมนะคะจากนั้นค่ะนี่คือเคล็ดรับความอร่อยค่ะซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองเหยาะลงไปนะคะหอมมากๆเลยค่ะผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีสะอาดถูกหลักอนามัยค่ะใช้ปรุงใช้หมักได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง มีความเปรี้ยวนิดๆแล้วก็นำปลาทูที่ใบเมื่อกี้นะคะแกะไว้เนี่ยมาคลุกแบบนี้เลยค่ะบอกได้เลยว่าโอ้โหน่ารับประทานมากๆนำมาจัดแบบนี้ด้วยก็เป็นฟิวชั่นนะคะที่สำคัญต้องมีปลาทูแบบว่าครึ่งตัวเลยนะคะแปะไว้ข้างบนแบบนี้เลยตกแต่งแบบนี้ไปดูขั้นตอนกันได้อีกครั้งนึงนะคะที่แฟนเพจFacebook ตราแม่ครัวนั่นเองค่ะ
0: เมื่อกี้ส่วนผสมที่คุณครูพูดถึงน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองขวดนี้ค่ะใส่กิ๊กเลยนะคะผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยใส่ใจผู้บริโภคสะอาดถูกหลักอนามัยด้วยที่สำคัญคือปราศจากวัตถุกันเสียอีกต่างหากนี่คือน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: สำหรับเมนูนี้นะคะประโยชน์โอ้โหจากปลาทูแน่นอน มีโปรตีนแล้วก็โอเมก้า3ค่ะสำหรับชะอมก็มีใยอาหารสูงมากๆมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วยนะคะและที่สำคัญสมุนไพรอีก2อย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะคะก็คือมีหอมแดงแล้วก็พริกหอมแดงนี่นะคะมีเคอร์ซิตินแล้วก็อาริซินค่ะก็มีเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้แล้วก็ส่วนพริกนี่คือต้องแซ่บๆเนี่ยแคปไซซินที่อยู่ในพริกนะคะก็ช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานแล้วก็ไขมันด้วยเรียกได้ว่าเป็นเมนูสุขภาพเลยแหละนะคะบอกได้เลยว่าเมนูนี้เนี่ยทำง่ายไหมคะเท่าที่ดูเมื่อกี้ทำง่ายเน
0: าะ
3: เป็นการที่เตรียมของง่ายๆทำง่ายๆสบายๆเพราะว่าเวลาที่ทำเมนูง่ายๆแล้วก็ให้คนที่เรารักนะคะสามารถทำได้การที่เราทำเมนูอาหารให้คนที่เรารักเนี่ยจะทำให้เราใจฟูเมื่อกี้ที่บอกว่าใจฟูยังไง
0: เขาบอกว่ามีผลการศึกษาด้วยนะคะ
3: มีจากฮ่องกง Polytechnic University ค่ะศึกษาคนมากกว่า 1,500 คนนะคะบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กับความสุขค่ะเวลาเราทำคุกกิ้งอาหารเนี่ย
5: มันสอดคล้องกัน
3: มันมีความสุขเกิดขึ้น
0: กิจกรรมในครอบ ครัว
3: ใช่ค่ะอารมณ์เชิงบวกก็เพิ่มขึ้นมากนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ค่ะใครที่กำลังรอคุณผู้ชายกลับบ้านรอแฟนกลับบ้านรอลูกๆกลับบ้านเตรียมอาหารให้คุณแม่เนี่ยก็คือจะมีความสุขแล้วตั้งแต่เราปรุงเลย
0: ส่วนสารอาหารที่มีประโยชน์ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะที่สำคัญขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะนอกจากจะให้เมนูเราอร่อยแล้วเนี่ยยังสนับสนุนเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปลุ้นไปเชียร์ผลการตัดสินซ่าแซ่บโชว์กันเลยค่ะกับโชว์ที่มีชื่อว่าลำนำแห่งความภาคดีจากโรงเรียนเทศบาล1โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1จังหวัดลพบุรีนะคะหลังจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนนี้ปรบมือนานๆต้อนรับอีกครั้งนึงค่ะ
4: เย
0: ้ปรบมือนานๆต้อนรับอีกครั้งค่ะ
4: สุดยอด
0: อาจารย์คะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะหน้าจอเขารอเชียร์อยู่กดดันนะคะ
5: อีกครั้งนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วย
0: ค่ะ
4: เอาละครับเชิญอาจารย์ก๊อฟครับตัดสินได้เลยครับ
5: ต้องบอกว่าโชว์ชุดนี้เป็นโชว์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของเมืองพระนารายณ์เพราะใช้ความเป็นลูกทุ่งความเป็นไทยและก็ชุดไทยเข้ามานำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
0: ้เอาละค่ะลุ้นเชียร์กันเลยกำลังตั้งใจในวันนี้ชุดสวยมาก
4: ใช่แล้วครับ
0: อาจารย์บอกเส้นเรื่องดีงามนะคะ
4: ลำก็สวยเสียงก็ไพเราะนะฮะ
0: และผลออกมาก็คือ
5: ครับโชว์ชุดนี้นะครับขอมอบให้ครับซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
0: และนี่คือความภาคภูมิใจมากๆนะคะจากความตั้งใจในการนำเสนอเพลงลูกทุ่งผ่านวัฒนธรรมไทยของเราค่ะแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1จังหวัดลพบุรีลำนำแห่งความภาคดีรับไปเลย
4: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตเย้และอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยมาโชว์ในรายการ360องศา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าบางกะปิยังมีน้ำท่วมขังหลายจุดอย่างช่วงลาดพร้าว85ถึงลาดพร้าว93น้ำท่วมประมาณฟุตบาทแต่ช่วงลาดพร้าว101มีน้ำท่วมถนนสูงระดับหัวเข่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านในซอยลาดพร้าว101บอกว่าตอนนี้น้ำเริ่มขุ่นมากขึ้นทำให้ต้องระมัดระวังเวลาจะเดินทางออกจากบ้านต้องสังเกตแนวสีเหลืองบนฟุตบาทและพยายามเดินให้เป็นแนวตรงเพื่อป้องกันการเดินตกหลุมหรือจุดที่มีระดับพื้นต่างกันซึ่งเมื่อ2วันก่อนระดับน้ำสูงถึงเอวแต่วันนี้น้ำลดลงมาเหลือประมาณครึ่งแข้งแล้วคาดว่าอีกประมาณ 1-2 วันสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่าได้รับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากอธิบดีกรมชลประทานว่าการซ่อมแซมชั่วคราวบริเวณกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือหูสปริลเวย์ของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองดำเนินการเรียบร้อยแล้วล่าสุดระดับน้ำลดลงและไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วก่อนหน้านี้เกิดฝนตกต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าอ่างปริมาณมากเกินระดับเก็บกักและเกิดภาวะน้ำล้นข้ามบริเวณอาคารระบายน้ำล้นกระแสน้ำได้กัดเซาะดินด้านข้างทำให้กำแพงคอนกรีตบริเวณหูสปริลเวย์เสียหายแต่คันเขื่อนดินไม่ได้ถูกกัดเซาะและโครงสร้างหลักยังมีความมั่นคงเช้าวันนี้คุณภาพอากาศในสิงคโปร์ย่ำแย่ลงไปอีกระดับมลพิษทางอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียตามข้อมูลจากเว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ IQ Air เมื่อเวลา 9 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่179อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: ป่าไม้ระบุว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราได้รับผลกระทบหนักที่สุดทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนเกือบ 200,000 คนแล้วหมอกควันยังข้ามพรมแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในประเทศมาเลเซียด้วยตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยแชมป์6สมัยติดต่อกันเสื้อสีแดงพบกับเสื้อเหลืองมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยแมตช์นี้ไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวทำแต้มกฤษณพงษ์นนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงซึ่งทีมไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการเสิร์ฟการฟาดและขึ้นบล็อกก่อนจะเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่10ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้และเป็นการล้างตาเอาชนะมาเลเซียได้หลังแพ้ในประเภททีมชุดก่อนหน้านี้ค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ12 นาฬิกาในรายการ9ข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: บุ๋มขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะทุกคนต้องการกำลังใจและพลังใจค่ะอย่าลืมนะคะช่อง9กด30ของเรานะคะมีถ่ายทอดสดคอยติดตามทุกกีฬาเพื่อให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจกันเต็มที่ค่ะยังไงคอยติดตามกันด้วยนะคะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: อาหารแมวเนโกโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีดูครับ
4: บูให้ปังปังปังฮะ
3: ตอนนี้นะคะวันผลน้ำท่วมกันนี้เริ่มดีขึ้น
4: เริ่มดีขึ้นแล้ว
3: คุณเจิ้นติดอยู่ในโรงแรมมา5โรงแรมแล้ว
4: 5โรงแรมแล้วยังเข้าบ้านไม่ได้คุณผู้ชมแค่หนึ่งผู้ประสบภัยก็ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจไงก็โรงแรมไปทุกวันนะฮะ
3: วันนี้ก็เลยพาใครมาคะ
4: วันนี้พานี่เลยครับกับร้านนะฮะSpicy Cuck นั่นเองนะครับบอกเลยครับเป็นร้านที่วิวสวยนะครับที่ไม่ได้มีแต่ความสวยเพราะว่าอาหารอร่อยมากๆจริงนะฮะวันนี้ครับอยู่กับคุณยอดคุณยอดสวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
3: คุณยอด Spicy Cuck ริมน้ำ
5: ใช่ครับ
3: อะไรบายอะไรครับบาย
5: บายอำแดงใต้ฝุ่นครับ
3: คืออะไรอำแดงใต้ฝุ่นคืออ
5: ำแดงใต้ฝุ่นคือเครือร้านอาหารครับเป็นอำแดงใต้ฝุ่นกรุ๊ปครับ
3: ครับผมมีกี่ร้านอยู่ในเครือ
5: ทั้งหมดมี7ร้านครับนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครครับ
3: ไม่ถึงร้านสไปซี่คักเนี่ยนะ
5: ไซส์สไปซี่คักมีแค่1เดียวครับ
3: อ๋อแต่มีเครือข่ายอยู่7เครือข่าย
4: ใช่มีหลายร้านอุ๊ยร้านสวยมากพี่ก้อง
3: ร้านอยู่ตรงไหนคุณสไปซี่คักเนี่ย
5: ร้านอยู่ที่ถนนจรัญสนิทวงซอย 86/1 ครับ
3: ตรงแม่น้ำเหรอ
5: ใช่ครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้าม
3: ตอนนี
5: ้ตอนนี้เปิดปกติครับน้ำไม่ท่วมครับ
4: อุ๊ยตรงข้ามนี่ไงพี่ก้อง
5: รัฐสภาครับ
4: รัฐสภา
3: อุ๊ยใจสวยเลยเน
5: า
3: ะ
5: ใช่ครับผม
3: จุได้กี่คนเยอะเนี่ย
5: จุได้ทั้งหมด300ที่นั่งครับ
4: โอ้จะรู้จะเลี้ยงได้เลยเนาะ
3: ได้เลี้ยงได้เลย
5: จัดเลี้ยงได้ตั้งแต่30ท่านจนถึง200ท่านได้เลยคร
3: ับ เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์
5: 0641945228ครับ
3: เปิดกี่โมงกี่โมงคะ
5: 11โมงถึง5ทุ่มทุกวันครับ
3: โอ้ร้านสวยเน
4: า
3: ะ
4: สวยมากคุณผู้ชม
3: โอ
4: ้ช่อง
3: ร้านร้านเนี้ยจุดเด่นก็คืออะไรสไปซี่คัคเนี่ย
5: สไปซี่คัคจะเป็นการรวบรวมอาหารไทยพื้นบ้านรสชาติหาทานยากครับแล้วก็จะมี

0: เมนูซีฟู้ดหลากหลายมีกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่เราย่างด้วยเตาถ่านเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด
1: ็
0: ดแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยอาหารไทยอีสานแนวแซ่บคักแบบฉบับอําแดงใต้ฝุ่นครับ
2: ครับผม
1: โอ้
2: พี่ก้องร้านน่าม าก
3: มีโปรด้วยนะคะ
0: ใช่
3: โปรอะไรคะ
0: สำหรับรายการสดให้ดูมูให้ปังจะเป็นลด 10% เฉพาะอาหารนะครับใช้ได้ทุกวันจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับ
3: เลิศ
2: พี่ก้องดูกุ้งเอ้ยดูปูเมื่อสักครู่นี้โอ้โหไข่ปู
3: นี่ไง
2: น่าทานมาก
3: อันนี้ค่ะเข้ามาอยู่นี่คือเมนูส่วนหนึ่งของร้านจริงๆร้านมีเมนูกี่ร้านมีกี่เมนู
0: ในร้านจะมีประมาณ150เมนูครับ
3: คุณดูอันนี้คือปูนิ่มผัดพริกเกลือใช่มั้ย
0: อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ครับปูนิ่มทอดสไปซี่คักครับ
3: โอ้เป็นทอดสไปซี่คักอันน
0: ี้ใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้าน
3: ครับผมดูน่ากินมาก
2: แล้วข้างมาฝั่งนู้นในซิกเนเจอร์เลย
0: อันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาครับเผาด้วยเตาถ่าน
2: อ๋อเผาด้วยเตาถ่าน
3: ไข่กุ้งนี่แบบอลังการมาก
2: อ่ะฝั่งนี้โอ้โหตัวเบลอเลยฮะ
0: อันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาช่อนทอดผ้าปลาช่อนโบราณครับ
2: นี่ผ้าปลาช่อนโบราณอ๋อผ้าปลาช่อน
0: ใช่
3: แล้วนั้นต้มยำอะไร
2: ฝั่งนี้ฮะ
0: อันนี้จะเป็นเมนูต้มซิกเนเจอร์ครับจะเป็นแกงรันจวนเนื้อครับ
2: อ๋อแกงรันจวนเนื้อโอเค
3: เนื้ออะไรกันอีกให้ดูเลย
2: ตรงนี้ฮะ
0: ตรงนี้จะเป็นเนื้อล่องซี่โครงอบสับปะรดครับ
3: อันนี้เนื้อล่องซี่โครงอบสับปะรด
2: ครับผม
3: อันนั้น
0: จะเป็นข้าวผัดมันเนื้อครับ
3: โอ้น่ากินมากเลยอันนี้ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นเมนูน้ำพริกโจนครับผมเป็นน้ำพริกซิกเนเจอร์ของที่ร้าน
3: วิกโจน
0: หาทานยากมาก
3: อันนี้ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นตำมะงุ่นไข่ปลาสตรอเบอรี่ครับ
2: ครับโอ้เห็นแล้วแบบ
3: น่ากิน
2: แซ่บ
3: อันนี้
0: จะเป็นไก่ทอดสมุนไพรครับผม
2: ครับผม
3: อันนี้เป็น
2: สุดท้าย
0: ผัดสตอกุ้งครับผม
2: ครับอย่างที่บอกไป
3: อันนี้คือตัวอย่าง
2: แค่บางส่วนเพราะที่ร้านมีประมาณ150กว่าเมนูแล้วครับที่สำคัญครับทางร้านนะครับให้บริการภายใต้มาตรฐานครัวฮาลาลด้วยเหรอฮะ
0: ใช่ครับผมเราจะมีการแยกโซนชัดเจนระหว่างโซนที่เป็นฮาลาลแล้วก็เป็นโซนปกติทั่วไป
3: คือไปกินได้สบายไม่ต้องกลัวเลยเขาดูแลให้หมดเลยเขาเป็นร้านอาหารก็มีคุณภาพ
2: แล้วหอมมากด้วยตอนนี้น้ำลายไหล
3: อยากกินใช่ไหม
2: อยากกินฮะ
3: กินไม่ได้ค่ะเพราะเดี๋ยววันที่3นี้นะคะเราจะขึ้นไปกันที่นะคะบุรีรัมย์ค
2: ่
3: ะวันที่3ถึง11กันยายนนี้ตุลาคมนี้เอ้ยใช่เหรอตุลาคมนี้คร
2: ับ ตุลาคมนี้ครับกับงานลิ้นติดโปรแฟร์นะครับครั้งนี้ครับเราจับมือกับทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ครับฉลองครบรอบ52ปีขนความอร่อยกว่า60ร้านนะครับเด็ดทั่วไทยบุกบุรีรัมย์นั่นเองนะฮะพร้อมจัดเต็มความพิเศษนะครับพาแขกรับเชิญสุดหล่อนะครับอย่างคุณปั้นจันนั่นเองนะฮะมาพบกับอย่างใกล้ชิด นะครับในวันที่4ตุลาคมนะครับเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเป็นต้นไปนั่นเองครับเดี๋ยวเจอพี่ก้องปิยะด้วยนะแล้วก
3: ็พี่ท็อปด้วย
2: นะอย่าลืมให้มาเจอกันนะครับกับงานลิ้นติดโปรแฟร์ครับได้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับที่ลานกิจกรรมอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
3: ต้องไปกันทั้งตัวทงก็ไป
2: มั้ย
3: คุณโอ๊ตวรุฒก็ไป
2: เจิ้นน่ะ
3: ดิฉันคุณเจิ้นไม่ได้ไปคุณเจิ้นอยู่นี่เย็นไปนี่เนี่ยไปนอนโรงแรมคุณโอ๊ตชื่อ T-Rex
2: ไปด้วยได้มั้ย
3: ไปเอาจังหวะไปได้
2: เดี๋ยวเสร็จรายการแหละตามไป
3: ได้เสร็จไปเลย
2: แค่ปักซอย
3: ได้เลยค่ะ
2: โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ามาชิมกันดีกว่านะครับบอกเลยครับในสตูตอนนี้กลิ่นหอมมากจริงครับเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่ครับ
3: จัดให้ดูมูให้ปัง
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
6: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
5: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
6: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
5: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะ จะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
6: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Astyle Shop Mania
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ดูมูให้ปัง
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะคอนบุรีพาณิชย์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: มาแล้วค่ะ
3: ครับ
2: สับร้านชื่อ
4: ไปซิคักริมน้ำบายอัมแดงใต้ฝุ่นครับ
2: เปิดกี่โมงกี่โมงคะ
4: 11โมงถึง5ทุ่มครับ
2: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
4: 0641945228ครับ
2: โปรโมชั่นค่ะ
4: 10% เฉพาะอาหารใช้ได้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับ
2: ครับ
5: มาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าพี่ก้อง
2: คุณจะลองก่อนเลย
5: เดี๋ยวผมรับผิดชอบฝั่งนี้เองนะฮะแน่นอนคนไทยเราต้องกินข้าวนะฮะและข้าวที่อร่อยคืออะไรครับข้าวผัดมันเนื้อนั่นเองนะครับนี่นี่คุณผู้ชม
2: เพิ่งจะลองกินองุ่นตำกับสตรอเบอรี่นะคะใช่มั้ยคะ
4: ใช่ครับเป็นองุ่นพันไข่ปลาสตรอเบอรี่ครับ
2: นี่นะคะ
5: คุณยอด
2: คุณดูสิน่ากินมากอันนี้คุณก้องนะคะเป็นตำก่อนเลยค่ะ
5: อยากถามเนี่ยผมพี่ยอดฮะที่ร้านเมนูเริ่มต้นนี่คือราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะ
4: ประมาณ200บาทถึง400บาทครับ
5: อืมก็ถือว่าราคากลางแบบถ้าริมแม่น้ำถือว่าถูกมากนะแล้วก็วิวสวยมากจริงนะฮะนี่เดี๋ยวผมข้าวผัดมันเนื้อก่อน
4: จะมีความหอมกระทะครับผมมันเนื้อจะกรอบมาก
5: มันเนื้อกรอบมากเลยอ่ะแล้วก็หอมมากมันนี่ดีมากก้อง
2: นี่เลิศมาก
5: จริงเหรอ
2: ตำเลยนะตำ
4: องุ่นไข่ปลาสตรอเบอรี่ครับ
2: อันนี
5: ้สตรอเบอรี่
2: อันนี้น้ำพริกโจน
4: เป็นน้ำพริกโจนครับผม
2: ส่วนผสมเป็นกะปิ
4: ใช่ครับจะเหมือนน้ำพริกกะปิแต่เราเปลี่ยนกรรมวิธีเป็นการขยำแทนการตำ
5: ขยำเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำพริกโจน
4: ใช่ครับ
5: โอ้ยอันนี้น่ากินมาก
4: อร่อยมาก
2: นี
5: ่พี่ก้องพี่ยอดนะฮะอันนี้คือเมนูอะไรฮะ
4: เป็นเนื้อล่องซี่โครงตุ๋นอบสับปะรดครับ
5: โอ้ตุ๋นเนาะ
4: ใช่เนื้อจะนิ่มแล้วก็รสชาติสับปะรดจะเข้าไปอยู่ในเนื้อ
5: คุณผู้ชมไม่ใช่มีคนบอกว่าเจนชอบทานคำใหญ่ไม่ใช่คำใหญ่ของเขาให้เยอะ
2: ประเสริฐประเสริฐทุกเมนูเลยนะเนี่ยเป็นไง
5: เ
4: ด็ดฮะ
5: คุณผู้ชม
2: ที่นั่นรสชาติแซ่บมากเลยเนาะ
4: ใช่
2: เ
4: ฮ
2: ้ย
5: พอเจอความหวานเปรี้ยวของสับปะรดนะอุ้ยอันนี้อร่อยอันนี้หอมมากมันหอมด้วย
2: อันนี้ปลาเลยนะฮะ
4: อันนี้จะเป็นปลาช่อนทอดกรอบครับราดด้วยน้ำผ้าโบราณ
2: โอ้โหดูนี่อยู่นี่คุณดูนี่บอกเบอร์
5: ฮะเบอร์โทรศัพท์เลย
4: เบอร์0641945228ครับเปิดทุกวัน11โมงถึง5ทุ่มครับ
5: มีแพลตฟอร์มออนไลน์ไหมฮะ
4: แพลตฟอร์มออนไลน์มีทั้งแก๊ปแล้วก็ไลน์แมนครับเซิร์ชร้านสไปซี่คักริมน้ำได้เลยครับ
5: อืมโอเคฮะคุณผู้ชมนี่บอกไปเนาะว่าช่วงนี้หากบ้านใครที่อาจจะไม่สะดวกก็สั่งออนไลน์ได้หรือว่าถ้าใครอยากไปทานที่ร้านก็สามารถไปได้ครับน้ำไม่ท่วมเนาะ
4: น้ำไม่ท่วมครับ
5: น้ำไม่ท่วมเน
2: า
5: ะ
2: ก็จะให้อะไรรังจวน
4: แซ่บนะ
5: โอ้แซ่บมากจริง
2: รังจวนเนื้อใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: อืม
5: สมชื่อร้านเลยคุณผู้ชมสไปซี่คักจริงๆแบบคือแบบรสชาติแบบเนาะ
4: ถึงใช่ไหม
5: คุณผู้ชมริมน้ำตอนเย็นอาหารแซ่บๆกับเครื่องดื่มเย็นๆน้ำเปล่าไงน้ำเปล่าเย็นๆนะพี่ก้อง
2: ไม่มีอะไรครับนี
4: ่ครับผม
2: นี่อะไรนี่อันนี้
4: จะเป็นไก่ทอดสมุนไพรครับครับผม
2: นี
4: ่กระเทียมกระชายใบมะกรูดพริกไทยดำครับผม
2: โอ้โหน่ากินมาก
5: ร้านเปิดถึงกี่โมงครับ
4: 11โมงถึง5ทุ่มครับทุกวัน
5: ร้านออเดอร์
4: 4ทุ่มครึ่งครับ
5: อ๋อโอเคฮะอยากไปเลยอ่ะ
2: กู๊ด
5: พี่ก้องซิกเนเจอร์คือกุ้งเผาย่างเตาถ่านพี่ก้องต้องชิมแล้วแหละ
2: เดี๋ยวลองกินดู
4: น้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดนะครับ
5: เดี๋ยวผมขอย้ายมาย้ำที่พี่ก้องบอกย้ำตรงกลางใช่ไหม
2: เอาข้าวอย่างนี้ได้ไหม
4: ได้ครับผม
5: ถามพี่มีสูตรจากทางร้านนี่คือ
4: จะเป็นเจ้าของครับเป็นเชฟไดเรคเตอร์โดยตรงเป็นสูตรทางบ้านสูตรโบราณของเจ้าของ
2: ให้ดูนะเอาข้าว
5: หูพี่ก้อง
2: แล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาสูตรเขานะหยอกลงไปนะแล้วก็คลุกตายคุณเจ้าดู
5: อันนี้อร่อยมาก
2: เลิศไหมอ
5: ันนี้ตรงกลางอ่ะ
2: รสจริง
5: ๆโอ้โห
2: นี่อันนี
5: ้ติดดาวเลยอ่ะ
2: คุณดูอันนี้มีมูกหูฉันยังกินอย่างนี้อ่ะ
5: พี่ก้องนี่คือสามารถเป็นพรีเซนเตอร์กุ้งเผาได้เลยเพราะชอบกินกุ้งเผามาก
2: เนี่ย
5: โอ้โหพี่ก้องคุณผู้ชมนะใครที่ข้าวยังไม่รัดประสาทสมพันธ์คือข้าวยังไม่รัดนะก็คือข้าวยังไม่สุกนะต้องขออภัยด้วยสั่งแล้วนะ
2: เฮ้ย
5: เป็นไงพี่ก้อง
2: เอาช้อนมาตัก
5: นี่
2: ช้อนกลับมา
5: คุณแม่บอกว่าไม่เชื่อคุณก้องปียาเวอร์หรือเปล่าต้องให้คุณเจิ้นกินด้วย
2: ช้อนกลางแต่เมื่อกี้ไม่จกกระปกช้อนกลางตัดแล้วก็น้ำจิ้มใส่ไปน้ำจ
5: ิ้
2: มโอ้
5: ขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชม เนาะพี่ก
4: ็ดีมากจริงบอกเบอร์0641945228ครับ
2: นี่สตอก่อน
5: โอเคฮะ
2: สตอผัดกุ้งใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับผม
2: หมูสับกุ้งเนาะใส่กะปิไหม
4: ใส่ครับผมเป็นสตอผัดกะปิครับ
2: โอ้โหเบอร์โทรศัพท์
4: เบอร์โทรศัพท์0641945228นะครับ
2: เบอร์อะไรนะใหม่ทีสิ
4: 0641945228ครับ
2: โอ้โหเป็นไงคุณเจิ้นมันกุ้งอร่อยไหม
3: ยอดดีมากเลยอ่ะ
4: ขอบคุณคร
3: ับ สนใจไปเปิดแถวรังสิตไหม
2: เลิศมากเลยเน
5: า
2: ะ
5: อร่อยมากเลยอ่ะอยากให้อยู่ใกล้หน้าบ้านเลย
2: สตอเงี้ยสตอ
5: พี่ก้องพี่ก้องไม่กินเนื้อหรอคุณผู้ชมและที่สำคัญนี่คือ
2: มีด
5: โอเคฮะไอ้เดี๋ยวผมไปหาให้
2: เนี่ยพวกกินสตออย่างปุ๊บถ้ากินนี่จริงไหม
4: มะเขือเปราะ
5: มะเขือเปราะ
4: ใช
5: ่โอเคฮะอ่ะอย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมนะก็คือสามารถโทรไปจองได้ถ้าอยากคือถ้าสมมติมีเพื่อนมาจากต่างประเทศคือไม่อายไม่แบบคือแบบเป็นหน้าเป็นตาเลยนะเป็นหน้าเป็นตาหรือว่าใครที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยอยากแบบบรรยากาศแบบพักผ่อนเนี่ยสามารถไปได้ตั้งแต่กี่โมงร้านเปิดกี่โมงนะฮะ
4: 11โมงถึง5ทุ่มครับ
5: ก็คือเอาเรียกได้ว่าลันช์หรือว่าดินเนอร์รับจบที่เดียวเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรามีได้รับมาตรฐานครัวฮาลาลด้วยมีการแยกโซนแบบชัดเจนเนาะแล้วก็หากใครที่ไม่สะดวกอยากกินกุ้งตัวโตๆแบบนี้สามารถโทรไปสั่งได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรฮะ
4: 0641945228
5: หรือว่าสั่งผ่านแพลตฟอร์มอะไรฮะ
4: เป็นแก๊ปแล้วก็ไลน์แมนครับร้านสไปซี่คัคครับผม
5: โปรโมชั่นมีอย่างแน่นอนใช่ไหมพี่ก้องปิยะ
2: อะไรครับ
5: คุณยอดโปรโมชั่น
4: โปรโมชั่นลด 10% เฉพาะอาหารนะครับใช้ได้ถึง30พฤศจิกายน
5: อุ้ยโอ้โหนี่ฮะเราต้องให้ผู้ใหญ่
2: ก่อนการันตีนะอร่อยทุกอย่างค่ะ
5: อร่อยไหมพี่ก้อง
2: ทุกอย่าง
5: แล้วร้านน่านั่งมากร้านเปิดทุกวันเลยเหรอฮะ
4: ร้านเปิดทุกวันครับ11โมงถึง5ทุ่มครับผม
5: 11โมงถึง5ทุ่มคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปนะแล้วก็ดูบรรยากาศโฮมมี่มากจริงเนาะแล้วก็วิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากแล้วก็ที่สำคัญที่จอดรถ100ฝากคันนะฮะจอดได้เลยแล้วก็บรรจุได้300กว่าท่านนะครับใครจะจัดลงจัดเลี้ยงน้องวังกงเกิดนะฮะหรือว่าจะมีแฟนมิตติ้งของคุณก้องปิยะก็สามารถไปจัดได้นะพี่ก้อง
2: นี่น้ำพริกโจรอร่อยมากเลย
4: ครับ
5: คุณผู้ชมกุ้งฮะมันถ้าใช้ซ่อมไม่สมฐานะต้องใช้มือเพราะมันตัวใหญ่จริงนะฮะนี่นะฮะนี่คุณผู้ชมนะ
2: สวยจริง
5: โอ้โหโอ้โหพี่มาวินคุณบดทาราพี่ปัทไทพี่ธงกินแทนนะ
2: จนเล็บเนาะ
5: ดูก่อนนะ
2: ด
5: ีม
2: ากเล็บมากเลย
5: ดีมาก
2: อยากกินความเล็บไปร้านอะไรคะ
4: สไปซี่คัคบายอัมแดงใต้ฝุ่นครับ
2: เปิดทุกวัน
4: เปิดทุกวัน11โมงถึง5ทุ่มครับผม
2: 11โมงถึง5ทุ่มไม่ใช่ต่อรายการรถจันทร์สุข
5: อ่ะโอเคเปิดทุ
2: กว
5: ัน
2: โทรศัพท์
4: 0641945228ครับ
5: โอเคนะฮะ
2: โปรโมชั่น
4: โปรโมชั่น10ลด 10% เฉพาะอาหารนะครับถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับ
2: อร่อยจนต้องแหมคุณเจ
5: ิ้นอร่อยจนต้องกราบเลยนะฮะ
2: มาป้ายงาน
4: ขอบคุณครับ
5: นี่ฮะ
2: แวะไปได้เลยร้าน
4: สไปซี่คักริมน้ำบายอัมแดงใต้ฝุ่นครับผม
2: เบอร์โทรศัพท์
4: 0641945228ครับ
2: ผู้ที่จัดใจไปเลยค่ะโปรโมชั่นค่ะ
4: โปรโมชั่นลด 10% เฉพาะอาหารใช้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับ
2: รีบไปกันเลย
5: คุณผู้ชมอันนี้คือเมนูอะไรนะฮะ
4: ปูนิ่มทอดสไปซี่คักครับ
5: ปูนิ่มทอดนะคุณผู้ชมเนาะขออนุญาตนะอันนี้บอกไปใช้ซ่อมไม่สมฐานะนะคุณผู้ชมตัวใหญ่มากจริง
2: เต็มมือเลย
4: ที่เด็ดคือข้าวพองกรอบครับ
5: ข้าวพองกรอบเหรอ
4: ใช่ครับ
5: ได้เลยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัก1ช้อน
4: ไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่ที่เดียว
5: ไม่มีช้อนแล้วไม่มีช้อนแล้วอันนี้ช้อนกลางโอเคฮะนี่ข้าวพองกรอบนี่คุณผู้ชมวิธีการทานที่ถูกต้องนะฮะนี่ข้าวพองสแตนบายเลยนี่ฮะ
2: รสตายแล้วคุณเจิ้นอะอะไรแบบเรายังอะไรแบบเราไปได้เลยที่ร้าน
4: สไปซี่คักริมน้ำบายอัมแดงใต้ฝุ่นครับเปิดทุกวัน11โมงถึง5ทุ่ม
2: วันนี้ลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณครับ
5: อร่อยมาก
2: เดี๋ยวช่วงหน้าใหม่สุนทรวารอคุณรอใหม่สุนทรวาเลยเด็ดเดี๋ยวเจอกันค่ะ
6: จัดให้ดูมูให้ปังเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้าน
7: ส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สามสิบกันยายนนี้พบกับพวกเราย
9: ินครับ
8: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
9: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
8: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
9: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
8: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
9: แล้วมาเจอกันนะครับ
0: จัดให้ดูมูให้ปัง
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
0: ดูคุณใหม่ทุกคนตะวันสวัสดีคุณใหม่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: แม่แมนสวัสดีน้องเบสกล้องค่ะ
10: สว
0: ั
10: สดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
2: เขาเป็นพี่มือ
10: เป็นป้าเป็นป้า
2: ประกอบยืนทั้งตัว
10: ไม่ได้กอดนะมายืนยืนเฉยไปเป็นสวัสดีง่ายๆอ๋อ
0: เอาเร็ววันนี้พี่ก็บอกพี่ทุกคนมีปัญหาหมดอย่างเกรสก็เองเวลาทำผมเยอะก็ผมร่วง
9: ใช่ครับ
0: เพื่อนก็มีสิทธิ์ผมร่วงแก้ปัญหายังไงต้องบอกเลย
10: วันนี้ทุกเพศทุกวัยค่ะทุกอาชีพก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนที่เกิดจากปัญหาในเรื่องของความเครียดนะคะหรือกรรมพันธุ์หรือว่าคลอดลูกไปแล้วแล้วมันเกิดฮอร์โมนหลังคลอดหรือผู้ชายก็ตามค่ะ
0: บางทีผมร่วงเนี่ยต้องพยายามดูแลก่อนอย่างแรก
10: ถูกต้องค่ะไม่งั้นคุณจะดูแก่เลยและวันนี้ใหม่ตั้งใจมาทำอะไรคะใหม่ตั้งใจที่จะมาตอกย้ำค่ะว่าผมของใหม่นั้นเป็นผมที่แข็งแรงมากๆสามารถกระตุกได้แบบนี้เลย
0: คุณนะคะเดี๋ยวหาว่ากระตุกเองพี่ตุกให้ดู
10: อ่ะเอาเลยค่ะโอ้โอ้จริง
0: ๆไม่เป็นแอคติ้งนี่ของจริงเก่าจริงค่ะ
10: เป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้แฮร์พีซและที่สำคัญกล้าสาบานต่อหน้าไฟเลยค่ะว่าไม่เคยเดินเข้าคลินิกปลูกผมถ้าใครก็ตามเคยเห็นว่าใหม่เดินเข้าคลินิกปลูกผมนะคะให้เอารูปตรงนั้นเนี่ยมาทักทวงได้เลยค่ะว่าหลอกปลอมจกตาประชาชนแต่ว่าใหม่ไม่มีแน่นอนเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าใหม่ให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องการดูแลเส้นผมและดูแลหนังศีรษะแต่ว่าก่อนที่ใหม่เนี่ยผมจะดูดกดูดำดูสวยดูหนาขนาดนี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาแล้วอดีตย่อมมีทุกคน
0: เพราะใหม่มีลูก2คน
10: อยากจะบอก
0: พวกแคลเซียมทุกอย่างไปอยู่กับลูกหมดเลย
10: ไปหมดเลยค่ะคอลลาเจนแคลเซียมต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะคะคุณลุงคุณป้าลองเงยหน้าขึ้นมาก่อนนะคะมันเจอฮอร์โมนหลังคลอดผมค่อยๆหลุดค่อยๆร่วง
0: กลางแสบกลางแสบ
10: จนอายอ่ะพี่ก้องแล้วใหม่ต้องเอาคาดผมเนี่ยมาบังเอาไว้ตามหัวสามีบอกไงรู้ป่ะคะเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
0: เ
10: ครียดอะไรหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าพอหยิบขึ้นมาเนี่ยเต็มกำมือเลยพี่ก้องขามันทำให้เราเครียดมากมันมีแต่แบบว่าอยู่ตามพื้นตามท่อระบายน้ำตามหมอนทุกที่แต่ว่ายกเว้นที่อยู่บนหัวเอาวันนี้บอกเลยค่ะว่าต้องทำยังไงอ่ะดูแลตัวเองค่ะแล้วใหม่ก็บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ละเลยมาตลอดเวลาจนวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามันทำให้ใหม่เนี่ยเสียความมั่นใจตกใจมากๆเสียบุคลิกภาพมากค่ะจนสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับใหม่เนาะตัวอื่นเนี่ยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงสำหรับใหม่ตอนนี้ค่ะเป็นสูตรเฉพาะขวดขาวโลโก้ดำแบบนี้นะคะที่ย่อด้วยคำว่า KM ย่อมาจากคำว่าคุณใหม่ค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าตัวเนี้ยใหม่ค้นคว้ามาแล้วค่ะจากโรงงานที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานค่ะพอฉีดแบบเนี้ยอย่างต่อเนื่องมีวินัยทุกวันนะคะเช้าก่อนนอนเกิดอะไรขึ้นให้ตากล้องซูมมาได้เลยค่ะ
0: เห็น
10: ไ
0: หมคะ
10: ผมค่อยๆดกค่อยๆดำค่อยๆหนาค่อยๆทยอยขึ้นแน่นหนาทุกอนูถ้าใช้อย่างต่อเนื่องมีวินัยค่ะแล้ววันนี้ค่ะใหม่มาขายความแตกต่างจากแบรนด์อื่นค่ะซึ่งอันนี้คือสีน้ำสเปรย์ของใหม่ค่ะเป็นสีม่วงที่ไม่ได้ใส่สีนะพี่ก้องเป็นสีม่วงที่ได้จากอัญชันสดและอัญชันแห้งค่ะ
0: แล้วใหม่เก็บเองค
10: ่ะใหม่เป็นผู้บริหารที่ใส่ใจจริงๆคือต้องบอกเลยเป็นลงสวนเองคุยกับเกษตรกรเองค่ะเด็ดดอกอัญชันเองคัดทีละดอกเอามาตากแห้งเองเพราะว่าใหม่ต้องใช้กับหนังหัวตัวเอง
0: อะไรไม่มี
10: ใหม่ไม่ทำอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ใส่ใจมากๆแล้วไม่คุ้มค่ากับการที่ลูกค้าต้องมานั่งด่าใหม่วันนี้ใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉันเลยเหมือนลุงเลยเหมือนป้าเลยที่ผมค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงโทรมาเลยค่ะที่เบอร์021141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยค่ะที่แอดไซน์คุณใหม่วันนี้ให้เลยค่ะ1 แถม 5คุณจะได้ไปเลย

0: ค่ะสเปรย์คุณใหม่1ขวดอยู่แล้วเท่ากับว่าคุณได้สเปรย์ผมคุณใหม่นะคะทั้งหมด3ขวดค่ะแต่เฉพาะ88สายแรกที่รีบแย่งกันโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่ใหม่แถมไปเลยค่ะสบู่วิตซีทองคำก้อนเนี้ยราคาเต็มอยู่ที่590ใหม่แถมให้เลยเพิ่มอีก3ก้อนเท่ากับว่าวันนี้คุณได้สเปรย์ผมคุณใหม่3ขวดและสบู่วิตซีทองคำคุณใหม่อีก3ก้อน6ชิ้นนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่899เท่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์กับแอดมินก่อนก็ได้บอกคุณโอ๊ตจองสิทธิ์ให้ป้าหน่อยจองสิทธิ์ให้ลุงหน่อยและที่สำคัญรูดบัตรเครดิตก็ได้อะไรก็ได้เราแบบสามารถดูแลได้หมดค่ะ
1: แล้วฟรีด้วยใช่มั้ย
0: แน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะใหม่ก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้ใหม่เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะและอยากจะบอกว่านี่คือรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงนะคะทั่วประเทศเลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งแบบทุกเพศทุกวัยหนึ่งในนั้นคือกลุ่มของพี่ๆไรเดอร์พอเขาใช้สเปรย์คุณใหม่เสร็จปุ๊บเขาบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยมันดีขึ้นมันหอมมันสะอาดค่ะสดชื่นมากขึ้นสบู่วิตซีทองคำตัวนี้นะคะ3ก้อนที่แถมไปเราไม่ขายนะคะก้อนนึงเนี่ยอยู่ที่590วันนี้ให้ไปเลย3ก้อนฟรีมีขนาด50กรัมและที่สำคัญคือก้อนใหญ่มากๆสีสวยค่ะสีส้มนะคะเราใส่ส้มไปด้วยแล้วเราก็ใส่ทองคำไปด้วย
2: โชว์ให้ดูเลย
0: หลายคนถามว่าตัวนี้มันดียังไงอะเป็น3 in 1ค่ะ1ลบเครื่องสำอางได้หมดจด2ทำให้ผิวของคุณแลดูสว่างขึ้น 1-2 สเต็ป3มาร์กหน้าด้วยค่ะถ้าหากว่ายิ่งมาร์กนะคะริ้วรอยต่างๆคุณจะค่อนข้างแลดูตื้นขึ้นอะใช้ยังไงเอาอย่างนี้เทสสำหรับการที่ลบเครื่องสำอางเลยดีกว่าถ้าสมมติว่ามันต้องลบจริงๆมันต้องใช้ออยล์แต่ว่าใช้สบู่คุณใหม่ค่ะวิตซีทองคำถูไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 6วิ6วิออกเลยค่ะ6วิออกเลยค่ะและที่สำคัญสามารถถูได้เลยทั้งหน้าทั้งคอทั้งตัวนะคะและอยากจะบอกว่าพอเวลาใช้แล้วนะคะมันจะรู้สึกว่าอะไรอันหนึ่งเครื่องสำอางหายไปเลย2มันจะทำให้ผิวแลดูสว่างขึ้น 1-2 สเต็ป
1: ดูสีคนละสีเลย
0: 1-2 สเต็ปและถ้าหากว่าคุณยิ่งใช้ผิวยิ่งนุ่มผิวของคุณยิ่งแลดูสว่างกระจ่างใส 1-2 สเต็ปใช้อย่างต่อเนื่องนะ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: โปรไงโปรโปร
0: วันนี้ค่ะซื้อ1แถม5ได้ทั้งหมด6ชิ้นราคาเต็มอยู่ที่ 7,740 แต่วันนี้ค่ะ6ชิ้นอยู่ที่899เท่านั้น6ชิ้นนี้899เท่านั้นย้ำเลยว่าใครก็ตามที่มีปัญหาในเรื่องผมบางเปิดใจเลยค่ะที่021141888กับ6ชิ้น899และมั่นใจได้เลยว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมค่ะ 2-3 เดือนค่ะและ1ขวดมีขนาดใหญ่100 ml
1: คุ้มเลย021141888อ่ะไม่ต้องปิดรายการ
3: เ
1: ลย
3: ครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: อ้าว
1: เจอกันใหม่ครับ
3: เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้อ๋อมันมีทุกวันโอเคครับ
1: บอกเขาสิครับ
3: เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับ
4: ค่อยๆนะลูกนะ
3: ครับ
1: เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมค่ะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
4: สู้ๆลูกทำดีแล้วลูกทำดีแล้วเก่งมากลูก

0: นุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย์
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่สวัสดีค่ะอยู่กับนายเอ็นเตอร์เทนคุณผู้ชมค่ะเจอกับพี่ออนแล้วก็ใบเตยนะคะทางบ้านที่ชมอยู่ในขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าตอนนี้เราเจอกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ถ้านับเฉพาะกรุงเทพนะน่าจะหนักที่สุดตั้งแต่เคยเกิดขึ้นเลยก็ว่าได้บ้านพี่ออนเป็นไงบ้างคะ
3: หลายพื้นที่ตอนนี้ก็เจอประสบการณ์น้ำท่วมขังนะคะ
2: วันนี้เพิ่งออกจากบ้านมาได้วันแรกใช่ไหม
3: ใช่โซนพัฒนาการคือจะบอกว่าตรงโซนนั้นอ่ะก็ยังมีน้ำท่วมขังในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าสมมติจะมาทำงานถนนฝั่งเพชรบุรีเอกมัยก็เพิ่งจะน้ำลดกันไปเมื่อวานนี้ฝั่งรามคำแหงเองก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะยังมีหลายพื้นที่จริงๆที่ยังได้ผลกระทบแล้วก็ยังคงเดือดร้อนกับอุทกภัยในครั้งนี้นะคะส่วนคนบันเทิงหลายคนเองก็มีหลายคนที่บ้านน้ำท่วมเหมือนกัน
2: ใช่ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบหนักเลยคุณผู้ชมกว่า 52,000 ครัวเรือนเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะคะได้รับผลกระทบจากการที่ฝนตกเนี่ยสะสมต่อเนื่องกันมาหลายวันคือสะสมเนี่ยมันตกทั้งวันทั้งคืนจริงๆตั้งแต่วันที่25ถึง28กันยายนนะคะก็เลยมีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักรวม81จุดค่ะบางจุดตอนนี้อาจจะระบายแห้งบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังวิกฤตอยู่อย่างถนนรามคำแหงที่เมื่อกี้พี่ออนบอกนะคะถนนลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนุธรรมแยกแฮปปี้แลนด์นะคะแยกบางกะปิแล้วก็ซอยลาดพร้าว101ทับ1แยกลำสาลีแยกศรีบูรพาถนนงามวงวานรวมถึงชุมชนเคหะคลองจันทเคหะร่มเกล้าตรงนี้หนักมากเลย
3: หนักมากน้ำยังสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะในจังหวัดอย่างกาญจนบุรีก็เผชิญน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมตลาดแล้วก็บริเวณวงเวียนทองผาภูมิค่ะและอีกหลายอำเภอเลยด้วยนะคะมีทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีเองก็มีน้ำท่วมกระจายใน4อำเภอหลักๆค่ะอำเภอนาดีกบิลบุรีศรีมหาโพธิ์แล้วก็อำเภอเมืองนะคะเนื่องจากได้รับมวลน้ำหนุนจากจังหวัดสระแก้วแล้วก็ในหลายจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดระยองเองระดับน้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงค่ะแต่ว่าในบางจุดยังท่วมสูงอยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.หรือว่าโทรสายด่วนภัยพิบัตินะคะ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: อย่างที่ร่ายมาค่ะคุณผู้ชมในหลายพื้นที่เนี่ยเรียกว่าประสบภัยค่อนข้างหนักมากๆเลยบางคนติดอยู่ในบ้านออกไปไม่ได้นะคะที่แย่กว่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินมันออกไปซื้อไม่ได้มีคนเข้ามาส่งไม่ได้มันก็จะลำบากมากๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานเร่งประสานกำลังกันนะคะแต่ที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของคนบันเทิง คนบันเทิงจิตอาสาคนนี้ในทุกสถานการณ์เลยแม่บุ๋มปนัดดานะคะประธานมูลนิธิองค์กรทำดีเดินหน้าลงพื้นที่อย่างที่รู้กันแม่บุ๋มเป็นคนลุยมากอยู่แล้วค่ะอยากจะลงไปช่วยเหลือประชาชนนะคะที่แฟลตคลองจันทแม่บุ๋มลุยคุณผู้ชมดูระดับน้ำนะมันสูงไม่ใช่สูงธรรมดานะคะกำลังจะเท่าเอวอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ลุยน้ำฝ่าไปนะคะเอาของใช้จำเป็นค่ะอาหารปรุงสุกนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเลย
3: แม่ก็แบกเองส่งมอบเองลงพื้นที่แบบรวดเร็วช่วยเหลือเต็มที่เสมอๆนะคะ
2: เขาที่ทำได้เนาะ
3: อีกหนึ่งคนค่ะก็คือพี่เปิ้ลนาคอนประธานมูลนิธิไทยนาคานะคะนี่ก็ลงพื้นที่พร้อมกับลูกชายน้องอองก้านำอาหารปรุงสุกจากกองบุญแม่จูนกว่า 1,000 ชุดนะคะเข้าไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยแล้วก็ไม่ได้ลงพื้นที่แค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคะคือเรียกว่าโอ้โหพี่เปิ้ลแยกร่างแทบไม่ทันเลยเพราะเสร็จแล้วก็ไปลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกหลายจังหวัดกันต่อค่ะทั้งจังหวัดนครนายกแล้วก็จังหวัดสระแก้วด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องการอยู่ณตอนนี้ก็คือนมเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ข้าวสารยาแล้วก็น้ำสะอาดค
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วค่ะไม่ใช่แค่2คนเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเรียกว่าใครมีกำลังพอในจุดไหนเนี่ยก็มาช่วยกันค่ะอย่างพี่โน้ตอุดมบ้านอยู่แถวแฮปปี้แลนด์นะคะก็เอารถโฟร์วีลส่วนตัว ออกมาช่วยรับส่งผู้คนนะคะเดินทางออกไปซื้ออาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นคือต้องรถสูงเท่านั้นเนาะตอนนี้ที่จะสามารถสัญจรได้ซึ่งในบางพื้นที่รถสูงประมาณนี้ก็ไปไม่ได้แล้วด้วยอาจจะต้องเป็นรถ10ล้อขึ้นไปเลยด้วยซ้ำนะคะส่วนอีกหนึ่งคนค่ะพี่กอล์ฟ F Hero นะคะถึงแม้ว่าร้านหม่าล่าซาโบไม้เนี่ยแล้วก็ร้านบุฟเฟ่ขนมจีนมีน้ำยาไม้ซึ่งเป็นธุรกิจของเขาตั้งอยู่ในซอยรัชดา32นะคะก็แน่นอนกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปเหมือนกันน้ำทะลักเข้าไปในร้านนะคะแต่ก็ประกาศเปิดร้านให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในละแวกนั้นเนี่ยเข้ามาทานขนมจีนและอาหารได้ฟรี
3: ค่ะ
2: อันนี้คือต้องบอกเลยนะว่าตัวเองก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยซ้ำนะแล้วยังช่วยเหลือคนที่เขาอาจจะคิดว่ามีคนที่เดือดร้อนกว่าเขาก
3: ็
2: ช่วยอะไรได้ก็ช่วยดีกว่า
3: ไม่ได้กักตุนอาหารไม่ได้มีข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าของสดในบ้านทำกับข้าวไม่ได้

ก็มีหลายคนมากๆตอนนี้ก็ต้องพึ่งพาร้านที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจไปได้เพื่อประทังชีวิตกันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากในฝั่งของพี่ก๊อฟเองด้วยเหมือนกันมาฝั่งคนบันเทิงอย่างพี่อ้ําพัชราภากันบ้างคนนี้ฝนตกที่ไรเราเห็นประเด็นน้ําท่วมที่บ้านเธอตลอดแต่ว่าวันนี้น้ําท่วมจริงๆแล้วนะคะท่วมสูงบริเวณรอบตัวบ้านแม่อ้ําเลยที่หมู่บ้านนวธานีค่ะทั้งที่พี่อ้ําเนี่ยก็ทําทั้งคันกั้นน้ํานะคะแล้วก็นี่จะ

0: ช็อตที่พยายามจะพายออกไป
1: มันจำเป็นเนาะถ้าจะฝึกเตรียมตัวให้พร้อมก็ไม่รู้จะไปฝึกที่ไหน
0: ใครจะไปคิดก่อนที่ไปนู้นนะเดี๋ยวเราต้องพายเรือกันแล้วมั้ง
1: แต่ยังอุตส่าห์มีเรือก็ยังถือว่าอาจจะดีกว่าหลายๆคนหลายๆบ้านที่ออกไปไหนไม่ได้จริงๆนะคะซึ่งถ้าพูดถึงแม่อ้ำพัชราภาเนี่ยสิ่งที่เธอรักมากๆก็คือน้องหมาน้องแมวก็มีการแบ่งปันอาหารน้องหมาฟรีนะคะโดยผ่านทาง IG Story เปิดคลังอาหารน้องหมาของตัวเองแบ่งปันเอาไปให้เพื่อนบ้านพอออกไปไหนไม่ได้ก็แบ่งปันบ้านใกล้เรือนเคียงกันอย่างนี้แหละพูดถึงเรือนะคะนอกจากแม่อ้ำแล้วมีพี่ก้องสหรัฐอีกคนค่ะประสบภัยน้ำท่วมด้วยเหมือนกันก็เอาเรือที่อยู่ในบ้านออกมาใช้ด้วยนะคะพี่ก้องบอกว่ารถขับไม่ได้ก็พายเรือสิครับนี่เหมือนจะเป็นเรือคายักนะแกอาจจะไปลุยอะไรอยู่แล้วแล้วมีเรือติดบ้านไหม
0: อันนี้ก็เอามาใช้ในช่วงนี้ออกไปซื้อของอะไรได้นะคะอีกหนึ่งคนค่ะอย่างพี่กวางกมลชนกนะคะคนนี้บ้านพักอาศัยอยู่ในย่านนวมินทร์เจ้าตัวเพิ่มเราว่ามียังไม่ทันได้ตั้งตัวเลย
1: เข้ามาบ้านหมดแล้ว
0: เนี่ยไม่ได้เตรียมกระสอบทรายไม่ได้ยกของขึ้นที่สูงน้ำทะลักร้อมรอบบ้านอย่างรวดเร็วนะคะส่วนบ้านคุณแม่ที่นนทบุรีเองก็น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่ามวลน้ำทะลักเข้าบ้านท่วมจนถึงตัวบ้านนะคะระดับเตียงนอนคุณแม่เลยซึ่งคุณแม่ไม่สามารถเดินเองได้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ไฟดับกลางดึกแต่ว่ายังโชคดีที่มีน้องชายคอยดูแลช่วยเหลืออยู่นะคะ
1: ไม่ไกลจากบ้านพี่กวางคุณผู้ชมในย่านเดียวกันก็คือบ้านของคุณปูแบล็คเฮดนะคะในย่านนวมินทร์บึงกลุ่มซึ่งมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกในกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ปี64 66ไปจนถึง69นะคะตอนนี้ค่ะน้ำทะลักเข้าบริเวณบ้านเนี่ยคุณผู้ชมภาพก็คือในบ้านก็จะมีน้ำเจิ่งๆแบบนี้นะคะได้รับความเสียหายเมื่อเช้านี้เจ้าตัวก็อัปเดตว่าวันที่รอคอยมาถึงแล้วตอนนี้น้ำลดจากตัวบ้านแล้วแต่เวลาน้ำลดเป็นยังไงคะสิ่งสกปรกคราบความสกปรกหรือว่าความเสียหายทั้งหลายจะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นก็ตอนน้ำลดเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่ว่าน้ำลดแล้วลดเลยนะเราต้องมานั่งดูความเสียหายของทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นอีกนะคะ
0: อีกหนึ่งคนค่ะนางเอกสาวเต้ยจรินพรนะคะก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเผยเห็นสภาพพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะแล้วก็ส่งกำลังใจความห่วงใยไปให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะคะที่กำลังประสบปัญหานี้เดียวกันหรือว่าประสบภัยแบบนี้หรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี
1: ้
0: ซึ่งก็อยากจะย้ำเตือนให้กับทุกคนระมัดระวังเรื่องการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตในช่วงที่ฝนตกชุกแบบนี้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะมาที่อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมพระเอกอย่างเกรทวรินทร นะคะถึงแม้ว่าน้ำจะเข้าบ้านแต่ด้วยภารกิจหลายคนบันเทิงประสบปัญหาเดียวกันต้องออกไปทำงานนะคะแต่โชคดีรถของเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างจะสูงก็เลยสามารถที่จะขับฝ่าน้ำออกไปได้นะคะแต่ว่ายังไงเจ้าตัวก็ขอภาวนาทุกคนที่เจอปัญหาเดียวกันปลอดภัยค่ะรถเกรดว่าสูงแล้วรถดีเจนุ้ยสูงกว่าใช่ไหมพี่ออน
0: ชนะไปเลยคนนี้บางทีเราก็เห็นพี่นุ้ยแล้วบอกว่าอยากให้ทีมงานเรียกรถมารับเราบ้างเพราะไม่ใช่รถธรรมดาแต่ว่าเป็นรถ10ล้อไปเลยนะคะเพราะพี่นุ้ยเนี่ยเป็นพิธีกรรายการประกวดร้องเพลง Thailand Chosen One 2026คือมันเป็นเวทีใหญ่ที่จะเฟ้นหานักร้องไปแข่งระดับเอเชียอย่างงาน Eurovision Song Contest Asia 2026ทางผู้จัดงานอย่างพี่วูดดี้เนี่ยก็เลยจัดรถ10ล้อที่ใหญ่จริงๆมารับถึงหน้าบ้านดีเจนุ้ยเลยนะคะเพราะว่าพี่นุ้ยอ่ะคือไม่สามารถขับรถส่วนตัวออกไปทำงานได้
1: นะ
0: ก็เลยต้องเป็นรถแบบนี้แหละลุยน้ำกันไปเพราะเราไม่รู้เนาะว่าระหว่างทางเนี่ยหลายๆทางก็ยังน้ำท่วมสูงอยู่นะคะ
1: ใช่คือถ้าเราเป็นดีเจนุ้ยเนี่ยอาจจะขออนุญาตหอบข้าวหอบของจากในบ้านขึ้นรถ10ล้อไปเราไปอยู่ตรงอื่นก่อนเลยได้ด้วยซ้ำนะ
0: ดูจากบริเวณแล้วพี่นุ้ยอาจจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่ออนอยู่น่าจะเมื่อกี้ผ่านมาโซนพัฒนาการเหมือนกัน
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ท่วมจริงๆมันออกไม่ได
1: ้ซึ่งเวลาใครจะเดินทางไปไหนคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนที่อย่างเตยบ้านอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าในระยะทางที่จะไปอ่ะมันไปได้หรือเปล่าแล้วถ้าไปแล้วมันติดไปต่อไม่ได้เนี่ยก็คือรถเสียรถลอยไปเลยนะคะก็อาจจะต้องเช็คเส้นทางกันนิดนึงอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายที่อาจจะแห้งแล้วแต่ว่าบางที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มาที่ตลกรุ่นใหญ่ค่ะพี่จาตุรงโพธารามนะคะบ้านน้ำท่วมเช่นกันหน้าบ้านตรงช่วงถนนนะคะระดับเข่าแต่ว่าในตัวบ้านเนี่ยยังเข้าไม่ถึงตัวบ้านนะคะก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนเรื่องของการสัญจรออกนอกบ้านไปไหนมาไหนเนาะแต่ว่าภายในบ้านก็ถือว่ายังไม่ได้เสียหายมากเป็นกำลังใจให้
0: ค่ะฝั่งของพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะคะบ้านย่านมีนบุรีร่มเกล้าน้ำในหมู่บ้านระดับหัวเข่า ส่วนในตัวบ้านก็มีน้ำท่วมขังค่ะเจ้าตัวก็อัปเดตสถานการณ์

0: ให้แฟนๆได้ทราบเป็นระยะนะคะแล้วก็ทำผนังกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากตัวบ้านด้วยนี่ก็ภาพนี้เลยนี่ก็มีกระสงกระสอบทราย
1: กั้นน้ำ
0: กั้นไว้เรียบร้อยนะคะต้องคือกั้นเดี๋ยวไม่ได้ต้องสูบออกด้วยนะ
2: อืมใช่ๆคือตอนนี้อาจจะเรียกว่าเป็นการศึกษาหาความรู้ใหม่เลยล่ะคุณผู้ชมสำหรับการทำผนังกั้นน้ำการป้องกันน้ำไม่เข้าในตัวบ้านนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยรู้มาก่อนเนาะถ้าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะพูดถึงผนังกั้นน้ำค่ะที่แต่ละบ้านทำเนี่ยคือถ้าเจอกระแสน้ำแรงๆหลายบ้านก็มีถล่มเหมือนกันต้องมานั่งทำใหม่กันก็มีนะคะเลยไม่แปลกเลยค่ะที่หนุ่มนักเรียนนอกวัย27ปีลูกชายอดีตนางเอกดังจามจุรีเชิดโฉมค่ะจำได้ไหมคะภาพนี้คุณผู้ช
0: ม
2: กลายเป็นไวรัลที่อาจจะตัวอาจจะคิดว่าสร้างสีสันทำให้คนยิ้มได้แต่คนที่ประสบภัยจริงๆยิ้มไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะก็เลยเนี่ยค่ะเอาเจ็ตสกีไปขี่ถูกต่อว่าทัวลงโดนด่ายับเลยนะคะเจ้าตัวก็อ้างว่าดูคลิปคนอื่นแล้วเห็นเมืองไทยเป็นแบบแลนด์ออฟสมายอยากจะสร้างสีสันให้คนยิ้มกันมากขึ้นก็เลยทำแบบนี้ละค่ะ
0: ต่อมานะคะพนักงานอัยการก็ได้ยื่นฟ้องลูกชายอดีตนางเอกดังในความผิดฐานร่วมการกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือว่ากระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะนะคะแล้วก็ต่อหน้าธารกำนันสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นในที่สาธารณะเนี่ยล่าสุดศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาแล้วนะคะจำคุก1เดือนแล้วก็ปรับ 10,000 บาทแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณานะคะก็เลยมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะคงจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกเนี่ยให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีและให้คุมความประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีนะคะให้จำเลยเดี๋ยวต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในระยะเวลาที่คุมความประพฤติค่ะแล้วก็ให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือว่าสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงรวมไปถึงริปเจ็ตสกีของกลางที่ใช้กระทำความผิดอันนี้ไปด้วยเลยนะคะ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าต้องรู้สถานการณ์รู้กาลเทศะด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วความตั้งใจเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้เราก็ไม่รู้นะคะเพียงแต่ว่าคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยมันก็ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าเดิมจริงๆถ้ามีเจ็ตสกีแล้วเอาลงพื้นที่
0: ช่วยคนเน
2: า
0: ะ
2: ช่วยเหลือคนก็อาจจะดีกว่า
0: ส่งมอบอาหารของที่เขาขาดแคลนอันนี้ควรจะชื่นชม
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งสาวขวัญอุษามณีนะคะนั่งเรือลงพื้นที่ค่ะพร้อมอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมเคหะร่มเกล้านะคะเข้าตามซอยส่งอาหารเมื่อคืนนี้เลยก็มีเอาของใช้จำเป็นนะคะไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยนี่เวลา5ทุ่ม32นาทีก็ยังคงแจกของอยู่นะคะเชื่อว่าทุกคนก็คนละไม้คนละมือใช้คำนี้ได้เลยอยู่ใกล้พื้นที่ไหนสามารถลงพื้นที่ไปได้เริ่มหาวแล้วด้วยนะขวัญแต่ก็สู้มากเลยเพราะว่ามีคนที่เขารออยู่จริงๆนะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ด้วยเนาะแต่ว่าน้ำจิตน้ำใจเราทำได้เราเห็นเพื่อนคนไทยด้วยกันเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือด้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทซพีแรมจำกัดค่ะโดยสถาบันบัณฑิตพิพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านะคะอำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดตั้งครัวกลางส่งมอบอาหารค่ะรับประทานพร้อมรับประทานแล้วก็เบเกอรี่นะคะจำนวน 2,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะภายในเคหะชุมชนคลองจันทน์อย่างที่บอกไปว่าเป็นบริเวณที่ประสบภัยค่อนข้างหนักมากตอนนี้ก็ยังไม่แห้งเลยนะคะและบริเวณที่ประสบภัยใกล้เคียงอย่างบางกะปิแล้วก็รามคำแหงด้วยอยากจะอย่างน้อยเนี่ยบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้บ้างนะคะโดยมีทีม M-Cot อาสาพี่ฝนนันทกาของเราเมื่อคืนนี้ก็อยู่ช่วยด้วยนะคะลงพื้นที่ไปด้วยกันน
0: ี
2: ่เล็กๆน้อยๆคุณผู้ชมเราช่วยส่งต่อน้ำใจกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็อยากจะช่วยกันเน
0: า
2: ะ
0: โซนนั้นก็ยังคงน้ำท่วมสูงนะคะโซนบางกะปิคลองจันทรามคำแหงลาดพร้าวในหลายๆพื้นที่จริงๆที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะ
2: ค่ะ
0: มาฝั่งคนบันเทิงอีกหนึ่งคนค่ะอย่างพี่เชียร์ที่คำพรกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าบ้านเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแต่ว่าเห็นใจทุกภาคส่วนแล้วก็อยากส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวบ้านทุกคนที่ได้รับผลกระทบ แล้วก็เจอกับความเสียหายหรือว่าเจอกับประสบการณ์ที่มันทำให้ยากลำบากต่อการเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะพี่เชียร์บอกว่าคนที่ทำงานเก็บเงินกว่าจะผ่อนบ้านกว่าจะผ่อนรถตั้งตัวกันมาได้ความเสียหายนี้มันไม่สามารถกู้คืนมาได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนบางคนเนี่ยอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการกลับมา

0: อยากส่งเสียงถึงภาครัฐนะคะถึงขั้นตอนลำดับการทำงานว่ากว่าจะส่งข้อมูลกันไปกันมาเนี่ยมันไม่ทันท่วงทีมันไม่ได้เตือนภัยกับประชาชนคนอื่นๆเลยถ้าเทียบกับมหาอุทกภัยของกรุงเทพเมื่อปี54ที่ผ่านมา15ปีแล้วนะเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลมากแล้วนะแต่ทำไมครั้งนี้ถึงเกิดปัญหาที่ตั้งรับกันไม่ทันขนาดนี้ไปฟังเสียงพี่เชียร์กันค่ะ
1: ก็คงอยากจะส่งกำลังใจนี้ให้กับประชาชนนะคะพี่น้องชาวบ้านทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบเสียหายแล้วก็อยู่กันอย่างยากลำบากนะคะจะเห็นความลำบากของประชาชนที่ไม่ได้มีการกักตุนอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเนี่ยหรือยานพาหนะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ต่างๆที่ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไว้ล่วงหน้าเพราะไม่ได้ทราบล่วงหน้านะคะมหาอุทกภัยในกรุงเทพครั้งนี้ซึ่งจริงเราใช้คำนี้ได้แล้วด้วยนะคะด้วยผลกระทบที่มากมายมหาศาลนี้เนี่ยคือประชาชนไม่ทราบล่วงหน้าค่ะแล้วไม่มีใครจัดเตรียมอะไรทันเลยแล้วก็เห็นใจมนุษย์ที่หาเช้ากินค่ำอะค่ะคือรายได้หดหายแล้วบางคนสมมติกว่าจะเก็บเงินผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นว่าความสูญเสียเนี่ยมันมหาศาลสำหรับชีวิตเขาอยากจะฝากไปถึงการทำงานของรัฐด้วยค่ะกว่ากรมอุตุจะเตือนนะคะทำงานร่วมกับหน่วยงานกว่าจะแจ้งไปกรมชลประทานแล้วกว่าจะมาปอพอมาแจ้งเตือนส่งเป็นเสียงตามสายหรือว่าส่งหาผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยเชื่อว่าขั้นตอนมันเยอะและมันไม่ทันท่วงทีอะค่ะทั้งที่ถ้าเราเทียบกับมหาอุทกภัยของกรุงเทพในปี54ที่ผ่านมากับปัจจุบันเนี่ยปี69ผ่านมา15ปีมันเทคโนโลยีก้าวไปไกลมากแต่ทำไมครั้งนี้ถึงเกิดปัญหาที่ตั้งรับกันไม่ทันขนาดนี้อะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเซลล์บอร์ดแคสต์ที่มาเนี่ยเชื่อว่าภาษาบางทีพอวิชาการเกินอะมันสมมติตกเป็นวงกว้างกว้างแค่ไหนอะหรือแบบน้ำจะท่วมสูงขนาดไหนอย่างเงี้ยคือบางทีสมมติว่าถ้าเอาเป็นภาษาที่ง่ายเข้าใจง่ายและรวดเร็วลดขั้นตอนขึ้นนะคะเชื่อว่าการเตรียมตัวหรือการเตรียมตั้งเตรียมในการรับมือเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่น้อยกว่านี้ผลกระทบความเสียหายมันย่อมเกิดแน่ๆเพราะว่านี่คือภัยธรรมชาติเนาะแต่ว่าผลที่มันเกิดมันอาจจะลดทอนความเสียหายในขณะที่บางคนอาจจะไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวค่ะก็อาจจะเป็นเสียงที่สะท้อนไปถึงการทำงานแล้วกันค่ะ
0: ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็คิดแหละแล้วก็มีคำถามแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่สามารถมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้เพราะว่าประชาชนมันเห็นได้ชัดเลยว่าที่จะต้องไปกักตุนอาหารกันเพราะว่ามันตั้งรับไม่ทันจริงๆกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะอ
2: ย่างที่พี่เชียร์บอกเลยนะคะบางความสูญเสียเล็กๆสำหรับใครบางคนเนี่ยมันเป็นทั้งชีวิตของใครคนหนึ่งเลยนะคะแล้วเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆปีก็ควรจะมีการตั้งรับที่ดีกว่านี้โดยเฉพาะหลายๆคนนะคะที่ทำธุรกิจและได้รับความเสียหายอันนี้เนี่ยเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้เลยคุณผู้ชมเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะคะอย่างธุรกิจของคนบันเทิงหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นธุรกิจฟิตเนสและยิมของ DJ เอกกฤษณาวารินนะคะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและบริหาร Stage Find The Real You Fitness ระดับพรีเมียมอันนี้อยู่ย่านเลียบด่วนรามอินทราคุณผู้ชมซึ่ง DJ เอกแห่งคลื่น Smooth FM 105.5 นะคะก็ได้โพสต์คลิปน้ำท่วมมิดจริงๆคุณผู้ชมมิดชั้นใต้ดินนะคะรวมถึงหลายๆจุดของอาคารพร้อมกับข้อความตัดพ้อยาวเหยียดถึงสถานการณ์ที่โอ้โหมันบีบคั้นหัวใจมากเลย
0: เนาะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะ DJ เอได้เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะว่าสถานการณ์ที่ยิมตอนนี้เนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูประมาณ 2-3 วันกว่าจะกลับมาเปิดให้บริการได้นะคะซึ่งตามปกติเนี่ยแต่ว่าความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งเนี้ยมันเรื่องใหญ่มากอ่ะเขาบอกว่าน่าจะเสียหายประมาณหลักล้านกันเลยนะคะเราไปฟังเสียงของ DJ เอกกันค่ะ
3: คือปกติตรงนั้นน่ะที่ผ่านมาต่อให้ฝนตกหนักตกแช่เป็นชั่วโมงแบบมาแบบพายุเลยนะมันก็ไม่เคยท่วมขนาดนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยมันข้ามวันข้ามคืนมันก็เลยไม่อยู่แล้วบริเวณโดยรอบแบบมันก็ท่วมหมดพอมันท่วมหมดเนี่ยคราวนี้น้ำมันก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนมันก็เทกันเข้ามาแล้วเราก็เรียกได้ว่าตั้งรับไม่ทันมากกว่าถ้าในส่วนตรงนั้นเองอ่ะก็คือลานจอดรถทั้งหมดทั้งชาร์จเนี่ยจมไปหมดเลยแล้วก็มีรถของลูกค้าที่มาจอดอยู่นะฮะก็ประมาณ 5-6 คันรถของทีมงานทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มิดหมดแล้วก็ลิฟต์ของอาคาร2ตัวก็มอเตอร์ก็คงโดนท่วมหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ดูดน้ำออกใช้เครื่องดูดน้ำของที่เรามีอยู่เนี่ยก็พยายามดูดออกทั้งวันทั้งคืนเมื่อเช้าล่าสุดเนี่ยแห้งหมดละดูดออกไปหมดแล้วทั้งชั้นแต่ว่าโดยรอบๆของเราเนี่ยก็ยังท่วมอยู่น้ำก็ยังลดลงไปแต่ว่ายังไม่ได้ลดมาก ราะฉะนั้นการสัญจรเข้ามาในซอยเนี่ยก็ยังมีบางจุดที่รถเล็กเข้าไม่ได้

0: ตอนนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยวันนี้เราคงต้องเข้าไปคลีนเข้าไปเช็คความเสียหายว่ามันมีอะไรเสียหายมากกว่าที่เราคาดการไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเหยียบใกล้ๆแตะล้านเพราะว่าลิฟต์2ตัวก็แน่นอนหลักแสน5 6แสนอยู่แล้วที่มันจะต้องเข้าไปบูรณะตรงนั้นแล้วก็ยังไม่รวมถึงระบบด้านล่างที่เราวางไว้ทั้งตัวเครื่องดูดน้ําระบบระบายน้ําทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างต้องเข้าไปเช็คอีก
1: ผู้ประกอบการหลายคนตอนนี้ก็น่าเห็นใจจริงๆนะคะเพราะว่าเสียหายกันมากๆเลยไม่ใช่แค่อุปกรณ์ข้างในเท่านั้นนะคะบางทีเนี่ยลิฟต์เอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประเมินมูลค่าแล้วมันก็น่าหนักใจจริงๆค่ะ
2: ใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่น้ำท่วมด้วยนะหลังจากนี้จะฟื้นฟูยังไงกว่าที่จะกลับมาเปิดกิจการได้ตามปกติอีกนะคะอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมเต๋าเศรษฐพงษ์นั่นเองนะคะคนนี้เนี่ยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะที่ออฟฟิศอยู่บริเวณพัฒนาการ61คุณผู้ชมหมู่บ้านเมืองทองนะคะพี่เต๋าบอกว่าออฟฟิศเนี่ยคือท่วมตั้งแต่คืนวันศุกร์ประมาณ 1:00 น. 2:00 น. นะคะเมื่อวานเพิ่งจะลดลงบ้างนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงจะเข้าไปดูความเสียหายได้ปรากฏว่าคอมพิวเตอร์เสียหายทั้งหมดค่ะรวมถึงสินค้าแผ่นแปะกันแดดที่สต็อกไว้บางส่วนเอาไว้ที่ออฟฟิศไงก็น้ำท่วมเรียกว่าพอสินค้าเจอน้ำแบบนี้มันเงินมันหายวับไปกับตาเลย
1: เนาะแล้วก็เรื่องน่าตกใจนะคะคือระหว่างที่เจ้าตัวเนี่ยเดินฝ่าน้ำจะไปปิดคัทเอาท์ไฟถูกไฟดูดจนต้องกระโดดหน
2: ี
1: ขึ้นที่แห้งกันไปนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ต้องระมัดระวังกันให้ดีๆเลยจริงๆนะคะส่วนความเสียหายครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้เลยส่วนในเรื่องของงานในวงการเนี่ยเต๋าบอกว่ากระทบกันหมดไม่ใช่แค่ตนเองค่ะเพราะว่าอีกหลายกองก็ต้องหยุดกันไปก่อนเพราะว่าน้ำท่วมส่วนงานของลูกค้าออนไลน์เนี่ยบางส่วนก็สามารถตัดต่องานส่งได้แต่ในส่วนของฟุตเทจที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็อาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยแต่ว่ายืนยันว่างานต่างๆก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วนเต๋าก็ยังเปิดเผยว่าในพื้นที่บริเวณแถวนั้นน่ะมีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กติดอยู่ในหมู่บ้านประมาณ750ครัวเรือนค่ะด้านอาหารที่ตุนไว้ก็ทยอยหมดแล้วนะคะก็พยายามจะช่วยเหลือกันเองจึงต้องการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเพราะว่าทั้งถนนพัฒนาการแล้วซอยย่อยอื่นๆเนี่ยระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่บางที่ลึกถึงระดับหน้าอกจนต้องว่ายน้ำแล้วก็พายเรือออกมาเลยนะคะเจ้าตัวก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยลองไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยอีกหนึ่งคนนะคะเต๋าเศรษฐพงษ์ค่ะ
3: ท่วมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในออฟฟิศแล้วก็สต็อกสินค้าของผมก็โดนด้วยครับบางส่วนแล้วก็ที่โดนไฟดูดก็คือจังหวะที่ผมจะเดินเข้าออฟฟิศเพื่อไปเอาคัทเอาท์ลงครับพอโดนช็อตผมก็เลยรีบกระโดดเข้าไปเป็นพื้นแห้งพื้นที่แห้งแล้วก็ไปสับคัทเอาท์แล้วก็เริ่มทำการย้ายของขนของที่เสียหายครับมีผู้สูงอายุและเด็กติดอยู่ในหมู่บ้านเยอะครับประมาณ750ครัวเรือนนะครับกับข้าวที่ตุนไว้อาหารที่ตุนไว้เริ่มหมดแล้วครับต้องการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เข้ามาช่วยเหลือมากๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ซอยของผมนะครับซอยพัฒนาถนนพัฒนาการเนี่ยทั้งเส้นเลยแล้วก็ซอยย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขขี้เลขคู่คือโดนน้ำท่วมหมดเลยครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ประสบปัญหานะครับน้ำท่วมในปี69ในปีนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้สู้ๆเข้มแข็งนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับคนไทยทุกคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมน่ารักมากๆครับ
2: อย่างที่พี่เต๋าบอกเลยเป็นกำลังใจให้นะคะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับนายเอ็นเตอร์เทนค่ะ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: มานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
8: I'm not afraid.
7: ่อยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปัง Dice Red, Felix, Alala, Fevic, Tigger, BNK48, Tess พร้อมทั้งคู่จิ้น Boy Love Girl Love สุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: พรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมนายตะเทนก็ขอฝ่าสายฝนค่ะยังคงจัดงานเหมือนเดิมนะคะไปเจอกันได้ที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมไล่รายชื่อมาแต่ละศิลปินดาราแต่ละคนเนี่ยอยากจะให้ไปเจอกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้คงต้องขอส่งกำลังใจให้กับนักร้องนำวงมีนนะคะอย่างโปเต้นั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะทางต้นสังกัดอย่าง Love East ก็ได้มีการประกาศโพสต์นะคะว่าโปเต้มีอาการป่วยต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลเลยค่ะเพื่อให้แพทย์เนี่ยรักษาแล้วก็ประเมินอาการอย่างใกล้ชิดก่อนนะคะเจ้าตัวแล้วก็สมาชิกวงจึงไม่สามารถเข้าร่วมการแสดงนะคะในงานมหกรรมของเราได้มหกรรมฟรีคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ24ปี Nine The Ten ค่ะ Nine The Ten 24th Anniversary Charity Concert นะคะซึ่งอย่างที่บอกจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนนะคะ
1: เส้นทาง Love East Entertainment นะคะก็ได้แถลงการนะคะขออภัยผู้จัดงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจรวมถึงความห่วงใยแล้วก็กำลังใจที่มีให้ศิลปินในครั้งนี้ทางค่ายเองก็จะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปนะคะเราเข้าใจมากๆเลยแล้วก็หวังว่าโปเต้จะหายดีแบบเร็ววันเร็วคืนด้วยนะคะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนตอนนี้เอาสุขภาพตัวเองก่อนนะคะและสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยงานที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือประชาชนคนไทยเลยนะคะรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยทุกคนด้วยส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพการช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองค่ะ
1: เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

เคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันยังหนักกทมอัปเดต11ถนนสายหลักน้ำยังท่วมสูงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนวันนี้กระทบชุมชนริมน้ำซ่อมหูสปิลเวย์อ่างเขาจุกสำเร็จแต่สถานการณ์น้ำยังวิกฤต

ะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยล้างตาเสือเหลืองมาเลเซียเอาชนะ2เซตรวดคว้าเหรียญทองไปครองสำเร็จย้ำแชมป์สมัยที่7

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับเที่ยงนี้นะครับอยู่กับคุณกุลธิดาพงษ์แจ่มนะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองครับและอยู่กับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติอาจารย์เป็นล่ามภาษามืออยู่กับเรานะฮะโหวันนี้เราได้เห็นจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่หรือเปล่า หลายๆคนเข้าไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นฮะ
0: คือมีการโพสต์ข้อความนะคะ บอกว่าเมื่อคืนนี้นะที่โพสต์บอกว่าใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะเพราะพรุ่งนี้ชาวกทม.เรามีนัดกับแดด
1: นี่เป็นการปรับภาษาในการสื่อสารให้เข้าใจง่าย
0: ๆหลังจากก่อนหน้านี้เกิดดราม่าบอกว่าใช้คำพูดที่มันเยินเย้อเกินไปประชาชนเข้าไม่ถึง
1: อันนี้เป็นการโพสต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตอน 4:30
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอมาวันนี้ตอนช่วงสาย 9:00 นแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะ
0: โพสต์อีกรอบหนึ่ง
1: ใครพร้อมซักผ้าก็ขอให้ยกมือขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแดดออกจริงๆเมื่อช่วงสายวันนี
0: ้แดดออกเปรี้ยงตั้งแต่ช่วงสายๆเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าไม่ทันไรคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้สดๆร้อนๆโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่หัวจะปวด
1: อ้าวทำไมกันล่ะฮะ
0: แดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ
1: อุ้ย5-10
0: ตุลาคม69
1: Stay tuned ติดตามกันต่อเนื่องดีๆ
0: ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมจะเห็นรูปแบบของการนำเสนอหร
1: ือ
0: ว่าวิธีการแจ้งเตือนประชาชนจากเดิมที่บอกว่าเกิดจากปัจจัยยอมความกดอากาศต่ำเข้าสู่ร่องมรสุมที่พัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลาง
1: เข้าใจยาก
0: เข้าใจยากประชาชนอ่านแล้วอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ตอนนี้มีการปรับคำพูดใหม่นี่มีคนเข้าไปแซวนะมาแล้วครับแอดมินเจนเซ็ตนี่แอดมินเจนซีมาแล้วหัวจะปวดก็มา
1: ก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดรวมทั้งสถานการณ์ในอีกหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดระยองนี่นะฮะโอ้โหยังต้องติดตามกันแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อเนื่องเพราะว่าแม้ระดับน้ำโดยภาพรวมเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายลงไปแต่ในบางจุดโดยเฉพาะในซอยในชุมชนเนี่ยแล้วก็ถนนสายหลักบางแห่งน้ำก็ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่พอสมควร
0: ใช่รวมถึงวันนี้ติดตามสถานการณ์เรื่องของการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาด้วยอาจจะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะวันนี้ติดตามทั้งหมดได้ใน9ข่าวเที่ยงค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ
1: ครับเราลงไปในพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าบางกะปิกันก่อนนะครับหลายจุดยังมีน้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเข่าตรงแฟลตคลองจันแม้วันนี้เนี่ยจะมีแดดออกอย่างที่บอกไปแต่ว่าระดับน้ำยังไม่ลดลงนะฮะชาวบ้านบางส่วนก็ต้องใช้เรือเข้าออกและก็ขนย้ายสิ่งของไปพักอาศัยที่อื่นเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับจากคุณปิยธิดาจันทร์การสอนนะฮะมีรายงานเข้ามาครับ
2: ท่านและคุณผู้ชมคะตอนนี้ทีมข่าวของเราอยู่ที่บริเวณแฟลตคลองจันเขตบางกะปิค่ะวันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะเริ่มมีแดดออกแล้วแต่ว่าปริมาณน้ำที่ท่วมอยู่ตรงนี้ยังไม่ลดลงเลยนะคะคุณผู้ชมโดยคนที่อยู่ข้างในเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าด้านในน้ำยังคงท่วมสูงถึงระดับอกอยู่นะคะตอนนี้การเข้าออกต้องใช้เรือทางเดียวในการสัญจรค่ะสำหรับการเดินทางเข้าออกที่แฟลตคลองจันทร์ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรายังคงเห็นประชาชนนะคะต้องใช้เรือเป็นหลักค่ะโดยมีการผูกเชือกไว้ระหว่างตัวอาคารกับบริเวณถนนเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแนวในการสัญจรนะคะทั้งการเข้าออกรวมถึงออกไปข้างนอกไปรับน้ำรับอาหารส่วนบริเวณทางเข้าแฟลตด้านหน้าซอยเสรี5นะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงถึงระดับอกค่ะทำให้การเข้าออกเนี่ยก็ยังต้องใช้เรือเพียงทางเดียวเหมือนกันนะคะทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ด้านในค่ะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาค่ะเพราะยังมีผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะส่วนเรื่องอาหารการกินมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงวันแรกๆที่เกิดเหตุขึ้นนะคะส่วนไฟฟ้าค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่จ่ายไฟให้ใช้ในช่วงประมาณ4:00 ถึง 5:00 นะคะแล้วก็ช่วงที่เปิดไฟเนี่ยไม่อนุญาตให้ประชาชนอยู่ภายในนะคะออกมานอกพื้นที่เพื่อป้องกันเรื่องไฟรั่วค่ะผลกระทบตอนนี้ที่ชาวบ้านเจอกันนะคะก็นอกจากการเดินทางที่ลำบากแล้วนะคะยังมีเรื่องของการทำงานเพราะหลายคนเนี่ยไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติรวมถึงเรื่องสภาพจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าหลายคน

0: เนี่ยทนไม่ได้ที่ต้องเห็นทรัพย์สินของตัวเองได้รับความเสียหายโดยเฉพาะรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณใต้ตึกซึ่งถูกน้ำท่วมทั้งหมดเดี๋ยวไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
1: มันมาพี่ตอนนี้เราลำบากกันยังไงบ้างคะ
2: ก็คือตอนนี้คือลำบากในการน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้าครับผมเพราะหนึ่งในเฟสเนี่ยก็มีหลายทุกเฟสไม่ใช่ว่าเฟสเราล่มเก้าไว้ที่อื่นด้วยก็มีรับผลตรงนี้มาตลอดครับผมในการเกิดปัญหาครับ
1: และตอนนี้เห็นว่าน้ำมันเริ่มเน่าแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมก็พี่ก็สังเกตดูว่าก็ยังมีแบบนี้อยู
1: ่
2: ครับผม
1: ตั้งแต่เมื่อวานนี้น้ำมันลดลงบ้างไหมคะ
2: ประมาณมันมองไม่เห็นผลนะครับมันมองไม่เห็นว่ามันลดถามว่าลดโดยสายตาที่เราสังเกตแต่ว่าในความเป็นจริงก็อยู่แบบเนี้ยครับผมไม่ลด
0: ไม่เพียงเท่านี้ค่ะชาวบ้านอีกหลายคนนะคะยังบอกว่าบริเวณด้านในเนี่ยน้ำยังไม่ลดลงเลยนะคะจะเข้าออกก็ลำบากมากและตอนนี้น้ำก็เริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วด้วยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งสูบน้ำออกเพื่อให้รถสามารถเข้ามาเก็บขยะในพื้นที่ได้โดยเร็วนะคะอีกเรื่องที่ชาวบ้านเป็นกังวลก็คือเรื่องของฝนที่ตกอยู่ทางภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมเพราะเกรงว่ามวลน้ำจะไหลลงมาเพิ่มในพื้นที่ภาคกลางหากยังไม่เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็กลัวว่าสถานการณ์จะยิ่งหนักกว่าเดิมค่ะไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
3: คือแฟดข้างนอกอะยังโอเคอยู่นะคะแต่ว่าแฟดด้านในอะเขาเข้าช่วยเหลือไม่ถึงซึ่ง1แฟดอะก็เท่ากับ1หมู่บ้านนะคะที่เขาอยู่กันเพราะว่าจำนวนห้องมันเยอะแล้วก็อยากให้เร่งระบายน้ำตอนนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นน้ำขังเนี่ยมันนิ่งแล้วก็คนก็เอารถออกไม่ได้แล้วก็คนจะออกไปข้างนอกก็ลำบากเนี่ยค่ะ
4: ปัญหาหลักตอนนี้ก็คือว่าน้ำไม่ลดแล้วก็ปั๊มน้ำที่สูบน้ำขึ้นแฟดอะครับน้ำมันจมอยู่ไม่สามารถเปิดไฟขึ้นได้ครับเราต้องสูบน้ำตรงนี้ออกครับให้เร่งด่วนเลยครับผมขอหน่วยงานนะครับผมขอวอนเลยครับผมเร่งสูบน้ำให้หน่อยนะครับผมก
3: ็
4: คือเดือดร้อนเนี่ยทุกคนผมพูดโดยรวมนะครับผมเพราะผมอยู่แฟด28ผมเดือดร้อนไหมก็คือเดือดร้อนแต่ก็ขอพูดโดยรวมนะครับให้ประชาชนชาวแฟดกองจันทร์ทั้ง30แฟดเลยนะครับผมว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะครับผมช่วยมาตั้งปั๊ม
3: สูบน้ำ
4: เครื่องสูบน้ำครับสูบน้ำออกจากแอ่งกระทะเนี่ยครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ติดตามข่าวอยู่ว่าคลองแสนแสบก็พอระบายน้ำได้อยู่ครับตอนนี้ก็ชื่นใจขึ้นหน่อยแต่ว่าในนี้มันเป็นแอ่งคือถ้ามีเครื่องสูบน้ำครับมาสูบขึ้นออกไปครับก็จะไวขึ้น1ก็คือรถได้เคลื่อนย้าย2ปั๊มน้ำที่จมน้ำอยู่ครับผมมันจะได้สูบขึ้นแตงประชาชนในเป็ด
3: จะได้ใช
4: ้น้ำประปาครับผมจะได้ใช้น้ำได้แล้วก็รถเก็บขยะก็ได้จะได้เข้าไปเก็บขยะได้ครับผมตอนนี้ขยะเริ่มมีกลิ่นนะครับเข้าไปเก็บไม่ได้ครับ
0: ค่ะจากการพูดคุยกับชาวบ้านหลายๆคนในพื้นที่ก็บอกว่าวันนี้ใจเริ่มชื้นขึ้นมาแล้วเพราะว่ามีแดดออกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะมีฝนตกหรือเปล่าหรือว่าสถานการณ์น้ำจะดีขึ้นหรือไม่แต่เท่าที่เราเห็นตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่อยู่ด้านในค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิค่ะ
5: ขอบคุณค่ะคุณปิยธิดาคะก็ความปลอดภัยนะถ้าเจ้าหน้าที่จ่ายไฟเนี่ยเขาจะห้ามประชาชนออกมาด้านนอก
6: ใช่ครับ
5: ป้องกันไฟดูดไฟรั่วด้วยนะคะจากคลองจันทร์เรามาดูที่เคหะร่มเกล้ากันบ้างตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมภายในเคหะร่มเกล้าลาดกระบังค่ะวันนี้สถานการณ์โดยรวมน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วจากวันก่อนประมาณ10เซนติเมตรแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าอย่างพี่ผู้หญิงท่านนี้เดินเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณเอวนะคะเด็กลงมาเดินยังอยู่ที่คอเลย
6: ครับ
5: ชาวบ้านก็ออกมาใช้ชีวิตกันค่ะแต่พูดถึงเรื่องระดับน้ำเนี่ยเฉลี่ยทั้งพื้นที่ยังท่วมสูงอยู่นะคะตั้งแต่ประมาณ130ถึง160เซนติเมตรประชาชนเวลาจะออกมาขี่รถไม่ได้ไงก็ต้องใช้วิธีการเดินแล้วก็ลอยคอบ้างก็ใช้ภาชนะต่างๆเนี่ยค่ะกะละมังอะไรก็ว่าไปในการสัญจรออกมานะคะและออกไปที่บริเวณบิ๊กซีเคหะร่มเกล้าจุดนั้นเป็นจุดอะไรนะคะ
6: เป็นจุดที่ให้การช่วยเหลือเป็นจุดหลักเลยเขาก็จะนำสิ่งของมาช่วยเหลืออาหารปรุงสุกนะฮะแล้วก็เอากลับไปบริโภคกันภายในบ้านนะครับเพราะว่าจนขนาดนี้บางจุดเนี่ยการช่วยเหลือยังเข้าลำบากคุณผู้ชมฮะต้องบิ๊กฟู้ดเลยอ่ะ
5: บิ๊กฟู้ดไปเลยนี่ค่ะรถสู
6: บแบบนั้นไปเลย
5: ใช่ค่ะวันนี้มีการปรับแผนความช่วยเหลือด้วยนะคะโดยใช้รถบิ๊กฟู้ดเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพื่อขนถ่ายผู้คนแล้วก็นำสิ่งของช่วยเหลือไปให้ประชาชนที่ตอนนี้อยู่ในแฟลตและบางคนออกมาไม่ได้ค่ะ
6: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งรัฐมนตรีกระจายลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนนะครับเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆพร้อมกันจากทางคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับ
7: ครับขณะที่โฆษกรัฐบาลเองก็เผยว่าจะเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยคาดว่า

0: ในช่วง 2-3 วันนี้สถานการณ์นั้นจะคลี่คลายครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงการเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำท่วมถนนอยู่เกิน30เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดอยู่ในโซนถนนรามคำแหงจากถนนพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77ถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิและสุวินทวงศ์กรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมหลายจุดกรุงเทพมหานครได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยและเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดการระบายน้ำไป2วันและมีปริมาณน้ำเพิ่มเติมเข้ามาวันนี้อาจมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนซึ่งน้ำจะลงสู่ลำน้ำแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรพร้อมย้ำว่าพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังคือบริเวณริมน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูงในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยแม้ปริมาณน้ำฝนจะลดลงเล็กน้อยแต่ส่วนที่ยังต้องเฝ้าระวังยังมีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีซึ่งเมื่อวานนี้ผ่านจุดน้ำท่วมสูงสุดไปแล้วหากวันนี้ฝนตกน้อยลงปริมาณน้ำก็จะลดลงซึ่งน้ำที่ผ่านอำเภอกบินบุรีจะเข้าสู่อำเภอปราจีนบุรีในวันนี้ขอให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเตรียมรับมือเพราะน้ำสามารถล้นแนวคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดได้มีการแจ้งเตือนประชาชนแล้วส่วนจังหวัดระยองจะมีฝนตกหนักที่อำเภอแกรงและมีมวลน้ำจากเขื่อนประแสที่ล้นจากสปริงเวย์เข้าสู่ตัวเมืองจึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: สิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อใหพี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุดในการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงแผนระยะยาวนะครับที่จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพูดถึงงบกลางที่จะใช้ดำเนินการในวันนี้นะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อนและน้ำแล้งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวสั้นๆก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่ส่วนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ใดในวันนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวทางนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยทางด้านของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพได้นำยาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้กับรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.ด้วยเนื่องจากว่าในช่วงนี้มีรัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทว่านายกรัฐมนตรีได้ให้บรรจุวาระดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะครอบคลุม 2.3 แสนครัวเรือนนะครับวงเงิน 1,150 ล้านบาทซึ่งจะช่วยชาวนาที่รอโครงการดังกล่าวนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่พบว่าการลำเลียงกระเป๋าเฉพาะสายการบินไทยมีปัญหาเนื่องจากว่าไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นทำให้ผู้โดยสารต้องรอกระเป๋ามากกว่า 5-6 ชั่วโมงเบื้องต้นได้มีการขอกำลังทหารกว่า100นายมาช่วยขนแล้วและจะนำส่งให้กับนักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมและที่พักรวมทั้งที่บ้านต่อไปนายสุรศักดิ์ยังตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยการนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับอีกทั้งเมื่อกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลไปช่วยแต่กลับไม่มีอาหารและที่พักให้
2: ตอนนี้ก็ยังกรองอยู่เยอะที่ยังมีปัญหาอยู่ผมเข้าไปก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารการบินไทย เบื้องต้นก็ทราบว่าขอกำลังทหารมาได้ส่วนหนึ่งเพื่อมาช่วยขนกระเป๋าและเรื่องการที่จะบริการนำกระเป๋าส่งไปที่บ้านแล้วก็ที่โรงแรมของนักท่องเที่ยวเลยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหานะครับลดความเดือดร้อนของผู้ที่เดินทางซึ่งรัฐบาลเองรัฐมนตรีกลาโหมครับท่านอดุลก็ได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ประสานนำกำลังพลทหารพร้อมกับรอดอนะครับเข้าไปช่วยเพิ่มเติมอีกเป็นร้อยนายก็เพื่อจะเข้าไปช่วยขนกระเป๋าครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยน้อมรับกระแสวิจารณ์กรณีสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกยืนยันว่าหารือเรื่องชะลอน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ได้สั่งปิดหรือมีเจตนาในการปิดถาวรแต่พาดหัวข่าวอาจดูรุนแรงไปว่ามท.2สั่งให้ปิดเขื่อน
3: ไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมยอมรับผิดให้ไม่ได้มีปัญหานะครับถึงแม้ความรู้ความสามารถผมไม่ได้จบวิศวะหรือการบริหารน้ำแต่มันไม่มีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกเพราะนั้นณวันนั้นนาทีนั้นโดยข้อมูลนั้นทุกหน่วยงานที่อยู่กับผมเนี่ยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับผมถามว่าสามารถชะลอได้ไหมสามารถปิดชั่วคราวได้ไหม
0: ล่าสุดเรื่องกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะมีการเร่งหารือกับบอร์ดของการบินไทยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วครับ
4: ครับคุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์น้ำในกรุงเทพหลังจากที่เราเพิ่งจะเห็นพระอาทิตย์ตั้งแต่5วันที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะเห็นวันแรกเลยปรากฏว่าตอนนี้ถนนสายหลักแห้งไปแล้ว 90% นะคะแต่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าตอนนี้ให้จับตาฝั่งตะวันออกที่ตอนนี้กำลังเร่งลดปริมาณน้ำในคลองเพื่อที่จะให้ระบายอันดับแรกเลยหลังจากนั้นถนนแล้วก็หมู่บ้านก็จะลดลงตามไปนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมบอกว่าตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะจากการพยากรณ์จะไม่ค่อยมีฝนตกลงมาเพิ่มโดยพื้นที่หมู่บ้านชินเขตตอนนี้เริ่มแห้งแล้วและพื้นที่ย่านลาดพร้าวสถานการณ์ก็ดีขึ้นส่วนน้ำในคลองแสนแสบตอนนี้ก็เริ่มลดลงนะคะทำให้กทมสามารถเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้มากขึ้นคาดว่าพื้นที่คลองจันจะทยอยดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้คลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวแล้วมันคดเคี้ยวด้วยการระบายน้ำต้องใช้เวลาส่วนสายไหมต้องติดตามน้ำจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีอย่างใกล้ชิดนะคะดังนั้นตอนนี้กรอบระยะเวลา7วันที่ผู้ว่าบอกก็คือมันจะไม่ได้หมดไปทั้งหมดนะคะ
5: ครับ
4: เนื่องจากว่าต้องดูปริมาณฝนแล้วก็น้ำในคลองประกอบกันบางพื้นที่ท่วมเข้าสู่วันที่3ถึง4แล้วตอนนี้กทมจะเร่งจัดการบนถนนก่อนก็จะระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยชุมชนและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำขังอยู่ค่ะ
5: ครับเพราะฉะนั้นคลองหลักตอนนี้แม้ระดับน้ำจะสูงและยังมีจุดที่ต้องติดตามก็คือมากกว่า40จุดนะฮะตอนนี้กทมมีการใช้เรือช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบไปยังระบบการระบายน้ำแล้วก็เตรียมวางแผนในการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ชุมชนคือพอสูบน้ำเข้าคลองระบายคลองออกได้เสร็จหลังจากนั้นพื้นที่ชุมชนก็จะนำเรื่องของเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ว่าส่วนน้ำเหนือกับน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็ต้องติดตามร่วมกับทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่ได้เห็นผลกระทบโดยตรงที่น่ากังวล นะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็น้ำจากพื้นที่ตอนเหนือที่จะมาเติมกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับแต่ยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นต้องอพยพชุมชนนอกคันกั้นน้ำการช่วยเหลือตอนนี้ก็มีการปรับระบบเรื่องของการส่งอาหารไปในพื้นที่คลองจันหรือว่าจุดที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของประชาชนกทมเร่งแก้ปัญหาและกระจายความช่วยเหลือไปยังทุกจุดแต่ถ้าเกิดมีประชาชนที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะครับให้แจ้งรายละเอียดพื้นที่แล้วก็ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่นั้นจะได้ติดตามเข้าไปให้การช่วยเหลือต่อนะฮะ
6: ก็ยังมีวิกฤตอยู่นะผมว่าวิกฤตอยู่ประมาณถ้าดูตัวเลขล่าสุดประมาณ40กว่าจุดนะแต่ว่าก็จะเป็นคลองหลักก็จะเป็นคลองประเวศแล้วก็มีคลองแสนแสบด้านบนคลองรับพร้าวด้านบนบ้างแต่ผมเชื่อว่าสถานการณ์ก็คือลักษณะน้ำเนี่ยคลองเนี่ยเวลาลงเนี่ยช่วงแรกมันจะลงช้าเพราะเวลาเราดูดเนี่ยมันจะมีน้ำข้างๆไหลเติมมามันดูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่พอมันเริ่มลงเนี่ยน้ำข้างๆมันเริ่มไหลมาเติมน้อยลงจะเห็นการลดที่ รวดเร็วขึ้นนะก็หลายๆจุดเลยก็รวดเร็วแล้วบางทีมันอาจต้องใช้เวลาเนี่ยถ้าไปดูตรงนี้สถานีสูบน้ำพระโขนงเนี่ยน้ำต่ำเลยเพราะว่ามันดึงแรงน้ำดูดเยอะแล้วก็แต่ว่ากว่าที่น้ำไกลๆจะมาถึงเนี่ยมันต้องใช้เวลาเดินทางมันก็อาจจะมีความแตกต่างระหว่างระดับน้ำอยู่ก็ต้องพยายามผลักดันวันนี้ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบก็เป็นเรือขนาดใหญ่เลยเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวแล้วก็อุโมงค์ที่มาลงที่ประตูพระโขนงและเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับ
7: อาจารย์ตอนนี้เราใช้อุโมงค์ระบายน้ำ
4: มีอัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:30 ที่ผ่านมายังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพประมาณ11จุดเรายกตัวอย่างคุณผู้ชมคะอย่างรามคำแหงซอย23กับ24ถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดกรุงเทพกีทาถึงถนนพัฒนาการตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนดูไว้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะสัญจรผ่านไปบริเวณจุดนั้นเนี่ยจะได้มีการเลี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่มีน้ำท่วมขังเดี๋ยวรถอาจจะพังได้ค่ะส่วนตอนนี้กทมได้เตือนให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในวันที่29กันยายนก็คือวันนี้ไปจนถึง4ตุลาคมนะคะบอกว่าจะมีมวลน้ำจากตอนบนไหลลงมาสมทบระดับแม่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบกับพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำค่ะประกอบกับตอนนี้น้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบด้วยดังนั้นแจ้งเตือนคุณผู้ชมให้เฝ้าระวังอันตรายในช่วง29กันยาถึง4ตุลาคมนะคะ
5: ไปดูที่จังหวัดระยองกันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ยังมีฝนตกหนักในจังหวัดระยองก็ส่งผลให้คอสะพานขาดนะครับเส้นทางเขาจอกแล้วก็เขาชะเมาอำเภอแกลงชาวบ้านเนี่ยมีรถของชาวบ้านร่วงตกลงไปในหลุมนะครับในขณะที่อ่างเก็บน้ำประแสน้ำยังล้นสปิลเวย์เราติดตามจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานมาจากพื้นที่ครับ
8: คุณผู้ชมคะตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดระยองต้องบอกว่าแดดออกเปรี้ยงเลยนะคะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าใจชื้นขึ้นมาเลยละค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดฝนตกหนักนะคะเช้านี้ทีมข่าวของเราค่ะก็พยายามเดินทางจากอำเภอบ้านค่ายจะข้ามมาที่อำเภอแกลงนะคะปกติถ้าไม่มีฝนเส้นทางปกติจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงเสร็จๆแต่วันนี้ค่ะเราใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงในการที่จะเดินทางมาถึงอำเภอแกลงนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพยายามหาเส้นทางแล้วส่วนใหญ่จะเกิดน้ำท่วมแทบจะทุกเส้นทางเลยนะคะจุดที่เราคาดว่าจะมาได้พบว่าเพิ่งจะเกิดคอสะพานขาดไปเมื่อตี4ที่ผ่านมานี่เองค่ะไปดูภาพพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เป็นภาพรถบรรทุกสูงของชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่ขับรถตกลงไปในหลุมคอสะพานที่ขาดขนาดกว้างหลุมถึง4เมตรเลยนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงตอนตี4ที่ผ่านมาค่ะเป็นสะพานเส้นทางถนนเขาจอกเส้นทางหลักสู่เขาชะเมาอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลกระแสบนอำเภอคลองประแสจังหวัดระยองค่ะหลังเมื่อคืนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่โดยวันนี้ค่ะทีมข่าวพยายามหาทางเดินทางอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะจากอำเภอบ้านค่ายมาที่อำเภอแกลงแล้วก็มาเจอกับเส้นทางนี้ค่ะพบว่าเจ้าหน้าที่นะคะกรมทางหลวงได้มีการกั้นพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อไม่ให้รถผ่านเพื่อความปลอดภัยกระแสน้ำยังคงไหลเชี่ยวค่ะชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็มาเฝ้าสังเกตการหลายคนค่ะก็จะเดินทางก็ต้องจอดรถทิ้งกันไว้นะคะเพราะไม่ทราบมาก่อนว่าคอสะพานขาดสอบถามชาวบ้านบอกว่ารถที่ตกลงไปในหลุมยกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าสภาพด้านหน้าพังเสียหายค่ะส่วนคนขับปลอดภัยดีค่ะเจ้าของรถเป็นแม่ค้าตลาดนัดที่ออกไปตั้งแต่ช่วง5ทุ่มเมื่อคืนนี้ซึ่งยังไม่เกิดเหตุขึ้นขับออกไปได้ค่ะแต่ว่าตอนขับเข้ามานี่แหละค่ะตี5ช่วงจะขับเข้ามากลับบ้านไม่รู้ว่าคอสะพานขาดจึงเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะโดยเส้นทางนี้ค่ะเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านอีก6หมู่บ้านใช้สัญจรค่ะส่วนอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมคือเส้นทางชุมแสงเขาชะเมาจุดนี้มีน้ำท่วมสูงมาตั้งแต่2-3วันแล้วนะคะเส้นทางก็ยังสัญจรผ่านกันไม่ได้ยังเห็นรถที่จมน้ำคาอยู่เลยนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้เพราะว่ากระแสน้ำยังไหลแรงค่ะชาวบ้านบางส่วนนะคะที่เดินทางออกมาจากพื้นที่อย่างเจ้าของสวนคนนี้ค่ะมาจากชลบุรีบอกว่าทราบข่าวเรื่องน้ำท่วมก็ตั้งใจจะเดินทางมาเพื่อดูว่าสวนของตัวเองในจังหวัดนี้อยู่ในพื้นที่ด้านในแต่เมื่อมาถึงกลับพบว่าไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามคุณพี่บอกว่ายังไงก็จะพยายามหาทางเข้าไปให้ได้เพราะว่าเป็นห่วงสวนกลัวว่าจะเสียหายค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะก็คืออ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเขาจุกนะคะที่มีน้ำล้นกำแพงด้านข้างอาคารระบายน้ำ ำล้นหรือว่าหูสปิลเวย์ก่อนหน้านี้ล่าสุดค่ะกรมชลประทานซ่อมแซมชั่วคราวเสร็จแล้วนะคะหลังฝนตกหนักทำให้น้ำเกินความจุและก็กัดเซาะจนกำแพงเสียหาย

0: ุดระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วล่ะค่ะไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วยืนยันว่าคันเขื่อนดินยังคงมั่นคงแข็งแรงและพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ขณะนี้ค่ะก็คืออ่างเก็บน้ำประแสนะคะภาพที่เห็นค่ะน้ำยังคงไหลล้นสปริงเวย์อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำโดยก่อนหน้านี้ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วกรมชลประทานยืนยันนะคะว่าตัวอ่างยังมีความมั่นคงแข็งแรงดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันยืนอยู่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำประแสนะคะดูภาพที่เห็นค่ะน้ำไหลล้นสปิลเวย์นะคะจะบอกว่าตลอดทั้งวันนี้เราเห็นชาวบ้านในพื้นที่ออกมาสังเกตการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะและเส้นทางนี้นะคะก็ยังเป็นเส้นทางที่เราจะเห็นรถยกสูงหรือว่ารถของเจ้าหน้าที่ใช้ผ่านเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือไปยังภายในอำเภอแกลงอีกด้วยนะคะและในช่วงบ่ายนี้เราจะพยายามเข้าไปให้ถึงจุดเกิดเหตุที่ชาวบ้านยังคงได้รับความลำบากค่ะ
1: ขอบคุณคุณคณิษฐาด้วยเมื่อสักครู่นี้จะเห็นน้ำล้นสปิลเวย์แทบจะ 100% เลย
2: โอ้โหเต็มเลย
1: ที่อ่างเก็บน้ำประแสก็มีการเตือนเรื่องของตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วด้วยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันหน่อยอยากให้ท่านอธิการเนี่ยประเมินสภาพเศรษฐกิจกันหน่อยว่าหลังจากที่น้ำท่วมทั้งในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงต่างจังหวัดสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงกลับมาติดตามภาพรวมของเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างจังหวัดกันด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: ช้ Easy Pass ผ่านทางกันทุกวันแต่เคยเช็คกันไหมว่าอุปกรณ์ Easy Pass ของเราพร้อมใช้งานอยู่หรือเปล่าเพราะแบตเตอรี่ภายในอุปกรณ์ Easy Pass มีอายุการใช้งาน 5-7 ปีหรือประมาณ 14,000 เที่ยวและเมื่อใช้งานเป็นเวลานานแบตเตอรี่อาจอ่อนลงซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานได้แต่วันนี้ไม่ต้องคอยจำว่า Easy Pass ของเราใช้มานานกี่ปีเพราะสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Access Portal เพียงดาวน์โหลดแอปและเชื่อมต่อข้อมูล Easy Pass ของคุณไว้หากแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ Easy Pass อ่อนระบบจะแสดงสถานะให้ทราบผ่านหน้าแอปพลิเคชัน Access Portal ช่วยให้รู้สถานะของอุปกรณ์และเตรียมดำเนินการได้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดปัญหาเมื่อนำไปใช้งานและอีกหนึ่งวิธีสำหรับใครที่อยากรู้ว่า Easy Pass ของเราใช้งานมานานแค่ไหนสามารถตรวจสอบปีที่ผลิตของอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเองโดยดูจากตัวเลข4ตัวสุดท้ายบริเวณด้านข้าง OBU ตัวเลข2ตัวแรกหมายถึงปีที่ผลิตและ2ตัวหลังหมายถึงสัปดาห์ที่ผลิตเช่น1816อุปกรณ์ผลิตในปี2018สัปดาห์ที่16ของปีหากตรวจสอบ Access Portal แล้วพบว่าแบตเตอรี่ Easy Pass อ่อนสามารถนำบัตร Easy Pass ไปติดต่อที่จุดบริการหรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพร้อมแสดงหน้าจอแอปพลิเคชัน Access Portal เพื่อขอเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้เพราะ Access Portal ไม่ได้มีไว้เพียงตรวจสอบข้อมูล Easy Pass เท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณรู้สถานะอุปกรณ์รู้ล่วงหน้าเมื่อแบตเตอรี่อ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับทุกการเดินทางมี Easy Pass อย่าลืมมี Access Portal ดาวน์โหลดติดมือถือไว้เช็คง่ายรู้ล่วงหน้าพร้อมทุกการเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Access Call Center 1543
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
14: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
17: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทา

0: การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
1: แป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: กลับมาช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าหลังจากที่เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่รอบนี้นะคะทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างเราไปตรวจสอบกับคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอธิการคะ
4: อาจารย์สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
3: ค่ะภาพรวมของเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบนี้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดต้องบอกว่าอ่วมในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะเศรษฐกิจโดยรวมกระทบมากน้อยแค่ไหนคะ
5: ครับคือถ้าเราจะประมวลจากพื้นที่ที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึง27จังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ได้รับความได้รับความเดือดร้อนนะครับเป็นจำนวนครัวเรือนแล้วก็ดูพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับคงต้องบอกก่อนว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ชุมชนธุรกิจส่วนหนึ่งนะครับ
4: ครับ
5: แต่ว่าถ้าถามว่าในจำนวนของทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นข่าวที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัยนะครับในบริเวณชานตะวันออกใช่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่ธุรกิจนะครับพื้นที่โรงแรมพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนมากมายนักนะครับเพราะความเสียหายหรือว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในเบื้องต้นเนี่ยที่เรามองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับเราคิดว่าจะประมาณ 4,000 ถึง 9,000 ล้านบาทนะครับภายใต้สมมติฐานที่คิดว่าการพร่องน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเสร็จสิ้นนะครับภายในวันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งผมคิดว่านี่คือสมมติฐานแรกนะครับ
4: ครับอาจารย์
5: ขณะเดียวกันเองเนี่ยอีก22จังหวัดที่เหลือเนี่ยนะครับเราจะเห็นพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรนะครับเรายังไม่ได้ยินข่าวคราวของพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมจนทำให้หยุดการผลิตนะครับเห็นว่าการสัญจรไปมานะครับการประกอบธุรกิจในเขตเมืองหรือว่าในเขตพื้นที่ต่างซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเนี่ยนะครับถ้าภายใน1อาทิตย์นะครับและไม่เกินไปกว่านั้นเนี่ยความเสียหายโดยรวมทั้งหมดนะครับ21จังหวัดก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 12,000 ล้านบาทอันนี้คือสมมติฐานเบื้องต้นที่เราประเมินนะครับ
4: ครับครับอาจารย์ทีนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็จะมีการกระทบกับการออกไปใช้ชีวิตหรือว่าออกไปทำงานของประชาชนไรเดอร์เอ่ยแท็กซี่เอ่ยแม้ว่าผลกระทบหนักจะอยู่ที่บ้านเรือนแต่บ้านเรือนเนี่ยออกไปไม่ได้คนก็ออกไปทำงานไม่ได้ตรงนี้ตัวเลขที่ประเมิน 4,000 ล้านบาทนี่คือเป็นภาพรวมจากการประเมินการไม่ได้สามารถที่จะประกอบธุรกิจหรือว่าทำงานได้แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอาจารย์ตัวนี้
5: ครับคือขั้นต่ํา 4,000 ล้านบาทเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นสถานการณ์ที่คลี่คลายเร็วนะครับซึ่งแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเรากะไว้อยู่ที่ประมาณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้ากรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยประมาณเกือบ 8,000 ล้านบาทแล้วถ้ารวมปริมณฑลด้วยเนี่ยก็คือประมาณ 9,000 ล้านบาทนะครับ
4: อ
5: ันนี้คือภาพโดยรวมซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการที่ตั้งประเด็นนั่นแหละครับก็คือคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยได้น้อยออกไปทำงานได้น้อยลงนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อสถานที่ทำงานบ้างที่ไม่มีบุคลากรมาทำงานต้อง work from home การประกอบอาชีพการหารายได้ทางธุรกิจต่างๆเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียไปซึ่งเรารวมไว้ใน 9,000 ล้านบาทนี่แหละครับ แต่ว่าสังเกตนะครับว่าถ้าทุกอย่างคลายตัวเป็นปกตินะครับถ้าสถานการณ์ของพื้นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเปิดดำเนินการตามที่กรุงเทพมหานครบอกคือ1ตุลาคมเนี่ยทำได้เป็นปกติแต่น้ำอาจจะท่วมขังบ้างนะครับตามแถบของที่เป็นคลองจันทน์นะครับหรือแม้กระทั่งร่มเกล้าหรือพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยอาจจะกระเทือนไปบ้างเนี่ยแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะไม่ได้หนักหนาสาหัสขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญคือทุกคนยังมีงานทุกคนยังจ่ายถูกได้รับเงินเดือนเท่าเดิมถ้าสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงเนี่ยการกลับมาใช้จ่ายเป็นปกติเนี่ยก็จะสามารถที่จะคืนกลับมาได้เป็นปกติโดยเร็วครับ
3: ค่ะแปลว่ารอบนี้อาจารย์ประเมินไว้ว่าน่าจะต่ำกว่าปี54มากๆเลยใช่ไหมคะตัวเลขความเสียหาย
5: ครับคือปี54เนี่ยถ้าเราเข้าใจภาพรวมประเทศเนี่ยครับเราคงจำได้ว่ามันเป็นมาจากการที่ฝนตกด้วยแล้วก็น้ำที่จะมีการพร่องน้ำระบายน้ำมาจากทางเหนือนะครับแล้วก็จะผ่านนิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยานะครับหรือแม้ทั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ฉะเชิงเทราอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำเป็นระยะเวลายาวนานเพราะโรงงานอุตสาหกรรมบางทีปิดเป็นเดือนนะครับหรือมากกว่าและก็ต้องมีการฟื้นฟูเรื่องเกี่ยวกับทางด้านอาการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ฟื้นฟูกระบวนการผลิตใหม่ไม่สามารถทำการส่งออกได้ในตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นการกระทบวงกว้างเพราะว่าเราเองก็ผลิตชิ้นส่วนซัพพลายเชนสำหรับอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นปีนั้นเนี่ยจะมีความเสียหายประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท
4: ครับอาจารย์
5: เทียบกับ ทียบกับตรงนี้ที่เราคิดว่าถ้าโดยรวมเนี่ยน้ำพร่องน้ำทำได้ช้าเนี่ยอาจจะเสียหายเบื้องต้นคือ 20,000 ล้านบาทก็ถือว่าต่างกันเยอะครับ
4: ครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดเราจะต้องมาใช้เงินในการฟื้นฟูเยียวยาอยู่เรื่อยๆแบบนี้แล้วมีแนวโน้มที่มันอาจจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกับการลงทุนของภาครัฐทั้งในระยะกลางระยะยาวกับการบริหารจัดการน้ำหรือการสร้างระบบในการที่จะผันน้ำป้อง

0: นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในโลกยุคที่มีปัญหาของภาวะโลกเดือดนะครับที่เขาเรียกว่า global boiling เนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นภัยพิบัติเนี่ยในปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยทั้งแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ทั้งดินถล่มที่ชายแดนจีนนอกจากนั้นเองอากาศร้อนที่ยุโรปนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่มากในหลายพื้นที่เนี่ยนะครับสูงเป็นประวัติการณ์เนี่ยเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งไทยมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับ1เรามีปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมซ้ำไปซ้ำมาจนเป็นภาพข่าวบ่อยมากซึ่งเรื่องนี้การวางแผนเรื่องน้ำนะครับในเรื่องการเก็บน้ำเพื่อใช้ในยามที่ภาวะน้ำแล้งนะครับขณะเดียวกันก็จะต้องมีคลองระบายน้ำแก้มลิงเพื่อจะดูแลเรื่องปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นการที่เอานักวิชาการด้านน้ำนักวิชาการด้านผังเมืองด้านการพยากรณ์อากาศมาคุยกันว่าเราจะหาเส้นทางการระบายน้ำอย่างไรการลดอุปสรรคในการขวางทางน้ำเป็นยังไงผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับ ประเด็นต่อมาคือประเทศไทยเนี่ยถูกสุ่มเสี่ยงในการตั้งสมมติฐานไว้ว่าแผ่นดินจะทรุดและต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเราคงจำเป็นที่ต้องดูครับว่าถ้าเราป้องกันระยะยาวได้และทำให้นานาชาติมั่นใจเนี่ยการลงทุนจากต่างชาติ FDI จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะเขามั่นใจว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำและที่สำคัญก็คือช่วงการประชุมธนาคารโลกนะครับและ IMF เดือนตุลาคมเนี่ยมันจะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการวางแผนบอกให้ชาวโลกรู้และภาพของสื่อผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนมาจาก190ประเทศเนี่ยเขาจะมาทำข่าวในประเทศไทยเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยบริหารและพร่องน้ำได้จะเป็นการเสริมความมั่นใจและก็ส่งเสริมให้คนมาท่องเที่ยวเมืองไทยผมคิดว่าก็ใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงสำคัญในการบอกถึงอนาคตของประเทศไทยในการดูแลเรื่องการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัตินะครับ
1: ครับอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะอาจารย์เบื้องต้นตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะคะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ
1: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพรวมของน้ำท่วมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาทั้งเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนกับการระบายน้ำสักครู่ครับ
2: ค่ะ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
5: ฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
9: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: ลูกใหม่ปะเนี่ย
11: อืมเหมือนเดิม
12: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
14: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: มาดูอีกหลายพื้นที่ที่เกิดผลกระทบน้ำท่วมนะครับล่าสุดนั้นกรมชลประทานชะลอนะครับในน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนทางเทศบาลตำบลท่าเรือปักธงแดงหลังจากที่แม่น้ำป่าสักสูงจ่อล้นตลิ่งนะฮะมาดูน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้น25เซนติเมตรก้อนล้นตลิ่งนะครับเข้าไปท่วมในพื้นที่ตำบลธรรมมูลตำบลบ้านกล้วยตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทมีตำบลศิลาดานตำบลคุ้งสำเภาตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมแล้วก็มีตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์นะฮะระดับน้ำโดยรวมเนี่ยสูงประมาณครึ่งเมตรเลยนะครับชาวบ้านหมู่4ของตำบลธรรมมูลบอกว่าน้ำมาเร็วมากขึ้นมาตอนตี3พอมาตี5ปุ๊บสูงถึงเข่าแล้วนะครับบางจุดถึงเอวเลยต้องรีบขนย้ายสิ่งของแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปอยู่บนถนนนะฮะบริเวณหน้าวัดป่าเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งท่วมที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ของเมืองชัยนาทเลยน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรนะครับอยู่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าจวนท่านผู้ว่ากรมชลประทานครับมีแผนจะชะลอน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คาดการปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมาอยู่ที่อัตรา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจะชะลอนะครับไม่ให้ผลกระทบน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมันเข้ามาแต่ว่าตรงนี้พอชะลอปั๊บทำให้บริเวณเหนือเขื่อนพื้นที่ชัยนาทอุทัยธานีแล้วก็ลุ่มต่ำบางส่วนของนครสวรรค์น้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้นะ
1: คะไปที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหลังจากที่เขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนไปกระทบกับชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือที่อยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักเจ้าหน้าที่นำธงแดงมาปักไว้เพื่อเตือนประชาชนให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไปไว้บนที่สูงเพราะว่าอีก10เซนติเมตรเท่านั้นนะคะน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมแล้วโดยทางเทศบาลได้เตรียมกระสอบทรายและจัดเตรียมเรือให้กับประชาชนในการเดินทางและขนย้ายสิ่งของขณะที่ตลาดสดท่าเรือพ่อค้าแม่ค้าก็เร่งขนย้ายสินค้าออกจากนอกพื้นที่ออกไปนะคะนอกพื้นที่เพื่อไปขายในอีกที่นึงที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยรวมแล้วที่อยุธยามีประชาชนได้รับผลกระทบเพิ่มเป็น11อำเภอเดือดร้อน 34,000 ครัวเรือนเสียชีวิต1รายค่ะ
0: เทศบาลเมืองอ่างทองก็ตอนนี้ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลยนะฮะเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำตลอดแนวเจ้าพระยามีการเสริมแนวคันกั้นน้ำทั้งแบริเออร์แล้วก็ปูนทับด้วยแผ่นพลาสติกอีกทีนะฮะป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกแล้วก็ศูนย์ราชการฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางตอนเหนือนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือมีการชะลอน้ำที่จะเข้าเขื่อนก็เลยทำให้เหนือเขื่อนเนี่ยปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ
1: ้
0: นส่วนท้ายเขื่อนก็ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำน้ำท้ายเขื่อนก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
1: ก็คือกระทบทางใดทางหนึ่งแน่นอนนะคะขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกันด้วยค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมได้เพิ่มมาอีก1เหรียญทองจากเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศช่วงหน้าติดตามรายละเอียดในข่าวกีฬาค่ะ
2: สูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้า

0: ันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: กับกีฬาเที่ยงนี้นะครับกับพี่ท็อปสาเลศลิ่มกังวันมงคลนะครับ
2: สวัสดีครับพี่ท็อปครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมครับ
1: ครับไปเช่นเกมเราเหรียญที่10มาแล้วเหรียญทองจากเซปักตะกอทีมเดี่ยวชาย
2: ทีมเดี่ยวชายหลังจากที
1: ่ล้างตาได้
2: ล้างตาได้เพราะทีมชุดชายของไทยเนี่ยมาพ่ายมาเลเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีพลาดเหรียญตั้งแต่เอเชียนเกมปี1998ที่บ้านเรานะแต่วันนี้สามารถมาล้างตาได้ในส่วนของทีมเดี่ยวก็สามารถคว้าเหรียญทองที่10ได้สำเร็จไปติดตามได้จากคุณเนมรัชชินพงษ์วรัสสิรินกันเลยครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: ครับขอบคุณครับเริ่มกันที่เรื่องที่น่ายินดีก่อนเลยนะครับเมื่อทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองที่10ในเอเชียนเกมได้แล้วนะครับจากการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายนะครับโดยทีมไทยครับเอาชนะมาเลเซีย2-0เซตครับล้างตาและคว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับเริ่มที่การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศครับที่สนามนากุย่าซิตี้มิโซะพาร์คทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับมาเลเซียคู่ปรับสำคัญแชมป์3สมัยทีมไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟธนพลทรัพย์เย็นเป็นตัวทำและวุฒินันท์ขับสนอเป็นตัวชงครับส่วนมาเลเซียมีโมฮัมหมัดรอสตี้เป็นตัวเสิร์ฟโมฮัมหมัดอัสลานเป็นตัวฟาดและไอมานอัสวาวีเป็นตัวชงนะครับเซตแรกต้นเกมสูสีนะครับแต่ไทยได้การขึ้นฟาดของธนพลทรัพย์เย็นทำคะแนนออกนำไปก่อน9-5จากนั้นเป็นทีเด็ดจากลูกเสิร์ฟของกฤษณพงษ์นนทโคตรครับทำให้ไทยทิ้งห่างและชนะไป15-9นะครับเซตที่2ไทยเปิดเกมได้ดีด้วยการเสิร์ฟของกฤษณพงษ์มาเลเซียพยายามแก้เกมด้วยการเปลี่ยนแบ็คและตัวฟาดใหม่แต่ก็ยังพลิกสถานการณ์ไม่ได้ครับจนสุดท้ายทีมตะกร้อไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้อีกที่15-8รวมชนะไป2-0เซตได้เหรียญทองไปครองโดยเป็นแชมป์สมัยที่7และล้างตาชนะมาเลเซียได้สำเร็จหลังจากแพ้มาในประเภททีมชุดนะครับหลังจบการแข่งขันกฤษณพงษ์กล่าวว่าหลังจากแพ้มาเลเซียในประเภททีมชุดก็ได้พยายามหาข้อผิดพลาดและแก้ไขขอมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคนครับ
3: ก็ขอบคุณครับสำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันอยู่ครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
2: ด้านธนพงษ์กล่าวดีใจกับเหรียญทองเหรียญนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นทีมเดี่ยวมีการทำกันบ้านเรื่องการบล็อกลูกฟาดของมาเลเซียมาโดยยืนห่างจากเดชมานิดทำให้สามารถถอยและเกี่ยวลูกได้ด้วยครับ

0: ดีใจครับดีใจมากครับแล้วเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดียวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช่ครับก็เลยจะแบบการเล่นก็ออกแอคชั่นเยอะนิดนึงเพื่อที่จะทำให้เกมมันไหลลื่นให้มากที่สุดเนี่ยขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
1: โดยทีมชาติไทยมีลุ้นอีก1เหรียญครับจากตะกร้อ4คนหญิงซึ่งจะลงแข่งขันในวันที่30กันยายนโดยจะลงสนามนัดแรกพบกับเวียดนามนะครับด้านรายการวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศที่สนามดาบริยาซิตี้มิซูฮกพาร์คเมื่อคืนนี้ทีมลมกดสาวไทยครับประกอบไปด้วยไม้1อิงมนัสดาสามโนครับไม้2ถูสุการดาเพชรรักษาไม้3หน้าสุพนิชพุนเกิดและไม้4เบลจิรพัฒน์ขานอนตาปรากฏว่าสาวไทยเฉียดชนะญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยอันดับ2คว้าเหรียญเงินได้สำเร็จเป็นสมัยที่2ติดต่อกันทำสถิติได้ครับ 43.51 วินาทีเฉียดชนะญี่ปุ่นเพียงแค่ 0.01 วินาทีเหรียญทองเป็นจีนครับ 42.96 วินาทีส่วนรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงไม้นะครับโดยปรับเอาตาต้าชุติทัศน์พึ่งสรนันท์ที่เจ็บออกนะครับรวมไปถึงโอ๊ตทวชัยหิมเอียดนะครับที่ไม่ได้ลงสนามในรอบชิงชนะเลิศแล้วปรับเป็นครับไม้ที่1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2ต้าสระอัดดบังไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์และไม้4บิวพุทธพลบุญสอนครับที่คว้าไปแล้ว2เหรียญทองในชิงเกมครั้งนี้จากวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายครับโดยทีมหนุ่มไทยพยายามเต็มที่ครับก่อนเข้าเส้นชัยอันดับ4เวลา 38.49 วินาทีตามหลังเกาหลีใต้อันดับ3ครับเพียงแค่ 0.06 วินาทีพลาดเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายนะครับเหรียญทองเป็นจีนครับ 38.17 วินาทีและเหรียญเงินครับชนิดไทเป 38.32 วินาทีอย่างไรก็ตามหลังจบการแข่งขันครับเว็บไซต์รายงานผลยังเป็นทางการได้รายงานว่าทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายไทยได้เหรียญทองแดงแทนที่ทีมเกาหลีใต้ซึ่งผ่านเข้ามาแข่งขันหลังจากอุทธรณ์ผ่านกรณีส่งไม้เกินเขตจากรอบคัดเลือกนะครับขณะเดียวกันครับทีมไทยพยายามจะประท้วงว่าจีนส่งไม้นอกเขตด้วยเช่นกันซึ่งประธานโอลิมปิกไทยเผยว่าได้รับรายงานว่ามีทีมชาติญี่ปุ่นนะครับได้ประท้วงทีมจีนในการส่งไม้นอกเขตด้วยเช่นกันแต่หลังจากฝ่ายไทยดูเทปแล้วมีลักษณะก้ำกึ่งจึงยังไม่ได้ยื่นประท้วงนะครับก่อนที่สุดท้ายเว็บไซต์ที่รายงานผลว่าไทยได้เหรียญทองแดงก็เปลี่ยนกลับมาให้ผลตามเดิมครับที่เกิดขึ้นในสนามก็คือไทยได้อันดับ4ตามเดิมเหรียญทองเป็นจีนเหรียญเงินเป็นชนิดไทเปและเหรียญทองแดงเป็นเกาหลีใต้ครับขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้ครับทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองที่11นะครับจากการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวครับวิลกุลุวิทิสานะครับจะลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศพบกับโลเคนยิวครับนักแบดมินตันจากสิงคโปร์ครับ
2: เอาใจช่วยน้องวิวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะจากสมหวังมันก็ต้องมีผิดหวังบ้างแหละเนาะมวยสากลชายไทยเกิดอะไรขึ้นคะพี่ท็อป
3: คือต้องบอกว่าส่งแข่ง6รุ่นนี่ตกรอบรวดหมดเลย6รุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นการพลาดเหรียญเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ72ปีแต่ว่าเรายังได้มวยหญิงกู้หน้าตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้ว1รุ่นคือนันทิชาจงโปร่งกลางรุ่น54กิโลกรัมหญิงค่ะ
4: เอาให้ได
3: ้มวยสากลเอเชียนเกม2026ที่นิชิโฮยิมเนเซียมจังหวัดไอจิของญี่ปุ่นรอบก่อนรองชนะเลิศมีนักชกไทยขึ้นสังเวียน3คนครับรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งวัย19ปีจากนครราชสีมามนเงินพบกับคาคูบิวกุนไซคานครับจากมองโกเลียโดยกลางปีครับอาศัยเชิงชกหนักต่อยจังหวะ2แต่ว่าพลาดถูกโดนหมัดของนักชกมองโกเลียครับครบ3ยกกรรมการจูเวอร์ฮานบิวกุนไซคานครับเอาชนะไปได้5ต่อ0เสียงส่วนกลางปีตกรอบพลาดเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายจากพงยมโคตรครับนักชกไทยบุญเมืองเงินต้านความแข็งแกร่งของฮั่นเสี่ยเจี้ยนจากจีนไม่ไหวครับพลาดไปขาดล็อตเช่นกัน0ต่อ5เสียงทำให้มวยสากลสมัครเล่นชายไทยทั้ง6รุ่นไม่มีเหรียญติดมือแม้แต่คนเดียวเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีในศึกเอเชียนเกมส์ครับก็ถือว่าน่าผิดหวังสำหรับมวยสากลชายของไทยที่มีข่าวตอนนี้ก็จะเอานาบิวที่เป็นนักชกมวยวันเอามาชกมวยสากลในรุ่น70กิโลกรัมก็ต้องดูครับว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับส่วนรุ่น75กิโลกรัมหญิงความทิพย์บัวป่ามุนน้ำเงินพบกับเปาเจี้ยอี้จากจีนซึ่งการชกตลอด3ยกความทิพย์พยายามต่อยหมัดทำคะแนนแต่ว่าถูกนักชกจีนครับดักจังหวะต่อยได้ดีกว่าเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์5ต่อ0เสียงเช่นกันครับส่วนความทิพย์ตกรอบพลาดเหรียญทองแดงแต่ว่าตอนนี้ครับเรายังมีข่าวดีเมื่อนันทิชาจงโปร่งกลางครับเพิ่งเอาชนะนักชกญี่ปุ่น3ต่อ2เข้าชิงในรุ่น54กิโลกรัมหญิงไปพบกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือต่อไปครับวอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนเกม2026ที่สนามริมชายหาดเฮกินันเรียวคุจิในจังหวัดอาจิของญี่ปุ่นประเภททีมรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่มีไบรท์ภัทราวดีนราพรพัฒน์

จับคู่กับเบสวรพีรัชญากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือสี่ของรายการพบกับทาเทียนาคาริโมวากับเยคาเทรีนารียูโควาคู่มือ13ของรายการจากคาซัคสถานเกมนี้ไบส์กับเบสครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตัวเอาชนะไปได้2เซตรวด21-8และ21-7ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่มือ12ของรายการในวันที่30กันยายนนี้ครับต่อกันที่มาริอัมคาริมครับนักกรีฑาสาววัย18ปีจาก UAE ครับสร้างสถิติใหม่วิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับส่วนนี้เป็นทางด้านของยัสมินาท็อกซันบาเยวาครับนักกีฬาเดินทนชาวคาซัคสถานครับถูกริบเหรียญทองเอเชียนเกมส์คืนหลังจากเธอถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันมาราธอนหญิงเนื่องจากสวมใส่รองเท้าที่ไม่ได้รับอนุญาตตัวท็อกซันบาเยวาครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในการแข่งขันเดินทนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเวลา3ชั่วโมง22นาที20วินาทีเร็วกว่าตันเจิ้งฉูจงครับนักกีฬาจีนสถานทิเบตที่ได้อันดับ2เกือบ4นาทีก่อนที่ฉูจงครับจะขยับขึ้นไปคว้าเหรียญทองแล้วก็หมาลี่นักกีฬาจีนอีกคนขยับขึ้นไปคว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นอุเมโนะยูกิโกะจากญี่ปุ่นครับส่วนวิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงครับที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์ครอบชิงชนะเลิศมาริอัมคาริมครับนักวิ่งข้ามรั้ววัย18ปีจาก UAE วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์ขึ้นมาครับทำเวลาได้ 54.31 วินาทีทำลายสถิติเดิมของอเดโคยาเคมี่จากบาเลนที่ทำไว้ 54.45 วินาทีที่เอเชียนเกมส์ที่หางโจวเมื่อปี2023ครับเหรียญเงินเซมอเดรีนาจากคาซัคสถานและเหรียญทองแดงวิทยารัมราชจากอินเดียครับส่วนวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายครับบาสเซมฮาไดฮาไมด้าครับนักกีฬาจากกาตาร์เชื้อสายอียิปต์คว้าเหรียญทองทำเวลา 47.82 วินาทีเหรียญเงินโกโตไทจูจากญี่ปุ่นเวลา 47.93 วินาทีและเหรียญทองแดงหลินจงเว่ยจากไชนีสไทเปเวลา 48.74 วินาทีครับส่วนทีมโต๊ะขึ้นไทยครับพร้อมประเดิมสนามวันแรกในศึกวินเซิร์ฟศึกเอเชียนเกมส์วันนี้เป็นวันแรกครับนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึง4นักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์2026ถึงความพร้อมของนักกีฬาทุกคนครับมีความพร้อมดีมากส่วนเรื่องของการสภาพอากาศครับยังมีฝนตกและลมค่อนข้างเบาได้กำชับให้ทีมงานผู้ฝึกสอนทบทวนเทคนิคในการแข่งขันในสภาพอากาศที่มีลมและฝนซึ่งสมาคมตั้งเป้าจะทำผลงานให้ดีที่สุดและพยายามเกาะกลุ่มผู้นำให้ได้ซึ่งวันนี้ครับเป็นวันแรกที่วินเซิร์ฟทำการแข่งขันโดยจะไปจบวันที่3ตุลาคมจำนวน20เรสสำหรับ4นักกีฬาวินเซิร์ฟของไทยประกอบไปด้วยวิลครับวิลเลียมแม็กมิลันนักกีฬาลูกครึ่งไทยออสเตรเลียประเภทไฮคิวฟอยรุ่นทั่วไปชายดาวสิริพรแก้วดวงงามประเภทไฮคิวฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวานวชิรวิทย์ธนอุปประเภทไฮคิวฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและเค้กชนัดการเจริญสุขประเภทไฮคิวฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่หางโจวเกมส์ครับกีฬาวินเซิร์ฟคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับส่วนฝ่ายจัดการแข่งขันไอซ์เกมครับได้นำสื่อมวลชนเปิดที่พักให้ดูกันครับของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งกีฬาไอซ์เกมในครั้งนี้กันครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาไอซ์เกมไอจินาโกย่าญี่ปุ่นครับได้เปิดพื้นที่นักกีฬาแอทลิตพลาซ่าลานนักกีฬาเมืองนาโกย่าให้สื่อมวลชนเข้าชมเป็นครั้งแรกครับตั้งแต่เข้าเริ่มการแข่งขันพร้อมทั้งพาเยี่ยมชมที่พักแบบตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่วนรับประทานอาหารหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าในโลกโซเชียลกันอย่างมากมายทีเดียวครับจนได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้มีการนำสื่อมวลชนเข้าชมเพื่อให้รู้ครับว่าสภาพความเป็นอยู่จริงเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสภาพเตียงนอนแล้วก็รวมถึงหลายๆอย่างครับก็ทำให้ตอนนี้ก็มีการย้ายนักกีฬาบางส่วนจากตู้คอนเทนเนอร์ไปอยู่ที่โรงแรมที่พักก็แก้ปัญหาไปได้ในที่สุดครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับส่วนเหรียญทองล่าสุดนักกีฬาไทยทีมชาติไทยครับขยับขึ้นมาระดับที่5ได้สำเร็จครับทำนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว10เหรียญทอง8เหรียญเงิน2 12เหรียญทองแดงครับรั้งอันดับที่5อันดับ1จีน135เหรียญทอง53เหรียญเงินแล้วก็46เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองและอันดับ4อุซเบกิสถาน13เหรียญทองครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ครับต้องมาลุ้นครับน้องวิวกรุ๊ปวิทิสารครับจะพบกับโลเคนยูจากสิงคโปร์ในแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศเวลา 14:30 นาทีส่วนกรีฑาก็มีรอบชิงชนะเลิศครับกระโดดค้ำถอชายครับพัศพงษ์อ่ำสำอางแล้วก็มีวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมครับแล้วก็วิ่งผลัด4คูณ400เมตรชาย
รวมถึงยกน้ำหนักครับรุ่นมากกว่า86กิโลกรัมหญิงครับสุพัชนินทร์คำแหงในเวลา 14:20 นาทีกระโดดน้ำแล้วก็รวมถึงรายการประเภทลู่มีลงแข่งขันในวันนี้ด้วยครับปิดท้ายเฉลยวันนี้ไปชมความยอดเยี่ยมของธนพลทรัพย์เย็นครับที่ช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ตะกร้อทีมเดี่ยวได้สำเร็จครับ

0: ลาท้ายข่าววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพผู้ชายคนนึงอยู่แถวบางกะปินะคะคือตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมเขาก็ไปเก็บขยะออกจากท่อระบายน้ำซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันทำแบบนี้ได้น้ำจะได้ระบายเร็วๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๋วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ใครพิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Band ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม
2: ่มี
1: เนื้อห้อยๆนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่า

0: ภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: มี
1: คุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะ
2: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: คุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์

0: โอ้โหวันนี้สวยจังเลยครับพี
1: ่ครับ
0: นะฮะอ้าวท่านผู้ชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะฮะเนี่ยฮะรายการของผมนะฮะศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนะจริงๆนะพี่มีพิธีกร2คน
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างเงี้ยฮะชอบมาช้ามาเลทนะฮะไม่เป็นไรวันนี้ผมดำเนินรายการคนเดียว
1: ครับ
0: แล้วบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่านี่คือแขกรับเชิญท่านแรกของเรานะครับ
1: ครับผมครับ
0: นะพี่ทิตินะครับ
1: ครับ
0: เนตรสว่างพิธีครับเดี๋ยววันนี้พิธีจะพาเราเที่ยวชมนะฮะวัดแห่งนี
1: ้ครับ
0: บอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าวัดแห่งนี้นะครับเป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าเขาน
1: ะครับ
0: เป็นวัดเล็กๆที่มีพระเกจิชื่อดังนะฮะเรียกได้ว่าโด่งดังเป็นที่เคารพศรัทธาไปทั่วทั้งขุนเขาตระนาวสี
1: ครับ
0: จนได้รับนะฮะฉายาว่าเทพเจ้าแห่งเทือกเขาตระนาวสี
1: ครับ
0: แล้วก็มีอีกหนึ่งฉายาครับ นั่นก็คือ
1: เสื้อเกราะเมืองกุยครับผม
0: โอ้โหนะฮะไม่พูดเยอะครับ
1: ครับผม
0: บอกเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ว่าที่นี่คือ
1: วัดโป่งกระสังครับ
0: วัดโป่งกระสังนะครับหลวงพ่อพานนะฮะ

0: ขึ้นมาถึงนะฮะยอดเขาแล้วพิธีกรของผมนะยังไม่เจอเลยพี่
1: ครับ
0: เฮ้ย
1: ทำสมาธิเลยครับ
0: ครับผมไม่รู้ทำสมาธิหรือนั่งหลับผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นนั่งหลับโอ้ยป่ะ

0: อานะป๋าเขาตามหากันซะให้วุ่นที่แท้ก็แอบมานั่งหลับอุ้ยนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นี่เองมีอะไรมากวนใจจนต้องหนีขึ้นเขามาหาความสงบแบบนี้นะครับป๋า
1: แล้วดูนิ่งมากนะนิ่งมากสมาธิดีนะ
2: หลับเลย
1: หลับเลยทำสมาธิ
3: สวัสดีครับสวัสดีคร
4: ับ รอคุณตั้งนานแล้วเนี่ยเ
1: อ้า
4: จะหลับสิครับ
1: ไม่ได้มาช้าเหรอ
4: ไม่ได้มาช้าผมมาถึงก่อนวันนึงแล้ว
1: นึกว่าไปแวะซื้อไก่ทอดที่ไหน
2: ใช่
4: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
4: มาบนนี้แล้วบรรยากาศดีมากฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีเป็นทางการที่หนึ่ง
2: ครับ
4: สวัสดีครับมาแล้วครับรายการศักดิ์สิทธิ
1: ์องค์ระพันวันนี้นายกอบต.นะฮะ300ยอด
4: ครับ
1: จะพาเราเยี่ยมชมวัดโป่งกระสังเพราะเป็นลูกศิษย
4: ์จริงๆแล้วนะฮะไม่ใช่อยู่ในเขตอำเภอ300ยอดนะฮะอยู่ที่กุยบุรี
1: ครับ
4: แต่ว่าพิธีของเรานี่นะฮะเป็นประธานชมรมหลวงพ่อพาน
1: เซอร์ไพรส์มากพี่ที
2: ครับ
1: เพราะว่าเป็นวัดเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาแล้วไม่เคยรู้เลยว่าสวยงามขนาดนี
4: ้แล้วเขาบอกว่าเป็นวัดใหม่นะ
2: ครับ
1: 50ปีเอง
4: ใช่ไม่เก่าไม่เก่ามาก
1: หลวงพ่อพานเป็นเจ้าวาดรูปแรก
4: ครับ
1: นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าอุโบสถของที่นี่นะฮะมีความงดงามนะฮะเรียกว่าวิวเนี่ยไม่แพ้อุโบสถไหนในประเทศไทย
4: ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ดอยพุทธโคดม
1: ครับ
4: นะครับบนนี้มีอะไรบ้างพี่ที
2: มี
4: ด้านไหนนู่น
2: ครับ
4: ไปดูกัน
0: ขึ้นมาบนดอยพุทธโคดมแห่งนี้นอกจากจะได้ชมวิวภูเขาสวยๆแล้วยังมีพระพุทธโคดมตั้งตระหง่านและมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้มาชมเข้าไปใกล้ๆกันดีกว่าครับจะได้รู้ว่าที่นี่พิเศษขนาดไหน
1: ถ้าเป็นคน
4: ชอบนี่คือพระพุทธโคดมนะ
2: ครับ9ศอก9นิ้วครับ
4: สร้างตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพานเลยป่ะ
2: ใช่ครับสมัยหลวงพ่อพาน
4: สร้างไว้นะครับ
2: เป็นพระพุทธรูปองค์สุดท้ายที่หลวงพ่อพานได้สร้างไว้
1: นี่คือจุดสูงสุดของวัดนะครับจุดยอดเลยที่เรียกว่ายอดเขา
2: ครับ
1: นะครับขึ้นมาบนนี้เนี่ยโอ้โหตอนเช้านะท่านผู้ชมหมอกสวยงาม
2: อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปที่ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้สร้างขึ้นหลังยุคหลวงพ่อพานนะครับ
1: ครับ
2: ครับเป็นหินแกะสลักครับ
1: อันนี้ก็เป็นพระพุทธสายญาติ
2: ครับอันนี้เป็นหินทรายสีชมพูครับ
4: อ๋อ
2: ครับ
1: นี่สวยมากนะเห็นเนื้อหินลายข้างในนะ
2: ครับ
1: โอ้โหแบบงดงามนะท่านผู้ชม
2: อันนี้ก็เป็นพระประจำวันเกิดของหลวงพ่อพานและของเจ้าวาดองค์ปัจจุบันด้วยครับ
4: โอเควันเดียวกันเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
4: วันเสาร
2: ์วันเสาร์ครับ
4: นะครับหน้าปกนะครับ
1: ไม่ที่สำคัญเนี่ยมองเห็นเทือกเขาตะนาวสีพี่ท่านไกล
4: อีกแล้วอีกแล้วใช่
2: คร
4: ับ
2: จริงครับจริงครับ
4: แถวนี้ใช่นะยอดสูงสุดนั่นนะ
2: ใช่ครับแนวยาวๆเขาลูกท้ายฮะน่าจะเป็นเทือกเขาตะนาวสีครับ
4: เป็นเงาสูงสุดตรงนู้นเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ผมเซอร์ไพรส์ที่หลวงพ่อบอกว่าพระธุดงค์อ่ะท่านเดินในป่าไปทะลุนครปฐมอ่ะไปไหนอ่ะ
2: ก็เดินตามแนวไป
1: โอ้โห
4: ดูดิอย่างเงี้ย
1: แล้วป่าอย่างงี้เหรอไปผมว่าต้องมีเส้นทางนะ
2: ต้องมีครับ
1: ต้องมีเส้นทางเดินป่าคือเขาต้องมีเส้นทางเพราะไม่งั้นก็ไปไม่ได้หรอกไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะ
2: ครับ
1: หลวงพ่อเดิน
4: ถนนเส้นนี้ไปไหนได้พี่
2: ถนนเส้นนี้ไปอุทยานกุยบุรีครับที่ไปดูช้างดูกระทิงอะไรอย่างเงี
4: ้
2: ย
4: แล้วสุดที่นั่นเหรอ
2: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติบนดอยพุทธโคดมนั้นสุดยอดจริงๆครับทำเอาพวกเราเพลินจนไม่อยากจะลงไปข้างล่างเลยล่ะครับแต่ว่าสถานที่ต่อไปนี้รู้มาว่าสวยงามไม่แพ้กันและเป็นจุดไฮไลท์ของที่วัดโป่งกระสังอีกด้วยไม่รอช้าครับไปกันที่อุโบสถกลางเขาที่เขาบอกว่าอันซีนสุดๆไปเลยจ้า
1: น้ำมัสการเจ้าวาดครับ
5: เชิญพรจ้ะ
1: แม่ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในโบสถ์ที่โอ้โหสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นโบสถ์ที่มีวิวทิวทัศน์ดีที่สุดในประเทศไทยนะ
4: รอบโบสถ์นะฮะอันนี้เป็นทรงจตุรมุขใช่ไหม
1: ครับ
4: นะครับ4ทิศ
1: เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องประวัติตำนานของวัดกับท่านเจ้าวาดนิดนึงนะฮะว่าวัดโป่งกระสังแห่งนี้มีความเป็นมายังไงครับ
5: หลวงพ่อวัดโป่งกระสังแห่งนี้ที่จริงเป็นวัดที่สร้างประมาณ50กว่าปี
1: ครับ
5: ถือว่าไม่นานเท่าไหร
1: ่ครับ
5: หลวงพ่อพานเนี่ยเป็นเจ้าวาดรูปแรก
1: ครับ
5: ท่านมาย้ายมาจากวัดหนองไม่เหลือง
1: ครับ
5: ทางราชการต้องการให้พระมาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เพราะว่าให้เป็นฝันกำลังใจเพราะที่นี่สมัยก่อนประมาณยุคพ.ศ. 2510เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดง
1: คอมมิวนิสต
5: ์คอมมิวนิสต
4: ์เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้แต่ก่อนจะเป็นวัดเป็นอะไรครับ

0: ก็
1: สำนักสงฆ์
0: เป็นสำนักสงฆ์
2: ธรรมดาทั่วไป
0: ใช
2: ่
0: เป็นสำนักสงฆ์
2: แล้วมีพระอยู่เลย
0: ตอนนั้นพระหมดไปแล้วเพราะคงจะด้วยส่วนหนึ่งท่านกลับบ้านเป็นพระภาคอีสานที่มาอยู
1: ่เป็นพื้นที่สีแดงด้วย
0: เป็นพื้นที่สีแดงก็ไม่มีใครอยู่ก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อพานมา
1: ครับ
0: มาพ.ศ.13พ.ศ.2514ก็เริ่มวางศิลาฤก
1: ษ์แล้วตอนที่สร้างตอนปี2514หลวงพ่อใช้เวลานานไหมถึงจะเสร็จสมบูรณ์เป็นอุโบสถที่ยิ่งใหญ่สวยงามแบบนี
0: ้ที่จริงสมัยนั้นงบประมาณก่อสร้างหลวงพ่อตั้งไว้2ล้านเอง
1: ครับ
0: 50ปีที่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะ
2: นะครับ
0: ถ้าจะว่าไปแล้ว
1: ด้านนี้นะหลวงพ่อนะอีกนิดนึง
0: ทุกวันนี้ก็ยังไม่
1: จิตกรรมฝาผนัง
0: แต่ได้วิสุงคามสีมาตั้งแต่พ.ศ.20ฝาน
2: ครับ
1: อ๋อก็บวชพระได้แล้ว
0: ได้แล้ว
1: ฝากสักคนนะหลวงพ่อคงไม่ได้ ไม่บรรยากาศดี
2: ดีมาก
0: ถ้าคนเดียวจะไม่มีเพื่อนนะ
3: ไหนๆพี่หนุ่มก็อาสาฝากพี่แท่งมาเข้าสู่ทางธรรมแล้วพี่หนุ่มก็บวชเป็นเพื่อนไปเลยดีไหมครับ น่าสนใจนะครับพี่ว้าป่ะว้าป่ะ
1: หลวงพ่อครับถามถึงเรื่องพระประธานในโบสถ์นิดนึง
0: จ้ะ
1: มายังไงแล้วก็มีชื่อว่าอะไรครับ
0: อ๋อพระประธานที่นี่หลวงพ่อพานไม่ได้ตั้งชื่อ
1: ก็พระประธาน
0: เป็นพระประธานประจำโบสถ์
2: ชาวบ้านร่วมกันสร้าง
0: อ่ะชาวบ้านกับญาติโยมที่มาจากกรุงเทพร่วมกันหล่อสร้างไว้แล้วก็ด้านล่างมีแรงบันดาลใจที่ไปที่ปราสาทพนมรุ้งก็เลยมาสร้างเป็นศิลปะของบางส่วนอยู่ด้านล่าง
2: มีบันไดขึ้น
0: ใช่
2: นะคร
0: ับ
2: บันไดขึ้นที่
0: แล้วก็กำแพงแก้วกำแพงแก้ว
1: ดูสวยงาม
0: พื้นพระโบสถ์ด้านนอกจะปูด้วยหินที่มาจากชัยภูมิ
2: อ๋อครับ
0: ศิลาแดง
1: ก็จะดูเป็นปราสาทขอมนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นภาพกว้างที่เราถ่ายดูเนี่ย
0: จะเห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมมันไปด้วยกันได
2: ้ครับ
1: ครับ
0: ไปด้วยกัน
2: ครับ
3: คุณผู้ชมครับวัดเฉลิมราชหรือวัดโป่งกระสังตั้งอยู่บ้านโป่งกระสังหมู่ที่4ตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเดิมเป็นที่พักสงฆ์ชื่อที่พักสงฆ์โป่งกระสังพันตำรวจโทเฉลิมเฉลิมวัดเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสำนักสงฆ์โป่งกระสังโดยมีพลโทสำราญแพทยกุลเป็นผู้วางศิลาฤกษ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จเยี่ยมสำนักสงฆ์โป่งกระสังและได้พระราชทานเงิน 20,000 บาทในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์หลังจากนั้นราษฎรบ้านโป่งกระสังจึงนิมนต์พระผ่านสุกกาโมจากวัดหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีมาปกครองสำนักสงฆ์เมื่อปีพุทธศักราช2513ต่อมาในปีพุทธศักราช2516นายแบนวัดวิไลได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2517และได้ตั้งเป็นวัดในปีพุทธศักราช2519ชื่อวัดเฉลิมราชโดยมีอุโบสถงดงามทั้งภายนอกและภายในอุโบสถหลังนี้สร้างเมื่อสมัยปี2514หลวงพ่อผ่านท่านเป็นผู้สร้างและพระประธานสร้างพร้อมอุโบสถในสมัยหลวงพ่อผ่านเช่นกันครับ
1: อย่านึกว่าเป็นจอมปลวกอะไรนะ
4: ใช่ครับ
1: อันนี้เนี่ยคือวัตถุมงคลของหลวงพ
4: ่อครับ
1: เก็บไว้นานใช่ไหมพี่ที
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยปลวกขึ้น
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
12: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
13: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
12: สะดวกช้อป
13: ที่ช็อปมาเนีย
3: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันและตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวชมอีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดนั่นก็คือวิหารหลวงพ่อผ่านหลังใหม่ที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจไปรับชมพร้อมกันได้เลยจ้า

0: ตอนนี้เราอยู่ที่วิหารนะครับเรียกว่าวิหารอะไรคร
1: ับ วิหารหลวงพ่อพานครับวิหารหลวงพ่อพาน
0: วิหารหลวงพ่อพาน
1: ครับ
0: ด้านหลังเนี่ยที่เป็นแกะสลักหินนะฮะของหลวงพ่อพานเนี่ยเราสร้างปีอะไรครับพี่ที
1: ประมาณปี58ครับเป็นซึ่งเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านสร้างใช่คร
0: ับ
1: ใช่
0: ปกติเราจะเห็นเป็นรูปหล่อรูปอะไรนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ที่นี่เป็นหินสวยมากเลย
1: เป็นหินแกะสลักครับ
0: เขาโชว์เนื้อหินข้างใน
1: ใช่ครับ
0: นะพี่แท่งจะเห็นเป็นลายนะครับของหินสวยงามเลยและเดี๋ยวบนนี้เนี่ยจะมีสรีระสังขารของหลวงพ่อลูกศิษย์ก็เก็บไว
1: ้เก็บไว้ครับ
0: สามารถประกาศ
1: ครับ
0: สักการะบูชาได้
1: ใช่ครับเวลาผู้มีจิตศรัทธามากราบไหว้หลวงพ่อพานก็จะมาจุดนี
0: ้ส่วนใหญ่แล้วขออะไรกันน่ะพี่ที
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะขอโชคลาภขอ
0: ความสำเร็จ
1: ความสำเร็จครับขอความสำเร็จแล้วตามที่ขอหลายๆท่านก็จะประสบความสำเร็จ
2: เอ้ยอย่างวันนี้ผม2คนเข้าไปกราบ
1: ได้ครับ
2: สรีระท่านได้
1: ไหมได้ครับเดี๋ยวผมนำไปเลยคร
0: ับ เชิญครับพี่ทิชเชิญครับ
2: อยู่ทางด้านนู้นนะครับ
1: ครับ
3: คุณผู้ชมครับที่จุดนี้นอกจากจะมีหินอ่อนแกะสลักหลวงพ่อพานองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วยังมีรูปหล่อหลวงพ่อพานในอิริยาบถยืนถือดอกบัวให้ได้มากราบไหว้ปิดทองขอพรท่านอีกด้วยว่ากันว่ารูปหล่อองค์นี้เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์และมีประสบการณ์ทั้งทางเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดคงกระพันอีกด้วยเอาละครับหลังจากนี้เราจะไปไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อพานกันต่อเลยครับ
2: จริงๆแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไม
1: ่ใช่ครับไม่เผาท่านไม่เผาท่านครับก็เก็บสรีระท่านไว้ให้
2: คนที่นี่รอบๆมีรักท่านมาก
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อผ่านสุกาโมท่านเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2454ในสกุลพุ่มอัมพาดั้งเดิมท่านเป็นชาวบ้านกล้วยตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีและได้อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2475ณวัดหนองไม้เหลืองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อผ่านท่านย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเฉลิมราชบ้านโป่งกระสังอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513ตั้งแต่วัดยังเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆและท่านก็ได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ในสมัยก่อนวัดโป่งกระสังมีหลวงพ่อพานอยู่รูปเดียวคอมมิวนิสต์ชุกชุมมากจริงๆจึงไม่มีพระรูปใดกล้าอยู่แต่ท่านก็สามารถอยู่ได้สบายด้วยบารมีอันกล้าแกร่งหลวงพ่อพานมรณภาพเมื่อวันที่19มีนาคมปีพุทธศักราช2539สิริรวมอายุได้84ปีเอาละครับที่วัดโป่งกระสังก็ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือวิหารหลังเก่าเราไปรับชมกันต่อเลยครับ
0: บริเวณนี้เป็นอะไรครับ
1: เป็น
2: สถานที
1: ่สถานที่เก็บเครื่องอัฐบริขารซึ่งสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: สมัยท่านยังอยู่นะครับ
2: ครับ
1: นี่ก็จะเป็นรูปเก่าสมัยที่ท่านเก็บไว้สมัยหนุ่มๆนะ
0: ฮะที่ท่านบวชใหม่ๆ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ โอ้มีขวานมีม
1: ี
0: ดนะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับไม้เท้า
2: วิทยุ
1: อันนี้ถ้วยน้ำชา
2: ครับ
0: ครับ
2: บางทีคนก็มามอบให้ด้วยนะ
0: นี่รูปหลวงพ่อเหรอ
1: หลวงพ่อองค์ปัจจุบันก่อนนั้นหลวงพ่อองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านอยู่วัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญ
0: แต่กรุงเทพ
1: กรุงเทพครับแต่ท่านเป็นคนเพชรบุรีเหมือนกันแล้วชาวบ้านเพชรบุรีก็เชิญท่านมาน
2: ิมนต์มา
1: เป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อพาน
0: ครับและนอกจากนั้นก็มีสถานที่ให้เช่าวัตถุมงคล
1: ใช่ครับ
0: นะครับเงินนะฮะหรือว่าปัจจัยต่างๆก็นำไปทำนุบำรุง
2: วัดนี่แหละ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณนี้วัตถุมงคล
1: ครับผม
2: ได้
0: เชิญฮะ
3: คุณผู้ชมครับจุดต่อไปเราจะไปกันที่จุดจำหน่ายวัตถุมงคลของวัดบอกได้คำเดียวนะครับว่างานนี้มีคนหูพึงแน่นอนเบาได้เบานะพี่อย่าพึ่งเช่าจนหมดตู้ล่ะไม่เหลือให้ญาติโยมที่เขาจะตามมานะครับ
0: นี่นะฮะก็จะมีวัตถุมงคลนะ
1: ครับ
0: ทั้งวัด
1: ม
0: ี
1: ต
0: ู้
1: อย
0: ู่
1: นะครับมีตู้ครับ
0: ที่ทันหลวงพ่อแล้วก็นี่จะเป็นรุ่นใหม่ๆ
1: รุ่นใหม่ๆ
0: นะครับรุ่นที่ทันนะฮะก็จะอยู่บริเวณนี
1: ้ครับ
0: นะครับซึ่งนะฮะก็อย่างที่บอกถ้าใครอยากได้นะแบบที่พิธีเราไปฟังเมื่อกี้ตะกุดไข้นะครับรุ่นสมเด็จปกโพที่ทันหลวงพ่อก็มีอยู
1: ่
0: ราคาก็หลักพันนะครับ
2: ก็
0: เร
2: ีย
0: กว่าจับต้องได
2: ้สะสมนะอันนี้อะไรพี่พูดอะไร
1: พุทธโคดมครับ
2: พุทธโคดมคือ
1: พุทธโคดมเป็นเหรียญกลมเหรียญกลมครึ่งองค์
2: ครึ่งองค
1: ์ครับเหรียญกลม
0: สร้างปี2538
1: นะ
0: ครับก็ทันหลวงพ่อ
2: มีผ้าผงนะฮะ
1: ผ้าผงอันนี้เขาเรียก
2: ก็มี
1: อันนี้เรียก6แชะครับ
2: ฮะ
1: เขาเรียก6แชะร
2: ุ
1: ่น6แชะคือประสบการณ์ที่ยิงครับ
2: แชะ
1: แชะแชะ
0: โอ้ก็ถือว่าท่านถึงว่านะถึงได้รับฉายาเสื้อเกาะ
1: เสื้อเกาะเมืองกุย
0: พิธีนะ
2: ครับมีไม่เยอะนะเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่งี้ผมห้อยหลวงพ่อพานผมก็ไม่กลัวใครแล้วเดินใส่เลย
2: ไม่ให้หรอก

0: ท่านให้เมตตาอย่าเกเรมาที่เราดีนะ
1: ไม่ได้สิครับเซียนแท้งนักเลงอย่างเรานี่ก็มีของดีก็ต้องบู๊กันหน่อยหยอกหยอกครับหยอกมีของดีแค่ไหนถ้าใจร้อนก็พังได้นะครับผมพี่หนุ่มเขาฝากมาเตือนเด้อ
0: เสาห้าก็มี
2: ครับเสาห้าครับ
0: ปิดตาเสาห้าเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะ
2: ครับ
0: ปิดตาเสาห้า
3: ก็ดูเหมือนปิดตาหลวงปู่
2: อันนี้เป็นพระผงร้อยปีครับสมเด็จร้อยปีครับ
0: สมเด็จร้อยปี
2: ครับ
3: ปี35แล้วราคาก็500
2: ครับ
3: น่าเก็บมากอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆ
2: อันนี้เป็นรุ่นใหม่ๆครับ
3: รุ่นใหม่ๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้รุ่น108ปีทางชมรมสร้างครับชมรมสร้างถวายวัด
3: ทางด้านนู้นก็เห็นมีครุฑมีอะไร
0: ครับครุฑนี่มีเรื่องราวยังไงพี่น่าจะเป็นเรื่องของ
3: ความนิยม
0: มหาอำนาจเป็นเรื่องของอำนาจนะครุฑนะ
2: ครับ
3: โอ้โหเสียงแท่งดวงองค์นี
0: ้โอ้อันนี้ต้องอยู่หน้ารถเลย
2: ครับ
0: บนคอนโซลเนี่ย
3: ยิ่งใหญ่
0: เดี๋ยวช่วงนี้พาไปชมอะไรอีกพี
2: ่ไปดูรูปท่านสมัยที่ท่านบวชใหม่ฮะยังหนุ่มอยู
0: ่ไปดูของดีนะฮะที่อยู่ในวัดตอนนี้ครับ
2: ครับครับ
1: มีของดีอยู่เต็มวัดไปหมดเลยนะครับเนี่ยสองพิธีกรนี่ตื่นตาตื่นใจจริงๆเลยเชียวเอ้าตามไปดูกันเลยจ้าอย่าช้าครับอย่าช้าน
0: ี่เป็นห้องอะไรครับพี่
2: เป็นห้องเก็บวัตถุมงคลและเป็นห้องเก็บรูปหลวงพ่ออะไรเงี้ย
0: ดูเป็นห้องสำคัญมากนะ
2: ใช่ครับเป็นห้องสำคัญมาก
0: นะครับเขตนะ
2: เขตหลวงห้างครับเขตหลวงห้างครับ
3: มีรูปภาพเก่าๆนะครับของหลวงพ่อพานนะครับแล้วก็มีไปถึงวัตถุมงคลเก่าๆที่หลวงพ่อเก็บไว้ใน
2: กุฏิหนุ่ม
3: ๆมีรูปถ่ายนะครับที่เรียกว่าเป็นรูปถ่ายสมัยที่ท่านบวชใหม่
0: ๆพ.ศ. 2498นะฮะ
3: โอ้ก็70ปีประมาณนั้นนะครับ
0: เป็นพระใหม่เลยตอนนั้นนะฮะจนนะครับมาเป็นพระครูประวิตรนะครับศิลาจารย
2: ์ครับ
3: แต่สะดุดตา
0: ฮะ
3: ตรงนี้พ
0: ี่ข้าวันนี้
3: อย่านึกว่าเป็นจอมปลวกอะไรนะฮะ
2: ใช่ครับ
3: อันนี้เนี่ยคือวัตถุมงคลของหลวงพ
2: ่อครับ
3: เก็บไว้นานใช่ไหมพี่ที
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยปลวกขึ้น
0: เรื่องราวเป็นไงพี่เก็บไว้ที่ไหนยังไง
2: ท่านอยู่ที่วิหารเก่าครับ
3: ครับ
2: ท
3: ่
2: าน
3: ถ้าดูใกล้ๆ
2: คือท่านปลูกเสกแล้วก็เก็บไว้ที่วิหาร
0: ครับ
2: แล้วอยู่ๆมาก็ปลวกขึ้นนะครับก็เลยเป็นตำนานที่ว่าสมเด็จหลวงพ่อพานเนี่ยจะมีคาบปลวก
0: อันนี้รุ่นอะไรฮะ
2: อันนี้รุ่น6แชะครับ
0: พิมพ์6แชะ
2: ครับ
3: แชะที่ว่า6แชะไม่ออก
2: ที่ยิงไม่ออก
0: ที่อยู่ในตู้นั่นแหละ
2: ที่อยู่ในตู้ครับ
0: อ๋ออันนั้นคือสะอาดแล้วอ
2: ันนั้นสะอาดครับอันนั้น
0: นะครับแต่จริงๆแล้วนี่คืออยู่ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมจริงๆแล้วที่เห็นภาพอย่างนี้นะโดนขโมยไป
2: โดนขโมย
0: โดนไปขโมย
2: โดนขโมยไปเยอะ
0: เลยต้องอยู่ในห้องนิรภัยนี่ฮะเก็บไว้อย่างดีนะครับ
3: ที่บอกว่าก่อนโดนขโมยก็จะเป็นก้อนปลวกแบบนี้
2: ก้อนอย่างนี้คร
3: ับ แล้วคนร้ายก็เอาไปทั้งก้อนเลย
2: คนร้ายเข้ามาแคะค่อยๆทอดไปทีละองค์ขององค
3: ์ด้วยความที่พระเนี่ยก็เป็นเนื้อผงก็เป็นเนื้อดินอยู่แล้วนะฮะก็เป็นเหมือนเนื้อดินกันไปเลยเป็นดินไปเลยอ่ะ
0: ต้องทักสิ
3: จะเอาเหรอ
0: ไม่ดูเลข
3: ตายแล้ว
1: พี่แทงนี่น่ารักจริงๆหาเลขอะไรเจอก็กระซิบบอกกันบ้างนะครับไม่ได้งมงายเนอะแค่ใช้ชีวิตแบบมีความหวังโดยใช้เลขเป็นเข็มทิศนำทาง
0: เอาใครจะไปรู้หลวงพ่อ
3: โอ้โห
0: มาถึงวัดทั้งทีดีใจไง
2: ครับ
0: เจอโยมแท่งเข้าไปอาจจะมอบโชคก็ได้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องราวนะครับนะฮะที่น่าสนใจของทางวัดนะครับเนี่ยก็นะนำมาวางจริงๆแล้วจะวางอยู่ด้านหน้าน
2: ี้
0: นะครับ
3: อยู่ด้านใน
0: หน้ารอกหน้ารูปนะฮะหลวงพ
3: ่
0: อหลวงพ่อพานเป็นสิ่งสำคัญของทางวัดอีกหนึ่งสิ่งครับ
1: เต็มอิ่มครบรสจริงๆครับกับการเที่ยววัดโป่งกระสังในวันนี้แต่ช่วงหน้าห้ามหนีกันไปไหนเพราะเราจะยกวัตถุมงคลชุดใหญ่มาโชว์กันถึงที่งานนี้ถึงกับต้องร้องดังๆว่าโอ้คุณพระช่วย
4: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟเอฟฮีโร่การตองทุ่งเงินกรับคณาวุฒิอุ้มแบมป้าอู่ออฟโรดยินวอ

0: อูอูเซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทับด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อผ่านสุกาโมอดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมราชโป่งกระสังท่านเป็นพระที่ประชาชนยอมรับว่านี่คือพระที่เก่งจริงๆของเมืองไทยเราอีกรูปหนึ่งถึงขนาดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ก็ยังเคยกล่าวยกย่องท่านไว้เมื่อครั้งหนึ่งชาวบ้านโป่งกระสังได้เหมารถบัสใหญ่เพื่อไปนมัสการหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณได้เห็นเหรียญที่ห้อยคอของผู้ที่ไปนมัสการท่านจึงได้ถามว่าหลวงพ่ออะไรได้รับคำตอบว่าเป็นเหรียญของหลวงพ่อผ่านวัดโป่งกระสังหลวงพ่อคูณจึงกล่าวกับผู้ไปนมัสการว่าพวกเองไม่ต้องมาหาข้าถึงที่นี่ดอกมันไกลพ่อผ่านมึงเก่งยิ่งกว่ากูอีกและในวันนี้เราจะมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อผ่านที่หายากและมีราคาสูงขึ้นทุกวันกันครับว่าจะงดงามและล้ำค่าขนาดไหน
2: ช่วงคงกระพันนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของวัตถุมงคลของหลวงพ่อผ่านสุกาโมนะครับ
3: ครับ
2: โอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่กำลังขึ้นไปได้รับความนิยม
3: ผมงั้นวันนี้
2: ต้องติดตามนะเซียนแท่งนี้ต้องมีแล้วล่ะ
3: ก่อนที่จะออกนะฮะรายการนี้ผมก็ต้องเก็บให้เยอะที่สุดสิครับ
2: แน่นอนนี่ฮะเราอยู่กับพี่ท
3: ีจะเก็บได้ไม่ได้นะฮะอยู่ที่พี่ทีนี่แหละครับนะสวัสดีครับพี่ทีครับ
2: แล้วก็พี่เอกนะครับ
3: พี่เอกนะครับผู้จัดการนะครับเทวัน
4: ดาราน
3: ะครับดารานะครับเป็น2ท่านที่อยู่ในชมรมท่านนี้ด้วยหรือเปล่า
4: ด้วย
3: อ๋อด้วยนะฮะคุณโอเล่
4: ครับ
3: นะครับ
2: นะครับวันนี้พิธีนำมาให้เราชมกันกี่รุ่นกี่แบบอะไรไงฮะเอา
4: เน้น
2: เลยพี่
4: วันนี้ผมจะแนะนำสัก4รุ่นนะครับ
3: 4รุ่นนี่อันนี้เน้นภาพนี้ก่อนดีกว่าพี่ดุม
2: ยังไง
3: ภาพนี้สำคัญกว่าเลย
2: ทำไมฮะทำไม
3: ฮะโอเล่อยู่หลวงพ่อผ่านเลย
4: ครับ
3: ตัวจริง
2: ลูกศิษย์
3: ไม่ได้แอบอ้างนี่ฮะสมัยนั้นนะฮะทันหลวงพ่อเรียกว่าอะไร
5: ไอ้อ้วนครับ
3: ไอ้อ้วน
1: ตัวจริงเสียงจริงมีรูปยืนยันแบบนี้วันนี้ก็สนุกสิครับประกบวัดดีๆนะพี่แท้ง
5: บ้านผมอยู่ห่างจากวัดโป่งกระสัง4กิโล
3: อ๋อก็อยู่กุยบุรีนี่แหละ
5: ใช่ครับ
3: อยู่กุยบุรี
5: แต่รู้กี่ศัพท์ท่านว่า
3: ม.3เลยมากราบท่าน
5: ใช่ครับ
3: แล้วบอกท่านว่า
5: ผมจะไปเรียนช่างก
3: ล เล่าเหตุการณ์บ้างประสบการณ์ที่เจอในวันที่เป็นนักเรียน
5: ในสมัยที่เป็นนักเรียนก็คือก็ไปตีเขาไปตีเราก็ไปด้วยแต่เราจะแคล้วคลาดตลอด เพื่อนโดนจับเรายืนอยู่ข้างเพื่อนแต่ตำรวจเอาเพื่อนไปแต่ไม่เห็นเรา
2: เฮ้ย
3: พูดเป็นเล่น
5: จริงครับ
2: แคล้วคลาดงั้นเลยเหรอ
3: เดี๋ยว
1: จะเหนียวยังไงก็อย่าไปคิดลองของตามนะครับคุณผู้ชมประสบการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับผ่านมาแล้วด้วยฟังเป็นอุทาหรณ์ก็พอนะครับ
5: คือตอนที่ผมเข้ามาหาท่านครั้งแรกอ่ะท่านมาขอพระท่านเพราะผมเป็นนักเรียนไม่มีตังค์ผมก็บอกหลวงพ่อตรงๆอ่ะหลวงพ่อผมเป็นนักเรียนนะ
3: ม.3ใช่ไหม
5: ครับผมไม่มีตังค์นะหลวงพ่อไม่มีก็เอากุญแจไปไขเอาอยากได้อะไรก็หยิบไป
3: โอ้ใจดีด้วย
5: ใจดีครับหลวงพ่อใจดีมาก
2: ครับ
5: อันนี้คืออันแรกที
3: ่ที่หยิบมาเลยเหรอ
5: ที่หยิบมาเลยครับนี่ครับ
3: โอ้โห
5: เป็นพระสมเด็จรุ่นแรกหลังอุปี2494แล้วท่านก็บอกผมว่าผงที่เอามาทำเนี่ยท่านได้นำผงไปให้หลวงพ่อทองสุขวัดตนดหลวงอ่ะเสกหลวงพ่อทองสุขก็บอกว่าอ้าวก็เรียนวิชากับท่านไปแล้วก็มาเสกด้วยกันสิหลวงพ่อบอกว่าก็เลยปิดห้องอ่ะแล้วก็เสกกับหลวงพ่อทองสุขผงอ่ะมันระเบิดก่อนที่ท่านจะทำหลังอูท่านเอาพิมพ์หลวงพ่อแพรมาถอดก่อน
3: ครับ
5: แล้วปั๊มไปได้จำนวนประมาณสัก 2-300 องค์อ่ะท่านก็ฉุกคิดว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเป็นหลวงพ่อแพรท่านก็เลยหยุดทำหยุดทำก็เลยมาทำเป็นสมเด็จหลังอุเป็นเอกลักษณ์ของท่านเอง
2: อย่างรุ่นแรกๆเนี่ยทำเยอะไหมฮะ
5: ไม่จำนวนแค่หลักพันครับหลังอุนะ
2: อย่างวัตถุมงคลรุ่นวัดหนองไม่เหลืองเนี่ยป
5: ั
2: จจุบันเนี่ยสนนราคาในท้องตลาดที่เขาหากันเนี่ยประมาณเท่าไหร
5: ่ก็หลักหมื่นนะครับ
2: หลักหมื่น
5: ครับผม
4: นี่เรียกเข็มฉีดยาครับประวัติคือว่าไปหาหมอแล้ว หมอแทงเข็มไม่เข้า
2: เข็มฉีดยา
3: ให้ถอดผ้าก่อนแล้วค่อยแทง
4: ถอดผ้าก่อนแล้วก็แทง
3: นี่ขวัญใจมหาชนนี่แหละ

0: อันนี้ชื่อดี
1: รุ่นนี้แนะนำนะฮะแนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อพิเศษทองคำนี่ก็จะไปหลายแสนแล้วครับแนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นปกมะขามนะครับ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับ
0: ปกมะขามสวยพี่แท่งเล็ก
1: ปกมะขาม
0: น่ารัก
1: ครับลองพี่แท่งลองชมนะฮะอันน
2: ี
1: ้เนื้อทองแดงนะคร
0: ับ
2: อันนี้สาวๆห้อยได้ไหม
1: ได้ครับ
2: บูชาฝากสาวๆทั้งองค์
3: ขุนแผนก็คือขุนแผนจะพอหรือครับองค์เดียวอ่ะเกร

0: ขาเรียกว่าตะกรุด
1: เก้าป้องครับ
2: คือใน1ดอกท่านจะตีตารางเป็น9ช่อง
3: ครับ
2: ก็เลยมาเรียกเป็น9ป้องแต่ตอนที่ผมมาหาหลวงพ่อเนี่ยท่านเรียกตะกรุดโทนตอนที่ผมมาขอเนี่ยผมก็จะมาขอตะกรุดโทนนี่แหละ
0: เอาละครับนอกจากเรื่องราวของวัตถุมงคลนะยังมีเรื่องของรูปภาพนะพี่แท่งหายากของหลวงพ
3: ่
0: อ
3: ครับรูปภาพนี้งานไหนยังไงพี่เอก
2: ท่านถ่าย
4: ให้ถ่ายที่โบสถ์ข้างบนนะครับอุโบสถข้างบนรูปนี้ประมาณปี35-36
0: ปี35ก่อนท่านมรณภาพสัก4ปีนะครับที่โบสถ์ด้านบนเขานะครับ
4: หายากหายากมากรูปนี
0: ้นี่คือรูปแท
4: ้แท้ครับแล้วท่านจะลงลาย
2: เดิมลายมือใช่ครับอันนี้เป็นรูปที่ท่านใครมาทำบุญสร้างโบสถ์ท่านจะให้เป็นที่ระลึกครับแล้วท่านจะเขียนยันไว
3: ้ท่านอัดไว้
2: ใช่ท่านอ
3: ั
2: ด
3: รูปแบบนี้ไว้เยอะ
4: ใครมาท่านก็จะสัก
3: เขียนยันไว้ให้
2: ใช่คร
3: ับ เล่มนี้เอามาโชว์
1: อันนี้มาโชว
3: ์
1: เล่มนี้คือเป็นประสบการณ์ที่พี่น้องของหลวงพ่อนะครับที่หลายๆท่าน
2: ที่ทุกคนได้ผ่านประสบการณ
1: ์ได้ผ่านประสบการณ์
4: มาอย่างเดียว
3: ขอสัมภาษณ์แล้วก็พิมพ์ลง
1: สัมภาษณ์แล้วก็พิมพ์ลงนะครับ
2: พี่หนุ่มก็ได้เข็มฉีดยาเดี๋ยวผมให้รุ่นแรกเลย
3: รุ่นแรกนี่อะไรพุทธคุณ
2: โอ้โหทุกอย่างครับ
3: ใครก็โม้ไปก่อน
2: ตั้งแต่หลวงพ่อนงสุขเสกอ่ะดีทุกอย่างหลวงพ่อนงสุขขนาดไหนอันนี้ก็คืออันนั้นเลย
3: โอ้จริงป่ะเนี่ยหายแล้วโอ้รักมากเลยโอเล่โอเล่
0: โอเล
3: ่โอเล่
0: โอเล่พิธีกรรายการนี้เขามี2คนน่ะ
5: โถโถโถพี่หนุ่มน่าสงสารเสียนแทงนี่ก็ดีใจยกใหญ่เลยนะเอาละพี่ว่าไงล่ะครับอย่ายอมกันนะให้พี่หนุ่มรับเสียนแทงไปเลยดีไหมครับพี่
2: ได้เข็มฉีดยาไปแล้ว
3: รุ่นแรก
2: ครับ
3: เราเรียกว่าอะไรเวลาใครถาม
2: เป็นค่ะลองพิมพ์ที่หลวงพ่อพาน
0: ไม่ได้แล้วมั้ง
1: เลขครับพอดีพี่หนุ่มเนี่ยเขาชอบเมตตา
2: ทางเมตตานะครับ
1: ครับ
2: นางพญา
3: เขามีเมียแล้วเมตตาไม่มีดินางพญา
1: อันนี้ตั้งแต
3: ่ว้า
1: สองไม่เหลือง
3: อย่างอื่นไม่แย่งนะอย่างอื่นไม่แย่งนะโอเล่จัดแล้วกัน
5: เสียนแท่งนะเสียนแท่งช่างทำกับหนุ่มได้มีการแย่งชิงของดีกันเกิดขึ้นกลางรายการแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโอ้ยเอ็นดู
4: ทินาราชโอเล่
3: ไม่แย่งละ
1: ชินาราให้หนุ่ม
3: ชินาราเหรอเดียว
1: ชินารา
3: เอาอีกแล้วชินาราเลยเหรออู้อยากได้ไม่หมดเลยอ่ะ
0: นะ
3: คนเราต้องใช้ชีวิตให้พอดีอ่ะโอเค
0: เมตตาก็แล้วแค้วคลาดกันแล้วคุณพอแล้วเซียนแท่ง
1: หนุ่มก็องค์
2: ครับผม
1: ครับอันนี้เรียกมอบชินารา
3: โอ้โห
2: อ
3: ัน
2: นี้ปี94เหมือนกันครับ
1: ปี94เนี่ยแค่เดียว
4: รุ่นแรก
1: รุ่นเดียวกับ
3: รู้ไหมหนุ่มช่วงนี้นะหนุ่ม
2: รุ่นเดียวกับผม
3: ช่วงนี้นะผมโดนแฟนรายการแซวตลอดเลย
0: ฮะ
3: ไปวัดไหนขอตลอดเลยนะเราคุณไม่ขอให้ทำไงล่ะพี
2: ่องค์นี้เป็นหนึ่งที่ผมหยิบในพานหลวงพ่อมานะพี
1: ่ครับ
3: เอ้านี่สององค์เนี้ย
2: เหมือนกัน
3: ครับไม่น้อยใจแม่แล้วพอมาวัดใหม่ไม่มีอะไรให้ผมแล้วนายกให้ออกทีวีมันดูโก้วา
1: ที่อยู่ไหน
3: มันดูโก้วาเนี่ยหยิบตรงน
0: ี้ได้แล้ว
2: นี่เลยหยิบ
3: ตรงนี้โก้วานั่นแหละดูขอให้เป็นนายกตลอดชาติเลย
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: เริ่มจะอิจฉาแล้วนะพี่ๆของดีนี่เต็มไม้เต็มมือไปหมดเอามาแบ่งผมด้วยนะต้องบอกเลยนะครับว่าพี่ๆเนี่ยเขาใจดีจริงๆเลยนะครับสาธุรวยๆๆนะพี่นะ
4: ฝาก Facebook หน่อยนะคร
3: ับได้เลยพี่เอาเลย
4: นี้ Facebook ชมรมพิมพ์คําว่าชมรมหลวงพ่อพานรับส่งคําสั่งนะครับจะมาพบกับพวกเรานะเป็นแอดมินอยู
0: ่วันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านนายกนะฮะพี่ทีนะฮะพี่โอเล่พี่เอกอย่างมากเลยนะครับที่นะฮะมาให้ข้อมูลนะครับเก
3: ี่
0: ยวกับวัตถุมงคลนะในช่วงคงกระพันยิ้มเลย
3: แหม
0: ยิ้ม
3: อันนี้มัน
0: เพลมใจได
3: ้
0: จากตู้เซฟหลวงพ่อนะครับผมสบายใจแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะไปพบกับช่วงอร่อยรอบวัดครับผม
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: TMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
8: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
7: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
9: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้แม่ชอบมากเลยอ่ะ
7: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMM Z เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีรวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์

0: มบัณฑิต
1: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
0: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
2: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
0: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันลูกทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
3: ถึงไม่ใช่
0: ไทยพงศธร
4: รู้ไหม
0: มนแคนแก่นคูน
4: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
0: สิริพรอำไพพง
3: เป็นสิ่งของ
0: หมายไทยใจตะวัน
4: ใจบ่มักดี
0: กล่องเพลงสบายคำ GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีโทรเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
5: อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้าน PR Coffee Steak and Seafood ร้านนี้มีดีที่อาหารเลิศรสทั้งไทยและต่างประเทศเรียกได้ว่ามาที่เดียวคุ้มแน่นอนส่วนจะอร่อยถูกใจแค่ไหนไปชิมพร้อมกันเลยครับ
6: ช่วงอร่อยรอบวันนะครับวันนี้เรามากันที่ริมทะเลกุยบุรี
7: ครับผม
6: ชอบทะเลใช่ไหม
7: ชอบ
6: ข้ามถนนไปนิดเดียวก็มีทะเลแล้วทะเลกุยบุรีเนี่ยสวยมาก
7: นี่ร้านชื่ออะไรฮะเนี่ย
8: ร้าน PR Steak Seafood ค่ะ
7: PR Steak Seafood นะฮะเราอยู่ที่นี
6: ่ Steak and Seafood นะครับไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยมีร้านกาแฟด้วย
7: เจ้าของสวยด้วยพี่ฝัน
6: พี่ฝันสวัสดีครับพี่ฝัน
8: สวัสดีครับพี
6: ่สวัสดีครับ
7: PR แปลว่าอะไร
8: PR ชื่อตัวเอง
7: คือ
8: พัชรีรัตน์ค่ะ
7: ค่ะใช
8: ่ชื่อตัวเองใช่
7: พี่ฝันคนที่นี่ปะ
8: คนที่นี่ค่ะ
7: คนที่นี
6: ่เริ่มต้นทำร้านอาหารมาจากการที่ทำให้สามีทานแล้วสามีมีความสุขประทับใจมาก
8: สามีบอกว่าอร่อย
7: เปิดร้านเถอะใช่ไหม
8: ไม่เขาไม่ได้เปิดร้านหรอก
6: เมียกู
8: พอดีข้างร้านกาแฟ
7: ค่ะเมีย
6: กู
7: เมียไม่ทำ
6: ข้าวเลยเมียกูแล้ว
5: แหมเหมือนจะอัดอั้นตันใจนะครับพี่หนุ่มระวังจะกลับบ้านไปได้นะครับ
7: นี่คืออะไรพี่เริ่มอันนี้เลย
8: ลูก30อ่ะ30ปู
6: อ่ะโหฉันกินไม่ไหวกลับเถอะไม่ถ้าลูกนึง30แล้วกี่พันน่ะจานเนี้ย
7: ไม่ใช่ดิฟังคำแปลก่อนแปลว่าอะไรพี
8: ่ลูก30แล้วเขาเรียกตามโบราณมานะครับไม่แน่ใจ
7: อ๋อพี่แกงโบราณ
8: ใช่
7: ลูก30
6: อ๋อชื่อเขา
8: ค่ะชื่อ
7: ลูก30ปู
8: ใช่ค่ะ
7: อุ๊ยเกิดมาไม่เคยได้ยิน
8: ค่ะอร่อยอร่อย
7: ชิมเลยพี่นี่คือลูกอะไรพี
8: ่ลูก30
7: เป็นต้นอย่างนั้นไม่เคยได้ยินต้น30เอาลูก30
8: ใช่ค่ะ
7: มาทำแกงปู
8: ค่ะ
6: พี่ฝันแล้วมีเฉพาะที่กุยบุรีที่เดียวอ่ะ
8: ใช่เฉพาะกุยบุรีค
7: ่
8: ะ
7: น้ำลายจะหกอ่ะ
8: ทำไมอ่ะ
6: แปลกๆๆ
7: โอ้ยหอมยังกับแกงคั่วหอยขม
8: ใช่ค่ะใช
7: ่นะพี่นะกลิ่นอย่างนั้นเลย
8: ใช่
7: เป็นไง
8: ครบโต๊ะ
6: แม่นี่รู้ทันดูมาหลายเทป
5: พี่ฝันนี่น่าจะเป็นแฟนรายการตัวจริงนะครับเนี่ยรู้จังหวัดทุบโต๊ะซะด้วยก็มันอร่อยนี่นะ
9: น้ำนะฮะเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแต่ว่าเจ้านี่นะฮะมีความขมนิดๆ
6: อ
9: ี
6: กทีได้ไหม
9: ได้
6: ผู้ชมอร่อย
9: เวลาทานนะทานแล้วรู้สึกเหมือนเรากินแกงมะเขือพวง
8: ค่ะใช่
9: แต่ว่าลูกเล็กมาก
8: ใช่
9: อย่างนั้นล่ะ
8: ลูกเล็กหวานหวานออกหวานหวาน
9: กรอบใส่ดาวไว้เลยนะครับ5ดาว
8: ขอบค
6: ุ
8: ณค
6: ่
8: ะ
6: นะถ้ากินกับขนมจีน
8: อร่อยมากเลย
6: หรือว่าเส้นมีขาวนะ
8: แค่มีขาวลวก
6: มีขาวลวกอ
8: ่
6: ะ
8: ใช
6: ่โอ้ยอ
8: ร่อยมาก
6: เทพเลยท่านผู้ชม
7: สุดยอดสุดยอดสุดยอด
6: สุดยอดครับต่อไปเลยฮะ
8: ชะคาปู
7: ป
8: ู
7: อะปูเหรอปูอีกเหรอ
8: ค่ะ
7: อันนี้นุ่มนวลกว่าเนื้อพี่นะ
8: ค่ะค่ะ
7: คือ
8: จะรสจัดฝ่า
7: น้ำแกงนะฮ
8: ะ
7: เดือดเผ็ดจัดจ้านกว่าแต่ว่าอันนี้มีความนุ่มนวลนะฮะเมลโล่เมลโล่ละมุนแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นมากคือใบชะครามกับเนื้อปูสดติดทะเลและแถวนี้เป็นทะเลแบบพวกทำประมงด้วยขึ้นมาเนี่ยยังไม่ให้ผ่านตลาดเลยโบกเรียกหน้าร้านเลย
6: อร่อยมากจริงอร่อยมากต้องสั่งนะเมนูต่อไปครับ2เมนูนี้ผ่านแบบทานแบบฉลุยเลย
8: เอากุ้งซอสมะขามก่อนมั้ย
6: กุ้งซอสมะขาม
8: ค่ะ

0: หูหนุ่มก็อร่อยอ่ะอร่อย
1: อร่อยไหมพ
0: ี่อร่อยอร่อยมากอร่อยเวอร
1: ์
0: อร่อยล้ำอ่ะอร่อย
1: แบบไม่ได้กินกุ้งเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โห
3: ได้กินหมี่กรอบ
1: แล้วกุ้งหน้าซอสมะขามของพ
0: ี่โอ้โหนี่ได้กิน
1: หมี่กรอบนะ
0: ครับ
1: ปกติจะไม่ค่อยมีหมี่กรอบนะพี่อันนี้เราคิดสูตรเอง
2: คิดเองค่ะ
0: อืมแล้วพี่เรียนมาจากไหน
2: ทำเองทำเล่น
0: ทำเล่นๆเหรอ
2: ทำไปเล่น
0: โอ้โหนี่ตัวนี้ยังไม่หมดเลยมาอีกตัวละกุ้งกรอบมากเลยพี่อ
1: ร่อยท่านผู้ชมอร่อยอันนี้ต้องสั่งอร่อยจริงยอดเมนูต่อไปฮะเมน
0: ูนี่ผมอยากกินนี
2: ่อ๋อผัดอันนี้ก็ได้ค่ะ
1: อันนี้ที่บอกว่าเมนูของครอบครัวเลย
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: นะครับชาวกุยบุรีทุกบ้าน
2: ทุกบ้านก็ต้อง
1: เขาเรียกหมึกอะไรนะพี่ตัวเล็กๆ
2: หมึกไข่ต้มหวานค่ะ
0: หมึกไข่ต้มหวาน
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่สูตรของพี่ใช้น้ำตาลตะโนดใช้เกลือแล้วก็อะไรอีก
2: มะนาว
0: น้ำมะนาว
2: ค่ะน้ำมะนาวค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยกินที่ไหนไม่เคยกินน้ำหมึกหวานของใต้ผมคนใต
2: ้
1: มันเป็นอีกรสน
2: ะ
1: แต่เนี้ยพอพี่ใช้เกลือใช้มะนาวใช้น้ำตาลตะโนดไม่เหมือนเลย
0: สดมาก
1: สดเหมือนเรื่องสดเนี่ยแบบเต็มร้อย
0: ครับสดมาก
1: แล้วไข่เต็มท้อง
0: แปลก
1: เมนูต่อไปครับ
0: นี่ฮะผัดชา
1: ครับผม
0: ปลากระพง
2: ค่ะ
0: เผ็ดแน่อันนี้โดนแน่
1: จริงป่ะ
0: จริงดิ
2: ก็เผ็ดบ้าง
0: แหมแกงใต้มันต้องเผ็ดสิเป็นไง
1: ไม่เผ็ดทานได
0: ้
1: หนุ่มทานได้เลยพี่แท่งซดน้ำได้เลย
0: ได้หูก็อร่อย
1: อืม
0: โอ้โห
1: อร่อยไม่เผ็ด
0: เฮ้ยตายแล้ว
1: พี่แท่งเขาเป็นคนชอบกินผัดชา
0: พี่แกทำน้ำแกงก็อร่อยนะ
1: โอ้
0: เจ้มจนเจ้มจน
1: ยังไม่มีเมนูไหนแบบได้คะแนนแบบต่ำกว่า9กว่า10เลยอ่ะ
0: โอ้อร่อยมากแกงป่าไก่นะฮะมาแล้วเข้มข้นไหมเข้มข้นไหม
1: โอ้โหท่านผู้ชมไม่นะ
0: นี่ดูความ
1: เป็นแกงป่าที่รสชาติพื้นบ้านนะแล้วมีความเป็นสมุนไพรอร่อย
0: มีเสน่ห์ของเขานะแต่ไก่นุ่มมากพี
2: ่ค่ะไก่บ้าน
0: อ๋อเหรอ
2: ไก่บ้าน
0: สายแข็งสายฮาร์ดคอร์สายฮอตนะครับแกงป่านะฮะพูดกันตรงๆดีกว่าเผ็ดเผ็ดนี่เบามือเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่มันเป็นแกงป่านะ
2: ใช่
1: มันก็นั่งให้ถึงนะ
2: ค่ะ
1: คุยกันไปก่อนนะ
0: แป๊บพี่หน่อยเผ็ดร้อนกันเลยใช่ไหมล่ะครับพี่แหมน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเชียวบอกเลยนะครับว่าแกงป่าร้านนี้ number one จ้า
1: เดี๋ยวให้พี่ขวัญนะครับฝากร้านนิดนึง
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดใครผ่านมาก็เชิญแวะได้นะคะที่ PR Steak and Seafood ด้วยค่ะ
0: ครับผมเปิดวันไหนพี่
2: เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์
1: ของวันจันทร์เราจะหยุด1
0: วัน6วันนะฮะวันจันทร์ไม่เปิดเปิดตั้งแต่กี่โมงพี
2: ่เปิดตั้งแต่3โมงเช้าน
0: ะฮะ9โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง
2: ทุ่มครึ่ง
0: ทุ่มครึ่ง
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็เดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าจะโทรมาจองนะฮะ
0: ครับพี่หวัง
2: 0856490090นะคะ
0: นะครับนะฮะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาเที่ยว300ยอดน
1: ะ
0: มาเที่ยวปานบุ
1: ร
0: ีมาเที่ยวกุยบุรี
1: วัดหลวงพ่อพาน
0: นะครับแวะเข้ามาได้มาเที่ยวประจวบก่อนจะกลับกรุงเทพหรือจะลงใต้ก็แวะมาทานก่อนไหนๆจะอิ่มสักมื้อเนี่ยมันต้องให้สุดร้านนี้แนะนำเลยนะครับว่าสุดยอด
1: ครับ
0: อร่อยจริง
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตขอข้าวสวยจานนึง
2: แล้วก
0: ็กินต่อ
2: ได
0: ้
2: ไ
0: หมน
2: ะ
0: เดี๋ยวผมขอซ้ำเนี่ย7เมนูพี่วนกลับไปลืมแล้วอ่ะรสชาติเป็นยังไงไอ้ที
1: มอันนี้ดีมาก
4: ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวกุยบุรีก็อย่าลืมแวะมาชิมอาหารเลิศรสที่ร้าน PR Coffee Steak and Seafood อร่อยจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันการันตีจ้า
1: วันนี้มาเที่ยววัดโป่งกระสังเป็นไงบ้างครับพี่ทั้ง
0: โอ้โหดีมากนะครับนะฮะออกจากบ้านดีทุกที่ครับ
1: ไม่พูดถึงว่าม
0: าวัดไง
1: มาไหว้พระ
0: ทุกครั้งที่ทำรายการศักดิ์สิทธิ์ของประพันธ์นะครับมีความประทับใจชื่นใจซึ้งใจแล้วมันเต็มอิ่มฟูจริง
1: ๆแล้วก็ความงดงามของที่นี่นะเป็นวัดเล็กๆน
0: ะ
1: วัดบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามจริงๆเราก็อยากแนะนำเนี่ยวัดที่เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมรู้จัก
0: ถึงพลังศรัทธาเลย50ปีที่แล้วนะครับ
1: หลวงพ่อท่านมาสร้าง
0: เป็นป่าเป
1: ็
0: นเขาไม่มีถนนหนทางนะครับ
1: นะครับแล้วก็ยิ่งนะพอมาได้ทราบปฏิปทาของหลวงพ่อนะ
0: ครับ
1: ก็ยิ่งศรัทธานะครับในตัวหลวงพ่อพานเป็นอย่างมาก

0: รกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30
1: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได้
2: ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไป
1: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย 3:00
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ทางช่อง9กด30
3: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
4: ที่ทำมาตอนแรกผิด
5: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
6: ท่องแค่พอมูส
5: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
4: วีระก็มีน้ำมันเยอะอีหลานก็มีน้ำมันเยอะ
5: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.ช่อง9กด30
7: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 ทางช่อง9กด30
8: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
9: ้
8: น
9: อันไหนอ่ะ
8: อันที่เป็นเฮลพีซ้ายและขวาสังวานและอื่นๆใช่ครับ
9: เคยเห็นแวบ
8: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
10: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
11: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 9:00 น.ตรงช่อง9กด30
12: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30

0: จึงสุ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะสถานการณ์น้ำท่วมแฟลตคลองจันท์แม้ช่วงเช้ายังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแต่ระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงและลดลงเพียงเล็กน้อยโดยด้านในแฟลตยังคงสูงถึงระดับหน้าอกทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังไม่สามารถทำได้ตามปกติประชาชนยังต้องพึ่งพาเรือในการสัญจรขณะเดียวกันวันนี้มีโรงครัวพระราชทานและน้ำใจจากประชาชนนอกพื้นที่เข้ามาช่วยจัดเตรียมอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยรวมทั้งมีการนำสิ่งของจำเป็นเข้ามาช่วยเหลือเช่นน้ำดื่มและสบู่สมุนไพรเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกหากจะต้องเดินลุยน้ำเกิดเหตุพายุงวงช้างพัดถล่มในพื้นที่หมู่2บ้านบ่อทองอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโดยชาวบ้านบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่พายุหมุนก่อตัวขึ้นบริเวณกลางทุ่งนาเคลื่อนตัวปะทะเข้ากับบ้านเรือนและต้นไม้ขนาดใหญ่ล่าสุดทางอบต.เข้าสำรวจความเสียหายพบว่ามีบ้านหลังหนึ่งเสียหายอย่างหนักหลังคาปลิวหายไปทั้งหมดขณะที่เจ้าของบ้านเล่านาทีชีวิตที่ต้องมุดใต้รถไถเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่เร่งประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนมาเลเซียเริ่มกระบวนการเนรเทศชาวเมียนมาส่วนใหญ่ที่เป็นชาวโรฮิงญาประมาณ 1,500 คนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งตัวผู้ลี้ภัยกลับประเทศตามที่ได้ตกลงกับเมียนมาซึ่งอาจมีจำนวนมากถึง 5,000 คนแม้ว่ามีเสียงคัดค้านจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนมาเลเซียกล่าวว่าโครงการนี้เป็นไปโดยสมัครใจปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงแต่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและองค์กรภาคประชาสังคมได้แสดงความกังวลถึงความปลอดภัยของผู้ที่จะถูกส่งตัวกลับเนื่องจากเมียนมายังคงอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองตั้งแต่การรัฐประหารในปี2021ขณะที่มาเลเซียได้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากความไม่พอใจต่อต้านผู้ลี้ภัยมากขึ้นมวยสากลศึกเอเชียนเกมส์2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวชาวไทยฝ่ายน้ำเงินพบกับซึกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยในช่วง2ยกแรกทั้งคู่แลกหมัดสู้กันอย่างสูสีก่อนที่ในยกสุดท้ายณัฐนิชาจะมาเร่งเครื่องต่อยทำคะแนนเข้าเป้ามากกว่าครบ3ยกกรรมการชูมือให้ณัฐนิชาชนะคะแนนไปอย่างสนุก3ต่อ2ทำให้ณัฐนิชาเข้าไปชิงเหรียญทองในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้และการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยค่ะรับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีค่ะ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส
4: ์ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติดตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
3: ไทยเล่น
4: สู้สู้
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริ

0: เติมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcot ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะคะ
2: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ใน
3: ส
2: ี
3: ่วัน
1: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
2: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
1: 2515เอ้ยไม่ใช่19
2: 2519
1: ตอนน
2: ั้
1: นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
2: เด็กมาก
1: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
2: ์
1: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
2: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
1: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
2: ีย
1: วก็ทานค่
2: ะ
1: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
2: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @side shop mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ

0: าทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวตาแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลังทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวตาแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวตาแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
0: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคคุณรอบค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำกำเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
1: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวตาแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวตาแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
0: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ Shop Mania

0: ติกใช้โดย
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: คุณนาย
4: เออ
3: คุณนายเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีต้นฝรั่งออกผลเยอะมากเลยค่ะฉันอยากเก็บไปขายจะได้กำไรค่ะ
4: อืม
3: ฝรั่งเหรอเออเกิงชอบกินมากเลยถ้ามีเยอะขอสักสองลูกนะ
4: ได้แน่นอนจ้าเขาออกแรงออกเงินช่วยเราซื้ออุปกรณ์ซื้อโอ่งให้ดีขนาดนี้เลยนะ
3: ไม่ต้องห่วงนะคะเขาเป็นคนดีฉันจะเก็บไว้ให้ไปก่อนนะคะ
5: ขอบคุณมาก
3: ซอใหญ่วันนี้ขายดีมากเลยบะจ่างพวกนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะ
4: ดีจังเลยนะงั้นฉันไปซื้อใบจากก่อนจะได้หอกกันต่อ
3: ดีค่ะเหนื่อยหน่อยนะเอาเงินไปมาดูมาเลือกกันก่อนเลยนะคะบะจ่างไส้หมูอร่อยอร่อยมาเลือกกันก่อนเลยค่ะบะจ่างไส้หมูอร่อยอร่อยนะคะมาเลือกกันได้เลยค
6: ่
3: ะ
6: ตกใจหมดเลยนึกว่าซีอิ๊วหวานก้นตั้งตัวใหม่เอามาขายซีอิ๊วกันแล้ว
7: ขายดีคุณพ่อไม่ต้องห่วงครับเขาไม่ได้ขายซีอิ๊วหรอกแต่เขาขายบะจ่าง
3: ฉันขอร้องอย่าทำบะจ่างฉันเลยนะ
6: อะไรกันคุณหนูห้าแห่งตระกูลว่านถึงขั้นตกอับต้องแบกหน้ามาขายบะจ่างทำไมไม่ขายของดีซะเลย
7: ใกล้แล้วใกล้แล้วว่านชีซานถูกจับติดคุกตอนแก่อยู่ได้ไม่นานหรอกรอเปลี่ยนอาชีพได้เลย
3: อย่านะ
6: ทำไมไม่ขายให้ฉันเหรอฮะโอ้ย
3: อย่านะ
6: บ้าจ่างเน่าแล้ว
7: เฮ้ยเน่าอย่าซื้ออย่าซื้อกินลงอย่าซื้อไม่ได้ไม่ได้ไ
6: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ
8: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
6: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่
9: ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได
6: ้ไ
9: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ
6: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวน้องข้าวถนนได้เลย
7: โอ้ยไปครับพ่อไปถามไว้ก่อนเถอะเร็วข้าว
10: ลงเล่น
3: คุณหนู
10: แย่จริงเลย
3: บะจ่างของเรา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเงินไม่สำคัญสำคัญคือให้พวกมันรู้ว่าอย่ารังแกผู้หญิง
11: คุณนายครับคุณบอกว่าอยากได้ใบบัวห่อข้าวแล้วนี่ก็คือใบจากห่อบะจ่างเมื่อกี้คุณนายลืมผมเลยเอามาให
4: ้ขอบคุณมากนะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
11: นี่กลับมาแล้วเหรอไหนบอกว่าจะซื้อลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: นี่ไม่รู้เหรอเมื่อกี้นี้น่ะเอาเป็นว่าโชคไม่ดีแล้วกัน
11: เอ๊ะแกสาม
3: พี่สาม
4: สี่ชวน
11: ฉันเอาหัวเชื้อมาให้เนอะ
3: ขอบคุณมากนะ
11: พวกอาซอตกอับผมไม่ช่วยก็ไม่ใช่คนแล้วอ๋อซอใหญ่เสียวหมานเป็นยังไงบ้าง
4: ไม่เป็นไรขอบใจมากนะฉีชวนลาออกแล้วกลับมาช่วยเราเถอะ
3: นั่นสินั่นสิเท่าแก่สามคุณก็รู้ว่าฝูหยงชางไม่มีคนดีเลย
11: หลิวจิงเย่จ้างฉันด้วยเงินสดนะถูกใจที่ฉันหมักซีอิ๊วเป็นฉันตั้งใจทำงานกินเงินเดือนของเขาต่างคนต่างได้มันไม่ดีตรงไหน
3: พี่สามลองคิดดูดีๆพี่เป็นครอบครัวกับเรานะ
11: เพราะครอบครัวเดียวกันลองคิดดูสิครอบครัวอยู่บนเรือเดียวกันถ้าเจอลมพายุถ้าหากว่าเรือล่มก็ตายกันทั้งหมดเรือที่ฉันไปอยู่บนเรืออีกลำเพื่อหาทางหนีทีไล
4: ่ก็ถูกนะ
11: เออเก็บหัวเชื้อไว้ดีนะฉันขนมาให้ใหม่ไม่ได้แล้ว
12: ขอบคุณครับ
3: ค่อยๆเดินนะคะเท่าแก่สามอยู่ดีๆพี่สามคิดเป็นด้วยเหรอ
4: คงเป็นความคิดของซ้อสามแต่เราโทษเขาไม่ได้จริงๆ
12: เรามีหัวเชื้อแล้ว
13: อนัน
11: ต์อ๋อนายยงเอาไปตัดฟืนตั้งแต่เช้าเลยเหรอทำไมไม่เรียกผมไปช่วยด้วย
13: ตอนฉันออกไปนายยังหลับปุ๋ยอยู่เลยเออจริงสิแผลที่ตัวเพิ่งจะหายพักผ่อนมากๆหน่อย
11: ผมฝันทุกวันฝันเห็นหมากัด
13: เดี๋ยวก็ลืมไปเองไปเลยมั้ย
11: อ๋อผมออกกำลังกายอีกเดี๋ยว
13: อ๋อก็ได้ตามใจนาย
11: ครับ
13: อ๋อแล้วก็อย่าลงจากเขาส่งเดชล่ะก้าวเจ้าหลงยังตามจับนายอยู่
11: อืม
13: อืม

0: ซงซวงฉันอยากขอเธอแต่งงานตอนนี้เลย
1: เดี๋ยวให้เจอดอกไฮเดรนเยียก่อน
0: จะไปหาให้เดี๋ยวนี้เลยฝากผ้าไปนี้ก่อนนะ
1: นี่

0: นี่ใครนั่งตรงนั้นน่ะนี่ออกไปได้แล้วไปเลยไปเลยห้ามอยู่ที่นี่ไป
1: ท่านรองหัวฉันอยากอยู่คนเดียวเงียบๆออกไปก่อนป่ะ
2: คุณสวงผมทำตามคำสั่งผู้ตรวจการห้ามอยู่ห่างกันเกิน3ก้าว
1: จับตาดูฉันเลยสิ
2: คุ้มครองคุณอยู่ครับ
1: คุมเข้มก็ดีคุ้มครองก็ช่างฉันแค่อยากอยู่เงียบ
2: ๆผมรู้ว่าคุณหงุดหงิดอะเนี่ยกินอะไรก่อนนะพออารมณ์เสียผมจะกินขนมโดยเฉพาะขนมหนมมังกรเจ๊เอ๋อทำเองกรอบนอกนุ่มในละลายในปาก
1: ขอบคุณมาก
2: ถ้าคุณหนูชอบผมจะให้เจ๊เอ๋อทำอีกถ้าเขาไม่ทำตัวแปลก
1: ๆทำตัวแปลกๆเหรอ
2: เขาคิดถึงคุณชายเฟิงคิดจนขาดสติ
1: จวนหนานเคยพูดให้ฟังป่านนี้จวนหนานอยู่ไหนนะ

0: ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะผู้ตรวจการเกาผบ.เฉาบอกว่าจะแต่งงานกับคุณเกาน้องสาวของคุณ
1: บ้าหรือไงผบ.ตายไปแล้วจะแต่งกับผีเหรอ
2: จะให้ผบ.ตายนักเรื่องไง
3: ท่านรองจูท่านผบ.ถูกลอบฆ่าที่โบสถ์พวกคุณบอกว่าตายแล้วผมจะตรวจศพแต่พวกคุณไม่ยอม
2: ตอนนั้นถ้าผบ.บาดเจ็บสาหัสเขากลัวว่าคนร้ายจะทำร้ายซ้ำก็เลยใช้แผนซ้อนแผนแกล้งทำเป็นตายไปแล้ว
0: มาแล้วมาแล้วของขวัญท่านผบ.เงินทองมั่นหมายด้วยผู้ตรวจการรับไว้ด้วยนะคะ
1: ผบ.อยู่บนรถไฟแล้วมาถึงเข้าพิธีทันทีเข้าหอทันทีด้วย
3: แต่งงานเป็นเรื่องสำคัญเตรียมการหย่อแยะได้ยังไงกัน
2: ท่านผบ.เตรียมไม่หมดแล้วพวกคุณไปจัดเรือนหอแต่งตัวให้เจ้าสาวสักหน่อย
1: ผบ.ต้องการหลีกเลี่ยงคนร้ายสังกัดทหารคุมเข้มตลอดทางที่จะมาฝอซาน
3: เจ้าเล่ห์เพทุบายที่ได้เป็นผบ.คงไม่ได้มาจากการสอยดาว
1: บังคับกูเขียนจะเป็นน้องเขยคุณแล้วจะส่งคุณหนูไปตายจริงๆเหรอผู้ตรวจการบอกไปว่าผมกับคุณหนูแต่งงานกันแล้วตอนนี้ผบ.ยังมาไม่ถึงผมจะจดทะเบียนสมรสก่อนตัดหน้าเขาก่อน
3: แกกล้าปรากฏตัวต่อหน้าจิ้งจอกเท่าหรือถ้ามันจำแกได้มีแต่ตายกับตาย
1: แล้วเรื่องแต่งงานล่ะครับ
3: แกไม่ต้องยุ่งฉันจัดการเองได้รีบไปสืบข่าวซะตอนนี้ผบ.มาถึงไหนแล้ว
1: ได้ครับ
4: เจอกระสุนเหมือนกับเห็นไข่ไก่โดนทางสองทีถือสวะช่วยเกาหลัง
3: ท่านผบ.แข็งแรงจริงๆครับ
4: เอาเป็นว่าฉันไม่ได้สมองฝ่ออย่างที่แกคิด

0: เพียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได
1: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M Court เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
7: ์คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
8: ้
7: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
8: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
7: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
8: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
9: 3,230
8: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
10: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช้ดอกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV หมอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยินดีด้วยที่รอดตายมาได้รอดตายมาได้ย่อมเป็นสุขหลังจากที่พ้นความตายไปได้ทำให้ฉันรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องรีบเสวยสุขต้องบอกตรงๆเลยนะฉันเนี่ยชอบสวงๆมากตอนนี้ฉันยังแข็งแรงอยู่ต้องรีบเสวยสุขสิ
3: จริงสิท่านผบ.อาการของท่าน
2: เฮ้ hey, ผู้ชายทั้งแข็งอย่างฉันสนามรบเหมือนกับสนามหญ้าเจอกระสุนเหมือนกับเห็นไข่ไก่โดนทางสองทีคือสวัสดิ์ช่วยเกาหลัง
3: ท่านผบ.แข็งแรงจริงๆครับ
2: เอาเป็นว่าฉันไม่ได้สมองฝ่ออย่างที่แกคิดตกแต่งได้ดีจริงๆใช่ได้แสดงว่าเตรียมการพร้อมหมดแล้ว
3: ครับท่านผบ.ผมเตรียมการแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว
2: ดีดีเจ้าหลงทำงานมีประสิทธิภาพเอ๊ะซวงๆล่ะ
3: ซวงๆกับภรรยาทั้งสองของผมไปรอท่านผบ.อยู่ที่โบสถ์ครับ
2: โบสถ์เหรอ
3: เขาเป็นคริสเตียนเขาจัดพิธีตะวันตก
2: พิธีตะวันตกดีดีดีดีดีดีฉันยังไม่เคยแต่งงานในพิธีตะวันตกเลยดีฉันชอบ
3: งั้นขอเรียนเชิญท่านผบ.ไปที่โบสถ์ก่อน
2: ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ซวง
4: ท่านผบ.พี่ใหญ
5: ่ท่านผบ.ผู้ตรวจการ
2: ซวงซวงเธอใส่ชุดเจ้าสาวแบบนี้ช่างสวยเหลือเกินแม่เจ้าหลง
3: ครับ

0: ป็นถึงผู้ตรวจการดูแลฝอซานวันนี้งานแต่งของน้องสาวเนี่ยมีแขกแค่ไม่กี่คนน่าอายจริงๆจัดงานเสร็จแล้วจับตัวพวกมันมาสั่งสอนยกใหญ
1: ่ท่านผบ.อย่าเข้าใจผิด
0: เออ
2: ใช่ค่ะท่านผบ.นี่คือยุคสมัยใหม่แต่งานเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าคนสองคนมีใจให้กันรักกันกลมเกลียวไม่ต้องจัดงานใหญ่แล้วค
0: ่ะโอ้ยสงสวงพูดถูกเธอน่ะเป็นผู้หญิงยุคสมัยใหม่มีความคิดใหม่ๆดีเลยดีเลยเจ้าหลงเวลาไม่นานก็ยังช่วยจัดงานที่โบสถ์ให้ได้ทำได้ดีมาก
1: ท่านผบ.ได้เวลาทำพิธีแล้วเชิญประจำที
0: ่ได้ได้ได้

0: ดีต้อนรับทุกท่านมาเยี่ยมโบสถ์แห่งพระเจ้าร่วมพิธีแต่งงานของหัวเกอกับเกาสวงสวง
1: แต่งกายหมอนี่เหรอฮะ
2: ก็ดูเหมาะสมกันดีนี
3: ่แม่ดองคะไม่ต้องเป็นห่วง
0: สมรสภายใต้พยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าสมรักสมรสเป็นผัวเมียกันขอให้ทุกคนอวยพรจากใจจริง
1: ผมขอคัน
4: หยุดนะ
1: หยุดก่อนหยุดก่อนปล่อยสิปล่อยฉันปล่อยฉันสิปล่อยให้ฉันเข้าไปปล่อยฉันปล่อยนั่นปล่อยให้ฉันเข้าไป
4: หยุดนี่ทำไมไม่ได
5: ้ให้เขาเข้ามาดูสิว่ากล้าดียังไงมาแย่งเจ้าสาวปล่อยเขาเลย
6: สูงทำไมแต่งงานกับหัวเกอ
3: วันจวนนานฉันหมดรักคุณแล้วตัดใจซะเถอะ
6: ไม่มีทาง
7: วันจวนนานถ้ามร่วมพิธีผมยินดีต้อนรับแต่ถ้ามาหาเรื่องระวังผู้ตรวจการจะไม่เกรงใจ
6: ฉันไม่เชื่อว่าสูงจะหมดรักฉันแล้ว
7: ผมรักสูงด้วยความจริงใจไม่เหมือนคุณในใจมีแต่โรงงานซีอิ๊ว
3: ฉันจดทะเบียนสมรสกับหัวเกอได้3วันแล้ว
5: จริงหรือเปล่า
7: ในใบจดทะเบียนมีลายเซ็นของรัฐมนตรีและตราประทับสำนักงานเขตเป็นของจริงท่านผบ.
3: ตอนแรกพี่ใหญ่ก็ไม่อยากให้ฉันแต่งงานกับหัวเกอคิดว่าเขาเป็นแค่ทหารต่ำต้อยแต่ฉันบรรลุนิติภาวะแล้วตัดสินใจเองทุกอย่างได้ฉันชอบหัวเกอตรงที่นิสัยซื่อตรงอยู่ในกรอบขอแค่ทำถูกกฎระเบียบก็จดทะเบียนสมรสได้เลย
6: นี่สงสารถ้าโดนบังคับใช่ไหมบอกฉันสิจะไม่เชื่อหรอกว่าทั้งหมดรักฉันแล้ว
5: นั่นสิสวงถ้าอึดอัดใจบอกมาได้เลยนะ
3: ว่านจวนนานคุณหลงตัวเองเกินไปฉันกับหัวเกอตัดสินใจแต่งงานกันแล้ว
6: ไม่จริงทั้งที่เรารักกันมากมาก
5: นี่สวงเธอนี่ช่างเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่เปิดกว้างเหลือเกินสามารถอยู่ท่ามกลางพวกเราผู้ชาย3คน
3: ผู้หญิงยุคใหม่ไขว่คว้ารักอิสระ
7: ผมเข้าใจดี
1: เอาตัวเข้าไปครับ
7: ว่าเจ้านั้นยังไม่ไปอีก

0: ทำไมอ่ะ
1: ซงซงอย่าเข้าใจผิดนะไม่ต้องกลัว
0: ไม่กลัวได้ยังไงเราแค่แกล้งแต่งงานกันนะอะไรนะผบ.ยังไม่ตายจะไม่แต่งงานกับเขานะ

0: ด้วยกำลังพลและอำนาจพี่สู้เขาไม่ได้เลยสู้ๆท่านต้องรีบแต่งงานทันที
1: ตอนนี้จุ๋ยหนานหายไปกระทันหันแบบนี้จะแต่งกับใครคะ
0: วอเกอร
2: ์ผู้ตรวจการบอกว่าต้องตีบทให้แตกอย่าท่านผบ.รู้ว่าเราแยกกันนอนคุณนอนเตียงผมนอนตรงนี้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องห่วงนะ
1: แต่ฉันห่วงจุ๋ยหนานกลัวเขาคิดว่าเราแต่งงานกันจริงๆแล้วเขาจะคิดสั้นนะ
2: คุณชายหนานไม่วู่วามหรอกครับเขารู้ว่าคุณลำบากใจยกโทษให้คุณได้อยู่แล้วคุณเหนื่อยมากแล้วรีบนอนเถอะ
1: ขอบใจมากนะหัวเกอ
0: สงสัยแต่งงานกับหัวเกอแล้วถ้าเปลี่ยนใจแล้ว
3: นี่พอได้แล้วพอได้แล้วสงสัยจะเปลี่ยนใจได้ยังไงพอได้แล้วเธอทำแบบนั้นต้องมีเหตุผลสิถามชัดเจนหรือเปล่า
0: ผมเห็นเธอกับหัวเกอแต่งงานกันในโบสถ์ผมวิ่งเข้าไปถามเธอถ้าท่านผบ.ไม่อยู่ด้วยผมไม่มีโอกาสถามนะแต่ถามแล้วยังไงล่ะเธอแต่งงานกับหัวเกอไปแล้วนี่นะ
3: นี่พอหยุดได้แล้วเมื่อกี้บอกว่าเจอผบ.ในพิธีแต่งงานเหรอ
0: ใช่แล้ว
3: ผบ.เฉา
0: ผบ.เฉา
3: ผบ.เฉาเหรอ
0: ผบ.เฉา
3: แปลว่าเขายังไม่ตายและไม่ได้ฆ่าคนไง

0: เฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เลย
1: ปล่อยฉันนะ
0: ว่าโจนานมาทำอะไรที่นี
1: ่ผมมาหาทรงรอผ
2: บ.มีโทษหนักออกมาตอนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกอย่างถ้าท่านผบ.รู้ว่าเราแกล้งแต่งงานเราสามคนตายแน่
1: ผมจะถามให้รู้เรื่องทำไมถึงได้ใจดำถึงได้หอดไล่ผมขอพบทรงออกมา
0: ท่านผบ.อยู่นี่นายอย่าลามปามพาออกไป
3: เดี๋ยวก่อน
0: ท่านผบ.
3: ฉันจำแกได้แกคือคนร้ายที่ใช้มีดแทงฉันข้างหลังในโบสถ์ตอนที่แกเรียกชื่อทรงฉันจำเสียงของแกได้แกคือคนร้ายมังอาจฆ่าท่านบ่าว
1: ผมถึงพวกคุณจะย่ำยีทรงผมทำเพื่อช่วยทรง
3: ผู้กล้าช่วยหญิงงามแล้วทำไมถึงกลายเป็นเต่าหดหัวปล่อยให้ว่านชีซานลุงของแกเป็นแพะรับบาปท่านลองให้ฉันเห็นหน้าเขาอีกครั้งฉันจำได้แน่เจ้าหลงผู้ช่วยโจของนายหายหัวไปไหนไปไหน
1: พอดีว่าช่วงนี้เขากลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิด
3: อ๋อเหรอบังเอิญจังเลยนะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
8: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
9: ฝนตกก็ดูได
7: ้ดูยังไง
9: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
10: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่น

0: ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: และลดไลค์ค่ะเสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง AeroLite นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ AeroLite เซ็ตเสื้อคอวีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่ามาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ผมคิดว่าผมฆ่าคุณแล้วลุงใหญ่ต้องการปกป้องผมก็เลยรับโทษแทนเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะ
3: โอ้
2: มาหาสิ้นดีกล้าลอบฆ่าท่านผบ.ลากไปยิงเป้าเดี๋ยวก่อนใครบอกว่าจะฆ่ามันท่านผบ.เขาลอบฆ่าคุณนะมีแต่คนต้องการฆ่าท่านแต่เขาแตกต่างจากคนอื่นเป็นเพราะเขามีคุณธรรมสูงเขาถึงขั้นฆ่าคนเพื่อช่วยผู้หญิงของเขาคนแบบนี้เรียกว่ายอดรักฉันชื่นชอบคนที่มีคุณธรรมแบบนี้
4: ท่านผบ.ถ้าปล่อยเขามันผิดกฎหมายนะ
2: ละเว้นโทษตายแต่ต้องลงโทษจะไปขังพรุ่งนี้ไปตัดสินโทษที่ตัวเมือง
4: ครับขึ้นไปก่อน
5: เอาตัวไป
2: สูงสูง
4: ไปเลย
2: สูงสูงสูงสูงฉันจำได้ก่อนที่ยอดรักคนนี้จะแทงฉันผู้หญิงคนหนึ่งแทงฉันก่อนหนึ่งทีคนนั้นต่างหากคนร้ายตัวจริงแต่ว่าฉันมั่นใจไม่ใช่สูงสูงถ้าเป็นฝีมือผู้หญิงไม่แรงขนาดนั้นแน่นอนเขาเหมือนกับเคยผ่านการฝึกฝนเขาจงใจปลอมเป็นสวงสวงเบี่ยงเบนความสนใจจากฉันแล้วฉวยโอกาส
6: ท่านผบ.คุณยังจำหน้าตาของเขาได้ไหม
2: ท่านลองให้ฉันเห็นหน้าเขาอีกครั้งฉันจำได้แน่เจ้าหลงผู้ช่วยโจของนายหายหัวไปไหนไปไหน
6: พอดีว่าช่วงนี้เขากลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิด
2: อ๋อเหรอบังเอิญจังเลยนะ
6: สูงสูง
7: พี่ใหญ่ฉันอยากเชิญถวยนานให้ฉันไปหาเขานะฉันขอร้องล่ะ
6: ยังดีที่หัวเกิดดึงเธอไว้ถ้าล่วงเกินท่านผบ.เข้าเธออาจจะตายไปแล้วนะ
7: ถวยนานมาหาฉันก็จะถามให้รู้เรื่องฉันจะพูดกับเขาเองขอให้ฉันพูดกับเขาหน่อยนะคะนะ
6: ท่านรองจูเฝ้าเขาอยู่ดีๆไปหาเขาอยากให้เขาตายเร็วนักหรือไง
7: จับไปที่ตัวเมืองก็ต้องตายอยู่ดี
8: ท่านผบ.รมแปรปรวนแต่ผมคิดว่าเขาไม่คิดร้ายกับคุณชายนานสงสารอดทนหน่อยนะผู้ตรวจการมีวิธีอยู่แล้ว
6: สงสารไม่ต้องห่วงนะ

ถ้าหากว่าเธอสงบว่านโจหนานจะไม่มีอันตรายถึงชีวิตพี่จะค่อยๆหาทางเธอเป็นน้องสาวคนเดียวของพี่ไม่ปล่อยให้เธอเสียใจหรอก

0: ท่านผบ.ผู้จัดการมาแล้วครับ
1: ท่านผบ.มาแล้วเหรอครับนั่ง
2: วันนี้ท่านผบ.อารมณ์ดีจัง
1: ฉันไม่ได้แต่งงานกับน้องสาวนายแล้วผู้หญิงธรรมดาพวกนี้ยิ่งดูยิ่งเบื่อไล่ออกไปเลย
0: ครับท่านผบ.ไป
3: ขอตัวท่านผบ.
2: ซวงซวงเอาแต่ใจเกินไปเรื่องแต่งงานพี่ชายอย่างผมก้าวก่ายไม่ได้เลยครับ
1: ความรักชายหญิงฝืนกันไม่ได้เจ้าหลงข้อสำคัญของผู้ชายข้อหนึ่งคืออำนาจข้อสองคือทรัพย์สมบัติอำนาจฉันมี
2: อ๋อท่านผบ.ครับพอดีว่าผมได้เตรียมตั๋วเงินของธนาคารว่านลี่ไว้สองใบขอให้ท่านรับไว้ด้วยครับ
1: เจ้าหลงนายคิดว่าแค่ตั๋วเงินสองใบฉันจะละเว้นความผิดที่นายจับคนร้ายไม่ได
2: ้ผมจะรีบตามจับครับ
1: รอนายจับดอกไม้โรยหมดแล้วรองจู
4: อันนี
2: ้ผู้ช่วยโจท่านผบ.
1: ไอ้หมอนี่ไงมันปลอมเป็นผู้หญิงมาแทงฉันแต่ว่ามันปากแข็งฉันถามยังไงก็ไม่ยอมบอกว่าใครบงการมันเจ้าหลงในเมื่อแกมาแล้วเนี่ยงั้นแกก็ช่วยสักถามเขาให้ฉันทีนะไม่แน่นายอาจจะถามจนมันยอมบอกก็ได้

0: โยเฉียงคุณเสียงอะไรที่ฉันเชื่อใจแกและแกกลับลอบฆ่าท่านผบ.ไปตายซะบอกมานะทำไมลอบฆ่าท่านผบ.
1: ไม่ต้องถามก็ไม่ยอมยกคุณหนูให้ผมเพื่อตายเต้าเห็นคุณหนูเป็นของขวัญไอ้ท่าหัวงูนี่ด้วยมันจะย่ำยีคุณหนูมันต้องตาย
2: เป็นยอดรักอีกคนแล้วเหรอแต่ว่าเจ้าหลงตอนแรกฉันคิดว่าเธอสายซื่อบริสุทธิ์ที่แท้เป็นแค่ผู้หญิงสำสน
1: ไอ้บ้าเอ้ยอย่าพูดจาดูถูกคุณหนูนะอย่างแกไอ้จิกจอกเข้าไม่ใช่แค่ฉันอยากฆ่าแกยังมีหลายคนอยากเห็นแกตาย
0: พูดอะไรแกอยากตายมากใช่ไหม
1: เฮ้ย
2: อย่ายิงฉันบอกไปแล้วว่าอย่ายิง
0: ท่านผบ.โจเฉียนคุณในระคุณคุณผมก็เลยโมโหมากอดยิงปืนไม่ได้ผมสอนลูกน้องไม่เป็นได้โปรดลงโทษผมด้วย
2: นายตัดสินใจเด็ดขาดฆ่าคนปิดปากนายมันร้ายมากมาก
0: ท่านผบ.ผมมีแต่ความจงรักภักดีฟ้าดินเป็นพยาน
2: ดีดีมากงั้นนายไปหาตัวผู้บงการมาให้ฉันเดี๋ยวนี้

0: ใส่เยอะๆหน่อยนะ
1: ขอช่วยด้วยคนค่ะ
0: เสี่ยวมือทำไมไม่นอนพักออกมาทำไมเนี่ย
1: คืนนอนอีกเป็นแม่หมูแน่เลยค่ะหมอบอกว่าให้ลงมาเดินบ้างทำไมเหมือนพายุพัดมาเลยช่วยเก็บให้ดีกว่า
0: ไม่ต้องไม่ต้อง
2: ไปนอนพักเถอะ
1: ทุนี้อะไรเหรอนี
2: ่ตายแล้วขอโทษทีวันก่อนฉันต้มโจ๊กเอาไว้จะให้จินจิน

0: ตักมาตากลมให้เย็นจู่ๆได้ยินลูกร้องไห้ตอนนั้นใจร้อนมากเอาใบบัวมาปิดไว้เฉยๆพอเดินออกมาลืมไปหมดเลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรเอาไปเททิ้งไป
2: ทิ้งไว้ตั้งหลายวันแล้วนี่เองมีหน้าล่ะเป็นราหมดเลยเหลืองๆเขียวๆเห็นแล้วขนลุกสู
3: ้เดี๋ยวก่อนดูดีๆสิที่ลอยอยู่คล้ายหัวเชื้อไหม
0: ไหนนั่นสิคล้ายๆนะเนี่ย
2: คุณหนูคงไม่คิดจะเอามาหมักซีอิ๊วใช่ไหมคะ
3: นอกจากใบบัวไม่รู้ว่าจะมีอะไรปิดเชื้อราแบบนี้ได้อีก
1: นี่อยู่นี่จริงๆด้วยไปนอนเลยปะไม่ง่วงแต่ลูกในท้องก็ง่วงนะ
4: นั่นสิเดี๋ยวฉันเองเดี๋ยวมอนเรื่องหมักซีอิ๊วไม่ไว้ใจฉันเลย
3: ด้วยวุฒิภาวะไม่มีใครสู้อาจารย์ได้หรอกแต่ฉันอยากลงมือทำเองนะคะหัวเชื้อพวกนี้ไม่ใช่ที่ฉันอยากได้ปัญหาเกิดขึ้นที่ตรงไหนนะขอบคุณที่อาสามุสาเอาหัวเชื้อไปให้เราค่ะ
4: เอ๊ฉันเองเธอท้องโตอยู่นั่งลงแล้ว
3: ขอบคุณอาสาม
0: ตอนแรกฉันจะไปร้านฉงหลินแต่ใครบางคนบอกว่ากลัวเจอคนรู้จัก
4: คนของตระกูลหลิวเห็นเรามาเจอกันมันดูไม่ดีนะ
1: ทีชวนให้เธอนะจำได้ไหมตอนนั้นเธอแอบหนีไปเรียนปั้นดินเผาเธอไปตั้งหลายวันพอกลับมาถั่วเน่าหมดเลยพี่ใหญ่โกรธเธอมากทำตุ๊กตาดินเผาของเธอพังหมด
4: เฮ้ยช่างมาเถอะ
1: แต่ซ้อใหญ่ดูตอนนั้นที่เธอทำตุ๊กตาสี่ตัวนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสี่พี่น้องตระกูลว่านต้องรักใคร่กลมเกลียวแต่ตอนนั้นพี่ใหญ่โกรธเธอมากไม่เข้าใจความรู้สึกตอนนี้ฉันก็เลยทำตุ๊กตาสี่ตัวมาให้เธอ
5: มักจากข้าวแดงใช่ไหม
3: ผู้เชี่ยวชาญจริงๆแค่ดมก็รู้แล้วหนูใช้ใบบัวปิดข้าวแดงไว้รอให้ตกตะกอนตั้งหลายครั้งกว่าจะได้หัวเชื้อนะคะ
5: ใครเป็นคนสอนแกทำ
3: อาสามเป็นคนสอนค่ะอาสามบอกว่าเป็นเคล็ดลับเฉพาะเลยนะ
5: อาสามยอมสอนแกหมักซีอิ๊วเหรออ
3: ืม

0: กใช้ดอก
1: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
9: ้
8: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
9: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
8: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
9: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมคุณรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
10: 3,230
9: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
11: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่หวังว่าสี่พี่น้องจะกลับมาอยู่ด้วยกันร่วมแรงร่วมใจกัน
4: ผมทำงานที่ฝูหยงชางซอใหญ่จะพูดถึงมันอีกทำไม
3: แต่หัวใจของเธอยังอยู่ที่ตระกูลว่านไม่งั้นคงไม่ขโมยหัวเชื้อมาให้
5: อาสามคะวันก่อนเธอจะทำหัวเชื้อเองแต่ไม่ว่าทำยังไงก็ไม่สำเร็จมันแปลกมากเลยค่ะอาสอนฉันหน่อยได้ไหมคะ
4: ถ้ามักง่ายๆแบบนั้นคนทำซีอิ๊วคงตกงานหมดแล้วสิเจ้าหมอนบอกอาสิว่าเธอทำยังไงใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง
5: ฉันเคยลองใช้ใบไผ่ใบฟักทองใบบัวปิดข้าวสวยไว้แต่ไม่รู้ว่าทำไมราที่ออกมาถ้ามีสีดำก็เทาๆเหลืองๆค่ะ
4: ใครสอนเธอเหรอ
5: ไม่มีใครสอนค่ะฉันแค่ลองสุ่มสี่สุ่มห้า นี่คือการแบ่งแยกราที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็เอาเชื้อไปทำหัวเชื
4: ้ออย่าเสียงดังไปสินี่เป็นเคล็ดลับเฉพาะถ้าคนอื่นได้ยินเข้า เล่นแบบกันหมดมันก็แย่สิ
6: ยินกันเถอะค่ะ
7: น้อยเนี่ยสี่คนนี้คิดจะหนีหรือไงฮะ
8: ใครบอกยักษ์ใครบอก
7: จ่ายค่าเช่าห้องมาไม่ได้จะจ่ายสักที
3: น้องรอซะรอน้องสี่ซะสี
9: ่ต่อซอใหญ
8: ่แหมอยู่กันพร้อมหน้าเลยอุ้ยตายแล้วกินข้าวกันเหรอนึกว่าประตูหน้าอยู่ทางนู้นมันอยู่ทางนี้นี่เอง
7: ยังไม่ละครน่ะจ่ายค่าเช่าห้องมาแล้วเข้า
8: อะไรยักษ์หน้าตาเราเหมือนคนจะเบี้ยวนี่ได้ไง
7: จ่ายมาเลย
8: แย่จริงๆ
6: พวกเขาเป็นหนี้เท่าไหร
7: ่20หยวน
6: ฉันจ่ายให้เอง
7: มีเงินก็ไปบอกตั้งแต่แรกต้องตามทวงมาถอยโต๊ะสี่เพิ่มไป20หยวน
6: ก็ไหนบอกว่าเดินทางไปเซี่ยงไฮ้กับตัวเมืองเสวยสุขแล้วไงแล้วเป็นไงล่ะเขาเรียกว่าท่าดีทีเหลว
3: เราเป็นครอบครัวเดียวกันฉีชวนเธอเคยบอกว่าพี่น้องต้องสามัคคีกันใช่ไหม
4: ครับ
3: งั้นเอาอย่างนี้สิย้ายมาอยู่กับพวกเราก็ได้นะแม้จะคับแคบไปหน่อยแต่ก็ถือว่าสะอาดนะ
8: อุ้ยดีเลยดี
5: ดีจังเลยค่ะครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าแล้ว
10: ใช่
5: ใช่
10: แต่ยังขาดพี่ใหญ
5: ่นี่จะพูดทำไมพ่อคะอายุความของพ่อกับจวนนานใกล้จะครบแล้วเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าแล้วนะคะ
7: ใช่แล้วเมื่อกี้ผู้คุมก็บอกพ่อรอเอกสารส่งมาจากกรมตำรวจพ่อกับจัวหนานก็จะได้กลับฝอซานกันแล้วแกเนี่ยอุ้มท้องหลานพ่ออยู่อย่าเที่ยวไปเที่ยวมาล้มขึ้นมาจะว่ายังไงไม่ต้องมาเยี่ยมพ่อที่ตัวเมืองบ่อยๆหรอก
5: พ่อคะไว้หนูจะมารับพ่อเอง
7: อย่ามาอีกนะถึงตอนนั้นพ่อกับจัวหนานขึ้นรถไฟกลับไปแกรอที่สถานีฝอซานรอพ่อก็พอแล้วหืม จริงสิแกบอกว่ามีเรื่องประหลาดใจจะเล่าให้ฟังมีอะไรเหรอ
5: คะ
7: เจอจั่วเฟิงแล้วใช่ไหม
5: ยังเลยค่ะคงใกล้แล้วล่ะ
7: นี่นี่นี่ท้องไส้อยู่ช้าช้าหน่อยระวังหน่อย
5: พ่อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะนั่งลงก่อน
7: แกเนี่ยนะ
5: พ่อคะหนูหมักซีอิ๊วมาค่ะ
7: แกหมักซีอิ๊วมาไม่เล่าให้พ่อฟังเลย
5: หมักไว้ตั้งครึ่งปีแล้วค่ะหนูคิดว่าถึงเวลาให้พ่อชิมได้แล้ว
7: เอ๊ะหมักจากข้าวแดงใช่ไหม
5: ผู้เชี่ยวชาญจริงๆแค่ดมก็รู้แล้วหนูใช้ใบบัวปิดข้าวแดงไว้รอให้ตกตะกอน

0: ่อนตั้งหลายครั้งกว่าจะได้หัวเชื้อนะคะ
1: ใครเป็นคนสอนแกทำ
0: อาสามเป็นคนสอนค่ะอาสามบอกว่าเป็นเคล็ดลับเฉพาะเลยนะ
1: อาสามยอมสอนแกหมักซีอิ๊วเหรออ
0: ืม
1: ถ้าน้องสามยอมกลับว่านกวนช่วยพวกเราพ่อก็สบายใจแล้ว
0: พ่อคะนี่คือซีอิ๊วชุดแรกลองชิมให้หน่อยว่าต้องปรับปรุงยังไง
1: อ๋อได้ได้ได้ดูจากสีเป็นสีแดงคล้ำที่สวยมากเลยหอมหวานกลมกล่อมอมเค็มอบอวลได้กินเฉพาะของข้าวสารแดงลูกเอ้ยรู้หรือเปล่าเมื่อก่อนนี้พ่อก็เคยลองใช้ข้าวสารแดงหมักซีอิ๊วแต่ก็ไม่สำเร็จนึกไม่ถึงเลยว่าแกจะทำสำเร็จ
0: หนูบอกแล้วห้ามดูถูกผู้หญิงคนนี
1: ้ใช่แล้วที่ผ่านมาพ่อผิดไปแล้วจริงๆให้ความสำคัญผู้ชายมากเกินไปคิดว่าที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงทำไม่ได้แต่แล้วผู้หญิงทำงานมีมานะละเอียดรอบคอบพ่อผิดไปแล้วลูกสาวของพ่อต่อไปนี้ตระกูลว่านซีอิ๊วว่านกวนทุกสิ่งทุกอย่างฝากไว้ที่แกแล้วแกต้องรักษากิจการของตระกูลว่านให้ได
0: ้ดูแล้วค่ะพ่อพ่อคะตั้งชื่อใหม่ให้ซีอิ๊วของหนูหน่อยค่ะ
1: ได้เลยซีอิ๊วหมักจากข้าวสารแดงแกชื่อว่าเสียวหมานงั้นก็ให้ชื่อว่าหมานถังหงความหมายก็คือเมื่อเปิดตลาดแล้วจะขายจนไม่หวาดไม่ไหว
0: หมานถังหงเพราะจังเลยค่ะใช้ชื่อนี้เลยค่ะหวังว่าซีอิ๊วว่านกู้จะตั้งตัวใหม่ได
1: ้มีแกทั้งคนพ่อเชื่อว่าทำได้ถ้าจัวเฟิงอยู่ช่วยกันสู้กับแกก็คงจะยิ่งดี
0: พ่อคะคนเราต้องมีหวังเราต้องเจอเขาอยู่แล้ว
1: คนเราต้องมีหวัง

0: ทานตะวันจ๋าตั๋วเฟิงใกล้จะกลับมาแล้วใช่ไหมฉันหมักซีอิ๊วได้แล้วรอให้เขากลับมาชิมแล้วนี่ก็ใกล้จะคลอดแล้วด้วยตั๋วเฟิงกำลังจะเป็นพ่อคนเขาควรจะกลับมาหาลูกอุ้มลูกหน่อยไหมพวกเธอว่าจริงไหม
1: รถเสียแย่จังเลยเราไปดูซิว่ามีใครพอจะช่วยได้เอ๊ะตรงนั้นมีคนนี่ไปดูก่อนนะ

0: สวัสดีครับ
1: จั่วเฟิง
0: ขอถามหน่อยว่าแถวนี้เขาจะมีใครเอ๊ะครับ
1: จั่วเฟิงในที่สุดนายก็กลับมาแล้วกลับมาก็ดีแล้วดีแล้วล่ะนายกลับมาแล้ว
2: เดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่นะอติงจะไปดูก่อนนะฝากซ่อมรถด้วย
3: ได้ครับ
2: เมื่อก่อนมีแต่เรื่องเข้าใจผิดฉันมีเรื่องจะบอกนายเยอะมากฉันจะบอกว่านายกลับมาก็ดีแล้วเราไม่ใช่พี่น้องกันอ๋อให้แม่บอกนายเองดีกว่าน
0: ายใจเย็นๆก่อนนะ
2: คุณนายใช่แล้วเราแต่งงานกันแล้วฉันเป็นคุณนายไงใช่คุณนายถูกแล้วเดี๋ยวนี้รู้จักคุณนาย

0: คนนี้เหรอรู้จักอยู่แล้วล่ะเขาจะเป็นพ่อคนแล้วนะ
1: เดี๋ยวก่อนคุณจะบอกว่าผมเป็นสามีคุณเหรอ
0: ใช่ภรรยาเหรอถ้าเป็นใครอ่ะคล้องแขนจั่วฟังทำไมนี่ปล่อย
1: นะปล่อยสิเป็นอะไร
0: ท้องกี่เดือนแล้วฉันว่าฉันจะคลอดแล้วปวดท้องคลอดกำลังจะคลอดแล้วค่ะ
1: มันจะคลอดลูกเหรออ
2: ย่ามัวแต่หลบสิเสี่ยฟูหลงพี่เวยมาแล้วนะมาพากลับบ้านจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงเต็มตัวเลยหึ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันวรรณสาสมัครสรุตค่ะนายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศค่ะพร้อมอนุมัติโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกว่า 160,000 ล้านบาทติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาค่ะ
1: ครับคุณวรรณสาครับขณะที่กระทรวงคมนาคมจะเตรียมรถลากจำนวน40คันนะครับเพื่อที่จะลากรถของประชาชนที่ไปจอดไว้บนโทเวและทางด่วนเพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางที่เหลือกว่า 4,000 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศโดยเชื่อว่าวงเงินดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับการดำเนินการในการเยียวยาและปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยแบ่งออกเป็น5โซนมีการตั้งตัวแทนคณะรัฐมนตรีกำกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยสามารถสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดตามภาคของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลและตั้งคนโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีในการกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังอนุมัติโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินประมาณ 1.6 แสนล้านบาทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ8ปีโดยจะใช้ทั้งงบประมาณและเงินกู้หากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำและใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงตามธรรมชาติด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีที่มีประชาชนนำรถยนต์ขึ้นไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางด่วนและดอนเมืองโทเวเป็นจำนวนมากขอเตือนว่าการนำรถไปจอดบริเวณทางด่วนทางหลวงและโทเวซึ่งเป็นเส้นทางที่รถใช้ความเร็วสูงเสี่ยงต่อความปลอดภัยโดยกระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวนประมาณ40คันเพื่อสนับสนุนตำรวจจราจรในการเข้าไปจัดระเบียบพื้นที่ส่วนมาตรการรองรับที่จอดรถนั้นกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังมีสถานที่จอดรถรองรับเช่นอาคารจอดรถขององค์การรถไฟฟ้ามหานครซึ่งเปิดให้ประชาชนนำรถมาจอดฟรีได้จนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมส่วนความเป็นไปได้ในการยกเว้นค่าบริการทางด่วนเพิ่มอีก 1-2 วันนายสิริพงษ์ชี้แจงว่าการยกเว้นค่าทางด่วนเพิ่มเติมทำได้ยากเนื่องจากต้องไปเจรจากับคู่สัญญาเอกชนผู้ได้รับสัมปทานพร้อมยืนยันว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องการประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมแต่อย่างใดและล่าสุดนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เผยว่ามีแผนรองรับกรณีการดูแลเรือนจำรวมทั้งนักโทษที่ต้องรับมือกับเรื่องของปัญหาอุทกภัยด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณพิษณุคะคุณผู้ชมคะกองทัพเกาหลีใต้ได้เปิดเผยภาพถ่ายจากเหตุการณ์ที่มีการระเบิดเกิดขึ้น2ครั้งระหว่างที่ทหารปฏิบัติการลาดตระเวนในเขตปลอดทหารบนพรมแดนติดเกาหลีเหนือทำให้ทหาร3นายได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือและลำเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเฮลิคอป

0: ตอร์โดยกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เหตุครั้งนี้เกิดจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือที่อยู่ในเขตปลอดทหารทางตะวันตกซึ่งมีความกว้าง4กิโลเมตรแบ่งแยก2เกาหลีวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกม2026ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะโอคาซากิชูโอโซโกประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชายในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกพบกับคีร์กีสถานอันดับ81ของโลกเกมนี้ปาร์คฮีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยบุญยฤทธิ์วงศ์พรกัปตันทีมทูปดิษฐ์พระคุดชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วธนัทบำรุงพักดีและนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ20 25ต่อ18และ25ต่อ14ชนะ2นัดแพ้1นัดมี5คะแนนยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยต้องลุ้นให้อิหร่านเอาชนะอินโดนีเซียในนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ค่ะรายการต่อไปรับชมคุยขมงบ่าย3โมงค่ะส่วนวันนี้ดิฉันวรรณสาสมัครสรุตและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ครับที่จังหวัดไอจิและนาโกย่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปนะฮะเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4ยืมเข้ามานะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับผ่านช่อง9กด30ยิงสดเริ่มในวันที่17กันยายนติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทางช่อง9กด30รวมทาง FM 99 Active Radio นะครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ายุงวงช้างถล่มอำเภอบางประกำพิษณุโลกหลังคาบ้านปลิวว่อนต้นหูกวางล้มผู้ว่ากทม.ห่วงลาดกระบังสายไหมน้ำยังท่วมคาด2วันถนนหลักกทม.แห้งเกือบหมดรถหรูกว่า20ล้านจอดดับกลางน้ำท่วมย่านพัฒนาการพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาหลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้คุยขมงบ่าย3โมงอยากให้น้ำหนักความสำคัญเรื่องของหายนะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมพาดหัวข่าว3เรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่หมดแล้วครับแต่ต้องแจ้งข่าวด่วนต่อท่านผู้ชมทั้งประเทศนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ใต้ลำน้ำของแม่กลองตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีนะลงมาที่ราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามด้วยครับเพราะว่าตอนนี้มีการเปิดการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองนะครับเข้าใจว่าจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นยกของขึ้นที่สูงได้เลยครับ
2: ตรงกันข้ามกับเขื่อนเจ้าพระยานะคะเดิมทีแล้วเจ้าพระยานั้นทางเขื่อนชัยนาทเนี่ยก็จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะแต่วันนี้มาแปลกค่ะเตือนกันมาว่าจะลดการระบายน้ำเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับมือกับน้ำที่จะเอ่อล้นขึ้นมาเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลง
1: นะครับ1ทุ่มคืนนี้นะครับน้ำทะเลจะหนุนขึ้นสูงสุดเพราะฉะนั้นพื้นที่เสี่ยงยกของได้รวมทั้ง5ถึง10ตุลาคมนี้มาอีกแล้วครับเรื่องของฝนจะถล่มอีกแต่คงจะไม่หนักเท่าเดิมเพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่เราพาดหัวไว้ก่อน
2: ซักผ้าเลย
1: เพราะฉะนั้นนะครับมาตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของอุทกภัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็มีการตั้งวอร์รูมต่อเนื่องทุกวันละครับพร้อมกับแถลงข่าวว่าภาพรวมตัวนี้คลี่คลายไปเยอะครับหลังจากที่ฟ้าฝนไม่ตกลงมาหลายพื้นที่ระดับน้ำก็ลดลงนะครับซึ่งพยากรณ์อากาศก็แจ้งว่าวันนี้จะไม่มีฝนแล้วว่างั้นนะก็สาธุครับท่านบอกว่าหมู่บ้านชินเขตก็เริ่มแห้งแล้วครับบริเวณริมคลองเปรมประชากรส่วนใหญ่ก็แทบไม่มีปัญหาลาดพร้าวดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังบางจุดแถวแถวรามอินทราซอย5แล้วก็บริเวณราบ11ด้วยครับน้ำในคลองแสนแสบนั้นลดลงโดยเฉพาะช่วงต้นคลองไปจนถึงบริเวณวัดเทพลีลาก็ทำให้กทม.นั้นระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยรอบได้มากขึ้นแถวแถวคลองจันก็จะดีขึ้นตามลำดับไว้อย่างนี้นะอันนี้ภาพประกอบด้วยนะครับก็คือว่าคลองจันครับแต่ท่านบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่ก็คือพื้นที่โน้นครับฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังเนื่องจากว่าคลองที่บอกว่าระบายน้ำตัวนั้นก็คือว่าคลองประเวศบุรีรมย์ครับซึ่งมีระยะทางแล้วก็คดเคี้ยวแล้วก็ยาวด้วยทำให้การนะครับระบายน้ำต้องใช้เวลาส่วนสายไหมก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ถนนหลักท่านประเมินนะครับว่าถ้าฟ้าฝนไม่ตกลงมาภายใน2วันน้ำก็จะแห้งนะครับประมาณสัก 90% อันนี้ถนนสายหลักนะครับส่วนถนนสายรองนะครับก็นะก็คงจะใช้เวลาตามมานิดนึงแต่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังที่ไหนล่ะครับรามคำแหงเสรีไทยนวมินทร์และก็หลวงแพ่งนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าการเร่งระบายน้ำสำคัญที่สุดตอนนี้ใช้เรือช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบยังมีระบบระบายน้ำอยู่นะครับแล้วก็เตรียมวางแผนเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชนโดยจะประสานกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนครับใครก็แล้วแต่มีรถมีเรือที่ช่วยผลักดันน้ำนะครับยินดีเลยกรุงเทพมหานครยินดีนะครับบอกว่าขอรับความช่วยเหลือมาแล้วก็พร้อมจะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่คราวนี้ส่วนน้ำเหนือแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะครับทางกทม.ก็มีการเฝ้าติดตามเหมือนกันนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้ำเหนือไม่มามากแล้วน้ำทะเลไม่หนุนมากนะครับคุณเอชาก็คงจะดีขึ้นรวมทั้งนะครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้การบริหารจัดการเรื่องของการส่งน้ำหรือการทำอาหารหรือ การอพยพผู้คนนั้นบอกว่านะครับก็คือได้ทำเต็มที่สังคมออนไลน์แชร์อะไรออกมานะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนเราก็พยายามนะครับจัดการให้เร็วที่สุดหลังจากนี้ไปถ้าสมมติว่าน้ำลดลงแล้วก็เหลือนะครับคือเริ่มการทำความสะอาดรวมทั้งนะครับการเก็บปัญหาสะสมต่างๆโดยเฉพาะขยะอันนี้สิ่งที่ต้องไปทำอย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้ท่านผู้ว่าว่าไปนี่นะเอาแต่ไปดูภาคสนามจริงคุณเนชาพื้นที่ต่างๆที่ถูกน้ำท่วมหนักๆเป็นยังไงบ้างครับ
2: อ๋อไปดูที่แฟลตคลองจันกันนะคะตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยตอนนี้ม้วนเดียวยังไม่จบเลยแฟลตคลองจันยังเป็นแบบนี้อยู่เลยค่ะภาพก็คือน้ำเริ่มหนูเริ่มเน่าเริ่มขุ่นนะคะคุณสวิทย์เริ่มมีกลิ่นเหม็นกันแล้วนะคะระดับน้ำเนี่ยต้องบอกว่าถึงอกอะค่ะประมาณ160 เซนติเมตรแล้วก็ลดไหมลดทีละ10 เซนมันก็ไม่ไปถึงไหนอะค่ะเอาเป็นว่ายังเป็นเหมือนกับวันแรกที่น้ำเข้าอยู่เลยภาพที่เราแชร์กันอะยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแต่ที่แถมไปก็คือขยะกลิ่นเหม็นและสภาพจิตใจของคนในแฟลตคลองจันนะคะเขาบอกว่าเขาต้องสูญเสียหลายอย่างอะรถรามันก็ไปไหนไม่ได้พังไปแล้วจอดจมไปใจคอก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วแล้วน้ำก็มาเน่าไม่มีทีท่าว่าจะลดลงค่ะเคหะชุมชนคลองจันการเคหะแห่งชาติตรงนี้นะคะเป็นแหล่งที่ค่อนข้างจะต่ำค่ะแล้วถามว่าจะช่วยกันยังไงได้บ้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยกันยังไงชาวบ้านก็ช่วยตัวเองค่ะผูกเป็นเชือกไว้อะคือลากเรือกันมาเนี่ยนะคะก็ลากมาลากไปจะได้รู้ว่าทางไหนกลับบ้านเวลาดึงเชือกมันจะได้ไปง่ายไม่ต้องเอามือพายไปส่วนใครที่ไม่มีเรือเดินเอาค่ะเดินเนี่ยที่เขาบอกกันว่าระวังโรคฉี่หนูระวังเชื้อที่จะมากับน้ำมันทำยังไงก็ไม่ได้อะคุณไม่จะระวังยังไงอ่ะมันต้องกินต้องใช้ต้องอยู่กันอย่างนี้นะคะใครมีทรัพยากรก็ลงไปช่วยนะมีข้าวของมีอะไรมาช่วยกัน
1: นะครับคุณเดชาดูภาพข่าวไปด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพข่าวที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
2: ค่ะ
1: ได้ไปถ่ายทำแล้วก็ไปทำข่าวช่วงประมาณสักบ่ายโมงกว่าที่ผ่านมาดูระดับน้ำนะครับก็คือลดลงไม่เยอะนะครับก็ยังลุยกันอยู่แบบนี้นะ
2: มันต้องลุยค่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างช่วง4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มเนี่ยเขาไม่ให้ประชาชนใช้ไฟใช่ไหมคะไฟฟ้าเนี่ยจะช่วง4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มใช้ได้แต่พอใช้ไฟปุ
1: ๊บ
2: ห้ามออกมาข้างนอกชาวชุมชนคลองจันเขาถามว่ามันมีไหมไอ้เครื่องสูบน้ำใหญ
1: ่
2: ๆเอามาสูบให้มาปุ๊บน้ำลงเร็วๆหรือจะออกคลองไปทางไหนก็ได้จะได้ช่วยเขาได้เปราะหนึ่งระดับหนึ่งนะคะแต่ส่วนทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็กลัวว่าไฟจะช็
1: อ
2: ตเขาก็เลยจ่ายไฟให้เป็นเวลาอ่ะ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มจ่ายไฟให้แต่อย่าออกไปนอกบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวออกไปเนี่ยตรงไหนมันไฟรั่วไฟมันลัดวงจรเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นยังอยู่กันแบบนี้อยู่นะคะชุมชนคลองจันฝากด้วยสำหรับใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใครอยากจะให้ไปช่วยเหลือประชาชนด้วยเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดของเสียขยะไปเก็บให้หน่อยส่วนรถนี่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจอดจมเยอะมากค่ะยิ่งนานหวั่นใจเจ้าของรถกับสภาพรถมันก็สึกกร่อนไปพร้อมกันเอาละต้องช่วยกันแวะไปที่การเคหะร่มเกล้านะคะตรงนั้นไม่ต่างค่ะเคหะที่อื่นเลย
1: ครับร่มเกล้าเป็นยังไงบ้างอ่ะร่มเกล้า
2: คุณสุวิทย์ร่มเกล้าเนี่ยตรงเขตลาดกระบังใช่ไหมคุณสุวิทย์ก็เหมือนกับที่คลองจันนะคะคือมันท่วมสูงตั้งแต่วันแรกวันนี้ก็ยังเท่าเดิมลงแค่10 เมตรอย่างงี้มันไม่ไปถึงไหนระดับสูงสุด160 เซนก็คือ ท่วมหัวคนตัวเล็กๆอะค่ะก็ท่วมหน้าอกเลยนะก็ยังสภาพจิตใจยังดีอยู่เพราะมีความหวังว่าคนจะเข้ามาช่วยเห็นไหมคะน้ำเปล่าเอาเข้าไปอาหารแห้งเอาเข้าไปอาหารสดเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าเขาช่วยกันนะทำอาหารกล่องให้กับชาวบ้านเข้าลึกก็ไม่ได้เพราะว่ามันยิ่งลึกยิ่งไปไม่ได้นี่ค่ะชุมชนลาดกระบังเป็นชุมชนลากกะละมังแล้วค่ะตอนนี้เอากะละมังมาใส่เด็กนะคะลากไปคนแก่ไปค่ะหรือใครที่เดือดร้อนหนักๆเลยนะคะก็ขอเรือไปเพราะว่ามีคนเฒ่าคนแก่ขาดยา
1: ครับโดยเฉพาะ2ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลตคลองจันหรือเคหะร่มเกล้าปรากฏว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ประมาณเท่าไหร่ละครับสถานที่1ก็คือเป็
2: นหมื่น
1: ที่1ก็เป็นหมื่นนะครับดูดิความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้เข้าออกลำบากตามภาพที่ปรากฏนะครับแต่ภาพที่ปรากฏนึงที่บอกว่าเราไม่เคยพบเคยเห็นนะครับได้ยินข่าวว่าตลาดน้ำเยอะแต่ปรากฏว่าเขตบางกะปิครับถือว่าเขตที่ถูกน้ำท่วมนี่ครับเป็นภาพที่มีการแชร์แล้วก็ถ่ายทอดกันออกไปมันได้อารมณ์แบบว่าความรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยคิดจะเห็นเลยครับไม่เป็นตลาดน้ำจริงๆครับ
2: มีปลาแม่ในน้ำ
1: เป็นการค้าการขายที่เป็นแม่ค้านะครับ เวลาขายของทำยังไงเมื่อก่อนก็เป็นแผงเป็นแผงแต่ตอนนี้เป็นแผงลอยน้ำเท่าที่คิดจะได้นะครับก็คือว่าเอาลังเอาแล้วก็แล้วแต่นะครับมาขายของสดลูกค้าเลยครับลงมาไม่ได้อยู่ตามไหนนะครับอยู่ตามสะพานรอยหรือไม่ก็ลงมาลุ
2: ย
1: แล้วก็ชี้นะครับว่าจะซื้ออะไรอะไรเด็กก็เล่นน้ำตามภาพที่ปรากฏนี่อันนี้เป็นพื้นที่ตลาดบางกะปินะครับนี่นะเราไม่เคยคิดจะได้เห็นภาพแบบนี้นะครับแต่วันนี้มันได้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างนี้เป็นตลาดน้ำจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องบางกะปิตอนนี้นะครับยังเดือดร้อนอยู่พื้นที่ตรงตลาดบางกะปิตรงนี้นะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ต้องรถใหญ่แล้วก็รถยกสูงเท่านั้นยังกลายเป็นตลาดน้ำอย่าลืมนะครับว่าชุมชนที่อยู่รอบบางกะปิไม่ว่าจะเป็นแฟลตคลองจันทน์ที่ว่าเกิดปัญหาคุณเลจานะพี่น้องนะครับก็คือว่าเอาตัวแทนนะครับเดินออกมาจากแฟลตคลองจันทน์นะครับมาซื้อของที่ตลาดบางกะปิครับมาซื้อตรงนี้ตลาดน้ำแล้วก็กลับไปนะครับแฟตแต่ละคนแต่ละคนนะครับตั้งศูนย์กลางอยู่บนแฟตนะครับก็คือว่าทำอาหารแบ่งกันแบ่งกันนี่ครับเป็นภาพที่บอกว่าโอ้โหประทับใจเหลือเกินน้ำใจคนไทยเวลาเกิดความเดือดร้อนคุณเลจาช่วยกันนี่นะเอาอยู่ที่ตลาดบางกะปิไม่ใกล้ไม่ไกลกันนิดนึงนะครับลาดพร้าว101ต้องบอกนะครับว่า101คือว่านี้ตอนนี้ยังจมน้ำอยู่คุณเลจานะครับมันก็มุ่งหน้าไปทางบางกะปิเช่นเดียวกับปรากฏว่าน้ำท่วมขังตั้งแต่ลาดพร้าว85ถึง93นะครับอันนี้ก็คือว่ายังไม่มากมายนะครับแต่ถ้าเป็น101นะคุณนี่นะโอ้โหสูงระดับแทบหัวเขาเลยนะครับพนักงานอสมทของพวกกระผมนะครับบางคนก็อยู่ว่า101เหมือนกันแต่บางคนโชคดีนะครับบอกว่าท่วมเฉพาะถนนแต่ในบ้านก็ยังไม่เข้าแต่ภาพรวมแล้วนะครับ101เนี่ยมันทะลุทะลวงได้หลายพื้นที่ปรากฏว่ามีปัญหายังเข้าไม่ได้แต่ที่น่าสนใจต่อไปนะครับภาพที่ปรากฏก็คือว่าน้ำมันขุ่นสีแดงๆขึ้นมาบนทางเท้าแล้วก็เป็นไงบ้างครับพอทางเท้ามันขุ่นมาสีแดงๆอย่างนี้น้ำจะปรกมันก็เน่าตามมาคุณนี่นะอันนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะลาดพร้าวตั้งแต่101เป็นต้นไปทับโน่นทับนี่คุณเลจานะคาดการณ์นะครับว่า2วันถ้าฟ้าฝนไม่ตกลงมาน่าจะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับไปได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นผลพวงจากน้ำบนฟ้านะครับที่ตกลงมาอย่างหนักแต่วันนี้น้ำทะเลจะหนุนอีกแล้วครับ
2: ใช่ค่ะ
1: กรุงเทพมหานครก็ได้ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนระวังครับเฝ้าติดตามเรื่องของมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำที่ไหลลงมาสมทบนะครับถามว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงนี้ระหว่างวันไหนครับก็คือว่าวันนี้เป็นต้นไปถึง4ตุลาคมครับมันเกิดจากอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมอันทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วครับน้ำทะเลหนุนโดยเฉพาะคนที่อยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำสายรองลงไปครับยกของขึ้นที่สูงได้เลยโดยเฉพาะวันนี้นะครับน้ำทะเลจะขึ้นสูงที่สุดในเวลา1ทุ่มคุณเลจานะแต่คันกั้นน้ำนะครับที่กรุงเทพมหานครทำเอาไว้ยาวตั้งแต่พื้นที่สมุทรปราการนะครับรอยต่อไปถึงโน่นครับจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนะครับเท่าไหร่ล่ะครับนี่นะความสูงประมาณสัก3เมตรครับแต่ถ้าสมมติว่าน้ำทะเลบอกว่าหนุนสูงวันนี้ไม่เกิน2เมตรนั้นคิดว่าเอาอยู่แต่นะครับคนที่อยู่นอกขันกั้นน้ำช่วยกรุณาดูแลตัวเองยกลงยกของขึ้นที่สูงได้เลยครับคุณนี่นะ
2: มันไม่ใช่แค่น้ำทะเลหนุนอย่างเดียวคุณสวิทย์น้ำเหนือมันก็จะมาหนุนเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้ไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนทราบว่าตัวเองมีโกลเด้นวินโดว์ก็คือประมาณนาทีทองประมาณ4วันนะคะช่วงที่น้ำทะเลลงรีบปั๊มออกเพราะอะไรเดี๋ยววันที่4ตุลาฝนมาอีกฝนจะมาซ้ำอีกนะคะน้ำหนุนน้ำเหนือน้ำท่าน้ำฝนมากันเทียบทุกช่องทางเลยค่ะประกาศเตือนน้ำทะเลหนุนเนี่ยกับน้ำจะมาอีกรอบนึงนะคะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเท่านั้นนะคะบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่น้ำแม่กลองจะได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนทั้งหมดนะคะจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบคือ8จังหวัดเลยนะคะฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะตอนแรกเนี่ยจะเป็นชิ้นที่ภายในของกรุงเทพมหานครชั้นในนะคะจากนี้เมื่อน้ำทะเลหนุนจะเป็นฝั่งกรุงเทพที่เป็นเจ้าพระยาหรือแม่น้ำต่างๆที่ดิฉันเอ่ยไปที่อยู่นอกเขตคันกั้นน้ำต้องระมัดระวังค่ะคนก็กลัวคุณสวิทย์ดิฉันด้วยอ่ะเลยเอารถไปจอดบนทางด่วน
1: แล้วคุณเอาลงมาหรือยังอ่ะ
2: ยังเลย
1: อ้าวเหรอเดี๋ยวจะมีคนไปช่วยยกให้นะ
2: ใช่ค่ะขวัญใจรถยกนะคะรถดิฉันเนี่ยทางกทม.เขา ตั้งขบวนตบเท้าเลยไปดูความพร้อมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะสำหรับการเร่งเคลื่อนเคลื่อนย้ายรถ385คันดูเจ้าหน้าที่เห็นแล้วก็อุ่นใจเหลือเกินแต่เขาจะกำลังมายกรถของท่านนะคะรถเนี่ยไม่ใช่เฉพาะบนทางด่วนอย่างเดียวค่ะเป็นรถที่จอดติดน้ำท่วมรถเสียเนี่ยจอดไว้หรือว่ากลัวจัดว่าน้ำจะท่วมไปจอดขวางทางพื้นผิวถนนบนทางด่วนบนทางยกระดับตรงนี้ตรงถนนเพชรบุรีเอกมัยนะคะตรงนั้นนะคะเขาจะเอาลงให้แล้วนะคะโดยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะท่านพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่านะคะท่านเป็นประธานเป็นพิธีปล่อยขบวนรถยกค่ะ385คันกันไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนไปบ่นว่ารถยกอ่ะคิดเป็นหมื่นเลยนะยกไปนิดเดียวเนี่ยแล้วก็เดือดร้อนอยู่แล้วแล้วก็มาซ้ำเติมกันคราวนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนะคะตำรวจนครบาลเอารถยกไปยกให้ท่านถึงที่แต่เขาไม่รู้จะยกไปไว้ไหนเหมือนกันนะคุณสุวิทย์ก็รถยกก็แบ่งไปหลายๆคันค่ะทั้งหมดผิวการจราจรเนี่ยเขาบอกว่ามีจอดอยู่โดยที่ไม่เอารถไปลงไปไหนเนี่ย185คันเดี๋ยวไปยกให้ส่วนรถเสียแล้วก็อยู่ตรงทางข้ามแยกต่างๆเนี่ยจมน้ำอีกประมาณ200อย่างเงี้ยทั้งสิ้น385คันเดี๋ยวจะไปยกให้ถึงที่ค่ะส่วนรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนี่เอาไปสน.แน่เลย
1: ครับ
2: 66คันนะคะพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เขาจะไปช่วยยกไอ้รถเสียมาซ่อมส่วนรถไม่เสียเราจัดไปเก็บไว้ก่อน
1: แต่คุณเนชานะครับที่ว่ายกนะครับที่บอกจำนวนนะครับ385คันนี่นะเป็นรถที่บอกว่าจอดอยู่บนสะพา
2: น
1: จอดอยู่ที่สูงแล้วก็ผิวถนนนะครับแยกกันนะครับรถที่ถูกแช่น้ำนี่ยังไม่นับนะครับนี่นะคาดว่าเป็นพันคันครับ
2: ใช่
1: เนื่องจากว่าเสียหายนะครับเราตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสำรวจได้หมดเนื่องจากว่ายังจมอยู่ใต้น้ำพอดีมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องห่วงนะครับพาไปเห็นก็คือล้มเนี่ยโอ้โหระเนระนาดนะครับ2ที่8กองจันทร์แล้วก็ร่ม9นะครับไม่รู้จะมากมายขนาดไหนอันนี้เฉพาะนะครับว่าจอดอยู่บนถนนหรือที่สูงหน่อยโดยเฉพาะสะพานนะครับ
2: เดี๋
1: ยวว
2: ่
1: าเลยคุณเนชาผมใช้รถโทเวนะครับวันนี้ผมใช้โทรเวนบริการมา2วันแล้วครับนี่นะโอ้โหมีความสุขมากนะครับอยากให้ต่อจริงๆ
2: ป
1: รากฏว่านะครับทางขึ้นโทเวนี่นะรถจอดเพียบเลยอ่ะ
2: ต้องกลัวไงคุณสุวิทย์คือต้องบอกตรงๆนะคะเรียนตามตรงว่าความเชื่อมั่นในการพยากรณ์อากาศอ่ะมันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วเขาบอกว่าไม่ตกเขาบอกเอาอยู่โอ้โหไปเลยค่ะดิฉันไปจอดบนทางด่วนเลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีวันนี้

0: อาจจะต้องเอาลงมาแล้วล่ะเพราะว่ามันกินพื้นที่การจราจรของเขาแล้วนะคะส่วนรถที่จมน้ําอยู่อันนี้อย่างที่คุณสุวิทย์บอกค่ะว่าเขายังไม่ได้ไปยกนะคะแต่รถเสียที่จอดตายอ่ะแต่ว่าแห้งแล้วเนี่ยเขาไปยกให้อ่ะค่ะไปยกได้รถธรรมดาก็ดูไม่เป็นข่าวค่ะแต่กับคันนี้ทำไมคนพูดถึงจังไม่รู้รถราคาแค่ 20-30 ล้านเองอ่ะมาจอดจมน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะเบนท์ลี่คันน
1: ี้
0: ใช่เบนท์ลี่ไม่ธรรมดาด้วยค่ะรุ่น Continental GTW 12คันนี้ประมาณ 25-29 ล้านบาทนะคะจอดเด๋อๆแบบนี้เลยค่ะแต่คนที่รู้จักรถเขาบอกโอ้ my god ตายแล้วคันนี้มันจะ30ล้านมาจอดให้น้ำเข้ารถได้อย่างไรแล้วมาจอดแบบไม่ไปไหนด้วยนะก็เลยงงว่าทำไมเขาไม่เอารถสไลด์มาเลื่อนไปเนี่ยน้ำเข้ารถหมดแล้วหลายคนบอกเธอรู้ไหมเนี่ยคันนี้เกือบ30ล้านนะมือ2ก็ยังเป็น10กว่าล้านเลยอ่ะไม่น้อยๆแล้วดูทะเบียนนี่ไม่ธรรมดา
1: โอ้ยทะเบียนสวยด้วย
0: ทะเบียนเลข
1: คนรวยทั้งนั้นน่ะคุณเลชาใช้รถแบบนี้ครับ
0: โอ้4เหมือนนะคะ1111โอ้โหเอาล่ะทั้งรถทั้งทะเบียนไม่รู้เท่าไหร่ใครเห็นก็งงพี่คนขับท่านนะคะแต่เอ้าท่านก็คงจะขนหน้าขาไม่ร่วงละมั้งแต่ดูข้างในรถค่ะโอ้กระป๋องกระแป๋งน้ำเนิมสาดเข้าไปเป็นเราเนี่ยก็เป็นลมล้มตึงอยู่ใต้ท้องรถแล้วนะคะแต่ดูเขาเหมือนจะไม่สะทกสะท้านค่ะมีคนไทยที่ใส่ใจรถคันนี้นะคะก็เลยไปเช็คว่าหรือเขาจะมีประกันแพงนะคุณสุวิทย์นะ
1: ครับ
0: เห็นบอกว่าประกันเบนท์ลี่คันนี้นะคะ Continental เนี่ยราคาประกันนะคะย้ำปีละ 400,000 กว่าบาทก็เท่าราคารถเราแล้ว
1: ไหมคะซื้อรถได้คันนึงแหละครับรถเล็กๆนะ
0: คือถ้าพี่ประกันอย่างนี้แล้วพี่จอดไปเลยค่ะนิ่งๆแต่ก็ไม่ทราบว่าทางกฎเกณฑ์ของประกันนั้นจะเคลมหรือว่าจะคืนทุนกันได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นการที่รถออกมาข้างนอกแล้วมาโดนน้ำท่วมแบบนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องไปห่วงเขาแต่บางคนก็ห่วงเขาค่ะว่าค่าซ่อมและการประกันนั้นจะครอบคลุมหรือไม่แต่ดูแล้วเขาก็มีอันจะกินอยู่แหละคุณสวิทย์เนาะคือไม่ใช่รถเช่าหรอกทะเบียนขนาดนี้มันจะต้องเป็นรถคนรวยมากๆจริง
1: นะครับพอสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนะครับเรื่องของรถจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของการเคลมประกันเดี๋ยวอนาคตเรามาว่ากันนะครับบอกว่าสิทธิการเคลมประกันที่ว่านี้จะได้ขนาดไหนอย่างไรสำหรับประกันนะครับแต่ละชั้นนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของฟ้าฝนที่ตกหนักน้ำท่วมเด็กมีความสุขนะครับ
0: โอ้เล่นน้ำโดด
1: ปรากฏว่าต้องประกาศแจ้งเตือนกันโดยเฉพาะน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไหลเชี่ยวมาไม่ทันตั้งตัวทำให้เด็กจมน้ำตายไป3คนครับโอ้โหเป็นเรื่องเศร้าสลดมากนะครับท่านผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดนะครับที่เจ้าหน้าที่นั้นกำลังช่วยเหลือเด็ก3คนนะครับชื่อว่าออโต้อายุเพียง11ปีครับแล้วก็จัสติน9ปีแล้วก็นาย15ปีปรากฏว่าจมน้ำอยู่ในพื้นที่บริเวณนะครับหน้าศาลเจ้าพ่อปู่ปากคลองบางตะนาวสีซอยพิบูลสงคราม15ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันจมน้ำอยู่แล้วก็น้ำเจ้าพระยานะครับมันก็หนุนสูงรวมทั้งบริเวณนะครับหน้าปากตรงนี้มันเป็นลักษณะว่าน้ำไหลแรงนิดนึงมันเชี่ยวครับเมื่อวานนี้ประมาณสัก4โมงเย็นครับมีเด็ก7คนนี่นะลงเล่นน้ำว่าอย่างนั้นมีผู้ใหญ่มาเจอครับผู้ใหญ่ก็บอกว่าลูกอย่าไปเล่นน้ำนะน้ำมันไหลเชี่ยวมันแรงมากนะครับแต่ปรากฏว่าเด็กก็ไม่ฟังครับบอกมา 2-3 วันก่อนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่ยังเห็นอยู่เลยว่าเอาเด็กมาอีกแล้วก็ประกาศแจ้งกันครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็เกิดเหตุร้ายจนได้ครับเด็กคนนึงอายุ15ปีนะครับบอกว่ามากันทั้งหมดมา7คนมาเล่นน้ำแล้วก็นะครับเล่นอยู่ปกติก็ไม่มีอะไรครับแต่สักพักนึงนะมันมาแรงครับโดยไม่รู้รั่วหรือตัวเลยเด็กคนนึงนะครับบอกว่าอายุเยอะที่สุดแล้วนะครับก็พยายามดึงเด็กที่บอกจะตัวเล็กๆนี่ครับเนี่ยว่ายน้ำไม่ไหวนะครับพยายามดึงเด็กปรากฏว่าน้ำก็ไหลแรงมาแล้วก็น้ำหนักมันก็ถ่วงด้วยครับทำให้เด็กคนนี้ตกน้ำลงไปแล้วสุดท้ายน้ำซัดไป3คนตายหมดเลยคุณเลชานะ
0: โอ้ลูก
1: ถือว่าเป็นนะครับบทเรียนอย่างยิ่งนะครับน้ำครับช่วยกรุณานะครับดูแลลูกหลานของเราด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ก็ได้ครับ
0: ช่วงนี้ไม่ใช่แต่กรุงเทพมหานครนะคะที่ฉะเชิงเทราน้ำมาเยอะมันไม่ใช่เฉพาะอันตรายจากน้ำเท่านั้นค่ะอันตรายจากอาคารทรุดก็น่ากลัวนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะห้องเช่า2ชั้นเท่านั้นเองค่ะแต่พอมันมีเสียงลั่นมาแล้วคนก็ตกใจร้องห่มร้องไห้ค่ะทั้งคนทั้งหมาเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดเลยนะคะไปดูค่ะน้ำท่วมอาคาร2ชั้นแล้วมันซุดลงมาคุณสุวิทย์ พอน้ำแห้งแล้วมันไม่จบเท่านั้นนะคะมันมีเสียงลั่นเหมือนกับห้องหรือว่าอาคารมันจะแตกแล้วก็ร้าวถล่มลงมาเป็นส่วนๆนะคะตรงนี้เป็นอาคาร20ห้องค่ะบริเวณผนังด้านล่างมันแตกหลายจุดร้าวเลยอ่ะแล้วห้องพักเลขที่104รอยร้าวเยอะกว่าเพื่อนนี่มีหมาเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้ที่จะไปช่วยน้องหมาเนี่ยค่ะเจ้าของหมาเขาร้องไห้คือตอนแรกเนี่ยคุณกฤษณะเขาก็ไปช่วยคนที่เขาติดอยู่ในห้องไปช่วยมาปลอดภัยเสร็จแล้วคุณพนิดาเนี่ยก็นั่งร้องไห้คุณกฤษณะก็ไปถามว่าพนิดาร้องไห้ทำไมพนิดาบอกว่าก็หมาติดอยู่ในห้องแล้วอาคารมันลั่นเปรี้ยวๆๆกลัวว่าหมาจะตายเพราะอาคารถล่มค่ะก็เลยพากันไปช่วยสุนัขปอมๆเนี่ยน้องหมาตัวนั้นนะคะเขาตอนแรกเขาออกมาไม่ได้สุดท้ายออกมาได้แล้วแล้วก็มากอดกันหอมกันทั้งสุนัขทั้งคนนี่มันถล่มอย่างนี้เลยเอ้ยมันซุดอย่างนี้เลยคุณสวิตแต่ก็ขอให้ไม่ถล่มนะคะเพราะว่าพี่สายฝนภรรยาเจ้าของห้องพักก็บอกว่าช่วง8โมงมันมีเสียงลั่นเฉยแล้วก็มีเศษปูนหินวัสดุร่วงลงมาอ้าวเท่านั้นแหละคนที่อยู่ข้างในหอพักจะอยู่ไหมคุณสวิตไม่ไหวจะอยู่
1: คุณเดชา
0: คือลงมาทั้งคนทั้งหมาแล้วค่ะวิ่งหนีกันมานะคะ20ห้องก็20ห้องเหอะออกมาหมดเลยค่ะอาคารก็เริ่มทรุดลงเรื่อยๆคนก็ตกใจค่ะคนแถวนั้นบอกว่าไปดูซิว่าน้ำมันท่วมแล้วมันจะพังมันลงมาตรงไหนนี่คนก็เลยเอาละเราออกกันมาก่อนแล้วมาดูแบบห่างๆอย่างห่วงๆนะคะณตอนนี้ค่ะนายกอบต.คลองนาค่ะท่านพลบท่านก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองช่างมาประเมินสถานการณ์อยู่แต่อพยพไปได้ก็ดีค่ะระหว่างที่ผู้สื่อข่าวเราไปที่อาคารห้องเช่าหลังนี้นะคะยังได้ยินเสียงลั่นอยู่เป็นระยะเลยคุณสุวิทย์ดูกันต่อไปค่ะโอ้โหถ้าท่อน้ำโก่งขนาดนี้แสดงว่าสุดเป็นศอกแล้วนะคะสงสัยอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเอาละของเขิงเนี่ยยังไม่ต้องห่วงนะตัวออกมาก่อนเอาหมาออกมาก่อนได้ก็ได้ค่ะแล้วรอดูสถานภาพต่อไป
1: ระวังนะครับอาคารมันทรุดคุณเลชานะแต่ปรากฏว่าพื้นที่ตะวันออกนะครับจังหวัดระยองครับมีปัญหาอยู่เหมือนกันอ่างเก็บน้ำนะครับชื่อว่าประแสครับปรากฏว่าประแสนะครับไม่ได้แตกหรือไม่ได้ร้าวใดนะครับแต่มันมากอุ้มน้ำไม่ไหวมันก็ทะลักสิคุณนี่นะทะลักลงมาที่ไหนนะครับอำเภอแกลงเพราะฉะนั้นวันนี้อำเภอแกลงนะครับอย่างโรงพยาบาลนี่นะครับมีปัญหาคุณเลชาเนื่องจากว่าอะไรครับอยู่ในที่ต่ำด้วยเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ทหารเรือครับออกไปช่วยเหลือครับนำรถ EMC รถสูงนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่พอเป็นผู้ป่วย ICU ก็ดีเด็กแรกเกิดก็ดีหรือแม้กระทั่งคนตายแล้วคุณเลชานะอยู่ห้องดับจิตนะครับต้องเอาออกมาด้วยนะเอาไปส่งต่อที่ไหนนะครับไปส่งต่อที่โรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่อื่นครับที่ไม่เสียงน้ำท่วมปริมาณที่ว่านี้นะครับน้ำมาจากไหนนะครับอ่างเก็บน้ำประแสที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเลยเนื่องจากว่ามันล้นในอ่างใช่ไหมครับทางในอำเภอแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะครับต้องเร่งอพยพนะครับคนเจ็บคนป่วยคนไข้เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่อื่นก่อนรวมทั้งพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันนะครับเห็นภาพตรงนี้แล้วต้องเร่งอพยพกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไปหลายครอบครัวเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันมีผลกระทบด้วยทำให้เกิดปัญหานะครับถนนสายเขาจิกคลองป่าไม้ที่อำเภอแกลงปรากฏว่าคอสะพานขาดนะครับอันนี้เป็นภาพที่บอกว่าอ่างเก็บน้ำประแสนะครับที่มันไหลทะลักเข้ามานี่ครับรถราก็เอาไม่อยู่คุณเนจาเส้นทางการจราจรบนถนนสายเขาจิกคลองป่าไม้ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับต้องปิดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่านะครับกระแสน้ำจากอ่างนะครับมันไหลลงมาแรงเพราะฉะนั้นมันก็ถาโถมเข้าไปนะครับแรงอย่างนี้ครับรวมทั้งถนนที่ว่านะครับก็ทำให้เกิดนี่นะสุดครับเป็นโพรงสุดท้ายรถก็ตกขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปิดเส้นทางชั่วคราวย้ำถนนสายเขาจิกคลองป่าไม้
0: ไม่ใช่มีแค่นี้แล้วค่ะ อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกันนะคะไปที่บางระกำพิษณุโลกค่ะคุณสุวิทย์เคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมพายุที่หมุนอย่างนี้ค่ะ
1: หมวงช้างอย่างที่พาถั่วนั่นเหรอ
0: ใช่ค่ะคราวนี้มาเอาหลังคาไปโดยเฉพาะเลยนะคะมาแล้วหมุนมาชาวบ้านก็ซูมไปดูมันมาแล้วค่ะนกเนี่ยบินกระจัดกระเจิงมันนี่หลังคาบ้านนะคะน่าถ้าปล่อยเสียงเนี่ยคือตกอกตกใจกันหมดนะคะ
1: ค
0: นที่เขาโวยวายเนี่ยเขาบอกว่าแม่มันจ้องจะมาเอาหลังคาบ้านไปอย่างเดียวเลยลำบากกันอยู่แล้วน่ะเพราะว่าน้ำก็ท่วมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้านเรือนของคนนั้นอันนี้คือช่วงเย็นของวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะพายุงวงช้างมาแบบรุนแรงขนาดไหนดูเอาเองละกันที่ตำบลบ่อทองอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกประชาชนเขาถ่ายคลิปไว้ได้ค่ะเขาบอกว่านี่มันก่อตัวอยู่กลางทุ่งนะแล้วก็แม่พุ่งมาที่บ้านประชาชนซะด้วยจะหันหน้าไปทางไหนก็ไม่ไปมาที่หลังคาบ้านพี่คนนี้ก็เลยทำให้มันเสียหายไปอีก เศษวัสดุก่อสร้างมันก็จะกระจายแล้วใครจะมามุงให้พี่เขาเนี่ยพอพายุงวงช้างมาหลังคาไปกระแถมฝนมาเลยเพราะฉะนั้นในบ้านผ้าเพื่อเปียกหมดเลยค่ะนี่คือภาพที่หมู่2ตำบลบ่อทองนะคะพี่ชัยนัทสมรออายุ49เจ้าของบ้านเนี่ยที่วอยอยู่ตรงนี้เพื่อน

0: บ้านก็ถ่ายคลิปอะไรต่ออะไรก็บอกว่าโอ้เสียหายหมดแล้วโครงสร้างนี่เบื้องต้นประมาณสัก 50,000 ละกันส่วนท่านสมชายนายกอบต.บ่อทองก็บอกว่าเห็นแล้วเดี๋ยวเอาช่างมาช่วยซ่อมให้
1: ครับ
0: พี่ชัยนัทก็บอกว่าผมนี่ตกใจนะพูดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือมันไปไหนก็ได้นะนี่มันมาจาก

0: คือเหมือนกับเอามวลทั้งมหาสมุทรทั้งชั้นฟ้ามาแล้วก็มาลงหน้าบ้านพี่เขาค่ะพี่เขาก็เลยรู้สึกว่าตกใจมากถ่ายคลิปมาแต่ในความตกใจนั้นยังแฝงไปด้วยความเก๋าอยู่นะคุณสุวิทย
1: ์ครับ
0: คือพี่เขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะผมอ่ะเจอครั้งที่สองแล้วไอ้ครั้งแรกน่ะผมไปหลบอยู่ใต้รถเทรลเลอร
1: ์
0: คราวนี้ก็ไปหลบอยู่ใต้รถเหมือนกันนี่มีรถเอาไว้เป็นที่ป้องกันอันตรายนะคะเหมือนรถไถแบบนั้นแหละแกก็บอกว่ามันอันตรายอย่างนี้ก็ต้องไปหลบไว้ก่อนแต่เตือนกันมานะคะว่าถ้าเจอพายุแบบนี้อย
1: ่
0: าไปหลบใต้ต้นไม้อย่าไปหลบใต้ที่ที่มันเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่แข็งแรงนะคะก็ให้วิ่งหนีไปก่อนค่ะพายุนี้ใช้เวลาประมาณ20วินาทีนะคะก็เนี่ยแม่แล้วก็เอาโอ้โหแม่มันมาเนี่ยมันเอาไปแต่ไอ้ที่มุงหลังคาพี่เขาเนาะเหมือนกับเป็นโจทย์อ่ะเหมือนจะมาเอาพี่เขาไปแล้วก็หายไปเลยอย่างนั้นเลยเอองงเลยนะคะเนี่ย
1: น่ากลัวนะครับเรื่องของธรรมชาติไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะได้หรอกครับนะช่วงหน้าต้องเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองยกของขึ้นด่วนเลยครับเพราะว่าตอนนี้มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นคาดว่าจะสูงประมาณสัก1เมตรครับเดี๋ยวมาครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย

0: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิต
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
2: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
2: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กซ์ฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ตามไฮไลท์ผลการแข่งขันได้ทุกช่วงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันเยอะๆนะครับ
1: ไทยแลนด
0: ์สู้สู้
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะเป็นตัวแทนของประเทศในการไปคว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกม
1: ขอเชิญชวนคนไทยทั่วทั้งประเทศติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9กด30นะครับและติ

0: เรื่องของน้ำท่วมในประเทศไทยตอนนี้ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับมาฟังโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้แถลงภาพรวมแต่หลายพื้นที่เอาเป็นว่าพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับโดยคุณเอกภพเพียรพิเศษครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงออกมานะครับว่าตอนนี้เป็นข่าวด่วนก็คือว่าพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับลำแม่น้ำกลองครับโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและก็สมุทรสงครามครับวันนี้นะครับเรื่องของน้ำท่วมอาจจะต้องบอกว่านี่นะมีน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอะไรครับเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับหยุดไปประมาณน้ำไป2วันเมื่อก่อนใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมก็ทราบกันอยู่นะครับฟ้าฝนตกหนักมาตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะต้องมีการระบายน้ำจาก2เขื่อนนี้เพราะฉะนั้นพอ2เขื่อนนี้นะครับมันก็จะไหลไปตรงไหนล่ะครับก็คือลำน้ำแม่กลองครับพอไปแม่กลองก็ใช้เวลานะครับประมาณสัก10กว่าชั่วโมงหลังจากนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเพิ่มความนะครับรอบคอบมากขึ้นก็คือว่ายกของขึ้นที่สูงได้เลยแล้วก็เฝ้าระวังนะครับคาดว่าจะสูงประมาณสัก1เมตรครับ
1: โอ้โห
0: นี่นะถามว่านะครับจากแม่น้ำแม่กลองมันอยู่ตรงไหนล่ะครับแม่กลองอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคุณเดชาน
1: ะ
0: เป็นพื้นที่นะครับบอกว่าเนี่ยน้ำนะครับไหลมาจากแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นพอไหลลงมามากนะครับเนี่ยนะก็ทำไงครับก็ต้องสร้างเขื่อนเอาไว้รองรับก็คือว่าเขื่อนแม่กลองนี่เองครับเพราะฉะนั้นเขื่อนแม่กลองนะครับจะไหลยาวมาตรงไหนล่ะครับประมาณสัก312กิโลครับจากพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ต่อมาที่ราชบุรีแล้วก็ต่อไปที่สมุทรสงครามแล้วก็ออกทะเลลงไปนะครับชิมสีตัวนี้ครับที่เรียกว่าแม่กลองหรือตลาดร่มหุบนั่นเองคุณเลจา
1: ที่
0: ใช้ชื่อปัจจุบันที่ว่านี่ครับอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอำเภอโพธารามนะครับเจ็ดจำอำเภอวันนี้ต้องยกของเลยนะครับเนื่องจากว่านายอำเภอลงพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าเขื่อนทรายนะครับที่โพธารามจู่ๆนะครับน้ำมันสูงขึ้นประมาณสักเมตรกว่าๆครับเพราะฉะนั้นต้องเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะครับลำแม่น้ำแม่กลองวันนี้นะครับต้องบอกว่าต้องน้ำท่วมสูงขึ้นผิดปกตินิดนึงครับท่านโฆษกก็ยังแถลงต่อไปด้วยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยตอนนี้ฝนลดลงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีนะจะเชิงเซาหรือแม้กระทั่งนะครับนี่นะอำเภออินบุรีผ่านจุดวิกฤตไปพอสมควรนะครับส่วนจังหวัดระยองอย่างที่ผมรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับที่อำเภอแกลงนี่นะก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับเนื่องจากว่าอะไรครับมันส่งผลแต่ว่าเขื่อนคลองระโอกที่มีกระแสข่าวบอกว่านี่ครับน้ำมันล้นสปินเวย์ที่แตกไปแล้วท่านโฆษกก็แจ้งออกมานะครับตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยคุณเดชานะไม่ทะลักไม่ร้นออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสถานการณ์จึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นระยองหรือสระแก้วนะครับก็ยังทรงตัวอยู่ระยองก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารให้อย่างต่อเนื่องก็แล้วกันส่วนทางภาคเหนือละครับมีจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่ตากฝนที่ตกลงมาไม่ส่งผลกระทบนะครับในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนี่นะเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้สถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีน้ำมาเติมจากข้างบนนะครับก็คือว่านะครับแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำสะแกรกกลางนะครับวันนี้อาจจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นแต่อย่างว่าในกรณีเดชานะ
1: ยังไงคะ
0: ปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นนะครับคือว่าปล่อยนะครับคือเมื่อวานนี้2,000แต่เนื่องจากว่าเอ๊ะข้างล่างนะครับมันท่วมหนักก
1: ็
0: คือว่านะครับก็คือปล่อย

0: มัน950นะครับก็ลดลงมานิดนึงนะครับ
1: อันไว้ก่อน
0: อันไว้ก่อนนิดนึงแต่น้ำข้างบนนะครับยังเติมอยู่เพราะฉะนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการอยู่ที่เรื่องของการนะครับดูแล้วว่าควรที่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยตรงไหนส่วนกรุงเทพมหานครก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับนะครับอย่างที่ผมรายงานไปแล้วเพราะว่าไม่มีฝนนะครับเทลงมาวันนี้ต้องเรียนนะครับบอกว่าแดดออกแล้วก็สว่างคนกรุงเทพปริมณฑลมีความสุขมากที่ได้เห็นแสงตะวันแสงเดือนแสงดาวแสงพระจันทร์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะก็ซักผ้าล้างรถกันนะคะมีเวลาอยู่แป๊บหนึ่งสัก 3-4 วันค่ะคนก็ถามไปว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้เงินเยียวยาไหมหรือว่าการที่ช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันมีไหมแผนระยะยาวอ่ะ 7-8 ปีไปเลยทำให้มันเสร็จๆไปแล้วจะได้ไม่ต้องซ้ำ
0: ระยะยาวยังไงผมเห็นท่านนายกพูดอยู่เมื่อกี้นะ
1: วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวเอาไมค์ไปจ่อท่านนายกเลยหลายเรื่องด้วยกันนะคะตั้งแต่น้ำท่วมมาแล้วนี่ท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรจะเยียวยาอย่างไรระยะสั้นระยะกลางระยะยาวค่ะแน่นอนต้องมีการเบิกใช้งบประมาณค่ะท่านนายกบอกว่าเอาเรื่องแรกก่อนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศไฟเขียวไปเลยเอาเป็นว่า 4,000 ล้านนี่เยียวยากันไปผู้สื่อข่าวถามบอกว่าท่านคะจะได้ประมาณสักบ้านละ 4-5,000 หรือ 9,000 อย่างนี้ไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูกฎหมายก่อนยังไม่ได้บอกนะคะว่าได้บ้านละเท่าไหร่หรือว่าจะมีกฎกติกามารยาทอย่างไรแต่อย่างที่คุณสุวิทย์ถามมาว่า8ปีเนี่ยจะแก้ปัญหาเนี่ยภาคกลางน้ำท่วมไม่ให้มันเข้ามามีอีกได้ไหมโอ้พูดถึงที่ผ่านมางบก็เทลงไปเยอะนะคะกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบระยะยาวคราวนี้ท่านนายกบอกอีกค่ะว่า
0: เอาจริงไหมครับ
1: จะแก้ปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศไฟเขียวงบประมาณ 1.6 แสนล้านเดินหน้าใช้เวลา8ปีไล่ไปตั้งแต่เขื่อนชัยนาทเอาน้ำจากป่าสักมาแล้วเอาไปออกอ่าวไทยกันไปเลยค่ะเพื่อแก้ปัญหาแบบไม่ต้องรู้จักน้ำท่วมกันอีกแล้วต่อไปนี้และพื้นที่นาคงนาข้าวอะไรแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องโดนน้ำท่วมเพราะว่าแถวๆนั้นเนี่ยเป็นพื้นนาทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีการแจกค่าแจกของเอาละการเยียวยานี่ก็ต้องมีค่ะระยะสั้นมีระยะยาวมีแก้ปัญหากันไปส่วนชาวบ้านจะได้ล็อตแรกนะคะ 4,000 ล้านก่อนคุณสุวิทย์แต่จะได้ยังไงจะ 9,000 หรือเปล่าไม่รู้
0: ครับนี่นะผมขอเติมนะครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวเรื่องของแนวความคิดนะครับระยะยาวไม่ใช่ว่านั่งผวากันทุกปีทุกปีนะครับว่าปีนี้น้ำจะท่วมไหมเนี่ยโดยเฉพาะข้อมูลทางวิชาการนะครับก็แจ้งออกมาคุณอนิชานี่นะปี73นะครับน้ำทะเลเนี่ยอาจจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่ามนุษย์คนยิ่งผวาเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งนี้นะครับนายกก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลครับแสนกว่าล้านนั้นก็คือว่าสร้างทางระบายน้ำเพิ่มครับทางระบายน้ำมาจากไหนล่ะครับเขื่อนสำคัญต่างๆนะครับอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำทางภาคกลางเพราะฉะนั้นนะครับอย่างยกตัวอย่างก็ได้ครับเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเงี้ยเขื่อนเจ้าพระยานะครับปล่อยลงไหนล่ะครับก็คือเจ้าพระยาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะหาวิธีการปล่อยทางอื่นได้ไหมจะต้องมีการสร้างคลองหรือตัดน้ำออกพื้นที่ซ้ายขวาอย่างไรบ้างนี่เป็นแนวความคิดนะคุณอนิชานะยกตัวอย่างเขื่อนต่อไปนะครับเอาเขื่อนพระรามหกอย่างเงี้ยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเขื่อนสองเขื่อนใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่จะมีการสร้างทางระบายน้ำผ่านได้ไหมทางระบายน้ำยกเว้นนะครับแม่น้ำใหญ่ๆที่ก็มีคลองซอยมีห้วยมีหนองอะไรต่างๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้มนุษย์ต้องสร้างขึ้นอันนั้นเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นใช่ไหมครับพอพูดตรงนี้แล้วก็พูดกันมานานแล้วครับแบบนี้แต่ยังไม่มีใครลงทุนแล้วมีการฟันธงว่ากล้าทำสักทีก็ขออนุญาตนะครับบอกว่าประเทศที่บอกว่าประสบปัญหาเรื่องของน้ำมากที่สุดในโลกนี้คือประเทศเนเธอร์แลนด์ครับแต่ปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์นะครับสู้กับธรรมชาติบอกว่ายังไงสู้กับธรรมชาติก็สู้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแนวความคิดนี้ไหมครับคุณลิน
1: จ
0: า
1: บ
0: อกว่าอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุข
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาอยู่ใกล้น้ำทะเลนะครับแล้วก็มรสุมเขามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคือเอาใช้คนนี่แหละครับแก้ปัญหาโดยการระดมสมองนะครับตัดสินใจทำเลยโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่แบบประเทศไทยที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ก็ขอประทานโทษนะครับหน่วยงานของประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมแห่ไปดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นร้อยปีมาแล้วคุณเลจาน
1: ะ
0: แต่ก็ยังทำไม่ได้สักทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรนะครับโครงสร้างของประเทศไทยบอกว่าจะแก้ปัญหาโดยให้คนอยู่กับน้ำ แล้วก็ยังมีความสุขได้คิดต่างๆนานานะครับสร้างคลองซอยประตูระบายน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปนี่นะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตว่าแต่ว่าอนาคตนี้เราก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วกันนะคุณนิชาเป็นห่วงเหมือนกันนะวั

0: ที่5ถึง10เนี่ยฟ้าฝนจะตกลงมาอีกเหร
1: อมาอีกแล้วครับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศมาว่าเตือนฝนตกหนัก22จังหวัดค่ะคุณสุวิทย์แต่ก่อนที่จะไปกรมอุตุดิฉันมาค้นกับ AI ค่ะ 1.6 แสนล้านใช่มั้ยคะท่านนายกบอกว่าจะอนุมัติงบมาแก้ปัญหาเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะปริมาณฝนจะเป็นแบบนี้แต่ที่ผ่านมานะคะเราเทงบไปแล้ว6ปี 4.2 แสนล้านบาทคำถามคือไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะบางคนก็บอกว่าเอางบมาอาจจะไม่ต้องเยอะอะค่ะมาพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยเอาละมาดูผังของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส่งมานะคะฝนตกหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะเริ่มกันจากภาคเหนือก่อนเลยนะคะอันนี้ภาคกลางแล้วนะไปดูภาคเหนือกันก่อนค่ะภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่และสุโขทัยนะคะฝนจะตกหนักนะคะทำให้เกิดภัยพิบัติได้ค่ะส่วนภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีค่ะมาพื้นที่ที่มันมีปัญหาเยอะแล้วก็ซ้ำกันเข้าไปอีกนะคะภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะมาแนวเดิมเลยนะคะเตือนกันให้ระวังไว้ส่วนภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตอันนี้ฝน8แดด4อยู่แล้วนะคะอันนี้เขาก็เตรียมรับมือกันอยู่แล้วส่วนจังหวัดที่จะมีภัยพิบัติเกิดสูงมากและเป็นชื่อใหม่มาวันนี้ก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะจิสด้าเองก็ไม่น้อยหน้านะคะเปิดภาพดาวเทียมกันให้เห็นกันไปเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันท่วมไปตั้ง 1.6 ล้านไร่แล้วท่วมไปเยอะมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ระวังกันค่ะว่าปริมาณน้ำเหนือที่มันมาเนี่ยมันมาเยอะนะคะถึงบอกว่าเขาลดปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและหลายๆเขื่อนเพราะว่าทางฝั่งเหนือน้ำเหนือก็มาค่ะทางฝั่งทะเลน้ำทะเลก็หนุนขึ้นค่ะการระบายน้ำนั้นเป็นไปได้ยากชะลอการปล่อยก่อนแล้วกันนะคะณตอนนี้พื้นที่ภาคกลางที่น้ำท่วมนี่ก็ไล่ไปไม่หมดแล้วค่ะกรุงเทพก็ยังอยู่เลยนะคะจึงกันไปหมดเพชรบูรณ์เพชรบุรีกาญจนบุรีกำแพงเพชรจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตากนครนายกนครปฐมนครสวรรค์ท่วมอยู่แล้วนะคะนนทบุรีปทุมธานีปราจีนอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกท่วมค่ะภาคตะวันออกระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีอ่างทองอุทัยท่วมค่ะและจิสต้าก็บอกว่าจากนี้นะคะน้ำอาจจะขยายวงไปได้อีกเพราะว่ามีน้ำฝนที่ดิฉันเรียนไปอะค่ะว่าจะตกหนักในช่วงวันที่29ไปแล้วจะถึงวันที่4นะคะขอซ้ำกำซัดจะมาเพิ่มจะมาเติมกันอีกค่ะถ้าเกิดว่าจะรีบระบายน้ำก็รีบตั้งแต่ตอนนี้นะคะณตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็ได้รับการร้องเรียนมาเยอะว่าถ้ารู้อย่างนี้ทำไมไม่พร่องน้ำในคลองตั้งแต่แรกๆล่ะเพราะว่าน้ำในคลองเนี่ยรีบพร่องไว้เลยนะคะน้ำเหนือก็จะมาน้ำท่าก็จะขึ้นน้ำทะเลก็จะหนุนอะไรต่ออะไรแล้วฝนก็จะเติมค่ะจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไปไม่ได้สังเกตนะคุณสุวิทย์ณวันนี้ที่เห็นว่าน้ำยังไม่ลงทั้งบางกะปิทั้งรามคำแหงกรุงเทพกรีฑาลาดกระบังก็เป็นส่วนที่ขนานกับคลองทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะสูบน้ำกระดับเดียวกับคลองไม่รู้จะเอาไปไหนอะคุณสุวิทย
0: ์นะครับเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับอย่างเป็นทางการทางกรมอุตุนิยมวิทยาแต่วันนี้ต้องบอกนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เคยได้มีการนี่ครับปรับตัวเองเหมือนกันโดยต่อไปนี้จะใช้ภาษาคำพูดหรือรายงานไปนะครับก็คือเป็นภาษาแบบชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆบ้าง
1: เหมือนเพื่อนคุยกัน
0: ไม่ใช่ว่าฝนตกนะครับทั่วประเทศ
1: ฟังไม่รู้เรื่องเลย
0: 80% นะครับยกของขึ้นที่สูงอย่างเงี้ยนะครับโอ้มันไม่รู้ครับก็คือว่าถ้า 80% ถือว่าหนักแล้วครับเพราะฉะนั้นนะเตรียมพี่น้องประชาชนนะครับก็คือว่าต้องเฝ้าระวังอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องน้ำท่วมคราวนี้คนที่โดนทัวร์ลงมากที่สุดคนนึงก็คือหนีไม่พ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือว่าคุณพลพีสุวรรณชวีครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ลงพื้นที่นะครับที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะครับข่าวสารแจ้งออกมาโดยนักวิชาการก็บอกนะครับบอกว่าคนนี้แหละครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งปิดเขื่อนว่าอย่างนั้นนะครับคือไม่ระบายน้ำเพราะฉะนั้นพอไม่ระบายน้ำนะครับมันเขื่อนแตกแน่เลยอันนี้เป็นภาพที่ปรากฏออกมานะครับที่ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปฟังหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะผู้อำนวยการนั้นชี้แจงเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดนี้มีมากขนาดไหนท่านออกมาบอกนะครับว่าวันนี้นะครับก็สิ่งที่ผมพูดนี่นะผมไม่ได้เป็นคนสั่งปิดนะครับขอให้ฟังชัดเจนผมไปพูดกับทางผู้อำนวยการเขื่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันเยอะขนาดนี้นะครับถ้าปล่อยลงไปเนี่ยน้ำมันท่วมของพี่น้องประชาชนทำยังไงครับมันท่วมหนักไปแล้วเนี่ยมันสามารถปิดได้ไหมอ่ะท่านก็บอกว่ามันปิดได้ครับ1-2 ชั่วโมงไปพิจารณาด้วยนะนะครับขอปิดได้นะครับก็คือช่วงนี้แล้วก็ปล่อยไปได้ไหมก็ปล่อยได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปดูไม่ใช่ว่าสั่งปิดตลอดนะครับท่านรัฐมนตรีบอกผมไม่ได้เป็นนักวิศวกรรมแล้วก็ผมจะโง่ขนาดนั้นเหรอที่บอกว่าจะไปสั่งปิดนะครับแล้วสั่งปิด

0: ไม่เขื่อนแตกจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงออกมาคุณในจานี่นะ
1: ต้องแก้กันอีกเยอะคุณสุวิทย
0: ์
1: ส่วนครม.เองนะคะก็พิจารณาแล้ว
0: ตกลงนะครับเมื่อไหร่มันไอ้แสนกว่าล้านเนี่ยมียันออกมายืนยันหรือยัง
1: ดำเนินการ8ปีเนี่ยคุณสุวิทย์ที่เขาบอกนะคะแก้ปัญหาน้ำท่วมใช้เวลา8ปีเสร็จค่ะไปดูรายละเอียดกับท่านเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะท่านดนุชาพิชยนันท์ค่ะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เราเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้วงเงินก็แหมอนุมัติเลยค่ะ 1.6 แสนล้านใช้เวลาดำเนินการ8ปีที่บอกไปค่ะที่6ปีที่ผ่านมาก็4แสนกว่าล้านก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันอันนี้เป็นคำถามของชาวบ้านนะคะแต่อันนี้ใช้เครื่องมือใหม่ๆค่ะที่จะมาช่วยดูแลปัญหาของฝนปัญหาการจัดการน้ำแล้วครม.ก็บอกว่างบประมาณนี้ก็จะใช้งบปี70นี
0: ่
1: ที่ตั้งงบประมาณไว้ก้อนหนึ่งแล้วแล้วก็จะประชุมกันอนุมัติอีกครั้งนึงค่ะเพื่อจะทำการจัดซื้อจัดจ้างการประชุมครม.อนุมัติแล้วก็จะไปทำการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงการคลังต้องเจรจาดูเรื่องเงินกู้อีกแล้วนะคะโดยจะดูให้มันเหมาะสมแหละว่ากู้มาแล้วก็จะมาดำเนินการทำอะไรบ้างส่วนการเสนอเข้าที่ประชุมครม.ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของปรับการขุดคลองท่อระบายน้ำซอยแยกจำนวนหลายคลองซึ่งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานค่ะแล้วก็ยกย้ายพื้นที่ลุกล้ำจริงๆท่านจะขุดคลองขุดลอกคลองเนี่ยต้องทำก่อนหน้าฝนเนาะทำหน้าแรงแล้วก็รอค่ะมาทำตอนนี้เนี่ยมันไม่ทันแล้วนะคะแล้วคนก็ถามคุณสวิทย์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำใช่ไหมกรุงเทพมหานครก็มีอุโมงค์ยักษ์ปล่อยน้ำระบายน้ำตอนนี้ก็ไม่เห็นว่าจะใช้ได้สักเท่าไหร่
0: ใช่นะครับไม่มีคนพูดถึงนะครับเป็น2เรื่องประกอบกันนะครับทั้งท่านนายกแล้วก็เลขาสภาพัฒน์นะครับก็พิจารณาต่อไปก็แล้วกันครับแต่ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะรถราครับเรื่องบินปรากฏว่าวันนี้นะครับผู้โดยสารที่ใช้บริการการบินไทย
1: งง
0: บ่นกันหมดคุณเดชาว่ากระเป๋าไม่ถึงครับนี่ครับภาพปรากฏนี่แชร์กันในโลกออนไลน์แล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบนะครับอย่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยคุณชายเอี่ยมฟรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันปัญหาที่บอกว่ากระเป๋ามันตกค้างเนื่องจากว่าเที่ยวบินมาล่าช้าครับเพราะว่ายกเลิกจากอะไรครับยกเลิกจากปัญหาพนักงานนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกระเป๋าจากเครื่องบินนะครับมาสู่สนามบินเนี้ยนะครับบ้านก็ถูกน้ำท่วมส่วนใหญ่บ้านเขานะครับอยู่รอบสนามบินสุวรรณภูมิพอเกิดน้ำท่วมอย่างนี้ไม่มีกระจิกกระใจมาทำงานแล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทหารครับเอารถ GMC นะครับไปถึงบ้านแล้วก็เอาพนักงานมาทำงานแต่ข้อมูลข่าวสารแจ้งอีกว่านะครับบอกว่านะครับบริหารการจัดการของการบินไทยเป็นยังไงบ้างการบินไทยก็บอกว่านี่ครับนอกจากว่าจะทำงานกองการบินไทยเป็นหลักแล้วนะครับจะต้องไปช่วยสายการบินอื่นด้วยเพราะฉะนั้นพอสายการบินนะครับมีปัญหาอื่นเราก็ต้องนะครับมาโยกย้ายผู้คนทำให้ถูกทั่วลงว่าวันนี้การบริหารจัดการนั้นล้มเหลวเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งที่สามารถจะป้องกันได้แต่วันนี้ทางการบินไทยก็บอกว่ากราบขออภัยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ล่าช้าไปหลายเที่ยวบินแล้วก็ยกเลิกไปเยอะด้วยคุณเลขา
1: ค่ะข่าวด่วนมานะคะ
0: ครับ
1: อพยพด่วน3อำเภอปราจีนบุรีค่ะบ้านสร้างประจันตคามและเมืองปราจีนค่ะคาดระดับน้ำเพิ่มขึ้น50เซนอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นรีบขนของขึ้นที่สูงโดยด่วน
0: ครับดีครับแจ้งกันนี่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวอื่นต่อนะครับผมสวยๆใครอยากจะสวยบ้างเดี๋ยวรอดู
1: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเส้นกระสายลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
9: คุยขมุกบ่ายสามโมงคุยขมุกบ่ายสามโมง
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
12: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทย
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
15: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
16: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
20: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ดูของสวยๆงามๆกันบ้างค่ะ
6: คร
5: ับใครก็ชอบคนผมสวยผมหอมไปดูน้องน้ำฝนทางนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: ขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะพี่หนึ่งค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญที่มีผมสวยมากๆเลยต้องถามเคล็ดลับเธอกันหน่อยค่ะคุณใหม่สุคนธวาค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะใหม่สุคนธวาค่ะ
7: ทุกคร
8: ั้
7: งก็สวยทุกครั้งและผมสุขภาพดีสวยทุกครั้งเลย
8: ผมนี่คือจริงๆแล้วเป็นการที่แบบดูแลตัวเอง
7: ค่ะ
8: แต่ว่าเป็นการดูแลที่ใส่ใจมากๆเพราะบางคนถ้าหาว่าไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็ไปไวเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของอายุฮอร์โมนความเครียดต่างๆแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่มีหนึ่งประโยคนะคะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะว่าทุกประสบการณ์ในงานไม่ว่าจะร้ายหรือดีคือต้นทุนที่จะทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ
7: ้
8: น
7: ใช่แล้ว
8: จริงไหมคะประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่บางครั้งประสบการณ์ในชีวิตมันอาจจะแย่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมของเราค่
7: ะ
8: แต่ว่าวันนี้ค่ะไม่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูแลเส้นผมมาดูแลหนังศีรษะค่ะไปพร้อมๆกับสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวนี้ค่ะนี่เลยค่ะขวดขาวโลโก้ดำย่อคำว่า KM แบบนี้นะคะก็คือคุณใหม่ค่ะอยากจะบอกว่าขออวดนิดนึงขอคุยนิดนึงค่ะว่าสเปรย์ผมตัวนี้เป็นของใหม่สุคนธวาแต่เพียงผู้เดียวเขาคว้ารางวัลมาเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปีสินค้าดีเด่นแห่งปีหรือว่าสินค้าขายดีแห่งปีนั่นเองที่ขึ้นอยู่ตามเนี้ยอยากจะบอกว่าอีกหลายรางวัลเลยค่ะถ้าวันนี้ขึ้นเนี่ยคงขึ้นไม่หมดพ
7: ู
8: ดคงพูดแบบไม่พอเวลาแน่นอนแล้ววันนี้นะคะใหม่ตั้งใจที่จะมาตอกย้ำค่ะว่าผมของใหม่เนี่ยเป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้ hair piece
7: ค่ะ
8: ที่สามารถดึงแล้วก็กระตุกได้แบบนี้เลยค่
7: ะ
8: และที่สำคัญนะคะนี่เลยค่ะกล้าที่จะหวีผมโชว์กลางรายการสดๆแบบเนี้ยแล้วหวีตั้งแต่โคนจรดปลายเพราะว่าอะไรคะถ้าหากว่าปลูกหรือว่าต่อหรือว่าไปใส่ผมปลอมมาเนี่ยมันจะเป็นตอมันจะหวีไม่ได้เลยถูกต้องค่ะเพราะว่าใหม่เนี่ยให้ความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องการดูแลหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนั่นเองแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนบอกคุณลุงคุณป้าก่อนเลยค่ะว่าก่อนที่ผมของใหม่เนี่ยจะแลดูหนาแลดูดกดำขนาดนี้มันมีอดีตมาก่อนด้วยความที่ปีนี้อายุ44แล้วค่ะใช่อีก6ปีจะ50คุณลุงคุณป้าตกใจไหมคะ อีก6ปีจะ50แล้วค่ะ44นะคะเป็นคุณแม่ลูก2ค่ะเลี้ยงลูกเองตลอดเวลา24ชั่วโมงและนี่คือภาพที่ไม่อยากเห็นตัวเองเลยคือผมเนี่ยมันค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงจนเห็นเป็นทางรางรถไฟแบบเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วใหม่ขาดความมั่นใจต้องเอาคาดผมมาบังบังหนังหัวตัวเองและนี่คือเส้นผมที่มันค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงตามพื้นอยู่ทุกๆที่ค่ะยกเว้นบนหัวตามหมอนตามท่อระบายน้ำหยิบขึ้นมานี่คือเต็มกำมือเลยเห็นไหมคะเยอะมากตกใจค่ะแม่บ้านก็บ่นเลยค่ะว่าไม่มีฝุ่นมีแต่เส้นผมแล้วนะมันอุดตันไปหมดแล้วนะก็เครียดค่ะก็คิดหนักค่ะว่าทำยังไงดีให้แบบตัวเองเนี่ยกลับมาแบบมีความมั่นใจมากขึ้นก็ลองมาหลายวิธีเลยค่ะจนสุดท้ายแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะไปศึกษาค้นคว้ามาดูโรงงานที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยมาค่ะเป็นสเปรย์ผมตัวนี
7: ้
8: ฉีดได้เลยค่ะคุณลุงคุณป้าค่ะอายุเท่าไหร่ก็ฉีดได้นะคะมีปัญหาเรื่องผมตรงไหนฉีดตรงนั้นเช่นกลางกระหม่อมนะคะหรือว่าทางรถไฟหรือว่ารอยเว้านะคะ

0: ต่อยแหว่งตัวเอ็มฉีดไปเลยค่ะฉีดได้เลยทั่วหนังศีรษะทั่วเส้นผมค่ะไม่ต้องล้างออกฉีดเช้าฉีดก่อนนอนแบบนี้ทุกวันอย่างมีวินัยเป็นประจำค่ะไม่เหนียวไม่มันไม่มีกลิ่นแก่ไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนและที่สำคัญกลิ่นได้กลิ่นไหมคะ
1: หอมอ่ะ
0: กลิ่นเนี่ยหลายคนบอกเลยค่ะว่าสดชื่น
1: ใช่สดชื่น
0: สดชื่นไม่พอค่ะเขาบอกว่าหอมที่สุดในท้องตลาดแล้วฉีดแบบนี้ทุกวันเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนมันจะเกิดแบบนี้ค่ะจำภาพพี่ใหม่เนี่ยเอาคัดผมไปบังหนังศีรษะในอดีตได้ไหมคะแต่วันนี้ผมของใหม่มันค่อยๆนะคะทยอยขึ้นทยอยดกทยอยดำทยอยหนาทยอยแย่งกันขึ้นแต่ต้องใช้อย่างใจเย็นๆนะคะและที่สำคัญค่ะจากที่มันเว้าแหว่งมีไข่ดาว 3-4 ฟองบนหัวคุณลุงคุณป้าลองดูดิตากล้องซูมมาดูได้เลยค่ะนี่คือลูกผมของใหม่ที่มันค่อยๆทยอยขึ้นและนี่คือด้านหลังที่มีลูกผมเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะและด้านข้างจอนซ้ายขวาก็มาหมดเลยค่ะต้องใจเย็นๆนะแล้ววันนี้ค่ะใหม่มาขายความแตกต่างนะคะของสีน้ำสเปรย์ค่ะต้องบอกเลยค่ะนี่เห็นไหมคะว่าสีน้ำสเปรย์ของใหม่เนี่ยเป็นสีม่วงค่ะที่สวยที่สุดแต่เราไม่ได้ใส่สีม่วงมาจากสิ่งนี้อัญชันค่ะอัญชันสดและอัญชันแห้งค่ะต้องบอกเลยว่าใหม่เป็น CEO ที่ใส่ใจลงสวนเองเลือกสวนเองเลือกเกษตรกรเองนะคะใหม่ต้องเลือกดอกอัญชันเองเอามาตากแห้งทุกอย่างเองค่ะเพราะว่าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดและต้องการให้รายได้กับเกษตรกรด้วยนะคะแล้ววันนี้บอกเลยค่ะว่าคนอย่างใหม่นะลูกหลายๆคนรู้ดีว่าอะไรไม่ดีใหม่ไม่ทำอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายแน่นอนแล้ววันนี้บอกเลยว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องผมหรือว่าหนังศีรษะวัยไหนก็ได้ค่ะคุณลุงคุณป้านะคะวันนี้โทรมาก่อนเลยที่เบอร์021141888ใหม่แถมส่งฟรีเลยค่ะและมีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนก็ได
1: ้
0: วันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะและจะไม่มีโปรนี้อีกแล้วซื้อ2แถม2
1: โอ้โห
0: คุ้มมาก
1: ต้องจัดแล้วล่ะ
0: ซื้อ2แถม2คุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ได้ยินไม่ผิดค่ะวันนี้ได้ไปเลยค่ะสเปรย์คุณใหม่นะคะ2ขวดค่ะ2ขวดเนี้ยจริงๆแล้วราคา 3,980 บาทแต่ว่าวันนี้ค่ะไม่พอค่ะไม่แถมฟรีไปเลยค่ะแชมพูคุณใหม่ค่ะเป็นแบบแชมพูเพิ่มผมหนานะคะฟรีไปเลยค่ะอีก1ขวดนะคะ 1,990 บาทแต่วันนี้เฉพาะ88สายแรกที่รีบแย่งกันโทรมาที่021141888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่ไม่ต้องจ่าย 3,980 ให้คุณจ่ายนะคะในราคาง่ายๆ919และไม่พอค่ะแถมไปด้วยค่ะนี่เพิ่มอีกเลยค่ะสบู่สครับกาแฟระเบิดที่ไทยนะคะไปเลยอีก1ก้อนไม่ย้ำนะทั้งหมดเนี้ย4ชิ้น4ชิ้นจ่าย919จริงๆแล้วราคาเต็ม 6,560 4ชิ้นนี้919เท่านั้นได้สเปรย์คุณใหม่นะคะไปเลย2ขวด1ขวดมีขนาด100 ml นะคะและได้แชมพูเพิ่มผมหนาแบรนด์คุณใหม่อีก1ขวดค่ะราคาเต็ม 1,990 และสบู่สครับกาแฟระเบิดที่ไทยอีก1ก้อน4ชิ้นนี้ย้ำ919เท่านั้นคุณลุงคุณป้าขาแล้วแบรนด์คุณใหม่อยู่คู่กับคนไทยมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่4ละรีวิวเยอะมากผู้หญิงผู้ชายคุณลุงคุณป้าก็มี
1: ค
0: ุณน้าคุณอาก็มีพี่น้องมีหมดหนึ่งในนั้นเป็นคุณปิ๊กค่ะเป็นคุณแม่ลูก2เขาเหมือนใหม่เลยมีฮอร์โมนหลังคลอดมีความเครียดไม่มีเวลาดูแลตัวเองละเลยตัวเองผมค่อยๆหลุดค่อยๆล่วงเป็นลังรถไฟลังใช้สเปรย์คุณใหม่เช้าก่อนนอนอย่างต่อเนื่องมีวินัยใจเย็นๆเส้นผมของเขาแลดูหนาขึ้นแลดูดกดำมากขึ้นแต่ต้องอย่างต่อเนื่องน
1: ะ
0: อีกหนึ่งอย่างไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะแชมพูคุณใหม่เพิ่มผมหนาที่แถมไปให้จริงๆแล้วราคา 1,990 วันนี้ไม่ขายค่ะฟรีไปเลยค่ะเพิ่มผมหนาตัวนี้หลายคนเรียกว่าพี่เบิ้มนะคะมีขนาด200 ml ค่ะเป็น True in 1 True in 1ก็คือเป็นทั้งแชมพูด้วยแล้วก็ครีมนวดผมด้วยค่ะหลักๆเลยมีอัญชันแน่นอนมีน้ำผึ้งมีมะพร้าวมีขิงยิ่งใช้คู่กับสเปรย์ผมคุณใหม่บอกเลยค่ะผลลัพธ์ยิ่งชัดเจนมากขึ้นและอีกหนึ่งอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าแถมไปแน่ๆแต่ต้องทัน88สายแรกนะคะสบู่สครับกาแฟระเบิดขี้ไข่ก้อนนี้ฟรี1ก้อนปกติเนี่ยก้อนเดียว590บาทค่ะแต่วันนี้ฟรีค่ะใช้ยังไงใช้ได้เลยค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชาย
1: ค
0: ุณลุงคุณป้านะคะขัดได้เลยค่ะแขนขาคอขาหนีบหัวเข่าข้อศอกอะไรดำๆนะคะที่มันมีขี้ไข่เยอะๆขัดไปเลยค่ะขัดแบบนี้แล้วนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของคุณเนี่ยแลดูสว่างขึ้นแลดูใสขึ้นค่ะ1ถึง2สเต็ปแบบนี
1: ้นี
0: ่มันจะเห็นได้ป่ะมันจะใสเลยมันจะแลดูสว่างมันจะดูใสขึ้นเห็นมั้ยคะ1ถึง2สเต็ปนี่คือสิ่งที่เรา แถมให้ฟรีไม่ขายค่ะวันนี้ย้ำซื้อ2แถม2ค่ะ4ชิ้นสั้นๆเลย4ชิ้น919บอกเลยว่าส่งฟรีนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้ค่ะย้ำนะ02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่4ชิ้น919ส่งฟรีนะคะรูดบัตรเครดิตได้เก็บเงินปลายทางได้จองสิทธิ์ก่อนได้และมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมค่ะ
1: รีบโทรกันเข้ามานะคะ02-114-1888นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสุขภาพผมของเราเนี่ยมันดีใช่ไหม มันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณใหม่มากๆเลยนะคะ
0: ข
1: อบคุณค่ะเดี๋ยวส่งต่อไปที่ป๋าสวิทกับพี่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งของเราก็ผมสวยเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ขอบคุณค่ะหอมมาถึงนี่เลยอะค่ะผมคุณใหม่สวยมากตัวจริงก็สวยมากแล้วก็กลิ่นของน้ำยาหรือว่าไอ้เซรั่มเนี่ยหอมมากจริง
3: หมดเวลาพอดีนะครับลากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกับพวกเราสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟและชมพู่ค่ะ
3: พูดคุยกับเราได้นะครับทาง Facebook 9 Mcord เหมือนเช่นเคยนะฮะ
2: ค่ะ
3: อันดับแรกก่อนเลยก็คงต้องแสดงความเป็นห่วงนะฮะสำหรับพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนในเรื่องของการติดน้ำท่วม
2: ใช่แล้วค
3: ่
2: ะ
3: หลายๆพื้นที่น้ำยังคงขังแล้วก็สูงมาก
2: ถูกต้องค่ะ
3: แล้วน้ำบางแห่งก็เริ่มมีกลิ่นแล้วด้วย
2: ใช่แล้ว
3: นะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็หวังว่าหน่วยงานที่พอจะเข้าไปช่วยเหลือได้เนี่ยจะรีบเข้าไป
2: ค่ะ
3: ระดมกำลังกันเข้าไปแล้วก็เวลาไปเนี่ยรบกวนเข้าไปลึกๆฮะเข้าไปลึกๆหน่อย
2: มีด้านหลังๆเนาะบางทีไม่ถึงเนาะนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็ทีมงานของรายการแซ่บทูเดย์ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะ
3: ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากกรุงเทพแล้วก็รวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยเนา
2: ะ
3: ชมพู่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ต่างจังหวัดก็จะมีทางระยองเนี่ยเขาก็บอกก็ยังท่วมหนักอยู
2: ่กาญจนบุรีก็หนักเหมือนกันช่วงนี้ในบางพื้นที่นะคะ
3: หลายๆจังหวัดนะฮะแล้วก็เห็นแจ้งมาว่าเดี๋ยวน้ำเหนือจะมาอีก
2: 3วัน
3: สู้ๆ
2: ค่ะ
3: นะฮะเอาใจช่วยนะครับทุกคนที่ประสบภัยผมก็ประสบภัยทุกคนก็ประสบภัยหมดแหละ
2: ใช่ค่ะ
3: น้ำท่วมมันก็ยังค้างอยู่แถวๆบ้านนะครับก็อะไรที่เราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้พยายามช่วยเหลือตัวเองก่อน
2: ค่ะ
3: นะฮะอย่าเพิ่งไปรอการช่วยเหลือ แล้วก็สำหรับตามหมู่บ้านตามแฟลตใดๆที่มันยังมีคนไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เนี่ยถ้าหากว่าท่านพอมีกำลังพอที่จะออกมาไหวก็ลองแบบรวบรวมกันแล้วก็แบ่งกำลังออกมาอย่างน้อยถ้าหากว่าหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปได้ไม่ถึงที่สุดไปเจอกันครึ่งทาง
2: ค่ะ
3: ก็อาจจะพอช่วยเหลืออะไรกันได้บ้าง
2: นะคะ
3: นะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะที่ถือว่าเดือดมากในโลกโซเชียลก็คือกรณีที่สุวรรณภูมิ
2: ม
3: ีกระเป๋านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตกค้างอยู่จากข้อมูลนะเขาบอกว่าเป็นหมื่นใบ
2: เยอะมาก
3: มันเยอะมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะเขาบอกว่ามันเสียเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศชาติ
2: ค่ะ
3: เนาะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยทำให้คนเขามองว่าเฮ้ยประเทศไทยมันไม่พร้อมเหร
2: อม
3: ันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรไปตามข่าวนี้ฮะนี่คุณผู้ชมดูสภาพเลยครับนี่คือกระเป๋าของนักท่องเที่ยวนะฮะทั้งชาวไทยที่เดินทางกลับมาประเทศและชาวต่างชาติที่เขาเดินทางมาเที่ยวที่บ้านเรา
2: ค่ะ
3: คือดราม่าความวุ่นวายนั้นมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีคนวิจารณ์กันเต็มไปหมดเลยว่าการบริหารจัดการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในฐานะผู้รับสัมป

0: ทานดูแลบริการจัดการกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารประสบภาวะล้มเหลวอย่างหนักเขาใช้คำนี้นะล้มเหลวอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นต่อให้แม้ว่าทางผู้บริหารการบินไทยจะอ้างว่าน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: พนักงานมาได้ไม่ครบจำนวนเขาก็ยังวิจารณ์กันว่าอ้าวงั้นระบบจัดการอ่ะมันก็ต้องมีอะไรแก้ไขที่มันดีกว่านี้ไหมมีการนำเสนออย่างไรหรือมีการส่งรถไปรับพนักงานหรือมีการพูดคุยกับพนักงานว่าเอ้าเฉพาะช่วงนี้เลยเป็น OT แบบพิเศษอ่ะ
1: ค
0: ูณ3ไปเลย อย่างไรยังไงก็ได้ไงแต่ไม่ใช่ว่าสุดท้ายจะมาบอกว่าน้ำมันท่ว
1: ม
0: พนักงานมาไม่ครบ
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์ครั้งนี้ฮะทำให้นักท่องเที่ยวนะฮะบางท่านเนี่ยบอกว่ารอกระเป๋าอะรออยู่ประมาณ6ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: กว่าจะได้กลับบ้านบางรายหนักกว่านั้นครับข้ามวันคือรอไม่ไหวต้องกลับไปที่บ้านแล้วเดินทางกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ถามว่ากลับมาแล้วได้ไหมก็ยังไม่ได้กระเป๋า
1: บางคนคิวยาวมาถึงคิวที่300แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่มีการแชร์กัน
0: แล้วนึกถึงนักท่องเที่ยวที่เขามาบ้านเราอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาทำยังไงล่ะฮะ
1: เขาบางทีในกระเป๋ามันคือของสำคัญนะ
0: ใช่ไหมล่ะแล้วถ้าว่าเขาไม่ต้องถ้าหากอ่ะเขาถ่ายอยู่แล้วแล้วเขาลงโซเชียลไปเนี่ยชาวต่างชาติเขาเห็นมันยังไงดีครับชื่อเสียงประเทศชาติยังไงดีโซเชียลเขาฝากถามกันล่าสุดนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาเหตุการณ์ในครั้งนี้ท่านบอกว่ากระเป๋าเดินทางและสัมภาระผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยสายการบินไทยตกค้างเป็นจำนวนมากที่สนามบินสุวรรณภูมิท่านก็ลงพื้นที่นะฮะแล้วก็มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานทั้งกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงคมนาคมพบว่าการลำเลียงสัมภาระเฉพาะสายการบินไทยที่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: คำถามคือแล้วทำไมสายการบินอื่นเขาไม่มีปัญหาม ันเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่าสายการบินไทยมีปัญหาเพราะว่าเนื่องจากไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินในเครืออื่นด้วยจึงต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับมหาศาลมันเลยทำให้ตอนนี้สายการบินไทยเป็นสายการบินที่แย่ที่สุดณจุดเกิดเหตุ
1: ค่ะ
0: เบื้องต้นครับท่านก็บอกว่ามีการขอกำลังทหารนะครับกว่าร้อยนายมาช่วยลำเลียงแล้วก็นำส่งให้กับนักท่องเที่ยวก็คือนำกระเป๋าเนี่ยไปส่งให้ที่โรงแรมนั่นแหละแต่ความชำนาญน่ะท่านบอกว่าเอาจริงๆนะทางเราเนี่ยก็ไม่ได้ชำนาญเหมือนเจ้าหน้าที่ของสายการบินโดยตรงหรอก
1: มันมีรายละเอียดพวกบาร์โค้ดต่างๆเนาะ
0: แต่ก็จะช่วยจนถึงที่สุด
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่แหมเมื่อเช้าท่านฟาดแรงผมต้องขอยกมาอ่านเลยอันนี้ข้อมูลจากไทยรัฐนะท่านบอกแบบนี้ครับทุกหน่วยงานพยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองหรือได้รับความร่วมมือที่ดีจากการบินไทยซึ่งเรื่องนี้ไม่เพียงสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารแต่ยังกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศอีกด้วย
1: ค่ะ
0: มีต่อฮะอันนี้ท่านสุรศักดิ์บอกนะผู้บริหารจะต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วเลยไม่ทำอะไรเลยผมคิดว่าไม่ได้นะครับถ้าไม่อยากทำก็ต้องพิจารณาตัวเองเร็วคนอื่นที่อยากทำจะได้มาช่วยทำให้มันดีขึ้น
1: ค่ะ
0: นี่ฮะท่านฟาดแรงเลยเมื่อเช้า
1: คือต้องบอกเรื่องใหญ่นะมันเป็นผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยด้วย
0: ครับ
1: นะคะ
0: คือกว่าจะเอาง่ายๆอ่ะกู้ชื่อเสียงการท่องเที่ยวขึ้นมามันใช้เวลาใช้งบประมาณ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเนี่ยมันมีภาพนี้ออกไปอ่ะโอ้โหมันเสียชื่อจริงๆอ่ะนักท่องเที่ยวจะกล้ามาไหมล่ะใช่ไหมอ่ะ
1: แล้วเนี่ยเห็นว่ามันเป็นผลกระทบแบบโดมิโนอ่ะพี่ก๊อฟลำแรกกระเป๋าชุดเก่ายังไม่ได้ลงผู้โดยสารชุดใหม่ขึ้นไปแล้วแต่เราบินไปแล้วแต่กระเป๋ายังไม่ได้โหลดขึ้นมันก็เลยเนี่ยมีผลกระทบต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ดีเลยเละเทะไปหมดเลยมันพอกหางหมูอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันพอกมาตั้งแต่วันเสาร์ฮะผมไปอ่านในโซเชียลนะเขาวิจารณ์กันถึงขั้นว่า เอองั้นถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เนี่ยต่อไปนี้เวลามีน้ำท่วมช่วยระบุไปในสัญญาการซื้อขายตั๋วได้ไหมว่าถ้าน้ำท่วมพนักงานของเราอาจจะมาไม่ได้งั้นเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวน
1: แต่เชื่อไหมถึงบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าท่านหลังจากเนี้ยเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างคนจะไว้ใจไหมล่ะที่จะใช้บริการ
0: นี่
1: แล้วถ้าตั๋วขายไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ
0: นี่แหละด้วยความเคารพนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลมันคือมันมีคำถาม
1: ค่ะ
0: เต็มโซเชียลเต็มสังคมไปหมดเลยว่ายังไงอ่ะมันคือมันไม่ได้จบแค่ความวุ่นวายที่สนามบิน
1: อ
0: ่ะมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงของประเทศ
1: คุณคาดเดาสิว่าวันศุกร์เนี้ยดิฉันจะต้องไปเนี่ยเขาจะคลี่คลายยัง
0: วันนี้วันอะไร
1: วันนี้วันอังคาร
0: ก็วันนี้กระเป๋าดีเลย์สะสมมาตั้งแต่วันเสาร
1: ์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร4วันละพุธพฤหัสศุกร์นี่ศุกร์ต้องไปสุวรรณภูมิคุณคะ
0: ต้องมีกระเป๋าที่จะต้องเอาขึ้นเครื่องไหม
1: เนี่ยก็เลยวางแผนกับสามีว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมวางแผนล่วงหน้าว่า
0: ใช้ลากกระเป๋าเอา
1: แคลิออนไปอะไรเกินร้อยมิลก็ไปซื้อเอาที่นู่นไม่ต้องเอาไป
0: ตอนนี้แนะนำเลยถ้าหากว่ามีความจำเป็นจริงๆนะ
1: ไม่ต้องโหลด
0: ใช้ลากกระเป๋ายกขึ้นเครื่องไม่ต้องโหลดเพราะว่ามันจะสะสมอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้ว่ากี่วันละสมมติว่าเคลียร์ได้ภายใน 3-4 วันโอ้โหลำบาก
1: นะต้องประเมินสถานการณ์ตอนนี้ให้ดีนะคะ
0: นี่เรายังไม่ได้พูดถึงเข็มสอนของเรานะฮะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: เข็มสอนของเราอยู่ต่างประเทศนะฮะเหมือนจะกลับสัปดาห์นี้นี่แหละน่าจะกลับไปปลายสัปดาห์หรือเปล่าเนี่ยกระเป๋ามันจะดีเลย์ไปเรื่อย
1: ๆแต่ก็คาดว่าคิดว่าและอวยพรว่าให้คลี่คลายโดยเร็วนะคะ
0: แหมมันไม่อยากจะพูดแล้วอะเอาจริงแต่มันจริงๆนะพอข้อมูลมันออกไปมันผมเขินอะผมเขินแล้วกันผมเขินแทนเพราะว่ามันเป็นแค่สายการบินไทยที่มีปัญหาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสายการบินอื่นด้วยมันยังแบบพอเข้าใจได้ถึงแม้จะไม่เข้าใจก็ได้แต่นี่มันเป็นเฉพาะสายการบินไทยอ่ะโอ้โหเสียชื่อจริง
1: ๆฝากด้วยนะคะหลังจากนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยส่งผลวงกว้างจริงๆหลายเรื่องหลายปัญหาเลยค่ะรวมถึงเรื่องดินสไลด์ด้วยคุณผู้ชมฝนตกหนักต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่จังหวัดตากคุณผู้ชมมีคลิปนาทีระทึกดินโคลนถล่มต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นไม่ใช่ครั้งเดียวถล่มลงมาถึง2ครั้งบอกให้หลบหนีตายกันจ้าละวันเลยไปดูคลิปกันก่อนค่ะเป็นคลิปนาทีระทึกจริงๆนะคะแล้วมาแบบหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นภาพเหตุการณ์นี้ต่อหน้าต่อตา
0: ใช
1: ่คาดการไม่ได้ว่าจะมาลึกมาเร็วมาไวหรือว่าถล่มอีกกี่ครั้งดูจากเสียงกรี๊ดนะคะชาวบ้านตกอกตกใจมากๆเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175ค่ะเป็นเส้นทางบ้านตากแม่ระมาดตรงนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดตากนะคะเป็นจุดที่มีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าจุดนี้สะสมนานหลายสัปดาห์ก็เลยเป็นเหตุให้ดินที่ภูเขาเนี่ยเขาอุ้มน้ำไว้เป็นจำนวนมากเนาะแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์สไลด์ลงมาค่ะณจุดนั้นที่ถ่ายคลิปไปได้เนี่ยก็คือมีรถแล่นผ่านมาด้วยเห็นไห
0: ม
1: นาทีชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: แป๊บเดียวเอง
1: แป๊บเดียวเองค่ะชาวบ้านก็รีบตะโกนให้ออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยค่ะแต่ตามภาพเลยก็ยังมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นนะคะได้รับความเสียหายจำนวนหลายคันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้มีการแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางชั่วคราวมีการนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์เส้นทางนะคะแล้วฝนตกหนักคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ดินสไลด์ดินโคลนที่ถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะคะน้ำป่าน
0: ี่นี่นี่รถคันนี้รถคันน
1: ี้นี่คันที่ผ่านไปเมื่อกี้นะเฉียดมาก
0: ไม่ถึง5วินาทีมั้ง
1: เ
0: ร็วมากอ่ะ
1: ค่ะเนี่ยจนไหลมาโดนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านตรงนี้ค่ะที่จอดเอาไว้และอย่างที่บอกไม่ใช่แค่ดินโคลนสไลด์ถล่มเท่านั้นน้ำป่าก็มาด้วยค่ะน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากด้วยเช่นเดียวกันมีภาพไหมเขาบอกว่ามีการแบบมีภาพโรงเย็นของวัดแห่งหนึ่ง
0: อ๋อลอยมาใช่ไหม
1: ลอยไปกับกระแสน้ำนี่แบบนี้ค่ะลอยไปเลย รวมถึงโรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะมีทีมช่วยเหลือได้เข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงจำนวนหลายรายมาพักพิงในพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่จังหวัดตากนะคะโดนทั้งน้ำป่าด้วยโดนทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะคะส่งกำลังใจให้นะคะน้ำมันมาเร็วมาแรงจริงๆปีนี้ดูสีน้ำสิ
0: น่ากลัวมากนะยังอยู่กับเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับพาไปที่บริเวณ อนุสรณ์สถานแห่งชาตินะฮะเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งครับถูกไฟดูดบริเวณใต้รถเมล์เสียชีวิตเลยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยฮะนี่ครับผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับวันที่28กันยายนครับบริเวณป้ายรถเมล์ข้างอนุสรณ์สถานแห่งชาติฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะฮะทางศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตครับได้รับแจ้งก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปที่เกิดเหตุนะครับพร้อมด้วยอาสาสมัครจากมูลนิธิร่วมกตัญญูในที่เกิดเหตุพบว่ามีผู้เสียชีวิตครับเป็นผู้หญิง1รายนอนหมดสติอยู่ที่พื้นนะฮะก็คือก่อนหน้านี้พยายามที่จะ CPR ช่วยแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่ทันนะฮะระหว่างที่ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเนี่ยสุดท้ายเธอเสียชีวิต
1: ค่ะ
0: ทราบชื่อภายหลังนะครับชื่อว่านางสาวทิพวรรณวงวิวัฒน์อายุ54ปีก็อยู่แถวตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับเจ้าหน้าที่บอกว่าที่จุดเกิดเหตุเนี่ยฮะไปพบกับเจ้าหน้าที่ทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติพี่ทหารเขาก็เล่าว่าได้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วตอนที่เกิดเหตุพบว่าผู้เสียชีวิตครับเดินมาพักบริเวณที่ป้ายรถเมล์ดูเดินมาแล้วก็กำลังจะพักอ่ะ
1: ค่ะ
0: พอนั่งพักปุ๊บถูกไฟฟ้าดูดเลยดูดทันทีนะครับพี่ทหารเขาก็ช่วยกันตัดไฟแล้วก็แจ้งไปยังศูนย์กู้ชีพให้เข้ามาช่วยเหลือก็ฝากเตือนกันครับว่าช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันแต่แหมเอาจริงๆจะระวังยังไงดีล่ะเนี่ย
1: เนาะเดินไปเราไม่รู้ได้เลยว่าจุดไหนมีไฟรั่วแล้วมันต้องลุยไปบางคนต้องยอมลุยน้ำไปทำงานนี่เห็นหลายคนแล้วนะคะ
0: เนาะเนี่ยเขาบอกว่าเหตุจากการที่มีไฟฟ้ารั่วนะฮะตามพวกที่สาธารณะหรือว่าป้ายรถเมล์นะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากไฟรั่วจากป้ายโฆษณาก็ป้ายรถเมล์ก็มีป้ายโฆษณา
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะเกิดจากสายไฟชำรุดโอ้โหลำบากมันเราระวังยากจริงๆอ่ะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะมันไปตรวจสอบประเด็นมันอยู่ตรงนี
1: ้เอาไว้ล่วงหน้าเลยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุ
0: ใช่นะฮะรบกวนนะครับไปตรวจสอบหน่อยคืออย่างที่ชมพู่บอกเราก็จำเป็นต้องไปในบางพื้นที่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเลี่ยงไม่ได้อ่ะจะให้ทำยังไงดีล่ะเรายังมี QR code อยู่ไหมที่เช็คเส้นทางน้ำท่วมมีไหมครับมีนะคุณผู้ชมนี่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยความจำเป็นนะถ้าจำเป็นต้องไปก็เนี่ยฮะยกมือถือขึ้นมาแกน QR code ตรงนี้แล้วก็ลองตรวจดูนะครับว่าเส้นทางที่คุณจะไปเนี่ยน้ำมันท่วมขังสูงหรือไม่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเราสามารถจะขึ้นค้างไว้ได้ตลอดไห
1: ม
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: เราขึ้นเป็นช่วงๆให้กันละกันนะคะ
0: มาช่วงๆแล้วกันเป็นช่วงๆมา
1: ค่ะเนี่ยค่ะน้ำท่วมก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกจังหวัดทุกพื้นที่เลยนะคะยังมีความเดือดร้อนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเวลาน้ำมันขังเป็นเวลานานๆเนี่ยหลายพื้นที่เห็นคนไลฟ์สดหรือว่าเห็นภาพออกมาน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะแล้วเมื่อวานก่อนเนี่ยผู้ผ่านตรงจุดน้ำขังน่าจะขังเป็นเวลานานกลิ่นเข้ามาในรถได้เลยอ่ะ
0: แถวไหนอ่ะ
1: ออกไปด้านนอกเมืองอะค่ะตอนช่วงจะกลับเข้ามาในกรุงเทพเนี่ย มีกลิ่นแบบตีเข้ามาในรถแสดงว่าจุดที่น้ำขังนานๆเนี่ยมันจะมีพวกขยะพวกเศษอะไรต่างๆที่มันหมักหมมอยู่เป็นเวลานานมันก็จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นแล้วก็ใครที่ลุยน้ำนานๆเนี่ยอาจจะก่อให้ทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็เท้าเทอมีปัญหาได้นะคะ
0: ต้องระวังฉี่หนูด้วยนะ
1: ใช่ต้องระวังนะแต่ว่าเนี่ยเคหาร่มเก้าชาวบ้านก็ต้องออกมาโพสต์เหมือนกันค่ะเพราะว่าน้ำขังเป็นเวลานานแล้วนะคะเท้ามีอาการบวมแดงจากที่ต้องเดินลุยน้ำท่วมเป็นเวลานานค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ระบายความอัดอั้นอุ้ยเท้าแดงมากเลยอ่ะ อุ๊ยเป็นห่วงนะคุณพี่
0: ฮะ
1: เท้าเปื่อยบวมปูดวอนรัฐบาลเร่งช่วยด่วนได้ไหมมีการระบุข้อความเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่ากราบ

0: เรียนพี่น้องชาวเคหะร่ม9ขอดูอ่ะแบบผมเนี่ยแหละครับพี่น้องชาวเคหะร่ม9ทุกคนครับถ่ายมาให้ดูหน่อยแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลนะครับหายามาให้กับพี่น้องหน่อยบวมหมดแล้วโอ้โหโพสต์ดังกล่าวนี่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะแสดงความเดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะที่ต้องใช้ชีวิตลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเพราะบางคนอ่ะบางทีเป็นเสาหลักของบ้านอ่ะต
1: ้
0: องยอมออกไปหาของ
1: ตัวแทน
0: ตัวแทนอ่ะเอามาให้คนในบ้านในพื้นที่นะคะก็เลยส่งผลกระทบต่อสุขภาพเท้าค่ะมีความอับชื้นก็ให้หน่วยงานเนี่ยเร่งเข้ามาหน่อยในพื้นที่นะคะแจกจ่ายยารักษาโรคและรีบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่แบบเร่งด่วนเลยค่ะโอ้โหหลังจากโพสต์ออกไปเนี่ยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะพร้อมกับความเป็นห่วงเป็นใยค่ะเนื่องจากน้ำสกปรกมากคือจากอาการที่เห็นเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีโรคอะไรตามมาอีกบ้างนะคะก็อยากให้เข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนทีนี้ถ้าใครอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังหรือมีความจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำออกไป
1: ครับ
0: เขาก็มีวิธีระวังว
1: ิ
0: ธีดูแลเหมือนกันหนึ่งเลยพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะให้ล้างเท้าด้วยสบู่น้ำสะอาดทันทีเลยขั้นตอนแรกเมื่อก้าวเข้าบ้านเนี่ยก็คือต้องกำจัดคราบทุกอย่างออกเปิดน้ำสะอาดไหลผ่านชำระล้างเศษต่างๆหรือว่าพวกคราบน้ำมันให้มันออกไปจากน
1: ั้
0: นใช้สบู่อ่อนๆค่ะฟอกให้ทั่วเลยทั้งหลังเท้าฝ่าเท้าและอย่าลืมตามซอกนิ้วด้วย
1: ถูด้วยนะใช่ถูนะ
0: ต้องถูด้วยหล
1: ัก
0: ที่ถูกต้องนะคะ2เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วต้องซับเท้าให้แห้งสนิททุกๆส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าเท้าหลังเท้าหรือบริเวณซอกนิ้วนะคะหากปล่อยให้มีความอับชื้นมันจะมีเชื้อรานี่แหละเชื้อราเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักของโรคน้ำกัดเท้าค่ะและความอับชื้นเนี่ยนะจะทำให้พวกเชื้อราเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด
1: ซอกเล็บเหมือนกันนะ
0: ซอกเล็บ
1: ถูๆนะ
0: ซอกนิ้ว
1: จริงๆ
0: ต้องแห้งมากๆถ้าเกิดว่าผ้าที่เราซับรู้สึกว่าเฮ้ยมันชื้นแล้วมันแห้งไม่มากพอเขาบอกว่าถ้าพอจะเปิดอะไรเป่าได้อีกรอบนึงก็เป่าได้เลย
1: อย่าประมาทอ่ะจะบอกแบบนี้คุณผู้ชมอย่าประมาท
0: นะ
1: ค
0: ิ
1: ดว่าเออเราถูแล้วแล้วก็น้ำฟองสบู่มันคงเข้าไปตามซอกเล
0: ็
1: บอะไรแล้วใช้มือเราถูดีกว่า
0: ใช่ค่ะบางทีมันไม่ทั่วจริงๆนะคะแล้วก็ให้แห้งด้วยและ3สังเกตบาดแผลและสังเกตอาการผิดปกติด้วยถ้าแผลอยู่ที่บริเวณเท้าถ้าเท้าคุณไประหว่างเดินไปอาจจะยังไม่มีเนาะแต่บังเอิญไปสะดุดอะไรเข้าแล้วเกิดรอยขีดข่วนขึ้นมานะคะหรือว่ามีการมีแผล และแผลเปื่อยไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: อาการคันให้รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเลยนะคะนี่ก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะให้ทำความสะอาดได้เลยแต่ทางที่ดีนะอยากแนะนำใครที่มีแผลนะไม่อยากให้ลุยน้ำเลยอะหรือไม่ก็ต้องใส่รองเท้าบูทป
1: ้
0: องกันไว้
1: ด
0: ี
1: กว่าเนาะ
0: ดีกว่าเพราะว่าพอแผลเปิดปลักแผลมันเปิดใช่ไห
1: ม
0: เช
1: ื้
0: อโรคมันเข้าไปได้ความสกปรกมันเข้าไปได้อาจจะเสี่ยงถึงการติดเชื้อได้นะคะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ด้วยสุดท้ายได้ทำความสะอาดรองเท้าและถุงเท้าด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่ผิวหนังของเราเท่านั้นที่ต้องดูแลให้สะอาดนะคะพวกรองเท้าที่ไปเปียกมาถ
1: ุ
0: งเท้าที่ไปชื้นมาบางทีถ้ามันยังไม่แห้งอย่าใช้ซ้ำ
1: จริงระวังจริงนะ
0: ใช่ค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงมากๆเลยค่ะ
1: นี่ไงเรายังขึ้นอยู่นะฮะ QR code นะครับเช็คได้ตลอดนะฮะจะเดินทางไปไหนเนี่ยลองเช็คเส้นทางดูว่าพ
0: ื้
1: นที่ไหนเขาน้ำท่วมมากเป็นพิเศษหรือเปล่าจะได้หลีกเลี่ยงนะฮะสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: ระหว่างนี้เราก็เล่าข่าวไปต่อเนาะที่แฟลตคลองจันทน์มันมีเหตุการณ์ที่หลายๆคนเขาก็สะเทือนใจเนาะคือน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยฮะลำพังเราเองเราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้
0: ค่ะ
1: แต่สัตว์ทั้งหลายจะหมาจะแมวจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่รู้หรอก
0: ค่ะ
1: เขาไม่รู้ซ้ำว่านี่คือน้ำท่วมเขาก็อ๋อน้ำมันเยอะแต่ข้อที่ทำไมน้ำมันเยอะอะไรขนาดนี้การช่วยเหลือตัวเองมันก็ยากนะฮะรวมไปถึงตัวเงินตัวทองที่แฟลตคลองจันทน์ครับเขาก็สังเกตกันฮะเขาไปเจอตัวเงินตัวทองไอ้ตัวเนี้ยคุณผู้ชมมันลอยคออยู่ในน้ำ1วันเต็มๆผ่านไปเขาก็สังเกตต่อเฮ้ยวันที่2ก็ยังลอยคออยู่แบบนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: คือลอยอยู่มา2วันแล้วเป็นห่วงครับก็เลยพยายามไปช่วยไปพาน้องมาแล้วก็พยายามที่จะเอาอาหารเนี่ยป้อนให้น้องกินเน
0: ี่
1: ยคนไทยมีน้ำใจไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยบางคนแบบผมว่านะตอนที่ตัดสินใจช่วยอ่ะใช่ไหมเขาอาจจะกลัวก็ได
0: ้
1: ก
0: ่
1: อนหน้านี
0: ้
1: ที
0: ่
1: เจอน้องหรือเห็นตามข่าวหรืออะไรเงี้ยแต่นี่คือณวินาทีนั้นน่ะ
0: ต้องช่วย
1: วินาทีชีวิตอ่ะเขาก็ต้องช่วยฮะก็ไปพาตัวน้องมาแล้วก็พามาพักบนเก้าอี้แล้วก็พยายามจะเอาเนื้อให้กินปรากฏว่าน้องไม่กินคุณผู้ชม แล้วสุดท้ายน้องกลับดาวน่าเศร้ามากฮะลองชมภาพครับ
2: ทุ่มนึงจ้ะตายแล้วลูกหมดถูกหมดสูตรลูกเด้อล่ะไปเกิดใหม่เด้อลูกเด้อเหนื่อยทรมานร้อยนามใน2มือตายแล้วจ้ะซอยยังกับ

0: แล้วก็ลำบากถ้าเราช่วยได้เราก็ต้องช่วยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมนี่ก็พี่น้องชาวแฟลตของจันทร์เขาก็พยายามช่วยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คือหลายๆคนเขาวิเคราะห์ว่าน้องน่าจะเหนื่อยมากเพราะว่าว่ายน้ำลอยค้างๆอยู่มา2วันเต็มอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่มีจุดให้พักปกติเวลาเขาอยู่ตามคลองตามบึงอะไรอย่างเงี้ยเขายังขึ้นมาพักพักบ้างอะเนาะเนี่ยเนี่ยเขาก็ว่ายอยู่เงี้ยว่ายอยู่สองวัน
1: ขึ้นไปตรงไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: มันเป็นกำแพงเป็นอะไรไปหมด
0: เนี่ยฮะเอาตอนนี้นะฮะที่ทางแฟตของจันเนี่ยเขาฝากข้อมูลมานะครับว่าถ้าหากว่าความช่วยเหลือพอจะช่วยได้และพอที่จะเข้าไปถึงได้นะครับอยากจะขอบริจาคเทียนไข
1: พอเขาโดนตัดไฟเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ power bank
1: ค่ะ
0: เพราะว่าที่มีสำรองไว้เนี่ยมันเริ่มหมดละมันหลายวันละเพราะว่าที่แฟตเนี่ยเขาโดนตัดทั้งน้ำทั้งไฟนะฮะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยอาหารในบางจุดก็ยังเข้าไปไม่ถึง
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะล่าสุดนี้เขาเพิ่งมีดราม่าโผล่มาคุณบุ๋มปนัดดาก็เพิ่งโพสต
1: ์ค่ะ
0: ผมก็ไม่พูดแล้วกันไม่พูดแล้วกันแต่ว่าบุ๋มเพิ่งโพสต์ไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะ
1: อ่ะเขาไปย้อนดูที่แม่โพสต์ไว
0: ้นะฮะบอกว่าพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ไปเจออุปสรรคที่มันไม่ควรจะเป็นอุปสรรค
1: ค่ะ
0: ด้วยความเคารพนะฮะทีมงานบอกให้เล่าให้ลองไปหาข้อมูลกันดู
1: มีอะไรบางอย่างที่ไปถึงแล้วต้องรอเวลาเข้าเพราะตอนนี้ไม่สะดวกให้เข้าการช่วยเหลือก็เลยเป็นไปได้อย่างช้านะคะ
0: สู้ๆนะฮะทุกคนถ้าเผอิญได้ชมรายการเราเป็นกำลังใจให้ทุกที่เลยนะที่ติดค้างอยู่บริเวณน้ำท่วมนะครับก็เนี่ยต้องรอระบายอ่ะไม่รู้รอกี่วันล่ะแล้วน้ำมันก็เริ่มมีกลิ่นแล้วอ่ะ
1: แล้วลึกด้วยแล้วหลายคนก็สงสัยทำไมจุดนี้มันขังน้ำไม่เอาปั๊มน้ำระบายออกไปคือตรงนี้มันก็ติดกับตรงที่ระบายน้ำซึ่งทางนั้นอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ล้นยังล้นอยู่มันก็เลยค่อนข้างจะถ่ายเทลำบากเหมือนกันนะจุดนี้
0: จุดนี้ที่เขาบอกถึงคอแล้ว
1: ลึกเลย
0: น่าเป็นห่วงจริงนะ
1: ค่ะอีกสิ่งนึงนะคะที่เป็นปัญหาตามมากับเรื่องน้ำท่วมก็คือการที่มีขยะหรือสิ่งบางอย่างเนี่ยไปอุดตันบริเวณท่อทำให้น้ำเนี่ยระบายไปได้ไม่ดีแต่ท่ามกลางวิกฤตเนี่ยมักจะมีฮีโร่เกิดขึ้นเสมอค่ะมีชายคนนึงนะคะเขาเดินไปเห็นว่าขยะเนี่ยมันลอยมาเยอะแล้วมันก็อุดท่อจุดเนี้ยถ้าไม่เอาออกน้ำก็ระบายได้ช้าเขาก็ตัดสินใจเข้าไปดึงขยะออกเมื่อช่วยหนึ่งคนอีกคนนึงเห็นก็เข้ามาร่วมด้วยเป็นยังไงไปดูกันค่ะเนี่ยแหละค่ะอย่าดูนะนี่พี่คนนี้เดินไปเห็นขยะอุดท่อไหมเนี่ยมันขวางอยู
0: ่
1: น้ำมันเลยไหลลงไปแบบช้ามากๆนะคะพี่เขาก็เลยเดินไปเก็บขยะออกทีนี้พอเอาขยะออกปุ๊บน้ำไหลลงท่อแบบสะดวกเลย
0: และ
1: เดี๋ยวดูนะพอพี่คนนี้ก้มเก็บอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีพี่ผู้ชายคนนึงมาช่วยมาก้มเก็บด้วยเดี๋ยวดูนะนี่พี่เขาเก็บคนแรกก่อนเหมือนน้ำมันจะไหลลงขยะมันก็มาเรื่อยๆอะค่ะมันไม่ได้ทำแค่รอบเดียวแล้วจะหมดแต่พอออกเห็นไหมกระแสน้ำที่วนลงเร็วขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วพี่ก็ไม่ได้รังเกียจความเป็นขยะเลยเนี่ยทำด้วยใจเลยฮีโร่จริงๆอ่ะพอพี่คนนี้ก้มเก็บสักพักนึงเขาไม่ได้ไปเลยนะเขายืนดูสถานการณ์นี่แล้วพี่คนนึงมาช่วยด้วยแล้วพอเก็บขยะออกไปหมดนะพี่สองคนนี้เขาไม่ยังไม่ได้ไปไหนนะเขามายืนดูว่าเดี๋ยวจะมีขยะเนี่ยไหลลงมาสมทบอีกไหมถ้ามีมาอีกเขาก็จะเก็บช่วยอีกเนี่ยหลายคนเห็นก็อยากจะเข้าไปช่วยเนาะถ้ามีอีกนะคะนี่แหละค่ะภาพนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นฮีโร่ไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมแค่ลงมือทำไม่ต้องรอทำไปแล้วรู้สึกดีต่อตัวเองไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปค่ะแค่นี้ก็สำเร็จไปอีกหนึ่งวันของชีวิตแล้วอันนี้ผมว่ามันดีที่สุดเลยนะคะคนโพสต์เขาบอกไว้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกเศษขยะนี่แหละที่มันอุดตามฝาท่อเนี่ยน้ำมันไหลไม่สะดวกผมว่าถ้าทุกคนช่วยกันเห็นแล้วไม่ปล่อยผ่านเก็บขยะออกคงช่วยระบายน้ำได้ดีจริงๆก่อนในนี้ก็มีน้องเด็กนักเรียนจำได้ไหมที่เขาวางกระเป๋าเลยแล้วก็เดินเอาขยะที่มันลอยๆอยู่เก็บใส่ถัง
0: ครับ
1: ซึ่งบางจุดถ้าเห็นแบบนี้ถ้าช่วยกันได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าบางจุดพอน้ำมันระบายไม่ได้มันก็ไหลช้า
0: คลิปนี้ดีมากน
1: ะ
0: ในความมีน้ำใจฝากทีมงานเดี๋ยววันนี้พอจบรายการแล้วอ่ะรีบเอาคลิปนี้แล้วก็อัพลง TikTok ช่องเราอ่ะแล้วก็รบกวนคุณผู้ชมที่ชมใน TikTok นะฮะแชร์เยอะๆผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเจอเปิดมาเจอคลิปนี้คุณจะเริ่มมองแถวๆบ้านคุณว่ามันมีขยะไปติดแบบนี้ไหมแล้วคุณจะไปช่วยดึงออกอย่างแน่นอนผมมั่นใจช่วยกันแชร์เยอะๆจะได้สังเกตข้างบ้านเรานะฮะมันจะได้ระบายน้ำได้
1: พราะบางจุดมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษอะไรก็ตามนะบางทีมันไปปิดแล้วมันไปไม่ได้จริงๆ
0: คลิปแบบนี้บางทีมันก็

0: พอมันได้เห็นน่ะมันจะสะกิดใจตัวเราแล้วเราจะอยากรีบทำ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะเนี่ยน้ำใจจริงๆนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: เพราะจริงๆอะที่เราเห็นน่ะเอาจริงแถวๆนั้นก็มีคนยืนอยู่นะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันมีคนเริ่มเดี๋ยวมันจะมีคนทำตาม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรารีบตัดลงเลยนะคลิปนี้นะให้เขาแชร์เยอะๆคุณผู้ชมครับเพราะการช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้นะฮะคือการให้โอกาสให้แม่สามารถลุกขึ้นมาพึ่งพาตนเองได้ในวันข้างหน้าสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครครับจึงได้เดินหน้าฮะส่งต่อโอกาสจัดงานมอบทุนที่ชื่อว่าโครงการแม่ผู้ยากไร้ประจำปี2569ควบคู่กับโครงการเครื่องดื่มชงดีมีรวยเมื่อวันที่22กันยายน2519ที่ผ่านมาครับเพื่อมอบนะฮะทั้งทุนสนับสนุนและทักษะอาชีพหวังต่อยอดสู่การสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะครับร่วมกับสำนักงานเขตสายไหมจัดงานมอบทุนโครงการแม่ผู้ยากไร้ประจำปี2569และโครงการเครื่องดื่มชงดีมีรวยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่ผู้ยากไร้พร้อมสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติครับจากคุณจันทร์สมรวัฒนเวคินนายกก่อตั้งประธานที่ปรึกษาเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีคุณชัยวัฒน์รังสีพโนดรผู้อำนวยการเขตสายไหมกล่าวต้อนรับและดร.สมชายเวสาลชัตตกูลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสายไหมกล่าวแสดงความยินดีจากนั้นครับคุณนภาเพ็ญเวชาชีวะประธานโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการขณะที่คุณพรสมจิตวิโนไทยประธานกลุ่มเขต3กรุงเทพเหนือกล่าวรายงานพร้อมด้วยคุณจตุพรลิ้มปิยะศรีสกุลสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความเป็นมาของสมาคมก่อนที่คุณจันทร์สมรวัฒนเวคินประธานจัดงานจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพิธีมอบทุนภายใต้โครงการแม่ผู้ยากไร้ประจำปี2569นะคะได้รับการสนับสนุนจากสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมะหมื่นสุทนารีนาถมอบทุนรวม 10,000 บาทจำนวน2ทุนค่ะทุนละ 5,000 บาทให้แก่คุณชัญญาโพเกตและคุณสุดารัตน์มากสอนส่งผู้ที่ได้รับทุนทั้ง2รายนี้นะคะยังได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการเครื่องดื่มชงดีมีรวยเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวค่ะโดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์นำโดยคุณเรวัชเมธทองแชมป์ไมตี้มิกซ์ปี2013พร้อมทีมงานสำหรับโครงการเครื่องดื่มชงดีมีรวยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและส่งเสริมให้แม่นะคะสามารถพึ่งพาตนเองมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมได้จริงทั้งนี้นะคะสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและเชิดชูเกียรติแม่รวมถึงยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และสถาบันครอบครัวในสังคมไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะนี่คือโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับแซปทูเดย์ค่ะ
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถ
3: อะไม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
4: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมไม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10:15 น.เป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
1: แซ่บทุกมุมมอง
2: แซ่บทุกเรื่องราว
1: แซ่บแบบนี้ต้องดู
0: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4:15 น.เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: รีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ผู้ชมคะกลับมากับรายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะผ่านฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้าหรือยัง BPW Thailand ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานนะคะซึ่งงานเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็เราจัดเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สะท้อนบทบาทของฝ่ายสตรีวัยก้าวหน้าสสทวทในการเชื่อมโยงเครือข่ายสตรีรุ่นใหม่สู่ระดับนานาชาตินะคะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านค่ะมาร่วมพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปและแนวคิดในการจัดงานในครั้งนี้ขอต้อนรับคุณสวิกาลิมปะสุวรรณะประธานสตรีวัยก้าวหน้าและคุณอัจจิมาจารุภัยบูรณ์รองประธานสตรีวัยก้าวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสด
1: ี
3: ค่ะ
1: โอ้รุ่นใหม่จริง
2: ๆเนาะ
1: นะเป็นวัยก้าวหน้าเลย
2: ต้องถามเลยว่างานครั้งนี้นะฮะแนวคิดคืออะไรแล้วก็ต้องการสื่อสารอะไรครับ
3: ก็ได้ได้ว่างานของเราเนี่ยค่ะอยู่ในธีมของ Deep Ocean Deep Connection
1: ค่ะ
3: ซึ่งก็มีจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องราวที่เราอยากจะผลักดันนะคะเป็นเรื่องราวของการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในเรียกว่าต้องเป็นเวทีระดับโลกค่ะเราก็เชื่อมโยงผู้คนค่ะที่เข้ามาร่วมงานกันด้วยเรียกว่าทะเลค่ะท้องทะเลมหาสมุทรค่ะซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงคือผู้คนที่เข้ามาร่วมงานผู้เข้าประชุมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกรวมไปถึงทั่วโลกเรามีพื้นทะเลในที่เราแชร์พื้นที่ด้วยกันนะคะบางส่วนเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ด้วยคนคนเดียวหรือองค์กรเดียวแต่ว่าการสร้างความร่วมมือกันจะทำให้มันเกิดผลที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
1: ค่ะแล้วมีผู้เข้าร่วมเยอะด้วยแล้วเราเลือกจัดที่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมีกี่ประเทศที่เข้าร่วมด้วยคะ
4: 18ประเทศค่ะ
1: 18ประเทศ
4: ใช่
2: ถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: กังวลไหมกังวลไหม
3: เรียกได้ว่าไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าเราทำไปด้วยความสนุกสนาน
4: เราค่อนข้างเหมือนแพลนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนแบ่งจัดการทำงานไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ค่ะแล้วแบบเหมือนไม่ใช่การจัดงานแบบจัดประชุมเคร่งเครียด
4: ใช
1: ่ทั่วๆไปแต่มีการเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าโชว์ต่างๆเข้าไปด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่
1: ยังไงบ้างคะอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
4: อย่างเช่นอย่างเสียงของภูเก็ตนะคะเราก็มีการเตรียมตัววัฒนธรรมของภูเก็ตเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเพราะว่าก็จะมีการนุ่งผ้าไทยของผ้าพื้นเมืองของภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่สวยงามแล้วค่อนข้างมีสีสันก็จะเข้ากับธีมที่เราจัดอย่างที่คุณสาวิกาแจ้งว่ามันจะเป็นเรื่องของ deep ocean deep connection อะไรค่ะแล้วก็เราก็รวมถึงวัฒนธรรมแล้วก็มีเมืองเก่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโอทาวของภูเก็ตซึ่งการแต่งตัวแล้วก็วัฒนหล่อหลอมไปด้วยวัฒนธรรมแล้วก็คอนเนคชั่นต่างมันก็เลยทำให้ภาพออกมาดูดีค่ะ
2: ทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเลย
4: ใช่ค่ะ
2: เอาแล้วอย่าง18ประเทศเนี่ยเขามีการแสดงมีอะไรมาโชว์ไหม
3: มีมาโชว์ทุกคนเรียกว่าจัดเต็ม
4: จัดเต็มทุกของไทยประเทศจัดเต็มมาก
2: ยกตัวอย่างให้เราฟังหน่อยได้ไหม
3: ก็เห็นเกาหลีคือสวยมาก
4: ใช่ค่ะเกาหลีก็มาเป็นฮั่นบกมาชุดฮั่นบกเลยใช่ค่ะแล้วก็ประเทศใช่ค่ะเนปาล
3: นักเต้นมืออาชีพมาโชว์ให้เห็นเลยค่ะทุกคนก็คือเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีความสามารถพิเศษทุกคนมาเหมือนแบบว่ามาด้วยใจแล้วมาเจอกันแล้วมาแสดงความสามารถเป็นเวทีที่ผู้หญิงมาเรียกว่าเต็มที่
1: อ๋อแสดงว่าเขาก็เป็นตัวแทนในฐานะของประเทศแล้วมาประชุมแล้วเขาก็มาแสดงความสามารถบนเวทีด้วย
4: ใช่ค่ะ
1: ว้าว
4: แล้วก็หลากหลายประเทศนี่จริงๆก็มาจากเหมือนยัง BPW ด้วยนะคะเพราะว่าก็คือเหมือนที่อายุยังไม่เกิน40อะไรเงี้ยค่ะ
3: เครือข่ายนักธุรกิจทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะและการจัดการประชุมในครั้งนี้พอการประชุมผ่านไปเราจะนำไปสู่การใช้จริงได้ยังไงในอนาคตอะคะ
4: เรื่องของการใช้จริงอะค่ะอย่างตามคอนเซปต์ของเรานะคะมันก็จะมีเรื่องของคอนเนคชันแล้วก็มีเรื่องของคอลแลบใช่ไหมคะแล้วก็มีแอคเพราะว่าสิ่งที่เรามีในคอนเซปต์เนี่ยหัวใจสำคัญก็มีเรื่องการเรียนรู้ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งคอนเนคชันทั้งเลิร์นทั้งแอคทั้งคอลแลบเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพรวมว่าในส่วนเนี้ยการที่เขาเข้ามากับกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยหมายความว่าเขาจะไม่ได้แค่ความรู้เรียนไปเหมือนมาอบรมกับเราแล้วก็จบแต่เขายังนำสิ่งที่เราเหมือนเรามีหัวข้อให้เขามาเวิร์กช็อปร่วมกันนะคะส่วนนี้ก็ทำให้ทุกคนได้มีการคิดวิเคราะห์เพราะว่าอย่างที่คุณสาวิกาแจ้งว่าไม่สามารถทำคนเดียวได้เราจะมีทีมงานที่เราเกี่ยวกับเหมือนคาร์บอนเครดิตเอ่ยหรือว่าการรักษาสิ่งแวดล้อม sustainability ส่วนนี้ก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยการจัดกิจกรรมต่างๆทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยเสือสิ่งแวดล้อมยังไงมีการของอาจจะมีคอนเซปต์ของแต่ละประเทศขึ้นมาค่ะแล้วก็ในประเทศเราแต่ละประเทศเพราะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าการสิ่งแวดล้อมของแต่ละที่ก็จะแตกต่างเพราะฉะนั้นเวลามารวมกันเนี่ย มันก็เลยทำให้ทุกคนมีแนวคิดออกมาแล้วก็ออกมาเป็นเวิร์กช็อปที่ทุกคนสามารถเอามาใช้ได้จริงค
3: ่ะขอเสริมนิดนึงค่ะเรามีแฮกเกอร์ตอนที่ได้รับความร่วมมือจาก UNDP ด้วยค่ะมาจัดงานแล้วก็ได้โปรเจกต์กลับไปแล้วก็มีเรื่องของรถทูคาร์บอนเครดิตค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าเราอยากจะผลักดันเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงในสังคมผู้ประกอบการทุกคนสามารถจะนำแนวความคิดนี้ไปทำไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองได้ด้วยค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่ามีคนทำธุรกิจอยู่ตอนนี้แล้วอยากนำไปต่อยอดเขาต้องเริ่มจากอะไรบ้างล่ะ
3: ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าความยั่งยืนกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นความสำเร็จอีกบทบาทอีกประเด็นนึงเป็นเป้าหมายในการทำธุรกิจเลยค่ะตอนนี้ค่ะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันก็แน่นอนว่าขาดไม่ได้ว่าเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้
1: อม
3: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าทั้งเรื่องการทำธุรกิจมันสามารถทำควบคู่กันไปด้วยได้ด้วยค่ะรวมไปถึงพาร์ทเนอร์ชิพต่างๆที่ในเรื่องของเครือข่ายเองรวมไปถึงรัฐบาลองค์กรต่างๆสามารถที่จะนำความช่วยเหลือเหล่านี้ถ้าเราทำธุรกิจแล้วเรามุ่งเป้าไปในเรื่องของการสร้างความร่วมมือเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปได้ด้วยดีมากกว่าเดิมค่ะ
2: ขยายความให้ฟังหน่อยฮะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจRoad to Zero Carbon Project คืออะไร
3: เป็นโปรเจกต์ที่ประเมินตนเองค่ะมันก็คือการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างเรื่องของ climate change ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดโลกร้อนเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญค่
1: ะ
3: เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนสร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชุมค่ะรวมไปถึงการเป็นการเริ่มต้นและสร้างการต่อยอดให้ทุกคนได้นำไปใช้ได้นำไปเหมือนแบบว่าเป็นการเรียกว่าเริ่มต้นที่ดีที่ทุกคนจะได้นำโปรเจกต์ตรงนี้เอาไปใช้กับธุรกิจของตัวเองด้วย
2: พัฒนาไปข้างหน้าส่งต่อ
4: ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากให้มองแค่ว่าก ิจกรรมพวกนี้แต่ละผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยไม่ได้อยากให้เป็นการทำแค่ปีละครั้งเราอยากให้เป็นการเริ่มต้นไปกับธุรกิจที่คุณทำเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของความยั่งยืนในอนาคตด้วยค่ะ
1: แสดงว่าอยู่ในทุกจุดเลยไหมคะขั้นตอนการผลิตการเลือกวัสดุการแบบนำเสนอสู่ท้องตลาดจะเป็นยังไงที่จะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม
4: ใช่ค่ะใช่อย่างน้อยคุณก็อาจจะไม่ได้ทำเลือกวัสดุหรือสิ่งที่มันทำให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นเลยค่ะ
2: ครับถือว่าประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
3: 100%
4: โอ้ 100% จริงๆก็เกิน
3: ใช่แล้วก็เราได้โปรเจกต์ที่จะมาผลักดันกันต่อด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่จัดเป็นครั้งแรกด้วยซ
4: ึ่
1: งจัดครั้งแรกที่ประเทศไทยอย่างนี้ครั้งต่อๆไปเนี่ยจะมีโอกาสไปสู่ประเทศอื่นๆที่เขามาร่วมงานกับเราไหมคะ
3: จริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่5ค่ะ
1: ที่ประเทศไทย
3: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อไปก็จะเป็นประเทศอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายของ BPW International BPW Asia Pacific ที่จะมาจัดงานส่งหมายต่อไปค่ะ
2: ในฐานะการจัดงานในครั้งนี้นะครับประทับใจเรื่องไหนมากที่สุด
3: เรียกได้ว่าความประทับใจแรกเลยก็คือความร่วมมือของสมาชิกในองค์กรเนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่าจากทั่วประเทศเลยเราได้รวบรวมผู้หญิงเก่งจากทั่วประเทศมารวมอยู่ในภูเก็ตที่เดียวค่ะแล้วทุกคนเหมือนมาสร้างแรงบันดาลใจให้กันแล้วก็มาใช้ความร่วมมือทุกคนเป็นนักธุรกิจแต่ว่าเสียสละแล้วก็ลงมือลงแรงทำด้วยใจนะคะทำให้งานประสบความสำเร็จนักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้เข้ามาร่วมประชุมจาก18ประเทศเนี่ยมีความภูมิใจมีความรักประเทศไทยแล้วก็มีความประทับใจกลับไปค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้เราเลือกยังไงคะอันนี้จัดครั้งที่5แล้วเราไปจัดที่ประเทศอื่นๆมาแล้วของเราเป็นครั้งแรกที่จัดในไทยแล้วถ้าครั้งต่อๆไปถ้าวนครบแล้วแล้วเราจะเลือกสลับกันยังไงคะครั้งต่อไป
3: ก็อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางของBPW Asia Pacific ค่ะที่เขาจะกำหนดก็แต่ละประเทศที่จะได้จัดนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยค่ะก็ต้องได้รับการคัดเลือกแล้วก็ต้องนำเสนอเรื่องราวต่างๆของเราเองก็จะนำเสนอเรื่องของความเข้มแข็งขององค์กรของเราค่ะที่ถ่ายทอดมาจากทั้งผู้ใหญ่สหพันธ์แล้วก็มาจนถึงรุ่นเราสตรีวัยก้าวหน้าค่ะ
1: ค่ะมีความประทับใจอะไรที่เกิดขึ้นในการจัดงานครั้งนี้บ้างไหมคะเล่าสู่กันฟังหน่อย
3: ความประทับใจอย่างอื่นก็จะมีในเรื่องของเรียกได้ว่าเพื่อนๆที่มาจากทั่วประเทศค่ะเขาตั้งใจรวมไปถึงคนที่มาประชุมทุกคนค่ะเขาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรียกได้ว่าระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งทุกคนก็มาร่วมกันbrainstorm ในการสร้างการผลักดันความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมค่ะที่จะเป็นประเด็นสำคัญของ

0: การทำธุรกิจในอนาคตค่ะ
1: ก็ช่วยกันทำให้ดีที่สุดนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับ
0: ขอบคุณนะ
2: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ
1: ครับผมพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ทำไมน้ำดื่มสิงห์ถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงห์ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงห์น้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
6: แซ่บทุกมุมมอง
7: แซ่บทุกเรื่องราว
8: แซ่บแบบนี้ต้องดู
5: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: สีสันโซเชียลช่วงนี้นะครับมาหารอยยิ้มกันหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับเชื่อว่าหลายๆคนกำลังเครียดอยู่
1: อยากได้รอยยิ้ม
0: มาดูคลิปนี้ฮะเป็นเรื่องราวของน้องสุนัขจร
1: ค่ะ
0: คนเขาก็อยู่แถวนี้เนาะเขาก็รู้ว่าตรงไหนมันมีท่อตรงไหนมันมีหลุมเขาก็เลยเตือนว่าเฮ้ยน้องระวังนะตรงนั้นน่ะมันมีหลุมไม่ทันขาดคำน้องจรเป็นแบบนี้ฮะลองชมครับ
2: ชีวิตนี่กูยังลำบากไม่พออีกแล้ว
0: สงสารนะหลายๆคนบอกโอ้โหมันโบ๊ะบะมากเลย
1: มันจังหวะพอดีเลยอ่ะ
0: มันเหมือนถ้าเกิดที่เรียกว่าจังหวะตลกเล่นกันเนี่ยก็คือระวังลื่นแล้วอีกคนนึงก็จะลื่นลับใช่ไหมก็ทำเป็นลื่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอันนี้เหมือนกันระวังตกท่อน้องตกเลย
1: ตกเลย
0: เนี่ยฮะคนบอกสงสารน้องจังเลยแต่น้องก็เดินไปต่อนะเนี่ยฮะน้ำมันท่วมเนา
1: ะ
0: แล้วก็มีคนแซวบอกว่าโอ้ยจริงๆแล้วน้องเขารู้แล้วล่ะแต่เขารับมุกให้เฉยๆ
1: จะข้ามก็ได
0: ้เออจะข้ามก็ได้
1: แต่เห็นบอกว่าจะตกแล้วก็ตกให้ซะหน่อย
0: ก็เคยเห็นน่ะ
1: ตลกเล
0: ่นกันบ่อยไงเออเนี่ยฮะอีกคนก็บอกว่าแหมชงขนาดนี้ไม่เล่นได้ไงอ่ะเออแสดงคาดหวัง
1: คาดหวัง
0: เออเนี่ยดูดิจังหวะดูดิ
1: โอ้ยดีว่าทอไม่ลึกนะนะ
0: ใช่ใช่ดึกหน่อยเดียวเนี่ยโอ้ย
1: นี่ไม่ใช่แค่น้องหมาจริงดูคลิปนี้พี่ๆทั้งหลายที่เดินตามถนนที่มองไม่เห็นน่ะคำๆก่อนนะ
0: ต้องแบบว่าเนาะ
1: หรือไม่ก็เอาไม้ยาวๆสักอันนะจริง
0: ๆ นำหน้าไปสักหน่อยนึง
1: ค่ะโอ้อันตรายมากๆเลยแต่สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้คนก็ต้องสั่งของคนก็ต้องกินนะบางทีก็ต้องใช้บริการพี่ไรเดอร์แต่พี่ไรเดอร์คนนี้โอ้โหน่าเห็นใจมากๆเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาจะไปส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์โดนน้ำแล้วมันดับม
0: า
1: สิแต่ของยังไม่ไปถึงมือลูกค้าไม
0: ่
1: ได้สิมันเสียเกียรติศักดิ์ศรีของอาชีพของเราเขาต้องใช้วิธีการใช้ไม้เนี่ยขัดพื้นไปแล้วก็เอาเบาะเป่าลมยางไปลอยไปกับน้ำถัดไป
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: ถัดไป
0: โอ้โห
1: เพื่อให้ถึงมือลูกค้าไปดูค่ะ
3: พี่ครับอะไรมันหิวเนี่ยโห
4: ขอเดินพี่ใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช
4: ่โอเคมาจ่ายตังค์แล้วพี่
3: จ่ายแล้ว
4: พี่ครับขับให้มาส่งช้านะพี่นะขอบคุณครับพี่ขอบคุณให้ห้าดาวนะพี่นะ
3: ที่มาส่ง
4: ครับ
3: มอไซค์พี่ไปไหนอะ
4: มอไซค์จมน้ำไปแล้วพี่ประมาณส่งลูกค้าตรงนู้นมอไซค์ตกหลุมจมน้ำแล้วพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไปก่อนพี่
0: ชอบประโยคท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ให้5ดาวถ้ามี10ดาวจะให้10ดาวเลยเอาจริงๆไม่ทิ้งลูกค้าจริงๆเข้าใจว่าลูกค้าหิวอ่ะเนาะ
0: ใช่ใ
1: ช่ออกไปไหนไม่ได้แล้วสาเหตุคืออะไรมอไซค์ผมตกหลุมพี่ดับจมน้ำไปแล้วครับเนี่ยผมไปส่งอีกหลายเจ้าเลยแต่ใช้การเป่าเรืออย่างเนี้ยแหละ
0: เป่
1: า
0: สุดยอด
1: แล้วก็หาไม่ใช่ไม้พายด้วยหาไม้พายไม่ทัน
0: คร
1: ับ ไม้ขัดพื้นนี่แหละขัดไปเรื่อยไปเรื่อยเลย
0: ขัดมาเรื่อยเรื่อยนะ
1: ขัดมาเรื่อยเลยโอ้โหนี่นี่คนดูเยอะเลยคนคอมเมนต์บอกว่าคนขยันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ลำบาก
0: มันทนไม่ได้นะต้องทำจนได้นะ
1: มันต้องทำ เขาบอกว่าอันนี้คือปรับตัวเก่งมากต้องสั่งล่วงหน้าครึ่งวันนะ
0: โอ้โห
1: ถ้าสั่งกับเจ้าเน
0: ี่
1: ย
0: เหรออ
1: ืมโอ้คนนี้ใส่หมวกกันน็อกด้วยเหรอเพิ่มดาเมจ
0: ได้ได้นึกถึงลุงเมื่อวานเลยอ่ะ
1: ที่ใส่หมวกกันน็อกพายเรือ
0: เออที่เป็นจากวินมอเตอร์ไซค์ไปพายเรืออื
1: ม
0: ซอยเสือใหญ่อ่ะเออ
1: แล้วพี่ไปเอาไอ้ที่นอนเป่าลมอย่างนี้มาจากไหนพกไว้บนอ๋อ
0: ใช่มันคล้ายคอนเทนต
1: ์คล้ายคอนเทนต
0: ์ดูจากวิธีการคุยนะแล้วก็น้ำมันไม่ได้ลึกมากไง
1: เออแล้วไปเอาอุปกรณ์มาจากไหนน่าจะเป็นไรเดอร์อยู่แล้วอ่ะ
0: ใช่
1: เป็นไรเดอร์อยู่แล้วแล้ววันนี้อาจจะงดส่งอะไรก็ว่ากันไปก็เอาซะหน่อย
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: สำเร็จคนดูเยอะ
1: แล้วคนเชื่อหนึ่งในนั้นก็ดิฉันแล้วล่ะที่ถึงบอกว่าจะแหมคุณมาจริงๆให้ทิปให้กดดาวให้10เลยอ่ะ
0: อ้าวมาคลิปต่อไปนะครับเป็นเรื่องของไรเดอร์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: คือเอาของมาส่งให้เราในช่วงน้ำท่วมอ่ะมันต้องมีรางวัลหน่อย
1: นิดนึงนะ
0: เออก็ต้องดูนะเอ๊ะเรามีอะไรมันก็ต้องเครื่องดื่มดีกว่า
1: ค่ะ
0: เผื่อว่าเหนื่อยเผื่อว่าแบบว่ากระหายก็เลยจัดไปให้1กระป๋อง
1: ค่ะ
0: เออน่ารักมาก
1: น่ารัก
0: นะก็ดื่มแล้วก็น่าจะวิ่งลื่นนะครับแล้วก็พลังการขับเคลื่อนน่าจะดี
1: โอ้แสดงว่าสดชื่นนะสิ
0: สดชื่นสดชื่นนะฮะเพราะว่าเขาให้เป็นหัวเชื้อน้ำมันเบนซินครับเชิญฮะ
5: ไปส่งของมาเมื่อกี้ลูกค้าให้เครื่องดื่มมากาแฟไอตอนแรกว่าเอ้ยเน็ตกาแฟเบอร์ดี้อะไรปะวะแมกนิตันบูสเตอร์เบนซินกำลังจะเปิดฝาป๊อปวันเอาไปให้ชื่นใจพี่เดอร์จะได้มีแรงวิ่งงานลูกค้าเขาบอกว่าดื่มให้ชื่นใจจะได้มีแรงวิ่งงานหัวเชื้อน้ำมันเบนซินสะอาดแรงเต็มแม็กคาเฟอีนไม่มีช่วยหล่อลื่นร่างกายเหรอหรืออะไรขอบคุณลูกค้ามากตอนนี้ว่าร่างกายผมเติมดีเซลไม่ใช่เบนซิน
0: ไปส่งไปไงดื่มปั๊บบึ้งบึ้งบึ้งเออเครื่องแรงเลย
1: เครื่องแรงเลยแล้วชอบตอนท้ายพี่ร่างกายผมเป็นดีเซลไม่ใช่เบนซินกระป๋องนี้กินไม่ได้เฮ้ยมันเหมือนจริงๆนะเอ้า
0: เออมันคล้ายอ่ะมันคล้ายอ่ะไม่รู้คอนเทนต์หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงอาจจะแบบว่าเอามาวางไว้ใกล้ๆกับกระป๋องกาแฟแล้วมันคล้ายกันหยิบผิด
1: หยิบผิดอันตรายแล้วเนี่ย
0: ก็ก่อนดื่มก็ดูก่อนสิคุณแบบน้องเขาทำเนี่ยถูกแล้ว
1: บางทีหิวไงเปิดปุ๊บกินปั๊บอย่างเงี้ย
0: คนดูไป1ล้านวิว
1: ว้าว
0: แล้วก็บอกว่านี่คือคลิปการวิ่งรถครั้งสุดท้าย
1: พี่ก็ไม่ได้กิน
0: ถ้ากินเข้าไปนะ
1: เอออยากกินนะ
0: เออถ้ากินเข้าไปนะอีกคนบอกว่านี่ไงแค่เปิดกินโลกก็เปลี่ยน
1: โอ้ยช่วยให้ร่างกายหล่อลื่น
0: ก็พยายามหารอยยิ้มกันมาแหละช่วงนี้มันเครียด
1: แต่เอาจริงๆพอเจ้าของบ้านหยิบผิดจริงๆมารู้ตัวอีกทีกระป๋องนี้แพงนะ
0: ใช่สิ
1: กาแฟหลักสิบใช่ไหมล่ะแต่กระป๋องนี้หลักร้อยใช่ป่ะ
0: หัวเชื้อ
1: หัวเชื้อเขาไปทำอะไรใส่มอเตอร์ไซค์หรอ
0: ใส่มอเตอร์ไซค์
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหม
1: ถ้ากินไปแล้วเป็นยังไงนะ
0: อะไรนะฮะรถเก๋ง
1: ก็ได้เหรออ
0: ๋อเหรอหัวเชื้อเนี่ยเหร
1: ออ๋ออ๋ออาจจะใส่ร่างกายเรามันจะดังไงนะ
0: บึ้ง
1: ชอบพี่เขาน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีเนอะเวลาเขาอัดจังหวะการพูดของเขาอ่ะดีมาก
0: เวลาเขาพูดไปแล้วเขาหัวร้อนแบบขื่นๆเนี่ย
1: คือใจอาจจะคอแห้งจริงๆอยากได้อ่ะแต่ผมก็เลยจะกินเลยพี่เอาอะไรให้ผมเนี่ย
0: หัวร้อนขื่น
1: ๆไปดูเรื่องต่อไปไม่ให้ยิ้มละเรียกน้ำตากันมาดีกว
0: ่าม
1: ันเป็นเรื่องของภาพที่เห็นแล้วใครเห็นก็ต้องสงสารเจ้าหมาตัวนี้ขาหลังใช้งานไม่ได
0: ้เอาอีกแล
1: ้
0: ว
1: เดินสองขาลงมาด้วยความยากลำบากมองไปเห็นไปถ่ายไปน้ำตากำลังจะไหล
0: อ
1: ยู่ดีน้ำตาก็หดกลับเข้าไป
0: น่ะ
1: เพราะอะไรไปดูค่ะ

0: โอ้ยไอ้โบ
1: คือขาเปียกแหละขาเปียกจากฝั่งนู้นแล้วก็จะเดินลงมาก็รีดน้ำไปด้วย
0: น้ำตากำลังจะมา เห็นปะล่ะคุณผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยก็ต้องคิดว่าน้องขาหลังน้องโดนทับมาหรอกน้องเป็นอะไรทำไมน้องลงมาสองขาโถยากลำบากเหลือเกินลูกอยากจะช่วยเหลือตั้งใจว่าถ้าลงมาเสร็จปุ๊บจะเข้าไปดูนะว่าเข้าไปใกล้ได้ไหมน้องดูไหมน่าจะพาไปรักษาพาไปเลี้ยงดูจักพักลงมาขั้นสุดท้ายเดินสี่ขาเฉยเลย
1: ไม่รู้ว่าเมื่อยหรือว่าคันด้วยนะ
0: แล้วเห็นหมาเป็นแบบนี้บ่อยมันเป็นเพราะอะไรที่แบบชอบเอาขาหลังมันโดนทับแล้วลากกับถนนอะ
1: คันแหละ
0: ใช่ไหม
1: น
0: ่
1: าจะคัน
0: แล้วสภาพก็เดินสี่ขาคุณผู้ชมคนดูเยอะมากมีคนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกว่าชีวิตโดนผู้ชายหลอกไม่พอโดนหมาหลอกอีกโถน่าสงสารเข้าไปใหญ่คอมเมนต
1: ์อยู่ๆก็พาเศร้า
0: ก็บอกไม่ใช่แค่คนนะหมาไทยก็ตลกไม่ใช่แค่คนไทยเป็นคนตลกแล้วตอนนี้นึงเขาบอกว่าน้องใช้โหมดประหยัดพลังงานขาหลังแล้วมั้ง
1: เป็นไฮบริดเนี้ยเหร
0: อบางคนบอกว่าหมายังขี้เกียจเลยแล้วฉันจะเหลืออะไร
1: เวลาหมดแล้ว
0: หมดแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับแซฟทูเดย์นะคะส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่ทำมาตอนแรกผิด
1: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
2: ท่องแค่พอมูส
1: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
0: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
1: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
3: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30
4: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
5: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั้น
6: อันไหนอะ
5: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
6: เคยเห็นแวบ
5: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ใน

0: รีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องพบค่ำนะครับวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569เย็นวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับ
6: หน่อยแน่วรรณสาสมัครสรุตค่ะช่วงนี้ต้องส่งกำลังใจกันให้มากๆเลยจริงๆนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงต้นสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะย่านคลองจันทน์บางกะปิรามคำแหงลาดพร้าวบางจุดแล้วก็แถวคลองประเวศนี่ได้รับความเดือดร้อนหนักมากจริงๆนะคะวันนี้ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพระยองด้วยเช่นเดียวกันและคุณผู้ชมคะคือล่าสุดเนี่ยนะคะทางสธนชประกาศว่ายังวางใจน้ำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ำทะเลหนุน
5: มาอีกแล้วเหรอ
6: มาอีกค่ะแล้วว
5: ันนี้อุตส่าห์ดีใจเพราะว่าในกรุงเทพมหานครรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงได้เห็นแสงอาทิตย์ในรอบประมาณสัก 4-5 วันเลยนะ
6: เพิ่งจะเห็นแสงแดดแต่กรมอุตุบอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นเดี๋ยว 5-10 ตุลาคมนี้ฝนมาอีกรอบนึงนะคะแล้วก็29กันยายนวันนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปน้ำทะเลหนุนสูงนะคะที่ต้องเตรียมรับมือกัน8จังหวัดไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะมีทั้งกรุงเทพฯฉะเชิงเทรานนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครก็เตรียมรับมือกับน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องยาวไปจนถึง5ตุลาคมเลยค่ะ
5: แล้วก็ในช่วงอีก3วันข้างหน้าคุณผู้ชมนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยเขาออกมาเตือนว่าเดี๋ยวนอกจากฝนเนี่ยมันจะเบาบางลงไปแล้วน้ำทะเลที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยก็ต้องดูกันอย่างใกล้ชิดน้ำเหนือเนี่ยมันก็จะค่อยๆทยอยไหลลงมาสู่พื้นที่ภาคกลางเนี่ยเรียกว่าตอนนี้มันยังวางใจอะไรไม่ได้อะคุณเน
6: ี่ยใช่ค่ะยังวางใจไม่ได้แล้วก็การพร่องน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่จะไปสู่คลองก่อนจะสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือประมาณ 2-3 วันเนี้ยยังคงต้องอยู่กับน้ำที่ตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นเพราะว่ามันอยู่ต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะก็ยังคงต้องส่งกำลังใจแล้วก็กู้ชีพกู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้เอ็มคอร์ดก็ลงพื้นที่ไปแจกข้าวกันด้วยเหมือนกันคือบางท่านเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาต้องเดินลุยน้ำมาเนี่ยเป็นกิโลหิวข้าวน
5: ะ
6: ข้าวไปไม่ถึงต้องการน้ำเยอะมากเดี๋ยวเราไล่เรียงให้ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้าง
5: คือกรุงเทพตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้ที่มันหนักๆตอนนี้มันขยับไปพื้นที่วงรอบด้านนอกโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกฝั่งตะวันตกของประเทศไทยของเราจะพาไปที่จังหวัดระยองกันก่อนคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้มันมีคำเตือนเรื่องของพนังกั้นน้ำเขื่อนมันจะมีปัญหากันมันก็เลยส่งผลให้ตอนนี้น้ำจากตัวอำเภอแกลงจากบ้านค่ายเนี่ยมันค่อยๆไหลเข้ามาในตัวเมืองแล้วมันมีภาพจากวงจรปิดของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองระยองคุณผู้ชมเขาพยายามที่จะกั้นน้ำกันน้ำจากรอบนอกแต่สุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆให้ดูภาพกันคุณผู้ชมฮะนี่ฮะนี่คือภาพวงจรปิดภายในหมู่บ้านที่ชื่อว่าโมเดิร์นซิตี้ระยองอยู่ในตัวเมืองเลยครับ
6: ค่ะ
5: คือผมเพิ่งวางสายพูดคุยกับทางเจ้าของคลิปที่เขาเป็นนิติหมู่บ้านเขาบอกว่าจริงๆที่หมู่บ้านเขาเนี่ยมีระบบการป้องกันน้ำก่อนหน้านี้เนี่ยคือพยายามที่จะปิดประตูน้ำเนี่ยในหมู่บ้านมาโดยตลอดเพื่อป้องกันน้ำจากด้านนอกเข้ามาด้านในแต่ว่าด้วยความที่น้ำจากด้านนอกที่มันมีคลองระบายน้ำอยู่เนี่ยนะฮะที่มันจะผ่านในพื้นที่หลังหมู่บ้านเนี่ยน้ำมันเยอะมากแล้วกำแพงปูนเนี่ยมันต้านทานแรงน้ำไว้ไม่ไหวครับ
6: คุณผู้ชมดูค่ะว่าก
5: ำแพงมันแตก
6: พอแตกปุ๊บเนี่ยแล้วดูจากวงจรปิดนะคะ12นาฬิกา14นาทีและตอนนี้12นาฬิกา16นาทีมวลน้ำที่ไหลมาจากด้านขวาของจอค่ะแล้วพัดพาเอาน้ำมาไม่พอเนี่ยมีสิ่งของต่างๆขยะลอยมากับกระแสน้ำและไม่นานหมู่บ้านแห่งนี้หมู่ด้านโมเดิร์นซิตี้เนี่ย เรียกว่าอยู่เหมือนเป็นคลองเวนิสที่กลายเป็นน้ำเนี่ยอยู่ตามซอยเห็นว่าคุณดีมคุยล่าสุดเนี่ยกับในพื้นที่ประมาณ1เมตร
5: ขั้นต่ำคือ1เมตร
6: ขั้นต่ำคือจุดที่สามารถที่จะเดินได้แต่ว่าตรงที่
5: บางจุด
6: น
5: ้
6: ำม
5: ัน
6: ล
5: ึ
6: กเข้าไปเนี่ยอาจจะมากกว่านั้น
5: อาจจะมากกว่านั้นครับนี่ให้ดูภาพคือจากหมู่บ้านที่อยู่ในตัวเมืองระยองอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้กลายเป็นเมืองบาดาลไปแล้วอ
6: ่
5: ะ
6: ในคลิปนี้ที่ฉันเข้าไปดูที่คุณส่งเข้ามานะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นศูนย์บัญชาการของหมู่บ้านเอาไม่อยู่ศูนย์บัญชาการแตกเรียบร้อยเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยไหลเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะพอไหลมาปุ๊บชาวบ้านเดือดร้อนมาแป๊บเดียวนะคะจากกระแสน้ำเนี่ยขึ้นมาถึงแข้ง

0: จนตอนนี้เกือบจะถึงเอวแล้ว
1: นี่เจ้าของคลิปครับนี่ฮะที่ผมเพิ่งวางสายพูดคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ณเวลานี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับจากเจ้าของคลิปเมื่อสักครู่นะครับ
2: น้ำและอาหารอยู่จำนวนหนึ่งครับ
3: ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วครับกำแพงแตกหมู่บ้านโมเดิร์นเอาไม่อยู่แล้วกำแพงหมู่บ้านแตกแล้วศูนย์บัญชาการโดนน้ำท่วมแล้วไม่ไหวแล้วน้ำมาแรงมากตอนนี้น้ำมาแรงมากกำแพงหมู่บ้านพัง
2: อันนี้ก็จะเป็นระดับน้ำในหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ในตอนนี้นะครับประมาณสูงกว่าเอวนิดนึงก็ถ้าเดินทางก็ต้องใช้เรือหรือขนของก็ต้องใช้เรือนะครับผมยังมีคนที่ยังติดอยู่ในหมู่บ้านครับต้องการข้าวน้ำและอาหารอยู่จำนวนหนึ่งครับบางคนก็ออกไปบ้างแล้วเพราะตอนนี้จังหวัดระยองบางพื้นที่ตัดน้ำไปแล้วนะครับแต่ไฟยังใช้ได้อยู่แต่บางหลังก็น้ำท่วมเยอะไฟใช้ไม่ได
1: ้คือในหมู่บ้านแห่งนี้มันจะมีประมาณสัก400หลังคาเรือนอพยพออกจากพื้นที่ไปนี่ให้ดูภาพล่าสุดวันนี้ครับเมื่อตอนเวลาประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาน้ำก็ยังคงเหมือนเดิมอ่ะแล้วยิ่งมันมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ารับมาจากพื้นที่ตอนบนอ่ะ
0: แล้วสีน้ำก็เริ่มเปลี่ยนแล้วด้วย
1: เริ่มจะเปลี่ยนแล้วด้วยครับ
0: ผ่านมาเพียงแค่ประมาณไม่ถึง2วันนะคะหลังจากที่ไหลเข้ามาแล้วก็ยังคงท่วมสูงเนี่ยค่ะให้ดู28วันเดียวเท่านั้นเองค่ะผ่านมา1วันเนี่ยเวลาเดียวกันคือตอนเที่ยงครึ่ง
1: น้ำเปลี่ยน
0: น้ำเป็นสีเขียวนะคะแล้วก
1: ็
0: เห็นคุณดีมเล่าให้ฟังว่าพอได้พูดคุยเนี่ย400หลังคาเรือนได้อพยพออกมาประมาณสัก100หลังคา
1: เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยที่มีคนอยู่ด้านในเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ100หลังคาเรือนตอนนี้ก็เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาคนแก่ผู้ป่วยติดเตียงเด็กเนี่ยออกนอกพื้นที่ไปแล้วเหลืออีกประมาณสัก100หลังคาเรือนที่ยังคงอยู่ในบ้านอยู่นะครับสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือเรื่องของอาหารและน้ำดื่มเป็นหลักครับแต่ว่ายังเดชะบุญที่ว่ามีหน่วยงานทางภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยยังเข้ามาช่วยเหลือกันได้อยู่ฮะคุณเห็นไหมฮะนี่ก็คือในพื้นที่ของระยองที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องภาพที่เห็นนี่ก็คือใช้เวลาไม่ถึง20นาทีโอ้โหนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งความเดือดร้อนคุณผู้ชมนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดระยองเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะพื้นที่ตรงนี้คืออำเภอคลองประแสคุณผู้ชมภาพน่ากลัวมากนี่ภาพจริงไม่ใช่ AI เนี่ยค่ะว่าพื้นถนนเนี่ยค่ะคือมันเป็นหลุมของคอสะพานที่มันทำให้เส้นทางของชาวบ้านเนี่ยนะคะที่ต้องใช้ไม่รู้ว่ามันขาดไปตอนไหนค่ะแต่ปรากฏว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักนะคะที่ชาวบ้านเขาจะใช้ในการเดินทางเข้ามาตอนนี้เริ่มจะมีการใช้เป็นเหมือนป้ายบอกว่ารถไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เนื่องจากว่าฝนตกหนักรถยนต์ชาวบ้านเนี่ยตกลงไปในหลุมคอสะพานคอสะพานมันขาดค่ะความกว้างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยขอดูอีกรอบนึง4เมตรนี่ค่ะตอนกลางวัน
1: เมื่อกี้ตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ชัด
0: ค่ะ
1: กลางวันเท่านั้นแหละครับ
0: โอ้โห
1: รู้เรื่องเลยครับ
0: แล้วใหญ่มากเลยจริงๆนะคะนี่คือคุณรัตยาใช่ไหมคะ
1: คณิษฐาคร
0: ับ ขออภัยคุณคณิษฐาอ่ะแล้วก็พอหลังจากที่ตอนกลางวันเนี่ยเห็นหลุมมันใหญ่มากๆเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะคะก็กั้นพื้นที่ไม่ให้รถผ่านเพื่อความปลอดภัยกระแสน้ำยังคงไหลเชี่ยวค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพกว้างมุมเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะของสะพานแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ย มันขาดค่ะมันขาดแล้วโอ้โหนี่แทบจะทั้งสองเลนเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะผ่านได้ชาวบ้านเดินทางมาก็ต้องจอดรถทิ้งเอาไว้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าตรงนี้คอสะพานมันขาดชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่ารถที่ตกลงไปเนี่ยนะคะตอนนี้เอาขึ้นมาได้ตอนประมาณ 7:00 น.คร
1: ับ
0: สภาพด้านหน้าพังเสียหายคนขับเป็นยังไงบ้างเห็นล่าสุดปลอดภัยดีนะคะเจ้าของรถเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดนัดค่ะออกมาตอน 5:00 น.มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วช่วง 5:00 ค่ะขับกลับบ้านไม่รู้ว่าคอสะพานมันขาดก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองประแสจังหวัดระยองเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านอีก6หมู่บ้านใช้ในการสัญจรนะคะ
1: โอ้รถกระบะคันเมื่อสักครู่นี่ล้าน7นะคุณหน่อยแน่ล้าน7ล้าน8เลยนะโอ้โหเสียหายหนักเลยอีกจุดหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมครับเส้นทางชุมแสงเขาชะเมาจุดนี้ก็มีน้ำท่วมสูงนะครับมาตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมารถเนี่ยยังสัญจรผ่านไปมาไม่ได้แล้วที่เห็นเมื่อสักครู่อยู่ที่หน้าจอคือรถที่มันจมน้ำครับแล้วก็กู้ขึ้นยังกู้ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ำยังคงไหลแรงอยู่

0: ชาวบ้านเนี่ยบางส่วนก็เดินออกมาจากพื้นที่อย่างคนที่พูดคุยกับคุณคณิษฐาอยู่เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของสวนนะครับเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีพอรู้ว่าสวนของตัวเองที่ระยองเนี่ยน้ำท่วมก็เลยรีบเดินทางมาดูปรากฏว่ามันเข้าไปในสวนไม่ได้อะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำมันท่วมหมดเลยตอนนี้สิ่งที่กังวลใจก็คือสวนของตัวเองเนี่ยที่ปลูกพืชพันธุ์ผลไม้เอาไว้เนี่ยจะเสียหายมากน้อยขนาดไหนอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับพาไปกันที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเขาจุกตรงนี้มีน้ำล้นกำแพงออกมาด้านข้างอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าหูสปินเวย์ครับกรมชลประทานตอนนี้เร่งซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวสำเร็จเรียบร้อยหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเกินความจุแล้วก็กัดเซาะจนกำแพงพังเสียหายล่าสุดระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำล้นอ่างแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากๆยืนยันนะครับว่าคันเขื่อนเนี่ยยังคงมั่นคงแข็งแรงอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนอีกจุดก็คืออ่างเก็บน้ำประแสครับนี่คุณผู้ชมฮะภาพที่เห็นก็คือน้ำเนี่ยยังคงไหลล้นสปินเวย์อย่างต่อเนื่องมันก็เลยส่งผลให้พื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำประแสเนี่ยยกข้าวยกของขึ้นที่สูงซึ่งกรมชลก็ยืนยันว่าณเวลานี้นะครับ17:33 น.อ่างเก็บน้ำจุดนี้ยังมั่นคงและแข็งแรงดีอยู่นะครับนี่ก็คือในพื้นที่ของระยองนะ
1: ระยองภาคตะวันออกนะคะ
0: หนักจริง
1: ๆภาคตะวันออกหนักในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงอย่างฉะเชิงเทราก็หนักเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอของพนมสารคามน้ำท่วมมิดบ้านค่ะแล้วก็มีกู้ภัยเขาบันทึกภาพขณะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะให้ไปดูคลิปกันหน่อยตอนที่ไปช่วยเหลือมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งคนท้องมีทั้งเด็กที่อยู่ในบ้านออกมาด้วยความทุลักทุเลเลยค่ะ
2: รับหน่อยย้ายสายมาย้ายสายตัวย้ายสายตัวย้ายสายตัวย้ายสายตัวมาเอามาก่อนตามมาเลยพี่
1: นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเรือเนี่ยต้องไปรับด้านบนหลังคานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ชั้น2แล้วก็นี่ค่ะบางจุดก็คือเข้าไปอุ้มนะคะผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านมีคนท้องมีผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะทีมกู้ภัยของฉะเชิงเทราได้รับประสานมานะคะว่าให้ไปช่วยเหลือมีผู้ป่วยติดเตียงมีคนชรามีคนท้องแล้วก็มีเด็กออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วไม่สามารถออกมาได้กู้ภัยของฉะเชิงเทราจุดบางคล้าแล้วก็หลายหน่วยงานค่ะเข้าไปช่วยเหลือใช้เรือเนี่ยเข้าไปเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่มีแสงไฟเลยนะคะมีเพียงแสงที่ได้จากไฟที่อยู่ในเรือของกู้ภัยอุ้มผู้ป่วยติดเตียงออกมามีคนแก่ที่ไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วทางที่เข้าไปก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะก็จะเห็นมีต้นไม้ทางมืดนะคะน้ำก็ท่วมสูงมากๆค่ะทยอยออกมาจากจุดนี้ค่ะก็ระหว่างที่ช่วยเหลือยังคงมีฝนตกมาตลอดนะคะก็ด้วยความยากลำบากจริงๆค่ะ
0: คือแล้วก็เมื่อวานในช่วงค่ำๆคุณผู้ชมครับมีการร้องขอจากผู้นำในพื้นที่ที่บ้านท่าทองหลางอำเภอบางคล้าเนี่ยขอให้ไปช่วยประชาชนเนี่ยที่ติดอยู่ภายในบ้านชั้นเดียวอะครับซึ่งกำลังถูกน้ำท่วมอย่างหนักเนี่ยขอให้เอาออกมาหน่อยได้หรือไม
1: ่
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: คือส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเด
0: ีย
1: ว
0: ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านต่างจังหวัดที่ต่างอำเภอเอาพูดง่ายๆรอบนอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นบ้านชั้นเดียวซะส่วนใหญ่อะ
1: ค่ะ
0: แล้วดูสิครับคุณผู้ชม
1: เกินครึ่งบ้านแล้วอะค่ะ
0: มันแทบจะอยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ยแหละครับก็คือน้ำที่ตอนที่กู้ภัยเข้าไปดูเนี่ยน้ำมันยังเยอะน้ำมันยังเชี่ยวอยู่บวกกับเมื่อคืนเนี่ยมันมืดตึ๊ดตื้อเลยอ่ะมันเต็มไปด้วยความยากลำบากเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถช่วยชาวบ้านเนี่ยออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าพอช่วยออกมาจากหมู่บ้านแล้วไอ้การที่จะเอาออกไปพื้นที่รอบนอกได้อย่างปลอดภัยมันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันบทบังทัศนียภาพไง
1: ก็เป็นอุปสรรคอีกเหมือนกันเนี่ยดูค่ะว่าภาพที่เห็นน่ะนะคะคือกู้ภัยบอกว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายคนที่ยังรอคอยความช่วยเหลือเท่าที่สามารถช่วยออกมาได้ก็เท่าที่จะสามารถช่วยกันได้อย่างดีที่สุดอย่างปลอดภัยที่สุดก็ช่วยมาให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะก็อยากจะให้ปริมาณน้ำไม่เพิ่มมากกว่านี้แล้วก็รวมทั้งไม่เชี่ยวกรากไปกว่านี้เพราะว่าเป็นอุปสรรคในการเข้าไปช่วยเหลืออย่างมากเลยค่ะ
0: นี่ฮะมันต้องใช้รถที่แบบยกสูงแบบนี้เนี่ยคือถ้าเป็นรถปกติทั่วไปก็มีโอกาสที่จะ จอดเสียอยู่กลางทางได้เนี่ยนะคุณผู้ชมลองดูน้ำสิครับ
1: ก็คือพอเป็นน้ำยกสูงแล้วก็มีการพ่วงเรือเอาไว้ด้านหลังเพราะว่าพอถึงจุดที่รถสามารถที่จะจอดได้แต่ว่าไม่สามารถไปต่อได้ก็ต้องใช้เรือเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ด้านในออกมานะคะ
0: จากพื้นที่ต่างจังหวัดกลับมาที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยคุณผู้ชมเหมือนจะอุ่นใจกันได้สักพักหนึ่งเพราะว่าวันนี้เริ่มเห็นแสงแดดแต่ก็มีคำเตือนล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปมีโอกาสจะเจอฝนได้อีกรอบหนึ่งครับเพราะว่านี่ฮะอันนี้ทำดีก็ต้องชื่นชมนะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหน่วยงานที่ถูกบ่นถูกด่าถูกต่อว่ามาโดยตลอดช่วงเวลาที่เกิดปัญหาเรื่องของอุทกภัยก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาโดยปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนบางทีเนี่ยทำได้ช้าแล้วพอเตือนแล้วเนี่ยมันใช้คำค่อนข้างจะยากต้องใช้บันไดปีนกว่าจะเข้าใจรอบนี้ก็เลยปรับคำคุณผู้ชมในช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาฟังเข้าใจได้มากขึ้นครับนี่อ่ะลองดูตัวอย่างหัวจะปวดแดดยังไม่ทันจะอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วนะคะ 5-10 ตุลาคมนี้รอติดตามเอาไว้ได้เลย
1: ฝากตามข่าวกันทีๆตามข่าวกันนิดนึงนะยังมีนี่อันนี้เป็นอีก
0: อันนี้ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: บอกว่าใครยังไม่ทันได้ซักผ้าเตรียมตัวเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ชาวกทมแดดจะมาแล้วอันนี้ภาพก็จะเห็นว่าเริ่มมีการปรับเริ่มมีการใช้พาดหัวที่เข้าใจง่ายมากขึ้น
0: แต่ที่แน่ๆใจความสำคัญก็คืออย่าเพิ่งวางใจเพราะตั้งแต่วันที่5ถึง10ตุลาคมนี้กทม.มีโอกาสจะเจอฝนอีกรอบหนึ่งนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เป็นโพสต์นะคะที่ดูเรดาร์สุวรรณภูมิในช่วงเช้านะคะว่ายังไม่พบฝนในกรุงเทพและปริมณฑลก็เลยขอให้ใครจะซักผ้าเนี่ยรีบซักกันได้เลยค่ะแต่5ถึง10ตุลาคมนี้สรุปกันอีกทีนึงว่าเดี๋ยวจะมีฝนกลับมาอีกรอบส่วนจะมากขนาดไหนเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะไม่เท่ากับที่ผ่านมานะคะ
0: ทีนี้ไปดูผลกระทบในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์กันหน่อยแม้ว่าวันนี้แดดจะออกระดับน้ำเนี่ยก็ยังไม่ลดลงเลยคุณผู้ชมครับชาวบ้านบางส่วนนี่คุณผู้ชมฮะต้องใช้เรือในการเข้าออกขนย้ายสิ่งของไปพักอาศัยที่อื่นนอกจากนี้ก็ยังมีการผูกเชือกไว้ระหว่างตัวอาคารกับบริเวณถนนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการสัญจรในการเข้าออกไปมาในการรับสิ่งของที่หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนจะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณทางเข้าหน้าซอยเสรีไทย5น้ำเนี่ยระดับอกเลยนะครับทำให้การเข้าออกเนี่ยใช้ได้เพียงแค่ช่องทางเดียวเท่านั้นผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปพูดคุยกับชาวบ้านที่ยังคงพักอาศัยอยู่ด้านในบอกว่าตอนนี้ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของไฟฟ้าและน้ำประปามันถูกตัดไปหมดเลยครับเนื่องจากด้านในยังมีทั้งเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยบางบ้านเนี่ยที่ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ไฟใช้น้ำกันอยู่ก็ไม่มีการใช้ส่วนเรื่องของอาหารการกินถ้าเทียบกับช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาวันนี้ดีขึ้นนะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นส่วนไฟฟ้าเนี่ยชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจ่ายไฟให้ในช่วงประมาณสัก4-5 ทุ่มจนถึงช่วงเวลาประมาณ5แล้วก็ห้ามไม่ให้ประชาชนเนี่ยอยู่นอกพื้นที่เพื่อป้องกันเรื่องของไฟรั่วกันด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
1: คือผลกระทบตอนนี้นะคะที่ชาวบ้านเจอค่ะคือนอกจากเดินทางลำบากแล้วเนี่ยบางคนต้องไปทำงานแต่ไม่สามารถจะออกไปทำงานได้นี่น่าเห็นใจมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางหน่วยงานเขาประกาศว่าให้หยุดเนี่ยก็โชคดีไปแต่บางคนนี่ยังไม่ได้ประกาศจะยังไงต่อสภาพจิตใจต่างหากเพราะว่าเนี่ยดูค่ะความเสียหายรถเนี่ยจมน้ำจนน้ำเนี่ยกลายเป็นสีเขียวสีเหลืองไปแล้วเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายหนักมากจริงๆและอีกเรื่องที่ชาวบ้านกังวลค่ะก็คือเรื่องของฝนค่ะที่ตอนนี้ทางเหนือเนี่ยเห็นบอกมวลน้ำจะไหลลงมาเพิ่มก็คือน้ำเหนือที่จะไหลเข้ามาภาคกลางถ้ายังไม่มีการเร่งระบายน้ำท่วมขังขนาดนี้ก็กลัวว่าสถานการณ์ที่ตอนนี้น้ำมันยังลดน้อยมากๆเนี่ยม
0: ัน
1: จะยิ่งหนักกว่าเดิมค่ะ
0: นี่ฮะแล้วก็ทางด้านของคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ออกมาแถลงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยระบุว่าวันนี้กทม.ไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยบางจุดบางพื้นที่ยังคงสูงเกิน30 เซนติเมตรรถเล็กยังไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้จากที่มีอยู่ประมาณสัก30 จุดเมื่อวานนี้วันนี้เหลือประมาณสัก6 จุดนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสารีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77หรือว่าแถวๆอ่อนนุชถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101จนถึงแถวๆบางกะปิ ถนนสุวินทวงศ์นะครับแล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีน้ำท่วมจุดอีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำออกก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันหากว่าไม่มีฝนตกลงมาอีกพูดถึงเคหะคลองจันทน์คุณผู้ชมจะให้ย้อนกลับไปดูภาพเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยเป็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบเรื่องของอาหารและน้ำดื่มแต่ว่าไฮไลท์สำคัญนะคุณผู้ชมระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปคืออันนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจทั้งตัวชาวบ้านว่ามันอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแสนเข็ญมากจริงๆแล้วการที่ได้เห็นผู้นำเนี่ยเข้าไปมันก็เหมือนอยากจะระบายความรู้สึกอะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเจอกับชาวบ้านและชาวบ้านเขาว่ากันยังไงหน่อยนะฮะทั้งคลิปเลยอะคุณผู้ชมคือเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต้องสูญเสียสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเนี่ยหายวับไปกับตาเลยคุณผู้ชมแล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ตอบโต้อะไรทั้งนั้นครับท่านก็รับฟังปัญหาแล้วท่านก็บอกกับคนที่มารอต้อนรับรวมทั้งคนที่ออกมาบ่นต่อว่าเนี่ยว่าลงมารับน้ำลงมารับข้าวใจเย็นๆกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีแม้จะรู้ว่าเข้าไปเนี่ยยังไงก็โดนด่าโดนต่อว่าแน่ๆแต่ว่าท่านก็ยังเข้าไปก็อยากจะเหมือนกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ตอนท้ายว่าเข้าใจประชาชนเขาอยากจะว่าเขาอยากจะระบายอะไรเนี่ยก็ให้เขาระบายออกมาได้เต็มที
1: ่ค่ะก็ไม่ใช่ครั้งแรก
0: ทางรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาอย่างเต็มที่ต่อไป
1: ค่ะไม่ใช่ภาพครั้งแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็จะเห็นว่ารอบที่แล้วไปเนี่ยอาจจะมีการถอดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยพอมารอบนี้ก็สวมใส่รองเท้าบูทอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาพร้อมกับด้านหลังที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือเป็นอาหารพร้อมสำหรับการรับประทานท่านนายกไปถึงก็บอกว่าเนี่ยอาหารกำลังอุ่นๆเลยไปรับประทานกันก่อนได้เลยนะหรือว่าถ้าใครจะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นหรือยังไงอย่างเงี้ยก็ตะโกนเข้าไปนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการระบายความในใจที่เราไม่สามารถที่จะเปิดเสียงได้อย่างเต็มๆแต่ก็เป็นสิ่งที่นายกพร้อมที่จะรับฟังอะนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงเคหะร่มเกล้านะคะคุณผู้ชมภาพรวมในตอนนี้น้ำเนี่ยลดต่อวันอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นเอง
0: ฟังเหมือนเยอะนะฟังเหมือนจะเยอะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังแย่อยู่นะ
1: ยังแย่อยู่มากๆค่ะเพราะว่าอาศัยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยรวมๆแล้ว 170,000 คนคุณผู้ชมคะ 170,000 คนเนี่ยเกือบ 200,000 นะคะยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตหนักค่ะแล
0: ้
1: วเส
0: ีย
1: งสะท้อนนะคะคุณผู้ชมจากแหล่งข่าวที่ลงพื้นที่ไปบอกเลยค่ะว่าปัญหาหลักๆนะคะอย่างแรกก็คือไร้ผู้บัญชาการเหตุการณ
0: ์โอ้อันนี้สำคัญมาก
1: หน้างานเนี่ยไม่มีคนคอยบัญชาการหลักว่าจะวางแผนต่ออย่างไรสั่งการหรือว่าแบ่งงานให้ทีมช่วยเหลือที่คนที่อยากจะช่วยที่อยู่ทั่วประเทศในพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยก็มาจากหลายพื้นที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อกู้ภัยเป็นจำนวนมากไปไม่ถูกจุดไม่รู้ว่าจุดไหนวิกฤตที่สุดเนื่องจากว่าไม่มีคนเชี่ยวชาญที่อยู่ในพื้นที่คอยชี้เป้าแล้วก็ในพื้นที่ของแฟลตเลหะเคหะร่ม932ตรงนี้บอกสับสนมากนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้
0: นี่คุณผู้ชมดูภาพเลยฮะ
1: นี่ภาพเด็กเนาะ
0: นี่แทบจะมิดหัวอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
1: ก็อยู่ระดับเอวอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กก็ลอยคอกันมานะคะแล้วก็นี่กะละมังนะคะก็ขนมาสิ่งของอะไรที่มันจะต้องอยู่กันนี่เด็กอยู่ในกล่องพลาสติกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะคะก็ยังคงยืดเยื้อเข้าสู่วันที่4แล้วนะคะทีนี้การตั้งหัวหน้ากลุ่มของแฟตเคหะร่ม932เนี่ยเขาก็เลยรวมตัวกันนี่คือการบริหารจัดการกันเองเพื่อจะแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เฉลี่ยทรัพยากรอย่างเช่นน้ำดื่มอย่างเงี้ยแบ่งกันยังไงเพื่อให้แต่ละห้องได้เท่ากันได้กันไปคนละขวด2ขวดแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้สำหรับการดื่มบ้างล้างหน้าประหยัดเอาไว้เพราะว่าน้ำประปายังถูกตัดขาด
0: อันนี้คือความพยายามของแฟต32แต่ว่าส่วนอื่นก็ยังมีปัญหากันอยู่นะครับทีนี้ไปดูเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเคหะกันหน่อยเนี่ยนะฮะแฟตการเคหะเนี่ยนะฮะ คือตอนบอกปี54เนี่ยไม่มีปัญหานะ
1: ค่ะ
0: มาเจอปัญหาตอนปี69อ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ไปฟังคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันหน่อยว่าตอนนี้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยมันต้องลำบากยากเข็นกันขนาดไหนนะครับ
3: ตอนนี้ผมอยู่เท่านี้ตอนนี้ผมอยู่เท่านี้เห็นผมป่ะแต่ตอนนี้ด้วยน้ำท่วมมา3วันแล้วเนี่ยมัน

0: ว่าจะเดินผ่านตรงจุดนี้ก็ชีวิตประจําวันของคนที่นี่ก็คือว่าด้วยความที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยมันก็ยังเข้าไปไม่ได้ถึงทุกส่วนเนาะคนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก็คือว่าเอากระเป๋งกะละมังอะไรก็ได้ที่มันลอยน้ําได้เนี่ยแล้วก็เดินลอยคอจากบ้านกันมาความสูงของน้ําก็อยู่ที่ประมาณ150 160เซนเพื่อไปรับตรงจุดแจกอาหารเนาะซึ่งก็จะห่างจากที่พักของตัวเองเนี่ยก็ประมาณไปชั่วโมงกับชั่วโมงอ่ะก็เป็นอย่างนี้ทุกวันเราก็จะเห็นสภาพของสังคมชาวชุมชนไม่เหงาครับก็มีคนมาเดินกันเนี่ยทักทายกันทุกวันไอ้ที่เห็นตรงนี้คือน้ำฝนล้วนๆน้ำรอระบายล้วนๆปี54ที่ไหนท่วมกันที่นี่ไม่ท่วมครับคือผมว่านะต้องการตอนนี้ก็คือเรื่องของบอกว่าคนป่วยอ่ะจะเยอะสุดคนป่วยเริ่มอยู่นานแล้วถ้าอยากได้พวกอาหารสำเร็จรูปอ่ะจะดีที่สุดคือมันก็น่าจะมีแบบว่าโรงครัวที่มาปรุงอยู่ตรงพื้นที่แห้งนั้นแล้วค่อยลำเลียงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะเข้าไปในซอยที่น้ำท่วมลึกๆอ่ะเพราะปกติก็เห็นก็คือเจ้าที่ก็จะอยู่บนถนนเมนเป็นหลักเนาะก็ได้ยินข่าวว่าจะมีฝนระลอกใหม่มาแต่ผมว่าคนที่นี่ก็เริ่มทำใจและเริ่มปรับตัวละและที่สำคัญบางคนก็พอทุกอย่างนิ่งแล้วหมายความว่าพอบ้านเนี่ยมันจมเท่าไหร่แล้วทุกอย่างมันจบแล้วเขาอาจจะย้ายออกไปข้างนอกแล้วก็คือไม่เตรียมเลยทิ้งเลยทิ้งบ้านเลยแล้วก็ไปข้างนอกดีกว่าถ้าน้ำมันไม่ลงเนาะเนี่ยวันนี้เขามีการปรับแผนเอารถบิ๊กฟุตขนาดใหญ่สูงประมาณ2เมตรเข้ามาใช้งานเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือเป็นช่างภาพของทางสำนักข่าวไทยปกติคุณพี่แจ็คกิติภูมิอนันต์คนนี้จะเป็นคนที่ออกไปถ่ายภาพยามที่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนกันมาตั้งแต่ปี54คุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เขากลายเป็นผู้ประสบภัยบ้านของเขาเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมเนี่ยสูงมากกว่า1เมตร50เซนติเมตรนี่ต้องออกมารายงานให้เราได้เห็นกันนะครับว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนที่อยู่แถวเคหะร่มเกล้าเนี่ยหนักหนาสาหัสมากขนาดไหน54ไม่ท่วมนะครับ
2: ก็
1: 69เนี่ยโดนนะครับ
2: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะกับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเดินออกมาให้เราเห็นนะคะว่าอยู่ที่เกือบอกอะค่ะพี่แจ็คเนี่ยก็เป็นผู้ชายตัวไม่ได้ตัวเล็กนะคะแล้วถ้าเกิดลำพังแบบผู้หญิงหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะใช้ชีวิตกันอย่างไรแล้วก็ตามเสียงสะท้อนว่าถ้าเป็นไปได้อยากได้อาหารที่พร้อมสำหรับการรับประทานน้ำดื่มนะคะเข้าไปช่วยเหลือและที่สำคัญคือต้องการผู้ที่จะบัญชาการหลักในการกระจายสิ่งของช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงด้วย
1: เพราะว่าผู้สื่อข่าวเรารายงานว่าคือมีคนใจดีเนี่ยพยายามเอาข้าวกล่องไปให้แต่พอมันไม่มีคนที่เป็นผู้นำอ่ะ
2: ค่ะ
1: เรียบร้อยเลยครับข้าวกล่องเสียบูดเน่าเต็มเป็นร้อยกล่องเลยคุณผู้ชมต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการเรื่องนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของความช่วยเหลือจากภาครัฐให้กับพื้นที่ต่างๆที่ประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
3: กสเชิญชวนแฟนรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรร่วมกิจกรรมดีๆหอมแผ่นดินเช็คอินโคราชแบบ1 day trip ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบรรยากาศสุดฟินช่วงฤดูหนาว12ธันวาคมนี้ชมไร่มัลเบอรี่พายคายักสัมผัสธรรมชาติเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไร่สุวรรณโดยมีกติกาการร่วมสนุกง่ายๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Mcord Event ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569
4: เอาขนมอะไรไหม
5: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
4: เอาขนมอะไรไหม
5: ทวิสโก้ทวิสโก้
6: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้ม

0: ดาห์นี
1: ้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าอุโบสถคือลักษณะนี้นะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั่วทั้งวัดเลยค่ะเป็นการบูชาลูกแก้วจะสามารถสื่อผ่านนะคะองค์พญาตนคราช
0: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: คำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
3: บูเบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
4: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่อัปเดตผลการแข่งขันนิดนึงแล้วกันการแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองไอจินะครับนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เจ้าวิวกุลวุฒินักแบดมินตันมือ1ของโลกชาวไทยเจอกับมือ13จากประเทศสิงคโปร์และเจ้าวิวก็เอาชนะไปได้2เซตรวดนะครับ21-12แล้วก็21-16กลายเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เนื่องจากวิวเนี่ยเป็นนักตบขนไก่คนไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้นะครับ
9: ว้าวนี่คือเหรียญทองล่าสุดนะคะที่ได้มาสดๆร้อนๆนะคะหลังจากที่เพิ่งแข่งไปตอนประมาณ 5:30 นแล้วชนะก็ค่อนข้างเรียกว่า
8: ขาด
9: พอสมควรเลยทีเดียว
8: เดี๋ยวรอติดตามได้ใน9ข่าวค่ำเดี๋ยวคุณเนมรัชนิพงศ์จะมีบทสัมภาษณ์เจ้าวิวเนี่ยมาฝากกันด้วยนะครับอัปเดตให้ฟังกันก่อนมากันที่เรื่องน้ำท่วมคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยมันจะหนีก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ประสบปัญหาเขาก็ต้องปรับช่วงเวลาที่ยากลำบากเปลี่ยนจากวิกฤตให้มันเป็นโอกาสคุณผู้ชมจะพาไปดูจุดแรกที่ตลาดบางกะปิจุดนั้นหนักหนาสาหัสไม่แพ้กับจุดอื่นเลยตรงนั้นมันเป็นตลาดแล้วก็มีผู้คนเนี่ยจะต้องไปซื้อข้าวซื้อของเป็นประจำเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนพอน้ำท่วมแล้วเขาทำยังไงปรับตัวกันยังไงคุณผู้ชมให้ไปดูภาพกันก่อนนะฮะนี่ไม่ใช่ตลาดบางกะปิที่เราคุ้นเคยเราต้องใช้คำว่าเป็นตลาดน้ำบางกะปิคุณเห็นแน่คุณผู้ชม
9: ในคอมเมนต์บอกว่านี่คือตลาดน้ำดำเนินไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แต่ทุกคนก็ยังคงต้องไปต่อนี่ทั้งบนสะพานลอยนะคะทั้งตรงหน้าห้างเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเรือนะกล่องโฟมนะถูกเอามาใช้ในการขายของมาชั่งกิโลกันบนน้ำแบบนี้ก็มีนะแล้วก็ทั้งลูกค้าทั้งพ่อค้าแม่ค้าเดินลุยน้ำกันเหมือนมันเป็นเรื่องปกติ
8: ชีวิตมันก็ต้องไปกันต่อคุณผู้ชมคือจะมานั่งห่อเหี่ยวท้อแท้ชีวิตมันก็ไม่ได้อะมันก็ต้องเดินหน้ากันต่อ
9: ชีวิตก็ยังคงต้องกินนะคะข้าวก็ยังต้องกินถึงแม้ว่ามันจะอยู่ด้วยความยากลำบากแล้วฝนก็ยังคงตกอยู่ด้วยนะคะ
8: ใช่นี่เป็นช่วงภาพเมื่อตอนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกคลิปนึงคุณผู้ชมให้ไปดูกันตลาดน้ำหน้าแถวห้างดังบางกะปิคุณผู้ชมลองดูฮะถามว่าเขาซื้อขายกันยังไงครับนี่ฮะเขาเอาพวกถังพวกกล่องโฟมเนี่ยมาวางใส่สินค้าแล้วก็เอาตาช่างเนี่ยมาใส่แล้วก็ช่างกันแบบนี้เลยอ่ะ
9: ก็คนไทยแปลว่าอิสระเนี่ยตามแคปชั่นที่เขาเขียนเอาไว้นะคะก็จะทำยังไงได้แต่ก็มีคอมเมนต์บอกว่าถ้าช่างกิโลกันบนน้ำแบบนี้มันอาจจะขาดทุนเด้อมันไม่เหมือนเวลาที่เราตั้งกันบนบกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำใช่ไหมคะก็เลย

0: เลยแนะนำบอกว่าเป็นไปได้เพื่อความสะดวกนะแต่ก็ไม่รู้เขาอาจจะสะดวกแบบนี้ก็คือแบ่งเป็นถุงไปเลยนะ
1: เป
0: ็นแบบ1กิโลแล้วเอามาพร้อมขายหรือครึ่งกิโลแล้วก็นอกเหนือจากตลาดบางกะปิที่มาขายของกันแล้วคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากน้ำมามันไม่ได้มาแค่น้ำปลาก็มาด้วยเออทำยังไงดีล่ะคะทีนี้คนไทยเราก็เลยอุปกรณ์ค่ะทั้งแหทั้ง อุปกรณ์หาปลาได้ปลาดุกกันไปเนี่ยตัวโตๆหลายกิโลเนี่ยนะคะ
1: คร
0: เรียกว่าหากินกันรู้สึกสุดนี้จะเป็นลาดกระบังลาดกระบังที่เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยบ่อปลาดุกเยอะ
1: อ๋อปลามันก็หลุดออกมา
0: ปลาหลุดออกมาเยอะเนี่ยคน
1: ย
0: ก็พากันมา
1: แบบนี้กันไปเลยคุณผู้ชมครับ
0: ปลากันค่ะอ้าวคุณผู้ชมคะในเมื่อมันไปไม่รอดก็ต้องไปต่อให้ได้เท่าที่จะสามารถทำได้เดี๋ยวให้ดูอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเรื่องของการที่
1: เดินทางใช่ไหม
0: คนเป็นพ่อเนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อลูกกำลังจะกลับจากที่ทำงานฝนก็ตกน้ำก็ท่วมอะไรอยู่ในบ้านที่พอจะมาเป็นพาหนะได้ก็เลยมากันในสภาพนี้ค่ะ
1: นี่เมื่อบอกพ่อว่าพ่อมารับหนูหน่อยแล้วพ่อก็ทำยังไงล่ะคุณหน่อยแน่เรือก็ไม่มีรถสูงก็ไม่มีเอายังไงล่ะครับ
0: แล้วทำไมรู้ไหมเออพายไม่พายคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
1: ไอ้นี่มันเหมือนเป็นไอ้ที่แบบไว้ขัดห้องน้ำ
0: ที่ดูซ่วมที่ขัดซ่วมที่ขัดซ่วมที่ขัดซ่วมเลยแหละเนี่ยค่ะแล้วโอ้โหกะละมังใช่ไหมคะกะละมังเอยร่มมันไม่เหลือให้เปียกแล้วพ
1: ่
0: อมันไม่ต้องกางแหละตรงจุดนี้ถ้าเกิดจะมาขนาดนี้โหแต่เอ็นดูนะความเป็นพ่อนะคะทีนี้คือโอ้โหเอ็นดู
1: ไปดูอีกหนึ่งคลิปคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นเรื่องราวของผู้ชายผู้เสียสละและย้ำว่าต้องแข็งแรงมากๆเมื่อเพื่อนกำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วกลัวเปียกคุณผู้ชมครับพ่อหนุ่มคนนี้เขาก็เลยตัดสินใจครับแบกสองครับขึ้นบ่าครับหน่อยแน่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะฮะ
0: โอ้โหดิฉัน
1: ชีวิตคุณไม่เคยเจอแบบนี้สินะ
0: ไม่เอาแค่คนเดียวก็ว่ายากแล้วนี่ไหลขวาไหลซ้ายทีละคนนะให้มันสมกับคำว่ากรุงเทพเนทีฟนะคะ
1: ครับผม
0: เอาซะหน่อยไหมล่ะคุณดีม
1: มาผมอาจจะไม่ไหวผมได้แค่คนเดียวว่าคุณเนี่ยนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเรื่องพบค่ำนะครับ
0: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันเช้าซีเรียลคอปครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
1: ครับครับคร
0: ับ อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
2: ์สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

วันนี้เราอยู่กับแอโรไลท์ค่ะเสื้อยืดคอกลมกับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ5ตัวแถมฟรีอีก3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวจ่ายราคาเดียวเลยเพียงแค่990บาทเฉลี่ยเหลือตัวละ

0: 124บาทเท่านั้นค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำอย่างแอโรไลท์นะครับการันตีเรื่องของคุณภาพครับใส่สบายไม่อึดอัดไม่มีตะเข็บด้านข้างนะครับระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยนะ
0: และมีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะเริ่มต้นที่ไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L ค่ะรอบอก40นิ้วค่ะแล้วก็ไซส์ XL นะคะรอบอก44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกกิจกรรม
1: โปรโมชั่นวันนี้ Aero Light เซ็ตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นทีคอสตันพิเศษซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวรวมทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทจากราคาปกติ 2,800 บาทย้ำเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ124บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อ02-114-3330หรือแอดไลน์มาที่ Adstyle Shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่วันนี้เราฟังเรื่องของข่าวน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ใกล้เคียงกันไปเยอะเดี๋ยวไปแถวอีสานกันบ้างนะคะบ้านฉันเนี่ยที่ปักช่องนครราชสีมาตอนนี้ค่ะฝนตกลงมาประมาณสัก1สัปดาห์กลายเป็นว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ปรับตัวเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าปลาเยอะเยอะแล้วยังไงคะก็ยกยอุปกรณ์แหขายอะไรอุปกรณ์ในการหาปลามากันเพียบเลยค่ะนี่เขื่อนลำตะคองค่ะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะคะที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวบ้านในอำเภอใกล้เคียงก็พากันเอาเรืออุปกรณ์จับปลาหลายชนิดลงจับปลากันที่เขื่อนลำตะคองค่ะเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมาฝนตกเกือบ1สัปดาห์มีมวลน้ำนะคะจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็พื้นที่หลายตำบลลงสู่เขื่อนลำตะคองเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็ทำให้น้ำในเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิมเนี่ยมีน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 30% นะคะวันนี้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพิ่มเป็น 183.818 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเป็นภาพที่โอ้โหแทบจะไม่ได้เห็นแบบนี้มานานมากเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ดิฉันกลับบ้านเนี่ยอยู่ใกล้เขื่อนลำตะคองเหมือนกันปกติเนี่ยเดินลงไปเนี่ยแทบจะไปโอ้โหปักเต็นท์อะไรกันได้เลยทีเดียว
3: แทบจะเหยียบพื้นกันได้เลยทีเด
2: ีย
3: ว
2: เหยียบได้เลยเหยียบได้เลยน้ำเนี่ยเรือเนี่ยสามารถที่จะรถเนี่ยสามารถขับเข้าไปในเขื่อนได้เลยแบบนี้ดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยเขื่อนลำตะคองค่ะมีน้ำเพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะคะความจุเก็บกักปกติอ่างเก็บน้ำลำตะคองอยู่ที่ 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตรดูภาพมุมสูงค่ะคุณผู้ชมปริมาณน้ำที่เขื่อนลำตะคองเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ปริมาณในเขื่อนลำตะคองก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
3: ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมวลน้ำที่ไหลลงเขื่อนจำนวนมากก็ยังทำให้ปลาเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกกระแสน้ำพัดมาชาวบ้านเขาก็เลยอาศัยจังหวะนี้ออกหาเรือจับปลาชาวบ้านบอกว่ายิ่งน้ำเยอะนะน้ำไหลลงมาเขื่อนมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมีปลาเยอะมากขึ้นเท่านั้นลองดูคุณผู้ชมฮะ
2: โอ้แล้วปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้น
3: ตัวบึ้มๆทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานิลนะครับปลาตะเพียนปลายี่สกแล้วก็ปลาอีกหลากหลายชนิดส่วนใหญ่เขาบอกว่าจับได้ปั๊บเนี่ยอ่ะอย่างแรกเลยเอาไปประกอบอาหารในครัวเรือนบรรยากาศก็ยังเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเยี่ยมชมบรรยากาศบางคนก็ถือโอกาสครับชาวบ้านจับปลามาได้เยอะพี่แบ่งขายไหมปลาสดๆใครก็อยากจะกินก็มีการแบ่งซื้อแบ่งขายกันแบบนี้ไงฮะ
2: ดิฉันว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวไปถึงปุ๊บอยากได้เลย
3: ถูก
2: เมี่ยงปลานิลเผา
3: พี่ไปเผาให้หนูหน่อยได้ไหมหนูซื้อราคาสดแต่ว่าพี่ทำเผาให้หนูด้วยได้ไหมอะไรอย่าง
2: น
3: ี้นะฮะ
2: นี่ค่ะก็พอน้ำมันเยอะขึ้นปลามันก็เยอะขึ้นไปด้วยนะคะ
3: ใช่เป็นวิถีชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับที่จะต้องมีการปรับตัวกันนะครับคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาลงใต้ไปดูเรื่องของทหารกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับทางแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา

0: เหล่านี้ก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและก็ประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ของหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะครับพลโทนราธิปโพยนอกครับนราธิปโพยนอกขออภัยครับแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและก็ประชุมติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ประกอบไปด้วยปัตตานีนราธิวาสยะลาและสงขลารวมถึงกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปติดตามผลการปฏิบัติภารกิจและก็รับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องตลอดจนข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่จริงนะครับสิ่งสำคัญก็คือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและก็มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับ
1: โดยพลโทนรทิพย์เน้นย้ำกลไกสปก.อำเภอหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการอำเภอค่ะบูรณาการทุกภาคส่วนให้ทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและส่วนราชการจับมือทำงานกันเป็นหนึ่งเดียวในระดับพื้นที่เพื่อให้งานด้านความมั่นคงการรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ14อำเภอนำร่องตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียค่ะโดยประสานงานทำงานร่วมกับสอ.อบต.และศึกษาธิการอำเภอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาควบคู่ไปกับความปลอดภัยค่ะ
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนนะครับหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้น้องๆเยาวชนนะครับสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีงานทำมีรายได้แล้วก็มีการเติบโตกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็จะมีการสานต่อภารกิจในระดับชุมชนเน้นย้ำการสร้างความร่วมมือกับประชาชนทั้งในระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดสันติสุขในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับ
1: ไปกันที่ระยองอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบนี้เป็นการปรับตัวของชาวบ้านแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่การทำมาหากินก็ยังคงต้องไปต่อใส่เสื้อกันฝนสิคะรออะไรเข้าป่าไปหาเห็ดขม
0: เห็ดอะไรนะ
1: เห็ดขม
0: ปกติเคยได้ยินแต่เห็ดโคนี่เห็ดขมอะ
1: เห็ดขมแล้วรายได้ดีมากต่อวันเขาบอกว่าโกยรายได้เป็นพันบาท
0: วันอย่างนี้นะ
1: ใช่ค่ะแล้วเข้าไปเนี่ยเขาไปหากันในป่ายูคาลิปตัสคุณผู้ชมดิฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเห็ดขมหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนี่คือชาวบ้านเขาบอกว่ามันรายได้ดีลักษณะของลำต้นอวบๆนิดนึงสีของมันเป็นดอกสีม่วงนะคะแล้วก็รสชาติขมตามชื่อ
0: นี่คือหน้าตาของเห็ดขมเหรอฮะก็เหมือนที่คุณบรรยายเลยนะมันจะมีลำต้นอวบๆอันๆหัวบานๆสีม่วง
1: ใช่ค่ะแล้วก
0: ็ไปเลย
1: ดิฉันว่ามันดูน่ารักดีเนาะมันน่ากินอ่ะ
0: เหมือนที่คุณพูดเลย
1: ค่ะแล้วในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยคือชาวบ้านบอกนี่นาทีทองเลยค่ะหารายได้เสริมได้เป็นอย่างดีเพราะว่าพี่ติ๊กเนี่ยปกติเธอเป็นพนักงานกวาดถนนนะคะกวาดถนนเสร็จแล้วทำยังไงดีหยุดเสาร์อาทิตย์ฝนจะตกก็คว้าเสื้อกันฝนค่ะเดินไปเลยเข้าไปในป่ายูคาลิปตัสในพื้นที่ประมาณสัก100ไร่ด้วยกันหาเก็บเห็ดขมค่ะคือมันจะอยู่ตามโคนต้นยูคาโอ้ยยังไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยผู้สื่อข่าวบรรยายให้ฟังว่าพี่ติ๊กเนี่ยยิ้มเป็นเดินเข้าไปลุยในป่ายูคาแล้วก็ไปหาตรงโคนต้นนี่ชี้ให้ดูนี่
0: มันจะแทงขึ้นมาบนพื้นดินใช่ไหมคุณ
1: เขาบอกว่าจะแทงขึ้นมาตามโคนต้นแทงทั้งยอดออกทั้งดอกรอให้เก็บเป็ดจำนวนมากเนี่ยตอนที่ฝนกำลังตกแบบนี้เวลามาเก็บเห็ดขมเนี่ยนะคะก็ใช้สักช่วงเย็นช่วงเช้าเนี่ยมากันวันละ2รอบช่วงเช้าพี่ติ๊กเนี่ยเก็บไปแล้วรอบหนึ่งได้ทั้ง10กิโล
0: ตอนเช้าอย่างเดียวเนี่ยนะ
1: ใช่10กิโลนี่นะคะสร้างรายได้เสริมนะคะให้พี่ติ๊กเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 1,000 บาทวันไหนเก็บได้เยอะหน่อยเนี่ยสูงถึง 2,000 บาทเลยทีเดียว
0: โอ้โหนี่คือใช้เวลาเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคุณผู้ชมเนี่ยลองดูหน้าตาของเจ้าเห็ดขมหน่อย
1: ดิฉันพยายามหาอยู่ว่าตรงโคนต้นเนี่ยคุณมองเห็นไหมล่ะ
0: นี่ไงคุณสายตามองไม่เห็นคุณค่าของเห็ดที่มันขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ
1: รอกินอย่างเดียวก็แล้วกัน
0: คุณก็ต้องใช้เงินไงนี่เขาได้เงินมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็อาศัยภูมิปัญญาอาศัยความช่างสังเกตเอาไปเก็บมาได
1: ้นะคะกิโลกรัมละประมาณ140ถึง150บาทค่ะแล้วที่

0: สำคัญคือ
1: ต้องออกไปขายตามตลาดแม่ช่วงนี้มันลำบากอะคุณเนี่ยฝนตกน้ำท่วม
0: ยุค AI ยุคโซเชียลนี่เขาขายผ่านทางกลุ่มออนไลน
1: ์โอ้เหรอฮะ
0: เอาแค่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉางเนี่ยพี่ติ๊กบอกโอ้โหผลตอบรับดีมากลูกค้าเนี่ยมารอรับถึงที่บ้านหรือจะให้ออเดอร์ไปส่งถึงที่บ้านก็จัดให้ฟังเสียงพี่ติ๊กกันหน่อยค่ะ
2: รสชาติเป็นไงคะ2 วัน 2 วัน
3: เ
2: ห็นไหม
3: วันหยุดอย่างเงี้ยนะตอนนี้ถ้าก็ว่าฝนตกนี่ไม่ได้กลัว
2: ไม่กลัว
3: ชอบซะอีก
2: สนุก
3: อาชีพเสริมเกิดเลยเอ้าเป็นกำลังใจเลยครับพี่ครับแหมเยี่ยมมาก
1: เห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ดอนที่เดินเข้าไปเนี่ยแกอาจจะไม่ค่อยยิ้มแต่พอจะเก็บออกมาปั๊บเนี่ยให้เห็นว่าอ้าวได้กี่กิโลกรัมปั๊บเนี่ยรอยยิ้มอย่างที่คุณต้องการเห็นเลยพี่ติ๊กยิ้มหวานเลยคุณผู้ชมครับเห็นไปจนถึงลิ้นไก่กันเลยทีเดียวนี่นะฮะเวลายิ้มทีพี่ติ๊กแกบอกว่าไอเห็ดขมเนี่ยมันเป็นเห็ดป่าที่มันเกิดขึ้นตามฤดูกาลลักษณะเนี่ยก็อย่างที่คุณหน่วยแน่บอกเลยลำต้นมันก็จะอวบอวบอันอันดอกก็จะมีสีม่วงม่วงหัวบานบานหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นเห็ดที่สามารถกินได้นะกินได้จริงๆส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในพวกป่ายูคาลิปตัสหรือว่าป่าเสม็ดนิยมอย่างมากโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคอีสานแล้วก็ชาวภาคใต้เอ้ยทำไมผมไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่ามัน
0: นั่นไงคุณอยู่ภาคใต้แท้ๆคุณยังไม่รู้ว่า
1: เต็มที่ชีวิตนี่คือเห็ดฟางเห็ดหูหนูจริงๆชีวิตอุตายแล้วไม่เคยรู้จริง
0: ๆส่วนใหญ่อย่างเดียวเลยคุณเอง
1: ส่วนใหญ่เข้าไปทำซุปเห็ดไปทำก้อยเห็ดเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะฮะถ้าหากใครมีโอกาสชิมแล้วก็มาบอกเราหน่อยแล้วกันนะว่ารสชาติมันเด็ดดวงขนาดไหนเพราะว่าขายกิโลกรัมละต้อง140-150บาทนะฮะ
0: ใช่เขามีคำแนะนำนะให้ไปต้มกับใบมะขามอ่อนหรือไม่ก็กล้วยจะลดความขมของเห็ดได้
1: เดี๋ยวรอติดตามกันนะเผื่อเรามีโอกาสมีวาสนาได้ชิมกันบ้าง นะครับคุณผู้ชมก็ยังย้ำเตือนกันอยู่นะครับถ้าหากพื้นที่จุดไหนที่ยังคงมีน้ำท่วมเราสองคนในฐานะตัวแทนของเรื่องพบค่ำยังคงขอให้กำลังใจในการสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องพบค่ำกลับมาเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้5 โมง 15 นาทีวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ายพื้นที่ในกทม.ยังอ่วมแฟลตคลองจันทน์ลาดกระบังประชาชนยังรอความช่วยเหลือขณะที่ผู้ว่ากทม.การันตีอีก2วันถนนสายหลักน้ำแห้ง 90% ครม.อนุมัติแล้วเมกะโปรเจกต์กว่า 160,000 ล้านโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยลดพื้นที่น้ำท่วมกว่า3ล้านไร่กระทรวงดีอีแจงครม.ยังไม่มีมติอนุมัติจัดซื้อเทคโนโลยี Tomorrow.io วงเงิน497ล้านติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

0: สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่พวกเรานี่ฮะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กฎหมายบันเทิงมาแล้วนะครับเริ่มต้นรายการด้วยไม่ต้องมีสคริปต์เลยเพราะผมตอนนั้นติดต่อประสานพี่ดีนิติพงษ์แต่งเพลงนี
0: ้
1: ตอนนั้นปี54น้ำท่วม54ชื่อเพลง
0: แต่เพลงแบบทันสมัยเลยนะ
1: เพลงบ้านเราบ้านพ่อคืออยู่ในบ้านเดียวกันน่ะก็ต้องดูแลกันสุดท้ายอย่าไปโทษกันอย่าไปนู่นคือมันไอเดี๋ยวไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนเอาเป็นว่าพอมันเกิดไปแล้วเนี่ยมันช่วยกันยังไงก่อนเอาเฉพาะหน้าก่อนนะพี่นะพี่บุ๋มคงเจอหลากหลายสถานการณ์ก็เมื่อเพลงเมื่อคู่นี้ก็บ้านเราบ้านพ่อแต่งโดยพี่ดีนิติพงษ์หอนาคนะปี54ผมเป็นผู้ประสบภัยเอางี้แล้วกันพี่เดี๋ยวผมทำ MV ผมกำกับ MV ให้ไอ้เวอร์ชันนี้ทีมงานก็ทำมาได้เพิ่งเห็นเหมือนกันมีพี่บุ๋มเมื่อกี้โซมมากไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ย
0: ใจร้ายมากเลยต้องบอกว่าสวยสิแม้ว่าไม่แต่งหน้าต้องเปลี่ยนมุมมองหน่อย
1: ไม่เอาพูดตรงๆเลยแหละ
0: ไม่ก็ไม่ได้นอนเลยพี่เต็ม4วันเต็มๆเนี่ย
1: นี่เสร็จจากนี้ไปไหนต่อ
0: นครนายกค่ะ
1: อพยพเลย
0: ต้องอพยพคนค่ะ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวสคริปต์ระวังไว้ก่อนนะ
0: เพราะว่าเนี่ยจริงๆแล้วถามเพิ่งว่าแคนเซิลไหม
1: ไม่แคนพึ่งคือโปรดิวเซอร์
0: พึ่งบังคับมาบอกว่ายังไงแม่ต้องมา
1: เอาว่าสถานการณ์ล่าสุดนอกสคริปต์ก่อนเพราะมันลายนาทีเลยนะพี่บุ๋มพอดีผมอยู่ในกลุ่มของทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะล่าสุดนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเซลบอร์ดคาสนะครับก็ส่งไปแจ้งเตือนเอากรุงเทพก่อนนะพี่บุ๋มตอนนี้ระดับน้ำสูงที่เขตสายไห
0: ม
1: คลองสามวาหนองจอกกรุงเทพเพราะว่าน้ำมันล้นแนวคันกั้นน้ำบอกให้ยกของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าริมคลองล่าสุดเมื่อตะกี้อีกระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีเอาอำเภอบางกลวยเอาแถวบ้านนี่หมดเลยจังหวัดนนทบุรี
0: ย้ายของยังคะ
1: ผมอยู่บางพัดชายแดนก็ผู้อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำหรือนอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดแล้วจริงๆ
0: ก็ตอนนี้กำลังต้องมีคำสั่งอพยพนะคะอพยพในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนครนายกนะคะนครนายกหรือว่าจะเป็นจังหวัดข้างเคียงเอาว่าหลายจังหวัดก็แล้วกันขออนุญาตอย่างนี้เลยนะคะคอยติดตามสถานการณ์จากทางช่อง9สมทของเรานะคะจะคอยรายงานสถานการณ์ตามติดตลอดนะคะคุณผู้ชม
1: มีอีกครับปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าน้ำจะเพิ่มอีก50เซน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ผู้อาศัยในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปศูนย์พักพิงทันที
0: ค่ะ
1: ปอบอกงั้นทันทีนะ
0: ใช้คำว่าทันทีแล้วนะคะ
1: เอาไปแถวเพชรบุรีหน่อยเพชรบุรีก็ไปพี่บุ๋ม
0: ค่ะ
1: แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่อำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
0: ค่ะ
1: ขอให้ผู้อาศัยในพื้นที่ท้ายสปิลเวย์พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีที่ลุ่มต่ำอันนี้ให้ติดตามยังไม่สั่งทำอะไรนะแต่ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดก่อน
0: ค่ะค่ะ
1: มีอีกแม่กลองตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: เตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งจังหวัดสมุทรสงครามให้ผู้อาศัยริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาต่างๆนะ
0: อันนี้นครนายกกำลังอพยพแล้วนะคะ
1: รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมในการอพยพออกจากบ้านยกของขึ้นที่สูงสำหรับแม่กลองนะครับ

0: ึ้นไปทางเหนือพี่บุ๋ม
1: มาอีก
0: วันๆพันเหตุการณ
1: ์
0: อำเภอแม่เสรียงอำเภอศพเมยแม่ฮ่องสอนให้ตรวจสอบก่อนให้ตรวจสอบเฝ้าระวังพื้นที่เชิงเขาที่ลาดชันหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสังเกตสิ่งบอกเหตุหากจำเป็นให้อพยพก็ไปพื้นที่ปลอดภัยกันซะก่อน
1: ค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะหรือบ้านที่มีเด็กเล็กนะคะแนะนำให้อพยพก่อนปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเพราะถ้าเกิดระดับน้ำสูงอย่างเช่นขึ้นประมาณชั้นหนึ่งอย่างวันก่อนที่เราเจอคืออย่างเช่นใครที่มีบ้านชั้นเดียวด้วยคุณยายเหลือแค่นี้แล้วหัวติดหลังคาแล้ว
0: ไม่ได้
1: แล้วลอยคอรอเราแล้วค่ะคืออีกไม่กี่นาทีไม่ถึงว่าไม่ถึงชั่วโมงก็
0: เสี่ยงถึงชีวิตพูดกันอย่างนี้เลยก
1: ัน
0: พี่บุ๋มกลับมาที่แฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้ากรุงเทพของเราเนี่ยกรุงเทพเมืองฟ้าอมรไม่เคยเจอภาพนี้ที่คลองจัน
1: นานมาก
0: พี่บุ๋มเล่าให้ฟังหน่อย
1: ค่ะ
0: คลองจันปัญหาคืออะไรก่อนนะวิเคราะห์หน่อย
1: คือด้วยจำนวนคนที่เยอะนะคะแล้วก็พื้นที่เป็นแอ่งค่ะคุณผู้ชมขาแล้วทำให้ระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเหมือนกับมันมีกองขยะน้อยด้วยจำนวนคนที่อยู่เป็นพันคนเนาะนะคะเป็นพันๆคนกองขยะเอ่ยบ่อเกลือเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะคะทุกอย่างแล้วน้ำมาตีจากท่อขึ้นมาตอนนี้พอผ่านไป 3-4 วันเนี่ยตอนนี้น้ำเน่าค่ะน้ำเน่าแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ปัญหาก็คือว่าเมื่อทางการเนี่ยมีการประกาศให้หยุดใช่ไหมหย
0: ุ
1: ดงาน2วันแต่เอกชนไม่ได้หยุดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมก็เห็นวันนี้
1: ก็เขายังต้องออก
0: ใช่ทำงานกัน
1: พยายามที่จะออกมาทำงานนะคะอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะคะซึ่งจำนวนเรือเนี่ยตอนนี้กู้ภัยอยู่สักประมาณ15ที
0: ม
1: ก็ไม่เพียงพอสักเท่าไหร่เพราะว่าไหนจะต้องเอาข้าวไปแต่ข้าวตอนนี้เพียงพอแล้วนะคะแต่สิ่งที่ต้องการอย่างที่เห็นว่าน้ำมันดำขนาดนี้คุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเท้าเน่าแล้ว
0: โรคระบาดเดี๋ยวมาแน่นอน
1: ใช่เท้าเน่าแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นโรคน้ำกัดเท้ากันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ด้วยน้ำที่มันเน่าเหม็นส่งกลิ่นขึ้นไปถึงขนาดตึกชั้นบนอีกอย่างนึงที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการใช้ห้องน้ำไม่สามารถใช้ได้เพราะน้ำมันเอ่อขึ้นมานะคะแล้วก็ห้องน้ำคือเข้าไม่ได้เลยยิ่งชั้นล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงรวมถึงในส่วนของน้ำสะอาดไม่มีใช้
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำสำคัญที่สุดนอกจากน้ำกิน
1: ค่ะ
0: น้ำใช้มันก็ต้องใช้พูดง่ายๆมันก็ต้องใช้น้ำขวดนี่แหละ
1: จะแปรงฟันจะยังไงอ่ะไม่รู้จะชงนมให้ลูกเนี่ยก็ไม่มีนะคะตอนนี้สิ่งที่ไหว้ล่ะค่ะดิฉันขอใช้มุกพี่เต็น
0: ครับ
1: ไหว้ล่ะค่ะดิฉันไม่ทราบว่าผู้มีอำนาจคือคนไหนช่วยย้ายรถให้เราหน่อยบุ๋มเป็นแค่กู้ภัยบุ๋มทำไม่ได้
0: ย้ายรถอะไรย้ายรถอะไร
1: ย้ายรถที่จอดขวางบนสะพาน
0: อ๋อ
1: เพราะณตอนนี้เนี่ยเราอยากขนน้ำเข้าไปแต่ปัญหาคือนึกภาพออกใช่ไหมคะสมมติว่าลงมาขึ้นเรืออย่างเงี้ยหรือจะขึ้นไปอีกฝั่งด้านแฟลตด้านในสมมติตรงนี้คือสะพานรถจอดเต็มสะพานเลย
0: ไปไม่ได้
1: มันไปไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมยังน้อยเคลียร์สักเลนให้เราก็ยังดีถ้าเป็นทางภาครัฐมีอำนาจอยู่แล้วค่ะอะไรที่กีดขวางทางจราจรอะไรที่กีดขวางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคุณทำได้คุณย้ายไปที่นิด้าก็ได้
0: ระดมยศรถยกกันช่วงนี้สักวันนึงเอาไว้เต็มที่เลย
1: 10คัน15คันหมูว่าไม่ได้เดือดร้อนสำหรับนิด้าหรอกนะคะแต่มอนิด้าเนี่ยเข้าใจดีอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของการย้ายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายของพวกน้ำเนี่ยเข้าไปข้างในนะคะในการดูแลตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ฝากหน่อยเพราะว่าพวกเราทำไม่ได
0: ้
1: แล้วกู้ภัยเราจะขนส่งของกันง่ายมากประจำตึกกันง่ายมากมันจะเร็วกว่านี้เยอะเลยค่ะ
0: เสียงจากชาวบ้านถึงหูพี่บุ๋มว่ายังไงบ้าง
1: ณตอนนี้ข้าวอ่ะเริ่มโอเคเพราะว่าเริ่มมีคนมาทำให้ได้เยอะแล้วแต่โรคน้ำกัดเท้าเอ่ยนะคะเรื่องของการเดินทางเอ่ยเรื่องของน้ำที่มันเน่าเหม็นเอ่ยเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเข้าใจนะคะคือดิฉันเองก็ต้องแช่น้ำกันอย่างเงี้ยเอาคุณผู้ชมก็ต้องเห็นกันอย่างเงี้ยนะดิฉันก็ต้องแช่ไปเข้าไปเหมือนกับประชาชนทุกๆคนนมผงขาดค่ะการขับถ่ายทำไม่ได้ค่ะก็ต้องขอถุงดำตอนนี้ขอถุงดำเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: ครับนะเห็นบอกว่าแค่ตรงคลองจันก็ไม่พอต่างจังหวัดก็
1: เคหะลมเก้าก็หนัก
0: ลมเก้าก็หนักลมเก้าเป็นไงไปมาพี
1: ่โอ้โหลมเก้านี่คือแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะสงสาร
0: อ
1: ่ะโดยเฉพาะซอยซอยคือต้องเข้าใจว่าล่ม
0: ซอยเล็กซอยน้อย
1: มันมีซอยเล็กซอยน้อยแยกไปอีกไงมันมีอะไรแบบมันเป็นชุมชนที่ใหญ่แล้วเป็นชุมชนซ้อนชุมชนอ่ะมันเป็นชุมชนซ้อนชุมชนค่ะคุณผู้ชมดังนั้นมันค่อนข้างจะบริหารจัดการลำบากมากสักนิดนึงเพราะซอยมันเยอะนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าน้ำมันเอ่อท่วมขังอยู่แบบนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นแบบปัญหาใหญ่ก็คือโรคน้ำกัดเท้ากันแบบเป็นร้อยเป็นร้อยโอ้เป็นหลายร้อยคนนะคะที่เราเจอปัญหาตอนนี้เนี่ยนะคะดังนั้นถ้ารถเคลียร์ได้จะช่วยการดำเนินงานแล้วก็การจัดการได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะตอนนี้รถก็จอดกันเต็มไปหมดต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วขวาเรือจะเข้าไปเรือเล็กก็เข้าไม่ได้บางทีไอ้เรือใหญ่ก็เข้าไม่ได้บางทีนึกภาพออกใช่ไหมคะแทนที่จะเคลียร์กันได้หรือมันติดกันไปหมดเลยดังนั้นสิ่งที่อยากจะให้เคลียร์ช่วยเคลียร์รถให้นิดหนึ่งนะคะถ้าทำได้นะคะ

0: ความช่วยเหลือมันจะเข้าไปมากกว่านี้และเร็วกว่านี้
1: ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่เห็นบอกไปปราจีนบุรีปราจีนบุรีสถานการณ์เป็นยังไงตอน
1: ปราจีนตอนนี้นะคะตอนแรกเหมือนจะดีขึ้นในช่วงเช้าค่ะนี่คือปราจีนนะคะคุณผู้ชมแต่ผลปรากฏว่าก็จู่ๆเมื่อสักครู่นี้ฟ้าครึ้มกลับมาอีกแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีประกาศเพิ่มเติมในบางอำเภอนะคะซึ่งตอนนี้วิ่งไม่ทัน
0: เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคุณยาย
1: คุณยายต้องลงจากชั้น2แล้วนะคะ
0: คือลูกๆหลานๆเนี่ยต้องฟังประกาศนะเขาให้ออกมาก่อนนะ
1: ใช่บางคนคิดว่าฉันอยู่ได้บ้านชั้น2ชั้นชั้นอยู่ได้คิดอย่างนี้แต่เมื่อโดนตัดน้ำตัดไฟมันอยู่ไม่ได้ไงข้าวมันไม่มีข้าวมันก็จะมีจำกัดอยู่ไม่กี่วันมันก็เริ่มอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องขนย้ายออกกันอย่างนี้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีต้องมีการฟอกไตยิ่งยากใหญ่เลยคุณผู้ชมขาดังนั้นถ้ามีการประกาศอพยพช่วยอพยพออกมาก่อนผู้ป่วยติดเตียงผู้คนชราหรือว่ามีเด็กเล็กนะคะเพราะเด็กเล็กเนี่ยจะฝ่ากระแสน้ำป่าไม่ได้นะคะดังนั้นถ้ากลุ่มบ้านไหนที่มีกลุ่มแบบนี้ออกมาก่อนขอที่ปลอดภัยก่อนนะคะประกาศกันอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีในทีมหมูตอนนี้ปราจีนกบินระยองนนทบุรีนครนายกปทุมธานีนะคะสุรินทร์อยู่หมดตอนนี้อยู่เต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ก็จะพยายามกระจายกำลังตอนนี้จะย้ายไปส่วนอื่นนะคะในส่วนของอย่างคลองจันทน์หรือล่มเกล้าเนี่ยที่ตอนนี้เริ่มมีกำลังคนเยอะแล้วก็เริ่มคงที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะคะถ้ามีความเดือดร้อนตรงเขตไหนเพิ่มเติมแจ้งตรงมันบันเทิงหรือช่อง9สมทมาได้เดี๋ยวผมจะลองขยับขยายดู
0: ระยองเป็นไงระยองก็ไประ
1: ยองน้ำป่าค่ะระยองน้ำป่าเลยค่ะน้ำแรงมากนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันหน่อยแต่ระยองไม่ไหวจริงๆเราไปไม่ทันจริงๆอันนี้ต้องขอประทานอภัย
0: ไกลจากกรุงเทพนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะแล้วเห็นบอกว่าเปิดโรงครัวไม่เคยทำเข้ากล่องทำลายสถิติหมื่นกล่อง
1: ใช่
0: โอ้โห
1: เพราะเราเปิดหลายจุดเจ็ดจุดด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็เลยแบบนกสถิติแล้วค่ะตอนนี้เกินหมื่นแล้วค่ะนะคะเพราะว่ามีวันนี้เพิ่งเพิ่มตรงออมเงินมาอีก1,000 กล่องนะคะก็คิดว่าน่าจะต้องทำอย่างนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าทุกอย่างมันจะคงที่นะคะแล้วก็กระจายข้าวไปให้ได้มากที่สุดนะคะก็เป็นการนกสถิติตัวเองเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ประสบภัยมันกระจายเยอะจริงๆคุณผู้ชมมันไม่รู้จะไปยังไงแล้วอ่ะ
0: ครับนะเห็นบอกว่าไปเจอคนบันเทิงจิตอาสาไปนับญาติกันเป็นพ่อแม่ลูกกันยังไงงงไปหมดพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยนะ
1: พี่เปิ้ลแซวบูม
0: พี่เปิ้ลก็เป็นประธานมูลนิธิไทยนาคาก็ไปเจอกับประธานมูลนิธิองค์กรทำดี
1: ค่ะ
0: นะก็ไปเจอกันกลาง
1: เออพี่เปิ้ลมีข้าวบูมมีน้ำ
0: อ๋อ
1: ก็เลยแชร์กันนะคะก็เลยแชร์กันกระจายกันในวันแรกเลยนะคะนั้นวันแรกคือบูมขนอะไรไปได้ก็ขนไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญไปเจอพี่เปิ้ลกับน้องออก้านะคะในระหว่างทางพอดีก็เลยแชร์ของการช่วยกันอะไรกันนะคะแล้วก็พี่เปิ้ลก็ลงรูปแซวนะคะตอนที่ถ่าย3คนว่าพ่อแม่ลูกเอ็นดูมากเลยแต่พี่จูนก็ไม่ว่าอะไรเขามากดไลค์ด้วยนะเขามากดไลค์ด้วย
0: ก็ไ
1: ม่ว่า
0: ช่วยกันนะ
1: ใส่ขำใส่ขำ
0: ล่าสุดก็พี่เปิ้ลก็กำลังมุ่งหน้าไปปราจีนบุรีเนาะออก้าโตขึ้นเยอะเลย
1: ออก้าดู
0: ขี่เจ็ตสกีช่วยพ่อได้แล้ว
1: ตัวจริงเท่มากลูกหล่อมากใจงามมากลูกอันนี้ขอชื่นชมลูกเอ้ย
0: ดาราจิตอาสาอีกคู่นึงแฝดนี้นะฮะฝันดีฝันเด่นและทีมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพวันนี้ไปแถวรามคำแหง
1: นี่เพิ่งโทรหาเมื่อกี้เองเนี่ยเช็คเพื่อนว่าอยู่ตรงไหนเพื่อนบอกว่ารามคำแหงคนติดอยู่นั้นเป็นพัน
0: เมื่อวานไปเคหะล้มเก้าล่าสุดมีคลิปไลฟ์พี่บุ๋มไปหาดูเดี๋ยวรับรองอีกไม่กี่นาทีเป็นไวรัลเดือด
1: เหรอ
0: เออพี่เดี๋ยวพี่ไปหาดูหลังจบรายการเนี่ยเดี๋ยวมีประเด็นฝันดีฝันเด่น
1: เหรอ
0: เดี๋ยวพี่ไปหา
1: โอเค
0: อ้าวขวัญอุษามณีไปกับคู่จิ้นสายขับอาจารย์เบียร์นะฮะไปมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านแถวเคหะคลองจันนี่เมื่อคืนนี
1: ่
0: ตามเวลาคือ5:32 นี่ยังแจกของอยู
1: ่สายไลฟ์สายดึกงานสายดึกก็ว่าไปเจอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะคะ
0: เช้าไม่ตื่นนะขวัญนะนี่แซวนะ
1: ค่ะ
0: สายค่ำนะขวัญ
1: ใช่ส่วนอีกคนพี่นวดอุดมค่ะโฟร์วิวช่วยรับส่งคนให้น่ารักมากแล้วคนก็ผ่านแล้วเสร็จแล้วพี่นวดป้าจ้าเอ๋คนถ่ายเนี่ยเอ้าเสื้อผมเออใส่เสื้อพี่โน้ตพอดีเลยนะคะ
0: พี่เอสุภชัยลงพื้นที่ช่วยเหมือนกันนะคร
1: ับ เฮ้ยนั่นเสื้อคุณ
0: นี่
1: พี่เอใบซะสวยเชียว
0: มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านเช่นกันนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ครัวบ้านเอให้ประชาชนได้นำรถมาจอดได้ฟรีๆด้วยก็อยู่แถวอ่องเงินสายไหมก็ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุมากนักนะคร
1: ับ ทางด้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัทซีพีแรมจำกัดค่ะโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะ อำนวยความสะดวกค่ะด้านสถานที่จัดตั้งครัวกลางส
0: ่
1: งมอบอาหารพร้อมรับประทานนะคะและเบเกอรี่จำนวน 2,000 ชุดค่ะเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยภายในเคหะชุมชนคลองจันทและบริเวณที่ประสบภัยใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นบางกะปิรามคำแหงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยโดยมีทีมเอ็มคอร์ดอาสาและ

0: น้องฝนนันทกาของเรานะคะร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ไปนี่เขาปรุงสดปรุงสุกนะพี่บุ๋มแนะนำอาหารหน่อยอาหารที่เวลาไปช่วยกันเอาไปแจกจ่ายคนเป็นยังไง
0: อย่าทำทีแบบต้องรอเป็นพันกล่องไม่ต้อง500กล่องแล้วส่งออกได้เลยเพราะบางทีพันกล่องแรกๆมันจะบูดได้อย่างที่สองคืออย่าเป็นพวกกะทินะคะอย่าเป็นพวกกะทิเลย
1: แกงไก่เลี่ยงของบูดง่าย
0: เลี่ยงของบูดง่ายหรือไอ้ที่เป็นน้ำเยอะๆผัดผักน้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เห็นเนี่ยไข่จงไข่เจียวร้อนๆเน
0: ี
1: ่ย
0: ถ้าแยกได้กับข้าวเนี่ยแยกส่วนหนึ่งข้าวส่วนหนึ่งจะดีกว่า
1: คือถ้าเอาข้าวโปะเอาพลาสติกปูชั้นนึงเอากับไข่เจียววางขั้นกับข้าวไว้หน่อย
0: ก็ยังดี
1: ก็ยังดีนะครับอีกหน่วยงานนึงที่ช่วยเหลือประชาชนที่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับก็คนไทยไม่ทิ้งกันก็นำโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมดำเนินกิจกรรมโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมนะก็บ้านใกล้เรือนเคียงอสมทเรานะครับ มีพี่ดีปัทมา
0: พี่เอกสมานะคะคู่สามีภรรยาผู้จัดและผู้กำกับซีรีส์แฟ้มรักต้องห้ามนะคะที่จะออกอากาศทางช่อง9กด30เร็วๆนี้รวมถึงนักแสดงนำน้องไทเกอร์พัทรพลและน้องปลายปันนวีนะคะพร้อมด้วยนักแสดงจากสมาคม TBLC นะคะเดินทางมาร่วมส่งกำลังใจและทำหน้าที่จิตอาสาร่วมมือกันแพ็คถุงยังชีพประกอบอาหารข้าวกล่องจำนวนกว่า 6,000 กล่องและน้ำดื่มสะอาดมอบให้ด้วยนะคะ
1: ก็จะไปแจกจ่ายประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงนะครับ
0: ค่ะ
1: คนบันเทิงที่มาร่วมเป็นจิตอาสาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาเข้าใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอาหารที่ตอนนี้ยังขาดแคลนหลายพื้นที่รวมไปถึงความปลอดภัยจากไฟฟ้ามีข่าวโดนไฟฟ้าดูดนะพี่บุ๋ม
0: ก็ทีมก็น้ององค์กรทำดีไงที่น้องตำรวจอ่ะที่ปั๊มหัวใจอ่ะปั๊มหัวใจขึ้นมาน่ะนั่นแหละต้องใช้ AED ตั้ง7รอบนะ
1: นั่นแล้วก็รวมถึงโรคที่มาจากน้ำเมื่อกี้พี่บุ๋มเล่าไปแล้วนะน้ำกัดเท้ามาแล้วนะเท้าเปื่อยกันมาแล้ว
0: หลังจากนี้ลองสังเกตอาการถ้ามีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวตาแดงหรืออะไรก็ตามนะคะมีการปวดกล้ามเนื้อ
1: ฉี่หนูนะระวังนะ
0: ช่วยแจ้งคุณหมอไม่ใช่ไปเจอคุณหมอว่าบอกแค่เป็นไข้แต่ช่วยแจ้งด้วยว่าเพิ่งโดนน้ำท่วมมาแช่น้ำมานะคะเพราะโรคฉี่หนูมันมาได้แน่นอนนะคะคุณผู้ชม
1: คือบอกหน่อยว่าลุยน้ำมากี่วงกี่วันคุณหมอเขาจะได้วินิจฉัยให้ตรงเป้า
0: ว่าเป็นไข้อะไรกันแน่นะคะหรือมีอาการอะไรกันแน่นอกเหนือจากน้ำท่วมที่มีอาการไม่ว่าจะน้ำกัดเท้าหรือฉี่หนูแล้วนะคุณผู้ชมอีกอย่างนึงที่ตามคือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆค่ะที่จะหนีน้ำมาไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบหนูตะขาบนะคะหรือว่างูอันนี้ขึ้นมาช่วยดูแลพวกผ้าห่มหมอนมุ้งดี
1: ๆน้องงูน้องตะขาบอ่ะเขาก็อยู่บนพื้นดินใช่ป่ะแล้วพอเจอน้ำท่วม
0: เขาหนี
1: ก็หนีเหมือนคนนี่แหละ
0: อุ้ยวันก่อนเจอขับเรือผ่านกำแพงนึกว่าสีน้ำตาล
1: โอ้โห
0: แมลงสาบ
1: ผมเจอเนี่ยมันไปเกาะอยู่เสาไฟฟ้าพิมพ์ปีเตอร์ของเราเป็นยวงเลยแบบเกาะอยู่แบบตัวเล็กๆ
0: มาทั้งรัง
1: โอ้ยกรังมาเลย
0: รัง
1: คือเราก็ขนลุกอ่ะขนลุกไปหมดนะ
0: นะคะ
1: ก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังพวกสัตว์มีพิษด้วยนะ
0: ทีนี้ในฝั่งของคนบันเทิงเองก็กลายเป็นผู้ประสบภัยหลายคนด้วยกันนะก็นะก็แต่หลายคนก็ใช้โอกาสนี้นะคะออกมาทำหน้าที่จิตอาสาแพ็คอาหารนะคะยกของขึ้นรถ10ล้อแจกจ่ายพื้นที่อาหารด้วยค่ะนี่โอ้มากันเยอะเลยเน
2: า
0: ะ
2: เราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องเริ่มจากการเป็นผู้ให้ก่อนค่ะเราถึงจะได้รับ
3: ก็สู้ๆครับไม่มีอะไรเหนือบ่ากว่าแรงของเราที่เราจะทําได้หรอกครับวันนี้เราทนกันอีกนิดนึงเดี๋ยวน้ําก็จะลงแล้วครับ
4: บ้านหนูก็แบบว่าท่วมหนักมากตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านมาแล้ว3วันนอนโรงแรมค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันเอาจริงมันลําบากมากๆค่ะแบบว่าต้องเดินแบบไปซื้อของแบบพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆแบบเขาก็แบบของหมดกันหมดแล้วแล้วพอแบบได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ก็แบบอุ้ยได้ช่วยเหลือคนแบบได้ด้วยส่วนตัวเรามันโดนด้วยก็เลยรู้ว่าทุกคนน่าจะลำบาก
5: แล้วทุกคนคือมาจากคนละที่กันหมดเลยแล้วแต่ว่าทุกคนมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
4: ก็ขอให้น้ำลดไวๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะพวกเรากำลังจะไปหาแล้วค่ะ
1: หลายคนบอกว่าเอ๊มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรจิตอาสาดาราไม่ใช่ดารามูลนิธิดั้งเดิมเก่าแก่แล้วก็แล้วแต่ไปช่วยกันพออย่างนี
0: ้ยังค่ะ
1: เพราะสถานการณ์ยังไม่จบนะ
0: ตอนนี้วันนี้หลายจุดนะคะที่เพิ่มเติมด้วยนะคะก็คิดว่าการช่วยเหลือยังต้องทำต่อไปนะคะก็หลายๆคนก็เริ่มแบบ 4-5 วันแล้วยังบุ๋มเสียงบุ๋มเริ่มแบบนี่เพิ่งกลับมานะเสียงเพิ่งกลับมาค่ะ
1: หลายคนไปเทียบเคียงกับหาดใหญ่เพราะมันเมืองเหมือนกันอันนั้นหาดใหญ่นี่กรุงเทพ
0: หาดใหญ่กับกรุงเทพยังโชคดีอย่างนึงรู้ไหมอะไร มีสัญญาณโทรศัพท
1: ์หาดใหญ่นี่ติดต่ออะไรไม่ได้เลย
0: ดับเลยดับเลยมืดเอ่ยความมืดน้ำไม่มีไฟไม่มีแถมสัญญาณไม่มีอันนั้นหนักแต่ของกรุงเทพหนักตรงที่เป็นบริเวณกว้างและรอบๆกรุงเทพก็ท่วมด้วยค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวพักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหลายเรื่อง

0: รอคุยกันต่อจ้ะ
1: ค่ะ
2: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
3: ใหม่ Galaxy Z Fold 8 Never seen it like this ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
4: Based on your notes there are some great
3: talk ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ว้าวลูกอมชุบปี้แท่งตรงยาวยาวยาวได้อีกหักได้ไม่มีงอแบ่งความอร่อยเคี้ยวนุ่มกันได้หลากรสชุบปี้ลูกอมกลิ่นผลไม้แท่งตรงเคี้ยวสนุกไม่ซ้ำใคร
6: เอโร
7: ่ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
8: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
9: ชอปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
7: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
0: ระหว่างสถานการณ์อุทกภัยก็มีข่าวเศร้าวงการบันเทิงนะครับกับการจากไปของอดีตนักร้องยุค90พี่ต๋องวงทูนะครับหรือต๋องสุรพันธ์จำลองกุลก็เช้าวานนี้นะฮะก็มีการแจ้งข่าวมาหลังจากพี่ต๋องป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4จากไปสิริรวมอายุ56ปีครับ
1: ค่ะวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกานะคะที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนร่างของพี่ต๋องเนี่ยนะคะก็เคลื่อนมาถึงศาลา18ค่ะเพื่อทำพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมโดยมีลูกสาวนะคะน้องพาโบปรีนาพันธ์นะคะหรือ เพียงคนเดียวนะคะที่ทำหน้าที่จัดเตรียมพิธีและรองรับแขกทั้งในวงการบันเทิงและนอกวงการที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุยต่อสาภาพ
0: คู่กันนะต่อต๋องนะ
1: ใช่คุณเป้พี่เป้ไฮร็อกนะคะนี่ค่ายเดียวกันพี่หนูมิเตอร์นะคะก็คือกริชโทมัสจอห์นบราโวเสือธนพลชมพูปิงฟุตตี้นะคะขณะที่ลูกชายคนกลางนะคะแบมแบมชัชนันและลูกชายคนเล็กขณะนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียไม่สะดวกมาร่วมพิธีในวันนี้ค่ะ
0: พี่ต๋องวงทูจากไปอย่างสงบในวัย58ปีเช้าวันที่28กันยายนนะครับป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4ก่อนหน้านี้วันที่18กันยายนแพบเบิลปรีนาพันธ์ลูกสาวของต๋องก็เพิ่งจะโพสต์ประกาศขอรับบริจาคเลือดให้คุณพ
1: ่อ
0: เนื่องจากคุณพ่อเขารับการผ่าตัดโพรงจมูกแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เลือดแลกเปลี่ยนเลือดจากโรงพยาบาลในการรักษาก็เลยประกาศขอรับบริจาคเพื่อทดแทนเลือดในคลังของโรงพยาบาลที่เบิกมาใช้ในการให้เกล็ดเลือดกับคุณพ่อนะครับแล้วก็เผยว่าคุณพ่อตอนนั้นอยู่ในช่วงพักฟื้น
1: อ
0: าการดูดีขึ้นตามลำดับแล้วนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะในส่วนของการดูแลเนี่ยแต่การสื่อสารเนี่ยอาจจะลำบากเพราะยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยกำลังใจดีมากก่อนที่จะต่อมาทางด้านพี่ชายของต๋องเนี่ยจะแจ้งข่าวเศร้าให้ทุกคนได้ทราบต่อมานั่นเองนะคะ
0: คู่ดูโอครับพี่ต่อสหภาพเผยว่าก่อนหน้านี้มีนาคมมีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตกับต๋อง ตอนนั้นไปกันที่เพชรบูรณ์หลังจากที่ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตกันมาสัก25ปีได้พี่ต๋อว่างั้น ตอนนั้นมีความสุขกันทุกคนเป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจว่าหลังจากนี้จะมีการรับงานคอนเสิร์ตแบบนี้เรื่อยๆแล้ว แต่ก็ไม่เคยคิดว่าวันนั้นจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ได้ขึ้นเวทีร่วมกับเพื่อนที่รู้ใจกัน
1: ค่ะซึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ตวันนั้นสังเกตว่าต๋องมีอาการบวมบริเวณกระพุ้งแก้มซึ่งตนก็คิดว่าเป็นแค่อาการต่อมทอมซิลอักเสบจึงได้ให้ต๋องเนี่ยเดินทางไปตรวจก่อนที่จะทราบว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่4แล้วนะคะ
0: แสดงว่าพี่ต่อเห็น
1: แล้วนะ
0: พี่ต่อเห็นก็คือโชว์คอนเสิร์ตมีนาคมนี่เองนะครั้งสุดท้ายเฮ้ยต๋องเป็นอะไรเนี่ยมีบวมๆนะไปตรวจ
1: ค่ะ
0: นะก็วางแผนไม่เรียบร้อยการรักษา3ครั้งต๋องต้องถอนฟันออกทั้งหมดถอนฟันหมดปากเลยนะครับเพื่อรักษามะเร็งที่โพรงจมูกหลังจากเข้ารับการรักษาครั้งที่3ตอนนั้นไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอีกเลยจนถึงวันก่อนที่จากไปอย่างสงบนะครับ
1: ค่ะ
0: ตลอดการทำงานร่วมกันในฐานะเพื่อนพี่ต่อยอมรับว่าต๋องเป็นคนที่นิสัยดีจิตใจดีเป็นเพื่อนที่ไปไหนไปกันเป็นเพื่อนคนเดียวที่ต่อมีโอกาสได้ทำงานร่วมด้วยในฐานะศิลปินต่อไม่เคยออกเพลงคู่กับใครอีกเลยและไม่เคยออกเพลงเดี่ยวด้วยมีเพียงเพลงคู่กับต๋องในนามวงทูเท่านั้นการทำงานร่วมกันตลอดหลายปีจนกลายเป็นศิลปินล้านตลับไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยผิดใจกันเลย
1: ต๋องจะเป็นคนที่ตามใจต่อขณะที่ต่อเองเป็นคนที่ให้เกียรติต๋องเสมอส่วนหนึ่งของการทำงานโดยที่ไม่ทะเลาะกันเลยเพราะเรารู้จักและสนิทกันมาตั้งแต่โรงเรียนสวนกุหลาบแล้วในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตต๋องเคยบอกกับต่อว่าอยากใช้ชีวิตอย่างอิสระทำตามใจที่ตัวเองอยากทำเช่นการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปท่องเที่ยวถ่ายคลิปต่างๆที่อยากไปในที่ที่อยากไปอยากทำในสิ่งที่อยากทำซึ่งตั้งแต่ต๋องพูดบอกเพื่อนๆในครั้งนั้นต๋องยังไม่มีโอกาสได้ทำอีกเลยการมาส่งเพื่อนในครั้งในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนเดินทางไกลอย่างสงบค่ะ
0: เคยวางแผนไว้ร่วมกับเพื่อนจะจัดคอนเสิร์ตระดมทุนช่วยเหลือค่ารักษาให้กับต๋องยังไม่ถึงวันนั้นเลยครับต๋องก็มาจากไปซะก่อนทำให้แผนการจัดคอนเสิร์ตต้องปรับจากรูปแบบระดมทุนเพื่อรักษาเป็นการรำลึกรายได้จะนำไปเป็นทุนให้กับลูกๆของต๋องในการดูแลตัวเองหลังจากนี้คอนเสิร์ตจะจัดขึ้น16ตุลาคมนี้ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบด่วนรามอินทราไปฟังเสียงเพื่อนสมาชิกต่อต๋องวงทูดังมากนะวันนี้ฟังเสียงพี่ต่อสภาพครับ
6: ต๋องก็มีกำลังใจดีเพราะว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยดีแล้วตอนแรกก็เป็นห่วงต๋องก็เป็นห่วงลูกคนเล็กล
12: ู
6: กผู้ชายตอนหลังเนี่ยน้องแบมก็ไปอยู่กับพี่สาวที่ออสเตรเลียก็เลยดีคือต๋องดูแฮปปี้มากขึ้นแล้วดูเหมือนกับมีกำลังใจแล้วก็อยากไปคอนเสิร์ตอยากไปสนุกกับการที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นคอนเสิร์ตได้ตาม
13: ไม่เคยทำอัลบั้มเดี่ยวไม่เคยเป็นวงเป็น
14: โซโล่เดียว
13: ไม่เคยไม่ค่อยแยกไปไหนผมเล่นเราก็พอแยกกับต๋องผมก็ไม่อยู่ในวงการดนตรีต๋องก็ไม่ลองเล่นนี่เป็นคอนเสิร์ตที่เราคิดว่าจะทำสู้ไข่ของชีวิต
6: คือทำงานด้วยกันดีมากแม่ไม่เคยทะเลาะกันเลยเราไม่เคยมีปัญหาเลยไม่มีใครพูดวิ่งต่อร้องเยอะต๋องไม่เคยผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องธุรกิจอะไรเด็ดขาดเลยเรื่องการทำงานในเรื่องของดนตรีต๋องรับผิดชอบของตัวเองได้ดีหมดแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับต๋องเนี่ยเราคบหากันแต่สมาคมเนี่ยต่างคนต่างแยกกันชีวิตนี่คือจุดที่เราสองคนไม่เหมือนกันต๋องมีวิธีของเขาแล้วเราก็เคารพในสิ่งที่ต๋องเลือกเสมอผมเองก็เขาเคารพในสิ่งที่ผมเลือกเสมอต่างคนก็แยกกันทำงานครับก็ไปได้ดีทั้งคู่ผมเนี่ยมาอยู่วงการนี้ได้มาลองเพลงเพราะว่าต๋องอาจจะเป็นเพราะเราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเราเรียนสุนทรด้วยกันนะครับโตมาพร้อมกันแล้วก็เราก็ใช้ชีวิตมาระดับหนึ่งด้วยกันเสียดายคือต๋องเนี่ยระยะหลังเนี่ยเขาเริ่มอยากเที่ยวอ่ะเริ่มลูกสบายละอยากมาสบายแล้วเขาเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ่ายนี่ผมก็เฮ้ยวันหลังเราไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไหมลองตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นอ่ะเราไปแล้วเราก็ต้องไปเล่นที่อื่นเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสเราน่าจะทำอย่างนี้นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ต๋องเองเขาคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าวันนั้นจำได้เราไปซ้อมที่จะไปเล่นกับคุณเต้ที่เพชรบูรณ
12: ์
6: ต๋องเนี่ยเขาไปควักกีตาร์ตัวเก่าซึ่งเคยเล่นคอนเสิร์ตกันพอเอามาถึงปุ๊บมันเล่นไม่ได้แล้วครับสนิมมันขึ้นเขาไม่เคยเล่นแล้วเพราะเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาเริ่มจะไม่ได้เล่นละ เขาไปเอากีตาร์ตัวนี้มาแล้วก็เสียเงินซ่อมมันสองสามพันนั่นก็เปลี่ยนเป็นอะไรทั้งหมดเพื่อจะเตรียมไปได้คอนเสิร์ตนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้ทำด้วยกัน
1: แน่นอนนะคะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมจะจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่3ตุลาคมต่อไปค่ะ
0: และในวันนี้ครับพี่ท็อปพี่ไทยบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับพร้อมทีมงานมูลที่ร่วมกตัญญูได้เดินทางไปรับร่างของอาเปียกโปสเตอร์ หรือชื่อจริงสมบูรณ์สุขนิยมสิริท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับไปรับร่างจากสำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านหนองยางที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องรับร่างเคลื่อนร่างมาสู่กรุงเทพเพื่อเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม

0: ทำที่วัดแคนางเลิ้งอ่ะหลายคนรู้จักวัดแคนางเลิ้งเอาง่ายๆหรือชื่อจริงคือวัดสุนทรธรรมทาน
1: ค่ะนะคะซึ่งก่อนที่จะเคลื่อนร่างอาเปียกโปสเตอร์เนี่ยนะคะพี่ท็อปพี่ไทยก็ได้มีการเปิดฝาโรงให้ภรรยาได้บอกกล่าวนะคะรวมถึงให้ญาติและคนสนิทมาบอกลาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดฝาโรงนะคะแล้วก็จากนั้นนำขึ้นรถร่วมกตัญญูนะคะต่อไปค่ะ
0: อาเปียโปสเตอร์ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราสิริอายุ93ปีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมา

0: ปิ้นไม่มี
1: ไม่มีต้องใช้วาดเอาน
0: ี่แหละแทบจะยุคนั้นเนี่ยอาเปียกวาดทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: วาดป้ายโฆษณาวาดปกนิตยสารด้วยฝีมือและเอกลักษณ์การใช้สีโปสเตอร์จนกลายเป็นที่มาของเปียกโปสเตอร์ใช้ผู้กันวาด
1: ค่ะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์นะคะโดยมีผลงานกำกับเรื่องแรกคือโทนค่ะเมื่อปี2513นะคะก่อนจะมีผลงานสำคัญต่างๆตามมาอีกไม่ว่าจะเรื่องชู้ไวโอลวนไวระเริงนะคะแล้วก็สะพานรักสารสินดังๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม
0: หลังวางมือจากงานกำกับนะครับก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายที่อำเภอปากช่องโคราชหวนกลับมาสร้างสรรค์งานวาดภาพเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตศิลปินอีกครั้งนะครับ
1: ค่ะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมที่กรุงเทพจะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะคะณศาลา3วัดสุนทรสนะหรือวัดแคนางเลิ้งในเวลา1ทุ่มตรงนะคะคุณผู้ชมและหลังจากพิธีสวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นเนี่ยจะทำการบรรจุร่างไว้เป็นเวลา100วันนะคะเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ
0: แสดงความเสียใจทั้ง2ครอบครัวนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม
5: ้ปีโป้กัมมี่อร่อยดี
4: ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
7: ไหนดีนุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไหนดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
8: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
9: ทิพรส
2: เราเฮฮาต้องมันบันเทิง
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
2: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิงมันบันเทิง
0: คุณใหม่สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
0: ใช้คำว่าคุณใหม่จะได้เหมือนกันเนาะ
10: สวัสดีค่ะ
11: คุณใหม่สุคนธวาค่ะช่วงสาวๆนี่เราพอฟันพ
0: องเดี๋ยวตอนนี้ก็สาวอยู
11: ่ไม่ช่วงสาวๆกว่านี
0: ้
10: โอ้โห
11: สมัยที่แบบต้องหน้าหนังสือพิมพ์บันเทิงจำได้ใช่ไหม
10: อันนี้ยิ่งแบบว่าไปกันใหญ
11: ่เขาเป็นสาวแซ่บพี่เก่งนะเขาเป็นสาวแซ่บนะสาวเก่งต้องเรียกสาวแซ่บสาวเก่งยังไม่พอเป็นสาวเซ็กซี
10: ่
11: แต่พอมีลูกสองแล้วหายไปสักพักเลยทุ่มเทการเลี้ยงลูกมากพร้อมกับผมที่บางเฉียบ
0: มีผลไหมมีผลไหมเป็นไง
10: คือพอผมบางเนี่ยมันทำให้แบบว่างานหดงานหายเงินก็หายเหมือนกันค่ะความแซ่บในช่วงก่อนเนี่ยก็หายไปแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วค่ะยิ่งเฉพาะวันนี้นะคะมันก็ยิ่งกลับมาค่ะทำให้เราแบบว่าร้อนแรงเหมือนเดิมถ้าเรามีผมเราจะดูมั่นใจแล้ววันนี้ค่ะใหม่มีหนึ่งประโยคนะคะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะว่าทัศนคติที่ดีช่วยให้ใจไม่หมดไฟและมองเห็นทางออกเสมอคิดบวกเข้าไว้คิดลบได้นะแต่คิดลบบ้างบางทีมันอาจจะทำร้ายจิตใจของเราก็ได้นะคะวันนี้อยากเชิญชวนทุกคนเลยค่ะมาดูแลเรื่องหนังศีรษะมาดูแลในเรื่องของเส้นผมกับสเปรย์คุณใหม่ขวดนี้ค่ะขวดขาวโลโก้ดำเห็นไหมคะย่อคำว่า KM KM ย่อมาจากคำว่าคุณใหม่ค่ะตัวนี้ไม่ธรรมดานะต้องบอกก่อนเลยว่าขอคุยก่อนดีกว่าค่ะว่าคว้ารางวัลสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี2525มาหลายรางวัลมากๆถ้าจะขึ้นทั้งหมด
1: ขึ้นไม่พอนี
0: ่
1: มีเยอะกว่านี้ด้วยค่ะซึ่งทำให้ทุกคนมั่นใจได้เลยแล้วหมายก็ภาคภูมิใจมากๆค่ะรวมทั้งวันนี้หมายตั้งใจมาที่ช่อง9เพื่ออะไรวันนี้ตั้งใจเพื่อที่จะมาตอกย้ำค่ะว่าผมของหมายสุคนธวานะคะ

0: นี่คือใหม่สุคนธวานะเงยหน้าขึ้นมาก่อนนะอย่าเพิ่งกินข้าวกันนะต้องบอกก่อนเลยว่าผมใหม่สามารถดึงได้แบบนี้เพราะว่าเป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้ Hair Piece ที่สำคัญคือก้าวหวีผมโชว์กลางรายการสดเพราะว่าถ้าไปต่อไปปลูกหรือว่าใช้แฮร์เนี่ยมันจะติดตอค่ะ
1: ติ ดไปเลย
0: มันจะไม่สามารถหวีได้เลยค่ะและที่สำคัญคือใหม่กล้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องหนังศีรษะแล้วก็ดูแลเส้นผมใหม่มากๆเพราะว่าใหม่อยากมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเพราะเวลาผมเราบางเราจะดูแก่มากขึ้นก่อนที่ผมของใหม่จะแลดูสวยดกดำเงางามขนาดนี้ทุกคนย่อมมีอดีตค่ะด้วยความที่เป็นคุณแม่ลูก2 อายุเนี่ย44แล้วค่ะต้องบอกกันเลยค่ะเลี้ยงลูกเองตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีพี่เลี้ยงนะคะแล้วขาดความมั่นใจเพราะว่าเนี่ยตามภาพนี้เลย
1: ประทานโทษใหม่ตรงแสกนี่มันรอยกว้างไหมไม่รอยแสก
0: กว้าง3นิ้ววางเลยค่ะพี่เต้นแล้วอยากจะบอกว่าผมมันค่อยหลุดถูกต้องเห็นดังศีรษะแล้วขาดความมั่นใจต้องทำยังไงรู้ไหมแม่เอาคาดผมมาบังอะบังสายตาแล้วนี่คือร่วงตามพื้นตามหมอนตามท่อระบายน้ำคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างทำให้เราเครียดมากๆเลยค่ะลูกก็ต้องเลี้ยงค่ะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยคิดหนักตลอดเวลาเลยค่ะว่าจะทำยังไงให้ตัวเองดูดีจนสุดท้ายก็คือลองมาละหลายวิธีเลยส่วนตัวของใหม่เองนะตัวอื่นๆมันไม่มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าเห็นผลจนสุดท้ายค่ะไปศึกษาค้นคว้ามาค่ะกับสเปรย์คุณใหม่ตัวนี้ค่ะเป็นของใหม่สุคนธวาแต่เพียงผู้เดียวไม่มีหุ้นส่วนไม่มีใครจ้างมานั่งพูดเป็นพรีเซนเตอร์นะคะหลายคนถามค่ะคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูตกมันบันเทิงอยู่ถามว่าใช้ยังไงนี่กลางกระหม่อมฉีดไปเลยค่ะไข่ดาวทางรถไฟที่เมื่อกี้เห็นภาพไหมคะคาดผมบางๆฉีดไปเลยหรือว่าจะเป็นรอยเถิกนะคะรอยแสกตัวเอ็มรอยแหว่งรอยเว้าฉีดได้หมดไม่ต้องล้างออก
2: กลิ่นหอมมาถึงนี่เลยนะ
0: กลิ่นหอมมาก
1: กลิ่นดีด้วย
0: กลิ่นดีมากมากค่ะหลายคนบอกว่าเป็นสเปรย์ที่กลิ่นเหมือนสปา
1: คือบางสเปรย์ฉีดไปแล้วมันแสบจมูก
0: ค่ะ
1: อันนี้กลิ่นมันดมได
0: ้กลิ่นอันนี้มันเหมือนรีแลกอยู่ในสปาเลยแล้วหอมที่สุดในท้องตลาดฉีดแบบนี้ทุกวันเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนเป็นประจำอย่างมีวินัยเกิดอะไรขึ้นให้ตากล้องทางช่อง9ซูมแบบกระแทกกระแทกเลยค่ะ
1: แทกเข้ามาเลยทางรถไฟ
0: เห็นไหมคะ
1: ทางนู้นทางนู้นขวา
0: ทางขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างแลดูดกแลดูดำทยอยขึ้นทยอยหนาทยอยชี้โดชี้เดทยอยเบียดกันขึ้นถ้าใช้อย่างต่อเนื่องมันจะค่อยๆแน่นทุกอนูต่างจากรูปคาดผมที่ไม่เอามาบังสายตาเมื่อกี้ทางรถไฟ
1: เลย
0: ค่ะถูกต้องแล้วเห็นมาว่าเนี่ยมีลูกผมขึ้นมาด้วยค่ะซ้ายกลางขวาแต่ว่าผมมันค่อยๆขึ้นนะคะข้างหลังก็มีลูกผมค่ะจอนซ้ายขวาก็มีลูกผมอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้ใหม่มาเนี่ยใหม่มาทำอะไรต้องบอกกันเลยค่ะว่ามาขายความแตกต่างจากแบรนด์อื่นนี่คือสีน้ำสเปรย์ของแบรนด์คุณใหม่สีม่วงไม่ได้ใส่สีค่ะพี่เต้นสีม่วงได้มาจากอัญชันสดและอัญชันแห้งเท่านั้นค่ะ
2: เขาไปคัดมาเองเลยนะ
0: ถูกต้องแม่เพราะอะไรเพราะใหม่เป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดลงสวนเองเลือกเกษตรกรเองคุยกับเกษตรกรเองอยากให้เขาได้รายได้ด้วยและเลือกดอกอัญชันทุกดอกเองมาตากแห้งเองเพราะว่าใหม่ต้องใช้กับหนังหัวตัวเองช่องก้าวรู้ดีแม่บุ๋มรู้ดีพี่เต้นรู้ดีว่าคนอย่างใหม่อะไรไม่ดีใหม่ไม่ทำอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายอยู่แล้วและวันนี้ใครก็ตามคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลุงคุณป้านะคะอายุเท่าไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องผมบางผมหลุดผมร่วงโทรเลยค่ะ02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม
1: ่โปรสิ
0: มาครั้งนี้นะคะใหม่ไม่ได้มาตกมันบันเทิงนานมากแล้วครั้งนี้ครั้งแรกเลยค่ะจะเป็นโปรนี้ซื้อ2แถม2ซื้อ2แถม2คุณได้อะไรไปบ้างรับไปเลยค่ะสเปรย์ผมคุณใหม่2ขวด2ขวดเนี่ยราคาเต็ม 3,980 แต่วันนี้ค่ะให้เฉพาะ88สายแรกที่รีบแย่งกันโทรมาที่02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่ใหม่แถมฟรีไปเลยค่ะเป็นสบู่วิตซีทองคำนะคะ2ก้อนย้ำไม่ขายให้ฟรีไปเลย2ก้อน1ก้อนเนี่ยราคา590ใหม่ไม่ขายค่ะใหม่ให้ฟรีไปเลยอีก2ก้อนเท่ากับว่าวันนี้สเปรย์2นะคะและสบู่วิตซีทองคำ2 4ชิ้น899ฟังไม่ผิด4ชิ้น899เท่านั้นใหม่ไม่ได้มาตกมันบันเทิงมาประมาณ2ปีแล้วค่ะครั้งนี้ครั้งแรกแล้วบอกเลยว่าเป็นครั้งเดียวที่คุ้มที่สุดเป็นโปรที่ถูกที่สุดเป็นโปรที่ประหยัดที่สุดค่ะไม่เคยจัดให้เลย2แถม2 4ชิ้น899และเราก็มีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ได้เลยค่ะกับคุณโอนแอดมินหรือรูดบัตรเครดิตก็ได้แล้วแบรนด์คุณใหม่อยู่คู่กับคนไทยมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่4ละนี่คือภาพจากผู้ใช้จริงรีวิวจริงจากคนทั่วประเทศไม่ต้องจ้างไม่ใช่หน้าม้าหนึ่งในนั้นคือคุณปิ๊ก เป็นคุณแม่ลูกสองเขาดูแลลูกตลอดไม่มีเวลาดูแลตัวเองเป็นทางรถไฟอย่างเงี้ยเป็นหย่อมเลยเป็นทางเห็นหนังหัวขาวๆค่ะหลังใช้สเปรย์ผมคุณใหม่อย่างใจเย็นๆมีวินัยผมหน้ามาก็มีรอยแสงเนี่ยก็

0: างดีขึ้นผมหลุดร่วงก็แลดุลน้อยลงวันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดไม่ได้เลยที่แถมไปแถมนะคะ2ก้อนสบู่วิสซีทองคำค่ะปกติก้อนหนึ่ง590แต่วันนี้2ก้อนเนี่ยนะคะให้ฟรีไปเลยค่ะไม่ขายให้ฟรีเลยค่ะวันนี้นะคะสบู่วิสซีทองคำช่วยอะไรบ้างอันหนึ่งก้อนใหญ่มาก50กรัมสีสวยหอมมีทองคำทุกอณูเลยค่ะใช้ในห้องน้ำหอมยันห้องนอนและที่สำคัญเป็นสบู่ทรีอินวันคือลบเครื่องสำอางได้หมดจด 100% ไม่ต้องงอนที่ลบเครื่องสำอาง2เป็นสบู่มาร์คผิวค่ะยิ่งใช้ยิ่งแลดูสว่าง3คือลดเลือนริ้วรอยวันนี้ลบเครื่องสำอางได้แบบนี้ค่ะนี่คือลิปสติกสีแดงนะคะแต่ว่าคุณสามารถใช้สบู่วิสซีทองคำคุณใหม่เนี่ยแหละค่ะถูไปได้เลยอย่างนี้1 2 3นี่3วิพี่เต้น
1: เฮ้ย
0: 3วิเท่านั้นแม่บุ๋ม อยากจะบอกว่าถูแค่3วิแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าลิปสติกสีแดงหายไป
1: ลิปนี่นี่รายการสดไม่ใช่พยากรณ์นะคุณ
0: และผิวแลดูสว่างขึ้น1ถึง2สเต็ป
2: อันนี้แบบติดปากเลยนะ
0: อันนี้แบบติดปากไม่ต้องใช้ออยไม่ต้องใช้ที่ลบเครื่องสำอางไม่ว่าจะแก้มแดงปากแดงแค่ไหนใช้ได้เลยค่ะ
1: ย้ำโปร
0: ซื้อ2แถม2 4ชิ้นนี้899 4ชิ้นนี้899ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางรูดบัตรเครดิตก็ได้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้ที่เบอร์021141888นะคะ021141888 4ชิ้น899เท่านั้นและมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมค่ะ
1: โอ้โหไม่ได้มานานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็
0: จัดโปรให้ถูก
1: 021141888ไลน์แอดคุณใหม่นะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: พี่ถามหลังไมค์ไอจีตอนหลังหนูลงภาพแบบ
2: แซ่บมาก
1: ทำไมมัน
0: น้อยกว่าแม่เขา
1: เหรอ
0: นี่ตัวลูกนั่นคือแม
2: ่หลังห่างแล้วห่างแล้ว
1: ขอบคุณใหม่นะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เบอร์
0: 021141888ค่ะ4ชิ้น899ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: คลองจันร่มเกล้ายังอ่วมน้ำท่วมสูงชาวบ้านรอความช่วยเหลือส่วนถนนสายหลักผู้ว่าชาติชาติรับปากอีก2วันน้ำแห้ง 90%
1: ถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% ที่แห้งหมดนะถนนสายหลักๆนะ
0: ครม.เคาะงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมไฟเขียวเมกะโปรเจกต์ 160,000 ล้านเส้นทางระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยยังตกค้างกว่า 5,000 ใบสัมภาระผู้โดยสารสุวรรณภูมิผู้บริหารการบินไทยตั้งเป้า72ชั่วโมงเคลียร์ได้หมด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันอังคาร29กันยายน2569ครับผมสุทธิวัฒน์หงภูริพันธ์และคุณวรรณสิริศิริวรรณใน9ข่าวค่ำนะครับวันนี้ Facebook Live ก็มาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำในหลายจุดของกรุงเทพมหานครจะลดลงแต่บางจุดนี้ยังหนักอยู่และอย่าลืมว่าคุณผู้ชมมันยังมีมวลน้ำเหนือที่จะไหลมาแล้วพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้รับผลกระทบล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมามีเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนในส่วนของกทม.เนี่ยนะครับเตือนระดับน้ำสูงเนี่ยนะฮะในพื้นที่รอยต่อในจังหวัดปทุมธานีบริเวณริมคลอง6วาสายล่างในพื้นที่เขตสายไหมคลอง3วาแล้วก็หนองจอกนะครับเนื่องจากมีน้ำล้นแนวคันกั้นน้ำและตอนนี้กทม.กำลังเร่งเสริมแนวคันกั้นเป็นการชั่วคราวและขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงคุณผู้ชมฮะอันนี้ถ้าเราดูข้อมูลล่าสุดเมื่อเทียบกับทาง

0: ของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยอย่างข้อมูลล่าสุดที่มีการแจ้งออกมาเขื่อนเจ้าพระยาณสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อัตราการระบายน้ำ 1,800 ถึง 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งเพื่อที่จะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้น 1 ถึง 1.2 เมตร
1: ค่ะ
0: สูงมากนะ
1: ใช่คือพื้นที่หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลในตอนนี้เจอน้ำเก่าที่ยังไม่ระบายด้วยไงคุณสุทธิวัฒน์
0: ในหลายจุดนะ
1: ในหลายจุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีต้นทุนที่ดีมากเพียงพอนะเพราะฉะนั้นน้ำใหม่ที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันทำให้คนหลายคนกังวลกันวันนี้ฉันสังเกตเห็นบนทางด่วนวันนี
0: ้
1: ใช้ทางด่วนฟรีเป็นวันที่2นะคะวันสุดท้ายใช่ไหมคะยังไม่มีอะไรแจ้งเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมรถเริ่มหนาแน่นละนะหนาแน่นเหมือนปกติละนะคะแต่ว่าด้านนึงเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่แค่คนที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อที่จะเลี่ยงน้ำอย่างเดียวตอนนี้คนคือเริ่มกลับมาทำงานเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าก็ปล่อยฟรีให้แต่ละออฟฟิศเขาพิจารณาตามสถานการณ์มากกว่านะคะ
0: หลายโซนกรุงเทพมหานครก็ประกาศกลับมาแล้วเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะเปิดทำการเรียนการสอนอะไรต่างๆได้ทีนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูชีวิตของคนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับที่หลายจุดน้ำยังสูงอยู่จริงๆโดยเฉพาะถนนศรีนครินทร์ตั้งแต่แยกลำสาลีไปจนถึงแยกพัฒนาการนะครับรถเล็กจมดับอยู่หลายคันนะครับส่วนชาวบ้านย่านพัฒนาการก็วอนกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศครับหลังจากทนอยู่กับน้ำเนี่ยมา5วันจนตอนนี้น้ำมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยนะฮะติดตามรายการเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณจามรกิจสวภาครับ
2: คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์นะครับในช่วงบ่ายของวันที่29กันยายนนี้นะครับมาดูสภาพด้านหลังของผมก็คือที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกลำสาลีไปทางบางกะปินะครับรถเล็กไม่สามารถที่จะใช้การได้นะครับควรจะเป็นรถกระบะหรือนี่ฮะรถ6ล้อไปรษณีย์อย่างนี้เนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยพอจะวิ่งได้รถของพี่ๆทหารที่คอยรับส่งคนนะครับบนถนนศรีนครินทร์ในวันนี้ยังพอที่จะวิ่งได้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่นะครับน่ะเป็นรถแบบรถ BM นะฮะรถ BM ก็จะจอดเสียอยู่เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางมาจากบางกะปิรามคำแหงนะครับจะมุ่งหน้าศรีนครินทร์มาทางพัฒนาการอ่อนนุชไปสมุทรปราการช่วงนี้เนี่ยยังถือว่าวันนี้ยังใช้การไม่ได้นะครับต้องเป็นรถใหญ่เท่านั้นที่จะมานะครับไม่งั้นก็เสี่ยงที่จะจอดเสียเพราะว่าตลอดถนนศรีนครินทร์ตอนนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่พัฒนาการไปถึงลำสาลีเนี่ยมีน้ำท่วมก็ประมาณ40ถึง50เซนติเมตรครับดับไหมพี
3: ่ดับเลยพี่โคตรเหนื่อย
2: นี่เข็นมาไกลยัง
3: ไกลไกลโคตร
2: แล้วต้องไปถึงไหนครับนี
3: ่นู่นนะพี่กับซีคอนน่ะ
2: โอ
3: ้ไปศูนย์น่ะ
2: แล้วจริงเราคิดว่าลุยมาได้เหรอ
3: ไม่ได้คิดว่าลุยมาได้พี่ก็มันไม่ได้บอกสถานการณ์อ่ะจริงๆผมว่าควรจะปิดถนนตรงเนี้ยตรงพัฒนาการไล่ลากไปนู่นเลยไม่ควรเปิดเพราะคนไม่รู้เขาก็ขี่มา
2: แล้วไม่รู้จะทำไงแล้ว
3: ใช่
2: ก็เลยต้องลุย
3: ใช่พี่
2: นี่มอเตอร์ไซค์ดับหมดเลยนะ
3: ใช่ใช่อ่ะ
2: โอ้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ลุยไม่ไหวแถวนี้
3: ใช่พี่ลุยไม่ไหวพี่ผมว่าควรจะปิดถนนตรงนี้ก่อนนะครับก่อนเข้าถึงรามคำแหงไม่ควรเปิดเลย
2: ศรีนครินทร์ตรงน
3: ี้ใช่ใช่พี่ช่วงเนี้ยตรงจนถึงรามคำแหงครับ ให้รถแบบทางลัดเขาเข้าอย่างเดียวดีกว่าผมว่าสะดวกกว่า
2: ครับขอบคุณครับโชคดีครับ BM คันนี้นะครับจอดเสียอยู่นะจากมอเตอร์เวย์จะเลี้ยวมาพัฒนาการนะครับเส้นนี้น็อกไปแล้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดินไปอีกนะฮะเขาจะเห็นมีแท็กซี่มีรถเก๋งดับก็มีแต่ที่มาได้นี่ฮะเดี๋ยวดูรถสีขาวยาริสนะยาริสเขาก็กล้าลุยมานะคุณผู้ชมผมถึงบอกว่าก็อยู่ที่มันเป็นแยกวัดใจมันเป็นช่วงวัดใจฮะศรีนครินทร์ช่วงนี้ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงวัดใจนะครับคือกลับไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องลุยมาสุดยอดครับนี่นะฮะนี่จะว่าเป็นรถเล็กก็ได้นะรถเล็กจะว่ามาไม่ได้เขาก็ลุยมาได้นะครับแต่เดี๋ยวดับก็มีนะนี่ยาริสสู้ตายยาริสสู้ตายโอ้ลุยอ่ะพี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนพัฒนาการนะครับจากศรีนครินทร์เลี้ยวมาบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมจากตรงนี้มุ่งหน้าไปแยกคลองตันนะครับระดับน้ำคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะรถที่ฝ่ามาก็ลุยมาพอสมควรนะนี่ฮะลองไปดูกันเลยนะครับต้องเป็นรถใหญ่นะครับคุณผู้ชมที่จะมุ่งหน้ามาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พัฒนาการก็ยังถือว่าไปไม่ได้นะครับซอยพัฒนาการ50ไล่ไปถึง40 นะฮะจนจะไปถึงใกล้ๆแยกคลองตันนะครับสถานการณ์ถึงจะเริ่มคลี่คลายวันนี้ก็ต้องลุยน้ำกันไปแบบนี้พอสมควรนะครับชาวบ้านที่อยู่บริเวณ2ฝั่งก็ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าพัฒนาการเนี่ยเป็นถนนที่คู่ขนานกับคลองสาขานะครับของคลองประเวศบุรีรมย์ด้วยนะครับถ้าคลองประเวศน้ำยังไม่ลดพัฒนาการสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้เรามาเจอไรเดอร์ตอนนี้ในช่วงน้ำท่วมเป็นไงบ้างครับ
4: โอ้แย่เลยพี่ค่าซ่อมรถเกือบ 2,000 นะครับ
2: วันนึงรายได้เท่าไหร่แล้วต้องซ่อมรถเท่าไหร
4: ่1,000ถ้าอย่างวันนี้ผมได้ 1,400 พี่แต่ว่าผมวันนี้ซ่อมไปเกือบ 2,000 แล้วพี่ใช่ประมาณ 1,700 เกือบ 1,800 แล้วพี่ตอนนี้ใช่
2: เป็นกำลังใจ
4: ใช่อ
2: ยากบอกอะไรลูกค้าในช่วงน้ำท่วมนี
4: ่อยากเห็นอยากให้เห็นอกเห็นใจไรเดอร์ด้วยนะครับเพราะว่าไรเดอร์ก็ลำบากเหมือนกันครับช่วงนี้ในค่าซ่อมรถอีกแล้วต้องมาเสียค่าข้าวให้พวกคุณที่แบบว่าคุณไม่เข้าใจเหตุผลพวกเราเนี่ยครับใช่แต่ถ้าคุณให้อภัยเราแล้วแจ้งในทางแอปก็จะจ่ายให้เราทั้งลูกค้าทั้งเราก็วินวินทั้งคู่ครับใช่ไรเดอร์ก็ได้ไม่เสียลูกค้าก็ไม่เสียไงครับ
2: จากที่เราสำรวจถนนพัฒนาการนะครับตามซอยต่างๆนะครับอย่างที่ซอยพัฒนาการ61นะครับหมู่บ้านเมืองทอง 2/2 แห่งนี้นะครับระดับน้ำก็ที่หน้าปากทางเข้าเนี่ยนะครับก็ประมาณ30เซนนะครับแต่ว่าชาวบ้านบอกว่ายิ่งเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งลึกนะครับถึงระดับเอวเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะรถที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจอดแช่แล้วนะครับเคลื่อนไม่ทันเคลื่อนย้ายไม่ทันเพราะว่าน้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนคนที่อยู่ด้านในครับใช้เรือในการสัญจรครับหมู่บ้านนี้ใช้เรือพายออกมาแล้วนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกทีเดียวนะครับด้านในมีอยู่ประมาณเกือบ800หลังคาเรือนนะครับที่ต้องจมน้ำสิ่งที่ชาวบ้านในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครต้องการมากที่สุดในขณะนี้คือการพร่องน้ำลงคลองให้พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าอาจต้องใช้เวลาในการระบายน้ำออกจากชุมชนอย่างน้อย7วันจามรกิจสวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะที่ทีมข่าวของเราไปเก็บภาพมาให้ดูจริงๆแล้วตอนนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่หนักหน่วงมากนะคะทั้งที่เคหะร่มเกล้านะคะโซนลึกๆเข้าไปเนี่ยเขาบอกท่วมเป็นเมตรๆนะคุณผู้ชมนะบางโซนแทบจะมิดหัวนะคะแล้วก็ยังส่งกลิ่นเน่านะคะน้ำเน่าเยอะมากคุณผู้ชมหมู่บ้านนักกีฬาก็โหดมากตอนนี้นะคะรวมถึงสถานการณ์ที่แฟลตคลองจันก็ยังคงน่าเป็นห่วงคุณผู้ชมคะชาวบ้านต้องลุยน้ำออกมาหาน้ำหาอาหารแล้วก็ยากลับไปแจกจ่ายกันเองนะคะบางคนต้องเอาน้ำที่ท่วมขังเนี่ยมาแกว่งสารส้มคุณผู้ชมคะเพื่อให้ใสขึ้นเพราะต้องเอาน้ำที่ว่านี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะทีมข่าวของเราค่ะได้พูดคุยกับตัวแทนจากแฟลต3ที่ต้องเดินทางออกมาจากแฟลตเพื่อที่จะนำน้ำอาหารแล้วก็ยากลับไปให้คนในแฟลตค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแฟลตของตัวเองเนี่ยอยู่ด้านนอกแต่เวลาที่เจ้าหน้าที่นำสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือก็จะบอกว่าให้เข้าไปข้างในก่อนทำให้ชาวบ้านที่อยู่แฟลตด้านนอกเนี่ยไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงค่ะที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้คือยาคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะพาราเซตามอลนะคะรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับเด็กด้วยค่ะก็มีการประสานไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการตอบรับกลับมาตอนนี้สิ่งที่คนด้านในพอจะทำได้ก็คือต้องเอาน้ำที่ท่วมขังมาใช้คุณผู้ชมคะด้วยการเอามาใช้ในการล้างทำความสะอาดสิ่งของต่างๆนะคะบางห้องที่มีสารส้มอยู่เนี่ยก็จะเอาสารส้มมาแกว่งให้น้ำใสขึ้นก่อนที่จะเอาไปใช้ค่ะนอกจากนี้นะคะตัวแทนชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ต่างๆคุณผู้ชมคะแทบไม่มีของที่จะให้ซื้ออีกแล้วค่ะก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งมาช่วยเหลือทั้งเรื่องน้ำดื่มทั้งยารักษาโรคแล้วก็ของจำเป็นต่างๆคือสิ่งที่มันตามมาไม่ใช่แค่ความลำบากในการใช้ชีวิตนะคุณผู้ชมแต่คือสุขภาพคือโรคภัยไข้เจ็บในเวลาที่มันน้ำขังหลายวันเนี่ยนะคะเชื้อโรคทั้งนั้นคุณผู้ชมคะรวมถึงเรื่องของโรคฉี่หนูด้วยเนี่ยนะคะขณะที่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็ได้ลงพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อที่จะเอาอาหารเอาน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในแฟลตส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนร้องเรียนนะคะว่าการช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึงตอนนี้ก็ได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบระหว่างปภ.ตำรวจรวมถึงทหารเพื่อกระจายกำลังการดูแลทั้ง30แฟลตแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการแจกจ่ายสิ่งของที่ซ้ำซ้อนค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมภายในการเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะโดยรวมน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่โดยเฉลี่ยทั้งพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่คุณผู้ชมคะตั้งแต่130จนถึง160เซน คุณผู้ชมคิดดูว่าสูงไหมอ่ะดิฉัน260อ่ะคือมิดหัวดิฉันอ่ะนะคะนี่คือพอเราพูดตัวเลขแบบนี้เราจะนึกภาพออกว่ามันพิกมิดหัวคนได้เลยนะคะแล้วน้ำสกปรกทั้งนั้นเลยนะคะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงต้องใช้วิธีเดินลอยคอจากที่พักไปยังบิ๊กซี

0: เคหะร่มเกล้าซึ่งก็เป็นจุดหลักที่นำสิ่งของช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอาหารปรุงสุกเนี่ยกลับไปทานในที่พักค่ะจนถึงขณะนี้บางจุดในการให้ความช่วยเหลือยังเข้าถึงลำบากแต่วันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการปรับแผนความช่วยเหลือแล้วนะคะก็ใช้รถยกสูงเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพื่อขนถ่ายผู้คนแล้วก็นำสิ่งของช่วยเหลือเข้าไปให้ประชาชนที่อยู่ตามแฟลตที่มีน้ำท่วมสูงมากค่ะส่วนทางด้านผู้ว่ากรุงเทพค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะว่าภาพรวมเริ่มจะคลี่คลายหลังจากที่ฝนหยุดตกและหลายพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงพยากรณ์วันนี้ค่ะยังไม่พบว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มขณะที่น้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงแล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นคลองไปจนถึงบริเวณใกล้วัดเทพลีลาทำให้กรุงเทพมหานครสามารถเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้มากขึ้นแล้วก็คาดว่าพื้นที่คลองจันทน์จะทยอยดีขึ้นตามลำดับพื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกค่ะโดยเฉพาะลาดกระบังเพราะว่าคลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวแล้วก็คดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาส่วนสายไหมอย่างที่เมื่อกี้คุณสุทธิวัฒน์รายงานไปนะคะว่าคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะส่วนเส้นสายหลักค่ะก็ประเมินว่าถ้าหากไม่มีฝนตกเพิ่มภายใน2วันเนี่ยถนนจะแห้งประมาณ 90% แล้วก็จะกลับมาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าถนนตามตรอกซอกซอยถนนสายรองทั้งหลายตามหมู่บ้านนะคุณผู้ชมมันจะใช้เวลามากกว่าเพราะว่าบางแห่งเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมขังอยู่เส้นที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยมีหลายสายเลยค่ะทั้งรามคำแหงเสรีไทยนวมินทร์รวมถึงหลวงแพ่งค่ะ
1: นั่นหมายถึงการโดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็จะหลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสามวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลองหกวาสายล่างมาหน่อยนึงเข้าใจว่าปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาบนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90%ที่แห้งหมดนะถนนสายหลักๆนะแต่ว่าถนนสายรองหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกอย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดนะ
0: คือท่านก็บอกว่าท่านเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็หลายคนที่ไม่พอใจต่อสถานการณ์นะคะโดยหน้าที่ของกทม.ก็คือเร่งแก้ปัญหาแล้วก็กระจายความช่วยเหลือให้ถึงผู้ที่รับผลกระทบทุกจุดแล้วก็ยังขอให้คนที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือเนี่ยแจ้งรายละเอียดในพื้นที่นะคะรวมถึงช่องทางติดต่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามต่อไปเท่ากับว่าในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยพรุ่งนี้คุณผู้ชมนะจะเป็นวันทำงานวันแรกนะคะหลังจากที่เราเจอสถานการณ์น้ำท่วมหนักกันมานะคะเป็นวันแรกที่จะไม่มีทางด่วนฟรีแล้วด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทางด่วนเนี่ยฟรีมา2วันทำงานก็คือจันทร์กับอังคารแต่ว่ามีฟรีมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้น4วันติดแล้วที่ทางด่วนฟรีคนก็อาจจะใช้รถน้อยหน่อยเพราะว่าน้ำท่วมใช่ไหมฮะรวมถึงเป็นเส้นทางเลี่ยงที่ทำให้คนเนี่ยไม่ต้องไปเผชิญกับพื้นที่น้ำท่วมข้างล่างแต่วันพรุ่งนี้คุณผู้ชมวางระเบียบเส้นทางกันให้ดีนะนะน่าเป็นห่วงเหลือเกินเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงอยู
2: ่อันนี้ย้ำว่าเป็นช่วงเช้าของวันนี้นะครับ8:30ทีนี้ค่ำๆแล้ววันพรุ่งนี้ก่อนเดินทาง
0: เช
2: ็คอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าอย่างจุดที่ยังคงน้ำท่วมสูงอันนี้ตัวเลขณเมื่อเช้านะรามคำแหงในซอยรามคำแหง24รามคำแหง23และอื่นๆหลายจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอย่างที่เส้นศรีนครินทร์ที่คุณจามรไปก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องของการเดินทางมอไซค์ยังฝ่าไม่ได้เลยแฮปปี้แลนด์สาย1สีบูรพาลาดพร้าว101นะครับตัดแยกแฮปปี้แลนด์ไปถึงแยกบางกะปิสุวินทวงศ์จากแยกถนนสามวาไปจนถึงแยกราชอุทิศนะครับถนนนักกีฬาแหลมทองแล้วก็เส้นพัฒนาการลึกๆอ่ะตั้งแต่
0: ตัวเล็กเยอะๆหน่อย
2: นะฮะจริงๆบางจุดเนี่ยประมาณมันแล้วแต่ว่าสภาพพื้นที่ด้วยไง
0: ใช
2: ่คือบางคนอาจจะใช้เส้นทางซอยต่างๆแต่กลายเป็นว่าโหน้ำมันเยอะเนี่ย
0: คือเส้นทางหลักอาจจะลดแล้วแต่อย่างที่ผู้ว่าบอกเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคะตรอกซอกซอยต่างๆพื้นที่มันต่ำกว่านะคะอาจจะเจอน้ำท่วมหนักอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะต้องตรวจสอบกันแบบละเอียดลึกๆหน่อยนะคะดิฉันแนะนำดิฉันเวลาเซิร์ชหาคุณผู้ชมนะดูใน Google ด้วยนะคะถ้ามันมีความแดงขึ้นมาต่างๆนานาเนี่ยก็แสดงว่ามันมีสันนิษฐานได้ว่าน้ำมันยังท่วมอยู่แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในFacebook ในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะมีคนที่อยู่ในละแวกนั้นนะคุณสุทธิวัฒน
2: ์
0: เขาจะโพสต์ออกมานะคะเป็นการแชร์ข่าวกันเต็มไปหมดเลยก็เช็คดูเรื่องของวันเวลานะคะให้ชัดเจนว่าตกลงแล้วตอนนี้ที่เราจะเดินทางไปเนี่ยน้ำมันท่วมหนักขนาดไหนด้วยนะคะ
2: ทีนี้คุณผู้ชมฮะสภาพของการจราจรนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งต้อง

0: วางแผนการเดินทางด้วยนะครับเพราะว่าอย่างฝั่งของกรุงเทพมหานครยังประกาศปิดโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูง15เขตนะครับชั่วคราว3วันด้วยกันนะครับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูผู้ปกครองแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาคเรียน 1/2569 ปิดการเรียนการสอน30กันยายนก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง2ตุลาคมนะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในระดับสูง15เขตด้วยกันนะครับมีคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลักสี่นะครับโดยโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชยภายหลังแล้วก็ขอแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะครับก็ผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลกับทางกรุงเทพมหานครได้ก็มีประกาศมาไปที่เรียบร้อย
1: ค่ะจากกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยเฉพาะบ้านริมคลองดอนมะกอกนะคะยังมีน้ำสูงมิดหลังคาชั้นหนึ่งค่ะกรมชลเองนะคะก็ยืนยันว่าซ่อมสเปลเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกเสร็จ 100% แล้วนะคะปริมาณน้ำเริ่มลดแล้วค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์รายงานสดเข้ามาเชิญเลยค่ะ
0: เชิญครับ
2: คุณผู้ชมคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้คือแยกโคทองค่ะในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะถือเป็นจุดที่รับน้ำชุดใหญ่จากเขาชะเมาค่ะย้อนไปเมื่อวันที่26นะคะฝนเริ่มตกหนักในพื้นที่ค่ะวันที่27ค่ะน้ำค่ะไหลทะลักมาจนถึงจุดนี้นะคะและ28เมื่อวานนี้เป็นวันที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดค่ะจุดนี้สูงมากกว่า1เมตรค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะ29ระดับน้ำเริ่มลดลงนะคะตอนนี้ประเมินด้วยสายตาช่วงทุ่มกว่านี่อยู่ที่ประมาณเหนือเข่าดิฉันนะคะก็ประมาณ 50-60 ซมค่ะแต่ว่าก็ยังประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยยังท่วมสูงมิดหลังคาบ้านชั้น1กันเลยทีเดียวจะเห็นนะคะว่ารถเล็กยังสัญจรไม่ได้ยังเป็นรถใหญ่เท่านั้นนะคะพาไปย้อนดูบรรยากาศพื้นที่ด้านในพร้อมๆกันตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นสถานการณ์ตั้งแต่แยกโพทองสู่พื้นที่ด้านในนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะช่วงที่ติดคลองดอนมะกอกน้ำยังท่วมสูงมิดหลังคาบ้านชั้นหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะชาวบ้านต้องขึ้นไปอยู่ชั้น2โดยผู้ประสบภัยบางส่วนค่ะอพยพไปยังศูนย์พักพิง3แห่งหลักนั่นก็คือสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์หรือว่าโรงเจสาเกาะโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรและวัดพงช้างเผือกค่ะส่วนโรงพยาบาลแกลงเองก็ได้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลระยองกันแล้วนะคะสำหรับภารกิจกู้ภัยตอนนี้ทำควบคู่กัน2ส่วนค่ะคือปูพรมค้นหาคนตกค้างอพยพออกมาแล้วก็ส่งเสบียงให้กับผู้ที่ยังเฝ้าบ้านค่ะส่วนเคสยากๆอย่างผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้โดรนบินสำรวจนำทางก่อนที่จะส่งเรือเข้าไปรับหากจุดไหนน้ำเชี่ยวเข้าไม่ได้จริงๆก็ต้องถอนกำลังกลับมาตั้งหลักกันก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะกำลังหลักตอนนี้ก็มีทั้งเทศบาลเมืองแกลงชมรมกู้ภัยแล้วก็จิตอาสาทั้งในและนอกพื้นที่เราทราบนะคะว่าบางส่วนมาไกลกันถึงจากจังหวัดชุมพรกันเลยทีเดียวเพื่อเข้ามาช่วยเหลือกันค่ะทีมข่าวเราได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่กำลังค้นของออกจากพื้นที่มาจากบ้านเกาะหนองโบดค่ะบอกว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่26ตอนแรกก็แค่ระดับหัวเข่าค่ะแต่ว่าก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเมื่อวานนี้ท่วมสูงถึงระดับคอต้องออกมาอาศัยนอนที่บ้านญาติพอทราบข่าวว่าชุมชนถูกตัดไฟวันนี้ก็เลยต้องเสี่ยงลุยน้ำระดับคอกลับเข้าไปที่บ้านเช่าเพื่อไปขนไอศกรีมออกมาเพราะว่าทำอาชีพขายไอศกรีมพอถูกตัดไฟไอศกรีมในตู้ละลายเสียหายทั้งหมดต้องรีบนำออกมาส่งคืนบริษัทค่ะทีมข่าวสังเกตเห็นนะคะว่าพี่เขาเองก็มีแผลสดนะคะที่หน้าแข้งขวาก็ช่วยทำแผลติดพลาสเตอร์กันน้ำให้เบื้องต้นกันไปก่อนนะคะ
3: วันที่26มันแค่เคียงหัวเข่าแต่วันที่2ที่3แล้วมันเคียงคอมันเข้าในห้องหมดเลย
4: 28ใช่ไหม
3: จ้ะ
4: ค่ะแล้วทำไมวันนี้29แล้วเราถึงตัดสินใจออกมาจากบ้านคะ
3: ออกมาตั้ง 2-3 คืนแล้วค่ะพอดีเอาเขาตัดไฟ
4: เอาน้ำแข็ง
3: ก็เลยไปเอาไอติมออกมาชาร์จข้างนอกจะเอาไปคืนบริษัทเขา
4: ไอติมหมายความว่าไงคะเรา
3: ขายเราขายรถไอติมพังรถเปียกอัพพังรถมอไซค์พังรถเก๋งพังจมน้ำหมด
2: อีกจุดหนึ่งค่ะที่คนในพื้นที่กังวลกันมากที่อำเภอแกลงก็คืออ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกที่เกิดเหตุน้ำกัดเซาะบริเวณหูช้างสปิลเวย์และมีดินไหลเขาร่วงลงมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ล่าสุดค่ะกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมชั่วคราวเสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะคะโดยได้นำหินใหญ่ลงไปทิ้งเสริมความมั่นคงชะลอแรงกัดเซาะทำให้ตอนนี้ระดับน้ำที่ล้นเหนือสันฝายลดลงค่ะจากเดิม1เมตรลงมาเหลือที่64 เซนติเมตรปริมาณน้ำระบายก็ลดลงจาก2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเหลือประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหากไม่มีฝนตกซ้ำคาดว่าอีก 3-4 วันระดับน้ำจะลดลงเท่าสันฝายค่ะกรมชลประทานยืนยันชัดเจนนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักส่วนสถานการณ์น้ำเหนือที่หลายคนกังวลยืนยันค่ะว่าไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ระยองเพราะว่าเป็นทางน้ำคนละสายไปฟังเสียงผอ.โครงการชลประทานระยองกันค่ะ
5: สำหรับเก็บน้ำคลองละโอกเนี่ยปริมาณน้ำที่ระบายลงไปเนี่ย ก็ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำฝนสะสมที่ตกในพื้นที่นะครับแต่เราก็เราต้องตระหนักนะครับแล้วก็ต้องคิดถึงทางราษฎรหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำครับเราก็พยายามที่จะทำอย่างไรก็ได้นะครับเพื่อให้ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากอ่างเราเนี่ยมีปริมาณน้อยที่สุดเพื่อจะลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนท้ายน้ำครับ
6: คาดว่าภายใน1-2 วันก็น่าจะเข้าสู
5: ่ประมาณ3-4 วันก่อนนะครับในกรณีที่ฝนฝนไม่ตกลงมาเหนืออ่างเก็บน้ำเรานะครับ
6: ค่ะแล้วสถานการณ์น้ำเหนือที่มีความกังวลกันต่อเนื่องว่าอาจจะไหลมาสมทบเนี่ยมันจะมีผลด้วยไหมคะ
5: ในตอนนี้คือเรามองว่าระดับน้ำที่เหนืออ่างเราเนี่ยเราเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่ระบายออกแล้วเนี่ยระดับน้ำมีแนวโน้มที่ค่อยลดลงเพราะฉะนั้นเราไม่กังวลแล้วครับกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาครับ
2: ค่ะทางกรมชลประทานก็บอกว่าจะต้องมีการสำรวจแล้วก็ออกแบบเพื่อมีการซ่อมแซมอย่างถาวรกันอีกครั้งนะคะในช่วงฤดูแล้งปีหน้าค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ยังคงไว้ใจไม่ได้ยังคงต้องเฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงเพราะว่าอาจจะมีมวลน้ำไหลมาสมทบได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณคณิษฐานะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะฝนที่ตกหนักเกิน100มิลลิเมตรข้ามวันข้ามคืนแบบนี้นะครับก็ทำให้น้ำป่าล้นลำห้วยถล่มเข้าท่วม6หมู่บ้านเชิงเขาที่แม่สอดนะครับส่วนที่ปราจีนบุรีเองก็มวลน้ำเนี่ยนะฮะไหลลงเมืองก็เตือน7อำเภอเสี่ยงกรมชลก็ประกาศแจ้งการรับมือกับการระบายน้ำเขื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมาดูที่จังหวัดตากกันก่อนที่แม่สอดครับฝนตกหนักมากบนภูเขาสูงเหนือชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากข้ามวันข้ามคืนปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรครับมวลน้ำมหาศาลไหลจากภูเขาลงสู่บริเวณลำห้วยแม่ละเมาะซึ่งเป็นลำห้วยขนาดใหญ่ล้นตลิ่งเข้าท่วม6หมู่บ้านในเขตตำบลแม่กาสาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับชาวบ้านไม่ทันได้ตั้งตัวเกิดความโกลาหลที่นี้ฮะท่ามกลางเสียงไซเรนเนี่ยเตือนดังทั้งวันนะครับบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรเดือดร้อนกว่า150ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ต้องระดมเรือในการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านเร่งหนีน้ำอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกับขนย้ายสิ่งของข้าวของต่างๆหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับล่าสุดในอำเภอแม่สอดได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับเรือยนต์เครื่องจักรกลไปประจำจุดเสี่ยงสั่งการให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพราะในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องครับนี่คือที่จังหวัดตากนะครับไปดูที่ปราจีนบุรีกันบ้างครับน้ำท่วมที่กบิลบุรีตอนนี้เขตเทศบาลตำบลกบิลตลาดใหม่แล้วก็ทุ่งแฝดระดับน้ำเนี่ยลดลงบางส่วนแล้วนะครับน้ำจากเขตเทศบาลตำบลกบิลไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างตามลำน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็พื้นที่รับน้ำต่อเนื่องมีทั้งอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งเป็นเส้นทางรับน้ำต่อที่จะลงไปก่อนที่จะไปสู่เส้นของแม่น้ำบางปะกงแล้วก็อ่าวไทยก็มีการแจ้งเตือน7อำเภอนะครับก็คือเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถศรีมหาโพธินะครับนาดีกบิลบุรีประจันตคามแล้วก็บ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็จุดเสี่ยงยกของขึ้นที่สูงเตรียมอพยพครับขณะเดียวกันกรมชลประทานเตือนรับมือกับการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับวันนี้เขื่อนพระราม6ระบายน้ำ 647.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีติดธงแดงก็คือระดับวิกฤตนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มสูงขึ้นแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับ ฝ้าระวังระดับน้ำยกของขึ้นที่สูงแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมบริเวณริมตลิ่งกรมชลประเมินว่าระบายน้ำอยู่ในช่วง600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้น้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง1ถึง 1.2 เมตรสูงอยู่เหมือนกันนะคุณสิริคุณผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันบ้างครับที่สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยอยู่ที่ 102.27

0: 7% ของระดับกักเก็บนะครับแล้วก็ยังมีน้ำไหลเข้าอ่างวันละ 52.95 ล้านลูกบาศก์เมตรคาดการณ์ในช่วง7วันข้างหน้าน้ำจะไหลเข้าอ่างต่อเนื่องรวม370ล้านลูกบาศก์เมตรจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำตามแผนเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำนักงานชลประทานที่13รายงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลองมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเนี่ย 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนสูงขึ้นจากปัจจุบันเนี่ย3เมตรนะฮะก็เตือน4จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงครับแล้วก็เฝ้าระวังผู้ป่วยผู้สูงอายุพร้อมเตรียมรับเตรียมการสำหรับแผนอพยพด้วยเนี่ยนะครับทีนี้อีกจุดนึงครับคือเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องพื้นที่กาญจนบุรีก็ส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่อเนื่องเมื่อวันที่28กันยายนคือเมื่อวานเนี่ยช่วงทุ่มหนึ่งนะครับปริมาณน้ำในอ่างเนี่ยอยู่ที่ 96% ของความจุอ่างนะฮะส่วนทางกฟผเองก็ให้ข้อมูลจากการตรวจสอบสภาพของเขื่อนวชิราลงกรณ์ด้วยสายตานะครับแล้วก็การตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดและองค์ประกอบโดยรอบอย่างละเอียดพบว่าสภาพของเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงพฤติกรรมของเขื่อนแล้วก็ค่าจากเครื่องมือวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยกฟผแจ้งว่ายังคงติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมเขื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำนะครับทีนี้มาดูกราฟิกกันหน่อยฮะจุดไหนบ้างที่เขื่อนเนี่ยน้ำเกิน 90%เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชน 93% เขื่อนกิวลม 91% กิวคอหมา 95% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 102% นี่ฮะคุณผู้ชมฮะตามหน้าจอที่สูงเกินกว่า 90% นะครับขณะเดียวกันมีประเด็นที่น่าสนใจจากทางทีมกรุ๊ปครับโดยคุณชวลิตจันทรรัตน์กรรมการบริษัททีมกรุ๊ปและนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยประเด็นที่รัฐบาลสั่งลดการระบายน้ำและชะลอน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนในจังหวัดนครนายกเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองนั้นขณะที่นักวิชาการก็ออกมาคัดค้านอย่างหนักในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของโครงสร้างเขื่อนโดยทางคุณชวลิตบอกว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยนะครับมีพื้นที่รับน้ำอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดิมโครงการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวเนี่ยแผนเดิมจะก่อสร้างขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันแต่ถูกต่อต้านอย่างหนักก็เลยสร้างได้แค่ขนาดที่เห็นอยู่จึงไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่มีการไหลเข้าน้ำจึงมักจะเต็มความจุเขื่อนเมื่อเกิดฝนตกหนักครับ
1: เวลาน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำแล้วเนี่ยเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นเขื่อนคอนกรีตนะครับ
2: ค่ะ
1: เขาก็มีทางระบายน้ำใหญ่โตเพราะเขารู้แล้วนะว่าจะต้องทำอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: อันนี้การระบายน้ำลงมาก็มีความจำเป็นนะฮะก็ต้องมาวัดกันเลยว่านู่นแถวเหวนรกมีน้ำลดลงหรือยังซึ่งกรมชลเขาดูแลอยู่แล้วนะครับว่าถ้าน้ำเหวนรกลดลงเขาก็สามารถจะชะลอการระบายน้ำลงได้แล้วก็มันต้องว่าตามตัวเลขเลยนะครับ
2: ครับ
1: ดังนั้นการที่จะไปใครก็ตามนะจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีงามก็ต้องเอาตัวเลขมาดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวเลขมาดูแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่ากรมชลไม่ได้ละเลยนะฮะเพราะว่าน้ำที่เหวนรกไหลลงมานะคำว่าเหวนรกนี่ก็ต้องน่ากลัวอยู่แล้วนะครับนะอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ำเหวนรกยังเยอะอยู่นะครับแล้วน้ำเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าน้ำที่ตัวขุนด่านปราการชนเนี่ยมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นนะครับพอมันต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้มันเต็มพิกัดของตัวอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับพอเต็มปุ๊บเขาก็ต้องทยอยปล่อย
3: ช่วงนี้นะคะตรวจสอบอากาศเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะจากคุณธิดาพงษ์แจ่มในลมฟ้าอากาศค่ะ
4: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ไม่เห็นแสงอาทิตย์มาหลายวันนะคะวันนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยเริ่มมีแดดกันแล้วค่ะกรมอุตุบอกว่าตากผ้าได้แล้วเพราะว่าแสงอาทิตย์มาตามนัดแต่ว่าอาจจะต้องรีบซักผ้ากันก่อนวันที่3ตุลาคมนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะ

0: ทางนี้เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะส่วนในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้เตือนเลยนะคะว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและอีสานก่อนค่ะหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกในระยะถัดไปนะคะทางนี้เป็นเพราะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะส่วนในช่วงวันที่19กันยายนถึง5ตุลาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะไปต่อกันที่ภาคอีสานพรุ่งนี้ฝนน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ลงใต้ไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันเช่นกันนะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนระดับสีเหลืองพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในวันที่30กันยายนไปจนถึง2ตุลาคมนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดเดียวนะคะส่วนภาคกลางเตือนที่จังหวัดกาญจนบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและสมุทรสาครค่ะขอให้ประชาชนในจังหวัดดังกล่าวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามฟังประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้ทุกวันใน9ข่าวค่ำวันนี้เปิ้ลกุลธิดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: คุณผู้ชมครับติดตามมติครม.วันนี้นะครับซึ่งก็โยงประเด็นเรื่องของน้ำท่วมที่ทางนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยที่ครม.ไฟเขียวงบกลาง 4,000 ล้านในการเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็อนุมัติโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 160,000 ล้านด้วยกันนี่ครับนายกอนุทินนะครับได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมมีการอนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี69โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ตั้งสำรองเพื่อใช้เยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยาและแก้ปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับโดยหลักเกณฑ์เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่จะต้องนำเข้ามาเสนอแล้วก็มีคณะกรรมการพิจารณาครับรวมทั้งมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 1.65 แสนล้านเป็นเวลา8ปีด้วยกันครับโครงการนี้ถ้าผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับที่สำคัญการกักเก็บน้ำเพราะว่ามันจะเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติในระดับหนึ่งได้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีการเรียกประชุมโดยรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสทนชในการปรับเกณฑ์ใหม่ว่าแต่ละท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการสร้างแก้มลิงในการกักเก็บน้ำผันน้ำและสามารถใช้ประโยชน์น้ำในช่วงหน้าแล้งได้ด้วยครับทีนี้พอถามว่างบประมาณ 1.65 แสนล้านอันนี้จะไปใช้งบส่วนไหนต้องกู้หรือเปล่าผมเม็ดเงินวงเงินมันสูงอยู่เลยนะครับนายกบอกว่าก็มีเงินกู้ด้วยครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสภาพัฒน์กระทรวงการคลังจะมีการหารือเรื่องนี้กันในรายละเอียดครับ
3: วันนี้แผนโครงการชัยนาทผ่านครับเอาการนี้ผ่านไหมครับ
4: ผ่านครับ 160,000 กว่าล้านใช้เวลา8ปีนะครับถ้าทำโครงการนี้เรียบร้อยก็จะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกทม.ปริมณฑลเนี่ยก็จะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกเยอะและที่สำคัญที่คือเราสามารถกักเก็บน้ำมันเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติได้ในระดับหนึ่ง
2: ส่วนการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่มีกู้ภัยอ้างบอกว่าตำรวจรอให้นายกทำหน้าที่เสร็จก่อนถึงเข้าไปแจกข้าวได้เนี่ยนะครับนายกตอบเรื่องนี้ครับบอกว่าไม่ได้มีนโยบายนี้เป็นการแอบอ้างมั่ว ทุกอย่างมีระบบอยู่แล้วเรื่องของการเข้าไปดูแลประชาชนรัฐบาลต้องขอบ

0: คุณบรรดาสมาคมเอกชนอาสาสมัครแล้วก็กู้ภัยต่างๆที่นำเข้ามาเสริมนะครับแต่ส่วนการจัดการข้าวสารอาหารแห้งถุงยางชีพในส่วนของรัฐบาลมีการประดมการสั่งซื้อแล้วก็ตั้งโรงครัวรถประกอบอาหารเข้าพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่สูงเนี่ยก็มีการระดมอาหารแล้วก็ของจำเป็นเข้าพื้นที่แล้วนะครับส่วนทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษก็แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าโครงการคลองระบายน้ำคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนั้นโครงการนี้เนี่ยจะเริ่มต้นในปี2570นะครับใช้เวลา8ปีเสร็จสิ้นปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สามารถลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้สูงต่อปีคือ 16,930 ล้านนะครับลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มีระบบคลองส่งน้ำต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่สามารถใช้ขนส่งพวกสินค้าทางการเกษตรได้ด้วยก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่อย่างมากส่วนปี70ก็มีการตั้งงบประมาณเริ่มดำเนินการที่ชัยนาทแล้วครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าตามต่ออีกปัญหาใหญ่นะคะปัญหาของคนเดินทางโดยเฉพาะกับการบินไทยนะคุณผู้ชมตอนนี้ปัญหากระเป๋าของการบินไทยเป็นปัญหาหนักหน่วงอยู่เป็นผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมในกรุงเทพด้วยนะคะติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้กรีซสูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่บลิสสูตรซักด่วน
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวๆมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M.HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
10: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: เอาเร็ว
13: คาดเข็มขัดด้วยลูก
14: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
12: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
14: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
17: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
18: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์

ตอนนี้เกิดปัญหาหนักหน่วงมากนะคะโดยเฉพาะคนเดินทางนะคะกับทางการบินไทยนะคะเจอปัญหาการเลื่อนไฟลท์บินนะคะรวมถึงเที่ยวบินล่าช้าด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังมีปัญหาสัมภาระตกค้างนะคะวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลพูดถึงประเด็นปัญหากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารนะคะที่พบว่าการลำเลียงกระเป๋าเฉพาะของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีปัญหาเพราะว่าไปรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินอื่น

0: ในเครือด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยต้องรอรับกระเป๋ามากกว่า 5-6 ชั่วโมงเบื้องต้นนะคะได้มีการขอกำลังทหารกว่า100นายมาช่วยขนแล้วค่ะและจะนำส่งให้กับนักท่องเที่ยวไปยังโรงแรมที่พักแล้วก็บ้านเรือนต่อไปค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางรัฐมนตรีท่านยังตำหนิผู้บริหารการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยค่ะโดยการนำเจ้าหน้าที่ของการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงค่าปรับอีกทั้งเมื่อกระทรวงกลาโหมนำกำลังพลไปช่วยก็กลับไม่มีอาหารแล้วก็ที่พักให้ทหารค่ะ
1: ตอนนี้ก็ยังกรองอยู่เยอะที่ยังมีปัญหาอยู่ผมเข้าไปก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารการบินไทยเบื้องต้นก็ทราบว่าขอกำลังทหารมาได้ส่วนหนึ่งเพื่อมาช่วยขนกระเป๋าและเรื่องการที่จะบริการนำกระเป๋าส่งไปที่บ้านแล้วก็ที่โรงแรมของนักท่องเที่ยวเลยก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหานะครับลดความเดือดร้อนของผู้ที่เดินทางซึ่งรัฐบาลเองรัฐมนตรีกลาโหมครับท่านอดุลก็ได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ประสานนำกำลังพลทหารพร้อมกับรอดอนะครับเข้าไปช่วยเพิ่มเติมอีกเป็นร้อยนายก็เพื่อจะเข้าไปช่วยขนกระเป๋าครับ
0: ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทนะคะได้ติดตามสถานการณ์การให้บริการภาคพื้นดินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์น้ำท่วมก็ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านกำลังบุคลากรในการขนถ่ายสัมภาระแล้วก็สินค้าทำให้สัมภาระบางส่วนตกค้างและเกิดความล่าช้าต่อเนื่องในการให้บริการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกค่ะเบื้องต้นได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพิ่มบุคลากรเพื่อระบายสัมภาระที่ตกค้างประสานความร่วมมือในการจัดส่งสัมภาระถึงผู้โดยสารและปรับตารางการเที่ยวบินชั่วคราวนะคะให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้การดำเนินงานทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างเร็วที่สุดค่ะทางด้านนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบอกนะคะว่าสำหรับสัมภาระตกค้างปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 5,600 ใบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการบินไทยก็เร่งนำสัมภาระตกค้างออกจากพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารเพื่อแยกออกจากสัมภาระของเที่ยวบินใหม่พร้อมจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารติดต่อรับสัมภาระด้วยตัวเองโดยแบ่งพื้นที่ตามวันเดินทางแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารกับแท็กกระเป๋าส่วนสัมภาระที่เหลือจะทยอยจัดส่งให้ผู้โดยตามข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เบื้องต้นประเมินนะคะว่าอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย72ชั่วโมงในการเร่งเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างค่ะขณะเดียวกันการบินไทยได้ปรับลดเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพจากเดิมกว่า110เที่ยวบินต่อวันนะคะลงประมาณสัก30เที่ยวบินคุณผู้ชมคะพร้อมปรับลดกำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 30-40% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานแล้วก็ให้เที่ยวบินที่เหลือกลับมาให้บริการได้ตรงเวลามากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ขณะเดียวกันนะครับทางททโดยผู้ว่าททก็ลงพื้นที่สุวรรณภูมิติดตามปัญหากระเป๋าสัมภาระที่มีการตกค้างนะครับแล้วก็เร่งประสานส่งคืนให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกับเดินหน้าทำความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการเร่งด่วนนะครับเรื่องนี้ทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการททนะครับได้ลงพื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามให้ความช่วยเหลือกับนักท่องเที่ยวนะครับหลังจากเกิดปัญหาสัมภาระผู้โดยสารของสายการบินไทยตกค้างเป็นจำนวนมากครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยททได้ร่วมกับทางบริษัท Thailand Privilege Class จำกัดหรือ TPC ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้วยการจัดเตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมกว่า 1,000 ชุดครับบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยแจกจ่ายมาตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงวันนี้ครับเพราะว่าการททยังได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจนักท่องเที่ยวพร้อมอำนวยความสะดวกและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามคัดแยกและนำส่งกระเป๋าสัมภาระคืนแก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดครับโดยผู้ว่าททกล่าวว่าหลังจากได้พูดคุยกับทางนักท่องเที่ยวสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในเวลานี้ก็คือต้องการกระเป๋าส่งกลับคืนให้ได้โดยเร็วที่สุดยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องขนส่งสัมภาระล่าช้าแต่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวรวมถึงคนที่ติดตามข่าวนี้ครับเนื่องจากเกิดกับสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยตอนนี้ได้ประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ททลงพื้นที่มาพูดคุยทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นทำให้กำลังคนไม่เพียงพอและกระทบต่อกระบวนการคัดแยกและลำเลียงสัมภาระนะครับ แม้มีบางส่วนที่เข้าใจ

และบางคนที่ยังคงมีความรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ทททไม่ได้นิ่งนอนใจครับได้ประสานกับทางกระทรวงการคลัง AOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็การบินไทยเร่งนำสัมภาระจากเที่ยวบินวันที่26ถึง27กันยายนส่งคืนตอนนี้อยู่ระหว่างการทยอยส่งคืนให้กับผู้โดยสารที่ลง

0: และกีฬาก็เตรียมที่จะนำเสนอให้มีการหารือร่วมกันนะครับระดับในส่วนของบอร์ดการบินไทยนะฮะแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนแนวทางแก้ไขแล้วก็วางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับ
1: ทางด้านกระทรวงดีอีนะคะก็ยืนยันว่าครม.ยังไม่มีมติอนุมัติจัดซื้อเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับระบบพยากรณ์อากาศวงเงิน497ล้านบาทนะคะโดยนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีก็ยืนยันนะคะว่าข่าวที่มีบอกกันว่าครม.เนี่ยเห็นชอบโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกระดับระบบพยากรณ์อากาศของไทยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI วงเงิน497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เนี่ยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะและอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดท่านก็ชี้แจงนะคะว่าที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยามีการศึกษาและทดลองนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศหนึ่งในโครงการก็คือการทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ธันวาคมปี2568จนถึงกุมภาพันธ์ปี2569โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและปัจจุบันก็สิ้นสุดระยะเวลาทดลองแล้วก็มีการแถลงผลการศึกษาแล้วโดยความร่วมมือดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนนายพัชระบอกนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยชนกชิดชอบมอบนโยบายให้กรมอุตุนิยมวิทยาไปยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะเลือกใช้เทคโนโลยีหรือว่ารูปแบบไหนแล้วก็ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเทคโนโลยีดังกล่าวด้วยนี่นะคะก็ยืนยันบอกอยากจะให้ไต่ตรองนะคะตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลออกไปเพราะว่าการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนหรือว่าเป็นเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ
0: และคุณผู้ชมครับวันนี้ทัพนักกีฬาไทยกวาดเหรียญทองเพิ่มในศึกเอเชียนเกม2026นะครับไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณรัชนิพงศ์วรศิรินในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ครับ

0: วันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความสุขของประชาชนคนไทยครับหลังจากที่ทัพไทยครับคว้าเพิ่มอีก3เหรียญทองครับในการแข่งขันเอเชียนเกม2026จากการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายนะครับการแข่งขันอีสปอร์ตล่าสุดนะครับการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวครับวิวกุลวิทย์สารครับก็สามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพไทยกวาดไปแล้ว12เหรียญทองในเอเชียนเกมครับเริ่มที่การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศครับที่สนามนากุย่าซิตี้มิโซะปาร์คทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับมาเลเซียคู่ปรับสำคัญแชมป์3สมัยทีมไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรเป็นตัวเสิร์ฟธนพลซับเย็นเป็นตัวทำและวุฒินันท์ขับสนอเป็นตัวชงครับส่วนมาเลเซียมีโมฮัมหมัดรอสตี้เป็นตัวเสิร์ฟโมฮัมหมัดอัสลานเป็นตัวฟาดและไอมานอัสวาวีเป็นตัวชงนะครับเซตแรกต้นเกมสูสีนะครับแต่ไทยได้การขึ้นฟาดของธนพลซับเย็นทำคะแนนออกนำไปก่อน9-5จากนั้นเป็นทีเด็ดจากลูกเสิร์ฟของกฤษณพงษ์นนทโคตรครับทำให้ไทยทิ้งห่างและชนะไป15-9นะครับเซตที่2ไทยเปิดเกมได้ดีด้วยการเสิร์ฟของกฤษณพงษ์มาเลเซียพยายามแก้เกมด้วยการเปลี่ยนแบ็คและตัวฟาดใหม่แต่ก็ยังพลิกสถานการณ์ไม่ได้ครับจนสุดท้ายทีมตะกร้อไทยเอาชนะมาเลเซียไปได้อีกที่15-8รวมชนะไป2-0เซตได้เหรียญทองไปครองโดยเป็นแชมป์สมัยที่7และล้างตาชนะมาเลเซียได้สำเร็จหลังจากแพ้มาในประเภททีมชุดนะครับหลังจบการแข่งขันกฤษณพงษ์กล่าวว่าหลังจากแพ้มาเลเซียในประเภททีมชุดก็ได้พยายามหาข้อผิดพลาดและแก้ไขขอมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคนครับ
1: ก็ขอบคุณครับสำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันอยู่ครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
0: ด้านธนพงษ์กล่าวดีใจกับเหรียญทองเหรียญนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นทีมเดี่ยวมีการทำการบ้านเรื่องการบล็อกลูกฟาดของมาเลเซียมาโดยยืนห่างจากเดชมานิดทำให้สามารถถอยและเกี่ยวลูกได้ด้วยครับ
2: ดีใจครับดีใจมากครับและเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดี่ยวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช่ครับก็เลยจะแบบการเล่นก็ออกแอคชั่นเยอะนิดนึงเพื่อที่จะทำให้เกมมันไหลลื่นให้มากที่สุดเนี่ยขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
0: แบดมินตันที่สนามอิชิโนบิยาซิตี้ยิมเนเซียม

0: รอบชิงชนะเลิศครับประเภทชายเดี่ยววิลกุลุวินิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ลงสนามด้วยกับโลเคนยิวครับมือ13โลกจากสิงคโปร์ปรากฏว่าเกมแรกกุลุวุฒิทำได้ดีกว่าก่อนจะชนะไปได้ที่21-12และเกมที่2กุลุวุฒิยังตบทำแต้มได้ดีกว่าชนะไปได้อีกที่21-16รวมกุลุวุฒิชนะไป2-0เกมคว้าเหรียญทองไปครองทำให้วิลกุลุวุฒิกลายเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้สำเร็จครับ
1: ก็จริงๆยังแทบจะตบหน้าตัวเองเลยครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือมันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องแบบต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
0: ไปต่อกันที่การแข่งอีสปอร์ตวันสุดท้ายของเกม PUBG Mobile รอบไฟนอลครับโดยทัพ PUBG Mobile ทีมชาติไทยที่ประกอบไปด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปริศวงทองหัสชัยนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่หลังจากนั้นทัพอีสปอร์ตไทยยังคงเล่นได้ดีครับและทำคะแนนได้ตามเป้าก่อนจบการแข่งครบ12รอบทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จจากการทำ128คะแนนครับเหรียญเงินเป็นจีนทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถาน100คะแนนเป็นเหรียญทองที่11ของทัพไทยในชิงเกมครั้งนี้ครับมวยสากลที่เมืองนิชิโอรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางครับกับป้าสาวไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2025วัย22ปีในมุมน้ำเงินเร่งเครื่องครับยกสุดท้ายนะครับก่อนจะพลิกเอาชนะซึกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเหรียญทองมวยสากลหญิงไปพบกับศึกหนักคือพังซองมีครับดีกีแชมป์โลก2สมัยและเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสเกมจากเกาหลีเหนือต่อไปนัทธนิชาเผยหลังจบเกมว่ามั่นใจตั้งแต่ก่อนชกแล้วแต่แอบตื่นเต้นเพราะเขาเป็นเจ้าภาพคิดว่าออกหมัดได้แม่นกว่าจึงชนะได้ถือว่าโล่งใจมากครับ
2: ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบตื่นเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกหมัดให้เยอะขึ้นหนูมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกหมัดได้แม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ยก2ก็มาชิงดำสีค่อนข้างที่จะมั่นใจแต่คะแนนเราเป็นรองไง
0: ต่อกันที่วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับที่52ของโลกครับมี2แต้มอยู่อันดับ3ทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม B พบกับคีร์กีสถานอันดับที่81ของโลกแข่งกันที่โอคาซากิปาร์คนะครับแมตช์นี้ปาร์คกีวอนหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยครับส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมทูประดิษฐ์พระพุทธครับชัยวัฒน์ถุงคำนภเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วธนัทบำรุงพักดีและตัวรับสลากเป็นนครินทร์อินทนูครับผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะคีร์กีสถานไปแบบสบายครับ3เซตรวดด้วยสกอร์25-20 25-18และ25-14ส่งผลให้ทีมไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้1นัดมี5คะแนนครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับปิดท้ายสีสันวันนี้ครับไปชมฟอร์มของอเล็กซานดราเอียล่าจากฟิลิปปินส์ครับที่เป็นนักขวดมือท็อประดับโลกครับตอนนี้อยู่อันดับที่18ของโลกแต่ตัดสินใจมาแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะครับโดยเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการลงสนามพบกับอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชนักขวดสาวไทยมืออันดับที่510ของโลกในประเภทหญิงเดี่ยวก่อนที่จะเอาชนะนักขวดสาวไทยไปได้ครับ6-1และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบที่3ต่อไปนะครับซึ่งการลงแข่งขันของเอียล่าในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเดิมทีจะไม่มีการถ่ายทอดสดด้วยซ้ำไปครับในฟิลิปปินส์แต่เครือข่ายทีวีของฟิลิปปินส์ตัดสินใจลงทุนควักเงินซื้อลิขสิทธิ์ครับเพื่อถ่ายทอดสดให้คนในประเทศของเธอได้รับชมการแข่งขันด้วยครับสรุปเหรียญรางวัลเวลานี้จีนยังนำไปอันดับ1ครับมี139เหรียญทอง59เหรียญเงิน47เหรียญทองแดงนะครับตามมาด้วยญี่ปุ่นเป็นที่2มี43เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่ที่3ครับมี24เหรียญทองและไทยครับอยู่อันดับ5ครับตอนนี้มีอยู่12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงครับและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ครับเรามาลุ้นกันต่อว่าทัพนักกีฬาไทยจะสามารถคว้าเหรียญทองเพิ่มได้หรือไม่ครับ
3: ขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวที่ให้คนไทยได้ชื่นชมกับการวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรของไทยที่เจ้าบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยนะครับสามารถนำทีมแล้วก็คว้าเหรียญเงิน

0: ไปได้หลังจากถูกจีนแซงในช่วงก่อนที่จะเข้าเส้นชัยเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นบรรยากาศการแข่งขันวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรรอบชิงชนะเลิศครับไทยส่งไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2น่านสุภานิชภูลเกิดไม้3บิวภูริพลบุญสอนเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนเกม2026และไม้4เบลจิราภัทรขานอ่อนตาครับพี่พึ่งคว้าเหรียญเงินวิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงโดย2ไม้แรกของไทยทำได้ดีครับก่อนที่ไม้3บิวภูริพลจะเร่งสปรินต์ช่วงท้ายโค้งเนี่ยนะครับนี่ฮะส่งไม้ต่อให้กับเบลจิราภัทรนะครับที่พยายามเร่งฝีเท้าอย่างเต็มที่ขึ้นไปในช่วง50เมตรแรกแต่ต่อมาก็ถูกเฉินยู่เจียเหรียญทอง100เมตรและ4คูณ100เมตรหญิงของจีนเร่งสปรินต์ในช่วงไม่กี่นาทีไม่กี่เมตรสุดท้ายนะครับเฉือนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 40.78 วินาทีครับคว้าเหรียญทองไปครองส่วนทีมไทยได้เพียงเหรียญเงินเวลา 40.87 วินาทีเหรียญทองแดงอินเดีย 41.06 วินาทีครับหลังการแข่งขันน้องๆทีมผัดผสม 4x100 เมตรของไทยบอกว่าภูมิใจที่สามารถทำลายสถิติของประเทศไทยได้สำเร็จแต่ก็เสียดายที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้ครับ
1: ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าทั้ง4คนภูมิใจในตัวเองมากที่สุดครับเพราะว่าเวลาที่ปรากฏขึ้นมาคือเวลาที่ดีสุดแล้วก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยครับ
2: แต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำเต็มที่แล้วเราก็สู้ในแบบของเราค่ะแล้วก็พวกหนูก็จะกลับไปซ้อมใหม่ให้เต็มที่กับเต็มค่ะ
3: ก็ถือว่าตัวเองพร้อมมากครับรายการนี้แล้วก็รู้สึกว่าก็เราทำเต็มที่สุดแล้วครับที่คว้าเหรียญเงินไม่ได้แล้วก็ดีใจตัวเองครับผมแล้วก็อยากขอบคุณทางพ่อแม่ครับที่คอยให้กำลังใจผมแล้วก็ขอบคุณทางนายกสมาคมแล้วก็สมาคมกีฬาไทยครับที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับผมแล้วก็อยากขอบคุณโค้ชเลยครับโค้ชจีครับที่ผลักดันเรามาถึงทุกวันนี้แล้วก็เราได้ผลสำเร็จออกมาก็ถือว่าดีใจมากเลยครับผม
4: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมคะติดตามข่าวกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียนครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ต

0: กำลังกายนะ
1: ยูโร
2: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
3: ปากสะอาด
4: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
3: รสดีใช้ง่าย
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
8: ์อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน

0: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
1: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี
1: ้วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชลิดาอนันตรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูล
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเยี่ยงครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 8:30 นาทีที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเตะที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ซึ่งออกปฏิบัติตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกุจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพอาสาสมัครทหารปราณสุกรันไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารปราณสุกรันอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัท TFH โฮเรกาจำกัดมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพรรษกาล2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสุวรรณารามวัดสุทีวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาและวัดพิชยยาติการามรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือจังหวัดปทุมธานีเวลา 14:30 นสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดนิมานนรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์และวัดรางจะเข้เวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดมอลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่างสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคีรีธารามจังหวัดจันทบุรีวัดโพนธารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 19:00 นางสาวนลินรัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเปปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปทั้งนี้ตลอดทั้งวันนอกจากคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วยังมีเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราช

0: วังมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินีกุลชูโตราชินีกุลวงศ์แสงชูโตและราชินีกุลวงศ์สวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลเมืองไผ่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินจ่ำวิชาสอนจังหวัดชนบุรีโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชนบุรีบริษัทจงรวยจำกัดและมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: ผู้ว่ากระบี่นำทีมในการลุยตรวจร้านอาหารโคเชอร์อ่าวนางนะครับก็พบสินค้าที่ไม่มีอย.ไม่ผ่านพิธีการนำเข้าศุลกากรและยังมีความเชื่อมโยงกับชาปะต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยครับทางผู้ราชการจังหวัดกระบี่นะครับพร้อมด้วยทางฝั่งของพันตำรวจเอกพิษณุรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบร้านอาหารโคเชอร์ในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่หลังจากพบว่ากลับมาเปิดอีกครั้งนะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่ภายในเป็นโบสถ์ให้กับชาวยิวเข้าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับโดยก่อนหน้านี้ร้านแห่งนี้ถูกสั่งปิดไปแล้วนะครับหลังจากพบว่าเจ้าของร้านตัวจริงเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็ใช้บัญชีคนไทย2คนเป็นนอมินีศาลจังหวัดกระบี่สั่งลงโทษแล้วก็เนรเทศชาวอิสราเอลคนดังกล่าวกลับประเทศแต่ว่าเพียงแค่20วันก็พบว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่มีเจ้าของเป็นนักธุรกิจคนไทยผู้กว้างขวางในเชียงใหม่ครับผลการเข้าตรวจวันนี้พบสินค้าที่นำมาจำหน่ายเกือบทั้งหมดไม่มีอย.ครับไม่ได้มีการผ่านพิธีการนำเข้าด่านศุลกากรตามกฎหมายอย่างเช่นสินค้าแช่แข็งขนมปังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่เมนูในร้านก็ไม่มีการใช้ภาษาไทยตามข้อกำหนดนะครับเป็นภาษาฮิบรูทั้งหมดนอกจากนี้ครับยังพบกล่องบรรจุสินค้าระบุว่าส่งมาจากทั้งในกรุงเทพและสุราษฎร์ธานีครับเจ้าหน้าที่มีการอายัดของกลาง พร้อมกับประสานงานเจ้าของมาให้ปากคำแล้วก็แจ้งข้อหานำเข้าสินค้าโดยไม่

0: ผ่านพิธีการของศุลกากรนะครับของด่านศุลกากรรวมถึงขยายผลการนำเข้าว่านำเข้ามาด้วยวิธีการไหนนะครับการตรวจค้นยังพบหลักฐานสำคัญว่าหลังจากการจัดตั้งบริษัทใหม่มีการโอนเงินไปให้กับชาวอิสราเอลรายหนึ่งซึ่งมีความสนิทสนมกับชาวอิสราเอลที่เป็นเจ้าของเดิมโดยเฉพาะตัวเลขที่โอนไปตรงกับยอดรายได้ของทางร้านที่แจ้งไว้กับทางศุลกากรในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
1: ต้องสืบสวนต่อนะครับว่าที่มาของสินค้าที่ดีภาษีเนี่ยมันมาจากแห่งหนตำบลใดเพราะจากการตรวจสอบสินค้าก็เป็นสินค้าอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ไวน์แล้วก็ที่เราไปดูมีเป็นสินค้าแช่แข็งพวกไก่พวกแป้งทำโรตีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของศุลกากรก็อายัดนะครับสินค้าทั้งหมดไว้นะครับแล้วก็จะสืบสวนต่อสอบสวนต่อ
2: ประชาชนหวั่นว่าจะเป็นเรื่องที่ชาวอิสราเอลก่อความไม่สงบอะไรต่างๆเนี่ยวางใจได้เลยที่กระบี่เนี่ยทางตรวจคนเข้าเมืองเขารายงานผมว่ามีอิสราเอลที่มาอยู่ประจำเนี่ย45คนนะครับ45คนแล้วนอกนั้นเวลามาร่วม งานแต่ละครั้งเนี่ยก็มาจากที่อื่นครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่สอบถามก็ไม่เกิน80คนนะครับเพราะฉะนั้นยังอยากจะเรียนเลยว่าของกระบี่มีที่เดียวแล้วก็เป็นที่ที่เราอยู่ในระหว่างการควบคุมได
3: ้ส่วนเรื่องโนมินีอ่ะตอนนี้เราก็พบพยานหลักฐานซึ่งเชื่อได้ว่าเชื่อมโยงกับคนเก่านะครับซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับถ้าเรามีพยานหลักฐานชัดเจนก็ดำเนินคดีแน่นอนต้องตัวนี้ต้องอยู่ระหว่างพยานหลักฐานเพราะว่ามันซับซ้อนขึ้นไม่ง่ายเหมือนเดิม
4: คุณผู้ชมคะแม้ว่าทางจีนนะคะจะส่งแพนด้ายักษ์ถึงสหรัฐเสมือนเป็นตัวแทนทางการทูตของ2มหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าการพบปะเจรจาหารือของ2ผู้นำอาจจะดูไม่สวยหรูสักเท่าไหร่ค่ะติดตามได้จากรายงานก้าวทันโลกค่ะ
5: ทูตแห่งเมตรีระหว่างชาวจีนกับชาวอเมริกันเดินทางถึงแอตแลนตาบนเที่ยวบินพิเศษ FedEx Panda Express สวนสัตว์แอตแลนตาออกแถลงการถึงความยินดีที่แพนด้ายักษ์จะได้แบ่งปันความสุขนี้กับแขกผู้มาเยือนเป็นเวลา10ปีพิงพิงและฝูซวงเป็นผลจากการเดินทางเยือนสหรัฐของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนที่ได้ประชุมสุดยอดกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความปรารถนาดีด้วยการทูตแพนด้าแต่ผู้ที่หวังให้เกิดสาระสำคัญต่อความสัมพันธ์และทางออกต่อปัญหาต่างๆที่รุมเร้าต้องผิดหวังไปตามๆกันการพบปะกันพิธีทางการทูตและการเจรจาหารือของสองผู้นำเต็มไปด้วยสัญลักษณ์แต่ทิ้งปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์สำคัญสำคัญปมปัญญาประดิษฐ์และความขัดแย้งทางเศรษฐกิจให้ค้างคารบกวนต่อไปสำหรับสงครามการค้าผู้นำทั้งสองตกลงขยายระยะเวลาการพักรบออกไปจนถึงวันที่10มกราคมปีหน้าสหรัฐจะลดภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนและจีนจะซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐปีละ25ล้านตันพร้อมกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆร่วมปราบปรามเฟนทานิลและเปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงแร่หายากแต่ก็ยังไม่มีรายรับประกันว่าจะป้องกันการขาดแคลนแร่หายากได้ประเด็นปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังร้อนแรงจากคำเตือนว่าเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติการประชุมสุดยอดครั้งนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆแม้ว่ามีความสำคัญมากที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติในฐานะสองมหาอำนาจด้าน AI ของโลกทั้งสองฝ่ายเพียงแต่ตกลงที่จะจัดการเจรจาด้าน AI และสร้างช่องทางในการสื่อสารมากขึ้นส่วนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ดูเหมือนว่าถูกลดความสำคัญลงไปทั้งสองยืนยันอีกครั้งเฉพาะจุดยืนที่ว่าอิหร่านไม่ควรพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมในน่านน้ำสากลได้แต่ไม่ได้มีมติสำคัญใดๆเกี่ยวกับสงครามในยูเครนหรือเกาหลีเหนือประเด็นไต้หวันนั้นเช่นเดียวกับเมื่อครั้งนายทรัมป์ไปเยือนจีนนายสีจิ้นผิงได้หยิบยกประเด็นไต้หวันขึ้นมากล่าวว่าหวังว่าสหรัฐจะยึดมั่นในจุดยืนที่ถูกต้องคัดค้านเอกราชของไต้หวันและจัดการปัญหาไต้หวันด้วยความระมัดระวังเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันด้านนายทรัมป์ยังคงไม่โอนอ่อนคัดค้านเรื่องนี้ด้วยการพูดออกมาให้ชัดเจนแม้ว่ามองไม่เห็นความคืบหน้าในประเด็นสำคัญใดๆการพบกันครั้งนี้พอจะเห็นประโยชน์ตรงที่ให้โอกาสทั้งสองซื้อเวลาเพื่อลดความเสียเปรียบสำหรับนายทรัมป์คือการลดการพึ่งพาแร่หายากจากจีนสำหรับนายสีจิ้นผิงคือการเอาชนะการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ไฮเทคจากสหรัฐที่ยังต้องรอวันว่าจะออกผลที่จับต้องได้ต่อไปหรือไม่แต่เวลานี้ผู้ที่ได้ประโยชน์จับต้องได้เพียงรายเดียวเห็นจะได้แก่สวนสัตว์แอตแลนตาที่กำลังเตรียมเปิดตัวแพนด้ายักษ์ในอีกราว1เดือนข้างหน้า

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: ทิพรส
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
9: ์ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
10: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
11: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
13: ดูชัวร์ก่อนแชร์เรื่องของรถยนต์นะคะคุณผู้ชมคะมีการแชร์กันนะคะว่าคนที่ใช้รถยนต์เนี่ยถ้าเปลี่ยนหรือว่าขยายขนาดของปั๊มเบรกนะคะจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเบรกดีขึ้นได้แต่ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามได้ในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตตรสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
14: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์ว่าการเปลี่ยนหรือขยายขนาดของปั๊มเบรกจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเบรกดีขึ้นได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่าการเปลี่ยนหรือขยายขนาดของปั๊มเบรกจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเบรกดีขึ้นได้นี่จริงไหมครับ
15: อันนี้จริงครับแต่ไม่จริงทั้งหมดนะครับขยายผิดวิธีนี่แย่กว่าเดิมครับ
14: แล้วทำไมการเปลี่ยนขนาดปั๊มเบรกถึงช่วยให้เบรกดีขึ้นได้ล่ะครับ
15: การเปลี่ยนทำให้ขนาดของคาลิเปอร์ครับถ้าเกิดเราเห็นเป็นจานเบรกเป็นวงกลมๆจะมีคาลิเปอร์เกาะอยู่ข้างบนโดยมาตรฐานจากโรงงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีลูกสูบอยู่ด้านใดด้านหนึ่งครับแล้วก็จะดึงให้ตัวคาลิเปอร์เนี่ยสไลด์ให้ผ้าเบรกอีกฝั่งหนึ่งมากดตัวจานเบรกเข้าหากันตัวส่วนของคาลิเปอร์เบรกที่เปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบคาลิเปอร์ฟิกละอยู่กับที่แล้วก็มีลูกสูบอยู่ในคาลิเปอร์เป็นตัวเลื่อนมาดันผ้าเบรกแทนแบบนั้นก็จะทำให้ได้ขนาดผ้าเบรกที่ใหญ่มากขึ้นได้ความสามารถได้แรงในการกดลงผ้าเบรกที่จะเป็นหนีบจานเบรกเนี่ยที่เยอะมากขึ้นก็จะทำให้ได้ประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีขึ้นครับ
14: ถึงจะช่วยให้เบรกดีขึ้นได้จริงแต่ก็มีข้อควรระวัง
15: แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือพอผ้าเบรกใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยความร้อนจากการเบรกก็จะสูงขึ้นแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดเปลี่ยนขนาดใหญ่เกินไปตัวระยะของแป้นเบรกที่เราเหยียบไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนมันมีโอกาสที่เราถูกเซตแล้วก็ใส่ขนาดที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ระยะเบรกที่ได้ออกมาแล้วก็ความรู้สึกระยะในการกดแป้นควบคุมเบรกเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมครับ
14: การเปลี่ยนขนาดปั๊มเบรกที่มักทำ

0: กันเป็นยังไงครับ
1: ก็จะเปลี่ยนเป็นจากปั๊มเบรกที่เป็นคาลิเปอร์เบรกเนี่ยนะครับแบบที่เป็นลูกเดียวสไลด์ไปทางซ้ายหรือทางขวาเปลี่ยนเป็นแบบคาลิเปอร์อยู่กับที่เลยแล้วข้างในมีลูกสูบเลื่อนออกมาทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวามากดพับเบรกครับแบบนี้จะทำให้น้ำหนักในการเบรกเนี่ยมีน้ำหนักที่แม่นยำมากขึ้นมีแรงกดที่สูงมากขึ้นเปลี่ยนเป็นพับเบรกที่ใหญ่มากขึ้นได้ครับ
0: ปั๊มเบรกเราสามารถแปลงข้างไปใส่ของรถรุ่นอื่นได้ด้วยไหมครับ
1: ถ้าเลือกตรงรุ่นได้จะดีที่สุดเลยการที่เราไปดัดแปลงติดตั้งเนี่ยบางครั้งข้ามรุ่นรถแบบนั้นเนี่ยไอ้เจ้าขาที่ตำแหน่งที่ยึดเนี่ยถ้าไม่ได้เซนเตอร์พอดีกับจานน้ำหนักแรงที่กดไปบนจานเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเบรกได้ไหมเบรกได้ครับแต่จะมีการสึกหลอที่ผิดปกติส่วนที่2ก็คือถ้าเกิดดัดแปลงข้ามรุ่นแล้วเขามีแรงในการที่จับมากเกินเนี่ยเบรกปุ๊บหน้าขมำตรงนี้เลยท้ายรถที่ยกลงมาแต่ยังมีแรงเบรกส่งไปที่ล้อหลังอยู่เบรกที่จับเพียงเท่าเดิมเนี่ยจะทำให้ล้อมีโอกาสล็อกแล้วก็เสียการควบคุมได้เหมือนกับเราดึงเบรกมือเลยเรียกว่าเป็นการดัดแปลงที่คิดว่าเปลี่ยนเบรกใหญ่มากๆจะปลอดภัยกลายเป็นได้ฟีลลิ่งการเบรกที่ไม่ดีและมีโอกาสทำให้เกิดล้อล็อกแล้วก็หมุนเสียการควบคุม
0: ในการเปลี่ยนปั๊มเบรกเราควรระวังอะไรบ้างครับ
1: จุดสำคัญเลยก็คือการเลือกอุปกรณ์ที่จะไปใส่ครับการที่ไปดัดแปลงแบบไม่มีประสบการณ์หรือใช้อุปกรณ์ของเทียมของเทียบที่ดูสวยแบบนั้นเนี่ยคาลิเปอร์ก็อาจจะไม่มีความทนดีไซน์ของตัวข้อต่อที่เหมือนของแท้ที่เขาใช้วัสดุอลูมิเนียมเกรดสูงแต่ของเทียมเนี่ยอลูมิเนียมเกรดต่ำกว่ามีโอกาสแตกผิดรูปแล้วก็ความเสียหายของคาลิเปอร์เบรกที่แตกเนี่ยไม่ได้ทำให้ของเสียอย่างเดียวนะครับแต่ผู้ขับหรือผู้โดยสารภายในรถเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการดัดแปลงที่จำเป็นจะต้องใช้ของที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นของที่ปลอดภัยด้วยวิธีการที่ตรงรุ่นจะได้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีด้วยครับ
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการเปลี่ยนหรือขยายขนาดของปั๊มเบรกจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเบรกดีขึ้นได้นี่เป็นยังไงครับ
1: ประเด็นนี้ก็แชร์ต่อได้ครับแต่อย่างที่บอกมีข้อแนะนำข้อควรระวังแล้วก็การเลือกใช้ของที่เยอะนะครับถ้าแชร์ไปอยากให้เพิ่มเติมข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้ได้รับข้อมูลเนี่ยชัดเจนแล้วก็ใช้งานได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นแบบจุดประสงค์ที่เขาไปปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเบรกครับ
0: ก่อนเลือกใช้สิ่งใดควรแน่ใจว่าเหมาะสมกับรถของเราเพื่อการใช้งานที่ดีไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ลงลึกหลกลวงคืนนี้นะครับพาไปติดตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการทลายโกดังก๊าซหัวเราะรายใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะครับติดตามได้พร้อมกันคืนนี้เวลา 22:30 หลังจากจบครับข่าว9ครับ
4: หมดเวลาของ9ข่าวค่ำแล้วนะคะคุณผู้ชมคะติดตามภาพท้ายข่าววันนี้ค่ะเป็นทัศนียภาพอันงดงามนะคะของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำเหลืองค่ะที่ทางตะวันออกของประเทศจีนนะคะในรูปใบไม้ร่วงนะคะสวยขนาดไหนดูภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: แก๊งโจกลางซิ่งรถกราดยิงใส่บ้านกลางเมืองอ่างทองเจ้าของบ้านถูกกระสุนบาดเจ็บหนุ่มหลอนจับพนักงานสาวเป็นตัวประกันตำรวจบุกชาร์จช่วยได้ปลอดภัยสลดเด็กชาย11ขวบปั่นจักรยานลุยน้ำท่วมพลาดตกข้างทางถูกดูดเข้าท่อระบายน้ำดับอนาถติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: สวัสดีค่ะนายตะเคียนในไลฟ์มาแล้วนะคะวันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในตอนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครน้ำก็ยังคงไม่ลดค่ะทั้งยังมีการประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในวันที่29กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังค่ะจับตากับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่ามีคนบันเทิงจำนวนไม่น้อยที่ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือดีเจพี่เอกกฤษณาวารีนะคะที่สปอร์ตคลับย่านเลียบด่วนรามอินทราก็เจอน้ำท่วมทำพิษเหมือนกันค่ะ
0: จากสถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครช่วงวันที่25ถึง27กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วกรุงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายกระทบทั้งการเดินทางและการดำเนินธุรกิจในหลายพื้นที่หนึ่งในธุรกิจของคนบันเทิงที่ได้รับผลกระทบก็คือธุรกิจสปอร์ตคลับของดีเจเอกกฤษณาวารินคลื่นสมูท FM 105.5 หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร State Five The Real You Fitness ระดับพรีเมียมย่านเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราที่ได้รับความเสียหายหลักล้านส่วนสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วหลังจากที่เร่งสูบน้ำออกจากสปอร์ตคลับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเมื่อช่วงเช้าค่ะ
3: คือปกติตรงนั้นน่ะที่ผ่านมาต่อให้ฝนตกหนักตกแช่เป็นชั่วโมงชั่วโมงแบบมาแบบพายุเลยนะมันก็ไม่เคยท่วมขนาดนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยมันข้ามวันข้ามคืนมันก็เลยไม่อยู่แล้วบริเวณโดยรอบแบบมันก็ท่วมหมดพอมันท่วมหมดเนี่ยคราวนี้น้ำมันก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนมันก็เทกันเข้ามาแล้วเราก็เรียกได้ว่าตั้งรับไม่ทันมากกว่าถ้าในส่วนตรงนั้นเองก็คือลานจอดรถทั้งหมดทั้งชาร์จเนี่ยจมไปหมดเลยแล้วก็มีรถของลูกค้าที่มาจอดอยู่นะฮะก็ประมาณ 5-6 คันรถของทีมงานทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มิดหมดแล้วก็ลิฟต์ของอาคาร2ตัวก็มอเตอร์ก็คงโดนท่วมหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ดูดน้ำออกใช้เครื่องดูดน้ำของที่เรามีอยู่เนี่ยก็พยายามดูดออกทั้งวันทั้งคืนเมื่อเช้าล่าสุดเนี่ยแห้งหมดละดูดออกไปหมดละทั้งชั้นแต่ว่าโดยรอบๆของเราเนี่ยก็ยังท่วมอยู่น้ำก็ยังลดลงไปแต่ว่ายังไม่ได้ลดมากเพราะฉะนั้นการสัญจรเข้ามาในซอยเนี่ยก็ยังมีบางจุดที่รถเล็กเข้าไม่ได้ตอนนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยวันนี้เราคงต้องเข้าไปคลีนเข้าไปเช็คความเสียหายว่ามันมีอะไรเสียหายมากกว่าที่เราคาดการไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเหยียบใกล้ๆแตะล้านเพราะว่าลิฟต์2ตัวก็แน่นอนหลักแสน 5-6 แสนอยู่แล้วที่มันจะต้องเข้าไปบูรณะตรงนั้นแล้วก็ยังไม่รวมถึงระบบด้านล่างที่เราวางไว้ทั้งตัวเครื่องดูดน้ำระบบระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างต้องเข้าไปเช็คอีก
0: ดีเจเอกยังบอกว่าวันนี้นั้นได้เข้าไปเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูส่วนที่เสียหายที่สปอร์ตคลับคาดว่าอีกไม่เกิน 2-3 วันจะกลับมาเปิดบริการได้ตามปกติค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้พี่เอกด้วยนะคะและในช่วงวิกฤตแบบนี้แน่นอนคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเราก็จะเห็นหน่วยงานทางด้านจิตอาสาพี่ๆกู้ภัยทั้งหลายค่ะก็ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะแน่นอนหนึ่งในนั้นก็ต้องมีแม่บุ๋มปนัดดาค่ะประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
0: ยังคงเร่งระดมความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ค่ะสื่อเจ๊สังลุยดร.บุ๋มปนัดดาประธานมูลนิธิองค์กรทำดีที่ร่วมลงพื้นที่เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนตั้งแต่มหาอุทกภัยวันแรกทั้งการอพยพผู้คนที่ติดค้างภายในบ้านเรือนไปจนถึงส่งมอบถุงยางชีพน้ำดื่มและข้าวกล่องทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 10,000 กล่องงานนี้บุ๋มยอมรับนะคะว่าการลงพื้นที่ของมูลนิธิองค์กรทำดีในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดแค่ในกรุงเทพมหานครแต่ยังรวมถึงพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วปทุมธานีก่อนมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครนายกในคืนนี้ซึ่งในฐานะประธานมูลนิธิองค์กรทำดีก็ต้องบริหารทีมเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่ค่ะ
4: ใช่หลายจังหวัดตอนนี้คือการบริหารงานของบุ๋มน่ะคือต้องดูว่าโอเคในส่วนไหนที่น้ำกำลังมาเราก็ต้องอพยพอย่างวันนี้ก็คือนครนายกนะคะนครนายกปราจีนบุรีนครนายกปราจีนบุรีปราจีนนี่4ทีมแล้วนะลง4

0: อิ่มแล้วนะคะยังไม่ทันเลยอ่ะยังไม่รู้จะยังไงต่อวันเนี้ยมาแจ้งมาราชบุรีต่อซึ่งแบบไม่มีคนจะวิ่งออกไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะพยายามจัดการว่าตรงไหนที่มันอยู่ตัวแล้วนะคะหรือแค่ส่งอาหารเนี่ยก็จะลดทีมลงแล้วก็เอาไปที่อื่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมน็อกสถิติตัวเองในการทําอาหารหมื่นกล่องตอนเนี้ยสิ่งที่ปัญหาที่เราเกิดขึ้นหน้างานก็คือว่ารถที่อยู่บนสะพานคือถ้าเอารถตรงสะพานอ่ะไปจอดตรงไหนก่อนก็ได้เนี่ยนะคะเอาออกก่อนเพื่อในการขนส่งของพวกน้ำดื่มหรือน้ำที่ต้องใช้เพราะตอนนี้เขาโดนตัดน้ำถูกไหมมันไม่มีน้ำที่จะใช้จะดื่มจะอาบหรือว่าอาบก็คงไม่อาบหรอกแต่ตอนนี้คือน้ำแค่น้ำเพียงพอในการแค่จะหุงข้าวคุณเอาข้าวสารไปให้เขาอะแล้วจะหุงข้าวมันยังดำรงชีวิตมันยังไม่ได้เลยอะย้ายรถสักหน่อยผมไม่มีอำนาจในการจัดการตรงนั้นไงผมก็เห็นผู้ใหญ่ไปลงแล้วเนาะผมคิดว่าก็จะจัดการโฟลว์ตรงนี้ได้แต่ไม่แบบไม่มีอะไรขยับเลยเนี้ยหน้าวันนี้มันมาสัก4-5 วันแล้วเนี่ยทำอะไรกันอยู่แล้วตอนนี้คนเริ่มเป็นน้ำกัดเท้าโรคเปื่อยหรืออะไรกันแล้วก็จะมาแบบเป็นเข้าเป็นไข้กันอีกหมอก็จะเข้าพื้นที่ก็ไม่ได้อะไรก็มันยากไปหมดเลยอ่ะซึ่งแบบคนสั่งการตรงกลางอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยอีเนี่ยก็ยืนบ้ายืนสั่งแหกปากอยู่ตรงนั้นอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย
1: ขณะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัท CP แรมจำกัดลงพื้นที่จัดทำครัวกลางมอบอาหารพร้อมถ่านและเบเกอรี่จำนวน 2,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยภายในเคหะชุมชนคลองจันและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงบางกะปิและรามคำแหงโดยมีพนักงานจิตอาสาและฝนนันทการ่วมลงพื้นที่ด้วยละค่ะ
2: เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆกู้ภัยทุกคนด้วยนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันค่ะกับงานฉลองครบรอบ24ปีรายการในเทรนของเราที่พักพารากอนสยามพารากอนก็ยังคงมอบความสนุกให้กับคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้เราก็มีศิลปินหลายคนมาซักซ้อมความพร้อมกันด้วยค่ะ
1: ประกาศศักดาความพร้อมแบบเต็มร้อยค่ะกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert โดยเช้าวันนี้เต็นท์วสินผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักโทรทัศน์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนวีระวีโรจน์ตัวแทนพิธีกรรายการ9 Entertain และทีมงานรายการก็บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเอาเรื่องเอาชัยก่อนจัดงานใหญ่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ที่สยามพารากอนนะครับวันนี้1วันก่อนเริ่มงาน 24th Anniversary Charity Concert ของ9 Entertain วันนี้ก็มีการทำพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อให้งานเนี่ยที่จะเกิดขึ้นจริงในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานที่เต็มไปด้วยความสุขราบรื่นเรียบร้อยและทุกคนครับปีนี้ความพิเศษก็คือว่าเห็นเวทีของเราไหมอลังการงานสร้างแล้วบรรยากาศที่นี่เนี่ยเดี๋ยวจะเต็มไปด้วยแสงสีเสียงความสนุกแล้วเราติดแอร์ติดเต็นท์กลางเต็นท์เรียบร้อยไม่เปียกมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความมันแน่นอนนะครับ
1: แน่นอนว่าในส่วนของคอนเสิร์ตก็จัดใหญ่จัดเต็มเนรมิตพาวิเลียนขนาดใหญ่ติดแอร์แบบเย็นฉ่ำพร้อมจอ LED ไซส์บิ๊กเบิ้มทั้งด้านในและด้านนอกพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งวันนี้นะคะก็มีศิลปินบางส่วนเดินทางมาซักซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนที่พรุ่งนี้ทัพศิลปินนักร้องกว่า200ชีวิตอาทิกลับคณาวุฒิต้าอูออฟโรดยินวออูอูเซฟแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรอุ้มแบมไดเรสเฟลิสอาราล่าทิกเกอร์แล้วก็อีกมากมายจะมาเสิร์ฟความสนุกแบบสุดมันณพาวิเลียนนายเอนเตอร์เทนบริเวณพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะ
2: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากับดราม่าที่เกิดขึ้นกับคู่รักเบนซ์มิกนะคะที่มีหนิงปณิตาไปเกี่ยวข้องเกิดอะไรขึ้นกลับมาดูกันค่ะ
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
5: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
6: ว้าวเสร็จแล้ว
5: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
14: โอ้โห
15: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ยูโร
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
14: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะ

0: ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่กลับมาช่วงนี้ต้องใส่ใจกันหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับกวนเพื่อนเบนซ์นิกแล้วก็พี่หนิงนะคะเมื่อจู่ๆค่ะเบนซ์ก็คอมเมนต์บนสามีค่ะที่ไปแฮงเอาท์กับพี่หนิงในโซเชียลนะคะแบบนี้ต้องมีการเคลียร์ใจกันไหม
10: กลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีเมื่อพิธีกรและนักแสดงหนิงปณิตาโพสต์ภาพบรรยากาศนั่งรับประทานอาหารโดยมีมิกบรมวุฒิร่วมโต๊ะด้วยก่อนที่ภรรยาของหนุ่มมิกอย่างเบนซ์พรชิตาจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าพี่สนุกแต่หนูไม่สนุกด้วยนะพี่หนิงงานนี้หนิงเอามาเปิดใจว่าเรื่องราวไม่ได้มีอะไรมาคุเพราะรู้จักกันมานานกว่า10ปีก่อนจะขอโทษแฟนคลับมิกเบนซ์หากเรื่องนี้ทำให้ไม่สบายใจค่ะ
11: เราก็แค่โพสต์รูปเฉยๆแล้วเขาก็มาตามแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยดีใจกับพี่มิกด้วยนะที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่มิกจะเป็นคนมาบ่นตลอดเบนไม่เคยรักเบนไม่เคยหัวเบนไม่เคยหึงอยู่ๆชีหึงก็ดูหุ่นพี่มิกตอนนี้สิแซ่บมากแล้วก็แบบอยู่กับหนิงอ่ะปลอดภัยแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนถ้าสิ่งที่หนิงทำแล้วทำให้แฟนคลับพี่มิกกับน้องเบนน่ะรู้สึกเสียความรู้สึกอันนี้หนิงต้องแบบขอโทษเสียใจจริงๆถามเจ้าตัวได้เลยว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นแน่นอนเราทำงานกันเป็นทีมเรารักกันมาเป็น10ปีด้วยเรื่องเล็กๆแค่นี้มันไม่ทำให้เราเสียความสัมพันธ์เลย
10: ด้านคู่สามีภรรยาอย่างมิกบรมวุฒิและเบนซ์พรชิตาก็ออกมาเปิดใจว่าไม่ได้มีเรื่องติดใจกับนิ้งก่อนเบนซ์จะยอมรับแบบเขินๆถึงเหตุผลที่เข้าไปคอมเมนต์ว่าแค่หวงสามีก็เท่านั้นน่ะ
12: ไม่พี่หนิงเอาไปบ่อยไงคือนางประชุมอันนี้แหละเข้าใจแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นเขากลับดึกเข้าใจปะเราก็เลยแบบหลายรอบแล้วนะพี่หนิงพี่คือพี่สนุกกันแต่หนูไม่หนุกด้วยไงคือคือไม
13: ่ใครสนุกไปทำงานไปประชุมแกหยุดเดี๋ยวนี้เลยเมียแกมาคอมเมนต์ไปแล้วฮะกลับสิโหคิดต่างๆนานาเลยกลับมาจะเจออะไรวะคือคิดถึงขั้นแบบอย่ามาแบบสนุกจัดแบบเอาลูกถือกระเป๋าคนละใบเดี๋ยวรู้ฉันจะทิ้งเธอคือมันคิดไปเวอร์หมดระหว่างขับรถกลับบ้านอ่ะไงวะไงวะแต่ปรากฏไหว้พระก่อนเข้าบ้านเดินเข้าบ้านก็นอนอยู่กับลูกไม่เห็นมีอะไรเลย
14: แล้วคำห่วงนี่ยอมรับไหมคะ
12: ก็ห่วงแหละเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ย
13: ดีใจเรา23ปีเพิ่งได้คำนี
10: ้แม้มิกเบนซ์จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นหุ่นที่แซ่บเสียแต่ก็ไม่ทำให้ความรักเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงไปเพราะไม่ว่าหุ่นจะเป็นยังไงทั้งคู่ก็รักกันมากอยู่แล้วล่ะค่ะ
9: ต่อเนื่องเลยกับดราม่านะคะสาวเจนซีมากฝีมือค่ะน้องชาเลตค่ะโดนวิจารณ์ว่าไม่เคารพรุ่นพี่อย่างอเล็กธีรเดชเกิดอะไรขึ้นไปติดตามกันหน่อยค่ะ
10: จู่ๆก็เจอดราม่าซะงั้นค่ะนักแสดงเจนซีอารมณ์ดีชาเลตวาสิตาหลังไปร่วมรายการกับนักแสดงรุ่นพี่สุดซีอเล็กธีรเดชแต่ถูกมองว่าไม่มีมารยาทซึ่งเจ้าตัวก็ขอโทษกับพฤติกรรมที่คนอาจจะมองว่าไม่น่ารักแต่ชาเลตยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแค่สนิทกันก็เลยเล่นไปแบบนั้นค่ะ
15: จริงๆชาขอเกริ่นก่อนว่าจริงๆชาสนิทกับพี่อเล็กมากๆในระดับนึงแต่ว่าเข้าใจว่าพฤติกรรมเหล่านั้นบางคนจะมองว่าอาจจะไม่มีมารยาทชาขอโทษในนาทีนี้ถ้าเกิดดูไม่ดีจริงๆแต่ว่าเพื่อนหาชาสนิทกับพี่อเล็กก็เลยเล่นแบบนั้นไปแต่ว่าไม่มีเจตนาอะไรที่จะแบบไม่ฟังพี่อเล็กหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่เหมือนเราถ้าดูจากทั้งคลิปแบบพี่ชากวนพี่เล็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะข้ามหรือว่าแบบเล่นอย่างอื่นโดยที่ไม่ฟังพี่เล็กค่ะแต่ว่าเข้าใจทุกๆฝ่ายจริงๆไม่ต้องโทษเรื่องเจนหรือว่าไม่ต้องโทษเรื่องอายุสามารถโทษชาได้เลยหมายถึงว่าที่รายบุคคลได้เลยก็ถ้าสมมติการกระทำเหล่านั้นทำให้ใครหลายคนไม่สบายใจชาก็จะเก็บไปปรับปรุงตัวแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาทำให้พี่อเล็กรู้สึกแย่เลย
10: แต่ที่ทำเอาชาเลตปลื้มสุดๆเห็นจะเป็นเรื่องที่เจ้าตัวออกมายอมรับว่ากำลังปลูกต้นรักกับนักแสดงหนุ่มนนสดานนท์และบรรดาแฟนๆก็พากันเอ็นดูแถมยังซัพพอร์ตกันสุดฤทธิ์ค่ะ
15: เราไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะ ็ค่อนข้างทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าก็เห็นทุกคนปลื้มปิ

ดีใจก็ขอบคุณค่ะดูทุกคนดูชื่นชมดูเชียร์ก็ขอบคุณจากทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะค่ะก็โตแล้วเลี้ยงมาเพื่อให้พี่แฟนก็เป็นระยะหนึ่งแล้วค่ะรู้จักกันมาสักพักหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ค่อยเริ่มคุยกันเขา

0: you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
4: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
5: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
6: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: กลับมาช่วงนี้จะพาไปยินดีกับลิซ่าบนความสำเร็จครั้งใหม่นะคะบนเวทีระดับโลก MTV Video Music Award 2026ค่ะตอนขึ้นไปรับรางวัล นะคะเจ้าตัวถึงกับน้ำตาคลอเลยค่ะ
9: ไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยลิซ่าลลิสาถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังคว้ารางวัล Best Pop บนเวที MTV Video Music Award 2026ไปครองจากเพลงช้าๆ Dream ที่เธอแสดงร่วมกับพระเอกญี่ปุ่นเคนทาโร่ซากากุจิทั้งยังกลายเป็นศิลปินเดี่ยวเอเชียคนแรกที่เป็นเจ้าของรางวัล นี้ด้วยแล้วค่ะโดยลิซ่านะคะก็ขอบคุณเหล่าลิลลี่ทุกคนที่ทำให้เธอมีวันนี้ทั้งยังตบท้ายด้วยการพูดขอบคุณเป็นภาษาไทยด้วยและแน่นอนว่าลิซ่าก็ไม่พลาดหยิบเพลงใหม่สวัสดีค่ะไปโชว์บนเวทีเพื่อเป็นการสมนาคุณแฟนเพลงทุกคนแบบสุดจึ้งอีกต่างหากค่ะส่วนนักร้องสาวปากแดง Taylor Swift นะคะก็ขึ้นแทนศิลปินที่เป็นเจ้าของรางวัล MTV Video Music Awards มากที่สุดตลอดกาลถึง33รางวัลหลังปีนี้กวาดไปอีก3รางวัลซึ่งก็รวมถึงรางวัลใหญ่วิดีโอแห่งปีจากเพลง The Fate of Ophelia ที่ Taylor นั้นขออุทิศรางวัลแห่งความสำเร็จนี้แด่นักร้องคันทรีผู้ล่วงลับ Dolly Parton ค่ะแต่คนที่กวาดรางวัลกลับบ้านไปมากที่สุดของปีนี้นะคะยกให้ราชินีเพลงป๊อปมาดอนน่าที่ขึ้นรับรางวัลสูงสุดถึง7รางวัลซึ่งก็รวมถึงรางวัลศิลปินแห่งปีและวิดีโอแดนซ์ยอดเยี่ยมจาก Confession to the Film งานนี้ศิลปินตัวแม่ยังขอจัดเต็มกับโชว์ที่ได้2ศิลปินรุ่นน้องอย่างซาบรีน่าคาร์เพนเตอร์และชาลี XCX มาร่วมฟีเจอริงด้วยละค่ะส่วนการกลับมาลงจอยักษ์อีกครั้งของทีม Avengers ใน Avengers Endgame อังกอร์ก็ทำรายได้น่าพอใจด้วยตัวเลข26ล้านเหรียญขึ้นอันดับ1 Box Office ในอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแถมรายได้ในตลาดต่างประเทศก็ไปได้สวยนะคะจนส่งให้หนังทำรายได้ทั่วโลกไปถึง86ล้านเหรียญทั้งที่เป็นการกลับมาฉายซ้ำเพื่อเรียกน้ำย่อยก่อนที่หนังภาคใหม่ Avengers Doomsday จะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองค่ะ
8: หมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทน 11:30 น.ช่อง 9 กด 30 นะคะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
3: ับ วันนี้เอกสารเยอะมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวค่อยบอกคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันว่าหัวข้อที่จะคุยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะนุ่นขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละออเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะในช่วงของถามมาต่อไปค่ะอาจารย์ปกติแล้วคุณผู้ชมอ่ะเขาจะส่งในเรื่องของคำถามมาแต่อีกหมวดหนึ่งก็คือข้อเสนอแนะว่าอยากให้รายการฟังหูไว้หูเราอ่ะนำเสนอเรื่องราวอะไรแต่หนึ่งในนั้นค่ะมีข้อเสนอนี้บอกว่าอาจารย์อยากรู้มากเลยว่าที่พูดกันน่ะTDP 2026เนี่ยมันคืออะไรคะ
4: วันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องที่จะคุยเนี่ยยากหน่อย
3: ค่ะ
4: แต่ว่ามันก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะพลาดจุดที่สำคัญ
3: มันคืออะไรทำไมต้องมีแล้วก็ทำไมต้องรู้ด้วยไอ้ PDP ที่ว่าเนี่ยค่ะ
4: คือต้องพูดอย่างนี้เอาความหมายมันก่อน
3: ได
4: ้ PDP เนี่ยมันเป็นคำย่อของภาษาอังกฤษก็คือคำว่า power
3: development
4: plan
3: ค่ะ
4: ก็คือถ้าใช้เป็นภาษาไทยก็แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
3: ของประเทศ
4: ไทย
3: ค่ะ
4: นะก็ไอการทำแผนเนี่ยคือหลักการก็คือว่าเราต้องการให้เรามีไฟฟ้าใช้แบบมีความมั่นคงเอาง่ายๆคือเปิดปุ๊บติดปั๊บ
3: ค่ะ
4: มันคือว่าต้องมีพร้อมตลอดเวลาที่เราจะเสียบปลั๊ก
3: ใช
4: ่อันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้ามันดับมันจะต้องติดกลับมาในเวลาอันรวดเร็วถูกไหม
3: ค่ะ
4: อันนี้คือเรื่องความมั่นคงของระบบระบบการผลิตระบบการส่งแล้วก็เครือข่ายที่จะไปใช้การวางแผนก็ต้องคำนวณนะหลักๆก็อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นยังไง
3: ต้องเอาตัวนั้นมาคำนวณด้วย
4: เพราะกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าอันนี้เราพูดเฉพาะเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะระบบของเราในปัจจุบันเนี่ยเราให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งระบบ
3: ค่ะ
4: นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะผลิตไฟฟ้าก็ต้องมาขายผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็มีเอกชนที่ลงทุนมาผลิตรวมทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเสร็จแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนดูระบบสายส่งทั้งหมดนะโดยการเชื่อมต่ออะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีสถานีรถความดันลดแรงดันไฟฟ้านะเป็นสถานีย่อยสับสเตชันตามที่ต่างๆจากสายส่งที่ส่งมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าระบบของการจัดส่งเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนดูแลเสร็จแล้วเมื่อมาถึงขายปลีกก็จะแบ่งออกเป็น2หน่วยก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงปริมณฑลที่การไฟฟ้านครหลวงรับผิดชอบก็กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานี น่าจะรวมสมุทรปราการเข้าไปด้วยนะส่วนที่เหลืออีก73จังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้เป็นรีเทลอันนี้เราให้เข้าใจระบบนี้ก่อน
3: โครงสร้างระบบก่อนนะ
4: นะค่ะคราวนี้ก็ต้องมีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีการดำเนินการให้มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการอันนี้วิธีคิดเนี่ยก็คือว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกเป็นเมกะวัตต
3: ์ค่ะ
4: สถานภาพในปัจจุบันของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมดนะทั้งนำเข้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยประมาณ 54,000 เมกะวัตต์เอาตัวเลขกลม
3: ๆได้ค่ะนะอันนี้คือกำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน
4: แล้วก็เราจะดูว่ามันเพียงพอหรือไม่เนี่ย
3: ค่ะ
4: การจะดูว่ามันไม่ดับไม่ติดไม่ดับเนี่ย
3: ค่ะ
4: เราก็ต้องไปดูว่าการใช้ไฟฟ้าจริงสูงสุด
3: เท่าไหร
4: ่ที่เรียกว่าพีคอ่ะ
3: ค่ะ
4: พีคโหลดเนี่ยมันเท่าไหร่
3: ที่
4: ผ่านมาก็ประมาณสัก 30,000 กว่า
3: 34,000 เมกะวัตต์ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีแคปที่เหลืออยู
4: ่อันนั้นเขาเรียกว่า reserve margin
3: ค่ะ
4: โอเคนะแต่เราก็ต้องอย่าเข้าใจผิดนะว่าเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมีซอร์สที่ผลิตเนี่ยแตกต่างกัน
3: อันนี้อยากรู้ค่ะว่าโอ้กว่าเราจะมีไฟฟ้าใช้อะเรารู้แล้วว่าผู้ผลิตมีใครบ้างใช่ไหมคะแล้วมายังไงต้นทางเลยค่ะอาจารย์คะวัตถุดิบอะมันมายังไงคะ
4: ก็เราก็แบ่งออกเป็นสองพวก
3: ค่ะ
4: นะพวกหนึ่งเนี่ยคือพวกที่มีความแน่น
3: อ
4: นในการผลิตอันนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าจากถ่านหินโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็โรงไฟฟ้าที
3: ่พลังงานหมุนเวียนไหมคะ
4: พลังน้ำที่นำเข้านะนะอันนี้ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยแต่ก็มีความเสถียรระดับหนึ่งแล้วก็ถ่านหินลิกไนท์หลักๆก็จะเป็นนะเอาง่าย
3: ๆอันนี้คือประเภทของวัตถุดิบก่อน
4: เออใช่
3: ทีนี้อันนี้
4: มันจะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นฟอสซิล
3: ค
4: ่ะหลักๆนะเป็นฟอสซิล2อันกันแล้วกันก๊าซธรรมชาติถ่านหินซึ่งถ่านหินนี่ก็แบ่งออกเป็น2ส่วนถ
3: ่
4: านหินที่นำเข้ากับถ่านหินที่เป็นถ่านหินลิกไน
3: ท
4: ์ถ่านหินลิกไน
3: ท์ลิกไนท์ในประเทศแล้วก็ถ่านหินนำเข้า
4: ใช่ๆอันนี้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็น
3: อาจารย์ทีนี้นุ่นถามต่อหลักๆแล้วอะค่ะสัดส่วนอะที่เราดูว่าถ่านหินเป็นเท่าไหร่ก๊าซธรรมชาติเป็นเท่าไหร่น้ำมันเป็นเท่าไหร่อะตอนนี้สัดส่วนอะมันไปอยู่ตรงไหน
4: เราแยกเป็น2กลุ่มก่อนใน 54,000 เมกะวัตต์เนี่ย 37,800 เมกะวัตต
3: ์ค่ะ
4: เป็นฟอสซิลในฟอสซิลเนี่ยก็จะมีทั้งก๊าซธรรมชาติน้ำมันเตาดีเซลลิกไนท์ในประเทศลิกไนท์ในต่างประเทศอ
3: ัน
4: นี้นะแล้วก็ส่วนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนอันนี้ประมาณ 16,500 เมกะวัตต์ใน 16,500 เมกะวัตต์เนี่ยก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นชีวมวลจะเป็นพลังลมเป็นเขื่อนไฟฟ้าในประเทศเขื่อนอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนใหญ่ๆที่มีผลิตไฟฟ้า
3: ค่ะ
4: กับเขื่อนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วเราซื้อเป็นไฟฟ้าเข้ามาอันนี้หลักๆก็จะเป็นลาวหลักๆก็จะเป็นไซยาบุรีเป็นน้ำงึมเป็นน้ำเทินเป็นอะไรก็ว่ากันไปในรายละเอียด
3: ค่ะ
4: นะคราวนี้ถ้าเกิดดูโปรไฟล์แบบง่ายๆเนี่ยส่วนที่เป็นฟอสซิลและเซลว่าประมาณเท่าไหร่60เท่าไหร
3: ่ 63% ได้มั้ย
4: 63%
3: ค่ะ
4: ส่วนที่ไม่ใช่37% เอาไว้ก่อนแล
3: ้วอื่นๆนะ
4: แล้วใน 37% ก็จะมาซอยแบ่งย่อยอีกว่าเป็นลมเท่าไหร่เป็นน้ำเท่าไหร่เป็นแสงอาทิตย์เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปดู
3: แสดงว่าปัจจุบันเราใช้ในสัดส่วนที่เป็นฟอสซิลเนี่ยสูงอยู
4: ่ใช่คราวนี้
3: อาจารย์นุ่นถามต่อก๊าซอ่ะมันมาจากไหน
4: ก๊าซก็จะมาจากแหล่งอ่าวไทยมาจากที่นำเข้าจากพม่า
3: ค่ะ
4: แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวLNG
3: โอเค
4: นะอันนี้ดูเป็นโปรไฟล์เฉย
3: ๆค่ะ
4: อันนี้ทำไมเราเข้าใจแล้วว่าการมีแผนในการผลิตไฟฟ้าที่ต้องวางแผนเนี่ยด้านหนึ่งก็ดูด้านดีมานด์ไซด
3: ์ค่ะ
4: ด้านหนึ่งก็ดูด้านซัพพลายไซด์
3: จัดหากับความต้องการ
4: แผน PDP เนี่ยก็ทำมาโดย

0: ตลอดนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีช่วงที่มันหยุดชะงักช่วงหนึ่งในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติเนี่ยเราก็ทำแผน PDP เป็นช่วงๆตามความจำเป็นตามเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะทำก็ต้องบอกว่าแผน PDP ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแผน PDP 2018
1: ก็ครอบคลุมปี2561ถึง2580ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ระหว่างทางมันมีการ modify ครั้งหนึ่งในปี2563
1: อันนั้นเราเรียกว่า PDP 2024ป่ะ
0: ฉบับไม่ PDP ฉบับ2018ฉบับปรับปรุง
1: อ๋อโอเค
0: คราวนี้ถ้าเกิดครั้งนั้นเนี่ยมันเป็น2563มันทิ้งช่วงต้อง6ปีกว่าจะมาทำ PDP 2026ก็คือ2569
1: ค่ะ
0: คำถามคือว่าก่อนหน้านี้มันมีการทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือเปล่าคำตอบคือมีแต่ว่าตอนที่ทำ PDP ปี2567 2024เนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำแต่ไม่ได้ใช้
1: อ
0: ้
1: าวรอ
0: มันเกิดปัญหาอะไรผมไม่ทราบทำแต่ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยติดชะงักมาแล้วก็ทำนู่นทำนี่เนี่ยจนมาทำจริงๆเนี่ยคือ PDP 2026ซึ่งทำร่างเสร็จแล้วแล้วก็ส่งให้ประชาชนคนที่สนใจไปแสดงความคิดเห็นซึ่งจบไปตั้งแต
1: ่
0: วันที่15กันยาที่ผ่านมานะอันนี้คือโครงที่อยากให้รู้ก่อนอันนี้ประเด็นก็คือว่าจากนี้ไปเมื่อทำ hearing เสร็จสรุปว่าจะใช้แนวทางไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยสรุปว่าจะใช้แนวทางไหนแล้วมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเอาแผน PDP ที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นแล้วเนี่ยเอามาเข้าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.ซึ่งก็จะยึดโยงกับคณะรัฐมนตรีทางอ้อมเพราะประธานกพช.นี่คือนายกรัฐมนตรีหรือจะมอบหมายคนอื่นก็สุดแท้แต
1: ่
0: เมื่อประกาศใช้แล้วหรือว่าเอามาใช้แล้วเนี่ยมันก็จะลงในรายละเอียดแล้วว่าถ้าต้องการกำลังไฟฟ้าผลิตจากไหนอย่างไรไงตามไอเดียที่วางเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะออกประกาศหลักเกณฑ์ในการที่ใครจะมาเป็นคนลงทุนในส่วนไหนอันนี้คืออันนี้โดยธรรมชาติก็เป็นแบบนี้นะเพียงแต่ว่าในการจัดทำ PDP 2026ซึ่งจะครอบคลุมไปจนถึงปี2000เท่าไหร
1: ่2593ค่ะ
0: เอาไม่เอานั่นสิเอาปีคศสิ
1: เดี๋ยวนะ
0: 2050
1: 2050ค่ะ
0: เราทำปี2026
1: ครอบคลุมไปถึงปี2050
0: เป็นเวลา24ปี
1: ค่ะ
0: แต่เราก็แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยจากปี2569เนี่ยไปจนถึงปี2580เป็นระยะเวลา12ปี
1: ค่ะ
0: แล้วจากปี2580ไปจนถึงปี2593อีก12ปี
1: ค่ะ
0: นะสำหรับสิ่งที่เราจะคุยวันนี้เราจะคุยเฉพาะท่อนแรก
1: ปีนี้ปี2569
0: ไปถึงปี2580
1: โอเค
0: ถ้าเป็นคศก็2226ถึง2037
1: ได
0: ้เอาลงตัวนี้ก่อน
1: เราจะได้รู้สเต็ปค่ะทีนี้เราเข้าใจถึงโครงสร้างโดยรวมและรวมไปถึงสเต็ปแล้วค่ะและที่อาจารย์บอกว่าจริงๆอ่ะแผน PDP อ่ะเขาคุยกันมาตลอดเลยค่ะแต่โฟกัสที่สำคัญคือ PDP 2026อ่ะการคุยกันมันท่ามกลางโจทย์อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
0: ได้ครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
2: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
3: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
4: ทิพรส
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
7: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมเร้า
8: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพ
9: ก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
6: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
10: ท่อน้ำไทยไงล่ะจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
11: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
6: ของเขาดีจริงๆ
11: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
13: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
15: ทิพรส
16: คุณคือใคร
17: ผมชื่อสีบัญชาไง
16: ไอ้นี่มันสีบัญชาอะไร
18: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
19: แอลซอฟแอบสโลตแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
20: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
21: าอมผสมกิ่งแก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
22: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้แอนนา
21: ทานเทอร์มิน500 plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
23: อาจารย์ที่อาจารย์เล่าแผน PDP 2026อะค่ะว่าโปรเซสหรือว่าสเต็ปมันต้องเป็นอย่างไรใช่ไหมคะหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องเข้าคณะกรรมการชุดไหนแล้วก็ไปที่ครม.ค่ะสิริรวมแล้วสุดท้ายเลยอะถ้าเราดูตามไทม์ไลน์เนี่ยแผนจะประกาศใช้ประมาณเมื่อไหร่ทันปีนี้เอาค่ะ
24: ภายในปี2569แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่เป็นคนกำกับดูแลก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ก็จะเป็นคนจัดสรรว่าถ้าผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP อย่างนี้จะผลิตอะไรแล้วก็ใครสนใจจะมาทำรวมจะเป็นรัฐวิสาหกิจคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็บริษัทลูกหรือจะเป็นเอกชนหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำจริงลงทุนจริงแล้วก็เกิดดอกออกผลจริง มีไฟฟ้าใช้ตามแผนจริงนะแต่ก็แน่นอนอ่ะเราวางแผนปี 2026-2569 ถ้ามันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ได้รีไวซ์ได
23: ้อ๋อทบทวนได้
24: ปกติเขาก็ทบทวนทุก 2-3 ปีแหละเขาไม่ได้ทำยาวอย่างนี้หรอกม
23: ัน
24: ก็จะเป็น PDP ใหม่สมมติเราทำอีก2ปีข้างหน้ามันก็จะเป็น PDP 2028
23: ค่ะ
24: เริ่มปี2571กระชากลากไป24ปี25ปีมันก็เหมือนกับทำหมุนไปอย่างนี้แหละนะคราวนี้ปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่จะไปรู้ว่าเขากะว่า เขากะว่าจะผลิตไฟฟ้าใหม่เท่าไหร
23: ่ค่ะ
24: แล้วก็จะให้แล้วจะผลิตมาซอสที่มาของการผลิตจะมาจากไหนเนี่ยจริงๆผมกลับคิดอย่างนี้นะการที่ไม่ทำ PDP ปี2024หรือปี2567จะด้วยเหตุการณ์เมืองอะไรก็ตามทีมันชักขยเยอะกันมันยื้อมันดึงอะไรกันอันขี้เกียจไปนั่งคิด
23: ค่ะ
24: แต่ผลดีที่มันเกิดขึ้นนะโดยที่ไม่ได้คาดฝันก็คือว่ามันมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนชัดๆเลยนะที่มานะอันที่หนึ่งมันจะมีการลงทุน Data Center
23: ค่ะ
24: อันนี้ของใหม่เว้ยเพิ่งมาพูดกันประมาณสักปี2ปีเนี้ยปีนี้แหละปีนี้แหละหนักๆ กับปีนี้ไอ้ Data Center เนี่ยเผอิญมันมี requirement ว่าเขาต้องการพลังงานสะอาด
23: ต้องสะอาดอีก
24: ต้องเป็น Green Energy
23: ค่ะ
24: Green Energy ก็หลักๆอ่ะดินน้ำลมไฟนะดินอาจจะไม่ได้คิดนะ
23: พระอาทิตย
24: ์พระอาทิตย์ลม
23: ค่ะน้ำ
24: น้ำจากเขื่อนหลักๆเนี่ยเพราะไอ้นี่มันไม่ได้ใช้ฟอสซิลไง มันไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงมันไม่ใช่ถ่านหินมันไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติมันไม่ใช่น้ำมันเตามันไม่ใช่น้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดแล้วพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันจะทำให้เป้าหมายของโลกนี้ที่ต้องการให้การปล่อยก๊าซธรรมชาติไอ้โทษการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการดูดไอ้ก๊าซเรือนกระจกออกจากระบบเนี่ยมันเท่ากันมันไม่เพิ่มมันคือเน็ตซีโร
23: ่ค่ะเน็ตซีโร่
24: เนี่ยปี2050ค่ะเห็นไหมมันก็มีเรื่องเชื่อมโยงอย่างนี้แหละ
23: มันก็กลายเป็นข้อดีในตอนนั้นเลยเน
24: า
23: ะ
24: ถ้าตอนนั้นตัดสินใจไปแล้วก็ต้องมารีไวซ์กันอยู่ดี
23: ค่ะ
24: คราวนี้อันที่สอง
23: อันนี้เดี๋ยวเราพูดในหัวข้อว่าตอนนี้โจทย์อะไรบ้าง
24: ที่อะไรที่มันเป็นปัจจัยใหม่เข้ามา
23: ค่ะหนึ่งที่อาจารย์บอกไปแล้วไอ้พวก data center AI อันนี้ทำให้ความต้องการแบบก้าวกระโดด
24: อันนี้คือฝ่าย demand side
23: ค่ะมีอะไรอีก
24: อันที่สองเราก็เห็นว่าคนใช้รถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
23: ค่ะ
24: ไอ้นี้มันก็มาอีกแบบนึงถูกไหม
23: ค่ะ
24: อันนี้ก็ต้องเอามาคำนวณด้วย
23: สองตัวนี้มันหลักมากเลยนะ
24: แต่ว่าจะบ้างน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ซึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้าง
23: ค่ะ
24: ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ความสนใจกับการดักจับคาร์บอนคาร์บอนแคปเจอร์ซิสเต็มระบบดักจับคาร์บอนหรือจะเอาคาร์บอนหรือจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนเนี่ยเอาไปฝังดินอย่างที่เราเคยไปงานแก๊สแท็กอะที่จะใช้ที่แหล่งอาทิตย์เนี่ยทำเป็นของเหลวแล้วไปฝังไว้ใต้ดินก็เข้ากับว่าไอ้พลังไอ้ CO2 ที่มันออกมามันถูกเอาไปเก็บไว้ใต้ดินมันก็ไม่ออกมาในอากาศมันก็เท่ากับลดจำนวนของคาร์บอนไดออกไซด์ไปในตัวด้วย
23: โอเค
24: คราวนี้มันมีประเด็นนิดนึงว่าถ้าเราใช้ renewable เนี่ยใช้ renewable ใช้พลังที่มันหมุนเวียนนะหลักๆอ่ะก็ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังลมแล้วก็พลังน้ำกรณีของพลังน้ำพลังลมและแสงอาทิตย์เนี่ยพลังน้ำเนี่ยอาจจะมีความเสถียรกว่าแต่ในแง่ของพลังลมเนี่ยเรามีแหล่งที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังลมในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนั้นไอ้ที่มันเทไปจริงๆเนี่ยก็คือผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย
23: ์
24: ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านเราด้วย 1. เรามีพระอาทิตย์ส่องจำนวนชั่วโมงอ่ะเยอะอันที่2เรามีพื้นที่ที่จะทำ
23: วางโ
24: ซล่าฟาร์มทำแผงจัดเก็บเยอะแต่ปัญหาของโซล่าฟาร์มหรือไอ้พลังไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์เนี่ยโซล่าพาวเวอร์เนี่ยประเด็นปัญหามันคืออย่างนี้ประเด็นปัญหามันคือมันไม่สามารถจะผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงเขามีการคำนวณกันนะว่าหลักๆอ่ะใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณผลิตไฟฟ้าได้จริงๆเนี่ยแค่4ชั่วโมงประมาณแค่4ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องตามมาก็คือว่าอ้าวถ้ามันผลิตไฟฟ้าได้แค่4ชั่วโมงพอมันผลิตไม่ได้แล้วทำยังไงสมัยก่อนอาจจะเป็นปัญหาแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีการทำระบบในการเก็บกักไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่อันนี้เขาเรียกว่าBESS
23: ค่ะ
24: Battery Energy อะไรล่ะ อะไรซิสเต็มอะระบบจัดเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ
23: ่ชื่อย่อก็คือ BESS เนี่ยนะ
24: BESS ผมจำภาษาอังกฤษที่เขาย่อไม่ได้นะแต่ผมพอจำได้เราๆว่ามันเป็นแบตเตอรี่อะไรสักอย่างนี่แหละน
23: ะ
24: โอเคเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลนะ
23: ได้ค
24: ่ะคราวนี้ประเด็นก็คืออย่างไรอ๋อสตอเรจแบตเตอรี่ energy storage system
23: ค่ะ
24: เนี่ยโอเคระบบเก็บกักเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ
23: ่เออใช่
24: อ
23: ัน
24: นี้แหละ BESS ก็ต้องหมายความว่า BESS เนี่ยก็ต้องเอามาเป็นจุดที่จะทำเพิ่มก็มีคนบอกอีกนี่เหมือนกันว่า ไอ้ที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ใช้ได้แค่4ชั่วโมงแล้วมันก็ต้องชาร์จใหม่เหมือนกับรถไฟฟ้าเราเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพอวิ่งไปหมดปั๊บเราก็ต้องไปเสียบไอ้ปลั๊กอินปลั๊กแอนอะไรน่ะไปเสียบเพื่อให้ไฟมันเต็มเหมือนเดิมมันก็หมุนเวียนใช้ไปไอ้ตรงนี้ก็จะมาผนวกกับไอ้แผงวงจร
23: โซล่า
24: ที่มันผลิตโอเคนะคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ยังมีประเด็นต่อไปอีกว่ามันต้องจัดการระบบเชื่อมโยงกันใหม่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยต้องจัดระบบเชื่อมโยง re-integration ส่วนที่เป็น transmission ทั้งระบบอีกก็ต้องมีการลงทุนนะเดี๋ยวค่อยพูด
23: ได้
24: ค่อยพูดนะเพราะว่ามันค่อยๆคือต้องเข้าใจไปเป็นสเต็ปก่อน
23: งั้นความเข้าใจนุ่นขอสรุปจากที่อาจารย์พูดตรงนี้นะคะว่าโจทย์เนี่ยเมื่อการวิวัฒน์ตามการเวลามันมีหลายอย่างเหมือนกันค่ะแต่หลักๆแล้วอ่ะ5ด้านด้วยกันที่สำคัญก็คือเรื่องของ data center พวก AI เนี่ยทำให้ความต้องการมันก้าวกระโดดเนาะและเดี๋ยวอันนี้มันจะไปผูกโยงเกี่ยวกับเรื่อง grid direct PPA อะไรเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2ประเด็นที่2เนี่ยก็คือการเปลี่ยนผ่านของยานยนต์ที่เข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปจนถึงความต้องการไฟฟ้าสะอาดจากภาคอุตสาหกรรมด้วยการผลิตไฟฟ้าเองของภาคประชาชนด้วยแล้วก็กติกาใหม่ของโลกด้วย อันนี้คือปัจจัยที่พิจารณา
24: แต่ต้องอีกอันนึง
23: ค่ะ
24: ในแง่ความมั่นคงของระบบเราปฏิเสธโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได
23: ้ค่ะ
24: ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเรื่องถูกแพงอีกเรื่องนึงก่อนนะเอาทีละอย่างนะหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินที่เรามีอยู่ใช้ลิกไนท์ที่เรามีอยู่ที่แม่เมาะกับที่นำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาผลิตแถวระยองเนี่ยเต็มไปหมดแหละนะผมก็จำชื่อบริษัทไม่ได้ BLCP อะไรประมาณนี้นะแล้วยังมีเก็กโก้อะไรพวกนั้นนะเก็กโก้อะไรไม่รู้จำไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปถามไอ้บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าหลักๆของบ้านเราแหละนะ GPSV เขาเป็นเจ้าของอันนี้อยู่นะคราวนี้บ้านปูก็มีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องพิจารณาคือว่าด้านหนึ่งสัดส่วนที่เป็นโซล่าพลังแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นแต่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังมีอยู
23: ่
24: เหตุผลก็เรามีก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเราจะไปทิ้งไปไหนเล่าเราก็ต้องใช้อ่
23: ะ
24: ใช
23: ่
24: ไหมยังไงน้อยก็ 2,000 ล้านลูกบาทฟุตต่อวันแล้วยังมีแหล่งเยดานาที่เรานำเข้าจากพม่าอีกเรายังมีแหล่ง JDA อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็แล้วมันตอบสนองมันตอบโจทย์ด้วยคือไอ้อันนี้มันสั่งให้ผลิตได้เลยมันแบบว่าเราสั่งพระอาทิตย์ไม่ได้พอพระอาทิตย์หลุดปั๊บมันก็อีกอย่างแล้ว
23: มันไปตามธรรมชาติ
24: ถึงจะมีระบบสำรองไฟนะด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เอามาเสริมนะมันก็มีข้อจำกัดมันก็จะเกิดความสมดุลอย่างนี
23: ้ okay.
24: แล้วมันก็ออกมาเป็นแผนว่าเอ้ยจากปี2569จนถึงปี2580เนี่ย
23: ค่ะ
24: เราจะผลิตไฟฟ้าจากแหล่งไหนบ้าง
23: จากแหล่งไหนบ้างและจำนวนกี่เมกะวัตต์และประชาชนทั่วๆไปนะเขาอยากรู้บรรทัดสุดท้ายเลยค่ะว่าเขาจะใช้ไฟในราคาที่ถูกหรือแพงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุยให้ฟังกันต่อค่ะ

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
2: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
3: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
4: ทิพรส
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
11: เอาเร็ว
12: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
13: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
14: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
13: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
15: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
20: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
1: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
20: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
21: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
22: อาจารย์คุยให้ฟังต่อหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าโจทย์อ่ะมันเปลี่ยนไปอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหความต้องการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มสูงมากเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเพิ่มสูงจากปัจจุบันน่ะมันที่ประมาณเท่าไหร
15: ่ถ้าเกิดคือตัวเลขเนี่ยมันยังค่อนข้างไม่ลงตัวนะแต่ผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะว่าด้วยเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนเท่าที่ผมประมวลมาเนี่ยในแง่การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นแน่แต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่มี 54,000 เมกะวัตต์ในขณะเนี้ย
22: ปัจจุบันนี้นะ
15: ไอ้ตามแผน PDP เดิมเนี่ยมันยังมีการจัดสรรให้ผลิตมันยังไม่ได้หยุดก่อนที่จะเริ่มของใหม่เนี่ยมันมีของเดิมที่ตกค้างมาอันนี้อีก 14,000 เมกะวัตต์โอเคไหมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีโรงไฟฟ้าที่ครบอายุจะต้องออก
22: ค่ะ
15: รวมทั้งไอ้ทั้งโซล่าที่ครบอายุเริ่มมีแอดดงแอดเริ่มแอดเลิกแอดเดอร์เทรดอินเจรจาอะไรกันใหม่เนี่ยมันมีเข้าชักออกถึงเวลี่ดีเทลเลยรายละเอียดมากเราไม่ต้องไปดูขนาดนั้นหรอกนะแต่ขี้หมูขี้หมามันจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเท่าที่เขาทำเป็นตัวเลขรวมนะไม่ถอดสมการเลยนะต้อง10ปีข้างหน้าเนี่ย2569ถึง2580เนี่ย12 ปีต้องผลิตใหม่59,000เมกะวัตต
22: ์
15: โอเคเอาตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขหลักก่อน59,000เมกะวัตต์นะโดยแยกอย่างนี้ใช้ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเนี่ยโซล่าเซลล์ไอ้แผงวงจรแผงไฟฟ้าไอ้โซล่าเนี่ยโซล่าฟาร์มเนี่ยซึ่ง 24,300 เมกะวัตต์อ่ะอันนี้จุดเริ่มต้นก่อน
22: ค่ะ
15: อันที่2พลังลม 2,700 เมกะวัตต
22: ์ค่ะ
15: อันที่3เนี่ยที่ผมพูดระบบแบตเตอรี
22: ่ energy
15: battery energy storage system ระบบเก็บกักไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ
22: ่อันนี้เท่าไหร่คะ
15: 14,500 เมกะวัตต
22: ์ค่ะ
15: โอเคแล้วก็มีโรงไฟฟ้าจัดใช้ไอน้ำเนี่ยเทอร์ไบน์เนี่ย
22: ตัวย่อ
15: CCGT Combined Cycle แก๊สเทอร์ไบน์
22: ค่ะ
15: 9,100 เมกะวัตต
22: ์
15: อันนี้คือโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจากถ่านหินจากอะไรที่ต้มน้ำอ่ะต้มน้ำอ่ะต้มน้ำแล้วไม่หมุนอ่ะ
22: ค่ะ
15: 9,100 เมกะวัตต์แล้วก็ปึ๊กเข้ามานิดนึงก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก300เมกะวัตต
22: ์ SMR
15: SMR Small Modulator Reactor Modular Reactor อันนี้มาเป็นเหมือนตัวแบ็คอัพ
22: ค่ะ
15: โดยที่เราจะต้องปรับระบบเรื่องเกี่ยวกับสายส่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้สอดคล้องแล้วก็รองรับกับเรื่องนี
22: ้
15: อันนี้เป็นภาพใหญ่ก่อน
22: อาจารย์งั้น
15: ถ้าเราเป็นภาพใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมองไปข้างหน้าว่าโอเคคาดว่าจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถ้าตัดไอ้แบตเตอรี่ออกไปเนี่ยมันน้อยนะไม่มากนะ 30,000 กว่าเมกะวัตต์เท่านั้นเองนะ
22: ค่ะ
15: เอา 24,000 บวกกับ 2,007 ก็ 27,000 บวกกับอีก300ก็ 30,000 บวกอีก 9,000 ก็ประมาณ 3,000 39,000 เมกะวัตต
22: ์อันนี้ในกรณีถ้าไม่รวมแบตเตอรี
15: ่ถ้าไม่รวมแบตเตอรี
22: ่ค
15: ่
22: ะ
15: แต่ SMR 300เมกะวัตต์อาจจะไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้นะแล้วเขาก็คิดว่าถ้าออกแบบมาอย่างเงี้ยเพราะเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนถูกไห
22: ม
15: สิ่งที่เราจะเห็นคือสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าเมื่อไปถึงปี80เนี่ย2580เนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเปลี่ยนไอ้ส่วนที่เป็นองค์ประกอบเดิมที่เมื่อกี้เราพูดกันเนี่ย
22: ถ่านหินก๊าซธรรมชาติใดๆพวกนั้น
15: แ
22: ต่ส่วนมันจะเปลี่ยนอันนี้ถ้าเกิดเป็นกรอบนี
15: ้เอาหลักๆนะถ้ามันจะเปลี่ยนนะ
22: ค่ะ
15: จากเดิมเนี่ยจากเดิมเราเท่าไหร
22: ่ก๊าซ 63%
15: ไอ้นั่นที่เหลือเอารวมๆกันใน27ไอ้ของใหม่จะเป็นแบบนี
22: ้แปลว่าถ้าของใหม่เป็นแบบนี้นั่นแปลว่าเราจะลดฟอสซิลและใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
15: ฟอสซิลเหลือเท่าไหร
22: ่ 29% แล้วใช้พลังงานทดแทนประมาณ 71%
15: ได้กันเอาตัวเลขกลมๆแบบนี้เราไม่ต้องไปดูละเอียดมากหรอกนะ
22: โป
15: รไฟล์มันเปลี่ยนอย่างนี้แต่การจะเปลี่ยนโปรไฟล์อย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องทำอะไรอีกเยอะแยะนะครับ
22: ค่ะ
15: มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเสกได
22: ้
15: นะแล้วมันก็ต้องมีรูปแบบอื่นๆที่รองรับต้องจัดระบบอะไรกันใหม่เลยโดยเฉพาะโจทย์สำคัญเนี่ยคือ data center ซึ่งเชื่อว่าจะใช้ไฟเนี่ยไม่น้อยกว่า 8,000 เมกะวัตต์นะ
22: ค่ะ
15: นะแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะว่าเวลาเราดูกำลังการผลิตเป็นเมกะวัตต์คือกำลังการผลิตแต่เวลาผลิตจริงอ่ะมันผลิตออกมาเป็นไฟฟ้าเป็นหน่วยที่เรียกว่ากิโลวัตต์อาวอ่ะที่เวลาเราจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าผ่านผลิต1ยูนิตเนี่ยคือกิโลวัตต์อาวหนึ่งชั่วโมงคุณใช้ไฟไปเท่าไหร่กิโลวัตต์อาวอันนี้ก็ต้องบอกว่าโซล่าตอนที่มันไม่มีแสงอาทิตย์ถึงมันจะมีกำลังการผลิต10เมกะวัตต์แต่มันก็ผลิตไม่ได้เพราะไม่มีแสงอาทิตย
22: ์ค่ะ
15: อันนี้ก็ต้องหายไปเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตจริงสมมติเราพูดถึง 24,000 เมกะวัตต์ใช่ไหม 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยผลิตจริงเนี่ยคุณต้องเอา6หาร
22: 24,000 เมกะวัตต์นี่มันคือจากพลังงานแสงอาทิตย์นะ
15: เอาตัวเดียวเอาตัวเนี้ยตัวนี้ที่มันเป็นปัญหาหลักๆเนี่ย
22: ค่ะ
15: เวลาใช้เวลาผลิตจริงเนี่ยก็จะไม่ถึง
22: ค่ะ
15: เพราะมันจะผลิตแค่4ชั่วโมง
22: ง
15: ั้นผลิตออกเป็นกี่หน่วยไฟฟ้า
22: ค่ะ
15: กิโลวัตต์อาวเนี่ยมันต้องเอา4หารก็เท่ากับจริงๆเนี่ยผลิตได้แค่ 6,000 เมกะวัตต์เท่านั้นเอง
22: ค่ะ
15: แล้วแต่ว่าเขาเสริมด้วยตัวแบตเตอรี่มันก็จะทำให้ได้ประมาณนี้แต่เมื่อเสริมด้วยแบตเตอรี่เนี่ยราคามันจะอีกเรื่องนะเพราะถ้าเกิดผลิตจากแสงอาทิตย์พอจบแล้วที่ไม่มีก็จบกันไอ้นี่ก็ราคาที่พูดกันที่จะรับซื้อ2.19 บาท
22: เดี๋ยวพลังงานแสงอาทิตย์นี่มันรวมกับของภาคประชาชนที่ติดโซล่า
15: อันเนี้ยตอนที่เขาทำ PDP เนี่ยเขาไม่ได้พูดตรงนี
22: ้เอาหรอ
15: เขาไม่ได้พูดตรงนี้แต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะที่ผมลืมพูดไปว่ามันจะมีส่วนไปปรับไปเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง PDP 2026ซึ่งเมื่อเขารู้ว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรปั๊บเนี่ยในนั้นน่ะอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรได้เราคิดง่ายๆรัฐบาลบอกว่าจะให้1ล้านครัวเรือนติดไฟ5กิโลวัตต
22: ์ค่ะ
15: 5กิโลวัตต์5 1ล้านครัวเรือน5กิโลวัตต์ก็คือ
22: 5
15: ล้านกิโลวัตต์5ล้านกิโลวัตต์ก็คือ 5,000 เมกะวัตต
22: ์ทองออกมานะ
15: ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ติดวันนี้พรุ่งนี้เสร็จหมดทั้งร้านครัวเรือนหรอกผมให้เวลา5ปีเลยเอา
22: โอเค
15: ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องของด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับเข้ามาในระบบแต่อันนี้มันจะมีผลมันมีผลทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงที่เขาจะต้องออฟเซตค่าไฟที่เขาส่งมาขายหรือเขาลดการใช้ไฟลงเขาไม่ใช้ไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้อินเวอร์เตอร์เขาไม่ใช้ไม่ใช้ปั๊บไฟฟ้าก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลางวันก็หน้าตาก็เป็นแบบนึงกลางคืนพอมันไม่มีแล้วไม่มีแบตเตอรี่สำรองมันก็หน้าตาอีกแบบนึงทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องต่างๆที่เป็นผลต่อเนื่องจากการทำแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าปี2026หรือ2569ที่เรากำลังจะออกแบบ
22: แหมอาจารย์คะกำลังสนุกกับเรื่องนี้เลยอ่ะนุ่นขอต่อในตอนที่2ได้ไหมคะเพราะว่ามีคำถามต่อเนื่องค่ะว่าถ้ามันเป็นโปรไฟล์อย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี้ยค่ะตรงที่จัดทำเรื่องของโครงข่ายทั้งรีเซิร์ฟระบบส่งสายจำหน่ายรวมไปถึงเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนและสุดท้ายเลยนะคะประชาชนเราจะได้ใช้ไฟเนี่ยในราคาที่ถูกแพงอย่างไรคุณผู้ชมติดตามได้ในตอนหน้านะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังวิกฤตส่วนกทมบางจุดน้ำยังไม่ลดเริ่มเน่าทรงกลิ่นเหม็นด้านนายกยอมรับคำตำหนิแต่ยืนยันไม่ท
1: ้อตรงกันข้ามฮะฟังเต็มสองรูหูแล้วก็เข้าไปในสมองหาทางแก้ไขกลับไปปุ๊บก็คิดขึ้นรถก็คิดแล้วว่าทำยังไงให้ที่พรุ่งนี้เนี่ยจะกลับมาด้วยสิ่งที่เขาต้องการ
0: รวบแล้วหนึ่งในแก๊งวัยรุ่นซิ่งเก๋งกระบะยิงถล่มนับ10นัดทำเจ้าของบ้านบาดเจ็บบ้านพังรถเป็นรูพรุนเร่งล่าตัวคนที่เหลือระทึกหนุ่มเมาคลั่งใช้มีดจี้คอพนักงานสาวขายของเล่นวัย31ปีเป็นตัวประกันตำรวจบุกชาร์จชุลมุนติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณเผือกไทยสงและจามอนกิตสวภาพ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะอังคารที่29กันยายน2569อยู่กับดิฉันนรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับยังต้องเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่นะนะครับต่างจังหวัดก็หนักกรุงเทพเนี่ยเริ่มที่จะไม่มีฝนเริ่มดีขึ้นนะครับเห็นบอกว่าท่านผู้ว่าเนี่ยลุยสูบน้ำจากเคหะคลองจันทน์แล้วนะเพราะว่าคลองแสนแสบตอนนี้เนี่ยพร่องน้ำออกไปได้พอสมควรนะครับขณะที่คลองประเวศนะก็ตอนนี้ก็กำลังเร่งระบายน้ำจากพัฒนาการนะครับจากแถวอ่อนนุชลงเหมือนกันก็หวังว่าจะดีขึ้นนะครับชาวลาดกระบังทางมินบุรีก็เฝ้ารออยู่ด้วยนะครับก็นี่แหละผู้ว่าบอกว่าอีก2วันนี้จะพยายามพร่องน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ที่ระยองก็หนักคุณผู้ชมพาไปดูก่อนเลยนะครับที่ระยองเนี่ยเกิดนาทีระทึกขึ้นนะครับน้ำจู่ๆไหลตีกลับเข้ามาในหมู่บ้าน
1: ค
0: ือมาแบบชนิดที่ว่าตั้งตัวไม่ทันคุณผู้ชมเก็บข้าวเก็บของกันไม่ทันแล้วครับนี่ฮะเป็นภาพวงจรปิดนะคุณผู้ชมของหมู่บ้านนะครับที่อำเภอเมืองระยองครับ6นาทีอรวรรณเชื่อไหม6นาทีชีวิตของคนหมู่บ้านนี้ครับน้ำไหลเชี่ยวแรงมากมวลน้ำเนี่ยนะครับนะไหลทั่วไปเต็มพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเลยนะครับคนที่อยู่เก็บข้าวของไม่ทัน
1: นะฮะ
0: ใช่มวลน้ำซัดเข้ามาหลังกำแพงหมู่บ้านนะครับกำแพงพังคือเวลาจุดไหนที่มันเป็นจุดที่มันพังเนาะเขื่อนพนังกำแพงมันก็คือเป็นร่องน้ำเข้ามาแล้วเพียงแค่6นาทีนะครับส่งผลให้ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับภายในตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับถูกน้ำทะลักเข้าท่วมคุณวัน
1: ใช้เวลาแป๊บเดียว
0: ดูระหว่างที่เราเล่าข่าวสิบ้านหลังแรกที่อยู่ใกล้กับแนวพนังที่มันพังเนี่ยนะฮะเนี่ยรั้วแล้วแล้วเขาก็หาที่ไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะ
0: แป๊บเดียวเท่านั้นล่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: ท่วมเลยฮะ
1: คือจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าภาพเนี่ยช่วงประมาณเที่ยง16นาที
0: ครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคือตรงบริเวณจุดเนี้ยจะเป็นกล้องวงจรปิดของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์คือที่หมู่บ้านอ่ะเขาตั้งกล้องวงจรปิดแล้วเขาพยายามที่จะทำพนังกั้นน้ำแต่มันรับแรงน้ำไม่ไหวจริง
0: ๆ
1: คือพอเข้าท่วมหลากเนี่ยตอนนี้ที่ไปเช็คระดับน้ำเนี่ยท่วมเป็นเมตรแล้วนะคุณจามอน
0: อ๋อคุณดูคนที่วิ่งด้วยความแตกตื่นแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนถ้าหมู่บ้านท่านอยู่ใกล้ที่เป็นแบบนะทางผ่านของน้ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้ต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะครับว่าเอาอยู่ไหมนะ
1: ใช่
0: แล้วอยู่ไหม
1: หมู่บ้านแห่งนี้มี400กว่าหลังคาเรือนพอน้ำทะลักเข้าไปคุณจามอน
0: คือ
1: หลายคนอพยพทยอยอพยพออกมาแต่ร้อยกว่าหลังคาเรือนเขาบอกเขาเป็นห่วงบ้านณเวลานี้ยังไม่ได้ออกมานะคะ
0: ครับผมพาไปดูอีกจุดนึงนะครับที่อำเภอแกลงจุดนี้เกือบไปแต่เอาอยู่นะครับอีกจุดที่อ่างเก็บน้ำคลองละโอกนะครับจุดที่มีน้ำกัดเซาะนะครับบริเวณหูช้างสปิลเวย์มีดินจากไหลเขาล่วงลงมานี่ตรงภาพนี้ใช่ล่าสุดกรมชลประทานนะครับไปซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% มีการเอาหินใหญ่นะครับลงไปเสริมชะลอแรงกัดเซาะคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวไงว่าแบบว่ากลัวจะเอาไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: นะกลัวแบบว่าสปิลเวย์เดิมเนี่ยจะเอาไม่อยู่นะครับนี่ตอนนี้ก็เลยนี่ฮะสามารถเอาหินก้อนใหญ่เนี่ยไปเสริมความมั่นคงชะลอแรงกัดเซาะน้ำที่ล้นฝายจาก1เมตรเนี่ยเหลือ64เซนนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่ท้ายเหมือนอ่างเก็บน้ำนี้ก็เบาใจลงได้ระดับหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ไปดูในส่วนของพื้นที่กำแพงเพชรกันบ้างคือก็น่ากังวลนะคะเพราะว่ามวลน้ำทะลักเข้ามาแบบเร็วมากอะคุณจามอนทำให้ไปพัดถล่มฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อค่ะในพื้นที่ตำบลทรงธรรมอะ
0: เมื่อวานเราช่วย
1: มาเร็วมากค่ะ
0: เมื่อวานเราช่วยหมู
1: ใช่
0: แต่วันนี้น้องไก
1: ่ไก่แล้วที่สำคัญนะในฟาร์มแห่งนี้มีไก่20,000ตัวคุณจามอน
0: ครับผม
1: ทีเนี้ยค่ะคือทางฟาร์มอะเขาสามารถที่จะย้ายไก่ออกมาในที่ปลอดภัยได้แค่8,000 ตัวเท่านั้นนอกจากนี้ทางฟาร์มก็เลยเนี่ยค่ะได้นำไก่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไก่ที่จมน้ำอะค่ะมาเปิดขายให้กับประชาชนในราคาพิเศษเลยนะ5ตัว100บาทพอทันทีที่ข่าวแพร่กระจายออกไปชาวบ้านเขารีบมาเลยค่ะมาช่วยซื้อไก่นี่คือมาช่วยซื้อนะคะช่วยซื้อไก่5ตัว100ค่ะ
0: ดีกว่า0เปล่า
1: ถูกต้องแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่เขาประเมินความเสียหายนะที่ฟาร์มแห่งนี้ที่มีไก่ประมาณ 20,000 ตัว 1ล้านบาทนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฟาร์มไก่แห่งนี้ค่ะ
0: โอ้นะครับที่ปราจีนไก่ก็ตายหนักกว่านี้อีกหนักกว่ากำแพงอีก
1: ค่ะ
0: ยกฟาร์มเลย 300,000 ตัวคุณนรวรรณ
1: โ
0: อ้นะครับนี่ฮะที่กบิลบุรีประจันตคามศรีมหาโพธิ์รวมถึงอำเภอเมืองปราจีนเนี่ยน้ำสูงนะครับน้ำเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่ฟาร์มไก่ของชาวบ้านที่กบิลบุรีนะครับที่นั่นเนี่ยเลี้ยงไก่ไว้11โรงเรือนนะฮะโรงเรือนละ 32,000 ตัวเกลี้ยงหมดนะครับหมดตัวเลยครับรวมแล้ว 300,000 ตัวมูลค่าความเสียหาย30ล้าน
1: อุ๊ยหนักมาก
0: นะฮะเจ้าของฟาร์มสุดเลยครับน้ำมาไวมากนะที่ปราจีนเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราดูเลยมั้ยฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้านี้โอ้โหฝนเทลงมาอย่างหนักแถมยังมีน้ำจากแควพัสทึงนะครับไหลลงมาสมทบอีกต่างหากนะฮะวันนี้ทางฟาร์มไก่ก็เร่งขนย้ายซากไก่ออกจากเล้าทั้งหมดนะครับไปกลบฝังคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันน่ะ
1: ค่ะ
0: 300,000 ตัวไม่น้อยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับนี่นะฮะกลับมาที่กรุงเทพเรานะครับมาดูชีวิตของคนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะครับที่ยังหนักหนาสาหัสวันนี้ไปมาครับศรีนครินทร์คุณนรวรรณนี่ฮะเส้นศรีนครินทร์เนี่ยน้ำยังสูงอยู่ตั้งแต่ลำสาลีนะครับไล่มาถึงแยกพัฒนาการนะรถเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแยกวัดใจค
1: ือ
0: ถ้าคุณมาแล้วคุณใจถึงคุณก็ลุยรอดก็รอดไม่รอดก็ดับ
1: อ้าวเหรอ
0: เออนี่ใครจะไปคิดผมไปเดินอยู่กลางถนนศรีนครินทร์ได้นะนี่ฮะ

0: กลางวันแสกๆผมไปเดินลุยน้ำอยู่มาได้ไม่มีรถอ่ะ
1: เท่าแข้งเลยนะ
0: ใช่นะครับอ่ะศรีนครินทร์ก็เป็นน้ำที่มาจากคลองทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศนะศรีนครินทร์จะอยู่ตรงกลางของ2คลองนี้นะครับช่วงลำสาลีมาถึงช่วงพัฒนาการเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า2คลองนี้น้ำลดเมื่อไหร่นะครับน้ำที่ศรีนครินทร์มันก็จะลดตามไปด้วยท่านผู้ว่าบอกขอเวลา2วันนี่ฮะพัฒนาการศรีนครินทร์นะชาวบ้านบอกไม่มีใครประกาศเตือนไม่มีป้ายมาติดเลยส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ดับมาทั้งนั้นเลยมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ดับนะครับในหมู่บ้านตามซอกซอยพัฒนาการเนี่ยนะฮะ53 61 65นะฮะอีกฝั่งนึงก็ซอย70กว่าพวกนี้ก็หนักหมู่บ้านเนี่ย800กว่าหลังคาเรือนต่อหมู่บ้านนะครับรถเลิศย้ายกันไม่ทันหนีกันไม่ทันนะฮะก็เขาบอก5วันแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยน้ำเริ่มต้องยอมรับนะว่าเริ่มมีกลิ่นเนี่ยน้ำเน่าอยู่เนี้ย5วันแล้วชาวบ้านฟ้องใหญ่เลยว่าโอ้โหเริ่มเน่าแล้วไม่รู้ทำไงดีช่วยหน่อยเพราะว่าหลังหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นคลองสาขาเชื่อมกับคลองประเวศคลองประเวศบุรีรมย์นะครับรถก็ต้องเป็นรถใหญ่ๆแบบเนี้ยที่จะรับส่งคนเข้าออกนี่คือสภาพจริงของของคนกรุงเทพนะคุณอรวรรณโอ้ยเขาบอกเข้าไปถึงเอวนี่ผมยังอยู่แค่หน้าหมู่บ้านนะเนี่ยถ้าผมเข้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกถึงเอว
1: ยิ่งเข้ายิ่งลึกเหรอ
0: ใช่ต้องนั่งรถของชาวบ้านเข้าไปไม่งั้นเข้าไปไม่ไหวนะครับอีกหนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหเป็นที่กำลังเป็นที่แบบนิยมเลยร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์วันนี้ไปเจอมาก่อนละวันมีเป็น10คันนะเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ดับคุณผู้ชมผมนึกว่าถูกๆนะน้ำเข้าท่อเนี่ยเป็นพันนะเสียเงินนะเป็นพันน
1: ะ
0: วันนี้ไรเดอร์บอกผมวิ่งทั้งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าอุตส่าห์วิ่งแบบส่งอาหารให้คนที่น้ำท่ว
1: ม
0: ได้เงินมา 1,400 ซ่อมรถไป 2,000
1: โ
0: หเออนะไปดูบรรยากาศหน่อยฮะร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์วันนี้คนเพียบเลยครับนี่ฮะรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับริมถนนพัฒนาการนะครับเป็น10คันเลยนะครับที่รอให้ช่างเลยนะครับดำเนินการซ่อมแซมครับรถดับหมดเลยครับเพราะว่าฝ่าน้ำจากทั้งศรีนครินทร์มาทั้งจากพัฒนาการมาเนี่ยฮะพี่ๆไรเดอร์เอ่ยนะครับคนที่ใช้บริการเอ่ยเนี่ยนะโอ้โหรถดับหมดเลยพี่ช่างน้ำท่วมเนี่ยประมาณไหนมอไซค์ถึงไม่ควรวิ่งละ
2: ก็ประมาณสักเท่าหัวเข่านี่ไปไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าแบบเท่าแบบนักแข่งเราเนี่ยก็พอไปได้อยู่ครับ
0: หัวเข่าก็ประมาณถ้าครึ่งล้อหรือท่อไอเสียอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ถ้าหัวเข่าก็เท่าท่อไอเสียเลยมันก็เท่าเข้าท่อไอเสียได้ครับน้ำ
0: โอ้โหช่วงนี้รถมาให้ซ่อมเพียบเลยมั้งฮะ
2: เยอะเลยครับ
0: นี่แหละนะฮะอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกยังมีข่าวให้พอที่จะชื่นใจสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าที่เขตคลองจันทน์ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าเอาเครื่องไปสูบน้ำแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พยายามจะพร่องน้ำออกจากเขตคลองจันทน์แล้วนะครับที่แฟลตคลองจันทน์เพราะว่าเขาบอกคลองแสนแสบเนี่ยน้ำเริ่มลดเขาก็จะสูบน้ำนะฮะจากคลองจันทน์ไปลงที่คลองแสนแสบได
1: ้
0: รวมไปถึงแถวแถวบางกะปิแถวแถวรามคำแหงด้วยนะครับ
1: ก็คาดว่า 2-3 วันเนาะถ้าฝนไม่มาเติมเพิ่มนะคะส่วนที่สระบุรีค่ะน้ำก็ยังคงท่วมขังเหมือนกันโดยเฉพาะพื้นที่ของถนนแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นนะคะเด็กผู้ชายค่ะเขาพากันปั่นจักรยานไปตามถนนแล้วปรากฏว่าน้องคนนึงอ่ะเดี๋ยวสังเกตดีๆนะคะน้องผู้ชายที่อยู่ข้างหลังอะค่ะปรากฏว่าปั่นไปจักรยานสะดุดล้มค่ะทีนี้จักรยานมันก็ไหลลงไปตามน้ำมันจะค่อยๆไหลลงไปแต่ว่าน้องอะไม่ทิ้งจักรยานนะคุณจามอนพยายามที่จะตามไปเอาจักรยานมาให้ได้อะน้องพยายามเดินลงไปนะคะ
0: คือตรงนั้นมันเป็นร่องน้ำ
1: มันเป็นร่องน้ำแล้วมันก็เป็นท่อปรากฏว่าพอไปงมจักรยานมันดูดลงไปเลยอะค่ะนั่นนะคะดูดบุ๋มเพื่อนที่ไปด้วยกันเห็นตรงหน้าเลยว่าเพื่อนอ่ะถูกท่อดูดลงไปอะค่ะเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนคือช่วยไว้ไม่ทันน่ะเพราะว่าน้องเป็นห่วงจักรยานน่ะคุณจามน
0: ครับ
1: จมหายต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยอะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะเวลาที่เราอาจจะเดินหรือว่าไปสะดุดอะไรข้างทางต้องพยายามเลยนะ
0: อีกไม่กี่ก้าวก็พ้น
1: นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะตำรวจสภ.หนองแคกับเจ้าหน้าที่พอทราบว่ามีน้องเนี่ยนะคะเสียชีวิตตกลงไปในท่อก็พากันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุคือพื้นที่แห่งนี้อยู่แถบเท

บาลหินกองอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งปิดท่อน้ำแล้วก็มีการเปิดท่อระบายน้ำความกว้างเนี่ย 1.5 เมตรเพื่อที่จะค้นหาเด็กที่จมน้ำคือทราบชื่อต่อมากันนะคะคือน้องณัฐนนท์วัยแค่11ปีเองเนื่องจากว่าที่เกิดเหตุเนี่ยน้ำมันท่วม

0: แล้วค้นหาตั้งแต่10โมงนะจนกระทั่งบ่ายปรากฏว่าพบร่างน้องค่ะไปติดอยู่ในท่อในลักษณะที่นอนขดตัวคนซามอนโดดเข้าไปในท่อนะคะเสียชีวิตในท่อเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ประสานแพทย์ร่วมชนสูตรพลิกกับคนที่เกี่ยวข้องนะส่วนที่จังหวัดสระแก้วก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ระดมค้นหาเด็กชายภูผาอายุ12ปีน้องถูกกระแสน้ำพัดสูญหายคือน้องเนี่ยออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนตั้งแต่ช่วงเที่ยงอะค่ะของวันที่28ที่ผ่านมานะคะแล้วที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเส้นทางบ้านดงงูอยู่หลังตลาดโรงปลาที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วขณะที่เกิดเหตุเนี่ยพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็มีกระแสน้ำเนี่ยแรงคือจากคำบอกเล่าของเพื่อนน้องภูผาที่เขาไปกัน2คนเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างที่เขาเล่นน้ำกันอยู่เนี่ยน้องภูผาถูกกระแสน้ำพัดออกไปคือช่วงแรกน้องยังสามารถลอยคออยู่ในน้ำได้แต่เนื่องจากว่ากระแสน้ำอย่างที่เราเห็นนะมันแรงมากเลยนะคะก็เลยพัดทั้ง2คนไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยน้องได้แล้วทีเนี้ยเด็กที่ไปเล่นน้ำด้วยกันรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: หลุดปึ๊บเสร็จผมจับมือเขาช่วยเขาแล้วแต่เขาก็หลุด
2: เราเดินไปด้วยกัน
1: ใช่ครับ
2: เดินยาวไปเนี่ยนะ
1: สี่ผมจับมือ4คนเลย
2: เดินยาวน่าจะถึงตรงนี้
1: ใช่ครับแล้วผมบอกว่าอย่าลงไปดีกว่าให้เกาะตรงนี้เอาตรงนี้มี
3: แล้วมันก็ลื่นนะลื่นไปจับเองแล้วผมก็ลื่นเหมือนกันนะแต่ผมทรงตัวอยู่
2: เราเลื่นตรงนี้ใช่ไหม
3: ลื่นแถวนี้ครับ
2: ลื่นในแถวนี้
1: มันมีเชือกให้จับอยู่จับเชือกแล้วแต่มันไม่อยู่
2: ค่ะเสร็จแล้วก็
0: จนถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวน้องนะคะ
4: ค
0: ือแม่เนี่ยได้แต่ภาวนาหวังว่าให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พากันระดมกำลังเร่งค้นหาแม้ว่าตอนนี้น้ำจะเริ่มลดลงแล้วกระแสน้ำเนี่ยก็ยังไหลแรงและไหลเชี่ยวอยู่มันก็เลยเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคในการค้นหาค่ะก็หวังว่าขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะ
4: ครับผมนะฮะช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะก็ต้องระมัดระวังน
0: ะ
4: เรื่องของเด็กนะครับคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็สั่งการแล้วล่ะนะครับให้มีการเฝ้าระวังให้เร่งช่วยเหลือเยียวยานักข่าวก็เลยได้มีโอกาสถามท่านนะฮะหลังจากที่ไปเคหะคลองจัน
0: ท
4: ร์แล้วเห็นคลิปเนาะก็โดนชาวบ้านต่อว่าโดนด่าล่
0: ะ
4: โดนด่าวันนี้ท่านวันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนะครับว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะฮะโดนด่าท่านบอกว่าน้อมรับนะน้อมรับคำติและเสียงวิจารณ์เป็นนายกต้องพร้อมนะครับนี่ฮะท่านนายกอนุทินให้สัมภาษณ์นะครับนะก็มีการสั่งการให้ข้าราชการทุกหน่วยเนี่ยต้องรับฟังปัญหาจากประชาชนนะท่านบอกว่าท่านไม่ท้อหรอกกับเสียงตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเนี่ยนะแล้วท่านยังขอโทษต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับท่านยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านนะทุกคำตินะครับจะต้องนำมาเร่งหาทางแก้ไขรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางนะครับนะให้น้ำออกจากพื้นที่ของทุกชุมชนให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสูบการระบายมวลน้ำนะครับและจะลงพื้นที่รับรู้ปัญหาจริงจากประชาชนต่อไปไม่ย่อท้อแม้จะโดนด่าก็ตามนะครับ
5: มีใครไม่อึดอัดอ่ะเจอสภาพน้ำแบบนี้ใช่ไหมเจอสภาพภัยแบบนี้นะครับผมก็ต้องถือว่าโชคดีแล้วที่ท่านบ่นแค่นี้ท่านด่าแค่นี้มาผมส่วนที่มันเป็นความไม่สมบูรณ์เป็นความไม่พร้อมนะครับท่านดุด่าว่ากล่าวมาผมก็ยินดีที่จะขออภัยกราบขออภัยทุกท่านแต่ว่าผมฟังมาแล้วฟังทั้งเสียงตำหนิเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมขอให้คำยืนยันว่าผมไม่ได้ฟังแล้วก็รู้สึกโอ้โหยิ่งมาว่าผมจะไม่ทำให้ตรงกันข้ามฮะฟังเต็มสองรูหูแล้วก็เข้าไปในสมองแล้วก็ไปหาทางแก้ไขกลับไปปุ๊บก็คิดขึ้นรถก็คิดแล้วว่าทำยังไงให้ที่พรุ่งนี้เนี่ยจะกลับมาด้วยสิ่งที่เขาต้องการอย่าง
4: นี้นะฮะส่วนการดูแลผู้ประสบ

0: ภัยนะครับก็ท่านนายกบอกว่าขอให้ประชาชนที่เจ็บป่วยเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยขอให้ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยไม่ต้องห่วงบ้านมีตำรวจมีหน่วยงานที่ไปช่วยเหลือดูแลนะครับเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมความพร้อมนะครับทั้งระบบสาธารณูปโภคทั้งการเยียวยาย้ำว่าจะร่วมกับกทม.นะครับจะไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนจะใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ
1: พาไปดูนาทีชีวิตนะคะหนุ่มคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์มาผ่านเส้นทางที่น้ำไหลแล้วปรากฏว่าเขาก็ขับมาดีๆนั่นแหละแต่มีรถกระบะคือขับสวนมาแล้วน้ำมันซัดนะคะรถจมน้ำหายไปเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เนี่ยแรงน้ำอ่ะคือรถเก่งคันนั้นอ่ะขับมาคือน้ำมันซัดคือเขาพยายามที่จะจูงนั่นแหละจูงมอเตอร์ไซค์อ่ะคือผ่านเส้นทางน้ำมันไหลเชี่ยวไงรถจมหายไปเลยอ่ะค่ะแล้วคนแถวนั้นกรีดร้องเลยตกใจคือกลัวว่าน้ำมันจะซัดทั้งคนทั้งรถอ่ะจมไปกับกระแสน้ำดีชะบุญค่ะคุณผู้ชมคนรอดแต่รถจมหายคือรถปล่อยมันไปเถอะเนาะเอาชีวิตของตัวเองให้รอดก่อนอ่ะนี่ชาวบ้านพากันวิ่งอะค่ะวิ่งไปช่วยคนค่ะก็เลยรอดมาได้เลยไม่พัดลงไปน้ำอะค่ะตรงนั้นเป็น
0: คนรอดแต่รถไหลไป
1: รถไหลไปค่ะคนรอดนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะเนี่ยพากันช่วยแบบทุลักทุเลรถที่ขับมาที่เป็นรถยกสูงอะค่ะก็จอดให้ความช่วยเหลือเหมือนกันไหลแรงคุณจามอนนี่คือต้องเรียกว่าปาฏิหาริย์เลยนะรอดแบบปาฏิหาริย์อะคือรถอะไหลไปตามน้ำไปไหนแล้วไม่รู้อะ
0: ชาวบ้านวิธีช่วยเขาสามัคคีคือพลังจริง
1: จริงเขาจับมือเขาใช้เชือกโยนไปช่วยคนที่จูงมอเตอร์ไซค์มาค่ะแล้วก็พากันนำตัวออกมาจากบริเวณนั้นได้อย่างปลอดภัยคือเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นี่เองทีนี้ไปสอบถามทางด้านนายเอสเจ้าของร้านหมูกระทะอะค่ะที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าขณะเกิดเหตุนะตัวเองก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านขึ้นลงรถบริเวณแถบนั้นแหละเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่สูงแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาว่ารถเล็กไม่สามารถผ่านได้แต่ปรากฏว่าก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนนะคะต้องการเดินทางเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินในบ้านของตัวเอง
0: ครับ
1: นี่พี่คนนี้เขาพยายามเขาระวังแล้วนะเขาไม่กล้าที่จะขับอ่ะเขาพยายามที่จะค่อยๆจูงอันนี้ก็ระวังส่วนนึงแล้วแหละแต่ปรากฏว่ารถมันสวนมากระแสน้ำมันพัดแรงมากอะค่ะแต่เนี่ยพี่ที่รถยกสูงอะเขาพยายามประกาศประชาสัมพันธ์แล้วว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้รถเล็กอะไม่สามารถผ่านได้แต่ก็ยังมีรถผ่านอยู่ส่วนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะก็คือมาจากทางโคกขวางค่ะพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าอย่างที่เราเห็นนะเนาะมีรถเก๋งสวนทางมาทำให้คลื่นน้ำซัดคนแล้วก็รถจมหายไปโชคดีที่มีรถยกสูงแล้วก็ชาวบ้านช่วยเหลือโดยใช้เชือกเนี่ยดึงคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยเบื้องต้นผู้ที่ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วส่วนรถมอเตอร์ไซค์ยังจมน้ำอยู่ค่ะต้องรอระดับน้ำลดจึงจะสามารถนำขึ้นมาได้เห็นพี่เขาบอกว่าแบบนั้นนะ
0: โอ้ยังดึงขึ้นมาได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
2: เราทำอะไรอยู่นะ
3: ก็กำลังสแตนบายรอช่วยยกเด็กอะไรขึ้นรถเวลาจะขึ้นรถสูงๆนะก็ช่วยยกอุ้มขึ้นรถคอยประชาสัมพันธ์ว่ารถข้างหน้ารถเป็นรถเก๋งรถอะไรครับไม่สามารถไปได้แล้ว
2: แล้วจะไปแล้วจะขยายตัวนี้
3: ใช่ครับก็ประชาสัมพันธ์แต่บางคนก็เขาอยากจะเข้าบ้านบางคน
2: แล้วเรารถคันที่เกิดเหตุเขามาจากไหน
3: มาจากทางพวกที่แยกพวกฝั่ง
2: อ๋อจะเข้าข้างใน
3: จังหวัดแล้วเข้าไปแล้วมีรถสวนมาพอดีน้ำมันตีแล้วรถก็ลอยก็ปิวเลยใช่ครับ
2: ทีนี้ทำช่วยเหลือยังไง
3: ก็มีจังหวะรถยกสูงเขาผ่านมาด้วยพอดีแล้วก็ประชาชนโดนเชือกจากรถดึงขึ้นมา
2: คือจังหวะนั้นคือนาทีชีวิตเลย
3: ใช่ครับถ้าไม่ทันเขาก็คนช่วยก็หล่นไปด้วยครับแต่ก็คือคว้าเชือกทันแล้วก็เลยเอาคนขึ้นมาจากมอเตอร์ไซค์ก็ยังอยู่ในน้ำ
2: คนขับได้รับบาดเจ็บอะไรมั้ย
3: ตอนนี้หน่อยครับไม่ได้เยอะ
2: ตอนนี้ไปไหน
3: กลับบ้านนะครับประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำลงแล้วค่อยมา
2: ส่วนรถก็คือยังปล่อยไว้ตรงนี้ก่อน
3: ใช่ครับ
2: โอเค
1: คือคนในพื้นที่ก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่าจนถึงขณะนี้ระดับน้ำก็ยังคงสูงกว่า1เมตรอยู่รถเล็กก็ยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะ
0: ครับผมนะฮะเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูที่อ่างทองก่อน นะครับที่ไหนน้ำท่วมไม่รู้ล่ะแต่วัยรุ่น

0: ุ่นที่นี่กราดยิงกันซิ่งเก๋งซิ่งกระบะไปจอดหน้าบ้านนะครับสาดกระสุนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งมีคนเจ็บด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะฮะ
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซิติคอล
4: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ทับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30สนับสนุนโดย

0: ยูโร
1: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
2: Based on your notes, there are some great
1: ใหม่ Galaxy Z Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy

เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองสตาร์สคอฟทางตะวันตกเฉียงเหนือของสโลวาเกียโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใช้มีดแทงคนในโรงเรียนช่วงสายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ครูหญิงอายุ61ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คนเป็นครูหญิง1คนและนักเรียนหญิงอีก1คนส่วนเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้และอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยศึกษาธิการและสาธารณสุขรีบเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้เคยมีเหตุนักเรียนแทงกันเสียชีวิตในโรงเรียนมัธยมในสโลวาเกียมาแล้วเมื่อเดือนมกราคมปีก่อนหน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลยืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด42รายจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มจากฝนตกหนักในเนปาลช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักสุดคือเขตอิหร่ามทางตะวันออกมีผู้เสียชีวิตถึง37รายจากเหตุดินถล่มในช่วงค่ำคืนกระแสไฟฟ้าดับและสัญญาณโทรคมนาคมถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงในหลายพื้นที่ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลผ่านกรุงกาดมันดุเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนริมน้ำเจ้าหน้าที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือยนต์อพยพประชาชนรวมถึงเกิดดินถล่มหลายร้อยจุดปิดกั้นทางหลวงสายหลักหลายสายเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเดินไปให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นรายงานว่ากรุงโตเกียวบันทึกสถิติฝนตกติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์รวม34วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึง29กันยายนทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้33วันในปี2562เฉพาะในเดือนกันยายนพื้นที่ใจกลางกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง629มิลลิเมตรคิดเป็นเกือบ3เท่าของระดับปกติและกำลังเข้าใกล้สถิติสูงสุดของเดือนกันยายนที่เคยบันทึกไว้ในปี2051ที่ 670.9 มิลลิเมตรขณะที่ในวันที่21กันยายนเพียงวันเดียวกรุงโตเกียวมีฝนตกหนักที่สุดถึง

156มิลลิเมตรจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนคาดว่าพื้นที่ภูมิภาคคันโตรวมถึงโตเกียวจะยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1ตุลาคมกลุ่มนักเคลื่อนไหวและผู้ประท้วงที่ปักหลักกางเต็นท์ค้างแรมอยู่บริเวณจัตุรัสใจกลางกรุงมาดริดประเทศสเปนแสดงความยินดีหลังจากเมริคาเบนอาบาสคานคุณยายวัย87ปีได้กลับไปอยู่อพาร์ตเมนต์ของตนเองในกรุงมาดริดอีกครั้งหลังถูกตำรวจบังคับไล่ออกจากที่พักอาศัยเมื่อวันพุธที่แล้วเนื่องจากค้างค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ปรับขึ้นเกินกว่าจะจ่ายไว้ก่อนที่ทนายความและกลุ่มสหภาพผู้เช่าซื้อจะบรรลุข้อตกลงกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ช่วยให้คุณยายซึ่งยังคงพักฟื้นจากอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลได้ย้ายกลับเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธออีกครั้งกรณีนี้กลายเป็นชนวนเหตุให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องสิทธิการคุ้มครองผู้เช่าบ้านทั่วประเทศสเปน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: พาคุณผู้ชมไปที่อ่างทองกันหน่อยนะครับเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับกระบะมาจอด3คันหน้าบ้านกราดยิงเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งโดยที่เจ้าของบ้านเขายังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำอะไรให้ครับ

0: นี่นี่นี่นี่ฮะวงจรปิดจับภาพนะครับรถที่ขับผ่านกล้องไปเนี่ยนะฮะแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นปังปังปังปังปังเนี่ยหลายนัดนะครับเหตุเกิดที่ชุมชนริมคลองชนรับประทานนะครับตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับหลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยที่ขับไปอย่างเร็วเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นคนร้ายนะครับที่บุกมายิงทำให้คนในบ้านในบาดเจ็บด้วยนะครับรถที่จอดอยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าถูกยิงเนี่ยนับ10รูนะผนังบ้านชั้น2เนี่ยนะครับมีกระสุนมีร่องรอยกระสุนอีกประมาณ 7-8 รูโอ้ยิงไปเยอะมากนะกระจกหน้าต่างนี่แตกแล้วมีคนเจ็บ1คนนะครับคือคุณสมจินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบ้านอายุ40ปีถูกกระสุนเข้าที่ขาซ้าย2นัดนะที่หลังนะฮะอีก1นัดเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองนะครับตรวจสอบหน้าบ้านนะครับเจอปลอกกระสุนขนาด9มม.เกลื่อนเป็น10ปลอกจากการสอบถามนายจิรพันธ์หรือนายเก่งนะครับคนนี้เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยนะฮะกลับเข้ามาบ้านน้องเดินมาบอกว่าจู่ๆเนี่ยมันมีรถมาจอดหน้าบ้านพี่3คันคนเต็มรถเลยพี่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นไม่นาน3คันนี่แหละกระหน่ำยิงนะครับมาเป็น10นัดตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามายิงบ้านเขาทำไมลองฟังกันดูฮะ
1: รู้เรื่องไหมว่ามันยังมีเรื่องกันไหมบ้าง
2: ไม่รู้เลยพี่
1: อยู่ๆมันก็ขับมา
2: อยู่ๆก็มาเลยผมไปขนของมาเสร็จปุ๊บพอจอดปุ๊บผมไอ้ก็คนชื่อแทนนะครับบอกว่าพี่มันมีรถเก๋งสองคันอ่ะแล้วก็มีกระบะจอดอยู่ข้างคันนึงอ่
1: ะ
2: มันแปลก
1: ๆ
2: แต่รถคือว่าเต็มรถทุกคันเลยผมก็บอกว่าตอนแรกอะเขาบอกว่าเหมือนรถจะเสียหรืออะไรสักอย่างอะผมก็กำลังจะคล่อมรถเพื่อที่จะขี่ไปดูนะว่ามันมีอะไรกันแต่ทีนี้

0: าวนกลับมาผมก็เลยเอะใจว่ามันวน3คันเลยผมก็เอาคงไม่พังหรอกเขาขี่ย้อนเลนมาฝั่งนู้นก็คือว่าใส่ตั้งแต่บ้านนู้นเลยครับบ้านหลังเหลืองประมาณ2เสาไฟอ่ะ
1: ย
0: ิ
1: งมาเป็นราวเลย
0: ใช่ๆครับคือว่าเหมือนว่ายิงมั่ว
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นครับ
1: แต่เราไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันเลย
0: ไม่มีพี่ผมทำงานเข้างานก็ตีห้าหกโมงเลิกงานก็เวลานี้เลยครับกลับมา
2: แล้วมีกลุ่มที่นั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านไหม
0: ก็เน็ตทั้งหมดเลยนั่งเยอะพี
2: ่นั่ง
0: ท
2: ุ
0: กนั่งทุกวัน
3: เออแต่ตำรวจบอกว่าเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าต้องมีเรื่องกันแบบเป็นคู่อริกัน
4: ค่ะ
3: นะฮะตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเพราะลักษณะคือมาจอดเล็งอ่ะมาจอดดู
4: อ่
3: ะแล้วก็หนำยิงเข้าไปอ่ะนะครับเออไปถามนายทองคนนี้คนหนึ่งคนนี้ไหวพริบดีมากตอนแรกนั่งดื่มอยู่หน้าบ้านกำลังชิลเลยพอไอ้สามคันนี้มาจอดปั๊บเห็นท่าไม่ดีหลบเข้าไปในบ้านรอดหวุดหวิด
4: ค
3: ือถ้ายังนั่งชิลอยู่หน้าบ้านนี่เป็นสิบนัดอ่ะละวันอาจจะโดนก็ได
4: ้
3: นะครับก็ตอนนี้ชุดสืบของสภ.เมืองอ่างทองนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะครับแกะรอยจากทะเบียนรถเบาะแสกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นะครับล่าสุดขออนุมัติศาลออกหมายจับนายกันอ่างทองหรือนายสิริภพนะครับอายุ21ปีหนึ่งในคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วก็นำกำลังไปจับกุมได้เรียบร้อยแล้วนะครับไปหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังคุมตัวกลับมานะครับสอบสวนเบื้องต้นจากการตรวจสอบในบ้านเนี่ยเจอทั้งปืนทั้งรถที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็เจอยาเสพติดจำนวนหนึ่งด้วยนะครับก็กำลังขยายผลนะฮะว่าบ้านนี้เขาไปเกี่ยวข้องอะไรทำไมถึงต้องบุกไปกระหน่ำยิงเขาขนาดนี้นะครับ
4: ไปที่พัทยานะคะพนักงานสาวร้านขายของเล่นคนนี้เธอก็ขายของของเธออยู่ดีๆค่ะปรากฏว่าชายคลั่งมาจากไหนไม่รู้เอามีดเอากรรไกรมาจี้จับเธอเป็นตัวประกันแต่พาไปดูนะคะเธอมีไหวพริบที่ดีมากๆเลยในช
3: ่
4: วงที่คนร้ายเผลอค่ะ
3: ครับผม
4: นี่ที่บอกว่าเธอมีไหวพริบดีอะไรรู้ไห
3: ม
4: ตอนที่คนร้ายอ่ะเข้าเอากรรไกรเอามีดมาจี้เธออ่ะแล้วปรากฏว่ามันมีอยู่ช่วงนึงคนร้ายเผลอคุณจามอนตอนนั้นเธอหยิบโทรศัพท์มือถือรีบโทรเลยโทรหาเจ้าของร้านให้ดูกล้องวงจรปิดเจ้าของร้านดูกล้องวงจรปิดพอเจ้าของร้านดูกล้องวงจรปิดก็เลยโทรเรียกตำรวจตำรวจมาถึงก็ล็อกคอคนร้ายไปได้เลย
3: ไม่รู้ตอนบอกว่าดูกล้องวงจรปิดนี
4: ่แป๊บเดียว
3: บอก
4: ทางโทรศัพท์บอกทางโทรศัพท์
3: เ
4: ห
3: รอคนร้ายก็ต้องได้ยินได้อย่างนั้นนะ
4: แต่ไวมากคือต้องยอมรับนะคะว่าเธอไหวพริบแล้วก็สติดีมากอะค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในร้านของเล่นนะคะที่บางละมุงชลบุรีคือจับภาพไปได้ที่กล้องวงจรปิดจับชัดเลยคนร้ายมีอาการคลุ้มคลั่งเลยนะคะใช้ทั้งคัตเตอร์กรรไกรจี้คอนางสาวสุรีพรเธออายุ31ปีคือจับเธอไปอะบริเวณที่เคาน์เตอร์คิดเงินพอเธอโทรศัพท์บอกให้เจ้าของร้านดูกล้องจรปิดเจ้าหน้าที่ก็มาทันทีเลยค่ะบุกเข้าชาร์จตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ใช้จังหวะที่ผู้ก่อเหตุมันก็เผลออีกนั่นแหละสามารถล็อกตัวเอาไว้ได้นะคะคือทราบชื่อคนที่ก่อเหตุก็คือนายฟูอายุ32ปีเป็นชาวสกลนครเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าอาการนี่คล้ายคนเมาสารเสพติดพูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมาแล้วก็มีอาการหลอนคือเขาอ้างว่าถูกตำรวจสายตรวจไล่จับตั้งแต่พัทยาใต้ก็เลยเดินหนีมาที่ซอยเนินทับหวานก่อนจะตัดสินใจเข้าไปจับตัวของผู้หญิงคนนี้เป็นตัวประกันเพราะไม่ต้องการให้ตำรวจเข้ามาจับกุมเขาอ้างว่าแบบนั้นนะมีตำรวจหิ้วขึ้นรถไปเลยพอสอบถามคุณสุรีพรนะเธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเธอกำลังนั่งทำงานอยู่ในร้านนี่แหละ จากนั้นคนก่อเหตุเดินเข้ามาคือไม่ได้พูดได้จาอะไรเลยแต่ว่าเธอสังเกตเห็นนะว่ามีอาการระแวงมองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะเดินไปล็อกประตูหน้าร้านแล้วก็มาจับเธอใช้อาวุธมีดจี้คอเธอทันทีแต่จังหวะนั้นนะคุณจามอนอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นเธออาศัยจังหวะที่คนร้ายมันก็มีทีเผลอเนาะโทรศัพท์ไปบอกเจ้าของร้านตู้กล้องวงจรปิดแจ้งตำรวจมาช่วยเหลือเธอได้ทันค่ะ
3: ครับผมเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูคดีรักสามเศร้านะครับฝ่ายชายไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสามีอยู่แล้วนะครับสามีเขาเลยไม่พอใจนี่ฮะน่าจะเป็นเหตุให้บุกมายิงนะครับเสียชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: ทิพรส
8: พาไปดูนะครับหนุ่มใหญ่วัย58ปีเสียชีวิตคาบ้านเลยนะครับลูกสาวบอกว่าพ่อเนี่ยกำลังจะเลิกลากับแม
9: ่ค่ะ
8: เพราะไปชอบผู้หญิงก็อีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีสามีอยู่แล้วฝั่งนู้นก็กำลังจะเลิกกับสามีเพื่อมาคบกันคาดว่าฝั่งสามีทางนู้นเนี่ยนะฮะก็คงไม่ยินยอมนะครับบุกมายิงเสียชีวิตเลยครับนี่ฮะปัญหาเรื่องความรักนะคุณอรวรรณน
9: ะ
8: บางทีก็นี่แหละมันก็จบลงด้วยความรุนแรงแบบนี้นะครับตำรวจสภ.ห้วยไร่นะครับที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พร้อมเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบศพนายสวัสดิ์อายุ58ปีนะครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มม.โหเขาบอกว่าตามร่างนี่พรุนเลยนะเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนะครับลูกสาวคุณกาญจนาอายุ38ปีให้ข้อมูลว่าพ่อเนี่ยไปชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ระหว่างเตรียมแยกทางกับแม่ส่วนฝ่ายหญิงก็มีปัญหากับสามีเตรียมที่จะเลิกรากับสามีเช่นกันเชื่อว่าฝั่งสามีของฝ่ายหญิงเนี่ยน่าจะเกิดความหึงหวงเลยนำมาสู่เหตุการณ์บานปลายขนาดนี้จนเกิดเหตุสลดขึ้นครับ
10: แล้วปอนี่เปิ้นอยู่บ้านกับใครตอนนี
11: ้ปออยู่บ้านกับแม่เป็นแม่หน้าน้องกำหนึ่ง
10: อ๋อ
11: เขากำลังจะเลิกลากันนี่แหละเพราะมันนี่เพราะมีเรื่องชู้สาวกันอย่างนี้นะครับต้องฟังแม่ยิ้งหัวเขานะบ่ยยอม
10: อันนี้เปิ้น
11: แม่ยอมแล้วว่าคือจะเลิกกับปอนี่
12: ส่วนภรรยาของคนที่ก่อเหตุเขาก็บอกว่าไม่คาดคิดเลยค่ะว่าเหตุการณ์จะจบลงแบบนี้นะคะเพราะว่าทำให้สามีใหม่นายสวัสดิ์เนี่ยถูกยิงเสียชีวิตคือทางด้านของภรรยาของคนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีการตกลงกับมือยิงแล้วนะที่เป็นสามีเก่าอะค่ะว่าจะเลิกกันนะแล้วที่ผ่านมาคือตกลงว่าจะเลิกก็ไม่เคยมีปากเสียงหรือมีปัญหาอะไรกันเลยค่ะ
13: เมาอย่าล้มแกเป็นลมพิษก่อนจะทำงานแกจะมาแวะเมาอย่าล้มไ
10: ปแต่ทุกวันปีเขาจะมาหาเขาตลอดก่อนหน้านี้นี่คือเปิ่นเคยมีปากเสียงด้วยกันก่อน
13: มีปากเสียงเข้าใช่ไหมเข้าหาตกลงกันแล้ว
10: คนยิงไง
13: เ
10: รา
13: เปิ่นบ้านบ่ได้อยู่ต้องมีเจ้าขวดเหลือร้านก็เอาไปขวดแกกับไปของเขาเลย
12: ก็ฝ่ายหญิงก็บอกว่าก็ตกลงกันแล้วก็เลยไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ขึ้นตำรวจชุดสืบสวนก็มีการเร่งติดตามตัวของผู้ก่อเหตุนะคะแล้วก็ขอศาลออกหมายจับอะค่ะเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายคือรายงานล่าสุดเนี่ยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะคะตัวของสามีเก่าเนี่ยได้หลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าบริเวณหมู่10บ้านห้วยลากปืนนะคะพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามแล้วก็กดดันให้ออกมามอบตัวค่ะ
8: เราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาไปดูห้องพักหรูนี่อรวรรณดูอย่างนี้รู้ไหมว่าเป็นอะไรเหมือนโรงแรมระดับหรูๆนะ
12: ค
8: ่
12: ะ
8: เดี๋ยวกลับมาเฉลยนี่ไม่ใช่โรงแรมนะ
12: คะ
8: นี่ไม่ใช่โรงแรมที่ไหนไม่มีใครอยากเข้าไปฮะแต่เป็นที่ไหนเดี๋ยวมาดูฮะ
14: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
15: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิว่าสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิว่าครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ที่อินโดนีเซียนะครับมีโรงแรมหรูระดับ5ดาวแต่ว่าอยู่ในเรือนจำทำไมนักโทษที่นั่นถึงได้ VIP ขนาดนี้เขาบอกว่าคณะผู้ตรวจการแผ่นดินไปตรวจเจอครับนะว่าเรือนจำเนี่ยแอบทำห้องลับแบบนี้ไว้ให้กับนักโทษที่แบบยอมจ่ายเงินให้กับทางเรือนจำนะนักโทษก็จะอภิสิทธิ์แบบนี
1: ้
0: มีห้องมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตมีแอร์มีเครื่องครัวมีห้องให้สูบบุหรี
1: ่
0: น
1: ี่
0: น
1: ัก
0: โทษนี่นักโทษระดับ VVIP ครับถึงจะได้อยู่ห้องนี้คณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งชาติของอินโดนีเซียเขาไปตรวจค้นเรือนจำชิบินงนะครับในเมืองโบกอจังหวัดชวาตะวันตกสัปดาห์ที่แล้วไปสุ่มตรวจแล้วเจอห้องลับห้องนี้ครับคุณอรวรรณนะฮะเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงใช้คุมขังนักโทษคดีคอร์รัปชันระดับบิ๊กนักโทษคดีอุกชะกันนะฮะโซนนี้จะแยกออกมาเป็นเอกเทศมีสิ่งปลูกสร้างลักษณะเป็นวิลล่านี่ๆๆคุณดูเดินเข้าไปในเหมือนวิลล่าไหม
1: เหมือนมาก
0: วิลล่ามีอยู่ประมาณ10หลังตั้งอยู่ห่างจากแดนขังปกติ100เมตรโอ้โหข้างในในสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอย่างที่บอกนะครับที่สำคัญมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แช่เย็นไว้ให้ด้วยมีบริการหมดนะมีห้องฟิตเนสด้วยนะมีห้องจำลองการตีกอล์ฟใครจะได้อยู่ห้องนี้เขาบอกว่าคุณต้องจ่ายเงินค่าเช่าเพื่อแลกกับการได้อยู่ห้องนี้นะครับมีญาติของนักโทษคนหนึ่งเนี่ยนะครับระบุว่าถูกเรียกเก็บเงินรายสัปดาห์แบบผิดกฎหมายนะฮะเพื่อที่จะได้พักห้องนี้โอ้โหเจ้าหน้าที่กล้าทำถึงขนาดนี้นะนะครับเห็นบอกว่าในช่วงเริ่มของการตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือนจำก็พยายามขัดขวางไม่ยอมให้คณะผู้ตรวจการเนี่ยนะครับเข้าพื้นที่บอกว่าอาคารเหล่านี้เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที
1: ่
0: เป็นบ้านที่เตรียมความพร้อมนะครับก่อนปล่อยตัวท่านเข้าไปตรวจไม่ได้ปรากฏว่าคณะผู้ตรวจเนี่ยนะฮะเจอนักโทษวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องนอนผู้ตรวจบอกอ้าวทำไมมีนักโทษอยู่ตรงนั้นล่ะถ้าเกิดว่าเป็นห้องของเจ้าหน้าที่อ่
1: ะ
0: ขอเข้าไปตรวจค้นหน่อยนี่แหละครับก็เลยถูกเปิดโปงเราก็เลยได้เห็นว่าโอ้โหการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะของอินโดนีเซียเนี่ยมันถึงระดับขนาดนี้เลยนะคุณอรวรรณถึงขนาดที่แบบอำนวยความสะดวกให้กับนักโทษได้ขนาดนี้โอ้โหคือถ้ามีเงินก็ได้อยู่ห้องแบบนี้พูดตรงๆใช่ไหมนี่แหละฮะล่าสุดทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและราชทัณฑ์ของอินโดนีเซียนะครับสั่งพักงานผู้บัญชาการเรือนจำพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้บริหารระดับสูงอีก4นายนะนอกจากนี้ยังพบว่าเฟอร์นิเจอร์หรูหลายชิ้นเนี่ยนะฮะถูกโยกย้ายออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วน่าจะเป็นการทำลายหลักฐานนะครับนะเพื่อป้องกันไม่ให้สาวไปถึงนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้นะครับ
1: หรูหรามาก
0: นะ
1: ค่ะ
0: อยากเป็นนักโทษเลยเหรอ
1: ไม่ค่ะขออยู่ข้างนอกดีกว่าคุณผู้ชมค่ะลาท้ายข่าวคืนนี้นะคะจะพาไปดูการแสดงสุดพิเศษใครที่เป็นสาวกของเซลีนดิออนป๊อปไอคอนระดับตำงานเนี่ยค่ะเธอมาแสดงนะคะนี่เป็นการเปิดตัวแบรนด์ความงามระดับโลกอะค่ะแล้วก็เป็นงานที่เปิดฉากปารีสแฟชั่นวีคประจำฤดูกาล2027ด้วยค่ะ
0: ลาคุณด้วยภาพนี้พรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมาก

0: ค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอลแบกค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอลแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
1: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอลแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอลแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
0: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop เนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอลแบกกันต่อเลยค่ะ
1: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเด
0: ี๋
1: ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
0: ับ ได้เลยค่ะ
1: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
0: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอลแบกนี่คือเนื้อแน่น
1: คนแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
0: ่
1: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอลแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
0: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
1: ่
0: ต้องมีเสียงแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
1: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
0: เป็นไง
1: ฮ
0: ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อร่อยที่บอกว
1: ่
0: าเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำ
1: ใช่ครับ
0: คุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
1: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอลแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
0: ้คือเป็น6ขวดแบบน
1: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซต1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอลแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอลแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะ

0: น้ำดื่มรีเจนซี่
1: สวัสดีครับพบกับรายการล้วงลึกดอกลวงกับผมดีเจบอยสมศักดิ์ประพัฒน์นะครับวันนี้จะคุยเรื่องของก๊าซหัวเลาะที่ตำรวจสืบสวนนครบาลไปเปิดบริการทลายแถวแถวกรุงเทพฝั่งตะวันออกแถวประเวศก็ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งที่ลักลอบผลิตใหญ่ที่สุดณตอนนี้ที่มีการบุกจับได้ที่สำคัญมีนายทุนคนต่างชาติอยู่เบื้องหลังแล้ววันนี้จะคุยเรื่องของก๊าซหัวเลาะกับทางอาจารย์ออสด้วยว่าทำไมเรียกว่าก๊าซหัวเลาะมันมีอันตรายไหมฟังดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วมันร้ายแค่ไหนเดี๋ยวคุยกับทางตำรวจสืบสวนนครบาลและอาจารย์ออสอยู่กับบอยแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ต้องถามทางสืบนครบาลก่อนเรื่องปฏิบัติการครั้งนี้ก๊าซหัวเลาะจู่ๆมันมีเบาะแสเข้ามาอย่างไรจนนำไปสู่การขยายผลแล้วก็ไปเปิดปฏิบัติการกันฮะ
4: การจับกุมครั้งนี้ก็เริ่มมาจากพลเมืองดีแจ้งมาว่ามีการลักลอบผลิตตัวแก๊สหัวเลาะทางโรงงานในเขตประเวศ
1: มันเป็นโรงงานอะไรฮะจุดที่เราไป
4: จุดที่ไปเบื้องต้นครับที่ไปดูมันเป็นโรงงานปิดคือมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีอยู่3อาคารด้วยกัน
1: คร
4: ับ ระหว่างเฝ้าติดตามครับก็ได้ยินเสียงการผลิตก๊าซเป็นระยะครับ
1: เพราะมันมีเสียงเล็ดลอดออกมา
4: เป็นเสียงเล็ดลอดออกมา
1: เสียงยังไงฮะเสียงผลิตก๊าซเนี่ย
4: เป็นเหมือนเสียงอัดก๊าซเข้าไปเสียงสูบลมบอลนะครับ
1: อ่ะพอได้ยินเสียงแบบนั้นจริงๆตามสายลับแจ้งมาทำไงต่อฮะ
4: ก็ได้เฝ้าดูพฤติกรรมประมาณ2เดือนกว่าจนเห็นรูปในการผลิตและจำหน่ายของเขาก็จะมีจุดโรงงานที่เราไปเฝ้าครับเป็นจุดผลิตแล้วก็เมื่อผลิตเสร็จเนี่ยเขาก็จะไปจัดจำหน่ายที่โกดัง
1: คร
4: ับอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันห่างประมาณ1กิโลเมตรครับ
1: อ๋อแยกกัน2ส่วน
4: แยกกัน2ส่วนครับ
1: พอเรารู้เห็นทุกอย่างแล้วไปเฝ้ามา
4: ครับ
1: ยังไงต่อ
4: ก็ได้สืบสวนจนแน่ชัดแล้วครับว่าจุดบริเวณดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าเป็นจุดที่ผลิตและจัดจำหน่ายในส่วนของตัวแก๊สของเราเราก็เลยในวันจับกุมครับติดตามรถขนส่งสินค้าไปที่โกดังที่2ผลการตรวจค้นก็จะมีตัวแก๊สหัวเลาะผลิตบรรจุอยู่ในถังแก๊สเป็นการ์ตูนดังก็จากนั้นเนี่ยก็สอบถามทางคนขนส่งครับก็เขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยข้างในเป็นตัวไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเลาะจากนั้นเนี่ยก็ขยายผลเข้าไปทำการตรวจสอบอีกโรงงานนึง
1: ค่ะ
4: เมื่อเข้าไปถึงเนี่ยก็จะเห็นเบลล์แก๊สขนาดใหญ่ครับ2เบลล์ก็เห็นชัดเจนว่าเป็นแก๊สเป็นแก๊สตัวนี
1: ้ค่ะ
4: ขณะนั้นเนี่ยมีคนงานประมาณ10คนทำงานอยู
1: ่
4: แล้วก็มีคนจีน2คนเป็นคนสั่งการ
1: ควบคุม
4: เขาดูแลครับ
1: แล้วลูกจ้างเป็นอะไรคนทำงาน
4: เป็นคนพม่าครับ
1: คนพม่า
4: คนพม่าครับไม่มีคนไทย
1: จ้างเลย
4: ครับ
1: แล้วมีคนจีนคอยควบคุม
4: ใช่ครับ
1: ก็เลยจับทั้งหมดเลย
4: ครับก็เลยขอตรวจสอบภายในโกดังว่าส่วนตรงไหนเป็นส่วนผลิตส่วนตรงไหนเป็นส่วนเก็บรักษาส่วนตรงไหนเป็นส่วนของที่จะนำมาผลิตอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับครับอาจารย์ออสปกติเวลาทำก๊าซพวกนี
3: ้ครับ
1: เขาต้องขออนุญาตไหมในจุดที่ผลิตจุดที่มีการเคลื่อนย้ายไปเก็บเอาไว้เนี่ยอาจารย
3: ์ตัวไนตรัสออกไซด์หรือว่าก๊าซหัวเลาะหรือว่า N2O เนี่ยนะครับมันอยู่ในหมวดของการแพทย์ก็คือคุณหมอมาใช้ในการผ่าตัดทันตกรรมนะฮะแล้วก็ใช้ในอาหารก็คือทำวิปครีมนะใช้ในวงการรถแข่งก็คือตัวบูทการเร่งอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยรุนแรงเหมือนเราไปครอบครองยาบ้าหรือว่าเฮโรอีนหรืออะไรประมาณนี้มันก็เลยดูคล้ายๆกับว่ามันปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าเวลาสูดดมเข้าไปมันก็จะไปกดประสาทส่วนกลางแล้วทำให้เคลิบเคลิ้มก็เหมือนกับตอนที่กำลังจะโดนยาสลบครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่เวลาเสพก๊าซหัวเลาะเข้าไปเนี่ยก็ตรวจไม่เจอตรวจฉี่ไม่เจ
1: อ
3: เป่าอะไรก็ไม่เจอนะก็เลยเป็นช่องทางให้เขามาทำขายในสมัยก่อนก็ใส่ลูกโป่งขายในร้านในผับในเทคอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ตำรวจไปจับรอบนี้ถือว่าใหญ่มากเป็นรถขนถังก๊าซเบื้องเริ่มเลยรถเบื้องเริ่มเลยรถสิบล้อซึ่งมันสถานะมันเป็นก๊าซเนี่ยมันจะต้องอัดด้วยแรงดันสูงให้เปลี่ยนสถานะก๊าซให้กลายเป็นของเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาเป็นรถเนี่ยมันก็เลยต้องถ่ายจากของเหลวมาใส่อีกกระป๋องนึงนะในกระป๋องนี้มันก็จะหนักประมาณ2กิโลก็ยังเย็นอยู
1: ่
3: หลังจากนั้นไอ้กระป๋องนี้ก็ไปขายต่อให้กับผับบาร
1: ์
3: แล้วก็มันก็จะไปปล่อยเข้าลูกโป่งแล้วไปขายให้กับนักท่องเที่ยวต่อ
1: ไปซอยทีนึง
3: ใช่
1: จากรถซอยลงเข้ากระป๋อง
3: ใช่ฮะ
1: จากกระป๋องไปซอยเข้าลูกโป่ง
3: ถ้าถือไปเฉยๆเสพหรืออะไรอันนี้ก็ข้อกฎหมายก็ไปยากนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตำรวจไปจับนี่ก็คือเขาบรรจุเขาจำหน่ายซึ่งมันเข้าพรบยาพรบอาหารพรบโรงงานพรบสาธารณสุขมันจัดว่าเป็นยานะครับแล้วก็ตัวที่เอามาเนี่ยเท่าที่ตามข่าวก็คือเป็นเกรดอุตสาหกรรมเป็นเกรดอุตสาหกรรมใช่ฮะก็คือเอามาใช้ในการเพิ่มอัตราการเผาไหม้ของบอยเลอร์ใน โรงงานหรืออะไรประมาณนี้นะเขาก็มาทำแล้วก็มาขายเพราะนั้นขายปุ๊บก็ผิดพรบยามาตรา4วงเล็บ4ก็คุก5ปีอันน
1: ี้ก็ต้องไอ้นี่ลักลอบออกมาแม้จากโรงงานที่ความจริงเขาอาจจะออเดอร์มาทำอย่างอื่นถูกไหมแล้วก็บางส่วนตัดมาเพื่อเอามาเนี่ยลักลอบกันอย่างเงี้ย
3: สารวัตรพัฒน์บอกว่าเป็นเขียนว่า N2O เลยก็คือน่าจะเอาออกมาโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งว่าจะไปทำด้านอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี
1: ้
3: แต่ว่ามันเลี้ยวผิดซอยไงก็มาซอยนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของสันทนาการlocationซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์แล้วตำรวจจับก็สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้สารพัดเลย
1: เรานับจุดตรงนี้เราเจออยากจะอธิบายแล้วว่าใช้แบบไหนอย่างไรปลายทางถูกไหมฮะถ้าตำรวจบอกว่ามีเบาะแสเข้ามาถอยกลับไปจากจุดที่เราเนี้ยตอนนี้ต้นทางมาจากไหน
4: จากตรงนี้เขาก็ระบุข้างแคปซูลเนี่ยเขาก็จะระบุชัดเจนเลยครับว่ามาจากที่ใดเป็นสาร Wi-Fi อย่างไรอะไรเงี้ยก็จะตั้งต้นจากการสืบสวนไปถึงต้นต่อ
1: จากป้ายตรงนี้
4: ใช่ครับ
1: จากข้อมูลที่ตำรวจไปตรวจยึดแล้วเจอ
4: ครับ
1: เดี๋ยวนับถอยหลังเข้าไป
4: ครับ
1: ว่ามันมาจากไหน
4: ณขณะนี้อยู่ในระหว่างสืบสวนอยู
1: ่
4: ครับ
1: เราจะมุ่งไปทางไหนบ้างฮะสารวัตรอยู
2: ่ก็ต้องบอกว่าเราแยกเป็น2ทางทางแรกก็คือดูว่าต้นทาง
1: ครับ
2: ต้นทางของสารตั้งต้นที่เขามาผลิตเขาเอามาได้ยังไง
1: อันนี้มาถึงตรงนี้ได้ไงถูกไหม
2: ใช่มาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงแล้วมาตั้งจุดนี้อย่างที่ท่านอาจารย์บอกมันเลี้ยวมาได้ยังไงครับกับส่วนที่สองก็คือว่าไอ้ที่เขามีการขายต่อไปอีก
1: มันไปไหน
2: มันซอยย่อยไปที่ไหนใช่ครับ
1: จำนวน 30,000 40,000 ลิตรถูกไหมฮะ
4: ครับ
1: มันย่อยได้ขนาดไหนอาจารย์ออที่ใส่ลูกโป่งแล้วไปขายกันให้
3: คูณ2เลยครับ 30,000 ก็คูณ2ก็ประมาณ 60,000 ลิตรเพราะว่าเขาอาจเป็นของเหลวมันจะต้องเปลี่ยนจากสถานะก๊าซที่เป็นของเหลวให้กลายเป็นก๊าซที่เป็นไอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเนื้อที่ก็จะขยายออกเพราะนั้นก็คูณ2
1: ง่ายๆแล้วต่อคนที่เขาไปใส่ลูกโป่งเขาใส่จำนวนแค่ไหนลิตรนึงเนี่ย 60,000 ลิตรใส่ไปเท่าไหร่จากลิตรย่อย
3: ลูกโป่งก็ประมาณเกือบลิตรอ่ะเกือบลิตร
1: อ๋ออ่ะตีซะลูกโป่งละลิตรก็กับลูกค้าได้ 60,000 คน
3: ใช่ฮะ
1: ถูกมั้ยใกล้ๆตีกลมๆถูกมั้ยคุณผู้ชม
3: แล้วตัวนี้ขายแพงด้วยเพราะเป็นกลุ่มไฮโซตัวนี้มันจะออกฤทธิ์ฉับพลันตรวจไม่เจ
1: อ
3: พูดง่ายๆก็คือ
1: หมดไวไหมมันฤทธิ์มันล้าง
3: ไวครับไวเพราะว่าเขาใช้ในวงการยาสลบมันก็จะกดประสาทส่วนกลางแล้วก็ทำให้เคลิบเคลิ้
1: ม
3: นะครับเพราะถ้าใช้ในผับในบาร์ในอะไรเงี้ยก็จะสนุกเร็วแล้วก็เคลิบเคลิ้มแต่ว่าถ้าใช้คนเดียวในห้องหรืออะไรก็ค่อนข้างเสี่ยงเช่นบนพื้นที่สูงนะอาจจ
1: ะ
3: พัดตกลงมาได้หรือว่าขับรถหรืออะไรประมาณนี้นะครับรถชนหรือว่าใช้เสพร่วมกับสารเสพติดตัวอื่นอันนี้ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็จะนิยมเพราะว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาถือว่าใช้ในงานเลคเคชันได้ก็คือในทางสันทนาการได้แต่ว่าบ้านเราห้ามไงครับเพราะว่าให้ใช้ทางการแพทย์วงการอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์หรือว่าพวกโรงงานเท่านั้น
1: เห็นบอกว่าที่เกิดเหตุมีคนจีน2คนจับได้แต่อีกคนนึงยังจับไม่ได้เพราะว่าคนนี้สั่งการผ่านทางวงจรปิดหรอ
4: คนที่ยังจับไม่ได้เนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นดีลเลอร์เป็นคนที่รับออเดอร์จากลูกค้าแล้วก็มาสั่งการให้ผลิตใช่ครับตามออเดอร์ที่สั่งไว
1: ้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถอดรหัสทางเคมีกันหน่อยว่าถ้าเราเสพเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยาอะไรกับในร่างกายเราบ้างแล้วตำรวจเนี่ยเขาจะขยายผลไปยังคนจีนที่คอยสั่งการคอยบงการรวมถึงต้นตอของไอ้เจ้าก๊าซหัวเราะนี่อย่างไรครับ
4: ไม่ได้ระบุว่าต้องมาทำงานที่ใดไม่มี work permit ในประเทศไทยก็เป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวแล้วก็จะไปต่อทุกกำหนดครับท
1: ุ
4: กใช่ครับเป็นลักษณะนี้
1: เท่ากับว่าถือพาสปอร์ตท่องเที่ยวมาเมืองไทยจะกลับมาทำธุรกิจนี
4: ้ครับ

0: ลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว

0: เราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
1: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
2: สะดวกช้อป
1: ที่ช็อปมาเนีย
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: กลับมาช่วง2ของรายการล้วงลึกหลอกลวงนะครับถามอาจารย์ออสนิดนึงว่าไอ้เจ้าก๊าซไนตรัสออกไซด
5: ์ครับไนตรัสออกไซด์
4: หรือตัวย่อว่า N2O
5: ก๊าซหัวเราะ
4: มันมี มันมีอะไรโครงสร้างทางเคมีอย่างไรแล้วถ้าเราเสพเข้าไปเนี่ยมันจะไปมีปฏิกิริยาทางเคมีอะไรกับร่างกายเราบ้างฮะ
5: ครับก็ตอนนี้หัวเราะไม่ออกแล้วเจอสารวัตรทั้ง2
4: แพทย์อย่างเดียว
5: เจอ2ท่านนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
4: จับแล้ว
5: ก็มันจะเป็นสูตรก็คือ N2O N2O นะฮะแล้วมันจะมีอีกตัวนึงเค้าเรียกว่า NO2 NO2 นั่นคือไนโตรเจนไดออกไซด์คนละตัวกันนะ
4: คนละตัวนะ
5: อย่าไปหยิบผิด
4: เพราะ H2O ก็อีกตัวนะ
5: ใช่ฮะ NO2 นั่นคือก๊าซพิษนะฮะ
4: NO2
5: นะไนโตรเจนไดออกไซด์นั่นเป็นก๊าซพิษถ้าใครสูดเข้าไปเนี่ยไม่ถึง30วิเสียชีวิตนะครับตัวนั้นก็อย่าไปหยิบผิดแต่ว่าแม้จะเป็น N2O ก็ห้ามหยิ
4: บ
5: นะฮะแล้วตัวนี้ก็หัวเราะไม่ออกเพราะว่าถ้าใช้ไปนานๆนะครับตัวไนไตรออกไซด์เนี่ยมันจะไปบล็อกตัวเอนไซม์บางตัวที่ทำหน้าที่ให้วิตามิน B12 เนี่ยทำงานในเรื่องของการบรรเทาเรื่องอาการเหน็บชานะฮะเรื่องของไขสันหลังหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลคนที่เป็นจิตเวชที่เสพก๊าซหัวเราะเยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหาบางคนก็ถึงอัมพฤกษ์อัมพาตนะก็คือ B12 มันจะทำงานไม่ได
4: ้
5: ต่อให้เราโดส B12 เข้าไปเต็มพิกัดมันก็ไม่สามารถไปทำฟังก์ชันในการบรรเทาเหน็บชาหรือว่าปลายประสาทตรงปลายนิ้วปลายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเสพไปสักพักนึงเนี่ยนะฮะเริ่มรู้สึกโอเคกับมันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราเริ่มเมื่อยล้าเริ่มปวดตามปลายนิ้วปลายเท้าอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มปวดหลังนะครับท้ายที่สุดก็เป็นโรคกระดูกพลุนะฮะแล้วก็มือเท้าชาสับสนนะฮะก็ร่างกายอ่อนเปลี้ยเพลียแรงแล้วก็เข้าขั้นถึงจิตเวชได้นะครับก็คือเป็นโรคจิตได้
4: ต้องปริมาณเท่าไหร่อาจารย์ที่เสพเข้าไปสูดเข้าไปแล้วถึงจะทำให้B12 แล้วมันจะทำงาน
5: ตัวนี้ขึ้นกับน้ำหนักตัวแล้วก็ขึ้นกับการเสพต่อเนื่องนะว่าแต่ว่าเวลาเราเสพเข้าไปเนี่ยกดประสาทก่อนทำให้เบลอทำให้สับสนนะทำให้รู้สึกเคลิ้มทำให้รู้สึกมองน้องบอยแบบโอเคยิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่างดีหมด
4: ตั้งแต่ที่เจอก็เหมือนเดิมแต่พอได้ก๊าซตัวนี้เข้าร่างไป
5: ยิ้ม
4: อารมณ์นึงเลย
5: ใช่ฮะยิ้มให้เสาไฟฟ้ายิ้มให้โต๊ะยิ้มอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพอมันหายนะฮะสักประมาณ3ชั่วโมงมันก็หายละนะครับพอเสพไปใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มละเพราะว่าตัวเอนไซม์ที่มันไปคุมB12แทนที่มันจะไปจัดการกับB12ให้ทำงานมันก็มาจัดการกับตัวก๊าซของร้อนนี่แทนนะเพราะฉะนั้นB12 ก็ไม่ทำงานมันก็จะเริ่มแล้วนะฮะก็อยู่ที่จำนวนครั้งนะฮะแล้วก็ปริมาณที่เขาใช้เพราะว่า1ถุง1ลูกโป่งเนี่ยบางทีก็คนที่เขาต้องการให้ราคาถูกเขาก็ใส่ออกซิเจนเข้าไปหรือใส่ตัวอื่นเข้าไปด้วยก็คือเจือจางมัน
4: ไม่ค่อย
5: นะฮะ
4: เสพต้องใช้ปริมาณมากหน่อยถ้าจะให้มันเกิดปฏิกิริยากับเรา
5: หรือถ้าบางคนเอามาจากไอ้แท้งตัว2กิโลเลยไม่ทันใจนะฮะเปิดแล้วก็สูดเลยอันนี้อันตรายเพราะว่าในนั้นมันจะมีความเย็นเขาเรียกว่าคูเบิร์นคูเบิร์นนี่คือมันจะเย็นจัดแล้วมาโดนปากเราเนี่ยนะครับหลอดอาหารหลอดลมเนี่ยมันจะไหม้นะครับ
4: วันเกิดเหตุเราจับกลุ่มเนี่ยทั้งคนจีน2คนแล้วก็แรงงานเมียนมาอีก9คนถูกไหม
5: ครับ
4: เราเจอหลักฐานอะไรนอกจากของกลางอยู่ในที่เกิดเหตุกับตัวผู้ต้องหาที่เราจับได้เราเจออะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเปเปอร์เป็นพยานวัตถุที่มันสามารถจะนำไปสู่การตรวจเส้นเงินได้ไหม
6: อย่างนี้ครับจากประสบการณ์นะครับในการจับกลุ่มตัวพวกผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์เรื่องของการเก็บพยานหลักฐานอย่างที่เขาใช้ครับคนจีนเขาใช้เขาไม่ได้ใช้ไลน์ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันทั่วไปอย่างเราใช้เขาใช้เทเลแกรมเพราะมันปิดบังตัวตนได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปที่เทเลแกรมเขาเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลย
4: พิสูจน์ทราบตัวตนคนจีนเอาให้จับได้ก่อน2คนหรือยังเป็นใครจากไหนเข้ามาไทยได้อย่างไรแล้วทำอะไรกันแล้วสุดท้ายมาทำเนี่ยก๊าซหัวเราะขายเนี่ย
6: เบื้องต้นนะครับมันเป็นส่วนตัวของคนจีนที่2คนเนี่ยถูกจับพร้อมพาสปอร์ตท่องเที่ยว
4: ก่อนหน้านี้เหรอ
6: คือณปัจจุบันเลยครับคือณที่จับได้นี่คือพร้อมพาสปอร์ตท่องเที่ยวไม่ได้เป็นพาสปอร์ตทำงาน
4: พาสปอร์ตนักท่องเที่ยว
6: ใช่ครับพาสปอร์ตนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าต้องมาทำงานที่ใดไม่มีเวิร์คคอมมิตในประเทศไทยก็เป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวแล้วก็จะไปต่อทุก

0: ทุกครบกำหนดครับทุกคนใช่ครับเป็นลักษณะนี้
1: เท่ากับว่าถือพาสปอร์ตท่องเที่ยวมาเมืองไทยแต่กลับมาทำธุรกิจนี
0: ้
1: เท่านั้นเคยประวัติอาชญากรโดนจับก่อนหน้านี้ไหม
0: ตัว
1: เข
0: า
1: เป็นจีนเทาไหมจีนเทานะทำผิดอ่ะ
0: จากการสันนิษฐานก็เชื่อได้ว่าเป็นใช่ครับ
1: นั่นแหละจีนเทามูลค่าครั้งนี้นี่50 ล้านมันไม่น้อยนะอาจารย์ออสที่จะไปเอาของที่อาจารย์บอกว่าความจริงมันต้องเลี้ยวขวาเข้าโร

0: สรุปแล้วเนี่ยผู้สั่งการมันมีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้มันมีองค์ประกอบของมันคือคนผลิตก็ผลิตคนที่เอาสารตั้งต้นมาก็เป็นคนที่จำหน่ายสารตั้งต้นมาครับคนผลิตได้รับของมาวัตถุดิบครบปุ๊บก็จัดเลยดำเนินการเลยว่าจะขายกันยังไงนะครับ
1: เอามันไม่ได้มาเป็นถังแบบสำเร็จรูปที่เป็นก๊าซอยู่ในถังแล้วมาเอาตรงนี้แล้วก็ใช้ได้เลยเหรออาจารย์หรือมันต้องมาทำอะไรอีกนอกจากอัดลงอีก
2: N2O เท่าที่ทราบบ้านเราผลิตไม่ได้นะต้องนำเข้า
1: แต่นี่ต้องนำเข้ามา
2: ใช่ครับต้องนำเข้า
3: ที่สวัสดิ์พูดถึงคือการนำเข้ามาก็ต้องมีคนกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ด้วยครับครับ
1: แสดงว่านำเข้าถ้าไม่สำแดงเท็จมันก็ต้องชัดเจนว่ามาในอุตสาหกรรมจริงที่อาจารย์ออสบอกคืออาหารแล้วก็วงการแพทย์ถูกไหม
2: ครับอาจารย์น้อยคิดว่าอย่างนี้นะคิดว่านำเข้ามาถูกต้
1: อง
2: แต่ว่าเพราะมันเป็นแทงที่เขียนว่า N2O เลย
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันจะมีวิธีซิกแซกแทนที่จะตรงไปเลี้ยวซ้ายซึ่งตัวนี้ทางจังหวัดโยกกำลังขยายผลก็เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันหลุดไปได้ยังไงมันก็จะเกี่ยวข้องแหละก็ต้องให้กำลังใจทั้งสองท่านว่าอย่าได้เจอต่อแค่นั้นเองห้าสิบล้านนะฮะแล้วเพิ่งเปิดได้5เดือนนะน้องบอยขาดทุนย่อยยับนะ
1: มาแล้วที่อุตสาหกรรมที่อาจารย์ออยกมาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
2: ขนาดใหญ่ครับ
1: มันต้องมีศักยภาพอ่ะจะเจอต่อไหมอาจารย
2: ์แต่อาจารย์เราคิดว่าคงสวมการซื้อแล้วก็โรงงานเขาคงไม่รู้เรื่องหรอครับ
1: แสดงเท็จอย่างนั้นหรอ
2: ใช่ฮะก็แน่นอนครับก็เมืองไทยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คืออาจจะซื้อเป็นอย่างอื่นแต่ว่าขนอาจจะซื้อเป็นออกซิเจนเพราะออกซิเจนเนี่ยโรงงานซื้อได
1: ้
2: ไปเชื่อมโลหะได้หรือซื้อเป็นก๊าซอะเซทิลีนในการเชื่อมออกเหล็กอะไรเงี้ยประชาชนทั่วไปซื้อได้โรงออกเหล็กซื้อได้แต่ตอนขนออกมากลายเป็น N2O
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวทางสรอยคงต้องไปดูเอกสารนะบางทีมันอาจจะขอเพราะว่าการ์ดตัวไหนบ้างที่คนทั่วไปเอาไปใช้ได้มันก็จะมีเยอะแยะมากมาย
3: ส่วนใหญ่การซื้อของลักษณะที่เป็นปริมาณเยอะในส่วนของ N2O เนี่ยครับจะต้องระบุว่าจะไปทำ
1: ใช่
3: ครับ
1: ก็คือชัดเจนในปลายทาง
3: ใช่ครับ
1: ต้นทางจะตรงไหนจะทำอะไรปลายทางก็ต้องไปทาง
3: ชัดเจนครับ
1: โอ้มีคนแจ้งบทแสผมสงสัยคนที่แจ้งบทแสเนี่ยเขารับรู้อะไรมาเขาอยู่ตรงนั้นข้างที่เกิดเหตุแล้วมันเห็นความผิดปกติเหรอหรือมันมีข้อมูลที่มากกว่าโดยอาจจะมาจากคนในไหมผมสงสัยแค่ตรงนี
3: ้ทางในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งบทแสมาเนี่ยก็อยากจะปิดบังในส่วนของสายลับเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเพิ่มเติมก็อยากจะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าได้ข่าวสารลักษณะนี้มาแจ้งที่สืบนครบาลได้เลยครับ
2: แต่ว่าแนวสืบของตำรวจส่วนใหญ่เขาครั้งนี้ก็ต้องชมฮะว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเพราะปกติเขาจะไปจับแถวถนนข้าวสารจับไอ้ลูกโป่งเนี่ยถ่ายรูปโชว์โทรลูกโป่งแล้วจับการ์ดหัวเราะอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันเนี้ยโอ้โหสุดยอดนะความจริงสื่อน่าจะออกให้มากกว่านี้นะครับเพราะเป็นผลงานโบแดง
1: ค
2: ือถ่ายรูปโชว์กับรถขนถังการ์ดบนเริ่มโอ้โห 30,000 ลิตรทำได้ยังไงสุดยอดมากเลยครับปรบมือให้เลยนะฮะ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเลยให้อาจารย์ออสยกเคสนิดหนึ่งว่าเอ๊ะคนที่สูดดมมาเยอะแล้วมันมีอาการเนี่ยมันมีอาการแบบไหนอย่างไรส่วนทางตำรวจนี่เดี๋ยวต้องไปต่อนะขยายผลว่าสายบันเทิงที่ไหนบ้างที่เขาใช้กันแล้วมันเข้าอยู่ในนั้นได้อย่างไรพักสักครู่ครับ
2: คืออาการเริ่มต้นเลยก็คือสับสนหลงทางแล้วเราลองนึกดูนะครับว่าถ้าเดินขึ้นสะพานแล้วก็ล่วงหรือว่าทำอะไรที่พิเรนก็ถึงขั้นสูญเสียได้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ช่วงสุดท้ายของรายการล่วงลึกหลอกลวงถามอาจารย์ออสเลยแล้วกันว่าที่ผ่านมามันมีกรณีเสียชีวิตไหมจากการสูดดมเข้าไปเยอะ
2: ๆปีที่แล้วก็มีข่าวใช่ไหมฮะ

0: สารวัตรพัฒน์ก็จับปี68ก็จับปีนี้ใหญ่สุดก็คือผลงานของทีมนี้ทั้งสองท่านนะครับ แล้วก็ที่มีเสียชีวิตนะเช่นน้องลาลาเบลอันนั้นก็เป็นเล่าใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีที่นนทบุรีอันนั้นก็เป็นไซลาซีนยาสลบนะฮะแต่ว่าที่ใช้การ์ดหัวเราะส่วนใหญ่ก็จะผสมกับตัวอื่นนะฮะก็คือเริ่มเคิร์มแล้วก็ใส่เมทแอมเฟตามีนยาบ้าเข้าไปแล้วก็ใช้ยาอีหรือว่ายาไอซ์นะครับผสมกันไปนะฮะตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุเสียชีวิตได้นะครับเช่นรถชนหรือว่าตกจากที่สูงหรือว่าโอเวอร์โดสจากยาเสพติดตัวอื่นหรือแม้แต่น้องนักข่าวที่ขอให้จังหวัดช่วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็นะน้องเขาก็ตกงานก็สูดไปทั้งหมด3ลูกอาการก็ออกมาผมก็ถามว่าอยู่ที่ไหนลองมองที่ว่าคุณอยู่ที่ไหนอะไรไงผมได้แจ้ง191ให้คุณเห็นอะไรบ้างนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นสนามผมเลยถามว่าสนามหลวงใช่ไหมเขาก็บอกใช่เพราะเขาเพิ่งออกมาจากถนนข้าวสารแต่ทิศทางที่เขาเดินไปก็คือเดินไปที่สะพานพระปิ่นเกล้าม
1: ีโอกาสพลาดท่านโยกไป
0: ก็คือสับสนหลงทางไปหมดเลยแล้วก็จากนั้นก็ติดต่อทางตำรวจ191ผมก็ถามว่าดื่มเหล้าดื่มอะไรไหมนะครับก็ไม่ได้ดื่มเพราะนี่คืออาการเริ่มต้นเลยก็คือสับสนหลงทางนะก็เคิร์มนะฮะก็คือสนุกจนผับปิดพอออกมาแล้วไปไม่เป็นเพราะว่าเพื่อนกลับหมดแล้ววันนั้นก็เลยต้องเสียค่าแท็กซี่ให้นำไปส่งที่บ้านแล้วบ้านอยู่แถวสะพานใหม่คนละทางกันเลยแล้วเราลองนึกดูนะครับว่าถ้าเดินขึ้นสะพานแล้วก็ล่วงหรือว่าทำอะไรที่พิเรนก็ถึงขั้นสูญเสียได้นะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องหัวเราะเรื่องสุนทรียภาพหรืออะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงนั่นเลยนะครับ
1: อยากให้สารวัตรทั้งสองท่านเตือนภัยคุณผู้ชมที่ดูรายการอย่างเรื่องของก๊าซหัวเราะลูกหลานเราจะสังเกตยังไงว่าเฮ้ยมันมีอาการอะไรภายนอกที่เป็นสังเกตว่าถ้าเสพยาเสพติดบางตัวมันจะมีเขาเรียกไงหน้าตามันจะบ่งบอกว่านี่เป็นเล่นยามาอย่างนี้มันจะดูภายนอกออกไหม
2: คือผมว่ามันจะเป็นในเรื่องของอาการมากกว่าการแสดงอาการของตัวผู้เสพเนี่ยจะค่อนข้างมีอาการสับสนเหมือนคล้ายๆกับเมาแล้วมันเมาเกินขนาดนะครับการที่จะจดจำในสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนนั้นเนี่ยหรือว่าเฮ้ยทางกลับบ้านเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าในของกลุ่มของเด็กเนี่ยครับยังไม่เจอจะเจอในส่วนของเรื่องของสถานบริการซะมากกว่าครับมีการใช้เสพในสถานบริการฉะนั้นแล้วว่าคงจะต้องเป็นในเรื่องของการที่เร่งกระดมว่าไอ้การหัวเราะเนี่ยมันอย่ามองว่ามันเป็นแค่เสพเพื่อสนุกไปวันๆเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วมันทำให้ร่างกายเสียในระยะยาวนะครับ
1: ครับอาจารย์ออส
0: ครับ
1: อยากว่า
0: การหัวเราะเนี่ยมันเป็นยานะครับเพราะนั้นคนจีนที่เขามาขายเนี่ยก็คือเขาขายยาเพราะนั้นโทษก็ไม่ได้เบานะไม่ได้มีใบอนุญาตแล้วไปขายยาก็เท่าที่จำได้ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วมีกระทงอื่นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอ้ยง่ายๆจ่ายแค่ค่าปรับไม่ใช่นะครับเป็นโทษอาญาแล้วติดคุกด้วยแล้วยอมความไม่ได้ด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมอาจารย์ออสนี่นอกจากเป็นนักวิชาการด้านเคมีรู้ไปถึงโทษพิษภัยของคดีนี้ด้วยทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยอาจารย์ทุกวันนี้
0: ก็เป็นนักวิชาการแล้วก็อยู่ในก็ช่วยตำรวจนี่แหละก็อยู่ในมติอนุกตล13/66ก็ทำคดีแอมไซยาไนด์15คดีก็จะน็อตทั้งหมดนะครับแล้วก็มีล่าสุดก็คือโรงเบียร์ลาดพร้าว
1: ก็
0: จะน็อตจะน็อตด้วยไปเป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยแล้วก็คดีบุกโบราณสถานที่สงขลาก็จะน็อตส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญขึ้นศาลให้แทนตำรวจ
1: แล้วส่วนตัวมีทำอะไรบ้าง
0: ก็มีธุรกิจครับก็ทำเรื่องอาหารเสริมหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าดูผมอาจารย์น้องก็ดกดำ
1: โอ้
0: นะ
1: ฮะใครจะรับผมว
0: ะก็เป็นเกี่ยวกับนวัตกรรมของสารสกัดจากดอกอัญชันนะครับพวกของมะกรูดอโลเวล่าว่านหางจระเข้อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ของแบรนด์ของอาจารย์ออสเองนะฮะยาสระผมนะครับ
1: วันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับเวลาหมดแล้วลาคุณผู้ชมพบกันนะครับสวัสดีครับ

บกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ที่กู้ภัยระงับการค้นหาผู้สูญหายอีก12คนจากเหตุหิมะถล่มครั้งใหญ่บริเวณเบสแคมป์ของยอดเขาหิมลุงหิมานในเขตมานังทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเนปาลซึ่งส่งผลให้มีคนงานท้องถิ่นสูญหายทั้งหมด16คนเนื่องจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่และปริมาณหิมะที่ทับถมหนาถึง 4.5 เมตรทำให้ไม่สามารถขุดค้นหาด้วยมือได้อีกต่อไปและหัวหน้าทีมกู้ภัยยอมรับว่าแทบไม่มีความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมทีมกู้ภัยวางแผนจะกลับมาค้นหาอีกครั้งเมื่อสภาพอากาศปลอดภัยขึ้นก่อนหน้านี้ทีมกู้ภัยกู้ร่างผู้เสียชีวิตไปแล้ว4คนส่วนอีก12คนยังสูญหายอยู่ใต้หิมะทั้งหมดเป็นชาวเนปาลที่เตรียมตั้งแคมป์และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในฤดูปีนเขาช่วงฤดูใบไม้ร่วงการอภิปรายทั่วไปของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่81เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวานนี้โดยคาลิลูรอมานประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเผยในสุนทรพจน์แถลงปิดการประชุมว่ามีคณะผู้แทนเข้าร่วมรวม194คณะซึ่งรวมถึงประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล113คนมกุฎราชกุมาร1พระองค์รองประธานาธิบดี11คนรองนายกรัฐมนตรี7คนและรัฐมนตรีอีก48คนการอภิปรายครอบคลุมประเด็นสำคัญหลากหลายด้านเช่นสันติภาพการพัฒนาสิทธิมนุษยชนการปฏิรูปสหประชาชาติและการคัดเลือกเลขาธิการ UN คนใหม่โดยเฉพาะประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเคยเป็นเพียงหัวข้อรองในการประชุมครั้งก่อนๆได้ก้าวขึ้นมาเป็นวาระหลักในการหารือของปีนี้แบดมินตันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอันเซยองมือหนึ่งของโลกและเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024จากเกาหลีใต้พบอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นเกมนี้อันเซยองแชมป์เก่าจากหางโจวเกม2022ยังคงรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมใช้เวลา52นาทีตบชนะไป2เกมรวด21ต่อ17และ21ต่อ9สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดสาวคนแรกที่ป้องกันแชมป์เอเชียนเกมสมัยที่2ติดต่อกันและไม่เสียเกมให้คู่แข่งพร้อมทำสถิติในการพบกับอากาเนะด้วยการชนะ23แพ้15โดยเป็นการชนะ9ครั้งรวดในการพบกันนับตั้งแต่ศึกเดนมาร์กโอเพ่นเมื่อปี2025

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: คุณตรงเจ้าเปล่าครับวันนี้ที่จงหวนเกิดคดีฆ่าคนตายบอกว่าคนร้ายคือโจเจฉีที่ประกวดด้วยกัน
3: สักวันหนูต้องกลับมาแก้แค้นจงเจียเป่าให้ได
4: ้ฉันเป็นผู้จัดการของเธอแต่ฉันสั่งเธอไม่ได้คนอื่นจะมองฉันยังไง
5: ถ้าคุณเต็มใจก็มาเยี่ยมกองฉันสิ
4: พูดเองนะ
5: ฉันไม่ได้หยุดพักนานแล้ว
4: ทุกสิ่งในโลกนี้แลกเปลี่ยนกันอย่างเท่าเทียม
5: อีหญิงคนนั้นน่ะเห็นเธอเป็นต้นไม้เงินผีดูดเลือดชัดๆเลย
4: งั้นฉันไปก่อนนะ
5: ไม่ต้องถามไปเยี่ยมกองนะสิ
3: เยี่ยมกองเหรออ
4: ร่อยไหม
5: อ
4: ื
5: มอาเปาโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณย่าสลบอยู่ในขั้นวิกฤตให้เธอรีบไปเดี๋ยวนี้หมอคะย่าฉันเป็นยังไงบ้าง
6: เมื่อกี้หมอฉีดยาให้หนึ่งเข็มอาการเธอไม่สู้ดีเลย
5: ทำไมเป็นแบบนี้เมื่อวานย่ายังดีๆอยู่เลย
6: จู่ๆเมื่อเช้าเธอก็เป็นไข้เราตรวจหาสาเหตุไม่พบขอโทษด้วยนะคะเราทำเต็มที่แล้ว
5: หมายความว่าไงคะหมอเหอหมายความว่าไงคะหมายความ
6: หมอคะย่าเป็นไงบ้างหมอว่าคุณเข้าไปพบย่าเป็นครั้งสุดท้ายดีกว่า

0: เข้าไปเถอะ
1: จริงด้วย
0: ใช่ค่ะย่าอาเป่าอยู่นี่แล้ว
1: ลำบากแล้วนะอาเป่า
0: ไม่ลำบากค่ะย่าไม่ลำบากเลยสักนิด

0: ยักษ์ยักษ์ยักษ์ฟื้นขึ้นมาสิหนูขอร้องยักษ์ฟื้นขึ้นมาสิยักษ์ได้ยินหนูไหมอาเป่าอยู่นี่แล้วยักษ์ฟื้นขึ้นมาสิยักษ์ฟื้นขึ้นมาสิคะอย่าทิ้งหนูเอาไว้คนเดียวแบบนี้ยักษ์ฟื้นขึ้นมาสิอาเป่า
1: หมอถ้าเป็นอะไร
0: ช่วยตามหมอให้ทีบอกหมอให้รีบเข้ามาได้ไหม

0: โอเคขอบคุณฉันให้รถมารอพวกเธอข้างล่างแล้วพวกเธอช่วยส่งอาเปากลับไปก่อนฉันจะอยู่ที่นี่ทำเรื่องคุณย่าแทนอาเปาอาเปางานโปรโมท 3-4 วันนี้คุณอีเหยียนแคนเซิลให้แล้วเธอกลับถึงบ้านก็พักผ่อนเยอะๆเรื่องทางนี้ฉันจัดการเองเข้าใจไหมฮัลโหลแบบนี้ได้ไงอ่ะช่วยฉันดูไว้ก่อนนะมีอะไรก็โทรหาฉัน
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
0: ข้างล่างมีนักข่าวเยอะมากเขาบอกว่าเห็นคุณชายอีกกับอาเป่ามาโรงพยาบาลด้วยกันทำไมข่าวไปเร็วแบบนี้ไม่ถามก็รู้ต้องมีคนแจ้งข่าวแน่คุณมองหน้าฉันทำไมอ่ะไม่ใช่ฉันหรอกฉันไม่ได้บอกใครเลยว่าฉันอยู่โรงพยาบาลกับอาเป่าข้างล่างมีนักข่าวนิตยสารเธอด้วยถ้าฉันเป็นเธอฉันยอมรับผิดไปแล้วเลิกปากแข็งได้แล้วนี่เดี๋ยวนะพวกเขาอาจจะรู้จักที่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นฉันสักหน่อยฉันเป็นเพื่อนรักเขาฉันจะทำแบบนี้ทำไมอ่ะโลกมีประโยคที่ว่าเล่นงานคนกันเองคนบางคนเกาะติดเข้าแจไม่รู้หวังอะไรกันแน่พูดบ้าอะไรของเธอฉันทนเธอมานานแล้วนะทุกครั้งที่เธอก็แขวะฉันอยู่ได้อ่ะเธอนั่นแหละหมาตามตูดฉันเหรอเป็นหมาเธอนั่นแหละหมาเพื่อนที่รู้จักไป10 ปีเธอยังหักหลังได้จะบ้าอะไรยี่บ้านี่พูดบ้าก็ไม่ได้หาเรื่องเธอใจเธอได้
2: พวกพี่ทะเลาะกันพอได้ยังที่นี่โรงพยาบาลถ้าอยากทะเลาะก็ออกไปทะเลาะกันข้างนอกได้ไหม
0: โทษที
2: ช่วยดูหน่อยว่าโรงพยาบาลมีทางออกอื่นไหม
0: จะเช็คให้เดี๋ยวนี
3: ้เสียใจด้วยเลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณชายอีกทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อีกรู้ไหมข้างล่างมีนักข่าวรอคุณเพียบเลยรีบไปเถอะค่ะ
3: จะไปแล้วครับมิเชลแนะนำสาวคนนี้ให้รู้จักนี่ริชาร์ดบ้านเขาทำธุรกิจงานศพมา3 รุ่นแล้วนี่เฮนรี
4: ่
3: ถ้าส่งดอกไม้สดงานศพคุณย่าคุณให้คนปรึกษากับพวกเขาได้เลยเรื่องอื่นให้พวกเขาจัดการเถอะไม่ต้องห่วงพวกเขาเป็นเพื่อนผมสมัยมหาลัยเชื่อถือได
5: ้มิเชลถ้าต้องการก็ติดต่อผมนะ
0: ขอบคุณค่ะ
6: เพื่อนของอเล็กซ์ก็คือเพื่อนของเราเสียใจด้วยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะฮัลโหลอ๋อโอเคจะไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณอาเปาฉันเจอทางลับตรงไปที่ลานจอดรถเลยเรารีบไปกันเถอะถ้านักข่าวตามมาถึงนี่เป็นเรื่องแน่เธอก็รู้นักข่าวหูตาไวจะตาย
2: ไปด้วยกันไหมคะ
3: ไม่หรอกครับพวกคุณไปทางลับผมใช้ท่าปกติ
2: ทำไมคะ
3: ผมจะได้ล่อผู้นักข่าวออกไปได้ไงพวกคุณรีบไปเถอะ
2: ว้าวเท่จังเลย
0: สวยไหมงั้นขอบคุณนะคะนี่ไปเถอะไปเถอะตามฉันนะ
2: ขอบคุณค่ะ
5: นี่โคตรเท่เลยว่ะ
6: รีบไปเถอะนะเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าข้างล่างนักข่าวเพียบในร้อนหาที่ตายเหรอนี่บ้านจะทำอะไรงานศพนะต้องเงียบๆสิน
5: ั่นสิถ้านักข่าวจำฉันได้ตามถ่ายรูปฉันจะจีบสาวยังไงแน่ไปทำปกติคนเดียวเราสองคนไปทางลับ
6: ไอ้พวกแรงน้ำใจ
2: ฮัลโหล
7: เป็นไงบ้างขึ้นรถหรือยัง
2: ค่ะใกล้ถึงบ้านแล้ว
7: งั้นก็ดีแล้วถึงบ้านแล้วก็พักผ่อนซะนะพรุ่งนี้ฉันจะไปหาเรื่องของคุณย่าจัดการเสร็จแล้วไม่ต้องห่วง
2: ลำบากพี่แล้ว
7: ให้คนกันเองจะพูดแบบนี้ทำไมพักผ่อนเยอะๆนะ
2: โอเคค่ะ
0: เธอกับคุณชายอีสนิทกันเหรอทำไมเขาไปส่งเธอที่โรงพยาบาล
2: บังเอิญอะ
0: บังเอิญเหรอเขาจีบเธอหรือเปล่า
2: ตอนนี้จะไม่มีอารมณ์ให้เธอสัมภาษณ์นะ

0: เรามาคุยเรื่องการลงทุนที่หนานไห่กันดีไหมครับ
1: อืมอ๋อรสวัสดิ
2: ์พี่มาช้าจัง
1: คุณอา
2: ตื่นสายอีกแล้วเหรอ
1: ตื่นสายอะไรเล่าแค่ลุกไม่ขึ้นเองผมไม่เข้าใจจริงๆประชุมอะไรสำคัญถึงขนาดต้องประชุมตอนเช้าประชุมบ่ายไม่ได้เหร
3: อพูดต่อ
0: ครับท่านประธานโครงการของเราคาดว่าจะลงทุน 16.2 พันล้าน
1: ว้าผมคิดออกแล้วผมว่าผมจะกลับไปนอนที่ออฟฟิศสักครึ่งชั่วโมงคุณอาอีก30นาทีผมจะกลับมาอย่างสดชื่นแล้วค่อยคุยกับคุณอาโอเค
3: ฉันยุ่งจะตายว่ายังไงยังจะไปพัก30นาทีอยู่ไหมฉันให้แกชั่วโมงหนึ่งพอไหมเอาหรือเปล่าถ้าไม่เอาฉันจะประชุมต่อเจฟฟรีย์ต่อเลย
0: ครับท่านประธาน

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
7: ช่วงนี้ข่าวลือของแกกับดาราสาวแซ่จงคนนั้นพาดหัวข่าวทุกวันแกจะทำอะไรกันแน่
8: พ่อก็พูดแล้วนี่ข่าวลือนี่นะขอร้องละพ่อยุปูนี่แล้วเลิกสอดรู้สอดเห็นได้แล้ว
7: แกก็รู้ช่วงนี้ถังซินกลับฮ่องกงแกจะเล่นสนุกก็ได้แต่เอาแค่พอดีนึกถึงความรู้สึกของถังซินด้วย
8: ผมอยากบอกทุกคนว่าครั้งนี้ผมไม่ได้เล่นผมจริงจังจะทำไม
7: จริงจังเหรอแล้วถังซินล่ะจะบอกพ่อแม่เธอยังไง
8: มีอะไรต้องบอกด้วยคุณผังผมกับถังซินเป็นเพื่อนกันมาตลอดไม่เคยคิดจะคบเขาเป็นแฟนมีแต่พ่อกับแม่นั่นแหละที่อยากให้เราคบกันขอโทษนะผมทำพ่อผิดหวังอีกแล้วผมจะบอกพ่ออีกเรื่องนึงถังซินเนี่ยเขามีแฟนที่แสนดีอยู่แล้วผมไม่เข้าใจพวกพ่อเลยขอร้องละคนแก่ก็ควรหาอะไรที่มีความหมายทำสิมาโจจี้กับหนุ่มสาวอย่างพวกเราไปทำไม
7: ฉันก็จะบอกแกเรื่องนึงถังซินกลับฮ่องกงมาครั้งนี้เพราะว่าเธอเลิกกับแฟนของเธอแล้ว
8: พ่อพูดอะไร
7: ผู้ชายคนนั้นก็เหมือนแฟนคนก่อนของเธอที่เขามาหาถังซินก็เพราะเงินแกก็พอๆกับเธอ

0: ไม่มีสมองและถูกคนหลอกได้ง่ายคนหนุ่มสาวอย่างพวกแกถ้าฉลาดกว่านี้หน่อยคนแก่อย่างพวกเราก็ไม่ต้องคอยตามเก็บกวาดให้พวกแกบ่อยๆฉันยุ่งจะตายว่ายังไงยังจะไปพัก30นาทีอยู่ไหมฉันให้แกชั่วโมงหนึ่งพอไหมเอาหรือเปล่าถ้าไม่เอาฉันจะประชุมต่อเจฟฟรีย์ต่อเลย
1: ครับท่านประธานรายงานของฝ่ายวางแผนอยู่ที่หน้า5ส่วนรายละเอียดของโครงการนี้รบกวนคุณหนูผังด้วยนะครับที่เก็บอัฐิลีพิง
2: ยากะชอบที่นี่ไหมที่นี่มีภูเขามีทะเลถ้าเบื่อก็มีนกน้อยร้องเพลงให้ฟังถ้าย่าเบื่อก็ชวนพ่อหรือแม่คุยได้แต่แค่คุยนะห้ามทะเลาะกันรู้ไหมคะ
1: ที่เก็บอัฐิหลิวอี้หลิง
2: ย่าคะพ่อคะแม่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหนูหนูจะมีความสุขและจะไม่ถูกใครรังแก
3: ส่งดอกไม้ครับ
1: ขอให้หลีผิงตระกูลจงสู่สุคติโอเจียหมิง
4: เจียหมิงเหรอ
5: เปล่าการแอบคบกันของเธอครั้งนี้ถือว่าล้มเหลว
1: คุณชายเพย์บอยจับมือกลับบ้านด้วยกัน
5: ถูกนักข่าวจับได้เร็วขนาดนี้เธอไม่อยากให้ใครรู้ใครเห็นก็บอกฉันสิฉันเป็นเอเจนซี่ของเธอฉันจัดการให้ได้จะได้ไม่ต้องถูกถ่ายรูปลงข่าวน่าเกลียดแบบนี้
2: คุณจะให้ฉันพูดกี่ครั้งฉันกับผังจิ้นอีไม่ได้คบกันค่ะ
5: เปล่าฉันไม่ได้เป็นเหมือนที่คนอื่นพูดว่าฉันยุ่งเรื่องของเธอถ้าอยากมีแฟนฉันเห็นด้วยแน่นอนแล้วเธอเลือกถูกคนทายาทเศรษฐีอย่างคุณชายอีคู่ควรกับเธอแต่เธอบอกฉันก่อนได้ไหมให้ฉันร่วมมือกับเธอช่วยให้เธอได้ผลประโยชน์สูงสุด
2: คุณอีเหยียนคะฉันจะบอกคุณเป็นครั้งสุดท้ายฉันกับเขาเป็นแค่เพื่อนกันค่ะใช่เขาไม่เยี่ยมที่กองฉันใช่เขาเป็นคนส่งฉันไปเจอย่าครั้งสุดท้ายแต่ว่าก็มีแค่นี้ระหว่างเราไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น
5: ตอนนี้ไม่มีไม่ได้แปลว่าอนาคตจะไม่มีจงเจียเปาเธอตั้งใจทำงานมาตลอดไม่เคยให้ใครไปเยี่ยมกองสักครั้งแต่ทำไมคุณชายอีคนนั้นอาทิตย์หนึ่งไปเยี่ยมกองเธอตั้งหลายครั้งแล้วรอจนเธอเลิกงานเขาถึงจะกลับบ้านเธอบอกฉันว่าเธอไม่ได้สนใจเขาถ้าเธอไม่ได้รู้สึกดีกับเขาทำไมถึงให้เขาไปอย่าคิดว่าฉันไม่รู้อะไรเลยทุกการกระทำของเธอฉันรู้ทุกอย่าง

0: อย่าหาว่าฉันไม่เตือนเธอคบกับคนอย่างกุชัยอีเหมือนแกงกำไรหุ้นได้แค่สั้นๆถือครองยาวๆไม่ได้เขาเล่นสนุกกับผู้หญิงมากมายพ่อของเขาผังกัวต้องยังปิดหูปิดตาข้างหนึ่งได้แต่ฉันจะบอกเธอไว้คนทั้งจงหวนก็รู้หลังเขาสนุกจนเบื่อแล้วเขาต้องกลับไปแต่งงานกับถังซินคุณหนูใหญ่ของตระกูลถังการแต่งงานของพวกเขาเกี่ยวโยงกับธุรกิจแสนล้านของตระกูลผังและถังเขาต้องคู่ปฏิเสธไม่ได้นอกเสียจากเขาไม่อยากได้สมบัติของพ่อเขาแต่คนฟุ่มเฟือยแบบนั้นเที่ยวเล่นสนุกจนชินฉันว่าเขาคงไม่ขัดพ่อเขาหรอก
1: คุณบอกฉันเรื่องนี้ทำไมคะเขาจะแต่งงานกับใครมันเกี่ยวอะไรกับฉัน
0: ฉันสอนเธออยู่เธอจะคบกับเขายังไงก็ได้แต่รีบกอบโกยผลประโยชน์จากเขาให้ได้มากที่สุดได้แล้วก็ถอยอย่าจริงจังเด็ดขาดเธอต้องเสียใจแน่นอนฮัลโหลพี่จอดขอบคุณคำแนะนำของคุณวันนี้ผมได้กับรายล้านกว่าผมกำลังจะโทรหาอยู่พอดีเลย
2: คุณอีเหียนเริ่มเล่นหุ้นตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่
2: เดี๋ยวนี้เข้ามาออฟฟิศไม่ทำอะไรเลยเอาแต่นั่งจ้องคอมดูตลาดหุ้น
0: จริงเหรองั้นไม่ต้องพูดเยอะเอาตามที่คุณว่านะนี่เดี๋ยวผมโทรไปจองห้องที่ฟูดตูให้คืนนี้เรามาฉลอง
2: เขาได้เยอะเหรอคะตอนได้กำไรก็ยิ้มแก้มปรีต้องขาดทุนใครก็อย่าเข้าใกล้
0: ไม่ต้องห่วงโอเคโอเคคืนนี้เจอกันคืนนี้เจอกันแค่นี้นะว่าไงเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้ว
3: คุณไอเหยียนคะมีหนังหลายเรื่องอยากให้เอาเป่า

0: ไปเล่นค่ะคุณช่วยดูได้ไหมว่าเรื่องไหนเหมาะกับเธอ
1: เรื่องง่ายๆแค่นี้ลินเธอตัดสินใจเองก็ได้ทำไมต้องมาถามฉันด้วยฮะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวฉันดูเอง
2: คุณผู้หญิงมากี่ท่านคะ
3: เพื่อนฉันมาถึงแล้วค่ะ
2: อ๋อคุณผู้ชายโต๊ะนั้นตรงไปเลี้ยวขวาก็ถึงค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอโทษนะรถติดมากเลยแต่พอลงรถฉันก็รีบมาเลยนะ
1: ไม่เป็นไรฉันก็เพิ่งถึงสั่งเครื่องดื่มก่อนไหม
3: โอเควันนั้นที่นายส่งดอกไม้มาพอเอาเป่าเห็นเขาเซอร์ไพรส์มากนี่แต่ฉันไม่ได้บอกนะว่านายกลับมาฮ่องกงแล้วแต่ทำไมนายไม่เอาไปให้เองล่ะนายกับเอาเป่าไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ
1: ไม่ละเขาได้รับน้ำใจจากฉันก็พอแล้วฉันจะหาเวลาไปไหว้คุณย่าเอง
3: ทำไมเหมือนนายอยากหลบหน้าเอาเป่าเลยล่ะ
1: เรื่องบางเรื่องผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปหลายปีมานี้ทุกคนเปลี่ยนไปแล้วเจอกันตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกอย่างเขามีแฟนแล้วใช่ไหม
3: แฟนเหรอหมายถึงทายาทเศรษฐีนั่นเหร
1: อ
3: ฉันเคยถามอาเป่าแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่บอกว่านิตยสารก็สิบเขียนข่าวมั่วอย่าไปเชื่อนะ
1: ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ตอนนี้เขาเป็นดาราดังแล้วไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
3: นายกลับมาฮ่องกงครั้งนี้กะจะอยู่นานแค่ไหนนะ
1: กลับมาครั้งนี้เพราะมหาลัยฮ่องกงเรียกฉันมาสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย
3: ์แปลว่านายจะทำงานที่ฮ่องกงเหรอ
1: ไม่รู้สิไม่รู้จะสัมภาษณ์ติดไหมตำแหน่งนี้คนแย่งกันเยอะมาก
3: นายต้องสัมภาษณ์ผ่านแน่ฉันมั่นใจในตัวนายต้องทำได
1: ้ทำไมถึงมองโลกในแง่ดีจังไม่ว่าเรื่องอะไรก็มองด้านที่ดีก่อนนะ
3: ชีวิตคนเรายาวขนาดนี้ไม่คิดเรื่องดีๆได้ยังไงถ้าคิดแต่เรื่องดีๆก็จะมีความสุขกว่าถ้าเอาแต่คิดเรื่องปวดหัวเราก็จะไม่มีความสุขฉันไม่โง่ขนาดนั้นนะคืนนี้นายว่างไหม
1: เดี๋ยวกลับไปร้านแป๊บนึงก็ไม่มีธุระแล้ว
3: งั้นคืนนี้มากินข้าวด้วยกันนะนายกลับมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้กินข้าวกับนายเลยถือว่าฉลองล่วงหน้าที่นายสัมภาษณ์ผ่านและได้ทำงานอยู่ที่ฮ่องกง
1: ฉลองก่อนเลยเหรองั้นถ้าฉันสัมภาษณ์ผ่านฉันเลี้ยงข้าวนะ
3: ฉลองล่วงหน้ากินก่อนหนึ่งมื้อรอนายสัมภาษณ์ผ่านเราก็จะได้กินอีกหนึ่งมื้อไง
1: แบบนี้ก็ได
3: ้ได้อยู่แล้วคนดาวอยู่กับความจริงสำคัญที่สุดมีความสุขสำคัญที่สุดนะ
1: โอเคโอเคตามใจเธอแล้วกัน
3: โอเคงั้นคิดก่อนนะคืนนี้กินอะไรดีคืนนี้กินอาหารญี่ปุ่นแต่ฉันเพิ่งกินอาทิตย์ที่แล้วอาหารเกาหลีแต่อาหารเกาหลีกลิ่นจะติดตัวแบบนั้นไม่ค่อยดีใช่ไหมถ้าอาหารตะวันตกแต่นายเพิ่งกลับมาจากแคนาดากินอาหารตะวันตกทุกวันคงจะไม่อยากกินแล้วโอ๊ยปวดหัวฉันไม่คิดแล้วนายคิดละกันฉันเลี้ยงเอง
1: ไปกินที่ร้านชาคาเฟ่ฉันไหม
3: ชาคาเฟ่มีอะไรแนะนำเหรอ
1: บะหมี่แฮมไข
3: ่บะหมี่แฮมไข่ก็ดีนะบะหมี่แฮมไข่โอเคโอเคฉันจำได้ครั้งแรกที่กินบะหมี่แฮมไข่ที่นายทำคือวันที่ฉันอกหักพอฉันได้กินก็มีความสุขทันที
1: หวังว่าครั้งนี้เธอไม่ได้อกหักกินแล้วก็มีความสุขเหมือนกันนะ
3: ขึ้นอยู่กับนายว่าทำอร่อยไหม
1: ไม่รู้สิไม่ได้ทำนานแล้ว
3: ปกตินายไม่ฝึกเหรอทำบะหมี่แฮมไข่ถ้าไม่ฝึกบ่อยๆจะไม่อร่อยนะรู้ไหม
1: อยู่แคนาดาจะกินบะหมี่แฮมไข่ทำไม
3: งั้นนายก็ทำกินเองสิ
1: เขาคือน้องสาวที่ผมรักที่สุดจือซานคนข้างๆคือผู้ชายที่เขารักที่สุดสามีเขาวิลเลียมถัดมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผมพี่น้องผมน้องสาวผมเอาเป็นว่าเขาสนิทกับผมมากถังซิน
4: สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเจนชิตุงเจือเป่า

0: กให้นี่ค
1: ่ะ
0: ชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได
1: ้
0: ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
2: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะๆ
2: ย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้

0: มัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569
3: มันยิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
4: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ

0: ลโหล
1: ฮัลโหลฉันเองค่ะ
0: มีอะไรครับ
1: ฉันอยากขอบคุณที่แนะนำเพื่อนทั้งสองคนให้ฉันพวกเขาช่วยฉันได้เยอะมากงานศพคุณย่าพวกเขาทำดีมากขอบคุณค่ะ
0: เรื่องเล็กครับ
1: ฉันอยากเลี้ยงขอบคุณคุณคืนนี้ว่างไหมคะ
0: คืนนี้เหรอ
1: ไม่ว่างเหร
0: ออ๋อได้สิผมไปรับที่บ้านนะ
1: ได้ค่ะ
0: งั้นทุ่มครึ่งถึงแล้วจะโทรหา
1: โอเคคืนนี้เจอกัน
0: บ๊ายบาย

0: วันนี้คุณสวยมากเลย
1: แค่วันนี้เหรอ
0: คุณสวยมาตลอด
1: ไปกินข้าวที่ไหนดี
0: ที่จริงผมอยากให้คุณไปที่หนึ่งกับผม
1: ไปไหนคะ
0: ไปบ้านผมวันนี้เป็นวันเกิดแม่อ๋อผมขอกระทันหันไปใช่ไหมขอโทษครับถือว่าไม่ได้พูด งั้นเราไปกินที่อื่นกันดีกว่า
1: ไปกินที่บ้านคุณแล้วกัน
0: คุณจะไปกับผมจริงเหรอรับปากเร็วขนาดนี้ไม่กลัวผมพาคุณไปขายเหรอ
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันจะถือว่าไปกินข้าวบ้านเพื่อน อีกอย่างวันนี้ฉันบอกแล้วว่าอยากขอบคุณคุณเพราะงั้นคุณตัดสินใจแค่ครั้งเดียวเอง
0: ไปบ้านผมจริงนะขอบคุณครับ
1: อย่าทำตัวเชยนักสิแต่ก่อนไปจะต้องไปที่หนึ่งก่อน
0: ไปไหนครับ
1: ไปบ้านคุณครั้งแรกจะไปมือเปล่าได้ยังไงแถมเป็นวันเกิดคุณป้าฉันต้องไปซื้อของขวัญ
0: ไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: มีของขวัญไม่ถูกตำหนิไปเถอะ
0: อ๋องั้นไปครับ
2: คุณชายกลับมาแล้วเหรอคะ
0: ไม่เจอกันนานนะเจ๊ฟาง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะ
1: ช่วยเก็บข้าวตู้เย็นด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: นายท่านอยู่ข้างในค่ะ
0: ไปเถอะ
3: คราวก่อนฉันไปญี่ปุ่นนะ
1: จริงเหรอช่วงนี้ญี่ปุ่นเปิดร้านใหม่ร้านหนึ่งสเต็กอร่อยมากเลย
3: ร้านนั้นแหละที่พูดถึงร้านนั้น
0: สวัสดีโทษทีฉันมาสาย
1: พี
0: ่นี่เพื่อนฉันจงเจเปาแต่ฉันคิดว่าในฮ่องกงเขาไม่มีใครไม่รู้จักคุณอ๋อผมแนะนำครอบครัวให้รู้จักเขาคือน้องสาวที่ผมรักที่สุดจือซานคนข้างๆคือผู้ชายที่เขารักที่สุดสามีเขาวิลเลียมถัดมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผมพี่น้องผมน้องสาวผมเอาเป็นว่าเขาสนิทกับผมมากถังซิน
3: สวัสดี
1: ทุกคนสวัสดีค่ะเจนชื่อจงเจเปาสวัสดีค่ะคุณลุงผังบ้านคุณสวยมากเลยค่ะ
4: สวัสดีคุณจงยินดีที่ได้พบ
1: ไม่ต้องเกรงใจนั่งสิคะ
0: นั่งสิน
3: ั่งสิมานั่งนี
1: ่พี่จริงๆเลยชอบเซอร์ไพรส์ตลอดถ้าพี่บอกแต่แรกว่าจะพาคุณจงอาเป่ามากินข้าวด้วยฉันจะได้แต่งตัวสวยกว่านี
5: ้ฮะผมว่าวันนี้ที่รักสวยมากนะ
1: นี่อย่าพูดแบบนี้สิอยู่ต่อหน้าแขกมันเสียมารยาท
5: นี่เขาเป็นดาราดังแต่ในใจผมคุณสวยที่สุดนี่นะ
0: โอ้โหพวกเธอได้เลี่ยนชะมัดเลยเอางี้ไหมพวกเธอไม่ต้องกินข้าวแล้วเข้าห้องผลิตเด็กเถอะ
1: ก็ดีนะ
5: ครั้งหน้า
1: ไม่เห็นคุณป้าเลยค่ะพวกเราจะเซอร์ไพรส์เขาเหรอคะคุณป้าคุณป้าไหนคะคุณแม่คุณไงอเล็กซ์บอกว่าวันนี้วันเกิดคุณป้า

0: ข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะ
1: ภรรยาผมเสียไปหลายปีแล้วล่ะวันนี้เป็นวันเกิดเธอ
2: ผมบอกแล้วว่าจะขายคุณ
0: ขอโทษค่ะฉันไม่รู้ว่าคุณป้าเสียขอโทษจริงๆค่ะ
1: คุณจงไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกไม่ใช่ความผิดของคุณลูกชายคนนี้ของผมชอบทำอะไรแปลกๆมาตลอดกินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำอย่าว่าแต่คุณเลยพวกเราทั้งบ้านมีใครบ้างไม่เคยถูกเขาแกล้ง
0: ขอโทษทุกคนจริงๆนะคะฉันว่าฉันอย่าอยู่ที่นี่รบกวนทุกคนทานข้าวจะดีกว่าขอตัวค่ะไว้พบกันใหม
2: ่อย่าไปคุณรับปากว่าจะกินข้าวกับผมนะ
0: ไว้วันหลังดีกว่าค่ะ
3: อาเปาคุณอย่าไปเลยที่อเล็กซ์ทำแบบนี้ที่จริงเขามีเหตุผลนะเขาอยากพาคุณมาทานข้าวที่บ้านกับคุณลุงแนะนำคุณให้พวกเรารู้จักแต่เขาก็กลัวว่าถ้าบอกคุณไปตรงๆกลัวคุณจะตกใจกลัวคุณจะไม่มาอีกเลยเอาคุณป้ามาเป็นข้ออ้างฉันบอกเขาประจำว่ามีเรื่องอะไรให้พูดไปตรงๆจะแกล้งพวกเราให้ได้เลยตอนนี้เป็นไงถูกแฉหมดแล้วยิ่งทำตัวไม่ถูกมันต้องสนใจเขานั่งก่อนมา
2: ใช่ๆผมควรพูดตรงๆขอบคุณนะเพื่อน
3: อีกอย่างคุณลุงบอกว่าอยากเจอคุณนานแล้วใช่ไหมคะคุณลุง
1: ไหนๆก็มาแล้วอยู่ทานข้าวด้วยกันสิ
0: ขอบคุณค่ะคุณลุง
1: เมเบล
4: ข้านายท่าน
1: บอกในครัวว่าวันนี้มีแขกให้เตรียมอาหารด้วย
4: ทราบแล้วค่ะ
3: เขาทำแบบนี้ประจำเลยพวกเธอว่าไหมล่ะ
5: ใช่เลย
3: อาเปาช่วงนี้ถ่ายหนังอะไรเหรอ
0: เพิ่งถ่ายละครย้อนยุคเสร็จตอนนี้พักอยู่ค่ะถ่ายเสร็จเร็วจังต่อไปพี่ฉันก็ไม่มีข้ออ้างไปเยี่ยมกองแล้วสิ
6: ต้องเยี่ยมกองอีกเหรอพาไปกินข้าวที่บ้านแล้วนะ
0: ทั้งสินฉันคิดว่าชื่อคุณเพราะมากเลยตัวสินสวยมากเลยค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณลุงแล้วล่ะ
0: ชื่อของพี่เย็นเพราะฉันเป็นคนตั้งให้อ๋อคุณลุงคะจะว่าไหมถ้าฉันอยากรู้ว่าชื่อนี้มีความหมายพิเศษยังไง
1: ตำราลีจี้กล่าวไว้ห้องเต้เยี่ยมสถานศึกษาตีกลองเช้าตรู่ปลุกให้ทุกคนตื่น
3: ความหมายของซินตัวนี้คือตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นกระฉับกระเฉงคุณลุงตั้งชื่อนี้ให้เพราะอยากให้ฉันเป็นคนที่ขยันและก้าวหน้าดังนั้นฉันจะตื่นเช้าทุกวันขยันทำงานไม่กล้าอู้งานเลย
2: เอ้ยที่ตั้งชื่อให้ลูกคนอื่นกับศึกษามาอย่างดีพูดถึงหลี่จี้ซะด้วยแต่ตั้งชื่อให้ลูกตัวเองกับตั้งง่ายๆมันใช้นิ้วจิ้มชื่อบนเพจเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้เรียกว่าลำเอียง
1: ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงถ้าตั้งชื่อดีๆให้แกแต่ดันคบเพื่อนแย่ๆหรือใช้ชีวิตแย่ๆก็เสียของน่ะสิ
4: แต่ท่านคะอาหารพร้อมแล้วค่ะ
1: กินข้าวกัน
3: กินข้าวกันค่ะ
6: กินข้าวกัน
0: กินข้าวกันเถอะ
2: กินข้าวกันเถอะ
6: อร่อยไหม
0: อร่อยมากอาเปาซื้อเค้กพวกนี้มาจากไหนอร่อยจังซื้อจากร้านเค้กของเพื่อนฉันที่เผามาตี้เผามาตี้เอ๊ะใช่ร้านที่เจมเชฟติดดาวเปิดหรือเปล่าร้านเขามีคนต่อแถวยาวเหยียดทุกวันฉันกับเจมสนิทกันวันหลังคุณอยากกินก็บอกฉันได้ฉันจะบอกให้เขาเก็บไว้ให้ดีค่ะเป็นดารานี่ดีจังทุกคนให้เกียรติคุณหมดเลย อเล็กซ์กับคุณลุงแล้วค่ะหลังกินข้าวเสร็จแล้วไม่เห็นพวกเขาเลย
3: พวกเขาคุยกันอยู่ห้องหนังสือชั้นบนเดี๋ยวก็ลงมาแล้วล่ะ
0: ของคุณอร่อยไหม
3: ฉันชิมก่อนนะ หวานมาก ขอบคุณมากลองดูสิ
0: โอเค
1: แกจะทำอะไรกันนะ

0: รู้ทั้งรู้ว่าวันนี้ซินซินจะมากินข้าวแกยังพาจงเจียเป่าไหมแกนึกถึงความรู้สึกของซินซินบ้างไหม
1: แล้วพ่อนึกถึงความรู้สึกของอาเป่าไหมพวกเราเรียกเขาอาเป่าพ่อกลับเรียกเขาคุณจงคุณจงอยู่ได้แล้วตอนกินข้าวเมื่อกี้ถังซินชวนพ่อดื่มพ่อก็ดื่มอาเป่าชวนพ่อดื่มพ่อดื่มชาต้องลำเอียงขนาดนี้เลยเหรอ
0: ฉันจะลำเอียงแบบนี้แหละจงเจียเป่าจะเทียบกับซินซินได้ยังไงฉันจงใจทำแบบนี้เพราะต้องการบอกเธอว่าประตูใหญ่ของตระกูลผังมันไม่ได้เข้าง่ายเหมือนอย่างที่เธอคิด
1: คุณผังคุณคิดมากเกินไปหรือเปล่าเขาพูดเมื่อไรว่าเขาอยากเข้ามาวันนี้เขาแค่มากินข้าวช่วยแยกแยะให้ออกด้วย
0: แกต่างหากที่ต้องแยกแยะถ้าแกไม่ใช่ลูกชายของผังกัวตงเธอจะยอมคบกับแกไหม
1: หมายความว่าไงผมต้องขอบคุณพ่องั้นสิขอบคุณที่พ่อให้โอกาสให้ผมได้ใช้แซ่ผังเหรอ
0: ขอบคุณนะไม่ต้องหรอกหากแกยังจำได้ว่าตัวเองแซ่ผังฉันขอร้องเลิกทำเรื่องที่ทำให้ตระกูลผังขายหน้าสักทีเพื่อฉีดผู้หญิงคนนี้อ้างแม้กระทั่งแม่ที่ตายไปแล้วแกรู้สึกผิดกับแม่แกไหม
1: คนที่ทำผิดกับแม่ไม่ใช่ผมไม่เข้าใจจริงๆทำไมคนที่ฆ่าเมียตัวเองตายกลับนอนหลับลงทุกคืน
0: แกพูดอะไร
1: ผมว่าผมพูดชัดแล้วนะไม่ต้องให้พูดซ้ำมั้งทำเรื่องไร้คุณธรรมมากมายกรรมต้องตามสนองนะผมนี่แหละคือกรรมของพ่ออ๋อจริงสิเมื่อกี้ว่าผมยังไงนะว่าผมแย่สุดๆใช่ไหมรู้ไหมตัวเองเป็นอะไรตำซ้ำไง
2: ไปช้อปปิ้งด้วยกันสิ
3: อยากไปด้วยกันเหรอได้สิจีซานว่างไปด้วยกันไหมจัดตารางงานนิดหน่อยน่าจะไปได้พี่อาเปาซื้อเค้กมาอร่อยมากลองกินดูสิ
1: ไม่ละไปเถอะอาเปาเราไปที่อื่นกัน
3: ฮะ
1: ที่นี่มีคนไม่ชอบคุณ
2: นายเมาเหรอ
3: มีอะไรเหรอคะ
1: ไปถามตาแก่ข้างบนสิ
4: พี่ทำพ่อโกรธแย่เลย
1: ทำอะไรก็ต้องทำตามกฎแต่ลูกชายเขาเหมือนขยะดีๆนี่เองก็ปัญหาไปทั่วแล้วยังไงเขาก็ตามเก็บกวาดให้ผมตลอด
3: คุณทำแบบนี้มีความสุขจริงๆเหรอ
1: มีความสุขมากสนุกดีแต่ผมมีความสุขไม่สำคัญสำคัญคือผมต้องการให้เขาไม่มีความสุขจุดนี้ผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีมาตลอด

0: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: ฮะอะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้
1: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
2: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ว้าว
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
4: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวยังมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอน

0: สนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: ขอโทษนะวันนี้ผมไม่ควรพาคุณไปกินข้าวที่บ้านผมเลยทำให้คุณถูกรังแก
3: รังแกเหรอไม่นี่ฉันว่าครอบครัวคุณดีทุกคนเลย
2: ล้อเล่นหรือไงถ้าแกนั่นทำกับคุณแบบนั้นจะไม่โกรธอีก
3: คุณลุงไม่ได้ทำอะไรฉันนี่เราพบกันครั้งแรกคนแก่มักระวังตัวและไม่คุ้นชินนิดหน่อย
2: เขาอยากให้คุณขายหน้าชัดๆเรียกคุณว่าคุณจงแถมคุยกับคุณแค่ไม่กี่คำชักสีหน้าใส่คุณต่อหน้าคนมากมายแบบนี้คุณก็ทนได้เหรอ
3: ถ้าแบบนี้เรียกว่าชักสีหน้าใส่ฉันแล้วก็ฉันคงไม่รู้จริงๆว่าอะไรคือความอึดอัดใจที่แท้จริง
2: โอ้โหคุณมองโลกแง่ดีมากเลยคุณเป็นคนดีจัง
3: คุณดีเหรอไม่ใช่หรอคะรู้ไหมการเป็นคนดีบนโลกใบนี้มันยากมากฉันได้แต่บอกตัวเองว่าอย่าเก็บมาใส่ใจทุกเรื่องเหมือนกับคุณดูเหมือนคุณชอบทะเลาะกับพ่อแต่ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบใช่ไหมความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับพ่อเหรอสะดวกเล่าไหมคะ
2: ที่ผมเกลียดเขาเพราะเขาทำให้แม่ผมตายตอนนั้นผม10 ขวบแม่ผมรู้ว่าเขามีผู้หญิงอื่นมากมายข้างนอกพวกเขาทะเลาะกันทุกวันทุกครั้งที่คนคนนั้นกลับบ้านแม่ผมจะถามว่าเป็นไงเมื่อคืนไปค้างบ้านผู้หญิงคนไหนมาคืนนี้เขาไม่กลับอีกสินะทะเลาะกันจนคนคนนั้นไม่กลับมานอนที่บ้านตั้งแต่นั้นแม่ผมก็ขังตัวเองอยู่ในห้องทุกคืนดื่มเหล้าทุกวันบางครั้งก็กรีดร้องบางครั้งก็ฟูมไฟขว้างปาข้าวของเป็นแบบนี้ทุกวันวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาเห็นคนมาที่บ้านมากมายมีตำรวจมากมายแล้วก็หมอผังกัวต้องบอกผมว่าแกไม่ต้องไปเรียนกลับเข้าไปในห้องเขายังบอกอีกว่าเมื่อคืนแม่แกดื่มหนักมากก้าวพลาดตกบันไดไม่มีใครเห็นเลยตายเพราะช่วยเหลือไม่ทัน
3: แต่มันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้แปลว่าพ่อคุณทำให้แม่คุณตายนะ
2: ไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะผมได้ยินคำพูดบางอย่างในห้องเขา
4: เชิญนั่งทุกคนคิดว่ายังไง
5: เคทีด้านนักข่าวผมคุยเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ของอาซอทุกคนจะจัดการอย่างเงียบ
4: ๆหมอสี
5: ตอนผมให้ปากคำกับตำรวจผมทำตามที่คุณบอกพูดในสิ่งที่ควรพูดผมว่าคงไม่มีปัญหาใหญ่อะไร
4: ผู้กำกับเฉิน
2: ผมถามพวกพ้องที่มาถึงที่เกิดเหตุชุดแรกพวกเขาบอกว่าตอนมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นคุณนายผังนอนอยู่บนพื้นและนิติเวชพบรอยนิ้วขวดที่ชัดเจนบนราวบันไดเหมือนรอยเกิดขึ้นตอนที่คุณนายผังตกบันไดและใช้มือคว้าราวบันไดหลักฐานทั้งหมดยืนยันว่าคุณนายผังตกบันไดเพราะเมา
5: เคที ลูกน้องของผมทำงานเรียบร้อยมาตลอดไม่มีเรื่องน่ารำคาญตามหลัง
4: ขอบคุณทุกคนมากขอให้ทุกคนช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับผมเป็นคนสำนึกบุญคุณคนที่ช่วยผมจะตอบแทนเขาเต็มที่และผมก็เป็นคนที่แค้นฝังใจต่อไปหากเรื่องนี้มีคนที่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้รู้ละก็ทุกคนรู้นิสัยผมดีผมไม่ปล่อยเขาไว้แน่นอน

0: คุณเชื่อจริงหรือว่าพ่อคุณทำให้แม่คุณตาย
1: คนรวยพวกนั้นก็แบบนี้พอทำเรื่องชั่วก็จ่ายเงินหาคอลเลกชันทำให้สีดำกลายเป็นสีขาวได
0: ้หลายปีมานี้คุณไม่เคยถามพ่อเหรอ
1: ไม่จำเป็นต้องถามเขาทำคนตายจะยอมรับได้ยังไงผ่านมาหลายปีแล้วเขาทำลายหลักฐานหมดแล้วผมไม่ให้เขามีความสุขแน่กรรมที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือมีลูกชายที่ฟุ่มเฟือยอย่างผมคอยหาเรื่องเขาทำให้เขาโมโหทุกๆวันคนคนนั้นตั้งมาตรฐานตัวเองสูงมากทำอะไรก็ต้องทำตามกฎแต่ลูกชายเขาเหมือนขยะดีๆนี่เองก่อปัญหาไปทั่วแล้วยังไงเขาก็ตามเก็บกวาดให้ผมตลอด
0: คุณทำแบบนี้มีความสุขจริง

0: จริงเหรอ
1: มีความสุขมากสนุกดีแต่ผมมีความสุขไหมไม่สำคัญสำคัญคือผมต้องการให้เขาไม่มีความสุขจุดนี้ผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีมาตลอดอาเปาคุณรู้ไหมเรื่องนี้ผมไม่เคยบอกใครเลยแม้แต่น้องสาวผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่อยากให้เขารู้ว่าแม่ของเขาตายเพราะพ่อของเขาไม่งั้น

วันนี้เป็นวันเกิดแม่ผมไปเยี่ยมเขามาผมบอกเขาว่าผมเจอผู้หญิงที่ผมชอบมากเมื่อหลายปีก่อนแล้วผมเพิ่งรู้ว่าที่จริงแล้วผมชอบเขามากผมรับปากแม่ผมว่าผมบอกว่าผมจะพาเขากลับไปกินข้าวที่บ้านจากนั้นผมก็กลับบริษัทสักพักคุณก็โทรมาคุณอาจคิดว่าผมคนนี้ไม่จริงจังใช่ไหมนั่นก็จริงผมทำอะไรก็ไม่จริงจังสักอย่างแต่ผมจริงจังกับคุณนะ

0: สวัสดีค่ะคุณจงโปรดิวเซอร์เราอยู่ข้างในแล้วตามฉันมาเลยค่ะ
1: ไปเถอะเปา
2: เร็วไวๆนะเนี่ย
3: นานแล้วเนี่ย
2: ไม่ชอบ
3: ช้าเลย
2: ไวๆๆๆ
3: คุณต้องรออยู่
4: เป็นป้าอะไรวะไม่มีเงินจะเล่นทำไมเวรเลยไปอะไรของมันวะ
5: เด
4: ี๋
5: ยวเวลาจริงเลยต่อไปไม่ต้องเล่นกับมัน
1: เอาเปล่ายังไม่ไปอีกเห็นใครอ่ะเราไปเถอะ
0: จะให้ฉันร้องเพลงเหร
4: อ
0: มีเอาอ่ะฉันร้องเพลงแย่มากเลย
4: ไม่นะฉันเคยร้องคาราโอเกะกับเธอร้องได้ดีเลยละถึงจะไม่ใช่ระดับมืออาชีพแต่เธอก็ไม่ได้ร้องเพี้ยนร้องดีกว่าพวกที่ได้วายดอกอีก
0: เธอจะเป็นแค่นักแสดงตอนนี้ฉันแค่อยากจดจ่อกับงานแสดงฉันไม่สนใจเรื่องร้องเพลงจริงๆนะ
4: สนใจกินแทนข้าวได้ไหมฉันไม่ได้ให้เธอเลิกเล่นหนังแล้วไปร้องเพลงแล้วค่ายเพลงก็จ่ายเงินก้อนใหญ่ให้เธอออกอัลบั้มฉันไม่มีเหตุผลปฏิเสธถูกไหมอาเปาโจหวนฟะหลินชิงเสียเหลียงเฉาเวยใครไม่เคยออกอัลบั้มบ้างใครไม่ใช่นักแสดงนำยอดเยี่ยมบ้างแล้วก็เกิดที่เธอชอบที่สุดก็ทั้งร้องเพลงทั้งเล่นหนังเธอไม่อยากเป็นเหมือนเขาเหรอ
0: แต่ฉันทำไม่ได้จริงๆค่ะเรื่องร้องเพลงฉันไม่มั่นใจเลยฉันไม่เคยเรียนร้องเพลงด้วยซ้ำจะอัดเพลงได้ยังไง
4: นี่มันยุคสมัยไหนแล้วให้เป็นหน้าที่ของคอมสิแก้ทีละประโยคยังได้แก้ทีละคำก็ได้ทีละครึ่งคำก็ยังได้เอาเป็นว่าไม่มีข้อบกพร่องแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยเปางั้นเอางี้ถ้ายังกลัวอีกฉันจะคุยกับค่ายเพลงว่าออกแค่อัลบั้มไม่มีโชว์แต่ว่าถ้าพวกเขาจะให้เธอร้องสดให้ได้ฉันจะเพิ่มเงิน
0: คุณพูดขนาดนี้แล้วฉันปฏิเสธไม่ได้งั้นสิแล้วจะถามฉันทำไมเนี่ยคุณตัดสินใจเองก็ได
4: ้ฉันคิดเหตุผลที่จะปฏิเสธไม่ออกถ้าคิดออกเหรอมีไหมไม่มีเหรองั้นถือว่าตกลงนะลินหาเวลาพาอาเปาไปพบมาร์คแล้วคุยรายละเอียดของอัลบั้มด้วยแล้วเอาเทปออดิชั่นกลับมาฉันต้องรีบเลือกเพลงและออกอัลบั้มให้ทันหน้าร้อนนี
6: ้หน้าร้อนเหรอ
7: นี่มันเดือน5แล้วนะคะมันจะทันเหรอ
4: เดือน5อาเปามีหนังเข้าฉายต้องคว้าโอกาสนี้สิออกอัลบั้มไม่ได้ก็ออกซิงเกิลสิประเด็นคือถ่าย MV และอัลบั้มรูปถ่ายวางขายในงานมหกรรมหนังสือจำไว้นะลินอัลบั้มรูปถ่ายบริษัทเราจำเป็นต้องออกอย่าเสียเปรียบให้ค่ายเพลงเด็ดขาด
7: ค่ะฉันจะรีบจัดการค่ะ
4: คิดว่าฉันตัดสินใจเองเอาเงินเธอไปลงทุนเหรอได้ถ้าเธอไม่เต็มใจฉันจะคืนเงินให้ฉันเห็นหลายวันก่อนหุ้นตัวน
0: ี้คุณเหียนคุณว่ายังไงก็ว่าตามนั้นฉันเคยไม่เชื่อที่คุณพูดด้วยเหรอต่อไปฉันจะรวยก็ต้องพึ่งคุณนี่ค่ะ

0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินทัจจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่ที่โรงเรียนแม่สอดจังหวัดตากชวนน้องๆชมรมคอมพิวเตอร์และ AI มาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใกล้ตัวผ่านเวิร์กช็อปที่ไม่มีข้อสอบไม่มีคะแนนแต่ในทุกคำตอบต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวเองร่วมติดตาม Journey of Dreams วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
2: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
3: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
4: ้
3: น
4: อันไหนอ่ะ
3: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ครับ
4: เคยเห็นแวบ
3: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
5: เท่าแก่ผมไม่ใช่เท่าแก่นะ
6: ใครนะผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
7: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
5: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
8: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
5: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
9: เพราะอยู่ที่แบบนี้มีหน้าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
6: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะไปที่บ้านมีแขกมากันเหรอ
9: พี่
10: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
11: เฮ้ยนี่จีนเหรอ
10: โอ้เขามีโลกของเขา
12: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่เป็นไปเซี่ยงไฮ้มันมีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
11: ฮะ
12: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทางโ
11: อ
12: ้มันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
10: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
13: Perspective สัปดาห์นี้พบกับศิลปินนักออกแบบผลงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ใครๆก็ต้องคุ้นตา
14: พี่โลเลนี่ทำงานศิลปะหลากหลายแขนงมากต่อให้ไม่มีคำว่าโลเลผมก็รู้ว่าเนี่ยโลเล
15: อาจจะดูเหมือนเวอร์นะแต่ไม่มีความรู้สึกที่ไม่อยากวาดเลยบางครั้งไอเดียมันยังแบบไม่รวมเรื่องราวอ่ะแต่เรามีกระดาษและมีปากกาแล้วมันจะค่อยๆนำพาไป
13: ชีวิตที่มีศิลปะเป็นแรงผลักดันของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

โฆษกกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านให้สัมภาษณ์สื่อในประเทศตราหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐว่าเป็นคนโกหกคำโตปิดบังความจริงกับประชาชนชาวอเมริกันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในหลายๆเรื่องชาวอเมริกันจำเป็นต้องได้รับรู้ความจริงว่าสหรัฐทราบดีอยู่แล้วเรื่องอิหร่านไม่ได้ต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตามที่ทรัมป์ใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามแต่เป้าหมายที่แท้จริงของสหรัฐคือการพยายามทำลายความยิ่งใหญ่ของอิหร่านพร้อมปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐที่ว่าอิหร่านสูญเสียอำนาจต่อรองและการควบคุมเหนือ

ช่องแคบฮอร์มูซโดยระบุว่าการที่สหรัฐคุ้มกันเรือขนส่งน้ำมันขนาดเล็กให้ลักลอบผ่านไปได้ไม่ได้หมายความว่าช่องแคบเปิดอยู่ตามปกติขายปลีกดีเซลในสหราชอาณาจักรแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 199.18 เพนนีต่อลิตรหรือประมาณ 88.80 บาททำลายสถิติเดิมที่เคยสูงถึง 199.09 เพนส์เมื่อเดือนมิถุนายน2022ช่วงวิกฤตพลังงานจากสงครามรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งขึ้นในสหราชอาณาจักรเกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดจนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทะยานขึ้นไปแตะ106ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ในสหราชอาณาจักรนำเข้าน้ำมันดีเซลสูงถึงร้อยละ55ของความต้องการทั้งหมดทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อความผันผวนของตลาดโลกนอกจากนี้สหรัฐยังพิจารณาส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจทำให้ผู้นำเข้าหลักอย่างสหราชอาณาจักรและยุโรปเผชิญภาวะขาดแคลนหนักขึ้นฟุตบอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศเกาหลีเหนืออดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์จากหางโจวเกม2022ชุดแดงพบจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยเช่นกันครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาทีที่54เหยาเว่ยมงสกัดบอลจากลูกฟรีคิกพลาดเข้าประตูตัวเองให้เกาหลีเหนือขึ้นนํา 1-0 นาทีที่79มยองยูจองยิงด้วยซ้ายเป็นประตูย้ำชัยชนะช่วยให้เกาหลีเหนือเอาชนะ 2-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่4พบกับทีมชนะระหว่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ในวันที่2ตุลาคมเวลา 17:30 นส่วนจีนไปชิงเหรียญทองแดงในวันเดียวกันเวลา 13:00 นตามเวลาประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
1: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
0: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
2: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้พวกเรา Scoopy Gang
4: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
3: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แข่งเจนใหม่ไปสุดเทรนด์
5: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน
1: ์ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
6: ทันหรือเปล่า
2: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
6: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
2: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกับสปอร์ตโฟกัสรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นโทรทัศน์ทองคำก็พบกันเช่นเดิมครับเอเชียนเกมที่นาโกย่า

0: ก็ใกล้ที่จะปิดฉากกันแล้วครับหลายๆชนิดกีฬาก็จบเรียบร้อยกลับบ้านกลับช่องไปฉลองกันเรียบร้อยครับบางคนก็ไปรักษาแผลใจรออีก4ปีข้างหน้าแต่ว่าวันนี้เราก็ยังคงดูต่อสำหรับทีมนักกีฬาไทยครับไปดูว่าเทนนิสนั้นก็กำลังลุยกันอยู่ครับจะกลับมาผงาดคว้าเหรียญรางวัลได้เหมือน10ปีที่ผ่านมาหรือไม่ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเราก็จะไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยครับแม้ว่าจะได้เหรียญทองแดงกลับมาก็ยังมีดราม่าทั้งในทางบวกและทางลบอยู่เช่นเดิมครับโดยเฉพาะบรรดาทีมข้างบ้านนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
2: ์มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
3: เสร็จแล้วครับ
2: เร็วจังไม่แพงด้วย
4: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
5: ้พวกเราสกูปปี้แก๊ง
6: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
5: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แข่งจนใหม่ไปให้สุดเทรน
2: ด์เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
7: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
2: สบาย
7: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
2: สบาย
7: ถ้าต้องลุยป่า
2: สบาย
7: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
4: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
8: ้แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
0: โฟกัสนิวสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นThe Iconic Gang แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์สิงห์ประกาศสนับสนุนสมาคมกีฬาพาเดลไทยร่วมผลักดันพาเดลสปอร์ตเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงและเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปทั่วโลกสู่เวทีระดับชาติประเดิมการแข่งขันอาเซียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กีฬาพาเดลที่ได้รับการบรรจุให้ชิงเหรียญรางวัลทั้งนี้นายวรวุฒิพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดได้กล่าวว่าพาเดลเป็นสปอร์ตเทรนด์ของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมมากกว่า150ประเทศทั่วโลกมีผู้เล่นมากกว่า38ล้านคนเรามองเห็นโอกาสที่นักกีฬาไทยจะเติบโตไปพร้อมกับกีฬาชนิดนี้การได้เข้าร่วมแข่งขันในเอเชียนเกมส์ก็เป็นครั้งแรกจึงเป็นก้าวสำคัญของนักกีฬาไทยและวงการกีฬาไทยการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ไทยส่งนักกีฬาพาเดลเข้าร่วมแข่งขัน4คนได้แก่ทีมชายฮันนอฟบราเวอร์และสเตฟานโนมอสโซล่าส่วนทีมหญิงก็คือดาเรสศรีรุ่งเรืองและนาตาลีนาคประเสริฐซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นพาเดลนั้นเป็นกีฬาแร็กเก็ตประเภทคู่ที่ผสมผสานรูปแบบการเล่นของเทนนิสและสควอชโดยทีมพาเดลของไทยตั้งเป้าทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาเป้าหมายคว้าเหรียญชัยในระดับนานาชาติต่อไปแถลงข่าวไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok พลิกตำนานบทใหม่สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพประกาศความพร้อมเปิดมหานครกรุงเทพสู่มหกรรมเฟสติวัลงานระดับโลกตอนรับนักวิ่งไทยนักวิ่งนานาชาติยนต์เสน่ห์กับตำนานวิ่งบนเส้นทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพ10มกราคม2570ปีหน้าเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ที่ www.bkkmarathon.com ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จ 1,200,000 บาทโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ระยะได้แก่มาราธอนปกติทั่วไปแล้วก็ ฮาล์ฟมาราธอนนอกจากนั้นก็เป็นมินิมาราธอน10กิโลเมตรไมโครมาราธอน5กิโลเมตรผู้ชนะเลิศโอเวอร์ออลนานาชาติชายและหญิงนั้นจะได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัลคนละ 60,000 บาทพิเศษสำหรับผู้ทำลายสถิติการแข่งขันชายและหญิงในระยะมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลพิเศษคนละ 100,000 บาทบริษัทไทยฮอนด้าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทยรับรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ประจำปี2569ประเภทเกียรติบัตรสาขาการฟื้นฟูและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้จากกรมป่าไม้ทั้งนี้จากการดำเนินกิจกรรมไทยฮอนด้าฟอเรสต์ฟอร์เทรสคืนบ้านให้สัตว์ป่าคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกซึ่งรางวัลดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อยกย่องบุคคลหน่วยงานหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการสนับสนุนปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศโดยมีคุณพัฒน์ศักดิ์กิจเจริญผู้บริหารกลุ่มงานบริหารธุรกิจบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจากคุณนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ130ปีสำหรับกิจกรรมไทยฮอนด้า Forest for Trace คืนบ้านให้สัตว์ป่าคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกซึ่งไทยฮอนด้าได้ระดมพลังจิตอาสากว่า150คนร่วมสร้างแนวกันไฟณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5จังหวัดสระบุรีพร้อมดำเนินการจัดทำแนวกั้นไฟในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดสระบุรีและลพบุรีเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากไฟป่าซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ตลอดจนเสริมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าอย่างเป็นระบบคุณสันวรสพุทธเจริญลาภผู้จัดการทั่วไปบริษัทตรีเพชรจีซูซูเซลล์จำกัดเข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปีจากพระท่านนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีและประธานในพิธีณโรงแรมจูบิลีเพรสทีจโฮเทลรัชดาภิเษกกรุงเทพครับโดยพิกัพ Isuzu D-Max 2.2 DDI MagForce ได้รับเลือกให้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปีกลุ่มยานยนต์พลังงานและน้ำมันประเภทรถยนต์พิกอัพที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ด้วยดีไซน์ใหม่โดดเด่นสุดยอดสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตลอดจนการดูแลจากศูนย์บริการคุณภาพมาตรฐานทั่วประเทศสะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างรอบด้านรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลสำรวจและการโหวตของประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้กระบวนการและหลักเกณฑ์พิจารณาที่เข้มข้นได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสร้างความมั่นใจในความโปร่งใสและมาตรฐานของผลรางวัล
3: พวกเราสกูปปี้แก๊ง
6: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
1: ์สนุกได้ไม่มีหมด
5: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปสุดเทรน
2: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้สิบกว่าที่อ่ะ
9: ทันหรือเปล่า
4: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
9: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
4: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
8: ้แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
10: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
11: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
10: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
4: เครื่องยนต์ 2.2 DDI MagForce Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
0: ์ In Focus สนับสนุนโดยใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MagForce 1เดียว ท่านั้นมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนปอดโฟกัสในช่วงของอินโฟกัสเราจะไปดูเรื่องราวของเอเชียนเกม2026ครับที่หลายๆชนิดกีฬาก็แข่งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องของกีฬาเทนนิสนั้นยังทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ครับทีมนักเทนนิสไทยก็มุ่งหวังที่จะกลับมาพังอาจอีกครั้งหนึ่งในศึกเอเชียนเกมกับความหวังในครั้งนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าทุกคนนั้นเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับกับไฮจินาโกย่า2026ที่ญี่ปุ่นซึ่งการแข่งขันนั้นจะไปเสร็จสิ้นในวันที่3ตุลาคมสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด11คนครับชาย6หญิง5โดยคัดเลือกกันมาก่อนหน้านั้นหลายเดือนครับนำโดยบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสชายมือ1ของไทยครับได้รับความสนใจอย่างมากในเวทีนานาชาตินอกจากนั้นก็ยังมีแม็กซิมัสพราพลโจรแมงปอพวิศรหลักทรัพย์จูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยกุลชนะเพชรฉันทะปรัชญาอิสโรและนักหวดหญิงไทยอีก6คนก็นำโดยไหมมนัญชยาสว่างแก้วอิปพัชรินชีพชานเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชโดยการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้มีให้ชิงชัยกันทั้งสิ้น5เหรียญทองได้แก่ชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมย้อนกลับไปดูครับตำนานของเทนนิสไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเอาครั้งที่ผ่านมาที่หางโจวประเทศจีนครับเราก็ได้มา1เหรียญทองแดงจากประเภทชายคู่โดยปรัชญาอิสโลกับแม็กซิมัสพลาพลโจรหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียก็คว้ามาได้ในขณะที่เอเชียนเกมที่ผ่านมาในอดีตนั้นทีมลูกศักราชไทยนั้นคว้ามาเบ็ดเสร็จ5เหรียญทองจากประเภทคู่ผสมตั้งแต่ปี1978นำโดยจารึกเฮงรัศมีสุธาสินีสิริกายะได้เหรียญทองนำหน้าครับตั้งแต่เอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นถัดมาก็พลาดอนศรีชาพันธ์จับคู่กับนราธรศรีชาพันธ์พี่น้องนะครับก็คว้าชัยชนะได้ในเอเชียนเกมที่กรุงเทพและไปเหรียญทองอีกครั้งหนึ่งที่ปูซานในประเทศเกาหลีใต้โดยฝีมือของพลาดอนศรีชาพันธ์ถัดมาในปี2006ที่โดฮาประเทศกาตาร์ดนายอุดมโชคครับก็คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้วยการเอาชนะนักกีฬาจากเกาหลีใต้ปิดท้ายด้วยประเภทหญิงคู่ในปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้ลักษิกาคำขำแทมรีนธนสุการจับคู่กันโค่นสาวไต้หวันได้สำเร็จคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทนนิสไทยได้อย่างสวยงามหลังจากนั้นก็ว่างเว้นมายาวนานจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้สัมผัสเหรียญทองแต่อย่างใด
12: ขออนุญาตแนะนำนักกีฬานะครับก็มีตอนนี้ที่อยู่ที่ซ้อมตอนนี้ก็มีน้องแต้วพัชพรนักหล่อนะครับน้องอีพัชรินทร์ชิพชันเดชครับแล้วก็น้องออมอัญชิสาฉันทะนะครับส่วนอีก2คนก็คือน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วอยู่ที่โซงนะครับเกาหลีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเอิร์ธนะครับเพียงทานผีพืชครับตอนนี้ก็แข่งอยู่ที่โซงครับก็จะไปสมทบกันที่นาโกย่าครับทำไปที่นู่นครับครับผม
13: ความพร้อมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
12: ก็จริงๆเราน้องๆทุกคนต้องมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนก็ออกไปแข่งขันแล้วก็เก็บคะแนนสะสมของตัวเองนะครับในระดับอาชีพอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้น้องๆ3คนนี้ก็กลับมาฝึกซ้อมกันช่วงหนึ่งที่เมืองไทยนะครับก่อนเดินทางกันวันพรุ่งนี้นะครับส่วนน้อง2คนที่เหลือก็ยังแข่งขันอยู่แล้วก็ได้ติดตามความคืบหน้าได้ติดตามอาการกันอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะเมื่อวานก็ได้คุยกันนะครับก็ทุกคนก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรนะครับน้องๆทุกคนก็มีความพร้อมเต็มที่ครับที่จะแข่งในเช่นเกมครับ
13: เป้าหมายตั้งไว้ยังไง
12: ก็จริงๆของทีมของเราเองเนี่ยทั้งทีมเทนนิสเรานะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสที่จะได้เหรียญหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเภทหญิงเดี่ยวหญิงคู่ผสมหรือว่าชายเดี่ยวชายคู่นะครับซึ่งเราก็พยายามจะเตรียมความพร้อมของนักกีฬาให้พร้อมที่สุดเพราะว่าเอเชียนเกมส์ก็เป็นแมตช์ที่มีนักกีฬาระดับโลกมาแข่งขันกันแทบจะหลายประเทศนะครับในเอเชียก็ตามก็คงจะต้องดูในการจัดสายการแข่งขันด้วยแล้วก็ดูในวันแข่งขันให้พร้อมที่สุดครับของนักกีฬาเราครับ
14: พร้อมนะฮะพร้อมที่จะไปทำชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะครับแล้วก็หวังว่าครั้งนี้เรามีโอกาสปีที่แล้วเราประเภทคู่เราได้เหรียญทองแดงนะครับปีนี้เราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เหรียญทองนะฮะก็ตั้งเป้าไว้จะมีส่วนทุกอย่างเราพร้อมทุกอย่างนะสำหรับนักกีฬาเราแล้วผู้ฝึกสอนโค้ชผู้จัดการทีมเราก็มีความมั่นใจว่าเรา เราจะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้

0: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
1: ์พวกเราสกูปปี้แก๊ง
2: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
1: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
3: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
4: โฟกัสสเปเชียลสนับสนุนโดย ABEC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยยางรถยนต์ Kenda ยางดีมีคุณภาพจากไต้หวันกลับมาชมสปอร์ตโฟกัสกันต่อในช่วงของโฟกัสสเปเชียลครับเราไปดูเรื่องราวที่ถือได้ว่าเป็น Talk of the Town มาโดยตลอดครับนั่นก็คือเรื่องของทีมสาวไทยครับนักตบลูกยางทีมชาติไทยที่ได้ตีตั๋วไปโอลิมปิก LA ปี2028แล้วก็ได้เป็นแชมป์เอเชียและในครั้งนี้ก็ได้อันดับที่3ครับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นเธอก็เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเรียบร้อยหลายวันแล้วครับทั้งนี้ท่ามกลางบรรดา FC ไปต้อนรับกันแน่นสนามบินเลยจ้ะครับเสียงเชียร์แห่งความภาคภูมิใจก็ดังกึกก้องอีกครั้งครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อทัพนักกีฬาวอลเลย์สาวไทยเดินทางกลับมาถึงสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะไม่ได้เข้าชิงเหรียญทองนะครับแต่ว่าเธอก็สร้างความประทับใจให้โดยสามารถคว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมมาได้อีกครั้งหนึ่งการกลับมาของทีมสาวไทยนั้นก็นำโดยโค้ชช้างกันเลยทีเดียวครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโค้ชออสบรรดาพี่ๆสาวๆทัพวอลเลย์บอลนั้นก็ให้ความเอ็นดูกับหนุ่มช้างเป็นอย่างมากครับในขณะที่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันสาวทีมชาติไทยก็ประกาศว่าน่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายของเธอนะครับเพราะว่าอีก4ปีข้างหน้านั้นก็อายุเข้าไปใกล้หลัก4แล้วล่ะครับแต่แน่นอนว่าในการชิงแชมป์โลกปีหน้าเธอก็ยังเป็นตัวหลักของทีมสาวไทยกันอยู่ครับและบรรดานักตบสาวไทยทุกคนก็จะโชว์พลังตบให้แฟนๆชาวไทยได้รวมพลังส่งใจไปเชียร์กันอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นศึกใหญ่ที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรก็เชื่อว่าชาวไทยทุกคนคงจะลุ้นกันไปจนถึงโน่นนะครับปี2028ที่ลอสแอนเจลิสในมากรรมกีฬาโอลิมปิก
5: ที่ดีใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆแฟนๆกีฬาทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านซัพพอร์ตเราเนี่ยวันนี้พวกเราก็ทำสำเร็จแล้วนะเราก็จะทำต่อไปนะครับในอีก20เดือนข้างหน้านะครับขอบคุณมากครับ
6: เราไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะได้อะไรแต่เราคิดว่าเราอยากได้ทองแต่โชว์แบบมีความมั่นใจอยู่แล้วว่าทีมจะได้ขึ้นโพเดียมแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้สีอะไรแต่จริงๆก็อยากได้ทองมากๆเลยเพราะว่าเรายังไม่เคยได้ทองในทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมค่ะแต่พอได้ทองแดงมาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรค่ะเพราะว่าก็รู้ว่าศักยภาพณตอนนั้นของเราด้วยแล้วก็ของทีมคู่ต่อสู้เองด้วยเขาก็ต้องการที่จะมาแก้เราเหมือนกันแต่ถือว่าต้องชื่นชมค่ะต้องชื่นชมแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าภูมิใจแล้วก็ยอมรับนับถือน้ำใจนักกีฬาแล้วก็สตาฟคนมากๆแล้วก็ทีมงานซัพพอร์ตจากกกต.นะคะที่แบบช่วยการซัพพอร์ตอย่างนี้เพราะว่ารู้ว่าณตอนนั้นแล้วอ่ะสภาพร่างกายนักกีฬาทุกอย่างเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบเริ่มที่จะวันต่อวันกันแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าที่ภูมิใจแล้วรู้สึกว่าซาบซึ้งในเขาเรียกว่าการต่อสู้ของตัวนักกีฬาเองเพราะว่านะวันหนึ่งที่มันเหนื่อยล้ามากๆกันขันเยอะมากๆทุกคนยังสู้อยู่อะไรเงี้ยแล้วทุกคนยังอยากที่จะยืนบนโพเดียมอยู่มันก็เลยได้เหรียญทองแดงกลับมานะคะก็อยากจะขอบคุณไปทุกฝ่ายเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะตัวหัวใจนักกีฬาทีมอัพโค้ชนะคะทางกกต.เองแล้วก็ผู้สนับสนุนทั่วไปหมายถึงว่าที่ไทยด้วยแล้วก็ที่เดินทางไปที่นู่นด้วยนะคะก็รู้สึกภูมิใจในทีมตัวเองมากๆค่ะ
4: และสาวนักตบของทีมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมาก

0: นั่นก็คือแก้วกัลยากมุทธลาที่ช่วยตบทำแต้มให้กับทีมไทยได้อย่างมากจนแฟนๆหรือว่าแฟนคลับในโลกออนไลน์เรียกเธอว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระ
1: ค่ะก็ดีใจที่ช่วยทีมได้เพราะว่าเป็นแมตช์ท้ายของทีมชาติแล้วสำหรับปีนี้ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมาช่วยทีมให้ได้มากที่สุดพอผมไปออกมาก็คือดีใจมากที่เราแบบว่าใหญ่น้อยคือเราก็ยังเหมือนคว้าเหรียญทองแดงมาได้
0: และอีกโมเมนต์หนึ่งที่ไม่น่าจะพลาดจากการให้สัมภาษณ์ครับนั่นก็คือโค้ชช้างครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เดินตามรอยโค้ชออดครับซึ่งถือว่าเป็นสายมูเช่นเดียวกันไปดูว่าเขาทำอะไรครับสาวแดงกิมจิถึงกับลงไปนอนร้องไห
2: ้ทางช้างเป็นไงบ้างทีมชาติไทยได้เหรียญทองแดงพูดหน่อยพูดหน่อยทีมชาติไทยได้เหรียญทองแดงเป็นไงบ้างฮะให้พระอะไรมานะขอพี่ดูหน่อยให้พระอะไรขอดูพระของทางช้างหน่อยขอดูของขังหน่อยไม่ใช่มีเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอนี่พระอะไรครับเนี่ยอะไรฮะอะไรนะ
3: ว่าจะเล่น
2: โอ้ยจริงเหรอจะชนะไหม
4: ทีมหาย
0: และอีกหนึ่งเหรียญทองที่เดินทางมาไฟเดียวกับทีมนักตบสาวไทยก็คือเป็นนักสู้ MMA ที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญแรกของการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการบรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันจากฝีมือของแอมกัญจุชาภัทรบุญซ่อนโดยเอาชนะไดอาน่าโปโกเซนนักกีฬาจากบาเรนไปได้3-0สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ของไทยได้สำเร็จ
5: ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนไทยสำเร็จแล้วแล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญของคนไทยทุกคนค่ะ
2: วินาทีที่ได้เหรียญทองเรารู้สึกไงมั่งที่เราชนะกับประเทศอะไรมา
5: บาเรนค่ะบาเ
2: รนเราเคยเจอเขาก็มาก่อนไหม
5: ไม่เคยค่ะไม่เคยเจอทั้งเก็บคอลี่ฟายไม่เคยเจอ
2: แล้วก็มาเจอกันตอนที่รอบชิงแล้วเขาก็คือรู้ไหมว่าดีกี่เขาขนาดไหนอ่ะ
5: จริงๆแอมไม่ได้ทราบแต่ทางอันนี้เป็นหน้าที่ของทีมโค้ชค่ะที่ต้องศึกษารูปแผนเกม
2: แล้วอันนี้เป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายไหมหรือว่าอีก4 ปีย
5: ังจะเล่นต่อไปอ
2: ีก4 ปีแล้วก็จะเล่นต่อไปใช่ไหมที่กาตา
5: ใช่ค่ะก็ยังจะเล่นต่อไป
2: เราเอาทิกเก็ตเทคนิคอะไรที่แบบล้มคู่ต่อสู้มาเลยได้อะค
5: ่
2: ะ
5: จริงๆมันเป็นการวางแผนของทางโค้ชมากกว่าค่ะใช่เราก็ทำไปตามเกมไปตามแผนที่ทางทีมสตาร์ทไว้วางไว
2: ้ฝึกมาอันนี้มาโดยเฉพาะเลย
5: ใช่ค่ะก็มาทางนี้มันเป็นกีฬาที่สามารถแบบต่อยอดได้แต่ก็ยังต้องฝึกอีกเยอะเพราะว่าการฝึกซ้อมมันแตกต่างกันขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์แล้วก็คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจแอมด้วยนะครับแล้วก็เหรียญทองนี้ทำได้ตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะไปคว้ามาให้ได้แล้วก็เหรียญทองนี้เป็นของคนไทยทุกคน
2: ขอบคุณเลยค่ะ
0: และโปรแกรมในวันที่30 กันยายนนี้ก็ร่วมส่งแรงใจไปเชียร์ก้านเหล็กทีมชาติไทยกันนะครับจะมีชิงชัยกันทั้งหมด4 เหรียญทองในประเภทบุคคลชายทีมชายบุคคลหญิงและทีมหญิงใช้ระบบการแข่งขัน4 รอบและยังมีทัพเทควันโดที่ทุกคนรอคอยแม้ว่าปีนี้เที่ยวนี้จะขาดสาวเก่งอย่างพานิพักไปนะครับโดยจะแข่งขันกันระหว่างวันที่1-3 ตุลาคมเบ็ดเสร็จมีทั้งหมด11 เหรียญทองครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Sport Focus ประจำสัปดาห์นี้ครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนอาแบกมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไฮลักซ์กระบะมหาชนยืน1 คู่คนไทยยางรถยนต์เคนด้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12

0: 2เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากที่ใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
2: ับ สวัสด
3: ีโอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
4: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
0: ความ
4: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
0: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
4: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหร
0: ือ
4: ว
0: ่
4: าติดผมคุณผู้หญิงหรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคณะปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเสกเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
2: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
0: ค
2: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
0: ค
2: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
4: ได้ครับ
2: ครับ
4: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
0: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
2: ้แล้วทำออกมาแพคเกจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
2: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
4: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
2: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร
2: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
2: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: คุณผู้ชมคะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
2: ขออนุญาตนะทานแบบคลุกกับข้าวอ่ะ แกะมาแบบนี้
4: แป๊บ
2: น
4: ึ
2: ง
4: เขา
2: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
2: มาปุ๊บ

0: ขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
1: โอ้โหดีไหม
0: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
0: คือ
1: จริง
0: ๆมันเค็มกำลังพอดี
1: ค่ะ
0: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ
0: ่ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
0: นิดเดียว
1: มันนุ่มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
0: ๆ
1: ไม
0: ่
1: ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
2: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
0: กินข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
0: มันคืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
0: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
0: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
0: มาเลยจ้า
1: เอามาขยี้ข้าวนะ
0: ค
1: ลุ
0: กนะ
1: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
0: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
0: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
0: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ําไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
0: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบปลาเค็มปกติที่เราทาน
0: ถ้าอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
0: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
0: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
0: ครับผม
1: มาดูข้างใน
0: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
0: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้าขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
0: มาไหนขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
0: ่
1: ไปแล้วนะ
0: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
0: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Aside Shop มาเนี่ยช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โอ้อยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
0: ั
2: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวก
0: ครับ
2: ได้เอาไปทานกันครับ
1: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
1: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ เอาละครับพี่ก้อยทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Shop Mania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ว

0: วันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3พอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
1: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
0: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวแล้วทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
1: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premium ถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นได้พรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
0: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
1: จริง
0: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
1: ม
0: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆ
1: จริง
0: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
1: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
0: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
1: ือ
0: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
1: เต้าสามเต้าสี่
0: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
1: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นปะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้
1: กล
0: ับ
1: มาเป
0: ็
1: นทรงเหมือนเดิม
0: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบิน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เนื้อเขาเยอะ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที่เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบิน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สวัสดีค่ะชมอยู่กับพวกเราและซาบีนาซาบีนาจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีนาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีนาแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับ

0: ได้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3พอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
1: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
0: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
1: อุ๊ยรอดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: ฮัลโหลซาบีน่ายกระดับการใส่บราไร้โครมซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นได้พรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอร์ฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
0: นิดนึงทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
1: ม
0: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
1: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
0: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
1: เต้าสามเต้าสี
0: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
1: นเช
0: ื่
1: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
0: ใช
1: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้
1: กล
0: ับ
1: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
0: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เออเนื้อเขาเยอะ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
1: ่
0: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้4ไม่3
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แต่วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
3: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: แบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
7: ตอนนี้ขอโทษนะฮะตอนนี้หอมไปทั้งตะตูแล้วครับพี่ชมพู่สวัสดี
6: ครับสวัสดีครับ
7: คุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เราเติมมาด้วยความสดชื่นแบบนี้เลยนะจริง
1: ติดเอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
0: ้เอาจริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นะ
2: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีม

0: บทแล้วชอบที่เบี่ยวใช้คำว่าแตกแตนมากเพราะแตกแตนจริงๆนะจะบอกว่าก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขา มีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆเพราะหลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศพี่ต่ายอรทัยคุณเปาปวลีคุณเต๋าภูสินคุณเบียร์พร้อมพงษ์น้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงษ์สะทอนน้องกีตาร์โดนโอ้โหหลายคน
1: จริงๆอ่ะ
0: คือทุกคนไม่ต้องแบบสูงอายุมากนะเขาก็ติดใจนี่พี่ดีเจพี่
2: อ้อย
0: ก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะเหนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
2: า
0: หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
1: นะกล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
0: ใช
1: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
0: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
3: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้และเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
0: จัดโปรไว้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999เหลือแค่999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE @ก็ได้ @shopmania ค่ะ
3: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
1: แต่เดี๋ยวก่อนขอลองก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด
0: ไม่ต้องนวด
1: ไม่ต้องเค้น
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะหลายคนจะชอบเป็นพวกไอ้ก้อนลูกหนูแบบ
3: เราเดินเยอะ
1: ไอ้แบบนี้นะฮะ
0: ใช่
1: พี่ชมพู่บอกว่า
0: ผู้ชาย
1: ปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็ทา
0: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
1: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
0: ่รีดเบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
1: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
0: รู้สึกไงรู้สึกไง
1: อุ้ยตายแล้วมันอุ่น
3: มันสบายขึ้นเน
0: า
3: ะ
0: มันอุ่นๆขึ้น
1: สำหรับผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนพี่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีรูปประคบมันประคบอยู่อ่ะ
0: จริงความรู้สึกส่วนตัวถ้าคุณเอาไปลองใช้นะคือแบบเดิมๆที่คุณใช้อยู่อยากให้ลองพักไว้ก่อนลองแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ดูนะคะมันเป็นเนื้อครีมจริงๆอาจารย์พูดท้ายดูตรงนี้มันเหมือนทาครีมเลยทุกคนแต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะรู้สึกเองว่าเฮ้ยมันอุ่นๆขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีรูปประคบเราแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายตึงเส้นปวดตรงไหนทาตรงนั้น
3: ใช่แล้วอย่างช่วงนี้นะคะถือมือถือบ่อยใส่คอนเทนต์ไงม
1: ือ
3: ถือดูจออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นตรงนี้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเนี่ยนวดรีดขึ้นมาถึงตรงนี้เลยสบายๆค่ะไม่ต้องเค้นจนช้ำนะคะแล้วเนี่ยเห็นป่ะซึมเลย
0: มาเดี๋ยวพูจะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพูปวดนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพูนะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพูลูก2แล้วว่าดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะน่ะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพูนะก็คือทําให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกาญจน์บลูเถาเอ็นออนเงาไผ่น้ํามันระกำแล้วก็การบูนด้วย
3: ฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
0: กลิ่นดีมากจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอ่ะ
3: น้ำมันเขียวอ่ะน้ำมันเขียวต้นโพอ่ะ
0: ใช่ทีนี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
3: ใช่โรงงานใหญ่โต
0: โรงงานใหญ่โตได้มาตรฐานแล้วเราก็เลือกใช้ขวดบรรจุเป็นขวดแก้วแบบนี้ด้วยนะคะดังนั้นความสะอาดเนี่ยดีแน่นอนไม่มีอะไรหลุดมาปนเปื้อนแน่นอน
3: ได้ข่าวว่าพี่ผู้เป็นนักปวดเหรอ
0: นักปวดเฮ้ยใครสนิทกับผู้จะรู้เลยผู้
3: แต่ก่อนเห็นที่กองอ่ะนอนนวดตลอดเลยเน
0: า
3: ะ
0: จริงติดร้านนวดมากๆว่างทีไรเนี่ยต้องแวะไปร้านนวดชั่วโมงนึงก็เอา40นาทีก็เอาหรือว่าบางทีไม่มีเวลาโทรตามหมอนวดมานวดตามที่ทำงานเนี่ยหรือไม่ก็โทรไปนวดที่บ้าน
3: ใช
0: ่เพราะติดนวดมากจริงๆมันผ่อนคลายอะเนาะทีเนี้ยพอเราได้ลองตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยเบาแรงได้เยอะเลยเบาแรงตัวเราเองไม่ต้องหอบสังขารไปนวดที่ร้านแล้วก็เบาแรงหมอนวดด้วยฉันดูลูกทั้งวันเนี่ยสองคนลูกชายด้วย
3: แล้วขี่หลังบ้างอะไรบ้าง
0: เล่นกับลูกต่อสู้อย่างเงี้ยบางทีก่อนนอนนะเอื้อมไปหยิบของหัวเตียงนะแป แป๊บ
3: โอ้โห
0: ตึง
1: วิธีแม่
0: เคยเป็นบ้างบางทีตึงจนขึ้นหัว
3: เป็น
0: ตึงจนปวดหัวเออแต่ได้ตัวนี้ไปนะใช้ก่อนนอนแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ใช้ได้ตลอดเวลาเลย
3: ใครอยากลองเซตนี้นะคะเป็นกระปุกใหญ่กระปุก50 กรัมเนาะก็คือแบบให้

0: เยอะเลยอ่ะ5กระปุกนะแล้วก็นวัตกรรมอย่างดีใส่มาให
1: ้ใส่มาให้ด้วยนะคะกระปุกใหญ่เลยนะวันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคะใครที่เป็นแบบว่าขี้ปวดเมื่อยติดร้านนวดนะอยากให้ลองเปิดใจลองสักครั้งนึงแล้วจะติดใจปกติ5ขวดเนี่ยนะ250กรัม 1,850 บาทแต่วันนี้ไม่ต้องค่ะพิเศษลดให้เหลือแค่999ไปหน้าร้านตำรับไทยก็ไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะเฉพาะรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะ999นะคะแต่ต้องโทรด่วนที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
0: แค่ทาอย่างเดียวก็รู้สึกคลายปวดแล้วแต่ใครมีอุปกรณ์นวดอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช้ร่วมด้วย
0: โอ้ฟินเลย
2: จริงถ้าเราชอบกลิ่นนี้แล้วอะพกไปได้
1: พกไปได้เลยเพราะว่าคนที่เขาทำอาชีพนะเขาก็เอาไปลองใช้ตัวเขาเองก็ชอบเพราะเบาแรงมือเขาไม่ต้องมารีดมาเค้นคนที่ได้รับการบริการก็ชอบเพราะกลิ่นมันดีไม่เหนียวไม่แสบผิว
0: อันนี้คุณบอมอ
1: ันนี้คุณบอมอันนี้คุณบอม
0: เนี่ยเห็นไหมก็นวดลูกค้าก็ติดใจลูกค้าก็ชอบมันเบาแรงหมอนวดอะกดตรงนี้บางทีนะกดจนตัวเองปวด
1: นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
1: นี่คุณเบนก็เอาไปลองใช้เหมือนกันตัวเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใช้เขาก็เบาแรงที่บอกมันเบาแรงไม่ต้องรีบไม่ต้องเค้นไม่ต้องกดเส้นอย่าไปกดเยอะๆนะบางทีมันระบมแล้วเราป่วยได้นะ
0: ใช่แล้วนะใครๆก็ใช้
1: พี่เจ
0: พี่อ้อย
1: เนี่ยชอบมาก
2: แต่มันต้นของใช้กันว่าอันนี้คือต้นเหตุ
1: จริง
2: คนนี้คือต้นเหตุคนนี้คือคนป้ายยา
1: เพราะว่าชอบพกไปตามกองแล้วก็ตกเวลาคว้าออกมาใช้ทุกคนจะอะไรแล้วก็ป้ายยาลองทาสิคะลองทาแล้วทุกคนพอใช้แล้วเอ้ยมันไม่เหนียวแฮะมันไม่แสบผิวมันไม่กองหน้าผิวแล้วกลิ่นมันดีแฮะแล้วใช้แล้วมันรู้สึกอ่ะเวลาใช้แล้วมันรู้สึกสุดตัวเหมือนมีลูกประคบแฮะไปป้ายยาใครชอบทุกคนเนี่ยใช้กันทั้งตึกละอย่าว่าแต่ศิลปินนะแม่บงแม่บ้านพี่รปภพกกันหมดเลยนะ
2: ทุกคนทำงานทุกคนเหนื่อยไง
0: ง่ายๆสปาข้างบนอ่ะบนตึกเราอ่ะเขายังใช้อันนี้ใช้ดีมากนะคะอย่างเดียวบอกเลยนะแล้วที่ชอบคือความเป็นเนื้อครีมคือมันไม่ติดมือทาแล้วแบบเวลาไปจับกระเป๋าจับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดนี้ต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมย้ำโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับว่า5กระปุกนี้999บาทเท่านั้นนะ
0: ใช่แล้วเหลือ1นาทีสุดท้าย
1: 1นาทีสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะกระปุกใหญ่นะวันนี้ไซส์ใหญ่50กรัมปกติคุณจะเห็นไซส์30กรัมนึกออกมั้ยวันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะสายไม่ว่างใจเย็นๆนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
0: ต่อสายไว้นะคะจะออฟไลน์ออนไลน์ก็ไม่ได้ราคานี
1: ้
0: หน้าช็อปหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้ค่ะราคานี้เฉพาะที่นี่เท่านั้น
1: ใช่แล้วค่ะพิเศษมากๆเลยอย่างที่บอกว่ามีช่วงนึงก่อนหน้านี้เราขาดสต็อกนะผลิตไม่ทันเพราะว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆตอนนี้เราผลิตล็อตใหม่ให้แล้วนะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้
0: ใช่
1: นะคะ
2: และย้ำอีกรอบสุดท้ายนะครีมแก้ปวดเมื่อยนะไม่ใช่ว่าของใครก็จะมาใช้คำนี้ได้นะฮะ
1: แพ็กเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่
1: ซื้อไปถวายพระเนาะก็ได้บุญเนาะเนี่ยดูแพ็กเกจสิเป็นของขวัญได้เลยนะใช้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปให้เขาก็ได้เป็นของขวัญดีมากๆเลย
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
3: ่
1: ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมพวงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmania สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: Shopmania ค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยกับพี่ปิงนั่นเองสวัสดี
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ครับสวัสดีพี่ปิงสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
1: ับแล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
3: ค่
1: ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
3: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้คือยืดอก
2: เพราะว่าเล่นยืดดีมา
3: ใช
2: ่แกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
3: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
3: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
2: ่
3: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะ
1: ครับใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
3: ั
1: วนี้ช่วยได้
3: ผู้ใหญ่ดีมากเลยอาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ใช่ค่ะ
3: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะ
1: จริงเหรอ
3: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่วนเฉย
2: ๆครับพี่
3: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
2: บ
3: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
2: ครับผม
3: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
2: ้
3: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
3: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
2: นิ้วล็อกนิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วทั้งมือแล้วก็ไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเง
3: ี้
1: ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
3: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
3: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
3: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะ
2: ครับผม
3: ก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
2: คร
3: ับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอมชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
3: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
2: ือ
1: ว่าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
2: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
3: ่
2: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
3: เดือนหน้าจะวิ่ง
2: เนาะจะวิ่งพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
3: ทุกวัน
2: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
3: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
2: ครับ
3: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมไม่นั่งดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
2: ครับ
3: นิ่งนะ
2: ตอนนี้ฮะ
3: กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
2: หูกระดิก
3: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
2: ครับแล้วตอนนี้แหละ
3: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้ว ต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้การนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ
2: มาดู
1: ยาง

0: เอียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหมคะ
1: บ
0: ี
1: บดีบีบดีบีบดี
0: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
1: เหยียบดี
0: ต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: เป็นยางพารานะคะที่ใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
2: มา
0: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดีอ
3: ันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
0: ขา
3: เสียไหมอันเนี้ย
0: ไม่เส
1: ีย
3: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
2: พี่ใส่รองเท้าอยู
3: ่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
0: อ่ะเซ็ตนี้คุณผู้ชมขาพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกายเองได้ที่บ้านง่ายๆทุกวันเลยนะ

0: 0330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเดียว
1: กำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่าม
2: ีหลายท่าครับ
1: ครับผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะ
1: ครับ
2: เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ทิว
1: เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่
2: าน
1: ะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมฮะบางคนเป็นไหล่ติดครับออฟฟิศซินโดรมนี่ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำยัง
1: ไ
2: งคร
1: ับเราทำให้ดูครับ
2: ท่ายืนนะ
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจที่จะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่นท่า
1: เป็นเขาเรียกว่าไบเซ็ปเคิล
2: ครับผม
1: นี่
2: กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะแสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
2: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงเรื่องหัวไหล่เราอาจจะใช้เมียที่บ้านสมมติเป็นเมียพี่นะ
1: คู่กันได้ใช่ไหม
2: สวัสดีครับที่รัก
0: สมมติ
1: สมมติ
2: เขาจัดที่เฉยเฉยอย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
0: ทำยังไงคะ
2: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
1: ถอดออกใช่แล้วก็
2: เอายางออกไปสักอันนึง
1: ใช่
2: สองอัน
1: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
2: ถูกต้องไม่ต้องจะเพิ่มแรงต้านคือมันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
1: ครับ
2: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
1: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะหนักไปแต่พอเล่นทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องการความท้าทายของกล้ามเนื้อมาเพื่อให้มันแข็งแรงก็คือปรับความหนืดนี่เอง
2: ในแพ็กเกจเรามีแถมไปด้วยใช่ไหม
0: ใช่
2: แถมนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อเราไว้เป่าหนังกระติกเล่น
0: ไม่ใช่เพื่อที่จะเอาไปเพิ่มความยา
2: วอันไหนมันดำอันไหนมันเสียไม่สวยแล้วถอดออกไปเอาอันนี้มาใส่หรือว่าบางทีต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
1: คร
2: ับ
1: ผมโ
2: อ้แล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
0: ทำไมคะ
2: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
0: า
2: จะดีมากเลยครับเพราะอะไรมั้ยเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทอะไรเน
0: ี่ยใช่แต่ซื้อต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
2: เหลือเท่าไหร่ครับ
0: เท่ากับ990
2: บาท990บาท

0: กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania
1: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอพยายามแก่เท่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
0: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์มันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
1: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็กเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
0: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
1: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
0: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
0: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
1: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรือป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
1: มันสบาย
0: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
1: ้
0: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม
1: ้นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบเป็นยางพารา
0: ซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็บทีนึงกี่ตังค
0: ์
2: ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ย
0: ถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
2: ้ใช่สามี
0: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
1: สามี
0: แล้วไม่สามีดูแลค่ะ
2: ผมเลิก
0: ก
2: ับ
0: เ
2: ธออย่างนี้
1: ใช่ไหมสบายไหม
0: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
0: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได
2: ้มันบีบบริหารมือได้
0: แล้วต้องล็อกนิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
1: เล่นโทรศัพท์เยอะเงี้ย
0: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
1: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงบอกว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทไง
1: ครับผม
2: ชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
0: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
1: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ย
2: พอลงมาน
1: ี่เลยครับ
2: ลงมาที่
1: เท
2: ้
1: าเลยครับ
2: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
0: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
1: เพราะว่
0: าใส่ส้นสูงทุกวันนะว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อ่ะ
1: ครับ
0: เคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมาก
1: นะครับแต่
2: ด้วยไหว
1: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลมนึงแต่เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
0: ี
1: อุ้งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
2: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะห
0: ั
2: วใจตับเติบไส้อุ้งไตสารพัดอยู่
1: จากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
0: ้
2: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
0: ครับ
2: นะฮะแล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
0: อ
2: ย่าไปนอนเขาให้ลองแล้วเหยียบนะฮะเราก็สามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้
0: อ
2: ย
1: ครับผม
2: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนาน

0: านอ่ะจริงๆนวดตรงสลักเพชร
1: ได
0: ้นะ
1: แก้สลักเพชรจม
0: ใช่ก็อาจจะท่ายืน
2: อ
0: ่ะให้ลงมาเป็นท่าน
2: ั่งนะ
0: ท
2: ่าลงนั่งดูสมมติผมนั่ง
0: นี่เห็นไหมดูมันมาก
3: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
1: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต
0: ่
3: สมมติเชิญภรรยา
0: ไปจับ บ้า
1: ภรรยา
0: เป็นท่านั่งแบบนี
1: ้
0: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ
1: ่
0: ะในการนวดส
1: บ
0: ักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได
1: ้เห็นปะสะโพกตรงนี้
3: ประโยชน์เยอะมาก
0: นี่คือครบมากเลยนะ
3: เส้นนี้ครบมาก
0: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
1: ี
0: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพิธีเลย
1: โอ้นี่เลยนะครับ
2: ยืดดี
1: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพ
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
1: ครับผม
2: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
1: ถูกต้อง
2: วัยรุ่นเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
0: ค
1: ือ
0: ไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเง
1: ี้
0: ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้ถูกต้องแต่อันเนี้ยสมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราอันเนี้ยค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
0: มี
1: หลาย ท
0: ่า
1: เมื่อกี้นี้เนี่ยฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับเนี่ยครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอร์ดไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
0: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืดไง
1: มันไม่ยืดหยุ่น
0: ใช
1: ่
2: ยังใช้กันอีกแล้ว
0: อ
2: ้
0: าวเรียกเชื่อว่าพ่อแม่หลายบ้านใช้
1: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงอ่ะให้ดูนะ
3: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเลยสั่น
1: นี่นะ
3: ดึงสองนี่ดูนะ
1: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
2: เพิ่มความตึง
1: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนนี่หลังแขนนี
3: ่
1: ถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี
3: ้นี่ก็ดีนะ
1: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
0: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
1: ้
0: สำหรับผู้สูงอายุหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน
1: ั่
0: งเก้าอี้เล่นได้
3: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
0: ะ
3: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
1: ไม่ถึงนะ65
3: ปีแล้วเนี่ย
1: ผมก็บอกไม่ถึงแน่ๆ
3: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล้วคุณแม่ผมนอนอยู่ที่บ้านเนี่ย
1: คุ
3: ณแม่ผม92
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาคุณแม่ก็เล่นใช่ไหม
3: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่สิเป็นแม
1: ่มา
0: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยเหรอคะ
3: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลย
0: ค่ะ
1: ให้คู่ก
3: ันให้มาม่าถืออย่างเงี้ยเราก็ดึงแล้วผมเราถือบ้างให้แม่ดึงสิแม่เก่งจังเลย
0: ใช่ไหมก็จะสนุกนะ
3: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
0: นี่ไง
3: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
1: ดี
3: แม่ก็อายุยืน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะหนึ่งเส้นนะพร้อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่เรียกว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmedia สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
2: จบ
0: คุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
1: ถูกต้องคร
0: ับ หลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
1: าง
0: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
1: ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลูกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
0: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
1: ครับผม
3: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
1: คือ
3: มันพกพาสะดวก
0: ใช่ไหมคะ
3: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได
0: ้
3: แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่า แรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
0: า
3: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบซะก่อนเพราะมันอาจจะเหยียบกันเจ็บเดี๋ยวก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
1: ครับ
3: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองที่นี่ชินเลย
0: เพ
3: ล
0: ิน
3: เลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
1: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
3: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
0: ไม่เสีย
1: พี่ใส่รองเท้า
3: เล่นไป3ครั้งแล้ว
0: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
3: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางอ่ะนะ
1: ครับ
3: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
1: ครับ
3: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะว่าอยู่ตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
1: ครับ
3: โอ้โห
0: ตลอดเวลา
3: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
0: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
3: เพราะฉะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอย
1: ู
3: ่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว
0: ้
3: ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นรีบๆไขว่คว้าหากันมา
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
1: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเดลเอ็มคอร์ทครับ
0: จะมีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมค่ะเป็นบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับการรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากมาก
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับมาครับคือหอมยังเลยอ่ะหอมมาก
0: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับชาวเนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แถม1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sideshopmania

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จะไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะคะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซส์พกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
2: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
1: อ้
2: ย
1: นี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เย็นมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
2: มีความสุขไหมเน
1: ี่
2: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้เนื้อเข้มข้นแบบนี้เห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือน
1: ๆ
2: โอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
3: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
3: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
2: เขาบอกนี่
3: ผ่อนคลายเลย
2: พูดทำหายทำบังหาย
1: นี
2: ่สังขังหาย
1: นี่
2: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
2: ใช
1: ่
2: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
2: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
2: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
2: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
2: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
2: ลดสุดๆคือ8กระปุก
1: พันนี
2: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
2: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8 + 8 16กระปุก ใช้เป็นปี
1: ใช่
2: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกายะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: กายะแ
0: กจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: มันโล่ง
0: บรรเทาอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือน
1: ๆนี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นมั้ยมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ยเส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดนนะ
1: เนี่ยต้องดึงเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊ดอย่างง
1: ี้
0: นะ
1: มันดังกึก
0: อุ้ย
1: กรึกเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โหดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
1: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่
0: คุยอันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8 + 8
1: ครับ
0: 16 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ

0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสหนึ่งค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันนี้
0: ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบามเฮิร์บของสุกัญญาไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเซิร์ฟสุกยะ
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
0: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยเจบีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
0: ข้อมันแข็ง
1: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
0: ยกแขนไม่ขึ้นนะแม่
1: เอาได้หมดได้หมด
0: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะ
1: ครับ
0: หอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
1: ครับ
0: 1กระปุกขายอยู่ที
1: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
0: เด่นๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
0: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
0: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
0: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกนึง390บาทกระปุกนึงนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
0: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
0: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
0: 106กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: ผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
4: ม
0: เพราะมันผ่อนคลายจริง
4: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้
4: ำ
0: ตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้ำตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพ
4: ี่
0: เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี้ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
4: เป็นลูก
0: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะค
4: ือ
0: แบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้ย
4: นี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
4: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์ฟสุกยะ
0: โดนเส้น
4: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเส้นเลยนะ
5: โอ้สบายเลยค่ะ
4: สบายสิ
5: เน
4: ี่
5: ยมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต
4: ้
0: องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
4: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย
4: ่
0: าปล่อยให้มันเป็นลูก
4: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
4: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
0: มีความสุขไหม
4: เ
0: น
4: ี่
0: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
4: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
4: ด
0: ิเน
4: ี่
0: ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
4: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
4: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
4: คือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไห
0: มถึงเส้น
4: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนโหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
4: ใช่
0: ร
4: ู้
0: ส
4: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
4: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปป้องบอกเลยหลับสบาย
4: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
5: ยิง
4: เย็นสบายแสบผิวไหม
5: ไม่แสบ
4: ไม่แสบผิวด้วยเห
0: ็
4: นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอก
4: น
0: ี่
5: ผ่อนคลายเลย
0: พูดทำหายทำบังหาย
4: นี
0: ่สังขังหาย
4: นี
0: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีค
4: ือ
0: วันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
4: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
4: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยห
4: ู
0: เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
4: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
4: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
4: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุก
4: พันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพ
4: า
0: ไปอีก8กระปุก
4: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช
4: ้
0: เป็นปี
4: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
4: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
4: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายนี่นะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
4: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
4: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
4: กายะนะ
0: แกจบตัวนี้นะท
4: ุ
0: กวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
4: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยนท
4: ิ้งแกปล่อยแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
4: มันโล่ง
0: บรรเทาอาการปวดให้เขาได
4: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
4: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะ ความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว่
0: า
4: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอ้าย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
6: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ทุกอนูแห่งรสชาติความสดใหม่หอมกลุ่นละเมียดละมุนถูกฟรีซล็อกเอาไว้แล้วรับกาแฟสักคิวไหมครับ
3: So cute
2: กาแฟสดแบบใหม่ที่คัดสรรจากเมล็ดพันธุ์กาแฟชั้นเยี่ยมต้นทางของกาแฟสดรสเลิศผ่านนวัตกรรมฟรีสไตร์คอฟฟี่ด้วยอุณหภูมิลบ40องศาที่เก็บล็อกรสชาติหอมกลุ่นสดใหม่ไว้ครบถ้วนใน So cute ทุกก้อนแค่หย่อนลงในน้ำร้อนก็พร้อมดื่มดับกับกาแฟสดรสเยี่ยมได้ทันที
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: กับเราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมั่นใจเลยนะว่าหลายๆบ้านอ่ะเวลาที่ตื่นขึ้นมาค่ะก็ชอบที่จะหากาแฟทานเพื่อสร้างแบบว่าความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าเพิ่มพลังให้กับเราในยามเช้าเนาะแต่หลายบ้านก็บอกว่าจะ

0: หนึ่งทางเลือกให้กับคุณกันค่ะ
1: ครับมาเติมความสดชื่นกับกาแฟปรุงสำเร็จผสมไฟเบอร์นะครับโซคิวโซฟิตไดนะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดถึงนะครับกาแฟตัวนี้กันนะฮะพี่จุ๊บจังครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวยมากหุ่นดีมากโอ้แสดงว่าต้องมีเคล็ดลับมาบอกชาวช็อปมาเนียของเราไหนบอกมาซะดีๆครับ
2: โอ้ยต้องบอกเลยค่ะว่า365วันเนี่ยก็คืองานยุ่งงานเยอะก
1: ็
2: คือไม่ใช่อะไรงกค่ะ
0: เดี๋ยวจะเชื่อนะเพราะเห็นแม่ในจอทีวีตลอดไม่เคยหาย
2: หรือวัย56ได
1: ้วัย56
2: นะคะก็คือกาแฟต
0: ื่
2: นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกเนี่ยต้องทานกาแฟ
1: ครับ
2: เพราะกาแฟเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นทำงานค่ะจนเราลองผิดลองถูกมาหลายแบรนด์แล้วนะคะบางแบรนด์ก็เปรี้ยวบางอะไรบ้างนะคะจนมาเจอนะคะกาแฟปรุงสำเร็จนะคะผสมไฟเบอร์นะคะโซคิวโซฟิตไดนะคะก็คือมันตอบโจทย์เพราะอะไรคะเขามีจุดเด่นของกาแฟค
1: ่
2: ะก็คือว่าเขาอะฟิสไดนะคะในอุณหภูมิลบ40องศาเขาจะกักเก็บนะคะรสชาติแล้วก็กลิ่นความหอมนะคะและที่สำคัญไม่มีไขมันแล้วก็ละลายเร็วนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไฟเบอร
1: ์
2: แคลเองคุณ
0: ใช่แต่ชอบนะแอบชอบความที่พอเขามาเป็นทรงเล็กๆแบบน
1: ี้
0: มันพกพาง่ายแล้วมันไม่ต้องมากลัวเลอะเทอะเพราะว่าพอเทฉีกเนี่ยก็คือมาแบบเป็นแบบว่าก้อนเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี
2: ้
0: แล้วก็เทน้ำร้อนเทน้ำเย็นทานได้เลยดื่มได้
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ใครนะคะที่อยากจะทานร้อนนะคะเดี๋ยวจะชงให้ดูในรายการเลยนะคะ
0: นี่ไง
1: ฉีกซองเทเข้าไป
2: ค่ะนี่
0: เป็นก้อนแบบ
2: เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ชงนะคะละลายน้ำได้ทันทีค่ะง่ายๆเลยนะคะ
1: นี่คนไปเลย
2: คนไปเลยนะคะ
1: โอ้นี่ละลายไวมากนะแล้วแค่คนแบบนี้กลิ่นหอมมากมาก
2: เป็นไงคะ
0: กลิ่นหอมมากค่ะ
1: ค่ะไหนพี่แอมลองดมสิ
0: เอามาดมหน่อย
2: ลองดมดูนะคะเป็นไงคะหอมไหมคะ
0: แค่ได้กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะคือหอมมาก
1: หอมมากใช่ไหม
2: แบบว่าได้ทานกาแฟสดเหมือนเราได้ไปคาเฟ่
0: จริงค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องไปถึงคาเฟ่เราอยู่บ้านก็ได้กาแฟอร่อยอร่อยทุกเช้าแล้ว
1: ถูกต้องนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับโปรดีมากๆเลยเนาะวันนี้ซื้อ5นะฮะเป็น5ถุงใหญ่นะส่งเรา5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่ด้วย
2: ใช่ค่ะวันนี้จัดเต็มเลยนะคะใครที่โทรมาสั่งตอนนี้นะคะ5ถุงใหญ่ฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ10ถุง100เสิร์ฟนะคะปกติน่ะ 2,090 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: ครับรีบโทรให้ทันครับ02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย M-Cut ครับ
0: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกงี้ว่าหลายๆคนน่ะอยากจะขอความมั่นใจมากกว่าเดิมว่าเอ้ยซื้อไปนอกเหนือจากความหอมความอร่อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะคะเขามีเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะยังไม่พอค่ะหลายคนสงสัยว่ากระบวนการฟิสไดคอฟฟี่ในอุณหภูมิลบ40องศามันคืออะไรด้านหลังซองมีบอกเลยนะคะว่านี่คือ8ขั้นตอนในการทำกระบวนการฟิสไดมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆทุกคนกว่าจะผ่านกระบวนการมาได้1ซองเล็กเนี่ยเรียกว่ายากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดค่ะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็งการระเหิดนำน้ำออกนะคะเพื่อให้ขึ้นรูปเป็นก้อนแล้วก็พร้อมชงแล้วก็ล็อกกลิ่นหอมกรุ่นและรสชาติไปด้วยค่ะ
1: โอ้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยสำหรับคอกาแฟในวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: วันนี้โปรครับพี่ลูกแจงครับเรามีโปรอะไรมาเสิร์ฟให้กับชาวช็อปปาเนียบ้างครับ
2: วันนี้เลยค่ะสั่งได้เลยนะคะ5ถุงใหญ่แถมฟรี5ถุงใหญ่นะคะเป็น10ถุงนะคะ100เสิร์ฟหรือ100ซองนะคะ
1: ค
2: ในราคา 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะคะ
1: ค
2: ุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรด่วนเลยครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cut ครับ
3: โซคิวกาแฟก้อนคิวฟรีสไดร์ล็อกความสดลดเข้มเต็มก้อน
0: ผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
2: ใช่ค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะเพราะว่าเมล็ดกาแฟแล้วก็คัดสรรอย่างดีแล้วก็ใช้กับเมล็ดกาแฟนะคะโรบัสต้านะคะแล้วที่สำคัญนะคะเขาฟิสไดลบ40องศากักเก็บความหอมกลุ่นความสดนะคะเหมือนเราทานกาแฟสดๆนะคะในคาเฟ่เลย
1: ใช่เลยครับ
0: หลายคนสงสัยกระบวนการการฟิสไดคืออะไรฟิสไดคอฟฟี่ผ่านอุณหภูมิลบ40องศานะคะนั่นก็คื ือการล็อกรสชาติค่ะความหอมกรุ่นสดใหม่ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเมล็ดกาแฟนะการคั่วการบดการสกัดเป็นน้ำนะคะการขึ้นรูปเป็นก้อนการแช่แข็ง

0: แล้วก็การระเหิดน้ำออกนั่นเองนี่คือกระบวนการการฟิสไดเรียกว่าเป็นความยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าที่เราจะได้ดื่มแต่ละแก้วนะผ่านกระบวนการนี้แต่ว่าตกมาแก้วนึงไม่ถึง10บาท
1: คิวเองก็เป็นคอกาแฟเช่นเดียวกันแล้วเป็นกาแฟดำด้วยอื่นนะเพราะว่าเราทานแล้วเนี่ยกลิ่นนะครับมันหอมกว่าปกติมันเป็นโรบัสต้าและที่สำคัญนะความเข้มข้นอยู่ระดับกลางบางคนไม่ได้ชอบจางจนเกินไปบางคนไม่ได้ชอบขมจนเกินไปตัวนี้อยู่กำลังดีและที่สำคัญประหยัดค่ากาแฟไปได้หลายบาทต่อเดือนเลยครับ
0: ใช่ลองคิดดูนะอย่างบางคนน่ะดื่มวันละ2แก้วแก้วตีแปลว่าแก้ว60บาทแล้วกันอ่ะ60บาทราคากลางก็วันละ100กว่าแล้ว
2: พี่เนี่ยเช้าต้องดื่มกาแฟ
1: ใช่มั้ยครับ
2: บ่ายๆเนี่ยคือไปไหนมาไหนอ่ะพี่จะพกตลอดใส่กระเป๋าไว้ในรถนู่นนี่นะพอเวลาถึงเวลาปุ๊บบ่ายๆเราทานร้อนไปแล้วตอนเช้าบ่ายๆเราก็ทานเย็นได้ทานเย็นนะคะใครอยากให้เข้มข้นนะคะก็ใส่ไปเลย2ก้อนแล้วก็ชงใส่น้ำแข็งค
1: ่
2: ะอุ้ยไปที่กองถ่ายนะหอมกลุ่นกันทั้งกอง
0: เออแล้วคือแบบพอเขามาเป็นซองเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แอบมาชอบนะมันพกพาไปไหนสะดวกมากๆไหนจะใส่ไว้ในรถใส่เอาไว้ในกระเป๋าหรือแม้แต่ใส่ในกระเป๋ากางเกงพกติดตัวไปได้ทุกที่เลยเฉลี่ยมาอย่างที่พี่จบแจงบอกอะบวกลบคูณหารนะคะวันหนึ่งยังไม่ถึงร้อยเลย
1: นะครับแล้วก็ตัวแคลอรี่แค่5แคลอรี่เท่านั้นนะครับทานต่อซองวันหนึ่งคุณตกค่ากาแฟแค่10แคลอรี
2: ่
1: คุ้มมากๆแล้วยังมีไฟเบอร์ด้วยสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองอันเนี้ยน่าจะชอบมากๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับคอกาแฟประหยัดเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นหอมโรบัสต้าที่หลายคนเนี่ยต้องลองครับอ่ะตอนนี้ใครดูอยู่นะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: คิวแจงครับฝากถึงโปรโมชั่นวันนี้สำหรับชาวช็อปมาเนียของเราหน่อยครับ
2: ได้เลยค่ะอยากให้ลองอยากให้อร่อยนะคะอยากให้สดชื่นเหมือนอยู่คาเฟ่นะคะวันนี้นะคะ5ซองใหญ่แถมฟรีอีก5ซองใหญ่เป็น10ซองเท่ากับ100เสิร์ฟหรือ100ถ้วยอ่ะปกตินะคะ 2,090 บาทคุณไม่ต้องจ่ายค่ะ
1: ค
2: ุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะ
1: เอาละครับสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรด่วนนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
0: สุดท้ายค่ะพี่จุ๊บแจงค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงคนดูของเราหน่อย
2: ฝากคอกาแฟดีกว่าที่เป็นคนชื่นชอบกาแฟเหมือนจุ๊บแจงนะคะอยากได้ความสดชื่นดังเลยค่ะกาแฟปรุงสำเร็จรูปผสมไฟเบอร์โซคิวโซฟิสไดเนี่ยค
1: ่
2: ะวันนี้มาเสิร์ฟให้คุณถึงบ้านแล้วค่ะ
1: เอาล่ะยังไงรีบโทรทันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จุ๊บแจงมากๆเลยนะคร
2: ับ
1: เอาล่ะครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโทรทันนะฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดูแล้วในประเทศไทยผมว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วมั้ง
1: เขาเป็นนักบอลที่

ามว่าประมาทไหมคือพวกผมก็ไม่ได้ประมาทแต่ว่าเราอาจจะเพลินกับการบุกเราเสียสมาธิด้วยแล้วก็เป็นจุดที่ว่าเราโดน2ประตูขึ้นนำอะไรในครึ่งแรกก็ทำให้เราเล่นลำบากขึ้น

ึ่งก็แก้เกมเราต้องกลับมาได้มีความเชื่อมั่นนะครับทุกคนแบบลงไปข้างหลังแล้วแบบเปลี่ยนทัศนคติใหม่คืออย่ามุ่งมั่นให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วก็วิ่งช่วยกันให้มากกว่าเดิม

0: จนเล่นแบบเหมือนเด็กอะเปิดห้องแล้วก็จับแม่เหวี่ยงไปที่ที่นอนแล้วก็ทำเป็นแบบไอ้ซูเปอร์แมนเนี่ยแล้วก็โถมลงไปทับโอ้ตั้มแม่เจ็บนะลูก
1: ดูดีดีดูดีดีนี่เราถ่ายรายการอยู่

0: ครับก็เป็นทุกวันครับที่ผมตื่นมาเวลา9 โมงก็จะลงมาหาอะไรกินแล้วก็มานั่งดูทีวีครับดูข่าวสารบ้านเมืองไม่ค่อยมีอะไรน่าดูเท่าไหร่ครับ
1: ก็นี่จะเป็นโต๊ะอาหาร
0: เดี๋ยวมาดูของกินกันเยอะแยะเลยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อกับข้าวกินเท่าไหร่ครับก็จะแบบทำกินเองบางทีแบบหิวๆอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายครับทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นก็จะมีพ่อกับแม่แล้วก็จะมีแฟนครับที่คอยทำให้กินอะไรครับ
2: ตั้งชอบกินอะไรเป็นพิเศษครับ
0: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกกะเพราครับอาหารง่ายๆแล้วก็อย่างพวกต้มจืดอะไรเงี้ยต้มยำผมจะกินบ่อยแล้วก็คือบางทีเบื่ออะไรเงี้ยครับก็จะทอดไข่แบบธรรมดาไม่แบบว่าเลี่ยงมากอะไรเงี้ยก็คือเราแบบกินง่ายอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วเราเป็นนักกีฬาเราต้องดูแลอะไรพิเศษไหมเรื่องอาหารโภชนาการ
0: ก็มีครับก็ส่วนมากจะเป็นพวกเนื้อพวกโปรตีนอะไรเงี้ยครับไขมันก็จะน้อยลงหน่อยก็คือส่วนมากจะเป็นพวกเนื้อหรือว่าอกไก่อะไรพวกเนี้ยที่มันแบบทำให้เราเสริมกล้ามเนื้อตัวเองแล้วก็ให้มันแบบว่ามีการเผาผลาญที่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นนักฟุตบอลเงี้ยหรือว่านักกีฬาอื่นๆเช่นกันเงี้ยก็จะแบบเราก็จะมีการดูแลตัวเองพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยเราก็จะกิน

0: ก็มีรองเท้าครับรองเท้าผ้าใบกับสตาร์ทครับเดี๋ยวผมพาไปดู
1: มีเยอะไหมครับ
0: ก็เยอะครับแต่ว่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ผมแบบสะสมหรือว่าเอาไว้ใช้อะไรครับส่วนมากก็จะเป็นผ้าใบสตาร์ทแล้วก็เหมือนกับว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่สนามแข่งครับแล้วก็อยู่ที่บ้านเก่าไม่ได้เอามาหมดอันนี้ขนมาเฉพาะที่เอาไว้ใช้หรือว่าเวลาไปเก็บตัวทีมชาติหรือสโมสรเงี้ยผมก็จะแบบเอามาเลือกใช้อะไรเงี้ยครับ

สตาร์ทก็จะมีเป็นอันนี้ครับ Nike ID อันนี้ที่สั่งทำผ่านแบบเหมือนพวกเว็บอะไรเงี้ยครับก็จะมาจากต่างประเทศเลยก็คือสีที่เราต้องการหรือว่าแบบลายอะไรเงี้ยปุ่มก็ได้อะไรเงี้ยครับก็จะแบบเราก็สั่งได้สามารถแบบมีชื่อนี่ TK17 ก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองหรือว่า เป็นโลโก้ของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็สั่งได้แล้วก็จะมีคู่สีส้มนี้ที่ผมเอาไว้ใส่แข่งเป็นประจำครับก็จะใส่บ่อยหน่อยเพราะว่าเขาให้มาฟรีครับ

0: ครับก็จะเป็นพวกผ้าใบครับ
1: ผ้าใบใส่แบบต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบสีดำครับแล้วก็เหมือนกับว่าทุกคู่เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นสีดำหมดเลยมันเด่นดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสีขาวก็มีบางคู่เนี่ยมีคู่เดียวมี2-3 คู่อะไรเงี้ย

ส่วนมากมีเพื่อนมีเพื่อนแบบว่ามาขออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยมาขอคือผมก็บอกว่ามันแบบของละหมากินอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยบอกกูไม่ให้มึงหลอกอะไรเงี้ยเราหวงคือก็มีแบบว่าเพื่อนครับเพื่อนสนิทแบบว่าเคยเล่นฟุตบอลมาด้วยกันอะไรเงี้ยมาบ้านอะไรเงี้ยก็บอกเฮ้ยมึงคู่ดีอะไรเงี้ยบอกโอ้โหมึงเอาของกูไปกี่คู่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นมึงใส่เลยมึงเอาไปขายปะเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็แบบก็คือแบบสนิทกันเงี้ยพี่ก็อ่ำกันอะไรเงี้ยคือแบบ แต่ว่ามันอ้อนจนได้อะจอนอ้อนจนเอาแบบสตาร์ทไปจนได้อะไรเงี้ยผมก็แบบใจอ่อนบางทีก็แบบมีคู่แบบหวงนะอะไรเงี้ยมีคู่แบบรักอะไรเงี้ยก็คือเพื่อนอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเงี้ยผมก็โอเคให้ไปแล้วก็ไม่ได้ใจดำผมมีเหตุการณ์หนึ่งที่จะเล่าให้ฟังครับก็คือเพื่อนผมเองก็น่าจะรู้จักครับเก่งอดิศรพรมรักก็คือตอนนั้นเขาไปโอลิมปิกครับไปแข่งที่กาตาร์และวันไปซ้อมปุ๊บเขาก็หยิบรองเท้าเนี่ยหยิบสีเดียวกันนะพี่หมายถึงว่าแบบอย่างเงี้ยสีเดียวกันปุ๊บแล้วก็แต่ว่าคือเขาหยิบข้างเดียวกันเขาหยิบข้างเดียวกันเองข้างเดียวกันเองเนี่ยเอาไปคือแบบเขาเป็นคนที่เขานิสัยดีครับเขาแบบเป็นคนแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยแต่เขาจะมึนๆหน่อยเวลาเขาทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาจะแบบเอ้ยอะไรเงี้ยก็คือแบบจะกุมหัวแบบฮ่าพี่คือตอนนั้นแบบพอมันบอกว่าเอารองเท้ามาผิดเงี้ยคือเราก็นึกว่าเฮ้ยผิดสีหรืออะไรเงี้ยคือแบบเป็นสีเดียวกันแต่เอาข้างเดียวกันมาอะไรเงี้ยอย่างฮาเลยตอนนั้นคือเนี่ยประสบการณ์แบบแต่สำหรับผมไม่ค่อยมีมีอย่างครับที่

ของสะสมนอกจากรองเท้าสตาร์แล้วก็รองเท้าผ้าใบพวกสนิเกอร์นะครับแล้วก็นี่ครับมีเคส iPhone ครับนี่อันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยครับจากไปรษณีย์

เป็นอีกคนนึงครับที่ชอบสะสมพวกเคสไอโฟนก็จะมีแบบหลากหลายอันก็ไม่รู้ทำไมครับก็เวลาใส่เนี่ยอันนึงก็ ไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำครับไม่ถึงเดือนบางทีก็ไม่ถึง2อาทิตย์ผมก็จะแบบเปลี่ยนบ่อยอะไรเงี้ยเห็นอันไหนสวยก็จะซื้อมาเปลี่ยนนี่ก็จะมีเป็นของไนกี้ครับแต่ว่าก็อันละไม่ถึง อันละร้อยกว่าบาทครับอันละร้อยวัตต์200กว่าบาทก็จะมีพวกซูเปอร์ไดครับแล้วก็แวนนี่ก็ซื้อมาเยอะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ก็แบบสลับกันบ้างอะไรเงี้ยเบื่อก็ถอดครับพออยากใส่อันไหนก็เลือกใส่หยิบเอาหยิบใส่เอาก็จะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเคสที่ผมซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้หรือก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างครับก็แบบไม่รู้จะเรียกว่าสะสมดีหรือเปล่าเพราะมันเยอะเหลือเกินอะไรครับแล้วก็จะมีอยู่ที่บ้านคือบ้านในกรุงเทพอีกครับอันนั้นก็จะเยอะมากๆก็คือแบบจริงๆแล้วแบบเปิดร้านขายได้เลยก็ว่าได้ตอนแรกก็ใช้ iPhone 5ใช้ iPhone 5ปุ๊บแล้วก็เหมือนช่วงนั้นเรามีเวลาไปเดินเล่นหรืออะไรเงี้ยไปตลาดนัดรถไฟบ้างอะไรเงี้ยพอไปเจอร้านพวกขายโทรศัพท์ร้านติดฟิล์มหรือขายเคสโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะเอาละเข้าร้านไปซื้อเนี่ยพวกเคสจนแบบบางที เอามาใช้ที่สนามบอลรุ่นพี่ก็ถามว่าเฮ้ยซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยก็แบบฝากซื้ออะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบเราก็เริ่มชอบมาครับแล้วก็พอไอโฟนรุ่นใหม่ๆออกมาอย่าง6อย่าง7อะไรเงี้ยมาเรื่อยๆตอนนั้นติดหนักมากถึงกับว่าอาทิตย์นึงเนี่ยซื้อ 2-3 อันนะครับคือแบบใช้ยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วก็ซื้อ

0: ใช่ครับก็เขาบอกว่าจะซื้อมาขายเหรออะไรก็คือแบบเขาเห็นแบบว่าเราใช้เปลืองมากคืออันนึงเนี่ยอย่างเขาเนี่ยคือจะซื้อมาแล้วก็ใช้เขาจะใช้นานกว่าผมอะไรเงี้ยถ้าไม่พังหรือว่าเราไม่บอกว่าเฮ้ยเต็งไปแต่ว่าเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่เปลี่ยนหรือว่าบางทีเขาก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ย แต่เวลาเราเนี้ยปุ๊บเดินผ่านร้านโทรศัพท์ผ่านเคสปุ๊บเอาละเขาจะรู้เลยเนี่ยเขาจะบอกไม่เอาอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนห้ามเลยหรือว่าจะพูดว่าประมาณว่าแบบอีกแล้วอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเราก็จะรู้เงี้ยเขาบอกก็มองเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้ออะไรประมาณเนี้ยเขาก็คือแบบเขาจะรู้เลยว่าพอผ่านร้านโทรศัพท์เนี้ยผมก็จะชอบแบบเฮ้ย เดี๋ยวแวะดูหน่อยนะอะไรเงี้ยแกล้งทําเป็นแบบเฮ้ยไปดูโทรศัพท์อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ละพักก็ปุ๊บไปจ่ายตังค์แล้วก็คือได้ของมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกเอาอีกแหละไหนบอกไม่ซื้ออันสุดท้ายอะไรเงี้ย
1: ถ้าสมมติเดินผ่านหนูก็จะแค่แกล้งแบบร้านเคสอ่ะแล้วบอกแล้วก็จะบอกแหมบอกไม่ให้ซื้อแต่ชี้บอกก็ชี้เฉยๆไงแต่ไม่ได้ให้ซื้อแต่ถ้าแบบเข้าไปดูก็จะซื้อแหละอันสุดท้ายไม่รู้สุดท้ายกี่รอบแล้วอ่ะก็ซื้ออยู่ดี
0: เป็นคนที่ชอบครับชอบแบบอะไรที่มันแบบคือส่วนตัวผมก็ชอบรองเท้าพวกเนี่ยเคสโทรศัพท์อะไรเนี่ย

0: ก็ติดครับ
1: คือยอมรับเลยว่าแบบช่วงหลังๆมาเนี่ยคือแบบตื่นนอนกินข้าวอะไรเงี้ยจนแบบแม่บ่นพ่อกับแม่บ่นครับว่าทำไมแบบโอ้โหเล่นกินข้าวเงี้ยทำไมต้องเล่น

ศัพท์ด้วยอะไรเงี้ยแบบคือ แต่วางก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งไปเก็บตัวทีมชาติหรืออะไรนะสโมสรเงี้ยครับก็จะมีแต่ว่าพี่โก้เขาจะให้แบบกินข้าวก่อนอะไรเงี้ยใครหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเงี้ยแต่เขาจะเก็บหรือว่าแบบยึดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลากินข้าวเนี่ยเราก็ต้องแบบอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่ากินข้าวแล้วก็คุยกันได้อะไรเงี้ยครับคือแต่ว่าไม่ได้แบบกินข้าวแล้วก็อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเลยคือแบบถ้าหลังกินข้าวเสร็จโอเคนั้นไม่เป็นไร

0: ได้ประวัติที่นี้ไปติดบล็อกนะเลสทางเอาไว้แล้วเสียบอลครับประวัติแล้วปั่นลูกนี้ก็2 0ครับโอ้โหแค่นี้ปั่นสวยงามเลยครับถ้าบุกไปมาแล้ว
1: ลูกเดียวเองครับ6ปีกับอีก6เดือนก็ประมาณ 1,900 อีกกี่วันไม่รู้ครับผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นประตูแรกก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจนำเสนอด้วยไม่ได้แอคเพราะมันเป็นลูกแรกด้วยไงพี่ก็เลยดูบ่อยๆจริงๆไม่ได้เป็นลูกแรกของผมหรอกแต่คือตั้งแต่เล่นไทยลีกมาเนี่ยผมทุ่นยิงได้ลูกนี้ลูกแรกครับ
2: ตั้งใจยิงไหมลูกนี
1: ้ตั้งใจครับคือก่อนที่บอลจะมาถึงผมเนี่ยผมก็เรียกเพื่อนแล้วว่าแบบเฮ้ยให้ส่งมาอะไรเนี่ยเราก็มองโคแล้วก็มองผู้รักษาประตูแล้วว่าถ้าบอลมาเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วว่าจะยิงให้เข้าอะไรก็คือพอบอลไหลมาก็เรียบร้อยแล้วก็มีครับก็คือเป็นตัวเลขก็คือแบบนี้เลยคือหมายถึงว่า50ล้านก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเราโชว์หรือว่าทำล้อเลียนหรือว่าอะไรครับก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนกำลังใจหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบพัฒนาฟอร์มให้ดีต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็คือในเมื่อแบบเวลาไปไหนเนี้ยมันก็จะมีคนพูดถึงว่าเฮ้ยเนี่ยนักเตะค่าตัวแพง50ล้านละ50ล้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยคนมันก็เรียกติดปากอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็ดีใจมากกว่าที่แบบเขายังแบบรู้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขายังเชียร์เราอะไรเงี้ยก็คือเขาเรียกยังไงอะแรงบันดาลใจอะเหมือนกับว่าให้ผมได้มีการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาไม่คิดว่าเราเก่งแล้วหรือว่าค่าตัว50ล้านแล้วก็ทำอะไรก็ได้หรือว่าแบบไม่ต้องแบบหยุดพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของท่าดีใจ50ล้าน
0: แล้วก็จับได้ประวัติที่นี่ไปติดบล็อกนะครับเลสทางเอาไว้แล้วเสียบอลครับแต่ว่าแล้วปั่นลูกนี้ก็2 0ครับโอ้โหน่ารู้ปั่นสวยงามเลยครับแล้วบุกไปมา
1: คนเฝ้าไฟแดงให้พวกนักท่องเที่ยวเวลาใครมาก็จะเห็นหมดเลยในสนามบินเขาจำได้หมดเลย

0: เลทโก้นี่ก็เป็นชีวิตประจำวันครับหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้ผมไปเก็บตัวครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีแมตช์แข่งเจอกับราชนาวีเดี๋ยวจากไทยพี่ยามซีเคียวริตี้สวัสดีครับ
1: พี่ยิ่งสวยมากเลย
0: คอมครับ
1: ขอถ่ายรูป
0: ได้ครับผม
2: ขอถ่ายรูปแล้วครับ

0: ได้ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่พี่เขาขอถ่ายรูปขอบคุณครับได้ดูใช่ไหมพี่วันนั้นได้ดูใช่ไหม
1: ดูครับสวยมากครับ
0: ครับผม
1: เลยครับ
0: ขอบคุณครับครับนี่แหละครับกันเองนี่เป็นครั้งแรกครับที่พวกพี่ๆเขาขอถ่ายรูปพอเวลาเปิดประตูหรือว่า เจอหน้าอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มให้ตลอดแต่ว่าไม่เคยได้ขอถ่ายรูปเลยก็นี่เป็นครั้งแรกครับสงสัยเริ่มจะจำได้แล้ว

ใจนำเสนอครับป้ายโฆษณาน่าจะตกใจหน่อยตัวมันเริ่มเลยยินดีต้อนรับตอนแรกตกใจอยู่ครับเพราะไม่เคยขึ้นอย่างนี้นี่มันเริ่มเลยคือน่าจะขึ้นทำไมเออน่าจะขึ้นทำไมผมเป็นคนเฝ้าไฟแดงให้พวกนักท่องเที่ยวเวลาใครมาก็จะเห็นหมดเลยในสนามบินก็จับได้หมดเลย

0: ปะเราเข้าไปห้องแต่งตัวกันครับนี่ก็จะเป็นห้องฟิตเนสที่เวลามีซ้อมเช้าหรือว่ามีเล่นเวทนะครับก็จะมาห้องนี้ก็เป็นห้องที่ครบทุกอย่างครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีห้องพยาบาลอยู่ข้างหน้าอันนี้นี่มีห้องเล็กแกมบอลตรงนี้ครับ
1: นี่ครับอันนี้คือเพื่อนซีผม
0: มาจากเกาหลีครับเพิ่งอิมพอร์ตมาจากเกาหลี

0: โบราณมากในการรองเท้าเดี๋ยวมันกัดไม่เกี่ยวหรอกแต่ไม่รู้ผมชอบเนี่ยซื้อมาใหม่ได้มาก็กัด
1: เบลลี่เบลลี่กูนะ

็เวลาเล่นอยากให้แบบระวังหน่อยเพราะแบบถ้าเจ็บขึ้นมามันก็แบบมันก็อยู่ที่เขาอีกว่าแบบเจ็บมากเจ็บน้อยแต่แบบเห็นเจ็บแล้วคือไม่อยากให้เจ็บเพราะว่าเขาเจ้าตัวเหมือนแบบไม่ค่อยใหญ่ทีก็จะอยากให้เขามีแบบกล้าม

0: ก็มีนิวครับแล้วก็พี่ถุงเหลืออยู่แค่นี้แล้ว
1: ใช่
2: สนิทกับมึงเนี่ย
1: ไม่ถาม
2: ไม่ถามเลยว่าสนิทกับมึงหร
0: ือ
2: เปล่า
0: โอ้ตายเลยโอ้เล่นกันอย่างนี
1: ้สนิท
2: ก็ตอนบอลนักเรียนครับเจอกันแล้วก็ถ้าอยู่ด้วยกันจริงก็ตอน19ปีติดชาติก็เก็บตัวอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่เก็บตัวมาตั้งแต่ทีมชาติ19ตีเกมนะใช่ครับ
0: 19โอลิมปิก
2: โอลิมปิกติด
0: เกี่ยวกับการ
1: ช
0: ุ
1: ดใหญ่นี่คร
0: ับ ใช่ๆตอนนั้นชุดใหญ่ครับแล้วก็มาเมืองทอง
2: เมืองทองก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มันอยู่นี่ก็
0: ใช่ชุดแชมป
2: ์ครับก็ไม่ดีหรอกครับ
0: โอ้ยดีดิ
2: ครับ
1: ตั้งตัวเอง
2: ก็
0: ดีดี
2: เวลาอยู่กับเพื่อนก็สนุกสนานก็เงียบๆไม่ค่อยพูดครับ
1: ผมว่าถ้าไม่สนิทใน
2: เพื่อนว่าค่อยพูดไม่พูดอะไร
1: ก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออก
2: เพราะเขาเก่งแต่เด็กอยู่แล้วก็
1: เฮ้ยไม่ดึงนี่
2: เขินไหมเนี่ย
1: เขินทำไม
0: ไม่ได้ชุด
2: ก็เก่งแต่เด็กครับว่าอยู่ในการก็รู้ครับเพราะว่าเล่นตำแหน่งด้วยกันเล่นคู่กันตั้งแต่เด็กผมก็ชอบในความสามารถของเขา
3: แล้วกับค่าตัว
2: กับค่าตัวเป็นเรื่องดีครับบอลไทยด้วยที่มีค่าตัวสูงขึ้นครับแล้วก็ว่าสำหรับตั้มมันก็ไม่ได้มากเกินไปหรือว่าไม่น้อยเกินไปว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อสำหรับฝีมือของเขาด้วย
1: ดูแล้วในประเทศไทยผมว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วมั้ง

0: มาะสม
1: เหมาะสมครับ
0: มันเป็นช่วงจังหวะของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ว่ากำลังพีคแล้วก็ในช่วงจังหวะที่ฟุตบอลไทยกำลังก้าวกระโดดว่าเรื่องค่าตัวของมันก็เป็นแนวทางนึงสำหรับต่อไปก็จะต้องมี
1: เยอะกว่าอยู่แล้วนะมันก็ต้องมีเยอะต่อไปกว่าตั้มอยู่แล้ว
0: มันก็เป็นผลดีสำหรับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมา
2: แล้วอย่างกับการได้ตั้มเข้ามาอยู่ในสีเชียงรายเป็นไง
0: โอ้ช่วยมาเติมเต็มคือช่วยคือได้มาช่วยกันช่วยมาคือเข้ามาจอยเข้ามาทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ทำให้คือได้ลุ้นเหล่าการมูลค่าแต่การทีมไอการทีมของเขาที่ว่าเขาลงทุนทีมไปเยอะเงี้ยถ้าได้ตั้มมาผมว่ามันก็การได้ลองจะดึงแสนหนึ่งก็เพิ่มขึ้น

0: นอนอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นแบบเหมือนเด็กอ่ะ
1: ก็เอาดินสอไปเขียนความ
0: ใหม่เลยโอ้โ
2: หไปเปิดอายๆเขาอายครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมาอยู่บ้านที่สมุทรปราการแล้วครับก็เมื่อวานก็กลับมาเลยครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันครับนี่ก็เป็นภายในบ้าน นี่ก็จะเป็นพวกตู้โชว์ครับ รางวัลตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาก็มีอยู่ไม่กี่อันครับที่แบบเหมือนกับผมภูมิใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่งขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนอะไรเงี้ยก็ดีใจครับมันก็เป็นแบบเหมือนการพัฒนาของเราที่จะทำให้เราแบบมี

กำลังใจนี่แล้วก็จะมีรูปรับปริญญาอันนี้แฟนคลับทำให้นี่เขาวาดมา นี่ก็จะเป็นรูปทีมชาติงานรับปริญญาด้วยก็เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันแล้วก็พ่อแม่ด้วยนอกจากฟุตบอลแล้วก็จะมีเรื่องการเรียนด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ AFF Suzuki ครับครับมันเป็น11ผู้เล่นยอดเยี่ยมของอาเซียนครับในรายการ AFF Suzuki ครับก็ได้เป็น11ผู้เล่นยอดเยี่ยมมานี่ก็เป็นเหรียญรางวัลอันนี้คุณแม่ดีเด่นนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับแม่ผมน่ารักไม่รู้ได้ยังไง

0: ดูบ่อยไหมนั่งออกกำลังกาย
1: บ่อยบ่อยครับก็ส่วนมากเวลาเตะวันเสาร์แล้วก่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเทโรหรือเมืองทองอะไรพอมีแมตช์วันเสาร์เนี่ยก็จะมีมานั่งดูวันอาทิตย์พักอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยก็จะเปิดดูจริงก็มีเมื่อกี้พวกพี่ๆญาตินะครับที่กลับไปเนี่ยวันอาทิตย์มาเขาพอแข่งเสร็จเขาก็จะมาที่บ้านกันเหมือนแบบเป็นวันพักผ่อนอะไรเงี้ยครอบครัวกำลังกินข้าวแล้วก็ดูบอลเสร็จเนี่ยเขาก็กลับบ้านกัน
0: เสีย

0: สุดสุด
1: ไม่เขาจะเนี่ยเขาจะเล่นอยู่กับแม่เขาอยู่บ้านนะ
0: ร
2: อวัยเด็ก
0: นอนๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นแบบเหมือนเด็กอะจับไม้บางทีก็เปิดห้องแล้วก็จับแม่เหวี่ยงไปที่ที่นอน
2: พูดดีๆพูดดีๆนี่เราถ่ายรายการอยู่นะ
0: แล้วก็ทำเป็นแบบไอ้ซูเปอร์แมนเนี่ยแล้วก็โถมลงไปทับโอ้ตั้มแม่เจ็บนะลูกเขาบอกไม่เจ็บหรอกถ้าแม่เจ็บแม่ก็ร้องไห้แล้วเด็กนี่แม่ชอบหัวเราะ
1: นี่ก็เพิ่งจะล้อเล่นกับแม่ครับผมก็ถ่ายไว้เนี่ยตอนที่หลานมาก็เอาดินสอไปเขียนท้อง
0: พี่หนูไม่เปิด
2: อายอายเขาอาย
0: เนี่ยแล้วสองคนอ่ะกับน้องแอนอ่ะแม่ก็ว่าทำไมนอนดูทีวีอยู่เมื่อเร็วๆนี้มันลงไอจีเนี่ยจับโปเกมอนไอที่เอาฝาทีปิดกับข้าวลูกเออมันเล่นอะไรก็ไม่รู้โตป่านนี้บางครั้งไปเดินที่ห้างเนี่ยอยู่ดีๆมันก็จิ้มจั๊กแร้แม่แล้วมันก็เอาไปดมโอ้จั๊กแร้แม่เหม็นเอ้ารู้ว่าเหม็นมันบอกเอาเก่งจริงเสียงดังเนี่ยเอานะเอาท้าแม่นะพอเสียงดังแล้วมันรีบเดินหนีไปที่อื่นโอ้โหเสียงดังทำไมเนี่ยบอกเอ้าอ้าวมีโดนเหลืองอีกแล้วเขา
2: จะเล่นครับเล่น
0: อ

0: เด็กๆไม่มีเหมือนไงตอนนั้นไม่มีตังค์ซื้อลูกฟุตบอลเลยก็แบบแล้วก็เล่นอยู่กับเพื่อนแถวบ้านอะไรเงี้ยก็แบบคือเด็กๆอ่ะมีอยู่แล้วต้องแบบเหมือนเอากระดาษครับมาขยำขยำแล้วก็มาปั้นแบบมารวมๆกันเงี้ยเอาหนังยางมัดอะไรเงี้ยแล้วก็มาเตะกันเตะในห้องน้ำบ้าง
1: ขาแข้งเนี่ยเปิดหมดเลยไอ้ไปโดน
0: พื้นปูนหรืออะไรเงี้ยจะเล่นกันครับแบบว่าตอนมีม้อหนึ่งก็ยังแบบว่าเคยแบบเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นกันคือมันเป็นแบบเหมือนความฝันในวัยเด็กอะไรครับเรารักฟุตบอลอยู่แล้วเราแบบอยากเล่นอยู่แล้วเนี่ยมีแบบอะไรที่มันเป็นแบบกลมๆอะไรเงี้ยที่เราเตะได้กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะทำอะไร
1: คือน้องตั้มเนี่ยเขาได้เปรียบเด็กๆหลายคนนะถ้าภาพรวมๆเขาไม่มีโอกาสที่จะไปดังดูบอลดูอะไรนะแต่ผมพาไปดูพี่เขาคนโตสมเจตนะคือถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้ามีบอลผมจะพาตอนนั้นใช้เก็บเท่าไหร่
0: 20-30 บาท
2: ดูกับคู่เนาะลูกเนาะ
1: พ่อก็พาลุงตั้มมาไปนั่งดูแล้วเวลาพี่ก็ไปแข่งก็พาไปดูก็เขาก็เลยชอบมาตลอดอะไรเงี้ยนะคือเขาเหมือนกับว่าเขาได้เห็นทุกวันคืออย่างอื่นก็ไม่เคยพาไปดูไปไหนนะดูหนังอะไรเนี่ยไม่เคยจะพาเขาไปดูก็ได้เปรียบเด็กหลายคน
2: ม.สองถึงได้ไปเรียนกีฬากทม.
3: ตอนนั้นก็เป็นห่วงตั้มครับอยู่ไกลหูไกลตาเลย
1: เป็นห่วง
2: มาก
1: คือเขาก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ได้ดีเขาบอกว่าเคยเดินไปกินข้าวเดินอะไรนะ
2: แต่เขาก็อยากเรียนนะ
1: ถูกไถนะ
2: เขาอยากเรียนมากครับช่วงนั้น
1: ถูกแถวแปดแถวดินแดงไถก็บอกว่าเออถ้าไถก็ให้เขาถ้ามีนะเป็นห่วงคือไปแรกๆเนี่ยพี่ชายคนกลางนั้นถามว่าเอาพ่อเอาน้องไปทิ้งไว้นั่นน่ะมันสงสารน้องพูดบอกเอ้ยต้องให้ทนนะ
0: ไม่เสียดายเลยครับคือมันก็อาจจะมีบ้างเฮ้ยเราเห็นแต่เพื่อนอื่นก็แบบมีเวลาไปอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่ได้แบบมีหน้าที่หรือว่าสิ่งที่เขารักเนี้ยมันต่างกันไงก็คือเรารักฟุตบอลเนี้ยเราก็อยากแบบอยู่กับฟุตบอลตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเราก็คิดว่าแบบไม่เสียดายเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าเพราะว่าเราได้อยู่กับมันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบได้เรียนรู้กับมันทุกวัน
4: หัวหน้าทีมครับธนภูมิเกษารัตน์ของบุรีรัมย์เกมก่อนเท้าขวาครับธนภูมิแปรเรียบครับเปลี่ยนสายเข้าไปดูครับแปรที่เท้าขวาโอ้โหเปลี่ยนสายเข้าไป

0: รอใครหนู
1: รอธนบูรณ
0: ์ทำไมถึงมารอ
1: รอลายเซ็นครับอะไรพี่ออกช่องอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ช่อง9ทำไมถึงชอบตั้มอ่ะ
1: เพราะมันรอ

0: บปกติชอบฟุตบอลอยู่แล้ว
1: ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะก็ยิ่งพอลังตั้มเขามาเล่นเด้อก็ชอบคือช่วงก่อนอ่ะพี่ชายเขาเล่นอยู่อ่ะก็พาเขาไปดูตลอดอะไรเงี้ยก็พ่อทำงานก็ไม่เคยมีเวลาบางทีก็เกเรงานแล้วก็พาไปดูตั้งเล็กๆดูพี่เขาแล้วยิ่งพอเขามาเล่นตอนนี้พ่อก็เลยยิ่งชอบหนักเขาไปอีกอ่ะ

0: อบดูอยู่แล้วค่ะตอนหนูเรียนปวช.หนูก็จะไปดูกับเพื่อนดูกับเพื่อนผู้ชายเพราะว่าหนูเพื่อนผู้ชายเยอะแล้วมันก็จะพาไปดูตอนนั้นหนูดูเมืองทองเชียร์เมืองทองดิตอนนั้นก็จะชอบพวกพี่ตองพี่โก้รีซออะไรเงี้ยชอบแล้วก็ไปดูกับเพื่อนแล้วหลังๆมาพอรู้จักกับตั้มก็ไม่ค่อยได้ไปดูแล้วพอเขาได้มาอยู่เทโลก็ไม่ค่อยได้ไปดูเมืองทองแล้วกลายเป็นแบบไม่ค่อยชอบเมืองทองต้องมาเชียร์เทโลแทนเลย
1: ก็หมายถึงว่าเชียร์ทีมที่ตั้มอยู่ตลอด
0: ใช่ค่ะใช่

ดีใจครับก็รู้สึกว่าเขาดูทั้งทีมดูทั้งเราแล้วก็แบบมันอบอุ่นอ่ะพี่คือเขาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นเงี้ยแล้วแสดงว่าแบบเขาชื่นชอบเรามันเป็นอะไรที่ดีอ่ะเวลาไม่ว่าเราจะชนะหรือเสมอหรือแพ้อะไรเงี้ยถ้าแบบทุกคนยังให้การสนับสนุนเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดี

0: แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับพี่หนุ่มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มมีตังฟาร์มหนูนาโคราช
1: ครับสวัสดีครับ
0: ซึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีหนูนาที่เพาะพันธุ์เยอะแยะมากมายแล้วหนึ่งนะมีหนูมงคลด้วย
1: หนูนาเผือก
2: ว้าวว้าว
3: หนูนาพันธุ์เผือกที่เคยเห็นคร
4: ับ ไม่เคย
5: ปัญหายาก
4: คำบอกเล่าชาวบ้านเขาคำนำลือเขาน
0: ี่แหละฮะเรื่องที่แปลกเราจะมาเจาะตรงนี้แหละครับว่าหนูมงคลเนี่ยลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีความพิเศษยังไงแต่ตอนนี้เขาบอกว่าถ้านึกถึงหนูนาเนี่ยฮะหรือว่านึกถึงหนูที่ไว้รับประทานเนี่ยครับเขานึกถึงโคราชเลย
1: คนอีสานนิยมบริโภคหนูนานะครับมาแต่อดีตการแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ให้โปรตีนหาได้ในพื้นที่ท้องถิ่นทั่วไปในภาคอีสาน
0: พี่พูดมาสักขนาดนี้ผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นด้วยได้ไหมคร
1: ับ ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหามาถึงมีตังต้องกินหนู
0: ได้เลยครับผมอยากลองชิมเนื้อหนูนาเหมือนกัน
1: ได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเรา

0: เราไปปรุงกันเลย
1: ได้ครับ
2: ติดหนูไหมครับ
3: เคยครับผม
4: เอออร่อยครับ
3: มันน่ารักกินไม่ลง
1: อย่างนี้คืออะไรฮะ
3: เช็ดน้ำลาย
1: สาบาน
4: กูก็ตายตัวนี้กูก็ตายตัวนี
1: ้ผัดเผ็ดหนูนาผัดเผ็ดหนูนาส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคร่าวๆ
0: ส่วนผสมก็จะมีเนื้อหนูนานะครับ2ตัวครับ
1: โหสองตัวมันเยอะมากนะ
0: ครับ
1: พอแล้วครับทีมงานฝากบอกมา
0: ไม่พอมีเยอะครับ
1: โอ้มีเป็นฟาร์ม
0: กลิ่นหอมไหมครับได้กลิ่นย่าง
1: เริ่มหอมแล้วฮะ
0: ใช่ครับ

0: น่ากินมาก
1: เด็กๆกินไม่ได้
2: ทำไม
1: ฮะเขาจะห้ามกันตั้งแต่โบราณเลยเพราะว่าผู้ใหญ่จะกิน
2: กระดูกกรอบมากค่ะมากเคี้ยวได้หมดเลย
1: ครับ
2: รสชาติดีมากอ่ะจะบอกว่ารสชาติมันเหมือนไก่ได้
1: ใช่ครับสีสันเขาก็จะคล้ายๆไก่แต่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวละมุนนิดนึง
2: อุ๊ยอร่อยครับอยากให้ทีมงานได้ลองชิมด้วยเพราะวันนี้เรามีมาหลายช้อนไงครับ
3: อร่อยมาก
2: อ๋อครับ
3: กูเลย
2: ขอซับแปลงร่างโอ
4: ้มันน่ารักไปกินมันได้ยัง
5: ไม่แน่นอนนิดเดียว
1: ไม่ต้องไปไทยไม่ต้องไป
3: เดี๋ยวกินใจไ
2: ปถ่ายไปก็เปลืองแบบ
3: ถ่ายรูป
1: ก็เดี๋ยว
2: นั่นแหละ
3: จะนุ่ม
2: อร่อยแซ่บสามารถกินได้ทั้งกระดูกและเนื้อนุ่มมากมีความหอมมากทีนี้อยากจะเห็นแล้วฮะว่าฟาร์มของพี่หนุ่มที่เลี้ยงหนูนาไว้เนี่ย
3: ครับผม
2: เป็นยังไง
1: ได้เลยครับ
2: ไปดูได้ไหมฮะ
1: ครับผมเชิญ
2: ครับผมไปดูตัวเป็นๆกันดีกว่าครับ
1: ไปดูหนูนากันครับเชิญครับ
6: พี่ซื้อหนูไปกี่ตัวครับ
5: 2ตัวครับผม
6: ทำไมถึงรู้จักฟาร์มนี้ครับ
7: ก็เขาก็มีชื่อเสียงอยู่ด้วยกันครับ

0: ี่หนุ่มครับทั้งหมดนี้นี่พี่ดูแลคนเดียวไหวเหรอฮะ
1: อ๋อผมดูแล2คนกับภรรยา
0: ผู้หญิงเลี้ยงหนู
1: ไม่ใช่ปัญหาครับ
0: คือจากภาพจำในทุกที่ที่เราเห็นมาเนี่ยผู้หญิงจะกลัวหนูมาก
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่แต้มฮะผมพี่แต้มนี่ถือว่าเป็นหญิงเหล็กมากเลยนะ
1: ครับ
0: อยู่กับหนูได้เนี่ยเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะกลัวหนูมาก
2: ทำไมไม่กลัวหนูก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นคนชอบเลี้ยงอยู่แล้วค่ะที่บ้านเลี้ยงสัตว์ชอบเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์หนูตะเภาเราก็คุกคีกับการเลี้ยงสัตว์เวลามาเลี้ยงหนูนาจริงๆก็เลยไม่กลัวหรืออะไรเงี้ยหรือไม่รังเกียจ
0: คือหน้าที่ของพี่แต้มนี่คือทำอะไรบ้างครับ
2: เวลาลูกค้ามาก็จับขายด้วยอะไร
1: จับหนูใส่กรงครับให้ลูกค้าเราจะมีกรงนะครับกรงพวกนี้เราจะเป็นภาชนะสำหรับใส่เคลื่อนย้ายหนู
0: กลับ
1: ไปในการจำหน่ายหนูของเรานะครับขั้นตอนเนี้ย
3: ยากสุด
1: ครับส่วนใหญ่เดี๋ยวส่วนใหญ่จะทำโดยผู้ชาย
0: ครับ
1: แต่ที่เราเนี้ย
0: คุณแต้ม
1: นี่ทำได
0: ้พี่แต้มทำได
1: ้ทำได้เดี๋ยวเราจะไปดูจับหนูกัน
0: ได้ฮะ
1: ให้พิธีกรลองจับหนูนะครับใส่ถุงมือก่อนครับผม
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเพื่อรายการเลยฮะ
4: เฮ้ยเฮ้ย
0: 1 2 3
3: ฟังเลียนเลยแบบขอที่สุดขอสักตัวนึงมาด้วยฝีมือของพ
0: ี่
3: โ
0: บ
3: สุดหล่อเราจับมาสักหางหนึ่ง1 2 3ฮึบนิดเดียว
0: จับเลยครับจับเลย
3: จับเลยไปดึงมาดึงมาดึงมา

0: โอ้ยมันดุว่ะไม่ไหวแล้ว
1: ใจแหวะ
0: เหนียวอ่ะไม่ไหวไม่ไหว
2: แล้วมีลูกตัวเชี่ยงๆครับเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคร
3: ับ มีเหรอฮะ
2: มีครับมีตัวเชี่ยงๆเดี๋ยวผมจับให้ดู
3: ครับ
2: นะครับตัวนี้จะเชี่ยงนะครับ
3: โอ้โห
2: ตัวนี้เชี่ยงครับ
3: จับได้
2: ครับจับได
3: ้
2: จับที่หางก็ตัวหาง

0: ดีมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับ
0: พี่หนุ่มครับเราได้เห็นถึงหนูนา
2: ครับ
0: ตัวบิ๊กบิ๊กกันไปแล้วได้เห็นถึงวิธีเลี้ยงว่าเพาะพันธุ์อะไรยังไงทีนี้อยากเห็นแล้วครับที่เป็นไฮไลท์คือหนูมงคลอยู่ตรงไหนฮะ
2: หนูมงคลแม่หนูเผือกตัวนี้ครับ
0: อยู่ตรงนี้
2: ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู
0: บ่อนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวแม่เผือกนะครับที่ผลิตลูกให้เราหลายรุ่นแล้วเขาจะตัวสีขาวนะครับตาสีแดงนะครับ
0: อันนี้เกิดจากอะไรฮะ
2: เกิดจากการเพาะเลี้ยงครับ
0: ที่ได้สีขาวแบบนี้คือเพราะว่าอะไรครับ
2: เรามีพ่อพันธุ์ตัวสีขาวซึ่งดักได้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ตัวจีดำนะครับก็จะมีลูกที่ออกมาเป็นตัวสีขาวน่ะจำนวนหนึ่งซึ่งบางตัวก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะมีอยู่รอดได้ไม่กี่ตัวนะครับเพราะความผิดปกติของเขา
0: ทีนี้เขาเชื่อกันว่าหนูเผือกนี่เป็นหนูมงคลครับพี่
2: จริงๆแล้วสัตว์ที่เป็นสีเผือกแทบทุกชนิดนะครับคนไทยเราจะถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะครับ
0: ทีนี้ราคาซื้อขายแล้วฮะ
2: มีระดับตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 แล้วแต่ขนาด
0: โหราคาไม่ธรรมดาเลยครับเนี่ยคือแพงกว่าหนูแฮมสเตอร์หนูที่เขานิยมเลี้ยงกันนะพ
2: ี่ใช่ครับ
0: แล้วหนูเผือกนี่เขากินกันมั้ยฮะพี
2: ่โดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์เผือกนะครับสังคมไทยเราแล้วความเชื่อของคนไทยครับไม่กินของที่เผือกนะครับเลี้ยงไว้จะเป็นมงคลต่อชีวิตมงคลต่อครอบครัวนะครับอันนี้พอเรามีมาเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเก็บไว้แล้วก็ขยายพันธุ์เขานะครับให้มีพันธุ์ที่สมบูรณ์ 100% นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่มันเป็นสัตว์ที่หายาก

คุณผู้ชมครับวันนี้ได้เห็นถึงความแปลกนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็คือหนูเผือกหรือว่าหนูมงคลของตามความเชื่อของไทยเรานะครับโอ้ยปีนแล้ว วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากเลยนะครับขอบคุณครับโอ้โหที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหนูเผือกที่นี่ซึ่งได้เปิดฟาร์มแห่งนี้ให้เราเข้าชมด้วยขอบคุณมากครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: แกเห็นขวดซอสมะเขือเทศใช่ไหม
1: ไม่เห็นค่ะแต่จะว่าไปก็ไม่เห็นมาตั้งนานแล้วนะคะ
2: เฮ้ย
1: หรือว่าจะมีคนขโมยไปคะ
3: ฮะนี่บ้านเมืองเรามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดซอสมะเขือเทศยังขโมยเลยเหรอเนี่ย
1: อย่าว่าแต่ซอสมะเขือเทศเลยค่ะซอสพริกมันก็ขโมยค่ะ
3: ตายแล้วนี่ตกลงว่าบ้านเรามีโจรเหรอคะเนี่ยคุณจ๋าแล้ว
2: นี่คุณอย่าเวอร์ตามนางยุ้ยมันได้ไหมโจรเจินอะไรที่ไหนไม่มีหรอก
1: แล้วไม่มีโจรขโมยไปแล้วมันจะหายไปไหนอะคะ
2: ตามทฤษฎีของไอน์สไตน์บอกไว้ว่าสสารไม่มีวันสูญสลายไปจากโลกเพียงแต่มันเปลี่ยนที่อยู่เพราะฉะนั้นไอ้ซอสมะเขือเทศที่มันหายมันหายอยู่ในบ้านเราเพราะฉะนั้นนางยุ้ยแกไปหามาสิหาให้เจอมันเปลี่ยนที่อยู่อยู่ตอนนี
1: ้มันหายไปนานแล้วอะค่ะ
2: เอ้ยมันจะหายไปไหนก็ไปหาดิก็เจอแต่แอดเห็นแคทถับพ่อไหม
4: ไม่เห็นครับพ่อของมันหายไปแล้วจะไปหาทำไมฮะเสียเวลา
3: โอ๊ยร้อน
2: น้ำเย็นดีแล้วร้อน
3: โอ้โหไม่หายคุณไปเปิดพัดลมไงพัดลมไปเอามาเปิดเลยร้อน
1: ดูสิเนี่ยเงื้อเงื้อ
5: ตัวสีชมพูมันเสียไปแล้วค่ะคุณผู้หญิง
2: อ
3: ้าวเสียได้ยังไงเมื่อวานยังใช้อยู่เลย
5: ไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้พอมาเปิดอีกทีมันก็สิ้นใจตายไปแล้วค่ะ
3: อ้าวมันสิ้นใจก็เอามันไปซ่อม
2: การ
3: ฮะ
2: เขาจะไปอ่ะอย่าไปยื้อเขาเลยนะปล่อยให้เขาไปสบายเพราะว่าเอาพัดลมไปซ่อมเนี่ยนะกลับมาไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะคุ้มไหมหรือไม่ก็ซ่อมได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ของเสียนี่ซื้อใหม่ดีกว่า
5: แปลกดีนะคะ
2: ทำไม
5: ของหายกลับหาของเสียกลับไม่ซ่อม
3: ไม่ต้องพูดมากน่ะเอาไปทิ้งกลางซอยนู่นเลยที่เสียไปทิ้ง
5: กลางซอยเลยเหรอคะ
3: ใช่
5: วางไว้หน้าบ้านก็ได้มั้งคะคุณผู้หญิงคะไปตั้งกลางซอยไกลก็ไกลร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักเหนียวก็เหนียวอะค่ะกว่ายุ้ยจะกลับมายุ้ยก็ต้องมาอาบน้ำสิ้นเปลืองค่าน้ำเลยใช่เหตุค่ะคุณผู้หญิงคะ
3: นี่พูดมากตกลงจะเอาไปทิ้งตรงกลางซอยหรือว่าจะให้ตัดเงินเดือนเอายังไง

0: ป็นอะไรเขายังไม่หายเฮิร์ตหรอคะ
1: อกหักเรื่องเล็กเชื่อผมเถอะ
2: ไม่ได้อกหักพ่อผมอกหักเมื่อไหร่ผมปกติผมไม่ได้เฮิร์ตด้วยนะไม่เฮิร์ต
3: เออก็ใครว่าอะไรแล้วไม่ได้ว่า
4: อะไร
3: นั่นไง
4: ใช่คนนี้หรือเปล่าคะ
3: โอ้โหแม่เลยนี่คล่องไปนิดนึงกินไปไม่กี่หยด
4: นี่ค่ะพี่ของหายยังหาเจอเลยพัดลมเสียไม่คิดจะเอาไปซ่อมก่อนหน่อยหรอคะ
3: ฉันบอกแกแล้วของหายเนี่ยมันหาเจอแต่ของเสียเนี่ยไม่ต้องซ่อมซื้อใหม่มันเสียเวลาเข้าใจไหม
2: ใช่ครับพ่อของที่มันเสียไปแล้วมันก็เหมือนกับความรักเมื่อเราสูญเสียมันไปแล้วมันไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมอีกเด็ดขาด
5: จะให้พ่อดูหมอดูให้เหรออ
0: าจารย์ดูเป็นนะจ๊ะ
5: เอ็งนี่วาสนาดีนะเนี่ยแล้วมีแววจะได้ลาบเออนี่ดวงดีนี่ว่า
4: โอ้แต่ลาบที่ว่าจ๋าว่าเนี่ยคือลาบที่ได้จากคนใกล้ตัวใช่ไหมจ๊ะ
5: ใช
4: ่ถ้างั้นเอามา500คือว่าใส่ชาร์จมือสี่
5: ลวดลายเลยล่ะใส่ชาร์จเสียเอามานี่เดี๋ยวพ่อดูให้ระ
4: ห่าโอ้โหไม่เห็นจะดูแม่นตรงไหนเลยแล้วก็จะเอาสายชาร์จหนูไปเนี่ยก็จะซ่อมได้หรอ
5: เอ๊ะเองก็จะซื้อใหม่ซื้อใหม่ตลอดจำไว้ของทุกอย่างเลยนะถ้ามันเสียมันก็ต้องซ่อมเข้าใจไหม
4: ก็ถ้าของทุกอย่างมันซ่อมได้หมดเนี่ยก็ดีสิจ๊ะแต่ของบางอย่างมันก็ซ่อมไม่ได้นะจ๊ะพ่อจ๋า
5: แมวหาเลย
4: วะแม่จ๋าหาอะไรอยู
6: ่ไอ้พาวเวอร์แบงค์สีแดงของแม่น่ะหายไปไหนวะ
5: เอาม
6: ีใครเห็นบ้างไหมน่ะ
5: แบงค์สำรองหาย
4: แล้วแม่จ๋าไปทำหายที่ไหนนะจ๊ะ
6: อ้าวจะไปทำหายที่ไหนถ้ารู้ว่าทำหายที่ไหนมันจะเรียกว่าหายเลยเอ้ยนี่ถามประหลาดเว้ย
5: ของหายก็ไปซื้อใหม่เหรอแม่เสียเวลาเวลา
4: ง่ายอย่างนั้นเหรอจ๊ะพ่อจ๋าพี่ของเสียเนี่ยพ่อจ๋าให้ซ่อมแต่ของหายพ่อจ๋ากลับให้ไปซื้อใหม
5: ่ของมันหายอ่ะไม่มีวันหาเจอหรอกถ้าหาเจอเขาไม่ได้เรียกว่าหายเออมันหายไปก็ออกไปซื้อใหม่แม่ไปเดี๋ยวเวลาหา
6: ซื้อทำไมก็หาก่อนสิถ้ามันไม่เจอในบ้านมันก็อาจจะไปเจอนอกบ้าน
4: ใช
5: ่ว่าไป
6: ไม่ต้องไปเจอสักทีสิวะ
5: เผื่อมันกลับใจไม่ให้ขึ้นมา
4: พ่อจ๋าถ้าสมมติว่าสายชาร์จเซตนี้ของหนูมันหายหนูก็จะได้ซื้อสายชาร์จเซตใหม่ถูกไหมจ๊ะ
5: ใช่ถ้าหายก็ต้องซื้อใหม่ดิ
4: จ๋า
5: แต่เองไม่ต้องเห็นเอาไปลองดูลองดูเลย
4: ลองได้จริงจริงนะไม่เห็นติดเลยจ้ะเพราะจ๋า
5: ไม่ติดอ่ะมันจะไปติดยังไงยังไม่ได้เสียบเลยนี
4: ่เอาเหรอ
5: นี่นี่ไงเห็นไหมติดแล้ว
4: ส่งได้จริงด้วยอ่ะ
5: เอาไปไม่ต้องซื้อฝีมืออย่างตะเทิดแห่งบ้านดอนเจดีซ่อมได้ทุกอย่าง
6: พัดลมหล่อมไก่วะพระจ๋าพระจ๋า
5: พระจ๋าว่าไงอะไร
6: หน่อยมา
5: เอาน
6: ี่ไอ้สีนี้มันพัดลมบ้านเราเปล่าเนี่ย
5: ไม่ใช่หรอกแม่จ๋า
6: ถ้าไม่ใช่แล้วมันมาอยู่บ้านเราได้ไงอะ
5: สงสัยมันเสียแล้วมีใครเอามาทิ้งละมั้ง
6: โอ้โหอีพวกชุยมาทิ้งบ้านเรานี่นะอยากให้แม่จ๋าเจอมันไหมแม่จ๋าจะด่ามันให้ผมร่วงเลยอ่ะ
5: โอ้โหโหดนะเนี่ยแม่

0: ด้าจนหัวโกรนเลยเหร
1: อนี่ไม่ตลกคนกำลังเครียดอยู่เดี๋ยวไปทิ้งแล้วไปทิ้งไหนก็ไปเดี๋ยวจะต้องออกไปหาพาวเวอร์แบงค์แล้วมันจัด
0: จะไปหาทำไมไม่ต้องแล้วของมันหายไปแล้วหาไงก็ไม่เจอแล้วเสียเวลา
1: เออไม่หาก็ละไปหาทำหายเลย
0: เสียงั้นเหรอ
2: โอ้ยนี่ตอนที่พระเอกผูกเสื้อรองเท้าให้นางเอกนะแกฉันเนี่ยฟินจนแทบจิกหมอนแทบขาดเลยอ่ะใช่ใช่อันนั้น
3: โทรศัพท์ทำไม
2: โทรศัพท์ฉันตกน้ำไ
3: ม่ดีอ๋อรุ่นใหม่ฮะกันน้ำล้างในน้ำได้เลยเหรอ
2: บ้ากันบอยเล่าหน้าจอไม่ติดอ่ะ
3: คงติดหรอกแค่สักขนาดนั้น
2: ชีวิตทั้งชีวิตของฉันเลยนะทั้งลูกแล้วก็คลิปวิดีโอด้วยอ่ะ
3: ชีวิตทั้งชีวิตมันเสียไปแล้วตัดใจซื้อใหม่ไป
2: แต่ฉันว่ามันตกไปแค่แป๊บเดียวเองอะเนาะมันน่าจะซ่อมได้อยู่นะ
3: มันซ่อมไม่ได้ของมันเสียไปแล้วจะซ่อมได้ยังไงเล่าน
2: ี่ไม่เลิกกับเขาแล้วจะมาพานใส่ฉันได้ไหม
3: พานอะไรฉันปกติดีฉันแค่บอกว่ามันเสียไปแล้วมันซ่อมไม่ได้ซ่อมได้แล้วนั่งโน่ดูอะไรนี
0: ่เดี๋ยวพ่อจะให้ดูนี่พัดลมตัวนี้นะมันแสมถูกทอดทิ้งไว้ที่หน้าบ้านเราพ่อจ่าก็เลยมาซ่อมไปไงเก่งไหม
2: พ่อจ่าช้ำพัดลมก่อนได้ไหมจ๊ะโทรศัพท์หนูตกน้ำ
0: โทรศัพท์
2: ตกน้ำ
0: เฮ้ยเอามันนี่เดี๋ยวพ่อจ่าไปซ่อมเฮ้ย
3: บอกไว้เลยทำใจเผื่อไว้เลยมันซ่อมไม่ได้
2: อ
3: ้
2: าวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพัดลมมันเสียแล้วพ่อฉันก็ซ่อมใช้ได้แล้วเห็นไหม
3: ฉันก็ว่าอยู่เมื่อกี้ฉันมองว่ามันคุ้นๆ
2: อ
3: ืมนี่มันพัดลมบ้านฉัน
2: พัดลมมันไงโอ้โหอย่ามาขี้ตู่เลย
3: ฉันจำได้แม่ฉันชอบสีชมพูแต่ว่าเขาคิดว่ามันเสียแล้วเขาเลยไปทิ้งสรุปยังไม่เสีย
2: รอเดี๋ยวเน่ทิ้งแล้วนี่ช่วยไม่ได้ทิ้งไปแล้ว
3: เฮ้ยยังไม่ได้ทิ้งฉันไม่ได้ทิ้งนี่มันของฉันฉันเอากลับขอโ
2: ทษยื่นมือมาแบบนี้นี่
3: ไอ้ยาไอ้เดี๋ยวนิ้วเข้าไอ้นิ้วเข้าเรา
4: ถ้าลมบ้านฉันอยากเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยขี้ขโมย
1: ถ้ามันเป็นของเธอจริงอะแล้วทำไมมันมาอยู่ที่บ้านฉันได้ล่ะไอ้หนึ่งไปเอามาจากไหนเด็กคุณนาย
2: เอาของแกได้ไงของแกก็อยู่ที่แกอันนี้ของฉันของฉันก็ย่อมอยู่ที่ฉันถูกไหม
5: เรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเมื่อเรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเมื่อพบกัน
4: มาเข้ามาอันยุทธเออดีอ่ะป้าอยู่นี่เองนี่ดูอะไรดีสิจ๊ะ
3: อะไรครับแม่
2: power
3: bank
2: ถูกต้อง
3: แบตสำรองอันใหม่เหรอครับแม่เพิ่งซื้อมา
4: แบตสำรองอันใหม่ใช่แต่ว่าไม่ได้ซื้อ
2: เจอมาค่ะตกอยู่กลางซอยของใครก็ไม่รู้ค่ะใช่โชคดีจริงๆเลยลูกดูสิเนี่ยโอ้โหใหม่เปี่ยมเลยสีก็แดงจ่มสวยเชียวนี่ตาอาร์ตเดี๋ยวต่อไอ้พัดลมนี่ให้แม่หน่อยนะประกอบให้หน่อย
3: นั่นแหละสีนุ่มจะบอกแม่อยู่แม่จับพัดลมชมพูได้ใช่ไหมฮะ
2: จำได
3: ้บ้านนู้นเอาไปใช้แล้วครับ
4: บ้าคนบ้าชอบของพังอยากเอาไปใช้ก็ช่างมัน
3: ไม่ได้บ้าเขายังใช้กันอยู่แม่มันใช้ได้
2: อ
3: ้
2: าวแต่มันเสียแล้วนะคะมันเสียแล้วค่ะ
3: ไม่เชื่อไปดูสายไปสายมาไม่หยุดเลยฮะไม่เสียสักนิด
2: จริงเหรอลูก
3: จริงฮะ
2: เฮ้ยนายยุ้ยไปดูกันไปขายเลยไปดูกันนางยุ้ยพัดลมเราหรือเปล่าดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทั้งสีทั้งยี่ห้อทั้งรูปทรง
4: นางยุ้ยอย่าเยอะเอาไงใช่ไม่ใช่
2: เป็นของบ้านเราชัว

0: หยุยฟันธงค่ะก็แกบอกว่าเอาไปทิ้งกลางซอยแล้วทำไมมันอยู่ในบ้านเนี้ย
1: คือจริงๆแล้วยุ้ยไม่ได้เอาไปทิ้งที่กลางซอยหรอกค่ะคือว่าตอนที่ยุ้ยกำลังจะเอาไปทิ้งพอดีมีสายเข้าค่ะยุ้ยก็เลยรับสายแล้วยุ้ยก็เลยเผลอวางไว้บนกำแพงหน้าบ้านนะคะ
0: เอาพัดลมไปวางบนกำแพงหน้าบ้าน
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันล่วงไปฝั่งบ้านนู้นยุ้ยก็เลยปล่อยเลยตามเลย
0: แต่ว่าไม่เสียนางยุ้ยแกโดนหักเงินเดือนเป็นค่าพัดลมแน่เดือนนี
1: ้ไม่เอาค่ะคุณผู้หญิงค่ะยุ้ยว่าบ้านนู้นเขาต้องเอาของเราไปซ่อมแน่ๆเลยค่ะ
2: แม่จ๋ามานี่มานี่นี่
3: อะไรล่ะ
2: ไม่รู้อะไรเลยไอ้พัดลมที่อยู่หน้าบ้านหลังเมื่อเช้าเนี่ยตกใช้ได้แล้ว
3: ไอ้ตกลมมันไม่ได้เสีย
2: เสียเสืออะไรซ่อมนิดหน่อยมันก็ใช้ได้เลย
0: เอ๊ะไอ้ที่พูดถึงเนี่ยไอ้เครื่องสีชมพูนี่หรือเปล่าฮะถ้าเครื่องนี้เนี่ยนะพัดลมบ้านฉันอยากเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยขี้ขโมย
2: พัดลมเนี่ยนะ
0: ก็ใช่ไอ้พี่ก็มันของฉันแกเอาไปก็เคยว่าแกเป็นขโมย
3: เดี๋ยวถ้ามันเป็นของเธอจริงอะแล้วทำไมมันมาอยู่ที่บ้านฉันได้ล่ะ
0: ก็เอามันทำความสะอาดไงทำความสะอาดเสร็จมันก็ต้องไปผึ่งใช่ไหมก็เอาไปผึ่งบนกำแพงแล้วมันก็หล่นลงไปไงใช่ไหมนั่นใช่ไหม
1: โอ้โหคุณผู้หญิงนี่สุดยอดเลยค่ะแฉเก่งจริงๆเลยค่ะ
0: ตกลงว่ายังไง
1: ใช่ค่ะเอาไปผึ่งไว้หน้าบ้านเลยค่ะ
2: อ๋อไม่ต้องพูดเยอะให้มันมากความหรอกของมันตกอยู่ที่บ้านฉันเนี่ยแล้วฉันก็ซ่อมจนใช้ได้แล้วมันก็ต้องเป็นของบ้านฉันอยู่ดีอะ
0: ตกลงไม่คืนดีไม่คืนก็ดีฉันจะโทรแจ้งความ
1: โทรแจ้งตำรวจให้กดเลย
2: แจ้งความกันเลย
3: ไอ้หนึ่งแหก
0: แหกไอ้
3: ผมก็จ๋าน
0: ี่ไง
2: ไม่ใช่ด้วย
3: แบงค์แม่สีแดงมีสายฟ้าฟาดที่ของแม่น่ะไปเอามาจากไหนเด็กคุณนาย
0: เอาของแกได้ไงของแกก็ต้องอยู่แกอันนี้ของฉันของฉันก็ย่อมอยู่ที่ฉันถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะคุณผู้หญิงเก็บได้ตรงกลางซอยจะเป็นของคุณป้านงยาวได้ยังไงคะ
3: ก็ฉันทำตกเอาไว้ไงเอาคืนมาไม่งั้นฉันแจ้งความเหมือนกัน
0: แจ้งความได้ไงทำตกเองลืมเองหล่นเองหายเองมันก็หายแล้วหายเลยดิแจ้งความได้ไง
2: โอ้ยแกก็แจ้งความไม่ได้เหมือนกันล่ะ
0: ทำไม
2: ไอ้พัดลมเนี่ยแกเอามาไว้ในบ้านฉันเองอะ
0: ทำไมแจ้งไม่ได้เอามาที่เอาคืนมาเดี๋ยวนี้
2: โอ้
0: โ
2: ห
3: เอาพาวเวอร์แบงค์ฉันคืนมาสีแดง
0: ไม่คืนนี่ของฉัน
3: นี่ก็ของฉัน
0: เอาป้าของยาทำตก
3: เลยเริ่มร้อนเย็นชอบเลย
0: เปิดเบอร์แล้ว
1: ไม
0: ่
1: เปิดเบอร์แล้ว
0: คุณภาพเร็วแค่ไหน
3: บ้านม
0: ายังไม่เคยเปิดเบอร์แดงเท่านี้เลย
3: เอาไว้บ้านเราอย่างเดียวนี่เอาแถวบ้านเลย
0: นี่
3: เอาคืนมา
0: เ
3: จ
0: ๊ที่มันเข้าไปเบอร์แรงสุดเลย
1: โอ้ยขาดเลยค่ะ
0: ตาโดนได้ค่ะ
3: อย่าให้โดนมาจ้ะอีนางคุณนายบ้านนั้นมันแย่มากๆเลยนะมันเจอของแม่จ๋ามันก็ไม่เอามาคืนแถมมันยังอ้างอีกเป็นของมันงานนี้แม่จ๋าไม่ยอมจริงด้วย
2: เอางี้ไหมแม่จ๋าเราเอาพัดลมตัวเนี้ยไปแลก power bank ไอ้แบตสำรองของแม่คืนมาไหม
3: ไม่ได้มันเอามาทิ้งเองไอ้ของที่มันทิ้งแล้วถือว่าไม่มีเจ้าของ
2: แม่จ๋าพัดลมบ้านเราก็ต้องไล่ตัวแล้วแม่ไม่กลัวเปลืองไฟเหรอ
3: เปลืองไม่กลัวกลัวไม่เปลืองแต่คนมาเอาเปรียบแม่จ๋าอย่างนี้แม่จ๋าไม่ยอม
2: เอาแม่จ๋าว่าไงพ่อจ๋าก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาให้เอากัน
1: มันจะได้ผลจริงๆเหรอจ๊ะพ่อจ๋า
2: ใจเย็นๆสิโว้ยเฮ้ยทิ้งไว้อย่างนี้สัก10ชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับมาใช้ได้อย่างเดิมเชื่อพ่อที่ได้ผลแน่นอน
1: ใช้ได้อย่างเดิมเนี่ยนะจ๊ะคือว่าควันเพิ่งจะขึ้นไปเมื่อตะกี้นี้เอง
2: ไม่ต้องตกใจไอ้การที่ซ่อมแล้วมีควันขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
1: ควันขึ้นนี่นะจ๊ะเป็นเรื่องปกติ
2: รู้อยู่ฝีมือพ่อขนาดไหนซ่อมได้ทุกอย่างไงไหมล่ะ
4: ยังไงก็แล้วแต่พัดลมตัวนั้นมันไม่ได้เสียต้องไปเอาคืน
1: แล้วแบตสำรองสีแดงของคุณป้านงเยาเนี่ยคุณผู้หญิงจะเอาไงดีคะ
0: แน่นี่แบตสำรองของฉันฉันเป็นคนเจอย่อมเป็นของฉัน
1: อ้าวเดี๋ยวสิคะคุณผู้หญิงคะเราจะโดนตำรวจจับไหมคะ
5: พ่อครับผมว่าแบตสำรองอ่ะมันราคาแค่599แต่

0: ต้มของเราตัวนั้นอ่ะ600เลยนะพ่อถ้าแลกกันเราคุ้มกว่าน
1: ั่นน่ะสิเท่ากับว่าเรามีกำไรตั้ง1บาทแลกไปคุ้มกว่าแล้วไอ้พัดลมนั่นก็มีคนซ่อมให้เราเรียบร้อยแล้วด้วย
0: ใช่ครับพ่อ
1: จริงด้วยเว้ยกวาด
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้แกไปเจรจากับบ้านนู้นได้เลย
0: ทำไมเป็นผมล่ะพ่อ
1: ก็แกเป็นคนคิดนะแกก็สานต่อสิไปแล้วฉันจะไปดูรายการของเอ็มคอร์ดต่อรายการดีๆทั้งนั้น
0: ไงงั้น
2: เนี่ยโอ๊ยมองมาหาเรื่องเหรอ
0: ใช่เรื่องยาวซะด้วย
2: ถ้าเรื่องยาวเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฉันต้องรีบไปเรียน
0: สั้นแล้ว
2: สั้นโอเคถ้าเรื่องยาวนะมีเรื่องแน
0: ่แบตสำรองแลกพัดลมสั้นไหม
2: อ๋อนี่ฉันบอกเลยนะว่าถ้านายจะคุยเรื่องนี้เนี่ยนายไปเคลียร์กับพ่อแม่ฉันเลยฉันไม่รับรู้ด้วย
0: ไม่ได้เรื่อง
2: ว่าใคร
0: ไม่ได้ว่าใครใครอยากรับก็รับไปดิแล้วมือถือเป็นไงอ่ะซ่อมได้ไหม
2: ยังไม่รู้
0: ฉันก็บอกแล้วไงของที่มันเสียไปแล้วมันซ่อมกลับมาไม่ได้ตัดใจซะเถอะ
2: แต่ว่ามือถือเครื่องนี้ของฉันเนี่ยมันมีทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปวิดีโอของฉันกับเพื่อนๆตั้งเยอะแยะเลยนะมันมีความทรงจำอยู่ในนั้นนะนายเข้าใจไหมจะให้ฉันตัดใจแล้วก็ซื้อใหม่เนี่ยนะไม่ไหวหรอก
0: ต่อให้มันมีความทรงจำดีๆแค่ไหนของมันเสียไปแล้วก็ต้องตัดใจ
2: จะบ้าเหรอฮะนี่จริงๆฉันคิดว่าเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะว่ามันเสียหนักนะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะแค่ขัดข้องทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ได้อะนี่แล้วถ้ามันพอจะมีหนทางที่จะซ่อมแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยเป็นนายจะไม่ซ่อมหรอ
0: ของบางอย่างที่มันเสียไปแล้วอะซ่อมยังไงมันก็มีทางกลับมาเหมือนเดิมหรอกยังไงก็ต้องทิ้ง
2: อะไรของเขาเนี่ย
3: ใจเย็นครับมีเรื่องอะไรกันอีกครับ
1: ก็ไอ้นี่มันมาขโมยพัดลมฉันไปซ่อมละ
3: ไปเลย
1: โอ้โหอย่าไปเชื่อไอ้นี่เมืองเรื่องเยอะมันน่ะเก็บแบตสำรองโทรศัพท์เมียฉันได้มันไม่ยอมเอามาคืนฉันนะ
4: เรื่อง

0: นี่เฮ้ยเอาทองอย่าดื้อมา
1: ไอ้ใครของคน
2: อะไร
1: มาพูดตามฉันทำไม
2: ฉันพูดอะไรตามแกแกนั่นแหละเอาของฉันคืนมาเดี๋ยวนี
1: ้ของอะไร
2: พัดลมไง
1: ก็ของแกเสียแล้วก็มาทิ้งในบ้านฉันมาหาว่าฉันขโมย
2: ของฉันเสียอะไรฉันเอาพัดลมมาพึ่งลมไว้เว้ยแล้วมันตกไปบ้านแกแกน่ะขโมยของฉัน
1: โหเนี่ยมาโทษฉันขโมยแกที่ขโมย
2: แกที่ขโมย
1: แกเก็บอีกแบตสำรองโทรศัพท์เมียฉันได้แกก็ไม่มาคืน
2: ของหายทำไมแกไม่หาล่ะสู่รุ่ยสู่ไล่ของหายไม่หาของก็เป็นของฉันสิวะ
1: คนว่าบ้านฉันสู่รุ่ยสู่ไล่บ้านแกนั่นแหละ
2: บ้านฉันทำไม
1: ของเสียก็ไม่ยอมซ่อมเมื่อเช้าเนี่ยรถขยะมาเอาไอ้กล่องพัดลมไปฉันก็เห็นเว้ยแหมพอเสียหน่อยซื้อใหม่พอเสียหน่อยซื้อใหม่ไอ้สุรุ่ยสุร่าย
2: นี่กระดาษกันเหรอถ้าด่ากันขนาดนี้มันต้องเหวี่ยงกันหน่อยแล้วโว้ย
1: นึกว่าไม่มีมือเลยโอ้ยอย่าเพิ่งทะเลาะกันครับอย่าเพิ่งทะเลาะ
3: โอ้ยกูนี่อีกแล้วแต่เย็นครับมีเรื่องอะไรกันอีกครับ
2: ก็ไอ้นี่อ่ะสิไอ้แกนี่ไอ้บ้านนอกเนี่ยมันมาขโมยพัดลมฉันเอาไปซ่อมแล้วหายไปเลย
1: โอ้โหอย่าไปเชื่อไอ้ในเมืองเรื่องเยอะเฮ้ยไอ้ขี้โกงมันน่ะแกไอ้แบตสำรองโทรศัพท์เมียฉันได้มันไม่ยอมเอามาคืนฉันนะ
3: โอเคโอเคครับ
1: มันที
3: ่โอเคครับผมเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะครับคือถ้าเกิดมีเหตุของหายนะครับแล้วมีคนเก็บได้ยังไงของก็ต้องมีเจ้าของนะครับแล้วถ้าเกิดคนเก็บได้เนี่ยยึดไปเป็นของตัวเองเนี่ยยังไงก็ต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ฐานยักยอกทรัพย์เลยนะครับคุณไข่
2: รู้ว่าตายอย่างนั้นเลยเหรอ
1: เฮ้ยแกเนี่ยน่าเป็นทนายความยิ่งกว่าเป็นยามแล้วเนี่ยแกได้ยินยังได้ยินเต็มซองรู้จมูกหรือยัง
2: ถ้าแกได้ยินแกก็เอามาคืน
3: ใช่เดี๋ยวนะครับตามกฎหมาย
1: บอกคืนจัด
3: เดี๋ยวนะครับกฎหมายยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเก็บของได้เนี่ยต้องส่งคืนเจ้าของภายใน3วันหรือไม่ก็แจ้งตำรวจนะครับ
2: 3วันแจ้งตำรวจแล้วถ้าอยู่นานๆเกินกว่านั้นล่ะ
3: แต่ถ้าเกิดว่าอยู่นานๆเกินกว่านั้นเนี่ย1ปีถ้าเขาไม่มาแจ้งสิทธิ์ก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่เก็บได้เลยครับ
2: งั้นฉะนั้นแบตแกอีก1ปีมันก็ต้องตกเป็นของฉัน
1: เฮ้ยจะบ้าไงจะไปรอเป็นปีฉันจะเอาของคืนวันนี
2: ้ไม่มีอ่ะแกจะมาเอาคืนได้ไง
1: โอ้ยขี้โกง
2: ฉันจะโกงอะไรแกนั่นแหละขี้โกยขี้ขโมย
1: พัดลมมันตกอยู่ในบ้านฉันนะ
2: ตกบ้านแกฉันจะมาพึ่งลมตกไปบ้านแก
3: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพัดลมตกใช่ไหมครับเอาไปซ่อมเรียงครับ
2: ถูกต้องนี่มันตกอยู่นี่วางนี้พอตกไปปุ๊บมันเอาไปซ่อมแล้วหลบไปของมัน
3: อ๋อถ้าอย่างนี้นะครับเอาของคนอื่นไปซ่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็มีความผิดเหมือนกันนะครับจำคุกประมาณ3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทครับผม
2: โอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผิดมากกว่าฉันอีก
1: รวบแกเอาแบตสำรองโทรศัพท์มาเลย
2: แกนั่นแหละคืนพัดลมใช่ไหม
3: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับจะกล่าวหากันเนี่ยมีหลักฐานยืนยันตัวตนหรือยังครับระวังนะครับถ้าเกิดไม่มีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวจะโดนคนอื่นสวมรอยเอาไปเป็นของตัวเองนะครับมีไหมครับคุณไข่ไม่มีโอเคงั้นลิเกเลิกครับคืนของกันตรงนี้จบกันตรงนี้ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผม
2: เออก็ได้แกเอาพัดลมมาคืนฉันจะคืนแบตแก
1: ไม่คืนฉันจะไปหาหลักฐานให้ได้ถ้าเจอหลักฐานเอามาให้ดูแล้วถ้าแกไม่คืนแบตสำรองโทรศัพท์เมียของฉันนะเจอกันที่โรงพัก
2: ได้จะสู้กันด้วยหลักฐานใช่ไหมไอ้แก
1: ได้เลย
2: ได้เลยสิกูหัวตะซีนไหน
3: เฮ้ยเอาเดี๋ยว
4: ปวดตับกับคู่นี้จริงเลย
5: เข็ดหรือไม่วะห้าแต่เช้าแล้วจะไปอยู่ไหนได้แล้วเอาป่ะจ้ะนี่นั่งเขียนอะไรทำไมแทนจะช่วยแม่หาหลักฐานหน่อยอะ
1: โอ้ยไม่ต้องไปหามาแล้วแม่จ้านี่ของมันหายไปแล้วเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม
5: ่เป็นไงบ้าแล้วจะบ้าเหรอปลอมแบบนี้มันไม่เนียนเลยฮะมันจะต้องเป็นใบเสร็จไม่ใช่สมุดเช็คโอ้ย
1: ตอนที่พ่อไปซื้อน็อตซื้อตะปูขอใบเสร็จเขาก็ให้มาอย่างเงี้ย
5: ก้อนนั้นมันน็อตตะปูและไอ้นี่มันอะไรมันเป็น power bank เพราะฉะนั้นมันต้องใบเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวเข้าใจไหม
1: เฮ้ยแม่จ๋างั้นเราไปซื้อไอ้สมุดใบเสร็จรับเงินมาเลยไหม
5: เฮ้ย
1: เอามาจ๊ะ
5: เออดีได้ได้
6: เดี๋ยวถ้าเกิดเขาจับได้ว่าปลอมแล้วก็เรื่องหนักเลยนะ
1: แม่จ้าจะทำงานใหญ่มันต้องใจนิ่งๆเอาเฮ้ยนางหนูมาดีเลยมานี่นี่นี่มาช่วยพ่อปลอมใบเสร็จหน่อยแล้ว
7: ใบเสร็จอะไรนะจ๊ะเอาไว้ก่อนว่าแต่พ่อจ๋าได้ซ่อมโทรศัพท์ให้หนูหรือยัง
1: พ่อจ๋าจะไปมีเวลาซ่อมเสริมอะไรได้ล่ะก็มัวแต่ช่วยกันหาหลักฐานการยืนยันเป็นเจ้าของ power bank ของแม่จ้าอยู่เนี่ย
7: เนี่ยบอกนะจ๊ะว่าพอหาใบเสร็จไม่เจอแล้วก็จะปลอมใบเสร็จขึ้นมาใหม
1: ่โอ้ยนี่ลูกเราที่มันฉลาดเหมือนพ่อไม่มีผิด
7: จะบ้าเลยจะพ่อจ้า
1: เอาน
7: ี่ขืนโดนตำรวจจับได้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะจ๊ะแล้วมันจะคุ้มเหรอจ๊ะกับอีก power bank แค่ไม่กี่ร้อยเนี่ย
6: เออจริงของลูกมันไม่เดี๋ยวหาหลักฐานหาใบเสร็จดีกว่าไม่เอา
1: อย่าพิษปลอมเอาเหรอหาไปแล้วไม่เจอแล้วมันหายไปแล้ว
7: หยุดเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแล้วพ่อจ๋าก็รีบไปซ่อมโทรศัพท์มือถือให้หนู
1: นี่ขึ้นเสียงกับพ่อจ๋าเหรอ
7: หนูขึ้นเสียงเหรอหนูยังไม่ได้ขึ้นเสียงกับพ่อจ๋าเลยพ่อเสียงหนูมันขึ้นไปเองจ้าเอาเป็นว่าพ่อจ๋ารีบซ่อมโทรศัพท์ให้หนูเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวหนูจะช่วยแม่จ๋าหาหลักฐาน
1: เพราะว่าปลอมเอาดีกว่าเสียเวลาหา
6: เงียบเลยเงียบเลยเดี๋ยวมีเรื่องเอาหานี่แม่ก็ไม่รู้นะไม่ได้ไปอยู่ไอ้ตู้
2: เจอเปล่า
6: ไปเสียบตรงไหนวะเอามาดูให้ตัว
2: ทบทวนดีๆ
6: มันหลายตั้งแล้วก่อนเนี้ย
7: ไม่มีเลยค่ะคุณผู้หญิงค่ะใบเสร็จที่คุณผู้หญิงให้ยุ้ยหามันไม่มีใบเสร็จพัดลมเลยนะคะ
8: โอ้ยทีจะเอาอะไรเป็นหลักฐานดีล่ะเนี่ย
7: รูปถ่ายรูปถ่ายไงคะคุณผู้หญิงลองดูในโทรศัพท์สิคะเผื่อมีถ่ายติดพัดลมที่บ้านเราอะค่ะ
8: โอ้จริงด้วยจริงด้วย
7: ดูก่อนลองดูสิคะฉลาดจริงๆเลย
9: ทำอะไรกันอยู่ครับ
7: อ้าวคุณอาร์ตมาแล้วเหรอคะพอดีกำลังหาหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของพัดลมอยู่อะค่ะ
9: หาหลักฐานก็ช่วยอะไรได้อะ
7: ตราบใดที่เรายังมีหลักฐานก็แสดงว่าเรายังเป็นเจ้าของสิ่งนั้นอยู่ไงคะ
8: เฮ้ยเจอแล้วนี่รูปนี้
7: เหรอคะคุณผู้หญิงคะ
8: มันไกลไปนิดนึงแต่ว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันแหละ
7: นี่ไงด้วยค่ะแต่มันเล็กไปไหมคะคุณผู้หญิงคะ
8: เอ้ยเล็กยังมันก็เห็นพัดลมแล้วมันก็สีเดียวกันด้วยไง
7: อาปะอาร์ต
8: อาร์ต
7: ไปไหนอะคะ
8: ไม่รู้นี่ไม่รู้ดีกว่านี่

0: ายก็ซ่อมไม่ได้อยู่ดีมีน่าเชื่อพ่อจ๋าเลยนายทำไรอ่ะ
1: อย่ามายุ่งนะ
0: นี่ของพวกนี้นี่ยายเพลซื้อให้นายใช่ไหมพ่อเลิกกันแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเอามาทิ้งเลย
1: ถ้าฉันยังมีของพวกนี้อยู่มันก็เหมือนกับฉันยังเป็นแฟนเพลอยู่ไง
0: อารมณ์ไหนนี่แล้วนายไม่เสียดายความทรงจำดีๆกับยายเพลบ้างหรอ
1: ฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันของพวกนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากของเสียสิ่งที่ทำได้ก็แค่ทิ้งไปซะ

0: ด้วยแม่จ๋ามันได้เหรอ
1: ก็ใช้อย่างนี้ตลอดเวลาทำไมมันจะไม่ได้โบราณเสียงอะไรอ่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเมื่อเรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเมื่อพบกันหายไปไหนวะไอ้ตั้งนี้ก็ไม่มีเลยหลักถงหลักฐานอะไรเว้ยเฮ้ยเอ๊ะพ่อจ๋าแล้วนางหนูมันไปไหนอะเนี่ย
2: ก็เห็นว่าจะเอาโทรศัพท์ไปให้ช่างที่ตลาดดูว่าแม่จ๋า
1: แล้วทำไมมันต้องเอาโทรศัพท์ไปให้ช่างที่ตลาดดูก็พ่อจ๋าบอกว่าพ่อจ๋าซ่อมได้ไง
2: มาซ่อมได้นี่แหละแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือพ่อจ๋าไม่พร้อมซ่อมไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเลยสวยเลยเอาน้ำตกใส่ปลาล้มตายแล้วเสียแล้วมั้งเนี่ย
1: เฮ้ยไงไงเสียจริงป่ะเนี่ยเสียใหม
2: ่น่าจะเสียไอ้มอเตอร์เปียกน้ำนะแม่จ๋า
1: ที่เห็นยากเสียก็ซ่อมก็ชอบซ่อมไม่ใช่เหรอ
2: ไงซ่อมสภาพนี้แหละแม่จ๋านี่ไอ้เปลี่ยนมอเตอร์นี่มันกระขามก็แพงพอๆก็ซื้อใหม่อะไรอ่ะเสียแน่ๆ
1: อย่าพูดหยุดหยุดอย่าพูดอย่าพูดคำนี้ลูกแม่โหอยู่กันไม่นานเลยเห็นกันอยู่หลัดๆมาจากไปซะละ
2: คือให้จ้าพ่อจ๋าว่าพ่อจ๋าคิดแผนอะไรดีๆออกแล้วล่ะ
1: แผนอะไรดีๆอ่ะพูดมาสิ
3: มาว่ามาตาเทิดนี่อุตส่าห์โอ้โหโทรมาขอร้องเพื่อแลกเปลี่ยนได้เลย
2: ใครใครขอร้องแกมิซ่าแกเองไม่ใช่เหรอที่อยากแลกอ่ะ
3: แล้วหน้าไหนที่โทรมาอ่อนอ้อนฉันว่าให้เอาพัดลมมาแลกกับพาวเวอร์แบงค์5ตัดเทิด
2: ใครใครเขาอ่อนอ้อ

0: จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราว
1: ท่านมาพูดอย่างนี้เอายังไงดีนะตาเฮิร์ด
0: เฮ้ยเราอุตส่าห์คิดทางออกให้ประชดประชัน
1: นายพะโลม
2: เ
1: อาไงมาเรามายื่นหมูยื่นแมวกันเลยดีกว่า
0: แลกแล้วแลกเลยนะ
1: แลกแล้วเอาคืนมะลืนนี้ตาย
0: เออ
3: โอ้ยโอ้ยไหนไหนในพาพ่อแบงค์แดงเอาขึ้นมาขึ้นมาแล้ว
4: อยู่นี่ไงเอาปล่อยพัดลมสิคะคุณยาว
3: มันต้องปล่อยพาพ่อแบงค์สิวะ
4: อ้าวแล้วถ้าปล่อยพ่อแบงค์แต่เราไม่ปล่อยพัดลมทำไงอะ
3: ก็ต้องปล่อย
4: เอาปล่อยใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนับ1ถึง100แล้วปล่อยพร้อมกันเลยดิมคะ
1: โอ้โห
4: 3พอไหม
1: เออ
4: 3เอออ่ะ1 2 3
1: โอ้โหไอ้คนการ ทำไมระวัง
4: โอ้ย
1: ผมเองคุณอ้าวก็ถือนะว่าแลกเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วจบลงด้วยดีจบแค่นี้นะ
0: ได้อินทไข่มงคลแบบนี้เขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้ง
5: แฮปปี้เอนดิ้งยิ่งกว่าคุ้ม
3: คุ้มจริง
5: ๆไอ้ที่สุดเราก็ได้ของคืนคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มแถมกำไรอีก1บาท
4: มันไม่ติดตักเบอร์เลยนะคะคุณคะอ้าวไม่ติดได้ยังไงอ่ะก็เมื่อวานมียังสายซ้ายสายขวานี่เปิดตั้งเบอร์3มาเย็นถึงเลยอ่ะ
1: เฮ้ยไอ้ตะเทิดนี่แกกล้าเอาของเสียมาแลกกับฉันเหรอวะนี่ไม่น่าเสียเหลี่ยมมาเลย
4: ฉันต่างหากล่ะที่เสียเหลี่ยมไว้บ้านนู้นอ่ะโทษหาที่คุณเป็นต้นเหตุและคุณเอาพัดลมไปซ่อมเดี๋ยวนี้เลย
1: แต่ที่ซ่อมมันอยู่ในตลาดจ้ะพัดลมมันก็หนักไกลก็ไกลฉันต้องอุ้มไปเหรอ
4: จะเอาพัดลมไปซ่อมหรือว่าจะให้ตัดท่อน้ำเลี้ยงเอายังไง
1: ซ่อมก็ได้จ้าแต่ขอค่าซ่อมด้วยนะกันการ
4: ออกเอง
0: สะใจจริงๆเลยเสร็จเราจนได้ไอ้พวกโง
3: ่พ่อพ่อจ้าดูนี่วิ่งปาดปัดปัดปัดปัดปัดปาดเลยใช้ได้เน
0: า
3: ะ
0: ใช้ได้ใช้ได้โอ้ดีๆของหายแล้วได้คืนเนี่ยไม่ใช่มีบ่อยๆนะแม่จ้าบาทนี้นะพ่อจ๋าว่าไอ้ไข่มงคลมันคงตีอกชกพุงตัวเองอยู่แน่เลย
6: นี่โชคดีนะที่ไม่ไปซื้อของใหม่มานะไม่งั้นจะเสียดายตังค์แย่ๆเลย
0: แต่เพราะว่านะแบตของแม่อันเนี้ยมันสวยๆสวยเหมือนเจ้าของมันเลย
6: มากมากอยากกินอะไรเย็นนี้เอาแบบไม่อ้วนก็เป็นแกงส้มปลาสลิดลึกๆนี
3: ่แบบเนื้อเขียวหวานเนื้อหนุ่มชีน่าลาดกันจุกจุ๊กมากเลย
0: โอ้แล้วเปรี้ยวป้าแหมแม่จ๋าพูดเห็นภาพเลยโอ้เพราะจ๋าว่าแม่จ๋ามันต้องเหนื่อยหรอกโทรไปสั่งหมูกระทะมากินดีกว่า
6: จัดไป
0: เอ๊ะเสียบสายชาร์จไปแล้วคุยไปด้วยแม่จ๋ามันได้เหรอ
6: ก็ใช้อย่างนี้ตลอดเวลาทำไมมันจะไม่ได้โบราณกลัวระเบิดเจ
0: ๊ก็ไม่รู้ก็พ่อจ๋าได้ยินเขาพูดมาว่าเสียบสายชาร์จไปด้วยคุยไปด้วยมันจะระเบิดว่างั้น
6: เหลวไหลย
1: ่อ
6: พูดสิ
7: เรียกมาทำนี่เธอเอากลับมาอีกทำไมฉันทิ้งไปแล้วไง
8: ก็ในเมื่อนายทิ้งไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นฉันขอกันแล้วกันนะฉันขอเอาไปบริจาคให้เด็กๆอ่ะแต่ฉันคิดว่าถ้าฉันยังไม่ได้มาขออนุญาตนายก่อนเนี่ยมันอาจจะดูเป็นการเสียมารยาทฉันก็เลยมาขอนายก่อน
7: ก็ฉันทิ้งไปแล้วนี
8: ่
7: ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีเจ้าของแล้วเธอจะเอาไปทำอะไรก็เชิญเลย
8: ขอบคุณค่ะ
7: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์อะซ่อมได้ไหม
8: ซ่อมไม่ได้แล้วฉันว่านะฉันคงต้องตัดใจแล้วก็ซื้อใหม่อ่ะ
7: ชอฉันก็บอกเธอแล้วไงพูดไปก็ไม่เชื่อฉันบอกแล้วว่าของบางอย่างที่มันเสียไปแล้วเนี่ยมันซ่อมไม่ได้เหมือนข้าวที่มันบูดแล้วเข้าใจไหมมันกินไม่ได้มันซ่อมไม่ได้ใจยากจริง
8: แต่ว่าข้าวที่มันบูดแล้วเนี่ยซ่อมไม่ได้กินไม่ได้แต่ฉันคิดว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีประโยชน์นะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเอามันไปทำปุ๋ยเอาไว้ใส่ต้นไม้ไงมันก็เหมือนนี่ไงตุ๊ก ตาที่นายทิ้งแล้วเนี่ยสำหรับนายอ่ะมันอาจจะไม่มีคุณค่าแล้วแต่สำหรับคนอื่นฉันว่ามันยังมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นะ
2: สำหรับฉันของที่มันเสียไปแล้วก็คือเสียไปแล้ว
8: นี่จะเสียมากเสียน้อยเนี่ยอย่างน้อยๆฉันคิดว่าก็ควรจะพยายามลองซ่อมมันดูก่อนปะก็เหมือนโทรศัพท์ฉันไงต่อให้มันซ่อมไม่ได้เนี่ยแต่อย่างน้อยๆฉันก็พยายามซ่อมมันอย่างสุดความสามารถแล้วอย่าแล้วนายอะฮะได้ลองพยายามซ่อมของนายดูหรือยัง
2: โ
8: หเสียงอะไรอะพ่อจ๋าแม่จ๋า
6: ขอบใจไหนมาที่มาช่วยดับไฟให้อะ
2: ไม่เป็นไรจ้า
0: ต้องใส่ไอ้แบตสำรองเลยไฟมันจะรั่วนะแม่จ๋าต้องอยู่ที่พื้นตากน้ำค้างตากแดดอยู่นานนะ
6: ก็นั่นน่ะสิถ้าหาเจอวันนั้นมันก็ไม่ไหม้ขนาดนี้หรอก
0: เอ้า
8: อ๋อแล้วพ่อจ๋าก็ต้องจำเอาไว้ด้วยนะจ๋าว่าถ้าของหายเนี่ยเราก็ควรจะหาก่อนไม่ใช่หายปุ๊บแล้วก็ไปซื้อใหม่ปั๊บ
0: ได้ทีเอาใหญ่ชนะ
8: อ๋อแม่จ๋าหนูพวกแบตสำรองพวกนี้เนี่ยส่วนมากมันจะมีประกันนะจ๊ะทำไมแม่ไม่ลองเอาไปเคลมที่ร้านดูล่ะจ๊ะ
6: มันไปเคลมได้เหรอ
8: ได้จ้ะ
6: เอาก็จ๋างั้นก็ไปร้านกันเลยไปร้านก็ยกไปไปเซ็ตแซ็มันออกได้ไงแล้วเคลมไ
0: หมนี่เคลมไหมนะ
6: เคลมเลยนี
0: ่รีบไป
6: มา
0: เดี๋ยวหมดกำหนดเคลมไปรีบไป
8: โอ้โห
2: ช่วงเนี้ยฉันพูดไม่ค่อยดีกับเธอขอโทษนะ
8: ไม่เป็นไรฉันเข้าใ
2: จแล้วเรื่องโทรศัพท์เอาไงอ่ะเอาไปซ่อมไหม
8: ก็คงต้องซื้อใหม่แหละมั้งมันซ่อมไม่ได้แล้วนี
2: ่อ้าวและไหนบอกว่าทั้งชีวิตของเธอมันอยู่ในนั้นไม่ใช่เหรอมันได้เหรอ
8: ทำไงได้เราเริ่มต้นใหม่ไงเริ่มสร้างความทรงจำใหม่ๆ
2: เริ่มต้นใหม่ได้ด้วย
8: ใช่สินี่ชีวิตคนเราอะนะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนั่นแหละ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับมารู้จักกับไข่ปลาเสกได้ครับที่นี่คือสยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วพี่จอยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่จอยไข่ปลาเสกได้ โอ้โหนี่มันมีเมจิกมีเทพนิยายอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อทำเลียนแบบธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะ
0: เราเสกได้แสดงว่ามันเกิดตอนไหนก็ได้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะใช
2: ่สมมติว่าอยากให้เกิดวันสวยๆเช่นแบบวันที่14กุมภา
1: ได้ค่ะ
2: ก็สามารถเกิดได
1: ้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแบบว่าเราสามารถกำหนดวันเกิดของเขาได้เลย
1: ได้ค่ะวันสำคัญที่เราต้องการวันสำคัญของคนพิเศษของเราอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเราสามารถเลือกวันเกิดได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับพี่จอย
1: เป็นปลาคิลลี่ฟิชค่ะ
0: ปลาคิลลี่ฟิชมันคือปลาอะไรอะครับพี่จอย
1: เป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาหัวตะกั่วของไทย
0: ปลาหัวตะกั่ว
1: ค่ะเป็นตระกูลเดียวกัน
0: อยากเห็นรูปร่างหน้าตามันนะพี่จอย
1: เดี๋ยวไปดูปลาในตู้เลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับปลาคิลลี่ฟิชกันก่อนนะครับ
1: ผมค่ะ
0: ไปฮะโอ้โหตู้เต็มเลยครับ

0: ปลาคิลี่หรือสัตว์น้ำมหัศจรรย์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสามารถสั่งให้เกิดที่ไหนเมื่อไรก็ได้ปลาสวยงามพันจิ๋วพวกนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาตะวันออกความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่ไข่ปลาที่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยที่เชื้อในไข่ไม่ตายครับและก็จะฟักตัวก็ต่อเมื่อโดนน้ำเท่านั้นครับ
1: อันนี้เหรอครับปลาคิลลี่ฟิช
2: ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเต็มวัยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
1: คะอย่างพวกนี้ใช่หมดเลยป่ะคะพี่จอย
2: ใช่ค่ะแต่ว่าที่ไม่มีสีคือจะเป็นตัวเมีย
1: นี่ใช่ไหมฮะที่มีลายเยอะๆ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือคิลลี่ฟิชทั้งหมดเลยแต่ว่าก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ลักษณะพิเศษเขาคืออะไรครับ
2: ความที่เขามีสีสันสวยงามแต่ละสายพันธุ์จะสีแตกต่างกัน
1: ทำไมถึงสนใจเฉพาะปลาคิลลี่ฟิชนะครับ
2: ก็คือเขามีความแตกต่างจากปลาสายพันธุ์อื่นปลาสายพันธุ์อื่นถ้าเพาะออกมาเราก็ต้องปล่อยเขาตามธรรมชาติที่จะออกมาเป็นตัวปลาสายพันธุ์นี้ค่ะไข่เนี่ยเราสามารถเก็บมาบ่มแล้วก็มากำหนดวันเพาะของเขาได
1: ้อ๋อที่บอกว่าเลือกเกิดได้
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ความพิเศษของมัน
2: แล้วก็ไข่เนี่ยเราสามารถจะแพ็คใส่ซองจดหมายส่งไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก
1: เฮ้ยพี่ไข่ปลา
2: ใช
1: ่ไข่ปลามันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ทำได
1: ้ที่บอกว่าแพ็คอะไรนี่แสดงว่าต้องอยู่ในที่แห้งใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ย
2: เป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ว่าต้องทำให้แห้งเพื่อจะไข่พัฒนาเป็นตัวขึ้นมาถ้ายังอยู่ในน้ำยังไงก็ไม่เป็นตัว
1: เฮ้ยแปลกมากนะปลาสายพันธุ์นี
2: ้
1: อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่จอยหลงเสน่ห
2: ์
1: ของปลาคิลลี่ฟิชใช่ไหมครับผมอันนี้ผมเห็นด้านในมีเหมือนเป็นอะไรครับ
2: โอ่งที่เราโอ่งดินก็คือใส่ตัวพีทมอสลงไป
1: เราใส่ไปทำไมครับพี่จอย
2: ก็คือหลอกให้เขาลงไปไข่ก็คือเราเรียนแบบธรรมชาติของเขาหน้าน้ำปกติเนี่ยพ่อแม่พันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์วางไข่ฝังไว้ในดินพอจนถึงหน้าแล้งพ่อแม่พันธุ์ตายหมดน้ำมันก็จะแห้งแห้งแห้งแห้งลงตัวไข่มันก็จะเริ่มพัฒนาเป็นตัวรอฝนแรกที่ตกลงมาตัวไข่โดนน้ำก็จะแตกออกเป็นตัวเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ใหม่
1: อยากเห็นแล้วว่าด้านในมันจะมีไข่ไหมครับพี่จอย
2: อ๋อได้
1: เราดูได้ไหมฮะ
2: ได้ค่ะ
1: หุยคุณผู้ชมนี่มีไข่ ไม่ใช่มีไข่ธรรมดามีปลาอยู่ข้างในด้วย
2: ก็คือเขาก็จะผัดกันเข้าผัดกันออกอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอเอาพ่อแม่มาด้วยเลย
2: พอรัดเสร็จก็เขาก็ว่ายออกมาตัวใหม่ก็ลงไป
1: ครับผม
2: ก็จะไข่ทุกวันอย่างเงี้ย
1: สักกี่วันครับเราจะเก็บทีนึง
2: ก็ประมาณ10วันขึ้นไปอะค่ะ
1: อย่างโอ่งใบนึงใน10วันนี้มีประมาณกี่ใบฮะไข่
2: อย่างน้อย500 600คืนต่อไปต่อโอ่ง
1: เราต้องทำยังไงต่อครับพี่จอย
2: ก็ทำแห้งก็คือเอาดินมาทำแห้งเอาโอ่งเนี่ยค่ะมาเทใส่กระชอนก็ดูดีๆเดี๋ยวมีปลาปนไปด้วย
1: พี่เทไม่ลังเลนะปลาไข่ในที่แห้ง
2: ก็ไข่ที่เก็บขึ้นมาใหม่ๆอะค่ะไข่มันจะเปลือกไข่จะค่อนข้างแข็งเลยแต่ว่ามันจะเปราะต่อเมื่อพอเริ่มเป็นตัวเปลือกไข่มันจะบางลงแต่ตอนนี้เปลือกไข่จะหนาก็บีบได้ไม่เป็นไร
1: บีบได้เลย
2: ค่ะ
1: ไม่แตกนะครับ
2: ไม่แตก
1: เราจะดูยังไงมันเป็นไข่ปลาครับพี่จอย
2: มันจะเป็น
1: เม็ดยังไง
2: ใช่ก็เป็นเม็ดกลมๆใสๆ
1: อ
2: ๋
1: อนี่ครับพี่จอย
2: ค่ะ
1: เม็ดใสๆนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไข่ที่เก็บมาใหม่ๆจะใส
1: เหมือนไข่มดเลยครับพี่จอย
2: ค่ะ
1: เต็มดินไปหมดเลยอ่ะ
2: ถ้าใช้ไฟส่องมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะ
1: คือมันจะใสๆสะท้อนแสงเลยใช่ไหมฮะเม็ดใสๆกลมๆเล็กๆนะครับคือปกติคุณผู้ชมเวลาเราเห็นไข่ปลาช่อนใช่ไหม
3: น
1: ี่
3: ไง
1: ไข่ปลาช่อนไข่ปลาตะเพียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีถุงไข่ที่เป็นแบบไข่เกาะๆกันนะครับ
4: แล้วขนาดคือเป็นเม็ดใสๆเลยนะครับพี่จอย
1: พี่จอยเนี่ยพอเราขึ้นมาจากโอ่ง
2: ค่ะ
1: จะเป็นแบบนี้เลย
2: ค่ะยังไม่ผ่านการบ่มมันจะใสอย่างเงี้ย
1: อ๋อนี่คือไข่สด
2: ค่ะ
1: โอเคพอแบบนี้เสร็จแล้วเราดำเนินการยังไงต่อครับ
2: ทิ้งไว้วันนึงเพื่อให้มันแห้งหมาดพอดีพอเหมาะแล้วก็เอาไปใส่ถุงใส่ภาชนะก็พวกถุงซิปหรือว่าจะใส่กระป๋องก็ได้ไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงหน่อย
1: ครับ
2: 2เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วเราก็ค่อยๆออกมาดู
1: ผมอยากได้แบบนี้เลยไปใส่น้ำเลยครับพี่จอย
2: ไม่ได้
1: ไม่เกิด
2: ค่ะเพราะยังไม่เป็นตัวเลยค่ะ
1: อ๋อ
2: เดี๋ยวพอถ้าได้เวลาของเขาเนี่ยค่ะเขาเอาตัวไข่เนี่ยมาส่องดูก็จะเห็นเป็นตัวเนี่ยใสๆนอนขดอยู่ในไข่แล้วก็จะเห็นเราจะส่องที่ตาเขามากกว่าเพราะตาเขาว่าจะเป็นเหลือบสีทองๆสะท้อนแสงเขาจะเรียกว่าไข่เป็นตาเพราะว่าจะลืมตาแล้วพอส่องไฟมันจะสะท้อนกับไฟก็จะเห็นว่าอันเนี้ยพร้อมแหละเขาลืมตาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าพร้อมจะลงน้ำแล้วอ๋ออันเนี้ยก็หามาให้แหละ
4: ไม่น่าเชื่อว่าในแบบว่าแต่ละอันนะครับมันมีไข่
2: มันไม่เท่ากันเพราะว่าคือสภาพตัวปลาแต่ละตู้มันไม่เหมือนกันไงครับ
4: ขออนุญาตให้กล้องดูนิดนึงนะครับเนี่ยตอนมองเนี้ยของดาวเปล่า
1: เฮ้ยคนโทษมือลั่น
4: ไม่ม
1: ีอ่ะเฮ้ย

0: ค่ะ
1: อุ้ยอุ้ยอ้าว
2: เมื่อสักครู่นี้เราเห็นไข่ปลาที่แบบว่าเป็นเม็ดๆแล้วแต่ที่บอกว่ามันเสกได้อะพี่จอยผมยังไม่เห็นเลยมันเสกยังไงอะ
0: หลังจากเราบ่มจนเป็นตัวพร้อมเพาะแล้ว
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมา
2: ทำแพ็กเกจแบบนี
0: ้ค่ะ
2: ดินเมื่อสักครู่นี้ผ่านการบ่มที่พี่จอยบอกแล้วใช่ไหมครับ
0: ตัวนี้ก็คือพร้อมจะออกแล้ว
2: อันนี้มีประมาณกี่ฟองครับ
0: ประมาณ20ฟอง
2: ประมาณ20ฟอง
0: ค่ะ
2: อ๋อตอน1กระปุกเนี่ยฮะแล้วเราทำยังไงให้มันเกิดนะครับพี่จอย
0: ง่ายมากค่ะ
2: ครับผม
0: ในชุดของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบทุกอย่างเลย
2: โอ้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มใส่น้ำกันเลยครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็เปิดน้ำเทลงไปเลยเทลงไปแรงๆได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วค่ะ
2: หมดเลยป่ะครับ
0: ค่ะหมดได้เลยค่ะเพราะว่าแนทจะในคู่มือก็จะแนะนำว่าใส่น้ำสูงประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่ง
2: แล้วก็ยังไงต่อครับ
0: ก็คนไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามีออกซิเจนนะคะเราก็จะใช้ออกซิเจนเป่ามันก็จะช่วยกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนจะช่วยให้เขาออกเร็วขึ้น
2: ครับผม

0: าแล้วครับไข่ปลาเสกได้พี่จอยมันเป็นตัวจริงๆด้วยอ่ะคนๆทิ้งๆคนๆทิ้งๆทิ้งไว้ประมาณ30นาทีมาดูอีกทีเฮ้ยเป็นตัวแล้วอ่ะโหมันแบบมันมหัศจรรย์มากคือไข่ปลาเสกได้มันมีขึ้นแล้วฮะในประเทศไทยเอากลับบ้านเลยตัวนี
1: ้ได้เลยค่ะ
0: แปลกแต่จริงครับนี่น้องแปลกแต่จริงหนึ่งพี่จอยครับถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยฮะอยากได้แบบนี้อยากจะเสกปลาเองแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็เข้าไปในเฟซบุ๊กชื่อเพจ Hatchio Thailand ฝากข้อความไว้ได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดวิธีเพาะอะไรต่างๆนี่เป็นชุดเพาะปลาค่ะชื่อ Hatchio ค่ะ
0: อันนี้คือด้านในนะครับ
1: มีไข่มีอาหาร
0: มีไข่มีอาหารอุปกรณ์แว่นขยายมีคู่มือด้วย
1: ที่สำคัญต้องอ่านคู่มือให้ดีก่อน
0: นะครับผมไม่ใช่ว่าดูรายการแล้วอยากเพาะไปเพาะเลยอ่านคู่มือนิดนึงเพื่อความละเอียดรอบครอบนะครับ
1: ถ้ามีปัญหาก็สอบถามมาในเพจก็ได้ไลน์ดีไลน์ก็ได้
0: ครับผม
1: ไอดีไลน์ก็ชื่อ Hatchio
0: วันนี้นะครับที่สยาม Kyuli Fish Farm นะครับทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไข่ปลามันเสกได้ต้องขอบคุณพี่จอยมากนะครับผมขอบคุณมากครับ

0: อจิลงเดชไกรสันอายุ28ปียาเสพติด
1: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
2: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยครับ

ที่ผมกำลังเจออยู่แจมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับยังดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ยมันคือความ

0: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
1: จะสารภาพดีๆหรือใช้ใช้กำลัง
2: เฮ้ย
3: สารภาพไหม
2: ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้โหโ
0: อ้ยไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
1: อ่ะพอ
0: ขอบคุณครับ
1: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
0: ์ว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
1: โรงแรมคุกครับ
0: โรงแรมคุก
1: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
0: ชื่อว่า
1: สุขสเตชั่น
0: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชั่นไปเลยครับ
1: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชั่น
0: แต่ว่าคอนเซปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
1: ใช่
0: รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมเหรอครับ
1: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
0: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ
1: ใช่
0: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
1: มีชุดนอนม
0: ี
1: ป้ายให้ถ่ายรูป
0: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
1: เป็นคุกหมดเลย
0: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
1: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอแชง
0: ครับ
1: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
0: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกมาจากยกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
1: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
0: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็น co-working space หรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวพี่พาไป
0: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
1: หรือว่าจะขึ้นไปอย่างนี้เลย
4: มันจะสมไป เดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
0: ชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
1: ใช่ครับ
0: โหมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิคอ
1: ันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
0: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลังนะครับ
1: หนึ่งสองสาม
0: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
1: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
0: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้องนี่ก็เป็นขนาดห้องเล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
1: 2คน
0: 2คนนะครับ
1: หน้าต่างเปิดได
0: ้อนุญาตนะครับงามครับคุณผู้ชมสุดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับคุกไว้หมดเลยนะครับอันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลยเป็นห้องมืดอ่ะครับ
1: คุกมืดคร
0: ับ คุกมืดมี2คุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีคลินิกในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอน
1: นอนได้4คน
0: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นคุกไฮโซชั้น5ที่เราลองจะขึ้นไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
1: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
0: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากลานกิจกรรมของคนคุกโอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำนี่ครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมว่าไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี
1: ่ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
0: ใช่ไหมครับมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
1: มี Facebook ค่ะสุขสเตชัน
0: สุขสเตชันนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุกอย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุก ที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับสินค้าขายดีของเรามากๆเลยนะที่อยู่ในหมวดของเครื่องแต่งกายค่ะและที่สำคัญขาดตลาดมาแล้วกว่า2เดือน
2: เอาละครับนี่คือ Aero Line นะครับกางเกงขาสั้นผู้ชายนะครับบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ดังขึ้นห้างนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและคุณผู้ชายนะครับในเรื่องของกางเกงเนี่ยบางทีเนาะทุกๆกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นการที่ตื่นนอนใส่นอนก็ได้ไปทำกิจกรรมอย่างรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านไปร้านกาแฟนะคะหรือจะออกไปออกกำลังกายกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยถือว่ามีผลมากเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้องการกางเกงที่ระบายอากาศได้ดีครับ
1: ค่ะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญนะคุณผู้ชมขานอกเหนือจากการที่ระบายอากาศดีนะเวลาที่เอาไปซักนะคะต้องไม่หดไม่ย้วยนะแล้วก็สีต้องไม่ตกและที่สำคัญค่ะง่ายๆเลยคือซักสะบัดตากแล้วก็เอามาสะบัดใส่ได้เลยไม่ต้องรีนั่นเอง
2: เป็นคุณสมบัติทั้งหมดที่ดีของ Aero Line นะครับเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ที่เขามากับผ้านะครับเป็นทีคอตตอนน
1: ะ
2: เป็นผ้าคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์ใส่แล้วเบาสบายครับรวมไปถึงการถักเย็บแบบใหม่นะครับเป็นดับเบิลนิตนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษเลยแต่เป็นความหนาที่ดูฮะมันเบาบางและสบายนะครับ
1: นุ่มอะเนาะ
2: ถูกต้องอันนี้จับนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าแบบกางเกงทั่วไปที่เราเคยใส่เลยคร
1: ับใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถจะใส่ได้กับทุกกิจกรรมเนาะตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดเย็บนะคะนี่ด้านหลังนะตัดเย็บออกมาเรียบร้อยงานเนียนนะคะแล้วก็บริเวณด้านในด้านหน้าเนี่ยให้ดูที่ลิ้นกระเป๋าค่ะว่าลิ้นกระเป๋าเนี่ยคือลึกนะแล้วก็ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชายอยากจะเอาไว้ใส่ของกุญแจรถเอ่ยเหรียญเอ่ยนะโทรศัพท์มือถือ
2: ถูกต้องเวลานั่งนั่งลูกนั่งนั่นนะครับผู้ชายครับเวลาเราใส่นะเห็นถ้ากระเป๋าลึกแบบนี้เห็นไหมมันเก็บหมดนะครับพอเก็บหมดเนี่ยเวลาเรานั่งเวลาเรายืนหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรของก็จะไม่หล่นหายออกจากกระเป๋าที่เองนี่คือข้อดีของการที่มีกระเป๋าลึกครับ
1: ถูกต้องค่ะยังไม่พออยากให้ดูดีไซน์ด้านนอกคุณผู้ชมค่ะดีไซน์ด้านนอกเนี่ยนะเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเป้าหลอกค่ะเวลาที่ผู้ชายสวมใส่เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเขินและยังไม่พอจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันลำลองจนเกินไป
2: ถูกต้อง
1: เผื่อว่าอยากจะใส่ออกไปข้างนอก
2: ถูกด้วยความที่มันเบาสบายเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะดูแบบเรื่องความมั่นใจถ้าตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวหรือดูโป๊เกินไปคุณผู้ชายก็จะไม่มีความมั่นใจ
1: ใช
2: ่
1: แล้วค่ะทีนี้มาดูที่เชือกนะคะเชือกเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะให้เป็นสีเดียวกันกับตัวกางเกง
2: สวยเลย
1: ยังไม่พอค่ะตรงปลายเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีตุ้มเนาะเป็นปมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันร่นหายไป
2: ครับผม
1: แต่อีกหนึ่งสิ่งของการดีไซน์ค่ะคือตัวเชือกเนี่ยเขาจะมีการเย็บอยู่กับด้านหลังป้ายตรงนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซักนะไม่ว่าจะเป็นการซักมือซักเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลว
2: ่
1: าเชือกมันจะหลุดหายหรือเราต้องคอยดึงออก
2: ครับผม
1: แล้วก็ตัวของเนื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะว่าเขานุ่มเขาสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรม
2: ถูกต้อง
1: คุณใส่ไปทำอะไรบ้าง
2: อย่างทิวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นทำงานบ้านครับถูโป้งถูพื้นเอาเสร็จแล้วออกกำลังกายอย่างเช่นนี้ฮะผมสควอตอยู่เป็นประจำนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันไม่รับเป้าเลยแล้วดูจากตัวผ้านะเห็นไหมดูจากตัวผ้ามันยืดหยุ่นแล้วก็ทรงมันยังสวยเหมือนเดิมแล้วมันระบายอากาศได้ดีผมชอบเวลาลงเหงื่อออกแป๊บเดียวแห้งเลยดีมากๆเลยครับ
1: นี่ไงแล้วที่สำคัญนะคะไซส์พี่มาให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ M ค่ะ L เนี่ยนะเริ่มต้นที่30ถึง33นิ้วไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่33จนถึง36นิ้วค่ะและไซส์สุดท้ายไซส์ XL นะคะ36

0: ัด9นิ้ว
1: ไซส์ไหนก็จ่ายราคาเดียวนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าขาดตลาดไป2เดือนแล้วว ันนี้กลับมากับช็อปมันเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพทุกคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
2: วันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: สั้นแอโลไลท์ค่ะเป็นผ้า TC เนื้อผ้าผลิตมาจากทีคาตอนนะคะใส่แล้วนุ่มรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะระบายอากาศได้ดีจะใส่อยู่บ้านหรือว่าไปข้างนอกก็ได้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกให้ช็อปกันแล้วค่ะ
1: มาตรฐานการถักทอนะครับแบบดับเบิลนิดนะครับรวมไปถึงเนื้อผ้าที่หนานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็รักษาทรงได้ดีไม่ย้วยแข็งแรงทนทานนะครับรับรองสินค้าคุณภาพและมาตรฐานของแท้แน่นอนจากแบรนด์ Aero Light ครับ
0: มาเลือกไซส์ให้เหมาะกับคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ M ค่ะรอบเอวอยู่ที่30ถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะรอบเอวอยู่ที่33ถึง36นิ้วค่ะหรือว่าไซส์ XL ค่ะรอบเอวอยู่ที่36ถึง39นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกกิจกรรมนะคะรีบมาเป็นเจ้าของก่อนสินค้าจะหมดอีกครั้งค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับ Aero Light กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
0: คุณผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้คือสินค้าของเรานะเป็นสินค้าขายดีตลอดการนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ2เดือนเลยนะแล้วที่สำคัญคือโปรโมชั่นก็ดีราคาก็ดีนะแล้วก็อย่างแอโรไลท์นะคะเขาอยู่มายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นพวกเราแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่มานะ40กว่าปีแล้วมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในแบรนด์ได้เลยค่ะ
1: ส่งต่อความเท่นะฮะจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับในตอนนี้ความเบาสบายนะครับแล้วก็การที่มิกแมทช์ได้ในหลากหลายรูปแบบ อย่างวันนี้ผมแต่งตัวออกไปเที่ยวทะเลครับที่จริงแล้วเนี่ยในตัวของกางเกงขาสั้น1ตัวนะครับใส่เสื้อยืด1ตัวรวมไปถึงมีเสื้อคลุมหน่อยแบบนี้คุณสามารถออกจากบ้านได้แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ตื่นนอนนะครับใส่นอนตื่นมาปุ๊บทำงานบ้านกินกาแฟอยู่บ้านนั่งทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านก็ดีหรืออยากจะออกไปนะครับห้างก็ดีนะครับหรือจะไปเรียกว่าเที่ยวต่างๆเนี่ยผมว่าเสื้อตัวเดียวแล้วก็กางเกงดีๆแบบนี้ผมว่าเอาอยู่กับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอากาศร้อนไม่เป็นผลนะคะถ้าหากว่าคุณใส่กางเกงขาสั้นของ Aero Light ของเรานะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาอะบางเบาใส่สบายมีความนุ่มนะคะแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆนะเวลาที่เราเอาไปซักเนี่ยผู้ชมขาไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าเขาจะย้วยจะหดนะคะหรือว่าสีจะตกหรือไม่นะที่สำคัญเพียงแค่สะบัดแล้วก็ตากนะแล้วก็มาสะบัดนิดหน่อยใส่ได้เลยไม่ต้องรีดนะคะ
1: อย่างที่บอกไปนะครับเป็นการถักทอแบบดับเบิลนิดนะครับแบบนี้ดูนะความหนานะจับแล้วดูถึงความนุ่มความหนาแต
0: ่
1: มันเบาสบายนะครับอย่างที่เจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าซักแล้วแห้งง่ายสมัดตากสวมใส่ออกไปใช้กิจกรรมข้างนอกได้เลย
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็การตัดเย็บนะคะนี่ตัดเย็บออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็นี่อยากจะให้ดูเรื่องของกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายเวลาที่จะใส่ออกไปทำกิจกรรมด้านนอก
1: ถูกต้องครับ
0: ใส่กุญแจรถใส่เหรียญใส่โทรศัพท์นะคะสามารถที่จะใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหายไปหรือเปล่า
1: เป้าของเขานะ
0: นี่นี่
1: ทำเป็นเป้าหลอกแบบนี้นะครับผมเป็นหนึ่งคนครับที่เวลาใส่กางเกงขาสั้นจริงๆเนี่ยเวลาใส่กางเกงบางๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเคอะเขินมันจะดูโป๊ไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปฮะดับเบิลนิปนะครับเป็นผ้าที่หนาและเบาสบายและยิ่งมีเป้าหลอกแบบนี้นะครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าแต่งตัวไปเนี่ยมันดูไม่โป๊แล้วรู้สึกว่าดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยคร
0: ับ ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่า คือคุ้มมาก
1: คุ้มจริงๆ
0: เฉลี่ยมาตัวนึงไม่ถึง200บาทนี่คือคุ้มมากๆแล้วนะคะยังไม่พ
1: อ
0: เรื่องของไซส์ด้วยนะคะไซส์เนี่ยมีถึง3ไซส์ด้วยกัน
1: ถูกต้องนะครับว่าจะเป็นไซส์ M นะฮะขนาด L 30ถึง33นิ้วนะครับทางด้านของไซส์ L 33ถึง36และ XL ครับ36ถึง39อย่างที่บอกไปว่าคนที่แบบรูปร่างอ้วนๆท้วมๆแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ได้
0: นี่ๆๆเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่าย
1: ืดให้ดูอีกทีนึง
0: แอบเข้าไปอยู่ได้เลยนะ
1: ครับผม
0: ถึง2แอมด้วยกันด้วย
1: 2แอมยังสามารถใส่ตัว L นี้ได้นะฮะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณพ่อบ้านหลายๆคนที่มีตัวขนาดที่ใหญ่รับรองว่าใส่ตัวนี้ได้แบบง่าย
0: ๆ
1: และทุกไซส์นะครับราคาเดียวเท่ากันหมดเลยนะครับบอกเลยว่าส่งต่อความเท่ตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้ววันนี้ซื้อกับ Shop Mania ของเรานะฮะเป็นสินค้าคุณภาพดีนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับ Aero Light กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับชอมมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ชมคะรองเท้าแตะที่ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าแตะที่เราใส่วันสบายๆเนี่ยหลายคนมองข้ามว่าเออจะใส่แบบไหนก็ได้ยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วมองข้ามแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องมีรองเท้าแตะสบายๆที่ใส่แล้วนอกเหนือจากความสบายแล้วยังต้องกันลื่นด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้หญิงครับมาเลยครับวันนี้นะฮะรองเท้าสัญชาติเกาหลีนะฮะอย่างเอ็กซอนนะครับเป็นตัวรุ่นยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซนี่เองที่สามารถใส่ได้สบายมากนะครับวันนี้มาทั้งหมด2สีมีทั้งสีขาวและสีดำแล้ววันนี้มาแถมด้วยนะฮะซื้อ2แถม1ตัวแถมจะเป็นสีดำใส่กันไปแบบสบายๆทุกพื้นผิวได้เลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะบอกเลยนะว่าเราสวมใส่ทุกวันนะมันก็ต้องมีความสบายแล้วก็ใส่ได้นะคะทั้งคุณผู้หญิงแบบนี
1: ้
0: แล้วก็คุณผู้ชายด้วย
1: ให้ดูนะทุกคนตรงๆการลองชุดแต่ละคนเนาะออกไปตลาดไปกินข้าวไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะครับแต่งตัวไปทำงานใส่เป็นทั่วรองเท้าบูทแล้วรองเท้าผ้าใบเนี่ยเวลาขึ้นรถเปลี่ยนครับเพื่อจะขับรถแบบนี้ใส่สบายมากนะฮะกระชับแล้วมันมีน้ำหนักเบาจริงครับ
0: นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูถึงเรื่องของพื้นรองเท้ากันค่ะตัวพื้นรองเท้านะคะเป็นวัสดุ EVA ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เรื่องของความยืดหยุ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสวมใส่สบายน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีความกระชับรูปเท้าพร้อมกับมีความนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกทะมัดทะแมงเข้ากับรูปเท้าเราได้อย่างดียังไม่พอนะอยากจะให้ดูนะคะที่ตัวพื้นรองเท้าค่ะพื้นรองเท้าเนี่ยเขาก็ทำออกมานะคะมีรูปลักษณะของการกันลื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่กังวลว่าพอเวลาที่เราใส่รองเท้าแตะลำลองแล้วเราไปเดินพื้นกระเบื้องอาจจะเจอพื้นเปียกน้ำบ้างล่ะหรือว่าทางเนินทางลาดค่ะแล้วกลัวว่ามันจะลื่นมันจะไหลบอกเลยว่าตัวเนี้ยเอาอยู่ค่ะ
1: แล้วมาดูนะคะในการทดสอบในเรื่องการลื่นเนาะจริงๆเนี่ยเราเลือกไซส์รองเท้าต้องเลือกให้เหมาะกับรูปเท้าก่อนพอเราไปเจอพื้นเอียงแบบนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบ80แล้วนะตอนนี
0: ้
1: นะครับเนี่ยเราใส่ไปผมยื่นขาเดียวเลยมันค่อนข้างติดกระชับกับตรงพื้นผิวนะไม่ว่าจะเป็นแบบเนินขึ้นเนินลงอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวของคาดหน้าเท้ากันบ้างนะคะตัวนี้นะด้านหน้านะคะเขาทำมาจากวัสดุ PU ค่ะเพราะฉะนั้นนะจะให้ความลักชัวรี่เรายิ่งพอปั๊มตัวของโลโก้เข้าไปนะยิ่งดูสวยค่ะยังไม่พอด้านในค่ะเขาเป็นวัสดุที่เป็นโฟมค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เขาจะใส่แล้วก็ติดอยู่กับเนื้อเท้าหน้าเท้าของเราเนี่ยตัวนี้อ่ะพอมันเป็นโฟมทุกคนขาเราใส่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันสบายมันนุ่
1: ม
0: แล้วมันกระชับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่กัดเท้าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะเขาออกแบบมานะคะเป็นเรียกว่าไซส์ต่อไซส์กันเลย
1: ถูกต้องอ่ะไซส์ต่อไซส์จริงๆนะครับเราผลิตมา

0: ได้ง่าย
1: ค่ะ
0: มากๆนะคะแล้วก็รวมถึงตัวโลโก้ปั๊มนูนอย่างนี้ไม่ใช่สกรีนนะครับตัวนี้เราปั๊มนูนออกมาพรีเมียมมากๆแล้วก็นี่ฮะแบรนด์เอ็กซอนเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมดูตรงพื้นนะอันนี้บางคนเท้าแบนรูปเท้าเป็นเนเชอรัลสามารถใส่ได้เพราะมันรับกับทางด้านของรูปเท้าได้เป็นอย่างดีเลยครับ
1: ใครที่กำลังตามหารองเท้าแตะลำลองนะคะเป็นคู่ที่เราชื่นชอบนะแล้วก็เป็นคู่ที่ใส่ไปได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะใส่เที่ยวหรือว่าใส่อยู่บ้านใส่ในกิจกรรมต่างๆค่ะบอกเลยว่าตัวนี้รุ่นนี้เอาอยู่
0: ดูในเรื่องของไซส์บ้างดีกว่านะค่อนข้างครอบคลุมนะฮะกับทุกๆเท้าเลยนะครับมีตั้งแต่ตัว37จนถึง43นะครับในตัวของไซส์ EU นะถ้าพูดง่ายๆวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 จนถึง 29.5 วัดไซส์ง่ายๆครับใครไม่รู้เรื่องของไซส์เท้าตัวเองนะครับก็ใช้กระดาษ A4 วางเท้าลงไปนะครับวางตั้งแต่ตรงช่วงของส้นเท้าจนถึงนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับแล้วก็สอบถามกับทางแอดมินในการเลือกไซส์ที่ตรงไซส์ที่ใส่ได้แบบง่ายๆเลยตอนนี้นะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เอ็กซอนครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กรุ่นโซนะครับวันนี้มาพร้อมกับ2สีสีดำ1สีขาว1นะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยเป็นสีดำนะครับสามารถคลาสไซส์ได้นะครับวันนี้จากราคาปกติครับ 2,070 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ 1,390 บาทโทรด่วนครับที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ AdSideShopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มขับครับ

0: ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณจินนั่นเองค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะอันยอง
2: เซโย
0: ก่อนอื่นเลยค่ะให้คุณจินแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: อันยองชิมิกาสวัสดีครับฉันเป็นฮังกูเกสโซนเอ็กซอนแบรนด์โอเนอร์ซีเคจิน
0: นี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะอยากให้คุณจินค่ะอธิบายถึงความพิเศษของรุ่นโซหน่อยค่ะ
1: ครับผม
3: อีโมเดลน์많은분들이좋아하는세련된디자인의신발입니다하지만엑손만의차별점이있습니다엑손 EVA 폼은가울리의우수한원자재를수입해서당사에서자체직접개발한특수한자재입니다특징은신발이매우가볍고소울이이렇게부드러우며폭신해서발을감싸는부분이편안하게설계되어있습니다오래걸어도발의피로를줄여주는신발입니다
1: โอเคครับสำหรับทางด้านของตัวรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากๆกับรุ่นโซตัวนี้กับเทคโนโลยีนะครับกับทางด้านของ Exxon EVA Foam ตัวนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการใส่สบายและตัวเรื่องของหน้าผ้าที่เป็นทางด้านของ PU เนาะตัวนี้ทำให้ใครที่ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือเสียดสีเลยตัวนี้ค่อนข้างใส่สบายแล้วก็สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่ากระจายน้ำหนักได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากได้รองเท้าแตะลำลองสักคู่หนึ่งที่ใส่แล้วเนี่ยสบายทันสมัยแล้วก็เป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีใต้เองหรือว่าในประเทศไทยเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อเป็นคุณผู้หญิงใส่ก็ดีคุณผู้ชายใส่ก็ได้นะคะรุ่นนี้เป็นยูนิเซ็กค่ะใส่ได้ทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเออแล้วใส่แล้วเนี่ยเราจะเลือกไซส์รองเท้าได้ไหมบอกเลยว่า3คู
1: ่
0: สั่งแบบคละไซส์ได้หมดเลยค่ะ
1: แล้วมาดูในเรื่องของตารางไซส์กันบ้างดีกว่านะครับบางคนยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกไซส์ยังไงในส่วนของตารางไซส์ของเราที่ขึ้นให้แบบนี้นะครับมีตั้งแต่ไซส์ที่เป็น37นะครับถึง43 EU แต่วัดง่ายๆครับเราวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 นะครับจนถึง 29.5 นะครับใครวัดไซส์ไม่เป็นง่ายๆเลยครับหยิบในเรื่องของกระดาษ A4 มาวางไว้แล้ววางเท้าลงไปนะครับใช้ปากกาครับขีดตั้งแต่ส้นเท้านะครับไปจนถึงนิ้วเท้าที่เรียกว่าอยู่บนสูงสุดนะครับแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดครับเป็นเซนติเมตรแค่นี้เราจะรู้เลยว่าเท้าของคุณกี่เซนติเมตรและสอบถามแอดมินและแอดมินจะแนะนำให้ว่าไซส์ไหนเหมาะกับคุณกับตารางไซส์นี้เลยครับ
0: บอกเลยนะคะว่าใครที่ตามหารองเท้าแตะลำลองคู่ใจคู่ใหม่ค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์กับรุ่นโซนะคะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่สามารถกระจายน้ำหนักได้อย่างดีใส่แล้วสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็กระชับกับรูปเท้าหน้าเท้าได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: เอาล่ะในช่วงท้ายอยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับ
3: Exxon Shinbal은가볍고부드러운쿠션으로발의피로를줄여주는 편안한신발입니다한국기술로만든엑손신발을직접신어보시고편안함을경험해 보시기바랍니다
1: เอาละครับก็ฝาก
3: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับก็ฝากถึงนะครับคุณภาพดีๆนะครับกับ Exxon ของเราด้วยในรุ่นที่เป็นรุ่นโซตัวนี้นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใส่ได้ทุกๆกิจกรรมวันนี้โปรดีด้วยหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: Exxon นะครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับ2สีเลยมีสีดำและสีขาวนะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยจะเป็นสีดำแสดงว่าคุณจะได้ไป3คู่ในราคา 1,390 บาทนะครับยังไงรีบโทรด่วนนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assign Shop Mania
0: หมดเวลาแล้วนะคะกับเราทั้ง3คนค่ะขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจัดการที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วค่ะกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: คุ
1: ณผู้ชมค่ะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันนี้คือมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
3: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เนาะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลากลางทีนึง
1: สาย
3: เสาสี่เสาต้องตอกตะปงตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเขาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
1: ะ
3: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะคะค
3: ือ
1: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยคือ
3: เรากางไว้แล้ว
1: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชมนี่
3: มาเลย
1: แบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ้าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
3: สายแคมปิ้งถูกใจ
1: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะ
3: คร
1: ับพร้อมแล้วไป1
3: 2 3โอ้แป๊บเดียวเอง
1: 3 วินาที
3: นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข้เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับเอาจริงมันอเนกประสงค์น
1: ะ
3: อย่างเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากไหม
1: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกน้อยด้านในก็ได
3: ้
1: อย่างเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
3: ้
1: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะที่เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมาก

0: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตนะครับ5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์การ์ดข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยครับโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆที่ดูเล่นอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะอย่างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายๆยืดสุดตัวเลย
0: นอนชิลๆได้เลยนะ
1: คะใช่แล้วค่ะ
0: บอกเลยว่าป้องกันได้นะครับในเรื่องของยุงแล้วก็แมลงได้ง่ายๆเลยสมมุติถ้าจะออกไปออกง่ายมั้ย
1: นี่ๆๆแล้วก็คือเปิดนะแล้วก็ออกมาได้เลย
0: ครับผมบอกเลยนะครับว่าใช้งานได้ง่ายจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นสินค้าที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าเรื่องของไข้เลือดออกนะฮะสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีตามข่าวอย่างที่บอกไปว่ามันอันตรายมากมาป้องกันไว้กันก่อนนะครับเป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไป
1: ไม่ใช่แน่นอน
2: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @shopmania
0: Happiness มุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจัดการที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
3: ผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าแอบว่านะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีจริงๆอ่ะสำหรับมุ้งนะคะโดยเฉพาะใครที่บอกว่าเป็นบ้านที่เป็นกึ่งเอาท์ดอร์น
0: ้อง
3: ม
0: ี
3: แบบว่าชายคานะคะหรือว่าเป็นบ้านที่แบบเดี๋ยวนี้ก็คือเราอ่ะอากาศร้อนเนาะเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะยุงมันแรงเลื้อยคลานอ่ะมันเข้ามาในบ้านแน่นอน
0: อะไรยังไงก็ป้องกันไว้กันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์ไหนที่ผมใช้มุ้งแบบเดิมๆมานะมันลำบากมากๆเลยเวลาแขกไปใครมาไม่มีห้องนอนให้แขกนอนไงก็ต้องไปนอนหน้าทีวีก็ต้องมานั่งกลางมุ้งที่ผูกกับเสาตอนนี้บ้านผมต่างจังหวัดรีโนเวทแล้วไม่มีเสาแล้วผมว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยเวลาใครไปใครมาเนี่ยก็สามารถนอนดูทีวีแล้วก็การพ่นแมลงกันยุงได้เลยเพราะบ้านหนังจังหวัดผมเป็นบ้านสวน
3: นะหรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะบอกว่าเอ้ยแล้วมันเอาไปกางที่ไหนได้บ้างเนี่ยโอ้ยเราเอาไปกางอย่างที่ทิวบอกบ้านสวนได้นะคะหรือว่าจะนอกบ้านก็ได้เผื่อว่าบางทีเราจะต้องแบบว่าไปเฝ้าสวนเฝ
0: ้
3: าไร่แบบนี
0: ้
3: หรือว่าบางท่านนะคะจะเอาไปแบบถวายพระก
0: ็
3: ได้เอาไปกางในกุฏิก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านนะเอาไปอะแดปต์ใช้ด้วยความที่เขาเป็นอเนกประสงค์
0: ถูกต้อง
3: เอาไปแบบตามมูดเดีย
0: เฮ้ยกันพวกแมลงวันใช่ไหม
3: ใช่แล้วนะหรือว่าปลาแดดเดียวต่างปลาเค็มต่างๆนะคะโอ้ยใช้ได้แบบใหญ่ๆเลยนะ
0: ใหญ่ๆเลยนะครับบอกเลยว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสมบุกสมบันนะเนื่องด้วยมันพกพามันสามารถเอาไปใช้งานได้หลายที
3: ่
0: ตัวโครงของเขาตรงนี้เนี่ยทำจากไฟเบอร์การ์ดนะอย่างที่บอกไปว่าไฟเบอร์การ์ดเนี่ยมีน้ำหนักเบานะครับทนความร้อนได้ดีและไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับรวมไปถึงนี่โพลีเอสเตอร์ในตัวของตะข่ายนะครับมีความเหนียวสูงเมื่อกี้นี้พี่อ๋ําเปิดเข้าเปิดออกแล้ว
3: นี่อ่ะนี่นะเล็บข่วนอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: ไม่ขาด
0: ไม่ขาดเลยอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีข้อดีของมันคือระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็กันเรื่องของมลงแมลงได้เลยอ่ะถ้าดูนะเราเอาครอบทั้ง4มุมของตัวฟูกเลยแบบนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลว่ายุงจะเข้านะคะหรือแมลงจะมาตอนที่เรานอนหลับเพราะมันเป็นเวลาที่เราไม่รู้ตัวเลย
3: โอ้จริงจะบอกให้ว่าอย่างแอมมีประสบการณ์ตรงที่ว่าเรานอนกับลูกใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็คือเผลอไปค่ะคือเราไม่มีสติหรอกระหว่างที่เราหลับตอนกลางคืนแล้วก็ลืมคุมมูให้ลูกตื่นมาคุณผู้ชมคือลูกโดนยุงกัดเต็มตัวไปหมดกลัวนี่คือรู้สึกผิดอ่ะ
0: ครับผมยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วมาทางด้านของช็อปมาเนียของ

0: ของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพมากๆกลับมาอีกครั้งนึงนะครับอยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ซื้อได้ใช้ไม่ว่าใครจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าใครจะเป็นสายแคมปิ้งนะครับรีบโทรมาเลยเป็นสินค้าที่หลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์@@shopmania สินค้าที่มูลภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
0: ใครที่ดูอยู่รีบโทรรีบซื้อเลยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าปล่อยให้คนที่คุณรักเนี่ย เสี่ยงอันตรายกับอะไรที่เราคาดไม่ถึงแบบนี้นะคะป้องกันได้ตั้งแต่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาให้ทันค่ะ
0: ค
2: แต่ว่าสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรีบโทรเข้ามานะครับ

0: สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตครับโดยเฉพาะหลักธรรมที่พระเถรานุเถระท่านได้ให้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายครับสำหรับจะเป็นพระเถระรูปใดและรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับ
1: อนุสนธิจากบทพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตทารัสสะสังคโหอนากุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังแปลโดยสรุปว่าการบำรุงมารดาบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรและภรรยาหนึ่งการงานที่ไม่คั่งค้างไม่อากูลหนึ่งสามประการนี้จัดว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดเป็นสามข้อในมงคล38ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ข้อที่หนึ่งว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงมารดาบิดาถามว่าทำยังไงที่จะเรียกว่าเป็นการบำรุงมารดาบิดาได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์มารดาบิดาสำคัญอย่างไรเนี่ยคงไม่ต้องอรรถาธิบายอะไรมากเพราะอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้กำเนิดบุตรธิดาอยู่ในฐานะเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาสอนให้เดินสอนให้พูดสอนให้ทำโน่นทำนี่ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของคนเนี่ยถ้าปล่อยให้ลูกหลานได้เรียนรู้เองทำตามยถากรรมเนี่ยบุตรธิดาก็คงทำเป็นได้ไม่กี่อย่างเพราะฉะนั้นก็อาศัยมารดาบิดานี่แหละเป็นครูคนแรกช่วยสอนนอกจากนั้นช่วยเลี้ยงดูช่วยให้ศึกษาศิลปะวิทยาให้ทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุตรธิดาตามกำลังฐานะข้อนี้รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วทีนี้มาที่คำถามว่าบำรุงดูแลบิดามารดาอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าการบำรุงบิดามารดาที่ถือว่าเป็นมงคลก็คือเป็นคุณเครื่องเป็นสิ่งเป็นองค์ประกอบที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เราหรือนำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาก็ว่าตามหน้าที่ที่บุตรธิดาจะพึงทำตอบแทนแก่บิดามารดานั่นแหละหนึ่งก็คือท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบสองช่วยกันทำงานของท่านสามดำรงวงศ์สกุลสี่ทำตนให้เหมาะกับความเป็นทายาทห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านฟังดูก็ง่ายๆแต่ว่าเวลาทำน่ะทำยากอยู่เอาข้อแรกท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบเนี่ยก็มีคนถามอยู่ตลอดแล้วบางทีก็แย้งก็เกิดมายังช่วยตัวเองไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยเป็นพูดไม่เกิดคล่องแล้วจะเลี้ยงท่านตอบได้ยังไงแม้แต่โตแล้วเข้าอนุบาลเข้าประถมเข้ามัธยมเรียนมหาวิทยาลัยแล้วยังต้องแบมือขอตังค์พ่อแม่ไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วจะไปเลี้ยงยังไงอ่ะเลี้ยงแบบไหนเรื่องเลี้ยงเนี่ยให้เข้าใจความหมายว่าเลี้ยงเลี้ยงด้วยอะไรเลี้ยงยังไงเลี้ยงด้วยอะไร อาหารของคนเรานี่ได้พูดให้ฟังอยู่เป็นประจำว่ามีอยู่2อย่างหลักๆแบ่งเป็น2กลุ่ม1อาหารกาย2อาหารใจอาหารกายนะก็คงไปเลี้ยงท่านได้ไม่มากเท่าไหร่หรอกนะอย่างนี้ก็ช่วยเอาตังจากท่านนี่แหละไปซื้อโน่นซื้อนี่ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องข้าวปลาอาหารเพราะว่ายังไม่มีกำลังที่จะไปหาข้าวปลาอาหารกั้งอุปโภคบริโภคมาเลี้ยงอาหารกายแต่ว่าให้ถือเป็นหลักอย่างนี้นะท่านทั้งหลายนะใครต่อใครเราในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเนี่ยให้ถือหลักว่าตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ45นี่ยังต้องสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นี่ให้เลี้ยงอาหารใจก่อนเลี้ยงอาหารใจก่อนอาหารใจที่สำคัญที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดวิเศษที่สุดก็คือปีติปีติเราเรียนบาลีภาษาพระนี่ปีติภักโขผู้มีปีติเป็นอาหารปีติเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างหนึ่งเราประสบความสำเร็จเรียนจบประโยคนั้นประโยคนี้เรียนจบม.3 เรียนจบม.6 เรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือได้รับยศได้รับตำแหน่งได้รับฐานะเกิดปีติไม่ต้องกินข้าวกินปลาอยู่ได้7วันปีติเนี่ยเป็นอาหารที่พระอริยะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านใช้อยู่เป็นประจำละนะแต่ว่าพวกเราปิบบนปุถุชนคนมีกิเลสนี่อายุได้7วันแต่ว่ายังไปอยู่นะก็ปีติก็ปีติไปรับประทานฉันก็รับประทานไปเดี๋ยวมันจะ7วันแล้วก็ตายพอดีนะเอาไปเผาเราไม่ได้ต่ออีกนะแต่ว่าเป็นอาหารปีตินะเป็นอาหาร
2: ประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุด

0: ดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องถึงถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: เพราะฉะนั้นในฐานะบุตรธิดาอ้าวมีหน้าที่อะไรทำไปมีหน้าที่เรียนหนังสือเรียนไปนะมีหน้าที่ในฐานะที่เป็นบุตรธิดาพอจะทำอะไรทำไปอย่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองเดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหาให้ท่านเกิดปีติทุกครั้งที่นึกถึงบุตรธิดาของท่านนึกถึงผลการเรียนหรือเอาประถมมัธยมเกรด3เกรด4ขึ้นไปเอาผลการเรียนมาให้พ่อแม่ดูเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเกิดปีติให้ท่านปีติมีปีติอยู่เนืองเนืองเอาเรียนจบแล้วดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดรู้หน้าที่ของตัวเองตั้งแต่ตื่นไปจนถึงโน่นละจะเข้านอนเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองปากเปียกปากแฉะกับลูกหลานนี่ไม่ให้ปีติท่านก็ไม่ให้ท่านหนักใจไม่ให้ท่านเกิดปัญหาเนี่ยเลี้ยงท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงท่านตอบอย่างนี้ในช่วงเอาเป็นว่าตั้งแต่อาเกิดจนถึงอายุ45เนี่ยก็คงอยู่ในช่วงของการศึกษาเล่าเรียนการเริ่มต้นทำหน้าที่การงานเริ่มจะตั้งตัวนะถ้า45ไปแล้วเนี่ยยังไม่มีเห็นหน้าเห็นหลังยังต้องแบมือขอยโอ้แย่เต็มทีแล้วนะพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีโอกาสได้รับปีติอะไรเลยหนักใจตลอดนี่กับไอ้จูกนี่มีแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นเอาในช่วงนี้ให้อาหารใจท่านแล้วก็ตั้งเป็นหลักว่าเอาตั้งแต่46ไปละนะขนาดนี้แล้วเอาพอจะมีกำลังในการหาอาหารกายช่วยดูแลไหมถ้าเราอายุ45 46นี่พ่อแม่ก็คงประมาณนู้นเรา60 65 66น่าจะ70แล้วถ้าบ้านนอกคอกนาทำไร่ทำนานี่กระดูกงอแล้วเดินตรงไม่ได้แล้วถ้าทำบริษัททำงานราชการก็เกษียณแล้วนะ65 66ไปนู้นแล้วเริ่มไม่ใช่เริ่มแก่ละแก่แล้ววางไงกันเถอะแก่แล้วถ้าเป็นบริธุรกิจส่วนตัวบริษัทห้างร้านเอกชนอะไรเอาก็ยังพอมีรายได้เข้ามาเลี้ยงตัวเทวาถ้าเป็นข้าราชการเป็นอะไรที่เป็นหน่วยงานของรัฐพวกนี้เอาก็เกษียณแล้วไม่มีรายได้อะไรเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มมีกำลังแล้วเนี่ยก็เจียดแบ่งปันส่วนหนึ่งไปใช้หนี้นั่นแหละนะไม่ต้องตามกำลังฐานะของเราอันเนี้ยเริ่มเลี้ยงท่านด้วยอาหารกายแล้วถ้าเรามีความสามารถในการเลี้ยงท่านด้วยอาหารกายนี่นั่นหมายถึงว่าอาหารใจก็เลี้ยงท่านไปด้วยนะเพราะว่า5บาท10บาทที่บุญหลานให้เอื้อเพื่อแผ่แก่บิดามารดาเนี่ยจำนวนไม่ได้เป็นประมาณแต่ความปีติอิ่มใจเนี่ยที่เห็นลูกหลานของเราได้เริ่มมีฐานะมีกำลังมีความมั่นคงด้านความเป็นอยู่โอ้ไม่งั้นก็คงเอามาให้ไม่ได้เนี่ยสำคัญมากที่สุดเนี่ยเลี้ยงท่านมาท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบอาหารกายเนี่ยเลี้ยงอาหารใจอาหารกายอาหารใจเลี้ยงจากช่วงไหนถึงช่วงไหนอาหารกายจากช่วงไหนถึงช่วงไหนก็ถือเป็นหลักอย่างนี้สำคัญ มากเอาบาง

ทีแบมือขออยู่เรื่อยไปเป็นติดเป็นนิสัยไปเรื่อยเลยไม่คิดว่าเหมือนกับพ่อแม่ผู้ปกครองปั๊มเงินปั๊มทองได้เงี้ยนะเอาขอไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสให้อาหารกายอาหารใจเพราะฉะนั้นท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบเนี่ยก็ทั้งอาหารใจและอาหารกายอย่างนี้เอาข้อที่สองช่วยกันทำงานของท่านก็คล้ายๆกันนี่แหละถ้ายังเด็กยังเล็กมีภาระหน้าที่เฉพาะในส่วนของตัวเองอาจจะเดินก็ยังเดินไม่เป็นจะพูดก็ไม่คล่องอะไรเนี่ยยังได้เอาอันนี้ก็ไม่ต้องยังไอเรื่องการงานที่จะต้องใช้กำลังกายกำลังสติปัญญาก็ไม่ต้องอะไรมากแต่ว่าถ้าช่วงตั้งแต่อายุนะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วนี่พอจะช่วยอะไรได้ก็ช่วยการงานท่านตามทุกคนแก่ฐานะแต่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ช่วยไม่ช่วยแต่อย่าไปเพิ่มงานท่านนะหาเรื่องอยู่เรื่อยนะเอาละพอโทรศัพท์มาดับเบอร์ไอ้เจ้านี่มาแล้วก็ไม่ขอตังก็ไปก่อคดีไม่ไปก่อคดีก็ไปทะเลาะกับชาวบ้านไม่ใช่แต่เรื่องนะเพราะฉะนั้นบางคนถึงก็บอกบันทึกชื่อเอาไว้เลยว่านะเอาเบอร์นี้ชื่อนี้นะเป็นปัญหานะทำเป็นสัญลักษณ์เอาไว้เลยนะไม่ต้องไปรับไปเลิฟอะไรมาละมีแต่ปัญหาเข้ามาให้เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นหลักว่าเอาช่วยทำหน้าที่การงานของท่านเอาไม่ช่วยอย่าไปเพิ่มภาระหน้าที่การงานงานบางอย่างบางอาชีพเป็นงานธุรกิจเป็นงานส่วนตัวเนี่ยบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองเสียทรัพย์เสียเงินทองส่งไปเรียนที่โน่นที่นี่ไปเรียนต่างประเทศก็มีใช้ทรัพย์เสียเงินทองเป็นจำนวนมากเพื่อให้มาสารต่อมาทำอาชีพหน้าที่การงานซึ่งเป็นของตระกูลนี่แหละนะเอาช่วยตามกำลังฐานะการช่วยทำหน้าที่การงานของพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยบางทีท่านก็ไม่ได้ประสงค์ว่าจะได้รับความสำเร็จเป็นผลเลิศจากลูกจากหลานเท่าไหร่หรอกแต่ท่านเห็นลูกหลานทำงานเป็นรู้จักทำงานอยู่เคียงข้างเนี่ยบางทีท่านก็ดีใจอิ่มใจปีติใจที่ได้เห็นลูกหลาน

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
0: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990

คิดเป็นทำเป็นรู้จักคิดรู้จักทำเอาเพียงแค่นั้นคุณภาพชีวิตมันก็มีอยู่เพียงแค่นี้แหละนะอ้าวก็เป็นวิธีการบำรุงอันที่สองคือช่วยทำงานของท่านสามดำรงวงศ์สกุลดำรงวงศ์สกุลบางทีคนทั่วไปเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในวัดเราอยู่ในสถาบันในองค์กรเนี่ยบางทีเราคิดว่าคนทั่วไปคงไม่ได้สังเกตว่าไอ้นี่มันมาจากไหนเป็นลูกเต้าเราใครไม่บางทีเราก็คิดอย่างนั้นนะอายุด้วยกันไปเนี่ยโดยเฉพาะในหมู่บ้านเดียวกันคนรู้จักคุ้นเคยกันเนี่ยเขาดูทั้งนั้นแหละเขาดูหน้าเราดูตัวเราเสร็จแล้วเขาก็ไปนึกดูย้อนไปดูโน่นพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายโน่นนะเพราะฉะนั้นเราคิดดีพูดดีทำดีทำตัวเป็นแบบอย่างคนทั่วไปก็จะบอกโอ้ยเนี่ยมันซ้อมกันเป็นลูกเต้าของในกอนี้จริงๆดูพ่อดูแม่ดูปู่ดูย่าของตายายของเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างของคุณงามความดีเป็นต้นแบบเป็นผู้นำของความดีในทุกๆเรื่องเลยแม่เจ้านี่มันทำตัวประพฤติตัวซ้อมกำเป็นลูกหลานของตระกูลนี้จริงๆแม้แต่พระเนรวันปังนางของเราเนี่ยบางทีเล่าไปเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียสมัยเป็นหนุ่มก็อยู่ที่หอรวมกับพระหลายรูปเลยล่ะวันหนึ่งเขาบอกว่าพระมหาสมจินนี่ว่าทำตัวเหมือนกับอยู่ซ้อมกับอยู่วัดปากน้ำจริงๆเราก็ไม่เข้าใจความหมายนะซ้อมกับอยู่วัดปากน้ำจริงๆนะแสดงว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นพระวัดปากน้ำเนรวัดปากน้ำมันมีอยู่นะหลวงพ่อจะบอกโกสมเด็จกันก็จะบอกอยู่เสมอหลวงพ่อจะคุณสิทธิ์พระมหาราชมังคลาจารย์ว่าไอ้ห่มหน้าห่มผ้าย้วยหน้าย้วยหลังนี่มันไม่ใช่พระวัดปากน้ำพระวัดบางน้ำนี่มันต้องผมเรียบร้อยไม่ย้วยหน้าย้วยหลังท่านก็จะพูดอยู่เสมอนะก็ความหมายถึงอย่างนี้แหละพระมหาสมจีนตามตัวเหมือนกับซ้อมกับอยู่วัดบางน้ำจริงๆเราก็ไม่เข้าใจเอาวัดบางน้ำมันเป็นยังไงนี่แหละคือดำรงวงสกุลช่วยเชิดนอกจากช่วยรักษาวงสกุลแล้วช่วยเชิดชูเขาเห็นว่าอยู่ที่ไหนมาจากไหนใครเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขายกย่องไปถึงครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์โน่นที่อยู่ของเราโน่นอย่างนี้ไม่ใช่อยากจะพูดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้อยากจะเดินอย่างนี้ก็เดินอย่างนี้อยากจะทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องของฉันมันดูว่าคุณอยู่ที่ไหนมาจากไหนครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองสร้างคุณงามความดีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามมาอย่างไรเอาดูตรงนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าดำรงวงสกุลอาญชาติไทยของเรานะชาติใจของเราคนไทยเรานี่ไปอยู่ต่างประเทศประเทศนั้นประเทศนี้เยอะนะไปทำหน้าที่การงานเป็นข้าราชการบ้างเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นคนที่ไปอาแสวงหน้าที่การงานที่ดีกว่าบ้างอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะนะเยอะเอาถ้ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยมีกิจกรรมมีหน้าที่การงานมีอะไรที่เป็นกิจกรรมแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยอยู่เรื่อยเนี่ยก็เป็นการประกาศประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

0: นั่งตามสบายเลยท่านนะขัดสมาธิก็ได้ อย่างนี้เขาไม่มาดูบางทีไม่ได้มีโอกาสมาประเทศไทยแต่ว่าดูคนไทยนี่แหละที่ไปอยู่เนี่ยก็ถือว่าดำรงวงศ์สกุลเหมือนกันอันนี้คำว่าดำรงวงศ์สกุลในยะที่หนึ่งในยะที่สองเนี่ยหมายถึงว่าการอยู่ครองเรือนการแต่งงานแต่งการอยู่ครองเรือนมีบุตรหลานช่วยสืบต่อสกุลนี้ชื่อนี้นะโบราณนี่เขาจะดูสกุลเป็นหลักให้สืบทอดมันเป็นเครื่องผูกพันความสัมพันธ์อันดีสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในสังคมเหมือนกันแต่อยู่ในตระกูลเดียวกันนี่นะตระกูลเดียวกันบางทีทะเลาะกันจะชกปากจะมีเรื่องกันอยู่แล้วนะโอ้มันนามสกุลเดียวกันเนี่ยย้อนเข้าไปได้โน่นสองสามชั่วอายุคนโอ้มันมาจากที่เดียวกันโอ้มันมาจากปู่ทวดเทิดคนเดียวกันนี่ว่าอันรู้อย่างนี้ก็ยับยั้งได้อย่างนี้เป็นต้นนะเป็นคุณูปการถ้ารักษาไว้ยิ่งตระกูลเก่าแก่เท่าไหร่สืบทอดกันนานเท่าไหร่มีว่าลูกหลานว่านเครือเป็นตระกูลใหญ่บางทีเครื่องหมู่บ้านนะสมัครสมานสามัคคีเพราะว่าสืบทอดมาจากเครือญาติตระกูลเดียวกันนี่แหละนะแล้วก็จะมีเครื่องเป็นบ่งบอกสัญลักษณ์ว่าสายไหนสายไหนนะถ้าอยู่แถวแถวราชสีมาก็จะมีสันทงสันเพียอะไรนี่นะกระทอกกระเทือกอะไรเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเป็นกุศโลบายของคนโบราณว่าอยากจะให้มีความผูกกันเป็นชุมชนก็อันนี้แหละตั้งชื่อแล้วตระกูลนี่แหละสืบทอดอันนี้เป็นไนยะที่สองวิธีการบำรุงอันที่สามก็คือทำตัวให้เหมาะกับความเป็นทายาทก็คือมรดกของพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นมากบ้างน้อยบ้างอันนั้นไม่เป็นประมาณแล้วแต่ฐานะแต่ว่าต้องมีนะอย่างน้อยก็บ้านรับสมบัติเล็กๆได้น้อยประพฤติตนให้สมควรแก่ความเป็นทายาทคำว่าทายาทก็คือสืบทอดมรดกความเป็นเราความเป็นเขาทั้งหมดนี่แหละโดยสรุปก็คือทำตัวเป็นคนดีนั่นแหละนะอันสุดท้ายก็เมื่อท่านลงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านตามสมควรแก่ฐานะนี่แหละนะทำได้ครบถ้วนทั้ง5ประการนี้ชื่อว่าได้บำรุงมารดาบิดาเป็นมงคลนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวเราและนำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นบุญบารมีที่สำคัญที่จะช่วยคุ้มครองปกป้องรักษาเราให้อยู่มีความเกษมสำราญอายุรอดปลอดภัยเป็นจิรนิติการ
1: ไม่ว่าสังคมในประเทศไทยหรือสังคมโลกหรือสังคมโดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าหากว่าเราใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเราสามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เป็นหลักธรรมที่เป็นอากาลิโกครับสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตลอดไปนะครับนี่คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราได้รับฟังไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อ Bluetooth วิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
4: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
3: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
4: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
3: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
3: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
4: ้ค่ะ
3: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึงสองเครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยเถอะนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
4: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้

0: ำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
1: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
0: ค่ะ
1: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
0: ั้
1: น
0: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี้นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนนึงไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: สวยหน้าที่สมัย
1: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
2: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มอ่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
3: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
4: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
5: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
6: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
7: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
6: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
7: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
6: สุรพลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงศ์กำแหง
7: เอิ้นเจ้าเ
6: อ๋ยลืมชรินทร์นันทนาครสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
8: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
9: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
8: ่
9: ะ
8: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
9: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดี TikTok ก็ดี
8: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต ้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
9: ว
8: ัน
9: นี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
8: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่าน

0: กล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเนี่ยนะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ทยาฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังต่อโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอร์เอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอถุงตะข่ายขัดผิวซีฟอมและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนนึงเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนาดแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาที่ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องตรี

0: ถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเดอเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ @shopmania ครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ค
5: ่ะสวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีนะคะ
5: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
7: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
6: ไม่ครบวันไม่ครบสักวัน
7: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
7: ใช่
5: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
5: แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
6: 2515เอ้ยไม่ใช่19
5: 2519
6: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบกำลังจะจบค่ะ
5: เด็ก มาก
6: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
5: ์
6: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
5: ค่ะ
6: เล่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
5: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
6: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวตาแฟมตัวนี้ตัวเด
5: ีย
6: วก็ทานค่
5: ะ
6: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
7: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
5: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
6: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวตาแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวตาแฟมมาก
7: คืออยากจะบอกว่าไวตาแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
5: ะ
7: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะคร
6: ับ
7: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
5: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคคุณรอบค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
7: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
5: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
7: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
6: 200กว่าบาทเอง
5: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
6: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะ ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวตาแฟมนะคะ
5: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
7: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหา

0: สิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
2: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกสิ่งดีๆให้ประชาชนนะคะ
2: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่แอดไซช็อปมาเนีย

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
4: น
1: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สวัสดีครับ
3: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
3: ับ
9: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
3: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเรา
9: ครับ
3: ดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
9: โอ้ต่างกันมากครับ
3: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
9: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ย
3: ครับ
9: เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไหมมันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต์
3: ครับ
9: คุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
3: ครับ
9: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
3: เพราะอะไรล่ะครับ
9: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
3: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
9: ์ใช่ครับ
3: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
9: ใช่ครับ
3: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
9: ใช่ครับ
3: ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
9: ใช่ครับ
3: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
9: ไม่ใช่ครับ
3: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
9: ้คุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
3: ครับ
9: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
3: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
10: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
3: สินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้วรุดแล้ว

0: หลุดแล้วเห็นไหม
1: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้
1: น
2: ปู
1: ขึ้น
3: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
4: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
6: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
6: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตังค
7: ์นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
8: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมขาโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่น

0: ตรวจอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำนำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดนะซึ่งงาดำนำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกำมะหยี่สกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนอย่าเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่เอ็กค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
2: ๆน้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ021143330 021143330

0: จากพุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อเขาเรียกว่าหน้านางคางหยิกเป็นพุทธลักษณะของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย
1: ที่นี่ความพิเศษมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าองค์หลวงพ่อศิลป์จะอยู่ด้านหน้ามีองค์พระที่อยู่ด้านหลังซ้อนกันคือหลวงพ่อทรัพย์
2: ถ้าเกิดใครเคยเรียนหนังสือภาษาไทยเก่าๆเกี่ยวกับประวัติสุโขทัยจะมีคำว่าทรัพย์สินอยู่ในนั้นทรัพย์ในดินสินในน้ำ
1: สวัสดีค่ะสาธุกันกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่สิงห์บุรีค่ะแน่นอนค่ะว่ามาที่สิงห์บุรีนะคะจะต้องมาไหว้พระขอพรองค์พระนอนจักรศรีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานมายาวนานค่ะแต่ก็เข้ามาภายในวิหารหลวงองค์พระนอนจักรศรีแล้วนะคะคือก็จะประดิษฐานองค์พระนอนองค์ใหญ่เลยค่ะซึ่งตามประวัติหรือว่าตามการจัดสร้างนะคะจะมีอยู่2ตำนานด้วยกันตำนานแรกนะคะเป็นนิทานประดามประลาพื้นบ้านค่ะสิงหพาหุก็คือว่ามีพ่อเป็นราชสีและเกิดความละอายนะคะก็เลยทำการปิดุฆาตพ่อและต้องการที่จะไถ่บาปค่ะก็เลยมาสร้างองค์พระนอนขนาดใหญ่ไว้ที่วัดพระนอนจักรศรีแห่งนี้นะคะแล้วก็ตำนานที่2อะค่ะก็คือว่ามีหลักฐานนะคะในการบูรณะครั้งใหญ่ตั้งแต่ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเป็นราชธานีในช่วงของท้าวอู่ทองมีการมาบูรณะเพราะว่าเห็นว่าตรงบริเวณนี้เป็นเนินของพระนอนแล้วก็มีตำนานเรื่องเล่าท่านก็เชื่อนะคะก็เลยได้สร้างบูรณะเป็นองค์พระขนาดใหญ่มาจนถึงปัจจุบันและที่เห็นเป็นการจัดสร้างวิหารแบบนี้นะคะคือในสมัยพระเจ้าบรมโกศค่ะท่านเห็นว่าองค์พระนอนนอนอยู่กลางแดดกลางฝนก็เลยมาสร้างเป็นวิหารเพื่อที่จะครอบไม่ให้โดนแดดโดนฝนแต่ว่ามันก็ผุพังตามกาลเวลานะคะจนถึงในสมัยรัชกาลที่5ค่ะพระองค์ก็ได้ขึ้นมากราบนมัสการองค์พระนอนและเห็นว่าวิหารมีการผุพังก็เลยสั่งให้มีการมาบูรณะครั้งใหญ่นะคะจนกลายเป็นวิหารหลวงมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

้าเราดูจากพุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อเขาเรียกว่าหน้านางน่าจะยาวนะเหมือนรูปไข่แล้วตรงคางเนี่ยจะมีรอยบุ๋มหรือรอยหยิกเขาเรียกว่าหน้านางคางหยิกเป็นพุทธลักษณะของพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยฉะนั้นตอนที่สิงหพาหุสร้างขึ้นในตอน

ของพ่อค้าสมัยก่อนเท้าอู่ทองเขาเรียกว่าเท้าอู่ทองนะเป็นพ่อค้าเพียนได้นำคาราวานพ่อค้าเพียนจำนวน500เมื่อพักเสร็จที่วัดโคพักเช้าก็ได้นำคาราวานออกเดินทางผ่านมาทางด้านนี้จังหวะที่ล้อเพียนของเท้าอู่ทองนั้นมันไปติดลมนะก็พอติดลมก็เข็นขึ้นไปทำให้ท่านอ่ะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนช่างสังเกตก็สังเกตไปที่กรรมหรือล้อเพียนของท่านอ่ะมันมีเศษอะไรเหลืองๆมันติดไปก็สังเกตเห็นว่านี่มันเป็นทองคำเนาะมันเป็นทองคำฉะนั้นท่านก็นึกถึงว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขามีการเล่าขานกันมาสืบกันมาปากต่อปากรุ่นต่อรุ่นว่าสิงหาพาหุนั้นได้ทำปิตุฆาตและได้สร้างพระนอนองค์นี้ขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาปรากฏว่าพอขุดสำรวจไปเจอแกนทองคำโตเท่ากับ3กำมือยาว1เส้น40เมตรก็เลยสันนิษฐานได้ว่าตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระนอนจากพูดไปแล้วขนลุกเลยนะเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระนอนเก่าตั้งแต่สมัยสิงหพาหุฉะนั้นปฐมฤกษ์ที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นในครั้งแรกก็คือในสมัยสุโขทัยโดยท้าวอู่ทองเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยลำดับที่เด่นชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เลยสร้างวิหารครอบองค์หลวงพ่อพระนอนจักรศรีแล้วก็จัดให้มีประเพณีงานปิดทองไหว้พระองค์หลวงพ่อพระนอนจักรศรีไม่ว่าจะเป็นเมืองสันเมืองละโวเมืองอินเมืองพรมก็จะเดินทางเข้ามาสักการะองค์หลวงพ่อพระนอนจักรศรีด้วยบายสีเป็นที่มาของการบูชาองค์หลวงพ่อพระนอนจักรศรีถ้าจะมาบอกกล่าวอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้สำเร็จนะก็บอกว่าเดี๋ยวลูกจะนำนาใบสีนาใบสีพรมใบสีเทพนาใบสีปักชาบมาสักการะบูชาก็จะมีความเด่นชัดอีกทีในตอนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สั่งให้เจ้าเมืองมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์หลวงพ่อทำอยู่7ปีจึงแล้วเสร็จและสมบูรณ์มั่นคงจนถึงปัจจุบันนี้

ายคนอาจจะไม่ได้มาที่วัดพระนอนจากศรีนานนะคะแล้วมาก็จะเห็นว่าตอนนี้องค์พระนอนนะคะคือทองจากกระท้อออกมาเนื่องจากว่าเกิดความชื้นนะคะทางวัดนะคะก็เลยแจ้งไปทางกรมศิลปากรให้มาบูรณะตอนนี้ที่เห็นไม่ต้องตกใจนะคะกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะถ้าเกิดญาติโยมมาค่ะก็สามารถมาร่วมทำบุญเพื่อที่จะบูรณะองค์พระนอนจักรีได้ด้วยค่ะแม้ว่าการจัดสร้างองค์พระนอนจักรีจะไม่ได้มีหลักฐานที่เขียนยืนยันไว้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าดูจากพุทธลักษณะของพระพักขององค์ท่านแล้วเนี่ยนะคะเป็นลักษณะเรียวยาวแล้วก็ศิลปะจะคล้ายๆกับสมัยสุโขทัยสังเกตบริเวณคางนะคะจะเป็นคางบุ๋มเข้าไปอะค่ะคือทางนักโบราณคดีนะคะก็สันนิษฐานว่าพระองค์นี้ต้องมีอายุยาวนานกว่า700 ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะ

นอกจากองค์พระนอนจักรีภายในวิหารหลวงแห่งนี้นะคะพระพุทธรูปที่เก่าแก่และสำคัญมากๆจะอยู่บริเวณด้านข้างค่ะคือองค์หลวงพ่อพระแก้วและหลวงพ่อพระกาฬที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นพระเก่าแก่นะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเหมือนกันค่ะแต่ว่าถูกอัญเชิญมาไว้ที่วิหารหลวงของวัดพระนอนจักรีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะพระองค์อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ณตรงจุดนี้แล้วที่เห็นเป็นเนื้อแบบนี้นะคะไม่ใช่เนื้อสำริดค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเนื้อที่สร้างจากหินทรายนะคะคือเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าปัจจุบันนะคะมีการปิดทองจากญาติโยมคือก็ความเชื่อนะคะปิดทองความเป็นสิริมงคลแต่ว่าถ้าจะดูตรงฐานนะคะก็พอจะเห็นได้อยู่บ้างนะคะว่าสร้างจากหินทรายจะเป็นสีแดงๆนู่นนะคะ

0: รงบริเวณองค์พระกานะคะจะพอเห็นได้บ้างลักษณะก็อาจจะไม่ได้เรียบเนียนนะคะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญคือผู้ชมนอกจากไหว้องค์พระนอนจักรศรีก็จะมาตรงบริเวณจุดนี้ได้นะคะก็จะมาไหว้ขอพรซึ่งทางวัดนะคะก็จะมีคาถาบูชาให้โดยเฉพาะขอในเรื่องหน้าที่การงานค่ะ
1: เป็นพระคู่บารมีมีความเก่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนองค์หลวงพ่อฉะนั้นเวลาในสมัยตอนปัจจุบันเนี้ยนะข้าราชการต่างๆที่มารับราชการก็ดีนะจะมาต้องมาทำพิธีอธิษฐานดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาที่หน้าหลวงพ่อพระแก้วหลวงพ่อพระกาศนะแล้วเวลานะทำพิธีนะเขาเรียกว่าพุทธาภิเษกน้ำพระพุทธมนต์ถวายในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในครั้งที่ครองราชครบ7รอบ84ปีก็มาทำที่หน้าหลวงพ่อพระแก้วหลวงพ่อประกาศแห่งนี้แล้วก็ในตอนที่มุรธาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ได้นำน้ำที่สระวัดโพ9ต้นแล้วก็มาทำพิธีพุทธาภิเษกนำถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการขึ้นครองราช

หลังจากที่เราไหว้องค์พระนอนจักษีแล้วก็หลวงพ่อพระแก้วพระการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้คุณผู้ชมเดินมาบริเวณด้านหลังค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทางวัดก็ได้จัดแสดงเป็นข้าวของเครื่องใช้โบราณเป็นเครื่องเคลือบเครื่องแก้วนะคะซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะคะท่านพระคุณเจ้าบอกว่าได้เป็นของเก่าโบราณของอดีตท่านเจ้าอาวาสในยุคก่อนๆนะคะเมื่อท่านมรณะไปแล้วนะคะก็เลยอยากจะนำของมาจัดแสดงให้ญาติโยมได้เห็นนะคะคือก็สวยมากเลยนะคะเนี่ยเป็นเครื่องเบญจรงค์ค่ะก็เป็นลวดลายต่างๆเป็นลายโบราณเลยนะคะเป็นเบญจรงค์ในหลากหลายลวดลายเลยที่เราอาจจะไม่เคยเห็นรวมไปถึงที่ตักสังเกตเห็นจะเป็นธนบัตรเก่าอะค่ะตั้งแต่แบงค์10แบงค์50แบงค์100นะคะเป็นธนบัตรที่อาจจะไม่ได้ใช้ในยุคนี้แล้วใครที่สะสมธนบัตรนะคะอาจจะชื่นชอบบริเวณนี้มาศึกษาได้ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยธนบัตรแบงค์10แบงค์100แบงค์50เป็นยังไงบ้างอย่างนี้อะไรเนี่ยคะเป็นธนบัตรใบ10บาทคือสมัยที่ตั๊กยังเด็กตั๊กยังทันอยู่นะน่าจะย้อนกลับไปช่วงประมาณอายุ 7-8 ขวบอะได้ใช้ธนบัตรใบ10อยู่แต่ว่าปัจจุบันไม่มีใช้แล้วนะคะเปลี่ยนมาเป็นเหรียญ10แล้วค่ะ

พอเดินเข้ามาทางเดินแรกนะคะก็จะพบกับองค์พระนอนจักรศรีแต่ย้ำว่านี่เป็นองค์จำลองนะคะด้านในจะประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงค่ะจุดนี้ทางวัดจะอนุญาตให้ญาติโยมอะค่ะมาแปะทองแล้วก็จุดธูปจุดเทียนบริเวณด้านนอกได้พอเดินเข้าไปด้านในก็จะไม่อนุญาตให้แปะทององค์พระนะคะเพราะว่าเป็นโบราณสถานค่ะที่นี่ความพิเศษมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่าองค์หลวงพ่อสิมจะอยู่ด้านหน้ามีองค์พระที่อยู่ด้านหลังซ้อนกันคือหลวงพ่อทรัพย์

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: ฮะอะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
3: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
4: ว้าว
5: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
6: ถึงแล้วหรอครับ
7: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกรุ๊ปไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมีเฮิร์นโอเคไป
8: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
9: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
10: ินครับ
9: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
10: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
9: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
10: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
9: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
10: แล้วมาเจอกันนะครับ
11: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเก๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ

0: ีกหนึ่งวัดที่ตั๊กพาคุณผู้ชมมานะคะที่มีตำนานเชื่อมโยงกับวัดพระนอนจักรีก็คือที่นี่เลยค่ะวัดประโชติการามค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับตำนานสิงหพานุหรือว่าการสร้างวัดเพื่อที่จะชดเชยความผิดบาปนะคะและที่สำคัญค่ะวัดแห่งนี้มีพระยืนที่สอนกันหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยค่ะ
1: พระหุเกิดสำนึกบาปจึงหาทางที่อยากจะชำระบาปปองศพผู้เป็นบิดาเสร็จปรึกษาพระเถระพระเถระทั้งหลายจึงบอกว่าการที่ทำแบบนี้คืออนันตริกรรมไม่สามารถลบล้างบาปได้แต่ทำให้สบายใจได้โดยการสร้างวัดวาอารามเสียวัดแรกที่สร้างจึงตั้งตัดสินใจสร้างบริเวณถ้ำคูหาของตัวเองคือบริเวณที่สร้างองค์พระนอนจึงสร้างพระนอนจักรีขึ้นมาและไปสร้างตรงจุดที่ฆ่าตรงนั้นชื่อว่าวัดสลบาปัจจุบันนี้ยังอยู่นะแล้วก็พาบริวารจากวัดสลบาปมุ่งตรงตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางมาพักเหนื่อยกลางทางสร้างวัดเล็กๆวัดหนึ่งชื่อวัดกึ่งยอดปัจจุบันนี้ชื่อวัดยอดแล้วก็เดินทางมาถึงตรงนี้สร้างวัดนี้ชื่อวัดประชดประชดแต่ประชดนี้ไม่ได้แปลอย่างที่พวกเราแปลนะไม่ใช่ประชดประชันใครพูดไม่ก้าวหูกระทืบเท้าดังๆปิดประตูไม่ใช่ประชดนี่แปลว่าชดเชยสิ่งที่ได้กระทำไปหวังว่าจะให้บาปกรรมนั้นหมดไปแต่จริงๆแล้วเป็นหมดไปไม่ได้นั่นคือนิทานปรัมปรา

ตอนนี้ตาก็เข้ามาในวิหารหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อสินแล้วนะคะแต่ว่าองค์ที่เห็นอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมคะนี่คือหลวงพ่อสินนะคะจะประดิษฐานอยู่ด้านหน้าแต่ว่าวิหารหลังใหญ่ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะถูกบูรณะขึ้นมาใหม่โดยชาวบ้านแล้วก็ทางวัดร่วมจิตศรัทธากันเพราะว่าแต่เดิมนั้นนะคะหลวงพ่อสินแล้วก็หลวงพ่อทรัพย์ที่อยู่จะอยู่กลางแจ้งทางวัดและชาวบ้านเกรงว่าจะผุพังไปตามกาลเวลาก็เลยสร้างวิหารขนาดใหญ่ครอบเพื่อบังแดดบังฝนค่ะ

สำหรับจุดแรกเลยนะคะที่เราเข้ามาด้านในวิหารค่ะเราก็จะมากราบสักการะหลวงพ่อศิลป์ค่ะหลวงพ่อศิลป์เป็นพระยืนหรือว่าพระอัฏฐารสที่สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะคือมีอายุนี่นะคะกว่า700ปีมาแล้วเชื่อกันว่าการมาสักการะพระยืนหรือพระอัฏฐารสขอพรแล้วก็จะสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการซึ่งองค์พระยืนที่นี่ความพิเศษต้องบอกว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าองค์หลวงพ่อศิลป์จะอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีองค์พระที่อยู่ด้านหลังซ้อนกันคือหลวงพ่อทรัพย์ซึ่งองค์จะใหญ่กว่านะคะแล้วความหมายของพระอัฏฐารสเนี่ยแปลว่าพระ18หมายถึงพุทธธรรม18ประการอันเป็นพระคุณสมบัติเฉพาะพระองค์อาจจะไม่ได้หมายถึงความว่าพระพุทธรูป18ศอกหรือว่าคำบาลีว่าอัฏฐารสพุทธธรรมซึ่งแปลว่าธรรมคือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า18ประการนามพระอัฏฐารสอาจมาจากอัฏฐารสพุทธธรรมแบบนี้ก็เป็นได้นี่เป็นข้อมูลที่ทางวัดเขียนไว้ให้นักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาได้เข้าใจความหมายถึงความหมายของพระยืนค่ะแล้วหลวงพ่อศิลป์นะคะซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าการได้มากราบบูชาหลวงพ่อศิลป์นั้นนะคะจะทำให้มีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินตามชื่อของหลวงพ่อเลยค่ะ

0: ากที่ตักได้กราบสักการะหลวงพ่อศิลป์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สังเกตเห็นค่ะว่าทำไมบริเวณด้านข้างอะค่ะจะมีเป็นกำแพงเก่าๆนี่ไม่ใช่การสร้างขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าเป็นการบูรณะตั้งแต่ครั้งแรกๆซึ่งทางท่านเจ้าอาวาสก็อธิบายแบบนี้นะคะว่าก็อยากจะเก็บรักษาความเป็นของเก่าโบราณดั้งเดิมเอาไว้เมื่อมีการบูรณะค่ะอาจจะทำแค่ฉาบปูนครอบไว้แต่ให้เห็นร่องรอยดั้งเดิมแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์หลวงพ่อศิลป์นะคะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ยืนอยู่กลางแจ้งนะคะคุณผู้ชมในอดีตนั้นจะมีแค่เป็นเนินดินนะคะแล้วก็ตัวขององค์ท่านก็โดดเด่นคือสร้างองค์ลอยขึ้นไปแล้วที่นี้มันจะมีอยู่ช่วงนึงนะคะแถบนี้จะน้ำท่วมคือชาวบ้านก็เกรงว่าหลวงพ่อศิลป์จะเอ็นโค่นลงมาเพราะว่ามีลักษณะของการเอียงดังนั้นมีคนมาอธิษฐานขอพรค่ะปรากฏว่าพรนั้นสำเร็จแล้วนะคะก็เลยกลับมาบูรณะทำให้องค์พระนะคะถูกบูรณะแล้วก็ยืนได้อย่างมั่นคงทำให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะคะได้มากราบไหว้ขอพรจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: ถ้าเกิดใครเคยเรียนหนังสือภาษาไทยเก่าๆเกี่ยวกับประวัติสุโขทัยจะมีคำว่าทรัพย์สินอยู่ในนั้นทรัพย์ในดิน

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

หลังจากที่กราบขอพรองค์หลวงพ่อสิมเสร็จเรียบร้อยแล้วบริเวณด้านหน้านะคะคือบางคนนะคะอาจจะไม่ทราบว่าด้านหลังจะมีหลวงพ่อทรัพย์ซึ่งเป็นพระยืนองค์ใหญ่เหมือนกันอยู่บริเวณด้านหลังให้เราได้กราบไหว้ขอพรคือท่านทางเจ้าอาวาสนะคะท่านก็มีการเป็นแปะลูกศรแบบนี้ค่ะให้ทราบว่าทางเดินที่จะไปสักการะขอพรองค์หลวงพ่อสิมก็ให้เดินชิดซ้ายเข้าไปบริเวณด้านในเดินไม่ไกลนะคะคือปัจจุบันนี้จะเหมือนว่าอยู่ในอาคารเดียวกันแต่ว่าในอดีตนะคะคือทั้งสององค์อะค่ะก็จะแยกกันอย่างชัดเจนแต่ก็จะซ้อนกันนะคะคือเป็นรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองไทยเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็เดินมาถึงองค์หลวงพ่อทรัพย์แล้วท่านก็จะประดิษฐานเป็นพระยืนคือความสูงสูงกว่าหลวงพ่อสิมด้านนอกอีกนะคะแล้วก็จะอยู่ในเป็นลักษณะของวิหารแคบๆ แบบนี้ค่ะคือมีแบบนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสท่านบอกมาคือท่านก็สันนิษฐานนะคะว่าคือการสร้างในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเฉพาะคนที่จะได้เข้ามานะคะแล้วทีนี้ในอดีตก่อนที่จะมาเจอค่ะในช่วงหนึ่งคือลักษณะจะมีการปิดทึบด้วยซ้ำมองไม่เห็นด้วยซ้ำนะคะทีนี้ทริปในการที่มาขอพรองค์หลวงพ่อทรัพย์นะคะนอกจากขอในเรื่องของความสำเร็จเงินทองแล้วบางคนนะคะก็อาจจะมาระบายความในใจบอกท่านก็ได้เพราะว่าในยะอีกในยะหนึ่งคือท่านอาจจะอยู่ในที่แคบไม่อยากให้คนเห็นพอเราได้ระบายเราเกิดความสบายใจการที่เราจะกลับไปในการดำเนินงานอะไรต่างๆอะค่ะก็อาจจะสำเร็จแล้วก็ราบรื่นได้ค่ะ

0: ซึ่งตามวิธีการสร้างเนี่ยเขาบอกว่าการสร้างพระสูงลักษณะนี้น่าจะเป็นพระสมัยสุโขทัยแต่ไม่ได้การันตีว่าสุโขทัยนะแต่สูงระดับนี้น่าจะเป็นพระสมัยสุโขทัยและแถมจะไม่มีการสร้างซ้อนกัน2องค์แบบนี้มีพิเศษที่สิงห์บุรีเราอยู่ที่วัดประโชติการามเราเนี่ยซ้อนกัน2องค์ชื่อท่านเป็นมงคลชื่อทรัพย์สินถ้าเกิดบอกภาษาสุโขทัยถ้าเกิดใครเคยเรียนหนังสือภาษาไทยเก่าๆเกี่ยวกับประวัติสุโขทัยจะมีคำว่าทรัพย์สินอยู่ในนั้นทรัพย์ในดินสินในน้ำเมืองใดมีพระอรรถรสเมืองนั้นจะอุดมสมบูรณ์สิงห์บุรีเราค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ด้านหน้าหลวงพ่อสินมองไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังหลวงพ่อทรัพย์ทุ่งอุดมสมบูรณ์แถมมีลำแม่ลาอยู่ที่หลังวัดด้วยดังนั้นในน้ำก็อุดมสมบูรณ์แผ่นดินก็สามารถปลูกพืชผักได้อุดมสมบูรณ์แต่นักใครมาที่นี่ตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยด้วยความที่อาจจะมีปัญหาอึดอัดใจเกินอะไรคนส่วนหนึ่งมาแล้วจะมาหาหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อสินโดยเข้าไปกราบระบายความอึดอัดเพราะหลวงพ่อทรัพย์อยู่ที่อึดอัดระบายเมื่อระบายเสร็จแล้วคนเราเนี่ยจิตมันจะสงบเมื่อจิตสงบสติมันจะกลับมาพอสติมันกลับมาจากการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นอ๋อเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ขอพรหลวงพ่อเสร็จแล้วจึงเดินทางออกมาหลวงพ่อสินซึ่งอยู่ในที่โล่งกว่าหลวงพ่อทรัพย์ระบายบอกหลวงพ่อทรัพย์แล้วก็มาขอพรต่อที่หลวงพ่อสินคุยเรื่องเดียวกันและจะประสบผลสำเร็จนั่นคือเรื่องราวของวัดประโชติการามของเราที่คนส่วนใหญ่มาแล้วประพฤติปฏิบัติกันประมาณนั้นเจริญพร
1: สาธุ

การเดินทางมาที่สิงห์บุรีครั้งนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าที่เมืองสิงห์บุรีในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์มากๆโดยเฉพาะวัดวาอารามค่ะเห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันถ้าหากคุณผู้ชมได้มาที่สิงห์บุรีก็อยากให้มาที่วัดประโชติการามนะคะจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการสร้างพระยืนค่ะแล้วก็เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโบราณที่สั่งสมไว้จนให้ลูกหลานได้กลับไหว้บูชาจนถึงปัจจุบันค่ะฝากติดตามสาธุการเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 MCOT HD กด 30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
0: วันนี้เอกสารเยอะมากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวค่อยบอกคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันว่าหัวข้อที่จะคุยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะนุ่นขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงถามมาต่อไปวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกนะคะจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละออเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะในช่วงของถามมาต่อไปค่ะอาจารย์ปกติแล้วคุณผู้ชมอ่ะเขาจะส่งในเรื่องของคำถามมาแต่อีกหมวดหนึ่งก็คือข้อเสนอแนะว่าอยากให้รายการฟังหูไว้หูเราอ่ะนำเสนอเรื่องราวอะไรแต่หนึ่งในนั้นค่ะมีข้อเสนอนี้บอกว่าอาจารย์อยากรู้มากเลยว่าที่พูดกันน่ะTDP 2026เนี่ยมันคืออะไรคะ
1: วันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องที่จะคุยเนี่ยยากหน่อย
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะพลาดจุดที่สำคัญ
0: มันคืออะไรทำไมต้องมีแล้วก็ทำไมต้องรู้ด้วยไอ้ PDP ที่ว่าเนี่ยค่ะ
1: คือต้องพูดอย่างนี้เอาความหมายมันก่อน
0: ได
1: ้ PDP เนี่ยมันเป็นคำย่อของภาษาอังกฤษก็คือคำว่า power
0: development
1: plan
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าใช้เป็นภาษาไทยก็แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
0: ของประเทศ
1: ไทย
0: ค่ะ
1: นะก็ไอการทำแผนเนี่ยคือหลักการก็คือว่าเราต้องการให้เรามีไฟฟ้าใช้แบบมีความมั่นคงเอาง่ายๆคือเปิดปุ๊บติดปั๊บ
0: ค่ะ
1: มันคือว่าต้องมีพร้อมตลอดเวลาที่เราจะเสียบปลั๊ก
0: ใช
1: ่อันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้ามันดับมันจะต้องติดกลับมาในเวลาอันรวดเร็วถูกไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเรื่องความมั่นคงของระบบระบบการผลิตระบบการส่งแล้วก็เครือข่ายที่จะไปใช้การวางแผนก็ต้องคำนวณนะหลักๆก็อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นยังไง
0: ต้องเอาตัวนั้นมาคำนวณด้วย
1: เพราะกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าอันนี้เราพูดเฉพาะเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนะระบบของเราในปัจจุบันเนี่ยเราให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งระบบ
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะผลิตไฟฟ้าก็ต้องมาขายผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็มีเอกชนที่ลงทุนมาผลิตรวมทั้งที่นำเข้าจากต่างประเทศอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเสร็จแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนดูระบบสายส่งทั้งหมดนะ

0: โดยการเชื่อมต่ออะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีสถานีลดความดันลดแรงดันไฟฟ้านะเป็นสถานีย่อยสับสเตชันตามที่ต่างๆจากสายส่งที่ส่งมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าระบบของการจัดส่งเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นคนดูแลเสร็จแล้วเมื่อมาถึงขายปลีกก็จะแบ่งออกเป็น2หน่วยก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงปริมณฑลที่การไฟฟ้านครหลวงรับผิดชอบก็กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีน่าจะรวมสมุทรปราการเข้าไปด้วยนะส่วนที่เหลืออีก73จังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้เป็นรีเทลนะอันนี้เราให้เข้าใจระบบนี้ก่อน
1: โครงสร้างระบบก่อนนะ
0: นะค่ะคราวนี้ก็ต้องมีการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีการดำเนินการให้มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการอันนี้วิธีคิดเนี่ยก็คือว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกเป็นเมกะวัตต์สถานภาพในปัจจุบันของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมดนะทั้งนำเข้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยประมาณ 54,000 เมกะวัตต์เอาตัวเลขกลม
1: ๆได้ค่ะนะอันนี้คือกำลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน
0: ใช่แล้วก็เราจะดูว่ามันเพียงพอหรือไม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: การจะดูว่ามันไม่ดับไม่ติดไม่ดับเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าการใช้ไฟฟ้าจริงสูงสุด
1: เท่าไหร
0: ่ที่เรียกว่าพี
1: คอ่ะ
0: พีคโหลดเนี่ยมันเท่าไหร่ที่ผ่านมาก็ประมาณสัก 30,000 กว่า
1: 34,000 เมกะวัตต์ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีแคปที่เหลืออยู
0: ่อันนั้นเขาเรียกว่า reserve margin โอเคนะแต่เราก็ต้องอย่าเข้าใจผิดนะว่าเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมีซอร์สที่ผลิตเนี่ยแตกต่างกัน
1: อันนี้อยากรู้ค่ะว่าโอ้กว่าเราจะมีไฟฟ้าใช้อ่ะเรารู้แล้วว่าผู้ผลิตมีใครบ้างใช่ไหมคะแล้วมายังไงต้นทางเลยค่ะอาจารย์คะวัตถุดิบอ่ะมันมายังไงคะ
0: ก็เราก็แบ่งออกเป็น2พวก
1: ค่ะ
0: นะพวกหนึ่งเนี่ยคือพวกที่มีความแน่น
1: อ
0: นในการผลิตอันนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าจากถ่านหินโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็โรงไฟฟ้าที
1: ่พลังงานหมุนเวียนไหมคะ
0: พลังน้ำที่นำเข้านะนะอันนี้ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยแต่ก็มีความเสถียรระดับหนึ่งแล้วก็ถ่านหินลิกไนท์หลักๆก็จะเป็นนะเอาง่าย
1: ๆอันนี้คือประเภทของวัตถุดิบก่อน
0: เออใช่
1: ทีนี้อันนี้
0: มันจะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นฟอสซิล
1: ค
0: ่ะหลักๆนะเป็นฟอสซิล2อันกันแล้วกันก๊าซธรรมชาติถ่านหินซึ่งถ่านหินนี่ก็แบ่งออกเป็น2ส่วนถ่านหินที่นำเข้ากับถ่านหินที่เป็นถ่านหินลิกไน
1: ท
0: ์ถ่านหินลิกไน
1: ท์ลิกไนท์ในประเทศแล้วก็ถ่านหินนำเข้า
0: ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็น
1: อาจารย์ทีนี้นุ่นถามต่อหลักๆแล้วอะค่ะสัดส่วนอะที่เราดูว่าถ่านหินเป็นเท่าไหร่ก๊าซธรรมชาติเป็นเท่าไหร่น้ำมันเป็นเท่าไหร่อะตอนนี้สัดส่วนอะมันไปอยู่ตรงไหน
0: เราแยกเป็น2กลุ่มก่อนใน 54,000 เมกะวัตต์เนี่ย 37,800 เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: เป็นฟอสซิลในฟอสซิลเนี่ยก็จะมีทั้งก๊าซธรรมชาติน้ำมันเตาดีเซลลิกไนท์ในประเทศลิกไนท์ในต่างประเทศอ
1: ัน
0: นี้นะแล้วก็ส่วนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนอันนี้ประมาณ 16,500 เมกะวัตต์ใน 16,500 เมกะวัตต์เนี่ยก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นชีวมวลจะเป็นพลังลมเป็นเขื่อนไฟฟ้าในประเทศเขื่อนอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนใหญ่ๆที่มีผลิตไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: กับเขื่อนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วเราซื้อเป็นไฟฟ้าเข้ามาอันนี้หลักๆก็จะเป็นลาวหลักๆก็จะเป็นไซยาบุรีเป็นน้ำงึมเป็นน้ำเทินเป็นอะไรก็ว่ากันไปในรายละเอียด
1: ค่ะ
0: นะคราวนี้ถ้าเกิดดูโปรไฟล์แบบง่ายๆเนี่ยส่วนที่เป็นฟอสซิลและเซลว่าประมาณเท่าไหร่60เท่าไหร
1: ่63%ได้ไหม
0: 63%
1: ค่ะ
0: ส่วนที่ไม่ใช่37% เอาไอ้ก
1: ันแล้วอื่นๆนะ
0: แล้วใน 37% ก็จะมาซอยแบ่งย่อยอีกว่าเป็นลมเท่าไหร่เป็นน้ำเท่าไหร่

0: ายเป็นแสงอาทิตย์เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปดู
1: แสดงว่าปัจจุบันเราใช้ในสัดส่วนที่เป็นฟอสซิลเนี่ยสูงอยู
0: ่ใช่คราวนี้
1: อาจารย์นุ่นถามต่อก๊าซมันมาจากไหน
0: ก๊าซก็จะมาจากแหล่งอ่าวไทยมาจากที่นำเข้าจากพม่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว LNG
1: โอเค
0: นะอันนี้ดูเป็นโปรไฟล์เฉย
1: ๆค่ะ
0: อันนี้ทำไมเราเข้าใจแล้วว่าการมีแผนในการผลิตไฟฟ้าที่ต้องวางแผนเนี่ยด้านหนึ่งก็ดูด้านดีมานด์ไซด
1: ์ค่ะ
0: ด้านหนึ่งก็ดูด้านซัพพลายไซด
1: ์จัดหากับความต้องการ
0: แผน PDP เนี่ยก็ทำมาโดยตลอดนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมีช่วงที่มันหยุดชะงักช่วงหนึ่งในช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติเนี่ยเราก็ทำแผน PDP เป็นช่วงๆตามความจำเป็นตามเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะทำก็ต้องบอกว่าแผน PDP ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแผน PDP 2018
1: ก็ครอบคลุมปี2561ถึง2580ใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ระหว่างทางมันมีการ modify ครั้งหนึ่งในปี2563
1: อันนั้นเราเรียกว่า PDP 2024ป่ะ
0: ฉบับไม่ PDP ฉบับ2018ฉบับปรับปรุง
1: อ๋อโอเค
0: คราวนี้ถ้าเกิดครั้งนั้นเนี่ยมันเป็น2563มันทิ้งช่วงต้อง6ปีกว่าจะมาทำ PDP 2026ก็คือ2569
1: ค่ะ
0: คำถามคือว่าก่อนหน้านี้มันมีการทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือเปล่าคำตอบคือมีแต่ว่าตอนที่ทำ PDP ปี2567 2024เนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำแต่ไม่ได้ใช้
1: อ
0: ้
1: าวรอ
0: มันเกิดปัญหาอะไรผมไม่ทราบทำแต่ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยติดชะงักมาแล้วก็ทำนู่นทำนี่เนี่ยจนมาทำจริงๆเนี่ยคือ PDP 2026ซึ่งทำร่างเสร็จแล้วแล้วก็ส่งให้ประชาชนคนที่สนใจไปแสดงความคิดเห็นซึ่งจบไปตั้งแต
1: ่
0: วันที่15กันยาที่ผ่านมานะอันนี้คือโครงที่อยากให้รู้ก่อนอันนี้ประเด็นก็คือว่าจากนี้ไปเมื่อทำ hearing เสร็จสรุปว่าจะใช้แนวทางไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยสรุปว่าจะใช้แนวทางไหนแล้วมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือต้องเอาแผน PDP ที่ผ่านการแสดงความคิดเห็นแล้วเนี่ยเอามาเข้าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.ซึ่งก็จะยึดโยงกับคณะรัฐมนตรีทางอ้อมเพราะประธานของกพช.นี่คือนายกรัฐมนตรีหรือจะมอบหมายคนอื่นก็สุดแท้แต
1: ่
0: เมื่อประกาศใช้แล้วหรือว่าเอามาใช้แล้วเนี่ยมันก็จะลงในรายละเอียดแล้วว่าถ้าต้องการกำลังไฟฟ้าผลิตจากไหนอย่างไรไงตามไอเดียที่วางเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะออกประกาศหลักเกณฑ์ในการที่ใครจะมาเป็นคนลงทุนในส่วนไหนอันนี้คืออันนี้โดยธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้นะเพียงแต่ว่าในการจัดทำ PDP 2026ซึ่งจะครอบคลุมไปจนถึงปี2000เท่าไหร
1: ่2593ค่ะ
0: เอานั่นสิเอาปีคศสิ
1: เดี๋ยวนะ
0: 2050
1: ค่ะ
0: เราทำปี2026
1: ครอบคลุมไปถึงปี2050
0: เป็นเวลา
1: 24ปีค่ะ
0: แต่เราก็แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงนึงเนี่ยจากปี2569เนี่ยไปจนถึงปี2580เป็นระยะเวลา12ปี
1: ค่ะ
0: แล้วจากปี2580ไปจนถึงปี2593อีก12ปี
1: ค่ะ
0: นะสำหรับสิ่งที่เราจะคุยวันนี้เราจะคุยเฉพาะท่อนแรก
1: ปีนี้ปี2569
0: ไปถึงปี2580
1: โอเค
0: ถ้าเป็นคศก็2226ถึง2037
1: ได
0: ้เอาลงตัวนี้ก่อน
1: เราจะได้รู้สเต็ปค่ะทีนี้เราเข้าใจถึงโครงสร้างโดยรวมและรวมไปถึงสเต็ปแล้วค่ะและที่อาจารย์บอกว่าจริงๆอ่ะแผน PDP อ่ะเขาคุยกันมาตลอดเลยค่ะแต่โฟกัสที่สำคัญคือ PDP 2026อ่ะการคุยกันมันท่ามกลางโจทย์อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ข้าวและยังกำลังเฮ็ดยัง
4: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะ บทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความส

0: ันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึง
1: บ่แม่นผู้สาวล้อเลียนตามแค่นั้น
0: สุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท้แกมมี่โกฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกมมี่โกกล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
2: โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าวๆเด้อค่ะพี่น้อง
3: โลโก้แกรมมี่โกรับประกันคุณภาพแน่นอน
1: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
4: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
0: หมวดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกฮิต

0: คุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: อาจารย์ที่อาจารย์เล่าแผน PDP 2026อะค่ะว่าโปรเซสหรือว่าสเต็ปมันต้องเป็นอย่างไรใช่ไหมคะหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นเสร็จสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องเข้าคณะกรรมการชุดไหนแล้วก็ไปที่ครม.ค่ะสิริรวมแล้วสุดท้ายเลยอะถ้าเราดูตามไทม์ไลน์เนี่ยแผนจะประกาศใช้ประมาณเมื่อไหร่ทันปีนี้เปล่าคะ
2: ภายในปี2569แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่เป็นคนกำกับดูแลก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ก็จะเป็นคนจัดสรรว่าถ้าผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP อย่างนี้จะผลิตอะไรแล้วก็ใครสนใจจะมาทำรวมจะเป็นรัฐวิสาหกิจคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็บริษัทลูกหรือจะเป็นเอกชนหรือจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำจริงลงทุนจริงแล้วก็เกิดดอกออกผลจริง มีไฟฟ้าใช้ตามแผนจริงนะแต่ก็แน่นอนอ่ะเราวางแผนปี 2026-2569 ถ้ามันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเราก็อาจจะจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ได้รีไวซ์ได
1: ้อ๋อทบทวนได้
2: ปกติเขาก็ทบทวนทุก 2-3 ปีแหละเขาไม่ได้ทำยาวอย่างนี้หรอกมันก็จะเป็น PDP ใหม่สมมติเราทำอีก2ปีข้างหน้ามันก็จะเป็น PDP 2028
1: ค่ะ
2: เริ่มปี2571กระชากลากไป24ปี25ปีมันก็เหมือนกับทำหมุนไปอย่างนี้แหละนะคราวนี้ปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่จะไปรู้ว่าเขากะว่า เขากะว่าจะผลิตไฟฟ้าใหม่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็จะให้แล้วจะผลิตมาซอสที่มาของการผลิตจะมาจากไหนเนี่ยจริงๆผมกับคิดอย่างนี้นะการที่ไม่ทำ PDP ปี2024หรือปี2567จะด้วยเหตุการณ์เมืองอะไรก็ตามทีมันชักเขย่อกันมันยื้อมันดึงอะไรกันอันนี้ขี้เกียจไปนั่งคิด
1: ค่ะ
2: แต่ผลดีที่มันเกิดขึ้นนะโดยที่ไม่ได้คาดฝันก็คือว่ามันมีเหตุปัจจัยเปลี่ยนชัดๆเลยนะที่มานะอันที่หนึ่งมันจะมีการลงทุน Data Center
1: ค่ะ
2: อันนี้ของใหม่เว้ยเพิ่งมาพูดกันประมาณสักปี2ปีเนี้ยปีนี้แหละหนักๆกับปีนี้ไอ้ Data Center เนี่ยเผอิญมันมี requirement ว่าเขาต้องการพลังงานสะอาด
1: ต้องสะอาดอีก
2: ต้องเป็น Green Energy
1: ค่ะ
2: Green Energy ก็หลักๆอะดินน้ำลมไฟนะดินอาจจะไม่ได้คิดนะ
1: พระอาทิตย์
2: ลม
1: ค่ะน้ำ
2: จากเขื่อน
1: ค
2: ่ะหลักๆเนี่ยเพราะไอ้นี่มันไม่ได้ใช้ฟอสซิลไง มันไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงมันไม่ใช่ถ่านหินมันไม่ใช่ก๊าซธรรมชาติมันไม่ใช่น้ำมันเตามันไม่ใช่น้ำมันดีเซลเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดแล้วพลังงานสะอาด

0: เนี่ยมันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันจะทำให้เป้าหมายของโลกนี้ที่ต้องการให้การปล่อยก๊าซธรรมชาติไอ้พวกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการดูดไอ้ก๊าซเรือนกระจกออกจากระบบเนี่ยมันเท่ากันมันไม่เพิ่มมันคือ net zero
1: ค่ะNet
0: Zero เนี่ยปี2050
1: ค
0: ่ะเห็นไหมมันก็มีเรื่องเชื่อมโยงอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: เออมันก็กลายเป็นข้อดีในตอนนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าตอนนั้นตัดสินใจไปแล้วก็ต้องมารีไวซ์กันอยู่ดีอ
1: ่ะ
0: ค่ะคราวนี้อันที่สอง
1: อันนี้เดี๋ยวเราพูดในหัวข้อว่าตอนเนี้ยโจทย์อะไรบ้าง
0: ที่อะไรที่มันเป็นปัจจัยใหม่เข
1: ้
0: ามา
1: ค่ะหนึ่งที่อาจารย์บอกไปแล้วไอ้พวก data center AI อันนี้ทำให้ความต้องการแบบก้าวกระโดด
0: อันนี้คือฝ่าย demand side
1: ค่ะมีอะไรอีก
0: อันที่สองเราก็เห็นว่าคนใช้รถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ไอ้นี้มันก็มาอีกแบบนึงถูกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็ต้องเอามาคำนวณด้วย
1: 2ตัวนี้มันหลักมากเลยนะ
0: แต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ซึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้าง
1: ค่ะ
0: ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ความสนใจกับการดักจับคาร์บอนคาร์บอนแคปเจอร์ซิสเต็มระบบดักจับคาร์บอนหรือจะเอาคาร์บอนหรือจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนเนี่ยเอาไปฝังดินอย่างที่เราเคยไปงานแก๊สแท็กอะที่จะใช้ที่แหล่งอาทิตย์เนี่ยทำเป็นของเหลวแล้วไปฝังไว้ใต้ดินก็เข้ากับว่าไอ้พลังไอ้ CO2 ที่มันออกมามันถูกเอาไปเก็บไว้ใต้ดินมันก็ไม่ออกมาในอากาศมันก็เท่ากับลดจำนวนของคาร์บอนไดออกไซด์ไปในตัวด้วย
1: โอเค
0: คราวนี้มันมีประเด็นนิดนึงว่าถ้าเราใช้ renewable เนี่ยใช้ renewable ใช้พลังที่มันหมุนเวียนนะหลักๆอะก็ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังลมแล้วก็พลังน้ำกรณีของพลังน้ำพลังลมและแสงอาทิตย์เนี่ยพลังน้ำเนี่ยอาจจะมีความเสถียรกว่าแต่ในแง่ของพลังลมเนี่ยเรามีแหล่งที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังลมในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนั้นไอ้ที่มันเทไปจริงๆเนี่ยก็คือผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย
1: ์
0: ซ
1: ึ่
0: งเหมาะสำหรับบ้านเราด้วย1เรามีพระอาทิตย์ส่องจำนวนชั่วโมงอ่ะเยอะอันที่สองเรามีพื้นที่ที่จะทำ
1: วาง
0: โซล่าฟาร์มทำแผงจัดเก็บเยอะแต่ปัญหาของโซล่าฟาร์มหรือไอ้พลังไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์เนี่ยโซล่าพาวเวอร์เนี่ยประเด็นปัญหามันคืออย่างนี้ประเด็นปัญหามันคือมันไม่สามารถจะผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงเขามีการคำนวณกันนะว่าหลักๆอ่ะใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณผลิตไฟฟ้าได้จริงๆเนี่ยแค่4ชั่วโมงประมาณแค่4ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะต้องตามมาก็คือว่าอ้าวถ้ามันผลิตไฟฟ้าได้แค่4ชั่วโมงพอมันผลิตไม่ได้แล้วทำยังไงสมัยก่อนอาจจะเป็นปัญหาแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีการทำระบบในการเก็บกักไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่อันนี้เขาเรียกว่า BESS
1: ค่ะ
0: แบตเตอรี่ energy อะไรล่ะอะไร system อะระบบจัดเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ
1: ่ชื่อย่อก็คือ BESS เนี่ยนะ
0: BESS ผมจำภาษาอังกฤษที่เขาย่อไม่ได้นะแต่ว่าผมพอจำได้เราๆว่ามันเป็นแบตเตอรี่อะไรสักอย่างนี่แหละน
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลนะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้ประเด็นก็คืออย่างไรอ๋อสตอเรจแบตเตอรี่เอเนอร์จีสตอเรจซิสเต็ม
1: ค่ะ
0: เนี่ยโอเคระบบเก็บกักเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ
1: ่เออใช่
0: อันนี้แหละ BESS ก็ต้องหมายความว่า BESS เนี่ยก็ต้องเอามาเป็นจุดที่จะทำเพิ่มก็มีคนบอกอีกนี่เหมือนกันว่า ไอ้ที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันก็ใช้ได้แค่4ชั่วโมงแล้วมันก็ต้องชาร์จใหม่เหมือนกับรถไฟฟ้าเราเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพอวิ่งไปหมดปั๊บเราก็ต้องไปเสียบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปลั๊กอินปลั๊กแอนอะไรน่ะไปเสียบเพื่อให้ไฟมันเต็มเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: มันก็หมุนเวียนใช้ไปไอ้ตรงนี้ก็จะมาผนวกกับไอ้แผงวงจร
1: โซล่า
0: ที่มันผลิตโอเคนะคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ยังมีประเด็นต่อไปอีกว่ามันต้องจัดการระบบเชื่อมโยงกันใหม
1: ่ค
0: ่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยต้องจัดระบบเชื่อมโยง reintegration ส่วนที่เป็น transmission ทั้ง

0: ระบบอีกก็ต้องมีการลงทุนนะเดี๋ยวค่อยพูด
1: ได้
0: ค่อยพูดนะเพราะว่ามันค่อยๆคือต้องเข้าใจไปเป็นสเต็ปสเต็ปก่อน
1: งั้นความเข้าใจนุ่นขอสรุปจากที่อาจารย์พูดตรงนี้นะคะว่าโจทย์เนี่ยเมื่อการวิวัฒน์ตามการเวลามันมีหลายอย่างเหมือนกันค่ะแต่หลักๆแล้วอ่ะ5ด้านด้วยกันที่สำคัญก็คือเรื่องของ data center พวก AI เนี่ยทำให้ความต้องการมันก้าวกระโดดเนาะและเดี๋ยวอันนี้มันจะไปผูกโยงเกี่ยวกับเรื่อง grid direct PPA อะไรเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2ประเด็นที่2เนี่ยก็คือการเปลี่ยนผ่านของยานยนต์ที่เข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปจนถึงความต้องการไฟฟ้าสะอาดจากภาคอุตสาหกรรมด้วยการผลิตไฟฟ้าเองของภาคประชาชนด้วยแล้วก็กติกาใหม่ของโลกด้วย อันนี้คือปัจจัยที่พิจารณา
0: แต่ต้องอีกอันนึง
1: ค่ะ
0: ในแง่ความมั่นคงของระบบเราปฏิเสธโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเรื่องถูกแพงอีกเรื่องนึงก่อนนะเอาทีละอย่างนะหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินที่เรามีอยู่ใช้ลิกไนท์ที่เรามีอยู่ที่แม่เมาะกับที่นำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศมาผลิตแถวระยองเนี่ยเต็มไปหมดแหละนะผมก็จำชื่อบริษัทไม่ได้ BLCP อะไรประมาณนี้นะหรืออย่างอีกเก็กโก้อะไรพวกนั้นนะเก็กโก้เก็กโก้อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องไปถามให้บริษัทที่ผลิตไฟฟ้าหลักๆของบ้านเราแหละนะ GPSV เขาเป็นเจ้าของอันนี้อยู่นะคราวนี้บ้านปูก็มีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องพิจารณาคือว่าด้านหนึ่งสัดส่วนที่เป็นโซล่าพลังแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นแต่การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังมีอยู
1: ่
0: เหตุผลก็เรามีก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเราจะไปทิ้งไปไหนเล่าเราก็ต้องใช้อ่
1: ะ
0: ใช
1: ่
0: ไหมยังไงน้อยก็ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันแล้วยังมีแหล่งเยดานาที่เรานำเข้าจากพม่าอีกเรายังมีแหล่ง JDA อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็แล้วมันตอบสนองมันตอบโจทย์ด้วยคือไอ้อันเนี้ยมันสั่งให้ผลิตได้เลยมันแบบว่าเราสั่งพระอาทิตย์ไม่ได้พอพระอาทิตย์หลุดปั๊บมันก็อีกอย่างแล้ว
1: มันเป็นไปตามธรรมชาติ
0: ถึงจะมีระบบสำรองไฟนะด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เอามาเสริมนะมันก็มีข้อจำกัดมันก็จะเกิดความสมดุลอย่างนี
1: ้ okay.
0: แล้วมันก็ออกมาเป็นแผนว่าเอ้ยจากปี2569จนถึงปี2580เนี่ยเราจะผลิตไฟฟ้าจากแหล่งไหนบ้าง
1: จากแหล่งไหนบ้างและจำนวนกี่เมกะวัตต์และประชาชนทั่วๆไปนะเขาอยากรู้บรรทัดสุดท้ายเลยค่ะว่าเขาจะใช้ไฟในราคาที่ถูกหรือแพงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุยให้ฟังกันต่อค่ะ
2: เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้เดินเที่ยวในเมืองแม่ฮ่องสอนบ้านเรือนที่นี่เหมือนหยุดเวลาไว้เลยครับมาที่นี่ได้ยินแต่คำว่าไทยใหญ่ใช่ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าไทยใหญ่คือใคร
3: ถึงแล้วหรอครับ
4: นี่เลยค่ะกลุ่มจักสานกุ๊ปไตของเราค่ะป้าเท้าจ่องมิฮันโอเคไป
5: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: หากพูดถึงประเทศจีนหลายคนคงนึกถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวันนี้เราไม่ได้พาคุณผู้ชมมาอ่านตำราเล่มหนาแต่จะพาไปสัมผัสพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
7: เฮ้ยนี่จีนเหร
6: อโอ้เขามีโลกของเขา
8: ใช่เขามีโลกของเขาอยู่แล้วล่าสุดที่เป็นไปเซี่ยงไฮ้มีปัญหาเรื่องที่พักนิดเดียวค่ะตำรวจมาเลยภายใน10นาที
7: ฮะ
8: ที่จีนปลอดภัยมากสำหรับนักเดินทางโอ้มันไม่มีที่ไหนในโลกที่มันเป็นแบบนี้เลยนะ
6: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
9: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
10: ินครับ
9: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
10: ฉลอง24ปีในเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
9: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
10: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
9: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
10: แล้วมาเจอกันนะครับ
1: อาจารย์คุยให้ฟังต่อหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าโจทย์อ่ะมันเปลี่ยนไปอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหความต้องการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มสูงมากเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเพิ่มสูงจากปัจจุบันน่ะมันที่ประมาณเท่าไหร่
0: ก็ถ้าเกิดถ้าคือตัวเลขเนี่ยมันยังค่อนข้างไม่ลง

0: ตัวนะแต่ผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะว่าด้วยเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนเท่าที่ผมประมวลมาเนี่ยในแง่การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเกิดขึ้นแน่แต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่มี 54,000 เมกะวัตต์ในขณะเนี้ย
1: ปัจจุบันนี้นะ
0: ไอ้ตามแผน PDP เดิมเนี่ยมันยังมีการจัดสรรให้ผลิตมันยังไม่ได้หยุดก่อนที่จะเริ่มของใหม่เนี่ยมันมีของเดิมที่ตกค้างมาอันนี้อีก 14,000 เมกะวัตต์โอเคไหมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีโรงไฟฟ้าที่ครบอายุจะต้องออก
1: ค่ะ
0: รวมทั้งไอ้ทั้งโซล่าที่ครบอายุเริ่มมีแอดดงแอดเริ่มแอดเลิกแอดเดอร์เทรดอินเจรจาอะไรกันใหม่เนี่ยมันมีเข้าชักออกถึงเวลี่ดีเทลเลยรายละเอียดมากเราไม่ต้องไปดูขนาดนั้นหรอกนะแต่ขี้หมูขี้หมามันจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตเท่าที่เขาทำเป็นตัวเลขรวมนะไม่ถอดสมการเลยนะต้อง10ปีข้างหน้าเนี่ย2569ถึง2580เนี่ย12ป
1: ี
0: ต้องผลิตใหม่5900เมกะวัตต
1: ์
0: โอเคเอาตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขหลักก่อน5900เมกะวัตต์นะโดยแยกอย่างนี้ใช้ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเนี่ยโซล่าเซลล์ไอ้แผงวงจรแผงไฟฟ้าไอ้โซล่าเนี่ยโซล่าฟาร์มเนี่ยซึ่ง 24,300 เมกะวัตต์อ่ะอันนี้จุดเริ่มต้นก่อน
1: ค่ะ
0: อันที่2พลังลม 2,700 เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: อันที่3เนี่ยที่ผมพูดระบบแบตเตอรี
1: ่ energy
0: battery energy storage system ระบบเก็บกักไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ
1: ่อันนี้เท่าไหร่คะ
0: 14,500 เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: โอเคแล้วก็มีโรงไฟฟ้าจากใช้ไอ้น้ำเนี่ยเทอร์ไบน์เนี่ย
1: ตัวย่อ
0: 9CCGT Combined Cycle Gas Turbine
1: ค่ะ
0: 9,100 เมกะวัตต์
1: uh-huh. อ
0: ันนี้คือโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจากถ่านหินจากอะไรที่ต้มน้ำอ่ะต้มน้ำอ่ะต้มน้ำแล้วไม่หมุนอ่ะ
1: ค่ะ
0: 9,100 เมกะวัตต์แล้วก็ปึ๊กเข้ามานิดนึงก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก300เมกะวัตต
1: ์ SMR ซึ่ง
0: SMR Small Modulator Reactor Modular Reactor อันนี้มาเป็นเหมือนตัวแบ็คอัพ
1: ค่ะ
0: โดยที่เราจะต้องปรับระบบเรื่องเกี่ยวกับสายส่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้สอดคล้องแล้วก็รองรับกับเรื่องนี
1: ้
0: อันนี้เป็นภาพใหญ่ก่อน
1: อาจารย์งั้น
0: ถ้าเราเป็นภาพใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมองไปข้างหน้าว่าโอเคคาดว่าจะต้องมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถ้าตัดไอ้แบตเตอรี่ออกไปเนี่ยมันน้อยนะไม่มากนะ 30,000 กว่าเมกะวัตต์เท่านั้นเองนะเอา 24,000 บวกกับ 2,700 ก็ 27,000 บวกกับอีก300ก็ 30,000 บวกอีก 9,000 ก็ประมาณ 3,000 39,000 เมกะวัตต์
1: อันนี้ในกรณีถ้าไม่รวมแบตเตอรี
0: ่ถ้าไม่รวมแบตเตอรี
1: ่ค่ะ
0: แต่ SMR 300เมกะวัตต์อาจจะไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้นะแล้วเขาก็คิดว่าถ้าออกแบบมาอย่างเงี้ยเพราะเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนถูกไหมสิ่งที่เราจะเห็นคือสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าเมื่อไปถึงปี80เนี่ย2580เนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเปลี่ยนไอ้ส่วนที่เป็นองค์ประกอบเดิมที่เมื่อกี้เราพูดกันเนี่ย
1: ถ่านหินก๊าซธรรมชาติใดๆพวกนั้นสัดส่วนมันจะเปลี่ยนอันนี้ถ้าเกิดเป็นกรอบนี
0: ้เอาหลักๆนะถ้ามันจะเปลี่ยนนะ
1: ค่ะ
0: จากเดิมเนี่ยจากเดิมเราเท่าไหร
1: ่ก๊าซ 63%
0: ไอ้นั่นที่เหลือเอารวมๆกันใน27ไอ้ของใหม่จะเป็นแบบนี้
1: แปลว่าถ้าของใหม่เป็นแบบนี้นั่นแปลว่าเราจะลดฟอสซิลและใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น
0: ฟอสซิลเหลือเท่าไหร่
1: 29% แล้วใช้พลังงานทดแทนประมาณ 71% ด้วยกัน
0: เอาตัวเลขกลมๆแบบนี้เราไม่ต้องไปดูละเอียดมากหรอกน
1: ะ
0: โปรไฟล์มันเปลี่ยนอย่างนี้แต่การจะเปลี่ยนโปรไฟล์อย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องทำอะไรอีกเยอะแยะนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเสกได
1: ้
0: นะแล้วมันก็ต้องมีรูปแบบอื่นๆที่รองรับต้องจัดระบบอะไรกันใหม่เลยโดยเฉพาะโจทย์สำคัญเนี่ยคือ data center ซึ่งเชื่อว่าจะใช้ไฟเนี่ยไม่น้อยกว่า 8,000 เมกะวัตต์นะ
1: ค่ะ
0: นะแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะว่า

เวลาเราดูกำลังการผลิตเป็นเมกะวัตต์คือกำลังการผลิตแต่เวลาผลิตจริงอ่ะมันผลิตมาเป็นไฟฟ้าเป็นหน่วยอ่ะที่เรียกว่ากิโลวัตต์อาวอ่ะที่เราเวลาเราจ่ายเงิน

0: โซล่าตอนที่มันไม่ตอนที่มันไม่มีแสงอาทิตย์ถึงมันจะมีกำลังการผลิต10เมกะวัตต์แต่มันก็ผลิตไม่ได้เพราะไม่มีแสงอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องหายไปเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตจริงสมมติเราพูดถึง 24,000 เมกะวัตต์ใช่ไหม 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยผลิตจริงเนี่ยคุณต้องเอา6หาร
1: 24,000 เมกะวัตต์นี่มันคือจากพลังงานแสงอาทิตย์นะ
0: เอาตัวเดียวเอาตัวเดียวเอาตัวเนี้ยตัวนี้ที่มันเป็นปัญหาหลักๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เวลาใช้เวลาผลิตจริงอ่ะก็จะไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะผลิตแค่4ชั่วโมง
1: ง
0: ั้นผลิตออกเป็นกี่หน่วยไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: กิโลวัตต์อาวเนี่ยมันต้องเอา4หารก็เท่ากับจริงๆเนี่ยผลิตได้แค่6,000 เมกะวัตต์เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าเขาเสริมด้วยตัวแบตเตอรี่มันก็จะทำให้ได้ประมาณนี้แต่เมื่อเสริมด้วยแบตเตอรี่เนี่ยราคามันจะอีกเรื่องนะเพราะถ้าเกิดผลิตจากแสงอาทิตย์พอจบแล้วที่ไม่มีก็จบกันไอ้นี่ก็ราคาที่พูดกันที่จะรับซื้อ2.19 บาท
1: เดี๋ยวพลังงานแสงอาทิตย์นี่มันรวมกับของภาคประชาชนที่ติดโซล่า
0: อันเนี้ยตอนที่เขาทำ PDP เนี่ยเขาไม่ได้พูดตรงนี
1: ้อ้าวเหรอ
0: เออเขาไม่ได้พูดตรงนี้แต่ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะที่ผมลืมพูดไปว่ามันจะมีส่วนไปปรับไปเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง PDP 2026ซึ่งเมื่อเขารู้ว่ารัฐบาลจะทำยังไงปั๊บเนี่ยในนั้นน่ะอาจจะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรได้เราคิดง่ายๆรัฐบาลบอกว่าจะให้1ล้านครัวเรือนติดไฟ5กิโลวัตต
1: ์ค่ะ
0: 5กิโลวัตต์5 1ล้านครัวเรือน5กิโลวัตต์ก็คือ 5ล้านกิโลวัตต์5ล้านกิโลวัตต์ก็คือ 5,000 เมกะวัตต์
1: ทองออกมานะ
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ติดวันนี้พรุ่งนี้เสร็จหมดทั้งร้านครัวเรือนหรอกผมให้เวลา5ปีเลยเอา
1: โอเค
0: ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องของด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับเข้ามาในระบบแต่อันนี้มันจะมีผลมันมีผลทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงที่เขาจะต้องออฟเซตค่าไฟที่เขาส่งมาขายหรือเขาลดการใช้ไฟลงเขาไม่ใช้ไฟของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้อินเวอร์เตอร์เขาไม่ใช้ปั๊บไฟฟ้าก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลางวันก็หน้าตาก็เป็นแบบนึงกลางคืนพอมันไม่มีแล้วไม่มีแบตเตอรี่สำรองมันก็หน้าตาอีกแบบนึงทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องต่างๆที่เป็นผลต่อเนื่องจากการทำแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าปี2026หรือ2569ที่เรากำลังจะออกแบบ
1: แหมอาจารย์คะกำลังสนุกกับเรื่องนี้เลยอ่ะนุ่นขอต่อในตอนที่2ได้ไหมคะเพราะว่ามีคำถามต่อเนื่องค่ะว่าถ้ามันเป็นโปรไฟล์อย่างที่อาจารย์พูดถึงเนี้ยค่ะตรงที่จัดทำเรื่องของโครงข่ายทั้งรีเสิร์ฟระบบส่งสายจำหน่ายรวมไปถึงเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนและสุดท้ายเลยนะคะประชาชนเราจะได้ใช้ไฟเนี่ยในราคาที่ถูกแพงอย่างไรคุณผู้ชมติดตามได้ในตอนหน้านะคะวันนี้ได้กล่าวของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพไทยในมาคับกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ครับที่จังหวัดไอจิและนาโกย่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปนะฮะเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4ยิ้มเข้ามานะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับผ่านช่อง9กด30ยิงสดเริ่มในวันที่17กันยายนติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทางช่อง9กด30รวมทาง FM 99 Active Radio นะครับ